0: เนื้อที่ติดมันกับเน
1: ื้อติดมันกับเนื้อธรรมดามันก็กลมกล่อมดีเหมือนกันนะจ
0: ันเห็นไหมครับเพราะมันไปกระตุ้นให้อยากกินแบบนี้มันดีอร่อยเพราะมีเนื้อติดมันด้วยแต่ไม่มีเนื้อเลยไม่มีมันเลยมันไม่อร่อยไม่ซุนไม่คั่วปากดีพอส่วนนี้เองครับเป็นตัวทำให้เราต้องกินมันเข้าไปเยอะในร่างกายนะเอ็กซ์ไซส์ก็น้อยกินมันเข้าไปเยอะไขมันเหล่านี้เองเมื่อเกินก็จะกลายไปเป็นคอเลสเตอรอลกลายเป็นไขมันตัวร้าย LDL แต่ไขมันเหล่านี้บังเอิญสุดท้ายปลายทางมันชอบไปเกาะอยู่ภายในผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเราแข็งกระด้างเพราะมีไขมันมาเกาะไม่ราบรื่นไม่เนียนเมื่อแข็งกระด้างหลอดเลือดก็จะทำให้ความดันในเลือดเราสูงขึ้นตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่สองนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งโซเดียมทั้งไขมันที่กินเยอะเกินไปจะกลายไปเป็นตัวที่เกิดผลเสียกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเช่นหลอดเลือดหัวใจและปริมาณน้ำในกระแสเลือดก็กลายเป็นเหตุสำคัญที่เราพบค้นพบศึกษาพบแล้วว่ามันเป็นต้นเหตุสำคัญรวมๆกันสารชนิดนี้ครับทั้งโซเดียมความเค็มครับทั้งเจ้าไขมันอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยครับเป็นโรคความดันสูงถึง 80-90% ทีเดียวต้นเหตุของมันถ้าจะลดความดันสูงท่านก็ต้องช่วยคุณหมอครับคุณหมอให้ยามารักษาเรานะครับที่จะพูดประสุดวันศุกร์สุดท้ายยารักษาท่านต้องช่วยคือท่านต้องลดไอ้พวกนี้ลงเพราะท่านเท่ากับลดการรักษาความดันสูงท่าน 50% ท่านทำปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มลงนะครับลดการกินมันที่มากๆเกินไปเอ็กซ์ไซส์เพื่อเผาผลาญเบิร์นออกซะให้กลายเป็นเหงื่อส่วนหนึ่งเพราะเหงื่อที่ออกมาร่างกายขจัดเหงื่อออกก็มีโซเดียมตามมาด้วยถึงรู้สึกว่าเหงื่อมันเค็มๆแปรแปรใครเคยเล่นกีฬาเรื่องเหงื่อออกเยอะตามใบหน้าเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้น้ำที่ออกเป็นหยดๆเรียกว่าเหงื่อเนี่ยเฮ้ยมันเค็มๆว่ะพอวิเคราะห์จริงทางการแพทย์ใช้ห้องแลบใหญ่ๆวิเคราะห์มีโซเดียมสูงเพียบเลยร่างกายใช้ต่อมเหงื่อในการขจัดโซเดียมออกนอกจากจะใช้ไตเรากรองโซเดียมออกทิ้งนะครับคือหลายทางจะทำให้ลดโซเดียมลงได้ไม่สูงมากเกินไปท่านเห็นแล้วครับว่าเมื่อผมพูดสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วเอามานำมารวมกันให้เห็นเราทำเองทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังความดันสูงเนี่ยนะเพราะคุณกินเค็มเข้าไปเองใครจะมากินแทนคุณได้ชอบเค็มจังเลยอร่อยนะครับคุณกินมันเข้าไปเพราะว่าเนื้อติดมันเองเดี๋ยวผมไปยืนดูเวลาเขากินบุฟเฟ่หมูกระทะกันเนี่ยโอ้โหเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่มันต้องมีมันได้เห็นเลยครับเป็นการถือเป็นเนื้อไม่ดีเนื้อไม่มีคุณภาพใช่ปะครับ
1: กินเนื้อไปเลยมันจะแน่นมันจะติดคอมันจะฝืดถ้ามีมันนิดๆเดี๋ยวโหมันจะรื่น
0: คอเห็นไหมนี่ครับมันเป็นการเจ้าใจเราแล้วเรากินเข้าไปก็เกิดผลเสียในร่างกายเรายิ่งมันไปรวมกันสองสามอย่างสามสี่อย่างทั้งเค็มทั้งมันทั้งอะไรนะครับผลตามสุดท้ายก็คือกลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะลดมันใครจะไปทำแทนได้จะไปลดแทนได้ต้องจะคุณลดเองนี่นะครับคือที่จริงบอกว่าให้ช่วยหมอด้วยนะ 50% ลดพฤติกรรมต่างๆลงลดตรงนี้เองประชาชนเดี๋ยวพวกเราฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับคราวนี้ผมเชื่อมโยงกับมาหากันแล้วนะครับรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ว่าท่านนะแต่ท่านเป็นคนทำให้เกิดขึ้นในวงจรปกติของชีวิตกินอร่อยแบบนั้นอร่อยแบบนี้สุดท้ายแล้วอร่อยแบบนั้นแบบนี้ทั้งเค็มทั้งมันเนี่ยครับมันกลับทำเกิดโรคต้องช่วยลดตรงนี้ให้ด้วยเป็นการหมอไปลดแทนท่านไม่ได้การให้ยาช่วยนั้นช่วยได้อีก 50% ที่เหลือที่พูดต่อไปนะครับ
1: อาจารย์คะก่อนจะเบรกต่อขออนุญาตไปถึงเรื่องของความดันนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าความดันเนี่ยมันมาจากการกินเค็มอันนั้นพฤติกรรมการกินนะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมมุติว่าปัจจัยอื่นเช่นความเครียดหรือการสูบบุหรี่หรือกรรมพันธุ์เนี่ยมันทำให้เป็นความดันไหมอาจารย
0: ์ทั้ง3อย่างเลยทั้งกรรมพันธุ์ทั้งความกังวลความเครียดต่างๆนะครับซึ่งกระตุ้นออกฤทธิ์ทางฮอร์โมนนะครับเพราะเส้นเลือดถ้าต่างที่ขาดการออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะครับกังวลต่างๆเยอะแยะเนี่ยรวมแล้วเป็นอีกหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบแต่ยังก็ตามแต่นะครับความแรงมันนะครับทั้งอาหารการกินต่างๆการไม่ออกกำลังกายการที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีความแรงต่ำกว่าเยอะเมื่อเทียบกับไอ้สามสี่อย่างที่พูดทำไปทั้งเค็มทั้งมันนะครับทั้งความที่กังวลผมแยกไปพูดเลยเรื่องของใจสำคัญมากๆมีผลเท่ากั

0: โซเดียมมีผลร้ายเท่ากับโซเดียมเท่ากับความมันเลยทีเดียวแต่ผมแยกไปพูดเพราะเป็นเรื่องของจิตใจนะครับแยกพูดอีกครั้งหนึ่งจะเห็นชัดเจนว่าความกังวลนั้นมีฤทธิ์ต่อความดันโลหิตสูงมากโดยไปกระตุ้นผ่านระบบฮอร์โมนฮอร์โมนในต่อมหมวกไตมันแยกออกไปเฉพาะจัดเจนแต่พวกอาหารการกินนั้นคุณต้องจัดการก่อนเลยเพราะว่ามันแรงขนาด 70-80% ของโรคความดันโลหิตสูงทีเดียวถ้าลดตัวนี้ได้ซะก่อนล่วงหน้ามันจะลงไปเยอะแล้วล่ะเราได้กำไรแล้วส่วนกรรมพันธุ์เรื่องอะไรพวกนี้เราก็มีผลแน่ๆรับรองได้แต่ว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์นิดนึงไม่เยอะนักนะเห็นไหมครับท่านฟัง
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าพระเอกของมันก็คืออาหารเรื่องของความเค็มนี่แหละเรื่องของการกินนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: โฟกัสเรื่องนี้ก่อนถูกต้องไหมอาจารย์มาจัดการ
0: เรื่องนี้เลยเรื่องปากเราเนี่ยใครไปห้ามก็ไม่ได้เพราะคุณกินเข้าปากไปเองนั้นเนี่ยขอบอกถ้าคุณจะไม่กินก็คือชะลอมันลงถ้าคุณจะกินทุกอย่างใครก็ห้ามคุณไม่ได้นะครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังคะคุณภรรยาหรือว่าแม่บ้านทั้งหลายที่ทำกับข้าวโอ้ยทำไมมันจืดจังไม่อร่อยเลยคุณอย่าไปว่าเขาหวังดีกับคุณนะเขาหวังดีกับคุณด้วยการทำมื้ออาหารมื้อเมนูที่จืดแต่ปลอดภัยกับเค็มอันตรายหรือว่ารสจัดอันตรายเนี่ยน่ากลัวนะคุณผู้ฟัง
0: แล้วผมเชื่อว่าคุณแม่บ้านเนี่ยเป็นคนควบคุมเรื่องความคุ้นลิ้นเพราะตลอดยอมถูกบ่นบ้างนะทำแบบอาหารรสชาติแบบที่มันลดเค็มลงบ้างลดมันลงหน่อยเนี่ยสัก3สัปดาห์3สัปดาห์คือ21วัน
1: ค่ะ
0: ร่างกายของคนในครอบครัวคุณลูกสาวลูกชายคุณพ่อเขาพ่อบ้านอะไรเนี่ยจะเริ่มปรับลิ้นลงละโดยที่ไม่มีใครสั่งเลยมันทำงานอัตโนมัติจากที่สมองเราปรับความรู้สึกตรงนี้ลงควบคุมด้วย DNA ปรับลงจนกระทั่งสุดท้ายแล้วถ้าคุณต้องการทำแบบนี้ต่อไปหลัง21วันไปแล้วก็จะบ่นน้อยลงมากทุกคนจะเริ่มกินได้รสชาติแบบที่ลดเค็มลงลดมันลงเนี่ยเออมันกลายเป็นใช้ได้แฮะพอไหวแฮะไม่บ่นว่าไม่เค็มเลยไม่อร่อยแฮะเราจะต้องทนต่อนิดนึงครับใช้เวลาประมาณ21วันเป็นค่าเฉลี่ยของคนนะครับบางคนอาจจะมากกว่านี้นิดนึงเช่นคนสูงวัยปรับลิ้นยากคนแก่แต่ถ้าเด็กๆปรับเร็วกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังวัยต่อการปรับคุณลิ้นนั้นสูงมากเลยนะครับ
1: ทฤษฎี21วันคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาจารย์หมอเคยบอกมาแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ใช้ได้กับทุกเรื่องเนอะอาจารย์เนาะ21วัน
0: น่ะแต่เรื่องการกิน
1: ที
0: ่ลิ้นเนี่ยชัดเจน
1: ให้คุณลิ้นให้คุณลิ้น
0: ชัดเจนในการแพทย์มีการวิจัยชัดเจนตีพิมพ์เป็นจาร์นอลเลยครับถ้าเชื่อถือนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันต่อรวมถึงตอบคำถามค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงที่2ค่ะถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังค่ะ

0: ไปลัลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะเตรียมเก็บกระเป๋ากันหรือยังคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจนะคะคุณฟังออกไปเดินทางร่วมออกเดินทางไปกับลัลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกับกิจกรรมของ FM 99นะคะไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนารักนะคะไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะคะมีงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะคุณอยากจะแต่งตัวอะไรก็บอกไปเลยเรา Thailand Only นะคะลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะคะคุณฟัง21ถึง22พฤศจิกายนนี้คุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะ0925315142หรือจะเป็น0809195365หรือว่า Facebook ของ FM 99ค่ะไปด้วยกันนะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสุขภาพกันเรื่องของความดันนะคะความดันภาคพิสดารวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่อาจารย์พูดถึงนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของอาหารการกินมันมีปัจจัยหลายอย่างแหละที่ทำให้เรานั้นเป็นความดันสูงนะคะอาหารเค็มไหมความเครียดไหมพฤติกรรมการกินต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายพูดคุยกันด้วยเนาะ022485937022485937อาจารย์กลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านฟังครับถ้าเทียบความเค็มถือเป็นการลิฟต์ที่ทำเกิดความดันสูงเนี่ยขึ้นปัจจุบันเลยไม่ต้องรอนานเมื่อเปรียบเทียบกับความมันไขมันต่างๆที่คุณกินนะครับอันนั้นเป็นระยะที่เกิดขึ้นระยะกลางระยะปลายต้องใช้เวลาในการสะสมเกาะติดกับหลอดเลือดเรามากขึ้นเห็นไหมครับว่ามันเกิดผลต่อความดันสูงเราเนี่ยแตกต่างกันเค็มนี่เกิดทันทีกินเค็มเข้าไปในภายใน2ชั่วโมงเนี่ยความดันคุณจะขึ้นเลยล่ะเพราะความเค็มชะหนุ่มพวกนี้ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วไปกอดน้ำไว้น้ำข้างเกิดขึ้นมากขึ้นในเลือดร่างกายเราความดันจะสูงขึ้นเทียบกับความมันกินแล้วมันจะกลายเป็นไขมันในกระแสเลือดค่อยๆไปพอกไปจับในผิวด้านในของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมันตีบมันตันลงเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันแต่อีกการนึงที่คือความเร็วกว่าโซเดียมอีกอารมณ์ครับท่านผู้ฟังเครียดกังวลถึงต้องแยกอารมณ์ไปพูดอีกช่วงนึงเลยให้ท่านเห็นว่ามันเกี่ยวข้องมากเลยเรื่องของความคิดเรื่องความชอบไม่ชอบอารมณ์โกรธอารมณ์ชอบเงี้ยมีความสำคัญแต่เรื่องความดันสูงทันทีอันนี้ไม่มีใครรอเลยครับวินาทีนั้นคุณโกรธมันก็ความดันขึ้นปุ๊บทันทีเพราะมันไปเร่งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมบวกไต2 3ตัวอะดรีนาลีนคอร์ติซอลนี่พูดนำให้เห็นชัดเลยว่าเมื่อคุณพูดเรื่องจิตใจหมอปัญญาก็ต้องแยกออกไปพูดอีกอันหนึ่งเพราะมันเอฟเฟกต์มันสูงกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะถ้าเกิดขึ้นทันทีทันใดไม่รอไขทั้งนั้นนะครับไม่เหมือนไขมันที่ต้องอืดไปหลายปีแม้ทั้งโซเดียมเองก็ต้องอืดไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าให้มันดูดซึมเข้ากระแสโลหิตก่อนจะออกฤทธิ์ได้แต่อารมณ์ออกฤทธิ์ทันทีนะท่านผู้ฟังบอกซะก่อนนะครับทั้งความเครียดทั้งความกังวลต่างๆด้วยนะครับ
0: คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณกรคนกล้าอาจารย์ก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ถามอาจารย์มาอาจารย์กรณีที่เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปรากฏว่าน้ำมันเค็มน้ำก๋วยเตี๋ยวมันเค็มเราเติมน้ำตาลเราเติมน้ำส้มช่วยเนี่ยมันจะลดโซเดียมได้ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ได้ครับทุกอย่างที่เติมเข้าไปก็จะเพิ่มปริมาณตัวเองขึ้นในด้านตัวเองเพียงแต่ว่าเมื่อผสมเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันดูกลมกล่อมมันชอบแต่กลมกล่อมนั้นในฐานะที่โซเดียมก็สูงหวานก็สูงนะครับไขมันก็สูงด้วยอย่างเงี้ยครับกระทั่งเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นผมคิดว่าการปรุงและปรับลิ้นให้มันเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนื่องจากว่าระบายรสมันเองจริงๆด้วยครับมันจะลงไปได้ทั้งหลายนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อไหมครับในโรงพยาบาลหลายโรงที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์นะครับห้องอาหารที่เวลาคนไข้ไปตรวจหมอเนี่ยเยอะเลยนะพอเครียดปั๊บเขาต้องหิวข้าวก็ต้องกินข้าวในโรงอาหารนี่แหละโรงพยาบาลที่จัดการเรื่องพวกนี้เต็มที่แล้วเนี่ยไม่มีพวงเติมพวกนี้เลยครับที่อยู่ก็เรียกอะไรครับเป็นพวงใช่ไหมครับ
0: พวงเครื่องปรุง
1: พวงเครื่องปรุงเนี่ยปกติแล้วสมัยก่อนเราจะเห็นเลยทุกโต๊ะจะมีวางพวงเครื่องปรุงไว้เลยก๋วยเตี๋ยวมาคุณก็เทน้ำปลาโจ๊ะโจ๊ะน้ำตาลตักเข้าไปช้อนช้อนใส่โรงเรียนแพทย์ตอนนี้ไม่ให้มีการมีเครื่องปรุงเลยนะครับทุกอย่างคุณพ่อค้าแม่ค้าจะขายรสชาติอาหารตัวเองแบบไหนจะโชว์แบบไหนปรุงมาเลยจากอย่างนั้น แล้วเราวัดเค็มด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือเขาเรียกเครื่องวัดความเค็มโรงพยาบาลก็มีจิ้มดูทุกวันเลยครับถ้าพ่อค้าวันนี้ใส่เค็มมากเกินไปในน้ำซุปมาให้คนไข้กินมาให้ญาติคนไข้กินหรือเปล่าตรวจสอบแบบนี้เมื่อคนไข้ไปกินที่โรงพยาบาลเราจะบอกว่ารสชาติที่โรงพยาบาลนี่นะครับคือมาตรฐานที่พี่จะต้องพยายามปรับลิ้นให้ตรงกับประมาณขนาดนี้คือเค็มน้อยลงจะเป็นอย่างเงี้ยจะรู้สึกเงี้ยใช้สัก3สัปดาห์4สัปดาห์ผ่านไปตามอายุของท่านนะครับก็จะปรับความรู้สึกที่ลิ้นให้อร่อยไปเองโดยที่ไม่ต้องกินโซเดียมเยอะเกินไปไขมันเยอะเกินไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ
0: อืมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวนี้นะปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะคุณฟังแชร์กันนะเมื่อก่อนเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาไม่สนใจเติมน้ำตาลน้ำปลาที่ป่นเข้าไปก่อนเดี๋ยวนี้ต้องชิมนะบางร้านบอกชิมก่อนปรุงนะคะ
1: เห็นไหมเขาเริ่มเล่นสปอนต่อการรณรงค์แบบพวกนี้เพื่อสุขภาพของคนที่กินนะครับ
0: อืมนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแชร์มาว่าวันนี้ไปทำงานต่างจังหวัดครับอาจารย์ฟังจาก YouTube ก็กำลังเดินออกกำลังกาย4กิโลที่ชะอำค่ะอาจารย
1: ์โอ้เยี่ยมมากอากาศดีด้วยตรงนั้นนะ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังถามถึงเรื่องของความดันมาอาจารย์ขออนุญาตเก็บตกนะคะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่ค่าความดันตัวใดตัวหนึ่งปกติแต่อีกตัวสูงต่ำผิดปกติ
1: ได้ครับเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นเรารู้ครับว่าถ้าเกิดตัวบนสูงหมอที่รักษาก็จะไปมุ่งมองที่หัวใจคุณ มีเหตุอะไรว่าลิ้นหัวใจไม่ดีหรือเปล่าหรือหัวใจโตหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจเต้นไม่สะดวกไปมุ่งที่หัวใจถ้าตัวล่างมันต่ำหรือตัวล่างมันสูงเกินไปเขาจะมองที่เส้นเลือดนะท่านฟังเพราะพวกหมอก็เรียนรู้กันลึกซึ้งว่าตัวบนมันแปลว่าอ่อนต่ำหัวใจบีบตัวฟึบเต็มที่จะขึ้นสูงไม่สูงก็ตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความสูงของค่าตัวบนเยอะๆๆเช่น170 180เข้าไปตรวจหาโรคที่หัวใจมันช่วยชี้แนะคุณหมอถูกไหมครับคุณดาวเห็นภาพไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วตัวล่างมันสูงค่าปกติมัน80 85แต่วัดทีไร110เงี้ยบอกว่าต้องไปหาที่เส้นเลือดเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพราะไอ้นี่มันตัวเป็นต้นเหตุในการเกิดค่าตัวล่างไงเพราะว่ามันคลายตัวผลความดันก็จะเกิดเฉพาะเส้นเลือดอย่างเดียวถ้าตรงนี้มันสูงต้องมองที่ตัวสต๊อปผู้ร้ายตัวคือเส้นเลือดมีกระบวนการทางการแพทย์นะครับเป็นทางภาควิชาการแต่มันบอกหมอหลายอย่างให้ไปตามหาผู้ร้ายให้แม่นยำขึ้นง่ายขึ้นไม่ไปกวาดเกินไปเจาะจงยิงไว้ที่เป้าหมายนี่เลยหัวใจหรือเปล่าหรือเส้นเลือดเป็นหลักหรือไตเป็นเหตุอะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับนี่คือตัวที่เราใช้เวลาอธิบายท่านฟังเมื่อท่านถามผมก็อธิบายลึกลงไปว่าพวกหมอก็ใช้ตรงนี้แหละครับซึ่งชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องใช้ก็ได้ถือว่าให้รู้เถอะครับว่าคุณต้องช่วยหมอ 50% นะครับอย่าลืมนะฮะลดพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีลงให้ได้จะได้ช่วยกันรักษาโรคของคุณเองนะครับ
0: อืมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์บอกว่าความการวัดความดันเนี่ยมันต้องหายใจเข้าออกลึกๆด้วยไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ต้องครับเป็นปกติเพียงแต่ขออย่าให้กังวลหรือกำลังทำอะไรมาใหม่ๆแล้วมานั่งวัดเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ความดันจะขึ้นสูงเพราะว่ามันปรับตัวไดนามิกตามขึ้นกิจกรรมคุณเองมานั่งรอสัก5นาที10นาทีก่อนแล้วค่อยวัดอย่าทำทันทีหลังที่มีแอคทิวิตี้มาก่อนนะครับ
0: อืมนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการเช็คไขมันพอกตับที่อาจารย์คุยไปเมื่อวันก่อนเนาะ2744บอกว่าอาจารย์ครับวิธีเช็คไขมันพอกตับเนี่ยมันเช็คยังไงให้หมอตรวจอาการยังไงครับ
1: หมอก็จะตรวจดูแล้วก็ดูอาการแต่ส่วนใหญ่อาการไม่มีก็จะดูเบื้องต้นเลยดูจากผลเลือดที่ตรวจการทำงานของตับ3 4 5 6ตัวแล้วแต่ตับนี่ว่าเจาะเลือดเพื่อทั้งทำงานนะครับ9ตัวนะทั้งหมดเลยทั้งระบบภูมิกันด้วยแต่ที่เราดูจริงๆปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มต้นดูไอ้แค่3ตัวแรกนะครับ SGOT SGPT PDT วันนี้ครับเป็นตัวหลักในการทำงานซึ่งแลบจะต้องรีพอร์ตมาก่อนจากนั้นจะสงสัยส่งไปทำอัลตราซาวด์ไปทำสแกนไปทำ MRI ต่อเลยก็ได้รู้ว่ามันชัดเจนแค่ไหนเป็นระดับระยะมากหรือยังหรือเป็นกลางๆแล้วเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันแปลว่าคนไข้จะต้องแก้ไขยังไงเพื่อจะกลับคืนสุขภาพปกติเนื่องจากช่วงไขมันก่อตับเนี่ยเป็นช่วงที่โอกาสดียังมีอยู
0: ่
1: คุณสามารถจะหาจับมันได้แต่ถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วก็คุณข้ามกำแพงไปแล้วไปฝั่งร้ายๆแล้วข้ามไปหาอะไรครับตับ แข็งครับท่านผู้ฟังหาตรงนี้ได้เนี่ยตับแข็งมันกลับไม่ได้แล้วนะต้องมันแข็งมันแข็งไปเลยอ่ะงั้นเราอยากให้คนไข้ได้หายจึงพยายามชิงหาก่อนวินิจฉัยก่อนตอนที่ยังอยู่ในช่วงไขมันเกาะตับได้ช่วยแนะนำรักษาด้วยยาแนะนำพฤติกรรมต่างๆออกให้ทำให้จะหายได้ซึ่งผมมีประสบการณ์แล้วเจอคนที่หายได้เยอะแยะเลยเพราะผมชิงหาก่อนนะครับ
0: นะค
1: ะเราก็คะแนนเขาว่าชิงหาก่อนนะ
0: คือไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มีอาการอ่ะจ
1: ้
0: ะ
1: ชิงก่อนถ้าสงสัยจริงนะครับชิงทำเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ตรงสแกนตรงอัลตราซาวด์เนี่ยมันไม่แพงมากครับมันราคาเป็นร้อยอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเป็นหมื่นนะแต่ถ้าคุณคาดไปหา MRI แล้วก็มันเป็นหมื่นแน่คราวนี้มึงนะครับต้องจ่ายตังค์เยอะซึ่งไม่ควรจะใช้แบบนี้กับคนไข้เพราะคนไข้ก็จะลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายของเขาเองนะมากถ้าไม่จำเป็นนะครับ
0: ค่ะขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ต่อพยายามริบเรียงนะอาจารย
1: ์
0: คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะลงท้ายด้วย4859พูดถึงเรื่องของการใส่รองเท้าเซฟตี้ในขณะทำงานครับอาจารย
1: ์
0: แล้วปรากฏว่าเดินไปเหยียบหลุมที่มันมีความลึกประมาณ1นิ้วโดยข้อเท้าไม่ได้พลิกหรือบิดอย่างรุนแรงไม่ได้พลิกหรือบิดอย่างรุนแรงทีนี้ถามว่ามันสามารถทำให้กระดูกบริเวณโคนนิ้วก้อยเท้าแตกร้าวหักได้หรือไม่นะฮะอาจารย
1: ์เรื่องหักไม่หักนี่ครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณพลิกแล้วมันเป็นบิดที่โคนนิ้วเท้านิ้วตรงนั้นเฉพาะเจาะจงแรงมันเอียงไปในด้านมากหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ที่คุณต่างระดับเป็นแค่นิ้วเดียวคุณก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเพราะระบบของสมองกับระบบของดวงตาคุณนะกับระบบการทรงตัวในหูในว่าการทรงตัวเนี่ยสามอันนี้ช่วยเตือนคุณว่าคุณกำลังเดินอยู่ก้าวนี้เป็นก้าวที่คุณต่างระดับจากค่าปกติหมายความว่าพื้นปกติเป็นแบบนี้อยู่ที่คุณเดินเข้าลงหลุมประมาณสักนิ้วนึงต่างระดับต่ำลงไปเป็นหลุมเราตรวจเจอแล้วตัวที่ร่างกายตรวจที่สมองอาศัยดวงตามองระดับต่างอาศัยอวัยวะในหูเวสตูบูลาร์ออร์แกนในหูรวมทั้งสมองคุณช่วยปรับจัดนั่นรายงานว่าคุณเดินก้าวนี้พื้นต่ำเกินไปประมาณนิ้วหนึ่งแต่ถ้าคุณเดินเร็วเกินไปก็จะทำให้เกิดการกระแทกที่โคนนิ้วก้อยหรือโคนนิ้วโป้งตรงนั้นจะเกิดโรคกับนิ้วของคุณเองเพราะถ้ากระแทกนั้นเฉพาะเจาะจงกระดูกก็มีโอกาสที่จะพลิกหรือกระดูกหลุดข้อต่อหลุดนะเข้าใจไหมครับท่านมันก็ข้อหลุดนะครับเกิดขึ้นได้หรือถ้ากระดูกหักนี่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยแต่ถ้าจะหักแบบเหตุตัวนี้คนไข้ต้นแบบต้องเป็นคนที่กระดูกพรุนบางมากเกินไปละจะเกิดได้หนุ่มสาวหักไม่ได้หรอกครับขนาดนี้นะครับนิ้วเดียว
0: แล้วก็เพิ่มเติมมา เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่กระดูกร้าวมาก่อนหน้านี้โดยไม่รีตัวพอเหยียบหลุมครั้งนี้มันก็เลยมีกระตุ้นให้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นจนตรวจพบได้ภายหลังได้หรือเปล่า
1: ไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยได้เพราะว่ากระดูกหักกระดูกร้าวในร่างกายมนุษย์เนี่ยคนไข้เจ้าของกระดูกหักนั้นทนไม่ได้หรอกมันเจ็บเยอะทั้งตัวกระดูกหักนี่มันมีเส้นประสาทที่เป็นเลี้ยงกระดูกเนี่ยแรงมากนะครับฝังไวมากด้วยแค่กระดูกร้าวนะยังไม่ต้องเคลื่อนที่เลยนะแค่มีรอยร้าวเนี่ยก็โอ้ยกันละ
0: คุณคงทนอยู่ไม่ได้จนถึงป่านนี้ถูกต้องไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับต้องไปหาหมอก่อนแหละแค่กระดูกร้าวหรือข้อต่อเคลื่อนเนี่ยครับก็ทนไม่ได้แล้ว
0: ค่ะนะคุณผู้ฟังไม่ใช่นะสบายใจนะสบายใจนะนะคะแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณต่อบอกว่าอาจารย์ครับอายุ60นะครับน้ำหนัก63สูง175ความดันตัวบนที่110ตัวล่างที่70ตัวกลางที่70ตัวล่าง60ปกติไหมแล้วการที่หัวใจเต้นช้าผิดปกติไหมครับผมไม่มีอาการผิดปกติใดๆไม่เวียนหัวออกกำลังกายวิดพื้นวันละ100อาจารย์เดินตอนเย็นวันละ40นาที
1: คุณก็เตือนชวนความดันให้ใหม่นะครับถ้าฟังไม่ถึงจะได้เข้าใจด้วยเราจะตอบคำถามเราจะชวนความจำเรื่องความดันให้
0: ความดันเท่าไหร่ความดันตัวบน110ตัวกลาง70ตัวล่าง60น่าจะเป็นเหมือนชีพจรหรือเปล่าตัวล่างหรือว่าหัวใจจ้ะ
1: ผมไม่รู้ตัวกลางคุณคืออะไรนะ
0: ว
1: ันนี้ความดันมันมีสองค่าคือตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวกลางไม่อาจจะเป็นชีพจรเต่าว่าก็ได้นะครับคือเขาจะรายงานเคลื่อนจากการรับสารสามตัวเลยแต่คู่แรกครับเขาจะพูดคู่กัน120 80อย่างเงี้ยจะมาคู่กันเลยไม่เว้นห่างถ้าพูดนะครับแต่ถ้าเขียนแล้วก็เ ชัดเจนก็มีขีดค่าปุ๊บขีดเฉลี่ยเสียงไม่ว่าเรื่องสแลชนะครับขั้นอยู่เป็นค่าปกติทั้งนั้นเขียนชัดเจนกว่าแต่ถ้าพูดเนี่ยคุณต้องฟังว่าเสียงคู่แรกที่มันต่อเนื่องกันนะ120 80พูดต่อใช่ไหมครับไม่เว้นแต่ถ้ามีชีพจรด้วยชีพจรบางทีก็บอกนำมาหรือไม่บอกก็คืออ่านตัวเลข73
0: นะคะแล้วถ้าเกิดเราแค่มองว่าตัวบน110อ่ะตัวล่างเอาคิดไปสัก70อย่างเงี้ยตัวเลขนี้โอเคไหมอาจารย
1: ์โอเคมากครับขอชื่นชมเลยสบายดีเพราะว่าคุณดูแลร่างกายหลายอย่างนะครับทำกิจกรรมทางกายต่างๆด้วยขยับกระชับกระเฉงที่ถูกต้องด้วยครับก็จะทำให้ค่าความดันคืนคงที่อายุ60ปีค่าขนาดนี้เยี่ยม
0: แหมมาขิงกันหรือเปล่าจ๊ะฮะขิงกันหรือเปล่านะคะส่วนคุณสมิธนะฮะน่าจะคุณสมิธนะคะอาจารย์บอกว่าอายุ45ปีครับอาจารย์เป็นเบลพอลซี่ค่ะมา10ปีแล้วอาจารย์ขาไม่หายสักทีไปหาคุณหมอคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดใบหน้าต่อเส้นประสาทใหม
1: ่
0: หรือดึงเส้นประสาทตอนนี้หน้าเบี้ยวข้างนึงควรผ่าตัดดีไหมครับคุณหมอ
1: เขาถามทีเป็นมากี่ปีแล้วนะเมื่อกี้นี
0: ้10ปี
1: โอ้นานมากแล้วครับเขาสมควรนะครับถ้าเคสของน้องคนนี้นะอายุแค่40กว่าเองเนื่องจากว่ามันทำให้เราสัมผัสกับคนอื่นในสังคมเนี่ยลำบากไงถ้ามีการผ่าตัดโดยคุณหมอเฉพาะทางก็จะดูเส้นเลือดว่าไอ้จุดเส้นประสาทว่าที่ไปเลี้ยงหน้านะครับว่ามันถูกกดตรงไหนบ้างสามแขนงเนี่ยถูกกดตรงไหนเป็นเหตุของการทำให้เกิดไม่ฟื้น10ปีไม่ฟื้นนะครับก็ลองโน้ตด้วยครับก็อย่าดีเลย์มากนักเพราะว่าเวลาฟื้นตัวเส้นประสาทมันจะมีกำหนดมันเองว่าถ้าเกินนี้ไปมันไม่ฟื้นอีกแล้วนะ
0: อาจารย์คะสิอันนี้ถามด้วยความที่เป็นคนไม่รู้นะอาจารย
1: ์
0: 10ปีมันไม่นานเกินไปหรอคะเส้นประสาทมันกู้กลับมาได้หรอคะ
1: มันนานเกินไปนิดหนึ่งแต่ว่าในบางเคสนะครับไม่ได้เกิดจากเส้นประสาทมันอักเสบธรรมดามันเกิดเพราะมีของบางอย่างไปกดเส้นประสาทละเส้นทางเดินของมันเองเช่นมีก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งไปอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปกดซึ่งหมอผ่าตัดไปก็จะไปหาจัดการเรื่องพวกนี้ถ้าเอาก้อนนั้นออกไปซะไม่ให้กดเส้นประสาทโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้เพราะไม่ได้ขาดนะครับแต่ถ้าเกิดจากเส้นประสาทจะเสียหายจากการกัดการขาด
0: อ
1: ันนี้อีกเรื่องแล้วมันนานเกินไปแล้ว10ปีเนี่ยมันไม่ฟื้นละ
0: งั้นเวลาทองของคนที่เป็นเบลพาวซี่อาจารย์ถ้าเป็นต้องไปผ่าตัดเพื่อให้มันกลับมาปกติใช้เวลากี่ปี
1: ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณช่วงประมาณสักปีเดียวปีแรก 8-9 เดือนนะครับเราจะทำกันถึง10เดือน10ปีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณหมอผู้จะชวนคุณผ่าตัดเนี่ยเขาจะรู้เขาจะตรวจสอบจะรู้แล้วว่าเหตุเป็นอะไรนะเหตุนั้นเราแก้ด้วยการผ่าตัดลงไปช่วยแก้ให้ได้ใช่ไหมถึงได้ชวนคุณทำนะครับผมไม่ได้พูดเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับฟัง
0: นะ
1: เคสนี้ต้องมีการตรวจเรื่องเส้นประสาทที่หน้าเนี่ยมาถึงลึกซึ้งมากแล้วจนคุณหมอผู้รักษาคุณใกล้คนนี้ครับเขารู้ดีแล้วว่าเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกอาจารย์หมอปัญญาครับมีอัตราส่วนน้ำส้มสายชูกับน้ำในการแช่ผักและผลไม้ไหมครับ
1: 10ช้อนโต๊ะครับเพื่อจุ10ช้อนโต๊ะน้ำ1ลิตรแต่ที่จำผมจำมักจะจำประมาณ 7-8 ช้อนโต๊ะเอาตามที่เห็นควรนะครับต่อน้ำ1ลิตรถ้าใช้น้ำ2ลิตรเราก็ใช้วิธีการเพิ่มน้ำส้มสูงขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณใช้ปริมาณมากมันเปลือง
0: ใช
1: ้วิธีเขาเอามือเราหมุนพืชตักนะครับให้มันรอบๆสักสองนาทีมาขยับใหม่อีกทีนึงก็ปรับทิศทางของเจ้าผักผลไม้เช่นหัวกระหล่ำปีเป็นตัวอย่างนะครับ
0: นะคะหรือเต่าใช้วิธีนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: แช่น้ำเกลือแล้วก็เช็ดถูแช่ไว้สัก10 นาที20 นาทีแล้วก็ล้างสะอาด
1: ใช่เลยวิธีนี้ใช่แล้วนะครับตอนล้างสระก็เปิดน้ำก๊อกแบบลิ้นช์แบบเบา
0: ๆน้ำผ่านไป
1: น้ำผ่านแล้วมันจะช่วยทำให้เจือจางลงมากก็จะช่วยลดมันไปทำให้เจ้าสารพวกยาฆ่าแมลงที่ชาวสวนก็พ่นเอาไว้เนี่ยมันลอยตัวขึ้นครับท่านทิ้งห่างจากใบออกมานิดไม่ได้เกาะติดแน่นเป๊ะเลยพอเราถูปั๊บก็จะหลุดเหมือนถูขี้ไข่ครับท่านฟัง
0: เดี๋ยวไปถูจนช้ำนะผักอ่ะคุณฟังสัมผัสพอดีนะ
1: ฮะเพราะว่ามันทำให้ลอยตัวขึ้นมาแล้วครับถ
0: ้
1: าคุณไม่ใช้พวกนี้มันจะเกาะติดแน่นกับใบเราถูกันมันก็ไม่ออกหรอกออกนิดๆหน่อยๆแต่พอใช้พวกนี้แล้วมันจะลอยตัวขึ้น างทิ้งห่างจากใบมานิดนึงเราถูปุ๊บก็จะหลุดไปเลยนะครับ
0: นะคะเวลาหมดค่ะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความดันเหมือนเดิมครับที่เราเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการที่จะเกิดปัญหาไงในการรักษาดูแลอย่างไรแบ่งเป็นระยะกี่ระยะความสูงนะครับ3ระยะครับ
0: นะคะพรุ่งนี้มาพร้อมกันวันนี้ต่อหน้ากับอาจารย์หมอค่ะลาไปก่อนสวั
1: สด
0: ีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
6: ้บอกเพียวเขียวโคเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
8: ้ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
9: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
10: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
4: สุขภาพน่ารู้โดย FM

0: 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 7:40 น. 2 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่7 ตุลาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม11 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมียพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ต้องเพ้อกันหมดแล้วครับตอนนี้ใครที่บ้านยังน้ำท่วมหรือว่าโดนน้ำล้อมนะครับเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาเลยนะตอนนี้ผมก็นะฮะได้แต่ไล่มองรถขย
0: ะ
1: ที่จะมาขนขยะในหมู่บ้านกรุงทอง4นะนวมินตอง1 แยก 2โอ้ยเน่ากันไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วนะครับล้นไม่รู้จะล้นยังไงเลยครับถ้าบริหารเรื่องเล็กๆอย่างน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังไม่ได้เพราะว่าชาติเรื่องใหญ่อย่าไปหวังพึ่งแกเลยเมื่อท่านลืมหมู่บ้านเราเราก็จะลืมผู้ว่านะครับบอกได้เลยนะครับโอ้คุณเทพคิดดูสภาพ
0: ครับ
1: เก็บครั้งสุดท้ายวันที่22 กันยาวันนี้วันที่7อ่
0: ะ
1: กี่วันมาแล้วครับน้ำก็เลิกท่วมแล้วนะครับ
0: เป็นเพราะว่าคนเก็บน้ำท่วมหรือเปล่า
1: ไอ้นี่ผมไม่ทราบจริงแต่มันต้องมีแผน2แผน3มั้งไม่ใช่ไม่อยู่แผนเดียวใช่ไหมก็ฝากกันนะครับขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่พูดถึงอีกแล้วนะครับนะถ้าไม่ช่วยพวกเราเราก็ไม่ช่วยท่านนะครับ4ปีก็ต้องมีอันเป็นไปกันละครับงานนี
0: ้ท่านอาจจะมองว่าอีก4ปีท่านไม่อาจ
1: ไม่ลงแล้ว
0: ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงอื่นไง
1: จะไปอยู่ตรงอื่นได้เหรอครับงานนี้นี่ปิดประวัติท่านเลยนะฮะนอกจากไม่พ่องน้ำแล้วนะฮะการป้องกันแย่การช่วยเหลือก็ยากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะช้าด้วยนะเอาละครับเรื่องของการขยะคลองจันเนี่ยเขาไปจำอะไรรู้ไหมในการที่ไปน้ำแห้ง
0: ครับ
1: ไอพญานาคครับซึ่งไม่ใช่ผู้ว่าเอามานะ
0: คือไอ้ระบบพญานาคเนี่ยมันเป็นระบบที่ชาวบ้านเนี่ยที่มีเรือสวนไร่นาเขาใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับท่อขนาดเล็กต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมเป็นชาวสวนเนี่ยหรือว่าชาวนาเนี่ยเขาใช้กันเป็นประจำเลยปกติอยู่แล้ว
1: นะต่างจังหวัดใช้กันเยอะมากมีท่อหลายไซส์หลายขนาดนะฮะขึ้นกับพื้นที่น้ำนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องพร่องน้ำให้เร็วแล้วก็คลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: แล้วมันเคลื่อนที่ได้สะดวกอ่ะ
0: ฮะเพราะของเราไม่เคยมองไปข้างหน้าเลยนะฮะเรามองแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะ
1: ครับโดยเฉพาะตอนนี้ผู้ว่าชัดชาติเมาอะไรรู้ไหม
0: ฮะ
1: เมาแก้มลิงอยู่ครับ
0: ฮะ
1: คนด่ากันแบบชนิดว่าโอ้โหอ่ะขุดกันเลยนะฮะนะเมืองไทยนี่ใครเป็นบุคคลสาธารณะพลาดขึ้นมาเนี่ยรับรองไม่เหลือโดยเฉพาะยุคนี้อ่ะก็ให้กำลังใจคนที่โดนน้ำท่วมกันอยู่นะครับโอ้ยังจะมีฝนฟ้าตกกันอีกนะครับแต่ภาคกลางและกรุงเทพจะน้อยลง
0: ครับ
1: ฝนจะเทไปทางตะวันตกบ้านกรุงเทพบ้างแล้วนะครับนะราชบุรีนครปฐมเมืองกาญจังหวัดตากและประมาณนั้นแล้วก็ทางฝั่งอันดามันลงใต้จะหนักหน่อย
0: ครับ
1: นะหนักกว่าทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะฮะทางภาคใต้ฝนก็ลงใต้ตั้งแต่วันนี้ไปนะครับนะฮะเตือนผู้ว่ากันหลายครั้งแล้วนะครับทางนายกแล้วก็รองนายกว่าต้องเตรียมการรับมือกันให้ดีนะอย่าให้เหมือนกรุงเทพอย่าให้เหมือนภาคตะวันออกนะฮะซึ่งคนนะครับไม่ได้มีการป้องกันอะไรกันเลยลำบากมากนะคือโกรธตั้งแต่น้ำมาวันแรก
0: ครับ
1: มันจำเลยนะครับมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยโอ้โหเอาละครับเรื่องของน้ำเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ต้องผ่านไปแต่มันแช่นานเหลือเกินนะครับเราไปเรื่องอื่นกันดีกว่าเมื่อวานได้เรื่องดีๆนะครับตอนที่นักข่าวไปทำข่าวต้อนรับนะฮะจอดจอดมาก

0: 2ประโยคครับผมรักประเทศไทยและรักคนไทยมากเลยแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับตั้งใจนะว่าทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยที่ออสเตรเลียจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเพราะว่ารักเมืองไทยรักคนไทยแล้วก็รักอาหารไทยเป็นอย่างยิ่ง
1: ครับ
0: มีสาวสวยนะผิวสีแทนเอาช่อดอกไม้ช่อโตไปมอบให้ด้วย
1: ครับ
0: แต่เจ้าตัวก็ไม่แสดงออกว่าใช่หรือไม่ใช่น
1: ะ
0: แต่ผู้หญิงก็แสดงออกชัดเจน
1: ว่าไม่ใช่
0: ว่าเป็นแฟนได้อย่างนี้นะครับ
1: ใช่ว่าใช
0: ่มันคนแบบคือผู้ชายยังนิ่งๆอ่ะนะฮะแต่ผู้หญิงชัดเจนนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ลืมทุกอย่างไปแล้วนะฮะเรื่องดราม่าเรื่องธงไตรรงค์วันที่ได้เหรียญทอง400เมตรนะ
1: ครับ
0: นะเคลียร์กันจบนะครับ
1: อ่
0: ะก็แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนหนังไทยสมัยก่อนนู่นนะ
1: ฮะ
0: แต่ดูนี่หนังไทยจบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะมีแต่ดราม่ามีนู่นมีนี่กันไปเรื่อยนะ
1: เ
0: หมือนชีวิตประจำวันหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้แต่ผมไม่ค่อยดูหนังเลยผมดูแต่ข่าวสาร
0: เห็นมาดูซ้ายโอ้โหผู้ว่าชัดชาติใส่สูทหล
1: ่
0: อไปรับเตรียมการในการที่จะดูแลผู้มาเข้าร่วมประชุม World Bank 12-18 นะฮะภารกิจเยอะนะ
1: 12-18 เนี่ยมันจะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่มีงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลที่มีผู้นำจากทั่วโลกแล้วก็ผู้นำของภาคธุรกิจโดยเฉพาะแบงก์ชาติของทั่วโลกเนี่ยจะมารวมตัวกันที่นั่นเนี่ยวันนั้นเขาจะมีโชว์ของน้องเนเน่ด้วยนะฮะ
0: เอาเหรอเอาน้องเนเน่มาโชว์เลยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส
1: ์อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำเนียบรัฐบาล
0: เขาเรียกว่าซีนนี้เพิ่งบรรจุลงไปเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ก็ต้องชื่นชมน้องอะนะ
1: ครับ
0: โอ้วันนั้นมาแห่ที่สยามพารากอนคนเยอะมากนะตอนนี้มันเป็นระดับโลกแล้วนะ
1: ครับ
0: ศิลปินคนหนึ่งซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่เท่านั้นเอง
1: น
0: ั่นแหละนั่นแหละนะคดเราจะเห็นร็อกแอนด์โรลนะเฮฟวี่ร็อกแอนด์วี
1: ่
0: นะเป็นผู้หญิงซึ่งยากนะส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
1: ครับ
0: นี่เลือดพ่อแข็งแรงมากนะครับ
1: เริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าสเปนยังเป็นสเปนนะครับ
0: ครับ
1: จะแพ้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยสเปนเนี่ยถ้าจำสถิติไม่ผิดเนี่ยนะครับ41นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะนี่คือทีมอันดับ1ของโลกอย่างแท้จริงแล้วก็บุกไปชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1นะครับโครเอเชียเจ้าบ้านนำไปก่อนนะครับอีวานเปริซิชนะครับนาทีที่15แต่ว่ามิเกลมาเรโน่นะครับวันนี้ลงเป็นตัวสำรองแต่การลงเป็นตัวสำรองเขามีประโยชน์อย่างยิ่งทำ2ประตูเลยนะครับนาทีที่61แล้วก็88นะครับตีเสมอแล้วก็ทำประตูชัยให้สเปนบุกไปชนะนะครับ2ประตูต่อ1ลูกทีมของหลุยส์ เดลาฟอนเต้นะครับกุนซือที่ได้ทั้งแชมป์โลกมาเรียบร้อยแล้วก็แชมป์ยุโรปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคว้าชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะครับนี่เป็นกลุ่ม3นะครับในลีก A อังกฤษนะครับเปิดเวมบลีย์เอาชนะเช็กไปได้นะครับ3ประตูต่อ0วลาดิเมียร์คูฟาวนะครับแบ็คของทีมเช็กเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองให้อังกฤษขึ้นนำไปก่อน 1-0 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนนะครับทำ2ประตูนาทีที่40กับนาทีที่57นะครับก็เป็นอังกฤษชนะไป3ประตูต่อ0 4เกมของอังกฤษเนี่ยชนะ3แพ้1มี9คะแนนนะครับอยู่อันดับ2เป็นรองนะครับเป็นรองสเปนนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงไปแล้วในรายการนี้6ประตู1แอสซิสต์นะครับก็อายุอานามสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำในเกมเมื่อคืนนี้ก็คือลงให้กับทีมชาติเป็นนัดที่125ถามว่าสร้างประวัติศาสตร์อย่างไรเพราะ125เนี่ยไปเท่ากับปีเตอร์ชิลตันฮะที่ลงเล่นทีมชาติอังกฤษมากที่สุดนั่นหมายถึงว่าถ้าถามว่าตอนนี้ทีมชาติอังกฤษคนที่ลงเล่นมากที่สุดกลายเป็น2คนแล้วนะครับเดิมเนี่ยปีเตอร์ชิลตันนายทหารจอมเก่าเนี่ย125
0: ครับ
1: 125เกมเมื่อคืนของแฮร์รี่เคนเป็นเกมที่125นะครับดังนั้นเนี่ยแฮร์รี่เคนกับปีเตอร์ชิลตันคือคนที่
0: เท่ากันละ
1: ลงให้เก็บทีมชาติอังกฤษมากที่สุด125เกมแล้วก็มีแนวโน้มที่เคนจะสร้างสถิติเดี่ยวฮะเพราะเขายังเป็นตัวหลักของทีมฮะไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ขาดใจฮะทีมชาติอังกฤษแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นนักเตะที่ทำประตูในนามทีมชาติอังกฤษได้มากที่สุดนะคร
0: ับ
1: แซงเวนูนี่ไปเรียบร้อยแล้วแซงไปเยอะแล้วด้วย ก็คือตอนนี้ทำ

0: ประตูในทีมชาติอังกฤษทั้งสิ้นนะครับ91ประตูนะครับนี่คือแฮร์รี่เคนนะครับหลายคนถึงบอกว่าแกจะเป็น
1: เคนขาดใจอังกฤษเนี่ย
0: แกจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสคว้าบัลลงดอในปีนี
1: ้
0: เพราะว่าอังกฤษเนี่ย
1: ไม่ฮิเลนะ
0: ฮะ
1: ไม่ฮิเลนะในบอลโลกอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: อังกฤษคนสุดท้ายที่ได้บัลลงดอนะฮะย้อนกลับไปนานมากอ่ะคือไมเคิลโอเว่นฮะ
1: โอ้โห
0: หลังจากนั้นไม่มีใครใกล้เคียงเลยฮะไม่มีใครใกล้เคียงกับการได้บัลลงดอเลยฮะห่างไกลมากนะฮะก็มีไมเคิลโอเว่นได้และหลังจากนั้นเป็นสเปนเป็นฝรั่งเศสอะไรก็ว่าไปนะครับในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับลีกบีกลุ่ม1เป็นสกอตแลนด์นะครับแพ้คาบ้านต่อสโลวีเนีย1ประตูต่อ2แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับยิงกันยิงดีมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเอาชนะนอร์ทมาซิโดเนียนะครับ3ประตูต่อ0แล้วก็ในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก4กลุ่ม1นะครับอาร์เบเนียชนะซานมาริโน2ประตูต่อ1นะครับเบลารุสนะครับชนะฟินแลนด์1ประตูต่อ0นะครับส่วน UEFA Nations League นะครับลีก4กลุ่ม3มอลโดวาแพ้ต่อสโลวาเกียไป0ประตูต่อ4แล้วก็ในกลุ่ม4นะครับเอสโตเนียเสมอกับไอซ์แลนด์นะครับ0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ต่อบัลแกเรียนะครับ0ประตูต่อ2นั่นคือฟุตบอลที่เกิดขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับหรือว่านัดพิเศษอยู่นัดหนึ่งที่บูโนสไอเรสนะครับอาร์เจนตินาเจอกับเบนินเกมนัดนี้ความสำคัญก็คือจะเป็นการเตะนัดสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี
1: ่โ
0: อ
1: ้วันนี้
0: ตร
1: งกับเวลาบ้านเราเนี่ยตอนนี้เลย
0: ตอนนี้เลยฮะตอนนี้ผ่านไปแล้ว59นาทีนะครับ
1: อ
0: าร์เจนตินานำเบนินอยู่1ประตูต่อ0นะครับก็ใครที่เคยร่วมเล่นกับเลโอเนลเมสซี่เนี่ยก็จะถอดสังขารมาร่วมเล่นในเกมนัดนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็จะถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งนี่คือคนที่เล่นให้กับทีมชาติเจนีน่ามา
1: ไม่ต้องใช้ดีโก้มาโรน่านะครับ
0: ไม่ต้องถ้าใช้ดีโก้มาโรน่านี่ก็ทางใครทางมันนะ เป็นหนึ่งในตำนานหมายเลข10นะครับของอาร์เจนีน่าที่ทั่วโลกยกย่องนะครับบางคนก็บอกว่าไปถึงดีสุดเท่าที่โลกเคยมีมาแต่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าใครกลับไปดูมาราโดน่าเล่นไปดูมาเรียลแคมเปสเล่นไปดูเปเล่เล่นก็อาจจะไม่พูดเรื่องนี้นะฮะก็ติดตามเราอาจจะได้เห็นเลโอเนลเมสซี่ในบริบทของนักเตะของอินเตอร์มิอามี่เท่านั้นทีมชาติจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นนัดสุดท้ายอาร์เจนตินาพบกับเบนินที่บูโนสไอเรสนะครับวันนี้ครอบครัวแกเข้าไปใส่เบอร์10ทั้งครอบครัวนะครับใส่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็จะมีการทำพิธีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากจบเกมนัดนี
1: ้
0: นะครับยิงมาในนามทีมชาติ125ประตูนะครับรู้สึกว่าเล่นในทีมชาติประมาณ21ปีนะครับในวัย39ปีนะครับนี่คือเบอร์10ตำนานเบอร์10คนหนึ่งของอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข่าวฮือฮาเมื่อคืนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: เรื่อง
0: คือข่าวของการออกมาเปิดเผยความขัดแย้งของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกับโค้ชของเขาเนี่ยนะฮะเจสุส
1: ก็บอกยังเปิดให้กลับมาสู่แคมป์ทีมชาติ
0: เขาบอกว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้คือเจสุสเนี่ยคุยกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการระบุเลยนะว่านัดไหนจะลงนัดไหนไม่ลงในยูฟ่าเนชั่นลีกครั้งนี้เนี่ยแต่การที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยมันเป็นนัดที่เขาไม่ต้องลง
1: ไม่ต้องลง
0: ที่คุยกันไว้อะคือนัดที่เขาไม่ต้องลง
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าอิตาโคเจสุสเนี่ยให้แกลงนะครับลงเล่นนะครับโค้ชบอกว่าขอร้องให้คริสเตียโนโรนัลโดลงเล่น30นาทีซึ่งโรนัลโดเนี่ยก็ตกลงแต่พอวอร์มเสร็จแล้วเนี่ยเป็นการวอร์มเกอร
1: ์โ
0: อ้ไม่ได้ลงเพราะโค้ชบอกว่าให้ลงนะจะให้คุณลงประมาณ30นาทีอิตาคริสเตียโนโรนัลโดแกก็วอร์มเรียบร้อยต่างๆนะครับอบอุ่นร่างกายเรียบร้อยในช่วงพักครึ่งนะครับแต่สุดท้ายไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามฮะพอไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเนี่ยปี๊ดเลยฮะ
1: ครับ
0: ปี๊ดขึ้นมานะฮะ
1: หลอกผมได้ยังไง
0: หลอกผมได้ยังไงแล้วก็เป็นที่พูดกันอันนี้คริสเตียโนโรนัลโดพูดนะ
1: ครับ
0: บอกว่าโค้ชเนี่ยจะมาแถลงถึงเรื่องนี้ว่าอิตาคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยไม่ได้ลง เพราะเหตุใดถึงไม่ได้เอาคริสเตียโนโรนัลโด้ลงทั้งที่สัญญากันไว้แล้วว่าจะลงประมาณ30นาทีนะครับแต่โค้ชกับพูดถึงเกมไม่ได้พูดถึงการไม่ได้ลงของคริสเตียโนโรนัลโด้เลยแกก็เลยฉุนนะ
1: ก็รับ
0: ออกจากแคมป์ไปซึ่งก็ส่งผลดีอย่างยิ่งเพราะว่าในลีก A กลุ่ม4เนี่ยโปรตุเกสชนะรวด4นัดเลยฮะ
1: ครับ
0: ในเกมที่3เกมไม่มีคริสเตียโนโรนัลโด้เลยชนะรวดเลยไอ้เกมที่ชนะก็แกไม่มีผลต่อเกมเลยนะฮะ
1: ผลงานเป็นสิ่งที่บ่งบอกความสามารถของโปรตุเกส
0: แต่เจ้าตัวยังมีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่น
1: อยากทำสถิติ
0: ที่จะ
1: ยิงประตู
0: ทีมชาติ
1: แล้วยิงประตู
0: คุณจะยังไม่ได้เห็นการประกาศเรื่องทีมชาติจากผมผมยังอยากติดทีมชาติอยู่นะครับแล้วก็อยากรับใช้โปรตุเกสอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ก็เป็นเบอร์เจ็ดเรื่องเบอร์เจ็ดนะเพราะตอนนี้เนี่ยในทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยเบอร์เจ็ดเนี่ยไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโด้แล้วนะฮะเปลี่ยนไปแล้วนะอีตาคนที่มาใส่เบอร์เจ็ดแทนเนี่ยก็คือเรอัลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใส่นะคือบอกโค้ชเลยบอกว่าไอ้ถ้าผมเลือกได้เนี่ยราฟาเอล
1: มันควรให้เกียรติ
0: ราฟาเอลเรอัลนะครับจากกาลาตาสไลน์ในวัย27ปีเนี่ยมาใส่เบอร์เจ็ดแทน
1: คือถ้าเจ้าตัวประกาศว่าเลือกแน่นอนนะค่อยมาใส
0: ่
1: หรือไม่อาจจะเว้นวรรคไว้เลยว่าแขวนไว้เลยนี่เป็นตำนานให้กับคริสเตียโนโรนัลโดมีสองแบบนะไม่ควรจะใส่อะครับคนใส่มันก็เขินด้วยนะ
0: ใช่
1: มันก็จะเกรงไปด้วย
0: คือฝีมือไม่ต้องพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดเหนือกว่าแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราฟาเอลเรอัลเนี่ยสดกว่านะฮะก็อายุ27ปีเองโค้ชบอกอยู่ไปใส่เลยอยู่ใส่เบอร์เจ็ดแทนนะ
1: ครับไม่สนใจ
0: ไม่สนใจฮะส่วนคุณคริสเตียโนโรนัลโดจะมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
1: เสื้อคืน
0: ใครมาเอาเสื้อคืนนะ
1: ในการกุลเทพอย่างเราท่านไม่ต้องคิดเยอะนะเอาเสื้อเบอร์เจ็ดให้น้องคนอื่นใส่แล้วอะคิดว่าตัวเองสนใจคริสเตียโนโรนัลโดไหมคือไม่สนเลย
0: ไม่สนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟีฟ่าเดย์ช่วงต่อไปเนี่ยพฤศจิกาใช่ไห
1: ม
0: อันนั้นก็ไปว่ากันว่าคุณคริสเตียโนโรนัลโดจะกลับมาไหมหรือจะมีใครไปขอโทษอะไรขอโพยอะไรต่างไหมนะฮะเพราะว่าจอร์จเจซุสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดทางนะ
1: ก็ประกาศแล้ว
0: ประกาศแล้วเปิดทาง
1: แต่ต้องคุยก่อน
0: ต้องคุยก่อน
1: ก็เป็นคราวของคริสเตียโนโรนัลโดไล่แถลงบ้างนะเอาละครับก็เป็นเรื่องของเขาเนาะส่วนของเรากลับมาเรียบร้อยนะครับรองแชมป์อาเซียนฟีฟ่านะครับนะซึ่งนะครับอันดับของฟีฟ่าสำหรับทีมชาติไทยก็ไม่ได้ด้อยลงนะแม้ว่าจะลดลง 0.85 กับกรณีที่ไปแพ้นะฮะฟิลิปปินส์ 1-2 นะครับทีมชาติไทยจากเดิมอยู่94จบรายการนี้ขึ้นมาอยู่93ครับขึ้นมาอีก1ขั้นแม้ว่าจะคะแนนลดลงก็เป็นเบอร์1ของอาเซียนนะฮะอินโดนีเซียก็ขึ้น1ขั้นมาอยู่117เวียดนามยังอยู่99อินโดนีเซียก็พยายามทำแต้มนะครับเพื่อจะไล่กวดเราเนี่ยนะฮะอันดับจริงๆเขาอันดับ3อาเซียนนะ
0: ครับ
1: แต่เป็นทีมที่น่ากลัวสุดณเวลานี้เจ้าเจให้สัมภาษณ์บอกว่าก็เกมนี้น้องๆเขาสู้สุดยอดมากนะครับนะฮะตอนแรกว่ามั่นใจว่าจะคว้าแชมป์ละครับนะแต่ไม่เป็นไรเจอกันใหม่ในเอเชียนคัพเพราะว่าอินโดนีเซียอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับไทยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอเชียนคัพต้นปีหน้าเดือนมกราเนี่ยแหละครับ
0: ในกลุ่ม F นะครับของเอเชียนคัพเนี่ยเราไม่ได้อยู่กลุ่มหนักหนาอะไรนะฮะเราก็มีอินโดนีเซียจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่20มกราแล้วก็อีก2ทีมก็อ่อนๆนะคร
1: ับ
0: อย่างกาตาร
1: ์นาน
0: แล้วก็ญี่ปุ่น
1: เอ้าโหเสียดคนเท่ากัน
0: แล้วเรียนตื่นเดี๋ยวว่ากันในเบรกต่อไปนะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเล่นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ฝนตกหนักมีผลกระทบ 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้านเขื่อนแม่กลองเตือนเตรียมรับมือน้ำเพิ่มสูงสำนักชลประทานที่13ออกประกาศเตือนฉบับที่5แจ้งเตือนช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นคาดว่าอาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขอความร่วมมือให้โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามผนังกั้นน้ำและกระสอบทรายประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมว่าณวันที่5ตุลาคม2569เวลา 23:00 นมีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้ว 25,481,215 รายคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด30,709,378 รายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วม 94,544 รายคิดเป็น 78.9% จากจำนวนร้านค้าทั้งหมด 1,191,936 รายรัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐหรือ G Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวิวกุลวุฒิกลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ซึ่งผลปรากฏว่าเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองได้สำเร็จด้วยคะแนนสะสม 92,865 คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสที่มีคะแนน 86,632 คะแนนเท่านั้นโดยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ทำให้กุลวุฒิได้คะแนนถึง 12,000 คะแนนและการขึ้นมือหนึ่งโลกครั้งนี้มีโอกาสที่เจ้าวิวจะได้อยู่ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยทีเดียว
5: ฟุตบอลไทยเดลี่

0: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบบอร์เนียว FC ซามารินดาซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมล่าสุดมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าส่วนตัวมีความสุขมากที่ได้มาคุมทีมบุรีรัมย์บุรีรัมย์ต้องลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่และเป็นแชมป์เก่าเป้าหมายเดียวของเราคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกสำคัญมากและนัดนี้เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่ดีพอที่จะคว้าชัยชนะด้วยนัดนี้บุรีรัมย์ต้องเล่นให้รัดกุมและพยายามควบคุมเกมให้ได้สิ่งสำคัญคือเมื่อครองบอลได้ต้องสร้างโอกาสยิงประตูให้ได้คู่แข่งอาจจะเล่นเกมรับอย่างรัดกุมแต่เราต้องอดทนเคลื่อนบอลให้เร็วหาพื้นที่เข้าทำและเมื่อมีโอกาสต้องจบสกอร์ให้ได
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
8: อล์ฟกอล์ฟ
7: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
9: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแครีเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครีเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แครีเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลยแครีเออร์เทควีและเทคเอส
10: 8:08:19 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 นนะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับแอปพลิเคชันที่ติดตามรับฟังรับชมทุกสื่อได้ในเครือของบมจ.สมททั้งหมดนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99แล้วก็ผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับSMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆสไตล์ Morning Talk นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้ภาคตะวันออกนะครับน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปทุมธานีแล้วก็โดยเฉพาะปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่การระบายน้ำจากเขื่อนตอนบนระบายน้ำมาซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างอยุธยาอันนี้แน่นอนนะฮะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการซื้อแอร์นะครับ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนนะครับรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับมีข่าวดีมาฝากนะครับเรื่องของ Golf The Celebrity Golf 2026นะครับเชิญชวนนักกอล์ฟทุกท่านบริษัทห้างร้านที่จะมาเป็นทีมนะครับแล้วก็เป็นรายบุคคลนะครับเข้าร่วมระเบิดความมันในการแข่งขันกอล์ฟ เดี๋ยวเฉลี่ย

0: ซิตี้กอล์ฟ2026มาลุ้นกันว่าปีนี้นะครับ2ทีมนะครับทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินเนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรน้ำเงินจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือว่าแดงนะครับจะกู้หน้ากลับมาชนะได้ในครั้งนี้นะครับออกรอบในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจที่สมุทรปราการนะครับชัดกันเวลาเที่ยงตรงนะครับสอบถามแล้วก็จองกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0809195365นะครับ0809195365และ0925315142นะครับ0925315142เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับทาง Facebook ของ FM 99แล้วก็เว็บไซต์ของ FM 99นะครับ
1: ครับก็เชิญชวนกันนะครับเพราะว่ามาร่วมทำการกุศลกันด้วยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับ
0: แล้วก็กิจกรรมร้อยแรงแรงใต้ปี4นะครับทริปที่2ไม่อยากให้พลาดนะครับตามคำเรียกร้องกลับมาแล้วร้อยแรงแรงใต้โอเคที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาตินะครับป่าฮาราบาลานะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตเรียนรสอาหารอร่อยขึ้นชื่อไก่ย่างเบตงนะครับปลาดินน้ำไหลนะครับ
1: เที่ยวชมไก่ย่างครับไก่ตอนเลยฮะ
0: ไก่ตอนไก่ตอนเบตงนะฮะแล้วก็เที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผานะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์นะครับแล้วก็อุโมงค์มงเบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าในออนเซ็นนะครับบ่อน้ำร้อนเบตงนะครับแล้วก็เช็คอินป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่มันเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเพราะอัดแน่นในจุดไฮไลท์ทั้งหมดนะครับ3วัน2คืน14ถึง18พฤศจิกายนนี้นะครับเก็บกระเป๋านะครับมากับเรามากับทริปของเรานะครับรับได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า30นะครับถึง40คนนะครับกินหรูอยู่สบายนะครับสไตล์ของ FM 99จองมาได้ที่เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0809195365080-919-5365 นะครับแล้วก็092-531-5142นะครับติดตามรายละเอียดของทริปนะครับทาง Facebook ของ FM 99นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของ FM 99ส่วนทริปแรลลี่มหัศจรรย์นะครับเราเลือกที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางประจำปีนะครับเก็บกระเป๋านะครับชวนคนในครอบครัวเพื่อนๆนะครับมาร่วมทริปนี้เลยแรลลี่ของ FM 99นั้นสนุกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะความอบอุ่นความสุขแบบครอบครัวเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเราใช้ชื่อว่าแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาศีสการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็สะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองรวมทั้งจุดเช็คอินประทับใจอีกมากมายนะครับในแบบฉบับ Thailand Only นะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัลมากมายพักผ่อนสบายๆที่โรงแรมอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับ21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาที่0809195365นะครับ0809195365เข้าไปดูรายละเอียดทาง Facebook นะครับของ FM 99แล้วก็เว็บไซต์ของ FM 99นะครับ
1: ครับเอาละครับมีเก็บตกเรื่องฟุตบอลเอเชียนเกมเล็กน้อยเกาหลีใต้ชายได้แชมป์ไง
0: ใช่ครับ
1: แต่การแสดงออกดีใจเกินหน้าเกินตาที่ไม่ต้องเป็นทหารของกัปตันทีมชาติเกาหลีอ่ะฮีกีอายกอ่ะเจอแฟนบอลด่าสิครับมันดีใจเลยขนาดนั้นนะฮะเจ้าตัวก็เดินออกมาขอโทษขอโพยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับเล่นบอลไม่ได้ครับโดนโหแน่นอนก็ฮีกีก็ยกบอกว่าในฐานะผู้บรรลุนิติภาวะผมควรจะไตร่ตรองให้ดีก่อนจะพูดอะไรไปผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่พูดจาโดยขาดความยั้งคิดและจะทบทวนการกระทำของตัวเองต่อไปผมขออภัยอย่างจริงใจต่อแฟนบอลทุกคนนะฮะแล้วก็ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติอย่างเต็มที่ด้วย ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าเนาะ บางทีมันก็ต้องมีสตินะมี
0: ครับ
1: จะดีใจและแค่ไหนก็การที่ไม่ได้เป็นทหารแล้วดีใจมากนี่มันก็ไม่ใช่อ่ะนะเพราะการรับใช้ชาตินี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับของลูกผู้ชายเอาละครับอื่นๆนะฮะเรื่องของฟุตบอลนี่มันเป็นเรื่องที่ท ถ้ามันขาดไปมันจะรู้สึกอะไรแปลกๆไหมฟุตบอลนักเรียนกรมพละครับ
0: แปลกไหม
1: เพราะมันอยู่กับชีวิตของพวกเรามาตั้งแต่ผมเด็กๆนะนะเด็กๆก็เคยโอ้โหความฝันอยากจะเหยียบพื้นสนามสุขสักครั้งนะในฐานะตัวแทนนักเรียนอะไรประมาณนี้นะน
0: ะ
1: ก็เรื่องของเรื่องคือตอนนี้กระทรวงการกีฬาตัดงบประมาณประจำปีในการแข่งขันจัดกีฬากรมพละครับเรียบร้อยทางกรมพละว่าอย่างไรก็บอกว่าไม่อยากจะให้สูญเสียฟุตบอลรายการนี้ไปเพราะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนให้ทุกโรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศอ่ะสมัครเข้ามาแข่งขันลุ้นทำอันดับเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นประเภทกหรือว่าจะเล่นประเภทคของแต่ละรุ่นอายุต่อไปไม่ว่า12ปี14ปี16ปีและ18ปีครับตอนนี้ก็เลยครับต้องประสานกับเอกชนสิครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีนะมีหลายบริษัทพร้อมสนับสนุนนะฮะก็อาจจะได้จัดต่อนะครับทุกชุดเลยนะทุกชุดอายุนะครับ
0: ครับ
1: นะก็ต้องรอดูเรื่องนี้นะแต่ในเร็วคนรายงานข่าวนี้บอกว่าพร้อมผลักดันและพร้อมช่วยสนับสนุนนะครับนะ
0: ก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนดังเยอะนะ
1: ใช่
0: พวกอะไรนะชัยยงขำเปี่ยม
1: ก็มาจากเด็กกรมพละเนี่ย
0: กรมพละนะครับชัยยงขำเปี่ยมปกเก้าอนันต
1: ์
0: อะไรนะธีรเทพวิโดไทยหรือแม้กระทั่งสนาทิพย์สงกสินนะครับอันนี้ก็พาณิชยการรัฐดำเนินมั้งผมจำไม่ผิดนะ
1: แล้วก็มาต่อยอดถึงไอ้สี่โรงเรียนดังมาจัดกันเองอ่ะ
0: ครับอันนั้นจตุรมิตร
1: นั่นล่ะนั่นล่ะ
0: ก็ว่ากันแต่หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับฟุตบอลระดับกรมพละศึกษาของเราหรือระดับมัธยมของเราเนี่ยจะยอดเยี่ยมเหมือนญี่ปุ่นนะ
1: ใช่
0: ที่ผมเคยเล่าในรายการ
1: คนดูกันแน่นสนามเลยนัดชิงนะฮะ
0: สักวันหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ของบ้านเราของบ้านเราคนดูมันต่างกันเลย
0: น้อยมาก
1: ความไม่สนใจเรื่องคนดูฟุตบอลนี่ก็มันจะลามไปถึงฟีฟ่าอาเซียนนะ
0: ฮะ
1: ทางฟีฟ่าเขาต้องเลือกประเทศที่มีผู้ชมเยอะๆเหมือนอินโด
0: ใช
1: ่มันจะมีชาติคือเวียดนาม
0: ถ้าเลือกอันนั้นต้อง
1: ใช่ใช่
0: เวียดนามเหนือเรา
1: เพราะว่าสไตล์เดิมที่เขาจัดกันเองอะของอาเซียนนี่ก็คือมันเย่าเยือนใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ฟีฟ่าอาเซียนแข่งที่เดียวไง
0: ที่เดียว
1: แต่ต้องมีผู้ชมที่เยอะไม่งั้นเขาขายของไม่ได้สินค้าไม่มาอินโดนี่เห็นตัวอย่างเลยนะชิงโอ้โห 70,000 คนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเวียดนามเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปก็น่าจะโอเคนะแต่ถ้าไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพผมว่าโนเคนะคือนัดไหนที่ไทยไม่เล่นอะต้องไปแข่งต่างจังหวัด
0: คือตอนนี้เนี่ยไอ้ความชัดเจนของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไม่รู้จะมีหรือไม
1: ่ใช่
0: ๆประเด็นที่1
1: แล้วประเด็นที่2เจ้าภาพด้วย
0: ประเด็นที่2คือเจ้าภาพเนี่ย
1: แล้วต้องลงทุนเยอะด้วยนะ
0: ต้องลงทุนเยอะใช่ครับ
1: อินโด100กว่าล้านนะครับนั่นล่ะ
0: และสนามของเราเนี่ยมาตรฐานตอนนี้เนี่ย
1: โอ้ได้แค่ 40,000 นะครับ
0: 40,000 กว่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าปี2572นะเวียดนามเสร็จแน่สนามที่ใหญ่สุดในโลก
1: ที่สุดในโลก
0: อันนั้นคือสนามที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะรับทัวร์นาเมนต์แรงต่างได้เยอะมากนะครับ
1: ครับมาสำรวจหน้ากีฬาการของ Daily New นะครับก็มีภาพนะฮะเมื่อวานนี้น้องชมพู่พันเกิดป่านเนี่ยกับนครพนมก็ไปลำถวายใช่ไหมสองสาวใต้ครับแป้นปิยนุชปิยนุชแป้นน้อยแล้วก็น้องเพียวอัจฉราพรคงยศนะครับก็กลับไปนครศรีธรรมราชเลยไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10นะแล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้ยแฟนวอลเลย์ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อบอุ่นทีเดียวนะครับมีภาพของชนาทิพย์นะฮะเดินทางกลับมาจากอินโดด้วยนะครับช้างศึกอันดับโลกดีขึ้นแม้ชั่วแชมป์ชนาทิพย์เล็งล้างตาเอเชียนครับนะก็สุรินทร์แต่งรถไถแห่ฮีโร่นักวิ่งน้องเบลไงจิรพัฒน์ขานอ่อนตา2เหรียญเงินอ่ะ
0: ครับ
1: ผัด4คูณ100แล้วก็4คูณ100ผสมครับทำให้คนทั่วประเทศไทยรู้จักอำเภอสนมผมไม่เคยได้ยินเลยนะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ฮะ
0: ครับ
1: ได้ดูข่าวที่คนต้อนรับนะตอนกลับไปอำเภอสนมฮะก็เลยรู้จักอำเภอนี้ครับโอ้โหขอบคุณมากครับน้องจิรพัฒน์ขานอ่อนตาฮะแล้วก็เสมึกวางแผนไกลต้องปั้นสายเลือดใหม่2ล้อล่าโควต้าโอลิมปิกอ่ะก็ขยันขยันกันต่อนะครับมาดูของไทยรัฐ เหมาลำการบินไทยรับส่งนักกีฬาสู้ศึกอาเซียนพารานะซึ่งจะแข่งกัน 18-24 ตุลาที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ละครับช้างศึกขอลุยต่อลูกหนังคิงคัพฟาดแข้งพฤศจิกาศรีสะเกษฮัตสันไม่ตำหนิลูกทีมเผยทุกคนทำเต็มที่แล้วนะฮะไม่มีใครตำหนินักเตะละครับมีแต่ตำหนิฮัตสันครับผมแล้วก็มีภาพนะฮะของชนาธิปนำน้องๆ นะครับสวัสดีแฟนบอล นะครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะตราไก่แกล้งยึดจ่าฝูงสำเร็จพลิกถล่มเบลเยียมขาดรอยนะอิตาลีร้อนแรงบทชนะตุรกีตุรกีตกชั้นไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เรื่องของฝรั่งเศสทำให้กองหลังของแมนยูฮะเรนนี่ยูโรได้ลงสนามทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกปลื้มใจเล่นในบ้านด้วยประมาณนี้ชนะเบลเยียมนะฮะอื่นๆนี่ก็ถ้าพูดถึงตะก้อนะฮะได้มา2ทองแต่ผิดหวังไป2ทองตะก้อไทยลีกคัดเลือก 4-7 ธันวาเปิดฤดูกาลกุมภาชิงเงินรวม2ล้านนะฮะต้องมีการคัดเลือกทีมกันก่อนจากนั้นก็นะพอเสร็จรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งกัน 4-7 ธันวาแล้วจะมีการแข่งขันนะฮะกันอย่างจริงจังนะครับใน 5-7 กุมภาสนามแรกนะครับมาดูหน้า1กันครับนะฮะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ8ลิ้วปราจีนท่วมหนักโอ้สองจังหวัดนี้นานๆจะได้ยินนะปราจีนกับนะฮะฉะเชิงเทราเนี่ยหนูสั่งระดมช่วยเต็มที่เฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษเจ้าของบ่อปลากุ้งระทมเร่งเก็บขยะล้นลาดกระบังนะฮะก็ทุกเขตตอนนี้มีปัญหาเรื่องรถขยะนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเนาะเนเน่ร่วมโชว์ IMF World Bank นะรัฐบาลเทงบ 2,000 ล้านจัดประชุมบิ๊กระดับโลกลูกนกป้องไอเดียนะฮะไอเดียคือชื่อคน
0: ครับ
1: ลูกนกก็คือชื่อคนนะเทงยันศึกซักฟอกหรือระบบสีน้ำเงินนะครับนะฮะแล้วก็มีภาพของน้องเนเน่ด้วยนะครับแล้วก็พงะป่วยจิต92คนสบส.นำคณะบุกศูนย์พึ่งพิงฉาวพบเตียงโครงขังสธ.ลั่นจ่อผิดนะก็จากที่เคยเปิดนะฮะรับเลี้ยงนะฮะผู้สูงวัยนะตอนหลังไปโอ้โหนะผู้ป่วยจิตเวชนะฮะผู้ที่จะเลิกยาเสพติดด้วยครับทำให้เห็นเตียงแบบโอ้โหผมเห็นยังตกใจเลยนะฮะงานนี้เท่าผิดไม่ได้นะครับผมว่าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคุณดูเทพ
0: ดีฮะ
1: ยังบอกว่าต้องรอวิธีการเอาผิดด้วยให้สัมภาษณ์ผมยังงงมากนะครับงงกับเจ้าหน้าที่รัฐจริง
0: ๆเหตุนี้เนี่ยเกิดที่กาญจนบุรีนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่ามันมีคุณแม่ของนักธุรกิจดังคนหนึ่งโดนเอาไปขัง
1: ถูกลูกชายส่งไป
0: สภาพเหมือนกับว่าอยู่ในกรงเลยคร
1: ับนั่นมีภาพของนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรนะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะยังให้สัมภาษณ์บอกเดี๋ยวเราต้องไปหาที่การเอาผิดโอ้โหคุณเต้ผมก็สงสารเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วก็อื่นๆนะฮะเร่งส่งเร่งโอนซับน้ำตาท่วมนะฮะรีบลงทะเบียนนะ 9,000 ได้ก่อนนะส่วนของกทม.นี่เขาบอกได้เป็น 48,000 แต่รายละเอียดคุณเทพเอ้ยชาวบ้านตาดำๆทำยากมากครับโอ้ถ้าไม่ว่าออนไลน์ก็ยากต้องไปที่เขตนะฮะก็ต้องไปเขียนไม่รู้กี่หน้ากระดาษนะครับประมาณนี้นะฮะไปดูเดนิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ไปแล้วต้องมีภาพนี้ภาพของการทำอาหารของผู้นำประเทศในการเลี้ยงประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำคุณอนุทินครับก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.เดินทางไปที่ทำการพรรคภูมิใจไทยถนนผลโยธินทำกับข้าวผัดกะเพราไก่ครับกับบรรดาแม่ครัวกระทะใหญ่เลยนะเพื่อให้ไปนะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต้องมีนะต้องมีนะครับแล้วก็ไล่
0: งั้นถ้าสูงเป็นอย่างนี้นะผมว่าต่อไปเอาเชฟป้อมมาก็ได้นะ
1: เชฟป้อมเป็นนายกก็ได
0: ้เลยอย่างนั้นเหรอถ้าทำอาหาร
1: ครับทุบเศรษฐกิจเจ๊งท่วมนานเกิน14วันเสียหายใกล้ 30,000 ล้านเกษตรจม 1.66 ล้านไร่ผมว่า 30,000 ล้านน้อยไปมากครับคุณเทพแค่เรื่องการบินนี่ก็ล่อมรู้เท่าไหร่แล้วนะที่เสียหายนะครับสภาพจิตใจอะไรต่างๆแล้วตอนนี้มันกินวงกว้างไปเรื่อยภาคตะวันออกด้วยนะฮะกรุงเทพจะขยายอยุธยานะครับไล่ไปถึงสิงห์บุรีอ่างทองนี่ฮะมันไม่น้อยนะครับถึงแสนล้านนะครับงานนี้สูญเสียกันนะเพราะระยะเวลามันนานเกินแล้วครับแล้วก็ภาพของการนะฮะ จ้าหน้าที่ไปช่วยน้ำท่วมอะไรต่างๆมากมายอ่ะดูกันประมาณนี้เราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอิน

0: สไลด์ครับ
1: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีวันพุธด้วยนะฮะก็หลายวันมาแล้วเนาะตั้งแต่26กันยาวันนี้7ตุลาน้ำก็ยังไม่คลี่คลายในหลายที่หลายทางขยะก็กลิ่นเหม็นไปหมดแล้วนะครับอยู่ที่ไหนแวร์อยู
2: ่ตอนนี้ก็ออกมาเดินสัก15นาทีครับ
0: ที่
2: ราชพฤกษ
0: ์ที่นั่นมีขยะมาเก็บเรียบร้อยเนาะ
2: เริ่มน้ำก็เพิ่งน้ำแห้งคร
0: ับน้ำแห้งไม่ได้ท่วมตั้งแต่แรกปี54
2: ระบบมันทำไว้ตอนท่วมใหญ่ปี54นู
0: ้นไอ้ฝั่งที่ท่วมปี54นะคราวนี้ไม่โดนนะครับฝั่งที่ไม่โดนปี54โดนกันครบเลยครับสลับกันระทมทุกข์นะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะลืมของพี่ลูกทับฟ้าก่อนนะฮะถามก่อนเลยข้อแรกถามคุณธีรชัยบอลไทยใช้ได้ไหมครับกับการเล่นกับอินโดนีเซียนัดชิงในสนามเจ้าบ้านที่เจอเสียงเชียร์ลั่นสนามในฐานะที่เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วครับ
2: ใช้ได้ครับ
0: ใช้ได้เลยนะ
2: ไม่แพ้ก็แปลว่าใช้ได้
0: ใช้ได้นะเสมอ 2-2 ใช้ได้ใช้ได
2: ้สิบให้ซื้อกาแฟซื้อบุหรี่
0: ซื้อบุหรี่ได้เลยขาไม่ขาดแล้วก็ปิดท้ายผมถามต่อนะปอกรุงเทพบอกว่าสายร่วมกลุ่มในเอเชียนคัพเดือนมกราเราก็อยู่กับอินโดนีเซียและอีก2ชาติคือญี่ปุ่นกับกาตาร์เราจะโอเคใช้ได้ต่อไหมครับ
2: ก็มันใช้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้ว
0: ต้องได้นะต้องได้นะ
2: เพราะว่ามันต้องไปแข่งเนี่ยครับจะกาตาร์ก็ไม่กาตาร์ก็อย่างนั้นอย่างน
0: ั้
2: น
0: นะอย่างนั้นนะแม่สองเท้าเท่าเรา11คนเท่ากัน
2: นี่ผมกลัวญี่ปุ่นทีมเดียว
0: โอ้โหนี่ทีมใหญ่ด้วยเนาะ
2: อีก2ทีมเฉยๆ
0: อ๋อ
2: เรามีโอกาสมีโอกาส
0: ฝรั่งอินโดนี้เราไม่กลัวแล้วใช่ไหม
2: มันไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
2: มันจะฉายหนังซ้ำนะ
0: คร
2: ับมันไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรครับครับ
2: ผมดูแล้วเขาเล่นกับตาเลยมันไม่มีจริงๆเลยครับ
0: นี่เจอสนามเป็นกลางด้วยนะฮัทสันก็ตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีกับเชียนครับนะฮะตอนนี้สิ่งที่ตนรู้นี่คือคำตอบนะตอนนี้สิ่งที่ตนรู้คือเรามีแกนหลักจากชุดนี้แล้วต้องรักษาเอาไว้ฮัทสันเพิ่งรู้จะใช้แกนหลักเนี่ยของฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยครับชุดใหญ่ชุดใหญ่โอเคไหมฮะ
2: ก็คือมันต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว
0: ครับ
2: แต่เดี๋ยวนี้โปรแกรมแข่งอะไรมันทั้งยุโรปทั้งโลกนี้นะ
0: เป็นไง
2: ที่หยุดช่วงฟีฟ่าเดย์ยาวๆนี
0: ่สองสัปดาห
2: ์คนก็บ่นกันเยอะอันนี้พอเปิดมานี่ของในเอเชียในเออาเซียนของเรานี่มันก็มีช็อปปี้ครับมีอะไรขึ้นมาอีกละ
0: ครับ
2: ก็อย่าว่าแต่ทีมที่มันต้องเล่นเยอะๆในยุโรปก็บ่นกันเลยทีม
0: อาเซียนก็บ่น
2: เรานี่ก็เรียกว่าตารางแน่นๆแล้วก
0: ็
2: ไม่รู้มันจะดีจริงได้ผลจริงหรือเปล่า
0: ประตูไม่เห็นบนเลยอะไรอย่างนี้นะแค่บนแค่พวกบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยเขาบน
2: ปีนู้นก็บนกันเยอะนะ ที่เบลเยียมที่อะไรก็ได้ยินข่าวว่าเจ้าซาบี้เฮอร์นันเดสที่ไปคุมเบลเยียมก็บนละ
0: ครับถ้าทีมไหนเก่งก็ต้องแข่งหลายถ้วยหน่อย
2: แล้วก็ปีนี้ก็คงทดลองจากหยุด6ครั้งมาเหลือ2ครั้งไอ้ลีกหยุดบ่อยๆคนก็บ่นไอ้หยุดนานๆคนก็บ่นอีกแต่คนผู้เสียประโยชน์ที่สุดคือทีมสโมสรที่ตอนนี้ก็เจ็บกันละนาวกล่าวรุ่น
0: ครับแข่งกัน
2: 3วันแข่งทีนี่เจ็บกรอบฮะกรอบเป็นเค้าเขียบเลยก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไง
0: เค้าเปิดโอกาสให้นะฮะส่งนักเตะได้หลายคนเนาะหมุนเวียนผัดกันลงอะฮะโค้ชก็ต้องกระจายนักเตะแหละนะฮะเพื่อสโมสรด้วยเริ่มเพื่อหาดาวรุ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะนัดสำคัญนะฮะเมืองไทยประเทศไทยฟุตบอลไทยจะก้าวต่อไปหรืออยู่กับที่หรือถอยหลังฮะเอเชียนคัพเดือนมกราเราอยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียครับท่านผู้ฟังนะฮะข้อที่สองไอ้กระเพาะปลาโบราณที่ใส่หม้อสังกะสีชามละบาทนะครับที่มีอาแปะเดินเลขาหาบขาทีเด็ดก็ตรงซอสชิกโชเขาเรียกชิกโชใช่ไหมฮะ ถามว่า

0: อ่ะคุณเทียชัยเคยทานบ้างไหม
1: น้ำลายไหลเลย
0: โอ้โหแสดงอร่อย
1: ถึงแล้วมันน้ำลายไหลเลยจ้าสมัยก่อนมันก็มา50 ตังค์
0: 50 ตังค์
1: อืม
0: ลูก
1: ถ้าจะใส่ไข่ด้วยก็น่าจะบาทหนึ่งมั้ง
0: โอ้
1: อืมอร่อย
0: นั่นอายุตอนคุณเทียชัยเท่าไหร่อ่ะ50 ตังค์กับบาทเนี่ยครับพ่อบาท
1: แต่นั้นก็จะประมาณสัก10 ขวบอย่างนั้นนะ
0: ครับครับเขาให้หาบขายทั่วๆไปหรือต้องไปที่เยาวราชเท่านั้น
1: ทั่วครับในโรงเรียนก็มี
0: ในโรงเรียน
1: ขายก็มี
0: โอ้
1: แล้วมันอร่อยอ่ะ
0: ครับ
1: นี่น้ำลายไหลแล้วก็ให้เราใส่
0: เดี๋ยว
1: ขี่ได้เอง
0: เออ
1: ต้มได้เองอะไรได้เองหมดนะตามใจเลย
0: เหรอ50 ตังค์กับบาท
1: สมัยก่อนมันคือสุดยอดนะกระเพาะปลา
0: แล้วผมถามเป็นความรู้เนี่ยเขาบอกขอซื้อกระเพาะปลาเก่าๆอ่ะมันเก็บกันได้นานขนาดนั้นเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ราคาแพงด้วยนะ
1: เท่าไหร่นะ
0: เออคุณเทพผมมีความรู้เรื่องนี้ไหมครับ
2: เออ
0: เห็นก็ประกาศรับซื้อนะ
2: ปลาเก่าปลาชนิดปลาจีนนั่นแหละชนิดหนึ่งแล้วก็มีการขายเป็นหลักล้านอ่ะ
0: ใช่
2: แต่นี่ประเด็นก็คือว่าม
0: ันกินได้ไหมเรื่องมันยังเอามายังไงซื้อมาก
2: ินได้สิในเรื่องของการบำรุงแต่นี่ประเด็นคือว่าที่หาบขายเนี่ยอาม่าหรือว่าเฮียหรือว่าแปะหาบขายเนี่ยอันนี้จริงหรือไม่จริงนี่ผมไม่รู
0: ้หรือ
2: นั่งไปแล้วไ
1: ร
2: หลาย
1: ที
2: ่
1: ผมเชื่อว่ามีจริงนะ
0: ไม่จริงไม่จริงเหรอ
1: แต่สมัยนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยก็ตอนหลังๆนี่มันก็เป็นแป้งเปิ้งอะไรกัน
0: ใช่มีดังหมูด้วยนะ
1: นี่มันของมันทำเหมือนเยอะ
0: เออ
1: เหม
0: ือ
1: นของจริงอีก
2: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะไอหาบขายกระเพาะปลาหมดแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: ในโรงเรียนก็ไม่มีแต่ก่อนมันมีในโรงเรียนด้วย
0: เดี๋ยวนี้ก็แปลงสาเล้งคืออย่างน้อยแล้ว
1: ก่อนด้วยนะกระเพาะปลาเนี่ย
0: โหล
1: โอ้เขาทำมาน้อยคนอยากกินก็เยอะหมดไปสายก็หมดแล้ว
0: คุณเทพในชีวิตนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ถึง50 ปีนะคุณเคยทานข้าวแกงในโรงเรียนอ่ะถูกที่สุดกี่บาท
2: 15ใช
0: ่โอ้โหคุณเดียชัยดี50 ตังค์ยังเคยเลยผมเคยกินจานละ5 บาทนะฮะตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดนะคุณเดียชัยเรียนประถมอืม
2: 15 บาทที่อย่างเดียว
0: อย่างเดียวนะนี่คือถูกสุดแล้วนะ
2: ใช่ใช
0: ่โอ้ครับป้าประมาณนี้คือ2 คำถามคุณลูกตาฟ้าถามให้แล้วนะครับเอาละครับเรื่องอื่นๆนี่นะครับ
1: เมื่อกี้เห็นพูดกันถึงแก้มลิง
0: ครับแก้มลิงครับ
1: ตอนก็คุยกับพี่บุญถึงแกนะ
0: ครับ
1: แต่ก็
0: โดยเฉพาะ
1: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะ
0: แก้มลิงที่คู่บอลเนี่ย
1: เพราะแกอยู่ที่ตรงแถวลาดเป็ดไง
0: โอ้
1: ทูป่าเตมี
0: โอ้ตอนนี้ทูป่าสนามก็ยังท่วมอืม
1: แกก็เลยบอกเออแกก็เลยได้ความคิดใหม่ก็ไปคุยกับอดีตเสมานะพลกระเดกมานะประสบศรีอะบอกว่าเอาไอ้สนามทูป่าเนี่ยจอ
0: แก้มลิงเหรอ
1: น้ำหายท่วมแล้วเอาเป็นแก้มลิงนะคุณให้ลึกผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดิพี่ไอเดียนี้นะมันต้องฝากให้ผู้ว่าไปชัดชาติไปว่าขุดที่มีอยู่ของทุกสนามกอล์ฟในกรุงเทพหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงของกรุงเทพที่มีขุดให้ลึกลงไปกว่าเดิมหน่อยสิแล้วก็สนับสนุนงบประมาณเข้าไปทำโครงทำเขื่อนให้แข็งแรงไม่ให้ดินซุด มันก็จะเป็นแก้มลิงนั่นแหละ
0: ใช่
1: เพราะมันรับปริมาณได้มากกว่า
0: เอออ
1: ันนี้ก็เลยขยายต่อไอเดียของพี่บุญถึงเพราะว่าที่ทางทออเนี่ยลาดเป็ดน่ะทูปะเจมีเขาทำแล้ว
0: ครับ
1: เขาพยายามจะใช้ตรงนั้นเป็นแก้มลิงแล้วแต่ที่อื่นทอบงทอบอมันมีเยอะๆไปครับสนามกอล์ฟในกรุงเทพที่ผม
0: มันจะมีบึงรับน้ำ
1: ต้องหมด
0: บึงเก็บน้ำไว้ใช้
1: 100 แห่งอ่ะก็ขุดลึกเท่านั้นแล้วก็กทม.สนับสนุนจัดสรรงบประมาณไปอย่าไปให้เอกชนเขาไปขุดเองทำเองเราต้องการปริมาณลึกเท่าไหนศึกษาทางวิศวกรรมให้ดีแล้วก็ไปนั่นแหละครับคือแก้มลิงดีๆนี่เองนะครับแล้วก็ห้วยหนองคลองบึงที่มีอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในสนามกอล์ฟ
0: ก็ไปขุดลอกให้มันลึกๆ
1: เรื่องกว่าเดิ
0: ม
1: เท่านั้นเองครับตอนนี้เกิดไอเดียขึ้นมาแล้วนี่ต้องขอบคุณพี่บุญถึง
0: โอ้เยี่ยมมากเลยเอาของที่มีอยู่นะ
1: เออ
0: นะไม่ต้องไปเสีย160,000 ล้านใช่ไหมคุณดูแทบโอ้เอาจากแม่น้ำอะไรนะไม่ให้ลงเจ้าพระยาไปลงแม่น้ำบางปะกงอะไรอย่างนี้นะก็อีก7 ปีถึงจะเสร็จนะไม่รู้เรา3 คนจะอยู่ถึงได้เห็นคลองนี้ไหมอ่ะ
1: ก็อีกอันนึงเขาจะทำเขื่อนที่ทั้งปิดทั้งสูบทั้งกันน้ำทะเลหนุนได้เนี่ย
0: ที่สมุทรปราการเหรอฮะ
1: ปลัดกทมคนใหม่เขาส่งมาให้ดูนี่ก็กู๊ดไอเดียมากนะแล้วก็มันพัฒนาพื้นที่แถวๆนั้นก็จะประใช้สอยเป็นคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มันก็มูลค่ามากกว่าที่จะต้องลงทุนเยอะแยะครับ
0: นี่คือนะของเนเธอร์แลนด์เขาทำเลยเรื่องเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำทะเลเนี่ยเพราะว่าไปลงที่ปากน้ำกันหมดนะตอนนี้ปากน้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วท่วมมากท่วมน้อยตอนนี้หนักมากเลยนะบางพีบางบ่อนี่นะครับดีว่าสนามกอล์ฟวินเทจไม่ท่วมเนาะสนามกอล์ฟตอนนี้โดนกันเยอะนะ
2: ใช่
0: โอ้โหหนัก
1: คือมันของเราเนี่ยมันคือมันนานๆท่วมทีคนก็เลยลืมกันหมดไงคือมันเนี่ยตั้งแต่ปีที่ท่วมหนักมาก็เพิ่งมาท่วมปีนี้เนี่ยมันสิบประมาณ10ปีท่วมที
0: 5 4 6 8
1: 6 9
0: ครับ
1: เพราะมันท่วมทุกปีสิผมว่าทุกอย่างมันต้องทันเพราะมันท่วมใหญ่ทุกปีนะ
0: คือตอนนี้
1: ทุกอย่างมันต้องไม่มีแล้วครับตอนนี้มันนานๆท่วมทีไง
0: คุณเทียนไงครับตอนนี้ภาวะโลกร้อนครับยุโรปทุกประเทศเลยนะครับฝนตกติดต่อกันแล้วก็ท่วมหมดสเปนฝรั่งเศสโตเกียวนี่35วันติดนะฮะแต่ของเขาท่วมคือท่วมประมาณวันสองวันแล้วก็ไปนะแต่ของเราท่วมวันนึงนะครับ
1: ก็
0: แค่สามวันเองครับ
1: ก็มันนานๆท่วมทีไง
0: โอ้เลยต้องท่วมมันหนาให้สาแก่ใจเหรอฮะ
1: ท่วมท
0: ุ
1: กปีสักทีมันจะได้ทำอะไรกันขึ้นมา
0: สองคนยนต์ตามช่องเรื่องน้ำนะบ้านใครไม่โดนไม่รู้นะ
1: ไม่รู้หรอก
0: โอ้โหมันหนักจริงๆ
1: แล้วใครที่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวดูแลประสบการณ์เราตั้งแต่ปี39พอโอเคนอนอยู่บ้านไม่ได้แต่ฝนตกทุกคนต้องออกมาหมดอ่ะ
0: ตอนผมเรียนรามอยู่2ครั้งฮะขาอ่อนนะมีอยู่ปีถึงเอวนะนี่ปีนี้นะรักษาการที่การบดีบอก200ล้านกรุงเทพต้องเสียเงินไปโดยใช่เหตุ
2: อ
0: ่ะในการชำระล้างแล้วก็โอ้โหปรับปรุงก่อสร้างอะไรต่างๆอ่ะนั่นเรื่องของน้ำมันทำลายล้างสูงมากนะยิ่งกว่านิวเคลียร์ผมมองเนาะเรื่องของซาอุซึ่งรวยมากๆครับคุณเดียชัยแต่เขาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034 2034นะเขาประกาศตอนแรกว่าจะสร้างสนามฟุตบอลลอยฟ้าเรียกจำได้ไหม
2: ใช
0: ่ซึ่งฉันก็เยอะเยอะมากเลยนะแต่มนุษย์ตอนนี้เป็นเพราะทำให้ซาอุต้องอยู่ในสงครามหรือเปล่านะเหล็กและกระจกความยาวร้อยไมล์ครับที่เขาจะทำโครงการนี้เขาประกาศยกเลิกระงับไว้ชั่วคราวซึ่งน่าจะนานเลยนะคุณเดชชัยซาอุยังถอยครับ
1: ก็ช่วงนี้เขามีปัญหาก็มีปัญหาเรื่องปัญหาในอนาคตที่เขาคาดการณ์ว่ามันจะต้องมีปัญหามันก็เกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของเขาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนที่ผมต้องยกย่องชื่นชมนะว่าเขาเป็นคนที่คือรับมือกับความจริงได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่กลัวเสียหน้า
0: ครับ
1: พวกหน้าใหญ่บางทีก็
0: โอ้ยลงตัวไม่ลงนั่นนะ
1: แต่เขานี่เขารวยล้นฟ้าเขายังต้องปรับตัวเลย
0: โอ้ตอนนี้วงการกีฬาโดยเฉพาะกอล์ฟทั้งลิฟต์กอล์ฟทั้งเอเชียนทัวร์นี่เขาหยุดสนับสนุนหมดเลยสนุกเกอร์ก็หยุด
1: เข้าไปทำมาหากินนี่ก
0: ็หยุดหมดเลยอ่ะ
1: หมดแล้วครับเขารู้ฮะคือเขานี่เป็นคนที่รับมือกันโดยที่คือไม่กลัวเสียหน้าไม่ใช่คนหน้าใหญ่อันนี้ต้องชื่นชมครับ
0: โอ้แล้วล่าสุดนะกรุงเทพคุณเดชัยท่านผู้ฟังเขาไปลงนามกับตุรกีและปากีสถาน
2: อ
0: ่ะสามชาติอ่ะชาติไหนโดนลุกลามอีกสองชาติต้องช่วยตอนนี้ปากีกับตุรกีส่งทหารมาซาอุแล้วนะครับ
1: อ
0: ๋อนี่แหละมันจะขยายไปเต็มไหมไปของเขานี่ต่อจากอเมริกาใต้กับยุโรปใช่ไห
2: ม
0: 2034นะฟุตบอลโลกที่ซาอุฮะก็กีฬาอย่างเอเชียนเกมเนี่ยไปกาตาร์คราวหน้าแล้วก็ต่อด้วยซาอุอีกนะ
2: ใช่ครับ
0: ฟุตบอลโลกพอไปยุโรปอเมริกาใต้แล้วก็กลับมาที่ซาอุนะ
2: ใช
0: ่พอไปที่ตะวันออกกลางแต่ละครั้งคุณเทียชัยสังเกตไหมฮะเจ้าหน้าที่ไปกันไม่ค่อยเยอะ
1: คือต้องเรียนว่าความขมิ้นขมันน้อยลง
0: ครับ
1: คือความกระหายที่จะไปมันน้อยลง
0: โอ้
1: อันนี้ก็เป็นปกตินะเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่า
0: ทั้งที่ภารกิจเหมือนเดิมนะฮะ
1: ที่ทำได้ทำไม่ได้นะ
0: โอ้
1: อันนี้ก็ของธรรมดานะ
0: ครับ
2: คือใน2034เนี่ยซาอุเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าภาพทั้งเอเชียนเกมแล้วก็ฟุตบอลโลกใน2ทัวร์นาเมนต์เลยนะเพราะเอเชียนเกมก็จะในช่วงปลายปีของซาอุต่อฟุตบอลโลกก็คือตามกรอบเวลาของเขานะฮะ
1: คือฟุตบอลโลกก่อนแล้วต่อด้วยเอเชียนเกม
2: ใช่ซาอุเป็นเจ้าภาพ2งานใหญ่เลยในปี2034
0: ฟุตบอลโลก
1: คือเท่ากับว่าเอเชียนเกมปีนั้นจะเล็กไปเลยเอาง่าย
0: ๆใช่ปลายปี
2: จะเล็กไปเลย
1: เพราะมันมีของใหญ่อยู่ก่อนแล้วมันเที่ยวกันจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็เรียกว่าไปกันจนเป็นข่าวกันจนไม่เว้นแต่ละวันแล้วเอเชียนเกมก็เลยกลายเป็นงานเล็กๆไป
2: คือ
1: เสียดายนะที่มันไปอยู่ในปีเดียว
2: ใช่แล้วเขาใช้ชื่อเขาใช้เมืองริยาดเป็นเมืองหลักนะฮะแล้วก็ประกาศ
0: จะมีเมืองใหม่นะ
2: เ
0: มืองกีฬา
2: ประกาศวันออกมาแล้วคือ29พฤศจิกาถึง14ธันวาน
0: ั่นคือเอเชียนเกม
2: นี่คือเอเชียนเกมแต่ว่าฟุตบอลโลกยังไม่ประกาศวัน
0: ต้องไม่ทุนาเหมือนเดิมนะ
2: เออ
0: นะฮะ
2: เพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยที่ยังไม่ประกาศวันเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ประธานเนี่ยจะเปลี่ยนป่ะ
0: อ๋อโลอันนี้เกี่ยวกับ
1: ด้ว
0: ย
1: หรอฟุตบอลโลกยังไงมันก็ต้องเดือนช่วงนี้แหละ
2: เออ
1: นะ
0: เกี่ยวกับด้วยหรอ
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอลโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เพราะมันกระทบเยอะ
2: เออ
0: เอาเป็นว่าการเปลี่ยนครั้งนี้ก็ต้องรอมีนานี้ก็พอละ18มีนานะคนเดิมจะอยู่ไหมปิดท้ายด้วยฟุตบอลที่เราพูดกันประจำเรื่องคมพละเตะบ่าย2เตะ10โมงเลยตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวเขาตัดงบฟุตบอลกรมพละครับคุณธีรชัยแต่กรมพละอยากจะจับต่อดึงเอกชนฮะคิดว่า
1: เ
0: ป็นว่ายังไง
1: เอกชนมาจัดกันอยู่นี่พี่ตีเขาก็ไปช่วยอยู่ไอเดมเสือ
0: ครับ
1: คุณจุ้ยคิวทองกับคุณชาว
0: เดลินิวก็เป็นแกนหลัก
1: ขอสปอนเซอร์มาจากไอเดมเสือจ
0: ั
1: ดกันอยู่แล้วเนี่ย
0: ทีนี้เขาตัดงบจากเดิมมันเคยได้ไงครับ
1: ทีนี้ก็ซอดไปเอาจากคนอื่นเขาก็ตัดทุกปีสิ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณไปเอาจากคนอื่นได้เนี่ย
0: ครับ
1: อืมเห็นไหมเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุเหมือนกันทีนี้จะไปบอกว่าจะทำไงถ้าเกิดว่างบภาคเอกชนมันไม่มีมาแล้วจะทำไง
0: ก็ต้องเลิกจัด
1: จะเลิกจัดแล้วมันจะทบอะไรบ้าง
0: นี่คือตัวอย่างให้เห็นนะครับท่านผู้ฟังถ้าภาษีบาปเหล้าบุหรี่มาอยู่ที่งบประมาณรัฐบาลนะอะไรที่มันคือแน่นอนก็ไม่แน่นอนนะครับเหมือนบทคุณพลรับเป็นต้นนี่คือยกตัวอย่างเลยนะฮะอ่ะมาเรื่องเล่าจากธีรชัย
1: เดี๋ยววันนี้ตอนช่วงนี้ก็นี่มีเรือแบดมินตันชิงแชมป์กันอยู่ที่โคราชของสมาคมแบดมินตันนะก็โอ้โหเคยไม่เคยเห็นนะ
0: ระดับไหนฮะเนี่ยระดับไหนของสมาคม
1: ระดับรุ่นทุกรุ่นอายุเลยครับ30ประเภทบ้านดังหยอดส่งไปเข้าไปชิงเท่าไหร่รู้ไหม23ประเภท
0: โอ้โหเก่งเกินเด็กบ้านดังหยอดนะ
1: แล้วก็เป็นอะไรที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็จะร่วมกับสมาคมแบดมินตันเหมือนกันสมาคมกีฬากทม.ก็จะจัดแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรุ่นเหมือนกันที่กทม.นะก็เดือนพฤศจิกายนก็เดี๋ยวก็จะหารือกับทางสมาคมแบดมินตันร่วมกันก็จะมีรายละเอียดไงก็มารายงานกันต่อ
0: ครับ
1: นะครับมาที่เรื่องเล่าของวันนี้ก็เรื่องคุยกันแต่เรื่องคนอื่นนะคุยเรื่องตัวเองนิดนึงนะครับ
0: โอ้โหครับ
1: คือเดี๋ยวก่อนนะฮะคือช่วงเนี้ยนะผมต้องลองคนที่ฟังรายการนี้ไม่ต้องเอาใจช่วยผมเยอะเลยก็เข้าออกโรงหมอบ่อยมาก
0: ครับ
1: ก็คือเข้าออกนี่ถึงจะออกมาแล้วนี่มันก็ยังเป็นใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้มันก็เข้าถึงเลยมันทำให้ผมเข้าถึงเลยครับเข้าถึงอะไรครับเข้าถึงอริยสัจ4ฮะเกิดแก่เจ็บตายฮะความจริงอันประเสริฐที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตผมนี่มันเดินทางผ่านการเกิดแล้วการแก่แล้วแน่นอนนะฮะเนี่ยจะอีก2ปีจะ80นี่แก่แน่นอน มาถึงการอะไรล่ะครับเนี่ยเกิดแก่เจ็บแล้วตอนนี้เจ็บป่วย

0: ทองนี่ขนาดคุณหมอวชิระนี่ไม่คิดค่าผ่าตัด2ครั้งเนี่ย6ครั้งเนี่ยหมดไปก็เป็นเลข7หลัก
1: โอ้ครับ
0: ก็หมดตัวหมดตัวหมดตูดฮะ
1: ครับหมอวชิระที่เป็นแฟนรายการนี่นะครับครับ
0: ก็เกิดแก่แล้วก็พอมาเจ็บเนี่ยมันเนื่องจากเสียเวลากับเสียเงินแล้วเนี่ยที่จะประสบกับตัวเองนะท่านผู้ฟังวันนี้ตั้งใจเล่าเรื่องนี้เลยนะคือเสียสุขภาพจิตฮะพูดภาษาชาวบ้านคือเขาเรียกว่าจิตตก
1: จิตตก
0: เพราะการใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมไอ้ภาคกลางวันการออกกำลังกายการไปเล่นกีฬาโปรดไปเตะบอลไฟปั่นหมดจบตัดจบหมดเล่นไม่ได้แล้วภาคกลางคืนนี่นะฮะที่ของชอบทั้งนั้นนี่งานสังสรรค์งาน
1: ร
0: นั้นนี่จัดจับหมดสิทธิ์เพราะแอลกอฮอล์กับการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีผลกระทบกับโรคไฟไข้เจ็บไอ้ความมั่นใจในตัวเองที่เคยมีอะไรต่างๆตอนนี้ผมจากคิดบวกนี่กลายเป็นคนคิดลบไปหมดแล้วฮะไอ้คำว่าจิตตกจริงๆนี่มันไม่ใช่ศัพท์ทางการแพทย์นะมันเป็นภาษาที่อธิบายกันเองนะคือภาวะจิตใจที่หม่นหมองดิ่งลงอ่อนแอลงเฉียบพลันมันเกิดจากการสะสมความเครียดความกดดันการเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกับจิตใจอย่างรุนแรงอย่างผมจินตนาการนะของตัวผมเองนี่คือทุกการปัสสาวะนี่จะมีสีแดงออกมาหรือเปล่าทุกครั้งจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับมันตามทฤษฎีนี่คือความเครียดความผิดหวังร่างกายอ่อนล้าความคาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตามทฤษฎีที่ผมพูดออกมามันไม่ใช่เหตุสำหรับทำให้จิตตกสำหรับผมนะสำหรับผมมันคือความระแวงนะก็อย่างที่บอกอะทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนี่กั้นใจนะว่ามันจะออกมาแดงไหมคือกลัวไปทั้งหมดแล้วฮะพอแดงปุ๊บมันทำไงครับมันต้องเข้าโรงพยาบาลไปสวนเพราะมันอุดตันก็คือนอนอีก5-6 วันทุกครั้งคือไม่กล้าขยับอะไรฮะคือเอาจริงๆมันฝ่อฮะแต่สมัยพวกคนที่เป็นอย่างผมตอนนี้เนี่ยสมัยเป็นนักเรียนยกพวกดีกันเขาไม่ให้ไปด้วยนะเพราะใจมันไปพวกปอดแห
1: ง
0: คือกลัวอ้าวทิ้งเพื่อนไปก่อนแล้วครับไปอยู่ไปกับเพื่อนไม่ได้ฮะไปตีกับเขาไม่ได้ผมก็เป็นขายเนี้ยฮะปอดแหกฮะตอนนี
1: ้
0: ติดตกฮะกลัวคิดมากจนวันๆไม่ทำอะไรฮะนี่พัฒนาการมันก็ไปทั้งด้านอารมณ์ความคิดมีกังวลมีอะไรต่างๆนี่พอคิดมากๆจริงๆแล้วต้องคิดตลอดก็คือว่าถึงเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายนี่เบ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการรับมือตรงนี้มันรับยากมากครับการเดินบอกก็มีทฤษฎีว่าให้ทำนู่นทำนี่แล้วหาทางทำนี่โอ้โหยากมากครับตอนนี้วิธีรับมือของผมทำไงรู้ไหมครับดูกีฬาน อนอยู่กับเตียงก็ดูกีฬาแล้วก็มีกำลังวังชาก็ไปหาหลานแล้วก็สำคัญที่สุดคือยังไงรู้ไหมครับต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่ติดตามฟังรายการโดยเฉพาะไอ้เพจสุดท้ายเพจที่ผมลงไปในรายการเรื่องเล่านี้8.5K นะแล้วก็50%ของ 8.5K บอกติดตามรายการเราหมดคือการได้ออกอากาศสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรมทางขึ้น99เนี่ยแล้วก็ได้เขียนเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นวิธีรับมือสุดท้ายของผมตอนนี้จริงๆดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับไปเอาเรื่องของเรามาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าใครจะเผชิญปัญหาเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องพยายามหาทางลดทางหาทางออกลดความเครียดให้ได้คือถ้าปอดผมไม่แนะนำนะคือถ้าปอดแหกแบบผมไม่แนะนำนะเพราะมันทำให้จิตตกจริงๆครับจิตตกไม่ได้คิดวันนี้ไม่คิดอยากจะหายใจนะมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าได้ออกอากาศแล้วก็ได้เล่าเรื่องแล้วก็ได้ไปทำนู่นทำนี่ดูกีฬาในสิ่งที่เรารักเท่านั้นเองครับผ พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

0: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8:52:03 นะครับบทสรุปของทีมชาติอาร์เจนตินานัดสุดท้ายนะครับของลิโอเนลเมสซี่นะครับในนามทีมชาติก็ชนะเบนินไป3-0นะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่งดงามนะฮะเลือกเบนินมาเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็เรเนเมซี่ก็ทำ1ประตูด้วยนะฮะจากจุดโทษนะฮะ
5: ต่อไปก็ไปใช้ชีวิตที่อเมริกากับทีมที่ใส่เสื้อสีชมพู
1: อินเตอร์มายามี่ต่อไปนะฮะ
5: มีทีมเดียวในโลกกับมั้ง
1: ที่สีชมพู
5: อ่ะใช่ก็ไม่เหมือนที่มือ
1: น
5: ะ
1: นี่ก็คือเล่นมา21ปีนะครับในนามทีมชาติแล้วก็เล่นไป208นัดนะครับยิงได้126ประตูได้แชมป์โลกไป1ครั้ง
5: ไม่ต้องกลัวแฟนบอลลืมโดยเฉพาะแฟนบอลอังกฤษตอนเปิดไปให้นะฮะนักเตะอีกคนโมง
1: เราต้องรับมาติเนสใช่ไหม
5: ฝีมือเมสซี่ทั้งนั้นเลย
1: คือแกเล่นอยู่เพียงแค่3สโมสรนะครับท่านผู้ฟังบาร์เซโลนานะครับอาจจะรวมบาร์เซโลนา C หรือ B ด้วยแต่ว่าเล่นบาร์เซโลนาเล่นปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็เล่นอินเตอร์มิลานพวกยอดคนนะเขาจะเล่นไม่เยอะคือไม่กี่สโมสรบางคนเล่นสโมสรเดียวทั้งชีวิตเนี่ย
5: ก็สัญญาใหม่ทีก็เพิ่มเงินทีแล้วจะย้ายไปไหนล่ะนักแต่อินโดคนไหนชอบเตะผู้ต่อสู้น้องอาร์มครับคนรู้จักน้อยเล่นยากกับเควินคิกอะไรนี่นะครับผมยังไม่รู้จักเลยครับป๋าในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าน้ำท่วมฝนตกมีน้ำซ้ำน้ำมันก็ยังขึ้นราคาดูเทพตอนนี้40บาทต่อลิตรนะ
1: ใช่ครับ
5: ดีเซลกับเบนซิน95ผมนี่นะประชาชนผู้ใช้แรงงานอย่างพวกผมโคตรลำบากเลยนะครับป๋าแต่คนที่เป็นนายกเป็นผู้นำที่จะต้องแก้ไขปัญหากลับไปผูกข้อต่อแขนสุขสันต์วันเกิดฉลองกันแบบไม่สนใจอะไรเลยนี่นะบัตรเราก็ต้องจมอยู่กับผู้นำแบบนี้อีกนานไหมครับคุณแอฟเชลซีแกก็ไล่เลียงมานะเขียนเก่งมากไม่มีติดเลยเนี่ยสุภาษิตไทยสมัยก่อนใช้คำว่าน้ำลดต่อผุดสมัยนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นน้ำลดแก้มลิงผุดนะอยากพูดว่าชัดชัดชา วันที่4ตุลาเป็นวันเกิดพี่ชายเลยชวนไปกินเบียร์กัน3คนสั่งกินกันคนละขวดแต่เบียร์มัน6ผมจึงตะโกนพนักงานว่าเบียร์6พนักงานก็ไปเอามา6ขวดผมเลยบอกว่าไม่ใช่มันคนละ6กันคือเบียร์มัน6ต้องผ้ามาเช็ดพนักงานก็ไม่เข้าใจรีบไปวิ่งมาอีก18ขวดครับมันคนละ6
1: ร้านไหน
5: มันคนละ6กัน
1: ร้านไหนเนี่ยร้านอยู่แถวไหน
5: อยู่แถวไหนสรุปตอนนี้พี่ชายยังไม่ตื่นเลยครับจากน้องหนูกับพี่เน่ครับร้านอยู่ที่ไหนชายชายก็เรียกว่าไอ้เด็กพนักงานเสิร์ฟเป็นชาวพม่าหรือเปล่า
1: อ๋อน้องหนูกับพี่เน่ฉลองกันใช่ไหมล่ะ18ปีใช่ไหมล่ะ
5: ครับ
1: ตอนนี้ก็ว่าไป
5: เห็นทุกอย่างกระจ่างในหัวใจเห็นใกล้ไกลที่ไหนให้สุขสันต์เห็นทุกที่มีใจให้ผูกพันเห็นทุกวันนั้นดีที่เห็นเธอ Morning Talk บอกเล่าเฝ้าใฝ่ฝันใจมุ่งมั่นนั่นแน่แน่ระเมออยู่อย่างไรอยู่อย่างไรโอ้โหมันอยู่อย่างไรได้ดีที่เจอจริงนะเลอเลิศเกิดพร่ำเพ้อพี่เทียนจบด้วยชื่อเพลงเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ
1: ครับ
5: น้ำแห้งแล้วสบายตัวนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้

0: จะไปเยือนตลาดเช้าที่แฟดคลองจันทน์เหมือนเดิมตะโกนว่ารักชาติแล้วทำไรก็ไม่ผิดดีจังเลยประเทศไทยถ้าสามีสสฝ่ายค้านไปเปิดเว็บพนันที่คูราเซาบ้างจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบครับมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกถ้าเหตุการณ์ทุกอย่างที่ทำผิดไม่ได้เกิดในประเทศไทยก็ไม่เป็นอะไรกรุงเทพฟังแล้วเป็นไงจักรจี้ไปดีไหม
1: ก็มันเป็นเข็มหน้าศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ
0: ่
1: ๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่เฉพาะอันนี้นะอันนี้พูดตามข้อเท็จจริงนะฮะไปตั้งบริษัทกันที่บริสเวอร์จินบ้างกูราเซาบ้างปานามาบ้างนะครับก่อเหล่านี้เนี่ยเขาเปิดสำหรับการทำธุรกิจบางอย่างอยู่แล้วนะฮะอย
0: ู่แล้ว
1: ใช่อยู่แล้วนะฮะ
0: ให้กำลังใจผู้น้ำท่วมด้วยนะครับ1999นะฮะบอกก็เป็นกรอนนะครับจากบอยประเวศนะฮะนักกีฬา MVP คือเทพบิววิ่งชิวๆเร็วที่สุดเอเชียหนาแล้วจะไประดับโลกให้ตรึงตาขอเพียงว่าน้องอย่าเร็วทุกอย่างเอ่ยอย่างไรอย่างอะไรที่ไม่ต้องเร็วครับ
1: แต่ว่าทั้ง3ท่านมีความเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นจอชัวที่แปลว่าหรือว่าเทพบิลหรือว่าบิลทั้ง3คนเนี่ยถ้าดูแบบรายละเอียดนะที่มารับอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: ก็จะแฟนน่ารักทุกคน
0: แฟนน่ารักนะ
1: แฟนน่ารักทุกคนอย่างบิลเนี่ยแฟนเป็นหมอฟัน
0: แฟนเป็นหมอฟัน
1: ใช่
0: วิวว
1: ิวคุณรู้ที่สารเนี่ย
0: ส่วนบิวอายุ20ก็มีแฟนแล้วนะ
1: คน
0: หมวยหมวยนะหมวยหมวยนะ
1: คนที่บอกว่าพี่อะไรนะสรุปว่าคนนั้นเป็นแฟนนะอันนี้ก็ว่ากันไป
0: ถ้าเจ้าของเว็บพนันเล็กโบกหรือเรื่องยูมาสายเมืองไทยมีเมียเป็นคนไทยต้องโดนจับด้วยไหมครับคือบ้านเขานี่นะทั้งเล็กโบกหรือเรื่องยูนี่ถูกต้องตามกฎหมายบ
1: ้
0: านเขามีแต่บ้านเราไม่มีกฎหมายนี
1: ้
0: มันก็เถื่อนสิครับ
1: คือถ้ามาเปิดบ่อนมาเปิดอะไรในไทยเนี่ยผิดฮะเพราะว่าถ้ามาทำผิดในประเทศไทยก็ต้องขึ้นศาลไทยแล้วก็ดำเนินการในไทยฮะ
0: แต่ที่สำคัญเราไม่เคยรู้เขาตั้งอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือจับไม่คือได
1: ้
0: ป๋ากรุงเทพผมอายุ58ดูและเชียร์ฟุตบอลทีมชาติมาตลอดชอบมากปีนี้ไม่ได้ดูฟรีทีวียืนยันตรงนี้ว่ามีแต่เจริญฮวบๆละครับจากคนรักญาติตามหัวไล่ปลายนาเจริญฮวบๆคือไม่ได้เจริญขึ้นหรอครับถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกทางบนแม็กป้ายไฟข้างสนามมีโฆษณาเล็กโบกต้องโดนจับไหมครับบ้านเขาไม่อะครับเล็กโบกเขาถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: แต่ของไทยอาจจะมีเข้มงวดสักนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะเบอร
0: ์คือถ้ามันเป็นฟรีทีวีอะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้ต้องมีเบอร์นะไอ้พวกนี้ก็ต้องเบอร์แต่เดี๋ยวนี้อะมันมีทั้งเน็ตฟลิกมีโมโนแม็กมีอะไรเยอะแยะซึ่งมันคุมไม่ถึงนะครับก็เลยไม่ได้เบอร์กันนะครับแต่คนไทยดูได้ทั่ว มันก็แปลกนะเหมือนกฎหมายสองแบบอ่ะแปลกแต่จริงละครไทยเลยไม่สามารถจะโชว์เบียร์สิงได้เลยครับแปลกมาก
1: ใช
0: ่แต่เน็ตฟลิกของเกาหลีแต่ละเรื่องมาโชว์ทุกยี่ห้อเลยฮะมันก็แปลกทั้งกลางวันแท้ๆเลย
1: ก็สอชอผู้ประชุมได
0: ้ครับ
1: นี่เด็กล่มมา11ครั้งนะ
0: จริงเหร
1: อผู้ประชุมได
0: ้ในฐานะที่ลุงแป๊ะธีรชัยซีกับพี่ฮาร์ดอยากให้นักร้องงานแรลลี่เป็นเบิร์ดกับฮาร์ดเพลงเพราะๆเยอะมากครับจากกลุ่มเพื่อนจริงเพราะคุณฮาร์ดให้และให้คุณธีรชัยมาขี่นะ
1: อีกล้อเดียวนะ
0: ล้อเดียวล้อเดียวสวัสดีครับป๋าประตูเต้เรื่องน้ำท่วมนี่เดี๋ยววันที่หน้าผมจะแวะไปดูงานที่รอสตูดัมกับอัมสตูดัมให้นะครับ
1: เนเธอร์แลนด์ใช่ไหม
0: กลับมาก็อยากจะเล่าให้ผู้ว่าฟังหรือเกิดแต่ผมคิดว่าถึงมีโอกาสเล่าเขาคงไม่มีสมองพอที่จะเข้าใจหรอกนะครับก็รอเป็นกำลังใจพี่แป้นนะครับพักผ่อนเยอะๆต้องดีขึ้นแน่นอนจากคุณป้อมโอ้จะไปดูงานเราจะไปเนเธอร์แลนด์นะคุณป้อมมีความสุขเหลือเกินนะวิศวกรหนุ่มคนนี้นะอย่าลืมมางานกอล์ฟเรานะครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่ปานยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขุนด่านลดผลกระทบท้ายน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงและแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานี52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเช่นกัน กรมชลประทานจะเริ่มทยอยการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่8นาฬิกาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงชั่วโมงละประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังใช้ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและบริหารปริมาณน้ำในระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนขุนด่านประการชนวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นโดยกดบานประตูระบายน้ำจากเดิมที่ยก25เซนติเมตรเหลือร้อยละ4ของระยะยกบานเหลือ20เซนติเมตรหรือร้อยละ3เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมบริหารพื้นที่อ่างเพื่อรองรับฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วง10ถึง14ตุลาคมขณะที่ชาวบ้านท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทอย่างทุกน้ำท่วมเริ่มเน่าเสียชาวบ้านในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทยังคงได้รับความเดือดร้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเรือนที่เป็นชุมชนชั้นในแม้น้ำจะลดลงไปบ้างแต่ยังท่วมสูงและตอนนี้น้ำที่ท่วมขังมานานเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความทุกข์ซ้ำเติมชาวบ้านอีกซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่7ทำให้น้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาลดลงประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังท่วมสูงบางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักโดยน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกและตำบลหาดอาสามานาน7วันเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้หลายคนไม่กล้าเดินลุยน้ำแต่บางคนไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีเรือใช้งานต้องทนลุยน้ำเข้าออกบ้านถึงจะเสี่ยงกับโรคต่างๆที่มากับน้ำก็ตามขณะที่บางคนต้องพายเรือเข้าออกบ้านวันละ2รอบคอยกลับไปดูบ้านเพราะกลัวขโมยทั้งนี้อำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว6ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,537 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 9,566 ไร่เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการเปิดทดลองบริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโนวัคโยโควิชคว้าแชมป์ China Open สมัยที่7โนวัคโยโควิชยอดนักเทนนิสเซอร์เบียวัย39ปีคว้าแชมป์ชายเดี่ยวในรายการ China Open 2026ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนับเป็นแชมป์ระดับทัวร์รายการที่102ในอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติไม่แพ้ใครใน China Open โดยชนะ34แมตช์รวดทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศโยโควิชเจอกับอเล็กซ์เดมินัวนักหัวชาวออสเตรเลียโดยเซตแรกสู้กันไปจนถึงการดวลไทรเบรกซึ่งโยโควิชชนะไปได้7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3จากนั้นทั้ง2คนเรียกเวลานอกเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บโดยเดมินัวมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายหลังจากฝืนเล่นต่อไปได้เพียงเกมเดียวในเซตที่2เจ้าตัวจึงตัดสินใจถอนตัวส่งผลให้ยอร์ควิชเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันและคว้าแชมป์ China Open เป็นสมัยที่7ไปครองช่วง Premier League Update สตีเวนเจอราร์ดตำนานกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจย้ายออกจากสโมสรในปี2015เพราะหากเลือกได้อยากอยู่กับทีมต่ออีก1ฤดูกาลเพื่อร่วมงานกับเยอร์เกนคล็อปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันสำหรับสตีวีจีตัดสินใจอำลาทีมแอนฟิลด์เพื่อไปเล่นให้กับ LA Galaxy ในศึก Major League Soccer สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมปี2015ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลากับ The Race นับตั้งแต่อยู่ก

0: กับทีมเมื่อปี1998ขณะที่คล็อปได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาคุมทีมต่อจากเบรนแดนโรเจอร์สในช่วงปลายปี2015และสามารถนำหงแดงประสบความสำเร็จในทุกรายการโดยเฉพาะการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบ30ปีเมื่อฤดูกาล2019ถึง2020ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับ9:12 น.นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟคลิกกับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพุธนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคลังดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชเจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปรเตครับ
0: ครับผมไม่อยากเชื่อนะครับว่าการที่คุณติดอยู่ในบ้านเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ประมาณ1อาทิตย์พอขับรถมาผ่านเส้นทางเดิมแล้วที่พี่เจี๊ยบพาผมมาเนี่ย
1: ครับ
0: โลกมันดูสีวิไลขึ้นเยอะเลย
1: ผมรู้งี้ผมเลือกเพลง Win of Change ดีกว่าโลกมันโลกมีความหวังเสมอนะฮะ
0: โลกมีความหวังหรือมีอาหวังนะ
1: นะครับรายการกอล์ฟทริคนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะครับพูดคุยกันได้ส่งข้อความเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ4689899
0: แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าฟังทางไหนได้อีกก็จะมีแอป MCOT Connect นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงไอคอนรูปตราขึ้นได้เลย
1: วิทยุ
0: ใช่ของ FM 99ได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยครับพร้อมตอบทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าทางของ SMS นะครับ4689899เนาะ
1: ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: กับยาวเลยนะตั้งแต่เอเชียนเกมมา
0: ครับผม
1: สดมแก้วกัญจนานะครับโปรเพชรแล้วก็โปรจิโน่
0: ครับ
1: นะครับคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลอตเต
0: ้ครับ
1: สุดมันนะทั้ง2รายการ
0: ก็
1: ใครที่ได้ชมอยู่เนี่ยสุดมันเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมีเบื้องหลัง
0: นี่
1: มีเบื้องหลังของการแข่งขัน2รายการมาฝากนะครับ
0: หลังอะไรเขาเรียกอะไรหลังแพสซิชั่นสนาม
1: ใช่นะฮะก็เอาอันไหนก่อนสดๆร้อนๆโปรจีนก่อน
0: จ้ะ
1: นะครับไม่มีบ้างโปรจีนคือได้มีโอกาสคุยกับโค้ชคริสนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับโค้ชคริสที่โค้ชคริสเนี่ยอยู่เมืองไทยนะครับไม่ได้ไปคุยวันแรกหลังจากจบการแข่งขันนะครับรอบแรกผมดูค่าเฉลี่ยของโปรจิโน่นะครับไดฟ์ขึ้นมา282นะ
0: ครับ
1: แซนเซฟ1ทับ2นะครับแล้วก็ค่าพัดนะครับ29
0: ครับผม
1: นะครับก็คุยเรื่องตัวเลขกับโค้ชคริสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเป็นที่พอใจไหมถูกใจไหมมีตรงไหนต้องทำอะไรยังไงวิธีการทำงานของโค้ชเขาก็คือพอเขาดูการแข่งขันเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งการบ้านกันทางระบบออนไลน์เดี๋ยวนี
0: ้
1: นะครับคุยกันทางระบบออนไลน์โค้ชก็บอกว่าผมถามว่าทำไมดิฟนะครับแคลรี่มันขึ้นมาทั้งเนี่ยค่าเอเวอเรจมันตีมา282อ่ะมันซึ่งยืดออกมาอีกนะครับจีโน่ปกติเดี๋ยวจะอยู่ที่26กว่า27นะครับยกเว้นมาช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยขึ้นมา282ขึ้นมา286อะไรอย่างเงี้ยเลยพออันนี้คือตัวเลขอัปเดตล่าสุดแล้วใช่ไหมตอนนี้ดิสแตนซ์ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเหรอคริสก็บอกว่ายังนะครับยังอันนี้มันน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยที่เรียกว่ารวมระยะวิ่งของสนามแล้วก็มันก็จะมีที่เนี่ยลมค่อนข้างแรงด้วยที่ลอตเต้นะครับแล้วก็ลูกน่าจะวิ่งเยอะก็เลยทำให้ระยะของจิโน่เนี่ยอาจจะคือไม่ได้ทาร์เก็ตไว้ที่300หลาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ยังคงเอมหรือว่า

0: ้าหมายทางความคิดเดิมก็คือสวิงให้อยู่ในแฟร์เวย์มากที่สุดนะครับส่วนระยะถ้ามันจะยืดเนี่ยก็ขอให้ยืดขึ้นเองโดยความแข็งแรงของร่างกาย
1: ด้วยตามธรรมชาติ
0: เป็นปัจจัยใช่นะครับไม่ได้ไปเร่งไม่ได้ไปอะไรไม่ต้องหมายส่วนที่ดีขึ้นชัดเจนก็คือ เรื่องของพัดนะครับคริสบอกว่าพัดดีขึ้นพี่แต่ผมก็ยังไม่แฮปปี้เพราะมันยังมีบางช็อตที่ยังเออร์เลอร์อยู่ก็คือเออร์เลอร์ในที่นี้ของเขาก็คือเหมือนกับว่าเหยียบปากออกนะครับเออร์เลอร์อย่างเรานี่คือพัดไม่ตรงหรือพัดไม่ถึง
1: เออร์เลอร์อย่างเราคือไปนอกกรี
0: ดไปคนละทางกับหลุมนะแต่เออร์เลอร์ของเขาที่คือเหยียบปากแล้วหมุนวนออกเขาบอกว่ามันยังเติมตรงนั้นได้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเติมอะไรให้อีกนิดหน่
1: อ
0: ยนี่นะครับอันนี้คือเป็นการคุยกันวันแรกเรื่องราวเกี่ยวกับจีโน่นะครับก็เลยที่โปเตเคยถามเพราะว่าโค้ชคริสเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชของโปจีนเนี่ยนะครับมีนักกอล์ฟในที่เรียกว่าดูแลอยู่อีกเยอะไหมนะครับผมก็เลยไปถามว่าตอนนี้คุณดูใครบ้างนะครับที่เป็นนักกอล์ฟที่เรารู้จักเนี่ยนะครับโบคริสก็บอกว่าที่คนไทยน่าจะรู้จักที่เล่นอยู่ในทัวร์ก็คือเอฟซันทัวร
1: ์
0: นะครับซึ่งมีการคอลิฟายกันไปสดๆร้อน
1: ๆครับ
0: ผู้ที่ได้คอลิฟายอันดับหนึ่งนะครับ
1: มาราเบลเหรอ
0: ใช
1: ่มาราเบลติง
0: นะครับนั่นก็คือลูกศิษย์ผมถามผมไม่ค่อยเห็นเลยนะเคยเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งมั้งนะครับที่เอซีผมไม่ค่อยเห็นเลยแล้วคุณสอนกันยังไงบอกว่าคือเนี่ยพี่เดินทางสนุกเลยบินไปบินกลับไปสอนอะไรนี้ก็มีบางทีไป3วันกลับอะไรเงี้ยไปสอน
1: อ๋อแสดงว่านั่นสายเรียกตัวเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งสิงคโปร์ที่ผมเคยรู้จัก
0: ครับ
1: กันหรือมาเลเนี่ยเขาก็จะสอนออนไลน์
0: ครับ
1: อันนี้แสดงว่าต้องการการดูแลแบบใกล้ชิด
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วนอกจากนั้นก็มีนักกอล์ฟในฝั่งเอเชียนทัวร์อีกเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์คนหนึ่งมาเลย์คนหนึ่งฟิลิปปินส์อินโดมีหมดเลยนะครับเดริกนะครับแล้วก็มีแอนดรูมีเขาบอกชื่อมาหลายคนอ่ะเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในแรงของเอเชียนทัวร์ที่แข่งขันอยู่นะครับก็ถือว่าอินเตอร์พอแล้วคนไทยมีไหมอ่ะ
1: ครับ
0: มีพี่คนไทยเยอะด้วยนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยทราบแล้วคนเขาบอกว่าคนเนี่ยมักจะกลัวคิดว่าโค้ชคริสเนี่ยไม่ได้รับนักกีฬาไทยนะครับจริงๆแล้วรับสอนอยู่นะครับ แต่ว่าต้องภายใต้เงื่อนไขที่เรียกว่าต้องคุยกันรู้เรื่องนะ ประเภทแบบผมถามว่ายังไงคุยกันรู้เรื่องคืออะไรเขาบอกก็คืออย่างสมมติที่เรียกว่าบางคนเนี่ยคาดหวังนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคาดหวังอยากจะให้ปั้นลูกให้เป็นโปร
1: ครับ
0: แต่ลูกตอนนี้เพิ่งจะอายุ13เงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะมันมีวิธีเป็นไปได้แต่ว่าจะแบบ3ปีให้เป็นโปรเลยอย่างเงี้ยเขาบอกบางครั้งมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในของแต่ละด้านของลูกด้วย
1: เอาอย่างนี้คือพี่คริสพูดเป็นผมพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆพี่จากใจพี่คริสเลยก็คือ1คนที่จะมาเป็นลูกศิษย์เขา
0: ครับ
1: ต้องพูดรู้เรื่องในเวที่รู้เรื่องด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: คุยกันรู้เรื่อง2คือการที่คุณจะสำเร็จอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่มาม่า
0: เอาน้ำใส
1: แล้วจะได้เลยไม่ใช่ นะคร
0: ับก็คงประมาณนั้นแต่ว่าในดีเทลก็คงแน่นอนผมถามว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวคนก็จะหาว่าคุณรับสอนเฉพาะคนเก่งหรือเปล่าผมก็แซวไปนะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณฟังครับปกติเนี่ยผมกับโค้ชคริสเนี่ยจะคุยกันได้หลายๆเรื่องอยู่แล้ว
1: บาง
0: อารมณ์ก็มีแซวบ้างอะไรบ้างเนี้ยเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมไม่ได้รับสอนเฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้หญิงก็สอนนะแล้วก็การสอนของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้เรียนมีโอกาสเลือกนะครับเพราะว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ไม่เท่ากันนะครับของ ASA หรือว่าของโค้ชคริสเนี่ยเขาบอกว่าในความจำเป็นแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนจะต้องมาเรียนกับเขาแต่ว่าทีมงานเขาเนี่ยก็สอนได้ในระดับที่เรียกว่าเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัยอยู่แล้วสำหรับเขาเนี่ยเขาอาจจะดูให้แบ เรียนกับโค้ชอื่น4ครั้งมาเจอเขาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเจอเขาจริงๆอยากคุยกับเขาจริงๆเขาบอกแต่เอาเขาบอกแต่เอาโดยข้อเท็จจริงก็คือมันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะพี่มันก็ต้องดูกันหมดทุกคนแหละครับ
1: ก็เอาตรงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราจะคิดว่าม
0: ันไม่พูดถึงพ้นตาพูดง่ายยังไงมันก็ต้องสอน
1: คือง่ายๆคือบ้านเราจะคิดว่าการที่คุณไปเรียนอ่ะเหมือนฝึกวิทยายุทธหนังจีนอ่ะ
0: ครับ
1: คือคุณต้องแบบว่าเข้าไปหาอาจารย์คนเดียว
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่จริงๆก็คือก็คือในโรงเรียนก็จะมี
0: สถาบันเขาก็จะมีแต่ละด้าน
1: ของเขาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกเรียนจากใครเลือกเรียนกับสถาบันไหนมันก็ครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวผมเรา2คนก็สอน
0: ร
1: เราก็อยากให้มองว่าการเรียนการสอนเป็นเหมือนการช้อปปิ้งเป็นตลาดเป็นตลาดวิชาไม่ใช่เป็นเหมือนโรงเรียนสามัญพื้นฐานที่คุณจะโยนชีวิตทิ้งไว้12ปีมันไม่ใช่
0: จบมาจะเป็นเอ็กซ์เพรสไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับมันคือการที่เราเข้าไปช็อปความรู้เอามาปรับใช้
0: ครับ
1: หาตรงส่วนไหนที่เหมือนต่อจิ๊กซออย่างนั้นดีกว่า
0: ครับก็คือเคยอันนี้ขออนุญาตแชร์เคยได้มีโอกาสคุยกับโค้ชนะครับท่านอื่นๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเหมือนกันนะครับเหตุผลตัวอย่างนึงที่ยกมาอธิบายและทำให้คนเห็นภาพได้มากที่สุดก็คือผมมักจะยกตัวอย่างว่าทราบไหมครับว่าไทเกอร์บูทที่เป็นมือหนึ่งโลกณเวลานั้นเนี่ยปี99เนี่ยใช้โค้ชและทีมงานทั้งหมดกี่คน
1: จำไม่ได้รู้แค่ว่าของบูชามอนครึ่งนึง
0: นะครับไทเกอร์บูทเป็นนักกีฬาคนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าใช้โค้ชเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คนน่ะทีมงานน่ะรวมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะเฮดๆอ่ะต้องมี 6-7 คนน่ะ
1: ซึ่งในยุคนั้นไทเกอร์ยังไม่ได้ฟิตเนสจันด้วยนะ
0: ใช่นะครับนะครับอันนี้รวมหมดนะรวมหมดนะรวมฟิตเนสรวมเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็น1เหตุผลที่บอกเลยว่าองค์ความรู้ในเรื่องของกีฬากอล์ฟเนี่ยมีหลากหลายด้านมากนะครับและการที่คนคนเดียวเนี่ยจะเก่ง8อย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอาจจะมีนะในโลกเนี้ยแต่เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันอย่างที่โค้ชคริสเขาออกตัวครับเขาก็บอกว่าอย่างเรื่องฟิตเนสเนี่ยเขาก็มีคนที่เขาเชี่ยวชาญโดยตรง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเลยให้ถ้าเขาต้องการเพิ่มตรงไหนเขาก็จะบอกไปที่โค้ชฟิตเนสว่าเฮ้ยเพิ่มตรงนั้นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของคอสเมนเทนเมนต์ก็จะมีโปอาร์ตถ้าเคยสังเกตเวลาโปรจิโน่แข่งเมืองไทยใช่ไหมครับโปรเจกต์แข่งเมืองไทยจะมีอยู่คนหนึ่งที่ตัวล่ำๆแล้วก็จะเดินบางทีก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนกาดแต่จริงๆนั้นคือโปรนะโปรอาร์ตนะโปรอาร์ตนะครับอันนั้นก็คือจะดูเรื่องอื่นเรื่องสอนวิธีคิดในการออกรอบอะไรต่าง
1: ๆทุกคนนึกว่าเป็นบอดี้การ์ดบราวเซอร์สองตัวไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่โปรอาร์ตนะครับเป็นก็คือหนึ่งในโค้ชของทีมโปรคริสนี่แหละ
1: ครับ
0: เขาจะแบ่งงานกันทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายแต่นี่พอมาถามแล้วโปรจิโน่หลังจากนี้เป็นไงต่อไปเขาก็บอกก็ไม่เป็นไงพี่ก็แข่งต่อก็ถือว่าโอเคครับ4แชมป์ปีนี้ถือว่าแฮปปี้มากแต่หลังจากได้แชมป์แล้วยังไม่ได้คุยกันนะครับยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้พอเข้าไปเนี่ยก็คงพักผ่อนแล้วครับเหนื่อยมาไม่ใช่เหนื่อยเฉพาะโปรจิโน่คนเดียวนะสัปดาห์นี้เหนื่อยทั้ง Epson Tour Qualify ด้วยที่เข้า L ใช่มั้ยครับแล้วก็เหนื่อยทั้ง Asian Tour ด้วยนะครับก็เห็นใจแล้วครับนอนน้อยมากนอนน้อยแบบโอ้โหคือนอน3ชั่วโมงตื่นนอน2ชั่วโมงตื่นอะไรอย่างเงี้ย 3-4 วันติดนี่ร่างกายมันแย่นะ
1: ก็งานหนักอยู่ระดับนึงแล้วครับ
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วผมถามว่าแล้วทำไมคุณไม่เซเล็กอ่ะคุณไม่เลือกอ่ะเพราะว่าแบบพอขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยระดับเนี้ยโค้ชโปรจีเนี่ยคุณก็น่าที่จะเลือกเอาเฉพาะแบบคนที่คุณอยากสอนแล้วอ่ะใช่มั้ยเพราะจะให้สอนทุกคนเหมือนเดิมมันคงไม่ไหวป่ะมันจะเจอสภาพเนี้ยนอน2ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นแล้วสอนแล้วนอนเขาก็บอกว่าเข้าใจนะพี่ผมเข้าใจแต่ว่า
1: คน
0: เขามักเป็นคนที่ถ่อมตัวแล้วพูดว่าผมยังไม่ดังขนาดนั้นเลยพี่ผมเลย
1: ไม่หรอก
0: คือบางอารมณ์เขาก็ขออนุญาตนะโค้ชคิดเขาก็ค่อนข้างกวนประสาท
1: ไม่หรอกคือถ้าผม
0: คือเขาเป็นคนชอบสอน
1: ถ้าผมมองในมุมที่เราก็เป็นคนสอนเหมือนกัน
0: ต้องสอนทุกคนใช่
1: คือเรายังไงลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์คร
0: ับ ใช่ใช่
1: ถึงเวลาลูกศิษย์ก็เหมือนที่อาจารย์สอนเราทุกคนเป็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกศิษย์มีปัญหา
0: เข้าหาเรายังไงเราก็ต้องช่วยแหละ
1: เราก็ต้องช่วยแล้วเราก็ทำได้แต่อะไรนะเหมือนที่เฉลียงเขาบอกว่าอะไรนะดูอยู่ไกลๆอย่างมั่นคงชอบยืนชื่นชมเธออยู่ไกลๆอย่างที่เธอมั่นคง
0: อันนั้นมันเรื่องหญิงหรือเปล่า
1: เรื่องครูอาจารย์นี่แหละ
0: อ่ะ นะครับก็เอาเป็นว่ามาเป็นเบื้องหลังให้ทราบกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับก็จะเล่าอยู่ที่เอ

0: AC นะครับสถาบัน ASA ของโค้ชคริส
1: ครับ
0: อยู่บริเวณชั้นล่างมีทั้งฝั่งอินดอร์แล้วก็ฝั่งเอาท์ดอร์ฝั่งเอาท์ดอร์คือฝั่งที่ไร้ในย่าจริง
1: นะครับ
0: ย่าจริงกลางแจ้งนะครับใครสนใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรนะครับถ้าอยากไปเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับเขาฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยรับนะครับรับไม่ใช่ไม่รับเดี๋ยวทุกคนจะกลัวว่าเอ้ยเป็นถึงโค้ชจีโน่แล้วคงไม่รับคนทั่วไปหรอกมั้งหรือแบบคงไม่รับคุณพ่อคุณแม่อยากมีลูกอยากจะให้ไปเรียนไหม
1: คุณพ่อคุณแม่อยากมีลูก
0: มีลูกแล้วอยากจะให้เป็นโปรเงี้ย
1: โ
0: ค้ชคิดจะรับไหมนะครับรับนะครับเข้าไปคุยก่อนนะครับเพราะว่าการสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่ยอดอีกทีนึง
1: เพราะว่าการที่คุณจะเข้าเรียนอะไรพวกนี้ครับก็อย่างที่บอกมันก็เป็นเหมือนกับของฝรั่งแหละคือเขาก็จะคนสอนเขาก็ต้องดูก่อนว่าเด็กเขามีรีเซปเตอร์แบบไหน
0: ครับ
1: ถ้าเด็กเขามีรีเซปเตอร์ที่ตรงกันไปได้ไปแต่ถ้าเด็กเขามีรีเซปเตอร์ที่ไม่ตรงกันหรือมีรีเซปเตอร์อีกแบบนึง
0: ครับ
1: ก็อาจจะเขาอาจจะไปในอีกเวย์นึงซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโค้ชอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตัวอยู่กับตัวผู้ปกครองเป็นหลักนะครับ
0: ใช่
1: บอกก่อนนะฮะเดี๋ยวดูไหนดู SMS หน่อยสิ
0: ครับ
1: สวัสดีครับโปเตโค้ชเจฟวันที่29เนี่ยตกลงโค้ชเจฟจะไปเลี้ยงกาแฟผมตอนเช้าก่อนไหมครับปลอร้าน
0: ที่ร้านหรืออู่ของโค้ชเจฟ
1: รับทำรถสัญชาติไหนบ้างครับ
0: ขอบคุณครับพี่ปั้มโอ้ยินดีครับพี่ผมอย่าว่าแต่เลี้ยงกาแฟเลยพี่ผมแถมปังโกให้2ตัวด้วย
1: โอ้เยอะเชียเยอะเชีย
0: คือผมเป็นแนวชอบแบบไอ้นี่นะพี่ไม่ใช่แบบกาแฟครัวซองอะไรอย่างงี้นะผมกาแฟปังโกไข่ลวกพี่
1: เมื่อเช้า
0: ผมเป็นแนวไทยๆนะ
1: เมื่อเช้า
0: แต่ก็ทานได้นะกลัวซองอะไรก็ทานได้
1: เมื่อเช้าเขาซัดไอ้นั่นนะครับท่านผู้ฟัง
0: ชาลอน
1: ไอ้ชาที่ข้างล่างเป็นนมข้นประมาณ3นิ้วอะ
0: ่ะไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเมื่อวานกินตายชอบแบบนั้นพี่ชอบทรงแบบไทยๆพี
1: ่
0: ของไทยเราเนี่ยดีพี่ผมเขียนภาพให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้ปกครองแต่ละคนเอามาให้เนี่ยต่อให้นำมาปรับปรุงต่อให้นำมาปรุงด้วยวิธีเดียวกันเทน้ำร้อนอุณหภูมิเดียวกันในปริมาณที่เท่ากันมันก็คงออกมาไม่อร่อยเหมือนกันทุกยี่ห้อหรอกมั้งครับต้องดูคุณภาพของบะหมี่ด้วยอี้จากพี่ป้อมถูกต้องเลยครับพี
1: ่ครับ
0: ใช่เลย
1: แล้วก็บะหมี่อันนั่นแหละที่บอกอ่ะสำเร็จรูปบางค่ายเนี่ยหลายๆค่ายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใส่น้ำร้อนแล้วนะครับแต่หลายค่ายเขียนว่าต้องต้มนะครับ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกันครับว่ากีฬากอล์ฟสำหรับทุกคนมันไม่ได้เหมือนกับใส่น้ำร้อนบางคนก็ต้มยังไม่ได้ต้องตุ๋นด้วยซ้ำนะฮะ
0: ทาง YouTube ข้อความเยอะเลย
1: แน่นเอียดนะฮะ
0: คุณณัฐสรทักเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่เต้
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ลับป้านะครับบอกสวัสดีครับพี่แจ๊บโปเต้นะครับวันนี้เป็นผมเจี๊ยบนะครับ
1: เขาเขียนที่เจี๊ยบครับJIAB
0: โอ้ขอโทษครับผมตาใส่มีปัญหาเรื่องสายตาครับพี
1: ่วิลาป้าบอกว่าชนะอีกแล้วนะครับพี่ซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าถ้าย้อนไปสัก3เดือนที่แล้วช่วงที่โปชิโน่ฟอร์มยังไม่คงที่ตอนนั้นแฟนๆส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่าช่วงนั้นกับช่วงนี้ของโปชิโน่มีอะไรที่เข้าทางมากกว่าเดิมไหมครับขอพี่เจี๊ยบก่อนเพราะของผมพูดมันจะดูกำปั้นทุบดินและกวนประสาทไปสักนิดนึง
0: อันดับแรกเลยเนี่ยดูสรีระของจีโน่ครับเราจะเห็นชัดเมื่อประมาณเดือนมิถุนาม ิถุนากรกฎาสิงหาตอนฮอนด้าเนี่ยตอนเปิดปีเนี่ยจีโน่ยังไม่ได้มีความแข็งแรงของร่างกายขนาดนี
1: ้
0: นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยถ้าใครเป็นติดตามเพจนะครับเป็นแฟนเพจของจีโน่อยู่จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาเธอเล่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับอย่างท่าสปิทท่าแยกขานะครับท่าแยกขาแล้วก็บาลานซ์ตัวเนี่ยมือดันไปข้างหน้าขาแทงไปข้างหลังยืนขาเดียวอ่ะนะครับยกขาข้างหนึ่งเหยียดไปข้างหลังอีกข้างมือไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเมื่อก่อนใหม่ๆยังทรงตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เธอสามารถสปิทยืนแบบเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะบิดตัวทวิสต์ตัวไปด้วยอะไรไปด้วยพร้อมกันนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนในร่างกายเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์ละสมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกกำลังอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วการวอร์มนะครับการยืดเหยียดก่อนเล่นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเธอใช้ร่างกายของเธอได้เต็มประสิทธิภาพจริงอันนี้เรื่องร่างกายก่อนนะครับสองลูกไดเห็นเลยว่าไกลมากเราคุยเรื่องนี้กันในรายการบ่อยนะครับผมจะดูค่าเฉลี่ยลูกไดของจีโน่อยู่ตลอดเวลาแล้วจะเห็นเลยว่าจากช่วงต้นปี Honda เนี่ย264เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับโปรเตไป282แล้ว
1: ครับ
0: ขึ้นมา20

0: เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
1: นะ
0: ฮะนะโอ้โหนั่นหมายความว่าการพัฒนาเนี่ยมาไกลมากนะครับแล้วค่าตัวเลขตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูค่าแซนเซฟเมื่อก่อนเราอาจจะเห็น3ทับ4นั่นหมายความว่าตกแซนตกทราย4ครั้ง
1: เซฟได้3
0: ได้3นะครับแต่เดี๋ยวนี้2ทับ2 1ทับ1
1: ตกเซฟได้หมด
0: ตกน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เซฟได้หมดด้วยสถิติพวกนี้มันจะเป็นการบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าการเติมหรือว่าปิดจุดอ่อนนะครับปิดจุดอ่อนของนักกอล์ฟได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนละมันต้องทำทุกๆอย่างขึ้นไปพร้อมๆกันอันนี้คิดเร็วๆตอบเร็วๆเนี่ยตรงนี้มีแน่นอนนะครับเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปคุยกับโค้ชเขานะครับโค้ชคริสว่าเขาเห็นอะไรที่พัฒนาขึ้นในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับสำหรับผมบอกได้คำเดียวสั้นๆว่า
0: ครับ
1: แฟนๆนะกังวลเกินไปกังวลเกินตัวเจ้าของวงด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราในฐานะคนเชียร์เราอยากเห็นเขามีฟอร์มที่ดีทุกอย่างที่ดี
0: ครับ
1: แต่ก็เหมือนที่บอกครับเครื่องดื่มที่ดีบางทีก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่จะเทปุ๊บแล้วได้เลยแล้วพอเทมาปุ๊บบางทีคนบอกเฮ้ยมันต้องอร่อยสิทำไมไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้หมายถึงน้ำชาใช่ไหมมันต้องมาให้ได้ความอุณหภูมิได้อะไรเงี้ย
1: โค้ก
0: อ๋อโค้ก
1: ใช่โค้ก
0: ต้องรอให้น้ำแข็งมันละลาย
1: ต้องรอให้น้ำแข็งนิดนึงหรือ
0: ไม่ได้หมายถึงอะไรหมักไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้มึงเข้านั้นเลยสาบานสาบานช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยกล้าด้วยผ่าไม่เป็นไรผ่าก็แค่เกิดใหม
0: ่
1: นะฮะก็คือ
0: เวลานิดนึง
1: มันเป็นเวลาของเขาครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเวลาของเขาคือต่อให้คุณถ้าเปรียบที่เป็นบาสเกตบอลคือตอนจอแดนไม่ได้แชมป์คนก็โอ้ไม่ได้เก่งจริงนี่แล้วพอได้หกแชมป์เงียบก็คือบอกแล้วว่าเป็นแฟนๆเชียร์ได้
0: มีที่เชียร์ครับ
1: คือ
0: รักเขาครับ
1: คนจะวิจารณ์ไปเหรอครับคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ
0: ่จะไม่ได้อย่างนั้นหรอก
1: จะไม่เข้าใจหรอกว่าเล่นยังไงในฐานะคนที่เราอยู่ในวงการกีฬาคนที่วิจารณ์ได
0: ้ครับ
1: แล้วผ่านการเล่นมาส่วนใหญ่เขาจะไม่วิจารณ
0: ์ครับ
1: เขาจะบอกว่า
0: ให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจแล้วนักกีฬาเจออะไรอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าคนที่ไม่เคยจับต้องกีฬานั้นเลยแล้วไปวิจารณ
0: ์ครับ
1: เขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่นักกีฬาเจออยู่นั้นคืออะไร
0: นะครับก็อย่างที่โปเต้บอกไปนะครับจากที่นี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนนะครับว่านอกจากเวลามันถูกต้องแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาตลอดทางต้องทำให้ถูกต้องมาตลอดด้วยนะครับหมายความว่าคุณเอาไข่เป็ดไปฟักเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางออกมาเป็นลูกไก่หรอกครับถ้าคุณทำในสิ่งที่ผิดร้อยครั้งเนี่ยมันไม่มีทางถูกไปได้นะครับถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกร้อยครั้งมันถึงจะเก่ง
1: แล้วการที่ถูกร้อยครั้งคือต้องถูกกับตัวเองด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ถูกกับทุกคนมาเป็น50คนแล้วแต่ตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นอยู่กับดีเพนออนตัวคุณด้วย นะครับกอล์ฟมันกำหนดด้วยสรีระของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับโปรหรือโค้ชเนี่ยเขาจะไกด์นะครับแนะนำช่องทางให้คุณได้แต่มันไม่สามารถจับมือคุณทำได้ 100% นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของสภาพร่างกายคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: บางคนไม่ได้นั่งออกกำลังเลยนั่งทำงานทั้งวันแต่จะให้ตีแบบเข้ายิม3เดือนแล้วจะเป็นฟิตเนสซูเปอร์แมนตี350หลาเลยเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้
1: ได้เจอหมอ
0: จะเจออ่านี่ไง
1: ได้เจอนักกายภาพ
0: นะครับ เพราะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณทำถ้าทำมาถูกเนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยมันจะเอาพูดมันจะออกมาถูกต้องอย่างที่จีโน่เป็นวันนี้แหละ
1: ใช่ครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาครับการสร้างเมืองก็ใช้เวลายังไงมันใช้เวลาอยู่แล้วมันจะสร้างเสร็จภายในวันเดียวไม่ได้ต่อให้ลูกค้าบอกก็ตามเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามทุกอย่างเลยส่งมาได้นะครับ4689899และทาง YouTube Live นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและตีรัตน์สุตบุตร
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริกนะครับช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับรายการแข่งกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์ออกรอบกันกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกนะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ณสนาม The Vintage Golf Club สมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับแล้วก็0829195365ครับหรือทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 99ครับ
3: ก็มี SMS ถามว่า29เต็มยัง
1: ยังครับยังครับ
3: มาเลยครับมาเลยครับ
1: ย้ำผมย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0925315142นะครับแล้วก็0809195365นะครับหรือจะเข้าไปติดต่อทาง Facebook Fanpage ของ FM 99ไว้ก่อนก็ได
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทีมงานเราจะประชุมเรื่องของกำหนดกติกา
3: ครับ
1: เกม
3: ครับ
1: เราจะหาทางแกล้งผู้ดำเนินผู้ฟังของเรายังไงดี
3: แกล้งผู้ดำเนินรายการ
1: แกล้งผู้ฟังของเรายังไงดีจะเอายังไงดีหรือเราจะโดนสวนกลับยังไงดี
3: ครับผมนะก็ยังเป็น2ทีมเหมือนเดิมนะครับทีมแดงกับทีมน้ำเงินนะครับ
1: ครับ
3: ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่กำลังปะทุในเมืองนะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
3: สีแดงกับสีน้ำเงินปกตินะครับเหมือนเวทีมวยนะครับ
1: ครับผม
3: เรามาดู YouTube กันต่อนะครับพี่รับป้าบอกว่าชนะอีก2รายการแซงมือ1ไหมจีโน่
1: ถ้าเป็นเอเชียนสวิงอ่ะน่าจะแซงเพราะว่ามือ1เขาไม่มาไง
3: ขอดูก่อนว่าต่อไปเล่นแล้วได้กี่แต้มนะ
1: ไม่เพราะเขาไม่มาอยู่แล้วตอนนี้แต้มมันห่างกัน1กว่า
3: แต้มมันห่างกันอยู่ที่2พี่ตีถ้าตัดเลขกลมๆเลย13กับ11ต่าง2แต้ม
1: 2แต้มเอเชียนสวิงมันไม่ถึงหรอก
3: เอเชียนสวิงต้องแชมป์เกือบหมดอ่ะต้องแชมป์เกือบหมดอ่ะมันถึงจะได้ก็ลิมิตฟิลอยู่แล้วด้วยแต่แน่ๆเลยว่าม
1: ีโอกาสนะทำไปเล่นแบบถ้าแชมป์2รายการนี่มีโอกาสเลยนะ
3: แน่ๆคือต้องไปป้องกันแชมป์ของไอ้บิวอีกก่อน
1: อืม
3: เสียงไห่สนามจะทำพิธีไหม
1: อืม
3: นะต้องไปตรงนั้นก่อนมีลุ้นครับมีลุ้นแต่ก็มันต้องแชมป์อ่ะมันถึงจะขึ้นถึงเพราะ2แต้มอ่ะ
1: ครับ
3: ประมาณนะครับอยากให้มีจีโน่บิวเยอะๆ
1: ในไทยครับ
3: ในไทยครับ
1: เช่นกันครับพี่
3: ผมเห็นตรงข้าม
1: ทำไมครับ
3: ผมอยากให้มีจีโน่คนหนึ่งแล้วอยากให้มีคนอื่นๆขึ้นมาด้วย
1: อ๋อก็คือเป็นเขาเรียกอินสปายจากจีโน่ไง
3: ใช่แต่ถ้าบิวเดียวกับจีโน่เนี่ย
1: อ๋อ
3: มาค่อยเห็นด้วยเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
1: คาแรคเตอร์ของแต่ละคนไป
3: ใช่
1: ครับ
3: นะครับ
1: ก็ในแง่ของนั้นใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเลย
3: มันจะเป็นทุกคนเป็นเหมือนจอแดนกับโคบี้ไม่ได้
1: เข้าใจครับแต่ขอให้มีคนใหม่ๆขึ้นมา
3: ใช่
1: ขอให้มีคนใหม่ๆขึ้นมาเยอะซึ่งแนวโน้มดีนะครับประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตต้องเรียนว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะครับ เราเห็นภาพแล้วก็ต้องขออนุญาตสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการกอล์ฟเนี่ยบ้านเราโตมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอล์ฟสุภาพสตรีเนี่ยคนเล่นเยอะมาก
3: คือจะมองนะคือจะมองขออนุญาตหน่อยแล้วกันไหนก็พูดแล้วกอล์ฟสุภาพสตรีโตไปในทางสว่าง
1: ครับ
3: กอล์ฟธรรมดาไม่ระบุว่าสุภาพสตรีหรือไม่สตรีกับโตในทางมืดเยอะขึ้นนิด
1: ๆก็กำลังจะบอกว่า มันโตเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เรียกว่าหรือทิศทาง
3: หลุดเวไปหน่อย
1: ทิศทางหรือว่าดิเรกชันของมันเนี่ยมันจะเพี้ยนๆไปสักหน่อยนะครับมันตลาดหรือว่าทิศทางกอล์ฟเพื่อความเป็นเลิศนะครับหรือว่าเพื่อเอาชนะเพื่อไปแข่งเป็นโปรเพื่อเป็นประกอบอาชีพในอนาคตสอนนะครับหรือไปเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับกอล์ฟอะไรเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะไปเยอะ
3: หลานไปเยอะอยู่แล้ว
1: ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นสายปาร์ตี้ซะเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นสายปาร์ตี้ซะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าใครที่สนใจ เรื่องกอล์ฟผมพูดได้คำเดียวว่าขึ้นอยู่กับคุณ
3: ใช่แล้วคุณก็ต้องถ้าคุณอยาก
1: เลือกเองคุณตัดสินใจเองเลยครับไม่มีใครไปบังคับคุณได
3: ้ถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณสัมผัสกับกีฬากอล์ฟในเวไหน ก็กองนิดนึงครับ
1: ครับ
3: กองนิดนึง
1: แล้วก็หาสิ่งที่คุณเห็นว่ามันไม่ได้เลวร้ายเสียหายเนี่ยให้เขาได้รู้
3: ใช่
1: แต่ก็มีบางบ้านมีวิธีสอนอีกแบบหนึ่งนะก็คือให้ได้สัมผัสทั้งสองด้าน
3: แล้วก็ให้เขาเลือก
1: ให้เขาเลือกเองนะครับบอกข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะนะครับขึ้นอยู่กับครอบครัวว่าแต่ละท่านเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ก็ขอให้เอาใจช่วยนะครับอยากให้มีอารมณ์แบบจีโน่บิลเยอะๆจริงๆนะ
3: ครับ
1: อยากให้มีน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมารวมถึงอย่างยิ่งเนี่ยฝั่งผู้ชายก็เหมือนกันนะครับฝั่งผู้ชายของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับเราจะเห็นภาพชัดเจนว่านักกอล์ฟไทยของเราพัฒนามากนะครับนอกจากจีโน่และอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือปาจารีอนันต์ลุก
3: าน
1: ะครับมาแรงมากอย่างที่เราคุยไปว่ากล้องนี่ตามตั้งแต่ก่อนวันซ้อมเลยอ่ะ
3: ใช่
1: นะครับแล้วผลงานก็ดีด้วยนะครับเหมือนเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้ปาจารีเริ่มเข้าร่องแล้ว
3: โอเปียโนก็บ้าง
1: ครับเปียโนก็ดังขึ้นเด่นขึ้นเอเชียนเกมเห็นชัดเลยว่าเล่นดีมาก
3: เซนตีก็มา
1: ครับ
3: คือเดี๋ยวนี้เวลาที่พี่เจี๊ยบบอกเรื่องถ่ายทอดอ่ะสาวไทยเป็นแพ็คเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่อนข้าง
3: ทางเข้ามันแคบนิดนึง
1: ใช่อันนี้ไม่ใช่ผู้ชายของเราไม่เก่งนะครับผมขออนุญาตยืนยันว่าค่าเฉลี่ยระยะไดรฟ์ก็ตามสกอร์เฉลี่ยก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวางตัวนะครับการปฏิบัติตัวการสอนและการถ่ายทอดความแพร่หลายในวงการกอล์ฟฝั่งผู้ชายเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากแต่ทางเข้านะครับหรือว่าการควอลิฟายเข้าไปเล่นในเอเชียนทัวร์ก็ตามนะครับมันขึ้นราคาอีกแล้วนะปีนี
3: ้ก็
1: ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับหรือการเล่นในแบบทัวร์จากฝั่งยุโรปนะครับที่นั่งมันเท่าเดิมครับมันไม่ได้เพิ่มนะ
3: ใช้คำว่าพอมันบูมไม่อยากใช้คำว่าบูมใช้คำว่าเส้นทางการเข้าในหลีกหลักมันไม่ได้อยู่ในโซนบ้านเราครับ
1: ใช่
3: มันอยู่โซนตรงข้ามบ้านเราเลย
1: ครับ
3: สั่งถามว่าทำไมนักกอล์ฟญี่ปุ่นหรือนักกอล์ฟเกาหลีเขาถึงไปได้เร็วกว่าเราเพราะเขาพยายามสร้างหลีกหลักของเขาก่อน
1: ครับ
3: แล้วก็ขยายมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถีบไปเลย
1: ครับ
3: ซึ่งถามว่าบ้านเราทำได้ไหมบ้านเราพยายามอยู่แต่ด้วยค่าเงินเศรษฐกิจบ้านเราเลยวนอยู่ได้เท่านี
1: ้
3: นะครับ
1: นะครับ
3: เป็นหลัก
1: โ
3: ปรเมียปาจารีมีทีมงานแบบโปรจิโน่ไหมครับมีแหละครับ
1: มีแต่ยังไม่ฟูลยังไม่เต็มเหมือนกับของโปรจิโน
3: ่ครับ
1: นะครับก็ให้กำลังใจทีมงานผมก็ยังคุยอยู่กับทีมของโปรเมียอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่คุณพ่อยังเหนื่อยอยู่นะคุณพ่อนี่ยังเหนื่อยเองหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีทีมนะครับที่ช่วยอยู่อย่างตอนที่ไปแล้วก็เช่นเดียวกันก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเริ่มให้ความสนใจเยอะขึ้นเหมือนกัน
3: ครับ
1: นะครับก็มีอยู่นะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคร
3: ับ ค่อยๆไปเนาะ
1: ครับ
3: แล้วก็ทั้งสองขั้นขอความคิดเห็นหน่อยครับการดูคลิปสอนจากหลายๆคนจนเกินไปไม่ใช่ที่ถูกต้องไหมครับเราควรจะดูจากโค้ชหรือจากใครใน YouTube หรือควรเอาคนเดียวไปเลยผมให้คำพูดอย่างนี้ครับพี่ละป้าคือสมมุติว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราค่อยไปหาใน YouTube แล้วการไปหาใน YouTube เขาจะอธิบายไม่เต็มซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
3: เพื่อเป็นแค่ instruction ช่วงแรกๆเพื่อดึงคนเข้าไปให้สนใจเขาไปเรียนเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือเราไม่ได้มีความรู้พื้นฐานแล้วเราทำตามเขามันจะเหมือนหนังสือที่เขียนไม่ครบหน้าม ันจะทำได้ไม่เหมือนหรอกแล้วก็ทำได้ไม่เข้าใจรู้สึกว่ามันมีปัญหา
1: ครับ
3: แต่จำไว้ว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานหรือเราไปเอาความรู้พื้นฐานจากตำราเก่าๆมาแล้วมาฟังเขามันจะมีจุดลิงก์จุดคลิกกันแล้วมันก็จะปรับได้ครับ
1: ครับ
3: ให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าใน YouTube ไม่ได้ทุกคนสอนผิดแต่การสอนแต่ละคนเหมือนที่พี่คริสบอกคือรีเซปเตอร์ทุกคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: เลือกรีเซปเตอร์ที่คิดว่ามันใช่ถ้าทำได้ทำถ้ามันทำไม่ได้ก็อย่าไปสนใจ
1: หาวิธี
3: ครับใช่
1: นะครับ
3: แมวทุกตัวจับหนูได้เหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับยกเว้นหนู

0: ไม่ชัดเจนต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันนะครับคลิปที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นไม่ใช่นักกอล์ฟอาชีพบอกนี้ก่อนเลยไม่ใช่โปรมาดู
1: เป็น
0: นักกอล์ฟ
1: บิเกนเนอร์
0: หรือคนที่เล่นกอล์ฟสนุก
1: เลยครับ
0: นะครับ
1: คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยครับใช่
0: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นวิธีที่ทำให้ง่ายให้ทำง่ายไปก่อนนะครับไม่เอาลูกพิสดารมากนะครับหลายครั้งที่มักจะต้องคุยกันกับทีมงานว่าไม่เอาฟอปช็อตไม่เอาลูกลอยโด่งไม่เอาอะไรยังไม่เอาเอาแบบง่ายๆนะง่ายๆให้แบบทุกคนสามารถทำได้จริง
1: คืออะไรที่เป็นแอดวานซ์แล้วเราพยายามจะอธิบายให้ง่ายทีมงานบอกไม่เข้าใจ
0: นะครับ ก็พยายามนะครับจะพยายามขอบคุณครับที่บอกกันชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนบอกได้นะครับพี
1: ่
0: แต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีอยู่เดี๋ยวรอมือโปเตหายสนิทเราก็จะไปบันทึกกันต่อ
1: ฟีดแบ็กได้เลยครับฟีดแบ็กได้เต็มที่เลยครั
0: บ
1: ปีนี้จีโน่เหลือกี่รายการครับมีสิทธิ์แซงมือหนึ่งไหมครับ
0: โอ้
1: เหลืออยู่เอเชียนสวิงแต่ต้องได้แชมป์เยอะ
0: ครับส่วนจะเล่นกี่รายการผมขอโทษจริงยังไม่ได้คุยกับโค้ชเขาเดี๋ยวจะถ้าวันศุกร์นี้ทันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
1: รายการล่าสุดเนี่ยที่ต้องป้องกันแชมป์บิวอีกเซี่ยงไฮ้นะครับไปดูด้วยว่าสนามจะเป็นยังไงกันต่อนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เอซีน่าจะยังไม่มีกำหนดอัดรายการใช่ไหมครับAC น้ำเลือกตัวเน
0: ี่ย AC ไม่ท่วมครับ AC ไม่ท่วม
1: หลัง AC เป็นคลอง
0: อ๋อตรงข้างหลังมันเป็นคลองอยู่แล้วไงคลอง6วา
1: ไม่ขึ้นมานะ
0: ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้น
1: โอเค
0: นะครับเดินทางได้สายไหมถ้าลงทางด่วนไปมีแปะๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าจากฝั่งด้านหน้าคอปอเข้าได้นะครับเข้าได้น้ำไม่ท่วมข้างใน
1: ครับน้ำแห้งครับ
0: แล้วก็เปิดให้คนที่ไม่มีที่จอดรถเอารถไปจอดได
1: ้ครับ
0: ฟรีนะครับไม่เก็บตังค์ด้วย
1: สนามดีนะครับสนามน่ารัก
0: ครับ
1: วันก่อนทำตามโปรคิวดาวสวิงให้ดรอปไม้ลงมาแก้ข้อมลองทำตายกลายเป็นทุบก็เลยเป็นคำถามข้างต้นครับไม่เกี่ยวกับคำถามคิวนะครับแกตอนนี้ที่พี่คิวบอกว่าให้ดรอปลงมาแล้วทำไมหลายคนบอกว่าเป็นทุบเพราะมันไม่มีการเทิร์นตัวครับ
0: ใช่มันต้องใช่
1: มันต้องมีการเทิร์นตัวด้วย
0: สิ่งสำคัญที่สุดของกอล์ฟนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนจะไปดู YouTube ใครก็ตามเนี่ยมันจะมีความรู้ที่เป็นหลักกับความรู้ที่เป็นส่วนย่อยอย่างที่โปรเตอธิบายไปนะครับความรู้ที่เป็นหลักคือสวิงเนี่ยมันต้ององค์ประกอบด้วย3องค์ประกอบนะครับก็คือหมุนนะครับหรือว่าถ่ายน้ำหนักนะครับแล้วก็อีกอันก็คือสวิงนะครับและโทโลต่างๆพวกนั้นนะครับมันจะมีแรงเนี่ยมันจะมาจาก3ทางเป็นองค์ประกอบหลักพอเราถ้าหลักเราได้แล้วเนี่ยคราวนี้ส่วนย่อยเนี่ยก็เติมเข้าไปครับจะดรอปนะครับหรือว่าจะอะไรนะย้ำแล้วเหยียบแล้วตีหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องรองละ
1: ครับ
0: นะครับแต่หลักก็คือต้องมาจากเรื่องของการถ่ายน้ำหนักก่อนอย่างที่โปรเตบอกนะครับถ้าถ่ายน้ำหนักแล้วหมุนตัวนะครับแล้วดรอปมือเนี่ยเป็นส่วนเสริม
1: ครับ
0: ส่วนแก้สำหรับคนที่คล่อมจริง
1: ๆครับ
0: นะครับถ้าเกิดใครไม่คล่อมอยู่ก็สวิงไปธรรมดาได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ทั้งสองคนมีวิธีวัดว่าร่างกายเรายืดหยุ่นหมุนได้เต็มยังไงวัดยังไงได้บ้างครับตอนนี้ยืนรอทำหน้าบ้านผมเหรอถ้าความยืดหยุ่นที่ผมทำได้ง่ายๆคือหันหลังคุยกับชาวบ้านเอาที่ว่าตัวเรายืนหน้าหาอะไรสักอย่างนึงแล้วให้เพื่อนอยู่ข้างหลัง90องศาครับแล้วก็หันกลับไปให้ได้โดยที่ว่าเท้าไม่โยก
0: โอ้นั่นตึงมากนะนั่นแอดวานนะ
1: ยังทำได้อยู่นะ
0: ครับผม
1: แต่กลับไม่ได้แล้วนะ
0: มันมีเยอะเลยครับวิธีการวัดเนี่ยท่าน
1: อันนั้นเป็นแค่ส่วนเดียวอันนั้นเป็นแค่ส่วนเด
0: ีย
1: วแต่มีวิธีเยอะครับ
0: ข้อเอาแบบตอบเร็วๆง่ายๆสำหรับไม่ใช่โปรนะครับคุณสามารถที่จะยืดเหยียดร่างกายได้แล้วรู้สึกไม่เจ็บนะครับทำท่ามาตรฐานได้แล้วไม่เจ็บนะครับอย่างเช่นกางแขนแล้วก็หมุนตัวไป45องศาได
1: ้
0: 90องศาได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เจ็บ
0: ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันจะยืดเหยียดได้มากนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นกล้ามโอ้โหฟิตเนสทุกวันเลยแต่ไม่สามารถบิดตัวได้อันนั้นไม่ใช่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับ
1: อันนั้นแข็งแรงในแนว strength ไม่มี flexibility
0: ใช่ไม่มี flexibility มันไม่ได้เป็นการแข็งแรงแบบเชิงกีฬ
1: าน
0: ะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะวัดจริงๆเนี่ยให้ดูมาตรฐานของกอล์ฟฟิตเนสนะครับสำหรับคนเล่นกอล์ฟเขาจะมีกอล์ฟฟิตเนสโดยตรง
1: ผมนึกถึงโค้ชคนหนึ่งตอนที่ผมอยู่สิงห์แคมป์ฟอร์แชมป
0: ์ครับ
1: แกชื่อมาตินเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แกบอกว่าถ้า flexible มีอ่ะเป็นนักกีฬาเป็นแอทลีตแต่ถ้าเป็น strength อย่างเดียว
0: ครับ
1: เป็นโชว์กับแบก
0: เป็นพวกเด็กยกน้ำข้างสนาม
1: ใช
0: ่ ใช่นะครับคิดเร็วๆก็เดี๋ยวนี้มีเยอะมากโค้ชแท็กตัวพีท
1: แล้วที่พี่เจี๊ยบบอกว่าไม่เจ็บเนี่ย

0: หมายถึงหลังจากทำแล้วไม่เจ็บด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าการยืดเหยียดมันยืดได
1: ้ครับ
0: แต่การกลับมาอ่ะเราจะเจ็บ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวไล่ๆต่อไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ครับพี่เจี๊ยบเวลาพัตเตอร์ไปทีออฟมันก็ใช้ความรุนแรงกับพัตเตอร์เกินไปนะฮะโปเต้ครับนอกจากยิปในพัตแล้วมียิปในวงไหมครับวงสวิงทั้งสวิงยิปมันมีหลายอาการครับยิปมันมีหลายอาการมันจะเป็นทางด้านของระบบประสาทแล้วก็สภาพจิตใจผสมกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งสองท่านขอถามตอบตรงๆว่าสิ่งที่ชายไทยขาดคืออะไรจิตใจที่เหี้ยมเกรียมความมั่นใจน้ำหนักส่วนสูงหรือขาดโค้ชระดับมหาการครับขอบคุณครับไม่ได้ขาดอะไรเลยครับขาดอย่างเดียวครับทีมงานบริหารการแข่งขันหรือทีมงานลีกไม่ได้มาสนใจฝั่งเอเชียที่มีธงชาติเป็นประเทศไทยแค่นั้นครับเพราะว่าทีมงานแข่งขันเจ้าของลีกเขาสนใจญี่ปุ่นเกาหลีจีนสิงคโปร์มาเลย์หรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถเข้ามาคุยและมีผลประโยชน์ได้บ้างอันนี้เราพูดกันแฟงๆนะเพราะว่าการที่คุณเป็นเจ้าของลีกเจ้าของบริษัทที่จัดการแข่งขันอ่ะมันก็ต้องทำนึงเรื่องของกำไรผลงานอะไรด้วยถ้าลอง PGA มาทำแบบนั้นสิพี่จำได้ PGA ที่เขามีจัด PGA
1: โชว์
0: ไม่ PGA แคมป์สำหรับเยาวชน
1: อ๋อครับ
0: เขาจับแต่โซนอเมริกาแคนาดาอเมริกาเหนือ
1: ครับ
0: ถ้าเขาลงมาจัดเมืองไทยเขาก็จะเห็นไม่อยากเรียกว่าเพ้นในตมแต่อยากเห็นเขาจะเห็นว่าศักยภาพของคนไทยเราอ่ะเพียบเลย
1: ครับ
0: แต่แค่เราไม่มีเวทีไปยืนเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับผมฝั่งผู้หญิงมีนะครับฝั่งผู้หญิงเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องของนักธุรกิจบ้างนะครับหรือว่าสถาบันสอนกอล์ฟระดับโลกบ้างนะครับมาวิสิตเมืองไทยแล้วก็เอาสเกลมาด้วยเอาโค้ชมาด้วยเวียนไปตามแมตช์ทัวร์นาเมนต์แข่งขันต่างๆไปดูโปรนะครับคนไหนดีคนไหนชอบก็เข้าไปคุยทับทามเฮ้ยไปเล่นไต้หวันไหมเฮ้ยไปเล่นอเมริกาไหมอะไรไหมแบบนั้นเลยให้ทุนเรียนด้านนู้นนี่นั่นแต่ฝั่งผู้ชายเนี่ยครับด้วยความที่สังคมของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วคนเล่นกอล์ฟจริงๆแล้วฝั่งผู้ชายมันเยอะมากเยอะจนชนิดเรียกว่าเขามีตัวเลือกดีๆอยู่แล้วเยอะแยะมากมายตัวเลือกเขาก็เลยยังไม่มามองประเทศไทยว่าทำไมต้องมาเลือกที่ไทยและในขณะเดียวกันถามว่าฝั่งไทยเองเนี่ยถ้างั้นเราทำกันเองได้ไหมเรารวมตัวเป็นอะคาเดมี่เองได้ไหมแล้วแบบดึงความรู้พวกนี้มาพัฒนาพวกเรากันเองขึ้นไปจนกระทั่งถึงไปสู้เขาได้ไหมเรากำลังทำอยู่แต่ว่ามันก็ยังขาดองค์ประกอบอะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีเรื่องของสวิงเนี่ยเอาเป็นว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุยกันเรื่องไบโอเมคานิกสวิงนะครับจะมีคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วนำไปใช้จริงๆเนี่ยก็คือไม่น่าเกิน 10%
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยอย่างไปงาน PGA Show เนี่ยถ้าใครไม่รู้เรื่อง PGA Biomechanic Swing เนี่ยคุณเข้าไปเดินในงานนะครับคุณจะงงมากถ้าคุยเรื่องสวิงอ่ะคุณจะงงมากว่ามันคุยกันเรื่องอะไรวะอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเขาจะคุยกันเรื่องของกรูทละเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกละเรื่องนู่นเรื่องนี้คุยกันทุกอย่าง
0: เยอะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมระหว่างไทยกับฝั่งเรากับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันยังค่อนข้างไกลกันนะครับแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดด้อยเลยนะอันเนี้ยด้อยจริงๆก็คือสรีระครับสรีระของเราเนี่ยเห็นชัดๆเลยเอเชียนเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณพ่อของโปรสนม
0: ครับ
1: นะครับช็อตเพลย์ออฟนะครับหรือว่าช็อตอื่นๆก็ตามเนี่ยหลุม17นะครับหลุมเรามักที่จะต้องตีหลบน้ำไปทางซ้ายของแฟร์เวย
0: ์ครับ
1: แต่คู่แข่งสามารถตียัดข้ามน้ำได้หมดเลยครับนี่คือความเสียเปรียบของเรื่องของกายภาพสรีระจริง
0: ๆ
1: นะครับนี่สะดมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นมือหนึ่งไทยนะเรายังต้องตี
0: ถ้าพูดในมาตรฐานเดียวกันแบบวิเจี๊ยบบอกอ่ะถ้าจะเล่นในเวเดียวกันอ่ะเราเสียเปรียบเรื่องของ
1: เ
0: รื่องของสรีระ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเล่นในสไตล์ของเราเราก็สู้เขาได้อยู่แล้ว
1: เราเก่งคนไทยเนี่ยเก่งมากเทคนิคไทยเนี่ยหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นเรื่องเราเห็นจิ้งเหลนไฟนะครับเราเห็นโอ้ช็อตสารพัดพิษของโปรไทยชั้นนำเยอะแยะมากมายทีเดียว
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไอความเก่งแบบนี้มันเก่งแบบเราไม่ได้รวมองค์ประกอบความเก่งแล้วเอามาเป็น
0: มันเก่งเฉพาะตัวมันก็ปีลำบาก
1: ใช่แต่ของต่างประเทศเขามีการรวมองค์ความรู้แล้วพัฒนาต่อยอดได้ไง
0: ครับ
1: เราก็เลยค่อนข้างช้ากว่าเขานะครับอันนี้ต้องขอออกตัวว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ท่านทุกท่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีเครื่องมือ

0: วิเคราะห์สวิงจากทีมรถคันใหญ่มากจำนวนคนสอน30คนซ่อมอุปกรณ
1: ์ยี่ห้อหนึ่ง
0: ยี่ห้อหนึ่งทีมงานใส่หมวกใส่ชุดเหมือนกันเราไปนั่งดูซ้อมได้ใกล้
1: ๆแอบเอาความรู้ที่เขาสอนพอไปถามเขาพูดว่าไม่ได้
0: เขาสอนเฉพาะเกาหลีเท่านั้นเรียนเยาวชนมาร้อยกว่าคนมากินวันนอน3เดือนบ้านเรา
1: ลงทุนมาก
0: นี่คือส่วนหนึ่งที่คนเหล่านี้ขึ้นไประดับโลกได้ไม่มีสนามบ้านเขาแต่ข้ามได้ในหน้าหนาวอ๋อนักกอล์ฟมีทุนให้หมดจากบริษัทนั้นของไทยพ่อแม่ใจเองไอ้ตรงน
1: ี้นี่ไงองค์ประกอบแวดล้อมที่พูดถึง
0: อ
1: ันนี้ส่วนหนึ่งเลย
0: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่ได้ดึงเข้ากันวงการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะแต่ของไทยเราจะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อมันดังแล้วครับผมพูดได้แค่นี้หนึ่งจะเคยคนที่เคยประสบเหตุอะไรแบบนี้มาเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือถ้าคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้เป็นจุดดึงดูดที่มีผลประโยชน์จากเขาได้เขาก็จะไม่สนใจคุณอยู่แล้วครับในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติ
1: ก็เอาเป็นว่าพูดรวมๆว่าองค์ประกอบแวดล้อมเราเนี่ยยังสู้ต่างชาติไม่ได้ตรงนี้
0: ใช่
1: นะครับ
0: เพราะต่างชาติเขาสอนให้คนเราให้ซึ่งกันและกัน
1: นะครับ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับนะฮะ
1: ทั้งเรื่องเอาเรื่องของกอล์ฟด้วยนะครับเรื่องขององค์ประกอบในกอล์ฟเนี่ยองค์ความรู้นะครับหรือว่าเรื่องของความพร้อมต่างๆเนี่ยเรายังไม่เหมือนเขานะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณพิรัตปาดบอกว่าถ้าสรุปเรามีระบบ 3G แต่คนอื่น 5G
0: เกินครับเกิน
1: มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเดียวพี่เรื่องของวิธีคิดด้วยนะครับในเชิงบริหารก็เหมือนกันบ้านเราเนี่ยองค์กรที่ขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าใช้คำว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าสมาคมกีฬาที่รับผิดชอบคือเขารับผิดชอบขอบเขตเขาคือรับผิดชอบทีมชาตินะครับไม่ได้มีใครหน้าที่ในการบริหารกีฬากอล์ฟทั้งกีฬาให้มันไปข้างหน้า
0: 3G
1: ใช่3G มันเป็นถ้าพูดมุมในเฉพาะเทคโนโลยีนะ
0: อ
1: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งเราก็ยังเป็นรองเขาเยอะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันองค์ประกอบอื่นอีกพี่เราตามเขาหลายเรื่องจริง
0: ตอนนั้น
1: ครับยกเว้นเรื่องเดียวที่เราสู้ได้คือนักกีฬาเราเก่ง
0: ตอนนั้นเคยฟังอะไรนะ 3G ตอนนั้นที่ฟังของบริหารเขาจะบอกว่ากอล์ฟเกมแล้วก็กาย
1: ครับ
0: คือกีฬากอล์ฟการแข่งขันก็คือเกมก็คือทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: กายก็คือคนเล่น
1: เ
0: รามี 3G ใช่แต่อีก 2G ที่ของเขามีต่างประเทศคือเขามีอะไรนะ government กับ gift
1: ครับ
0: government คือข้างหลังเลยแต่ gift คือการที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนั่นเองครับ
1: อ่ะเวลาหมดแล
0: ้
1: ว
0: เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ SMS เลยวันนี้ผมก็ไปเจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร
1: ์คร
0: ับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นประจำทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2569ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569แม่กลองจ่อเพิ่มการระบายเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ท้ายน้ำเพิ่มนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีระบายท้ายเขื่อน 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากเขื่อนจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้น กรมชลประทานประเมินว่าเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาโดยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นจริงจึงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6จึงต้องบริหารการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำตอนบนโดยล่าสุดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรจึงทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเฝ้าระวัง8ตำบลได้แก่ท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าชาวสวนมะละกอเทโพโอดน้ำท่วมตายยกสวนสูญรายได้วันละ 2,000 นายกฤษณะคงดีชาวบ้านเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพาดูสวนมะละกอเนื้อที่ประมาณ8ไร่ซึ่งปลูกแบบสวนผสมระหว่างกล้วยน้ำว้ามะเขือพวงตะไคร้และพริกหลังถูกน้ำท่วมต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ส่งผลให้มะละกอที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนายกฤษณะเปิดเผยว่าก่อนเกิดน้ำท่วมสามารถเก็บมะละกอส่งขายตลาดมีรายได้วันละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทแต่หลังน้ำท่วมเข้าสวนรายได้ดังกล่าวต้องหายไปกับสายน้ำนอกจากนี้พืชชนิดอื่นทั้งมะเขือพวงตะไคร้และกระเจี๊ยบพืชสวนผสมอีกหลายชนิดได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันทำให้เสียโอกาสในการขายพืชผักในช่วงที่มีราคาแพงโดยประเมินมูลค่าผลผลิตที่เสียหายตลอดฤดูกาลและค่าใช้จ่ายในการปลูกใหม่ประมาณ 200,000 บาทโดยในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังได้เอ่อท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วระดับน้ำในสวนสูงเกือบ1เมตรส่งผลให้พืชผลได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ตามปีนี้ยังถือว่าโชคดีที่เขื่อนเจ้าพระยาสามารถบริหารจัดการและระบายลงได้อย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำลดลงในเวลาต่อมา
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแฮร์รี่เคนเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกทีมท็อปรายงานว่าแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษใกล้จะต่อสัญญาใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกออกไปแล้วหลังการเจรจาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายโดยสัญญาใหม่จะเซ็นกันเป็นเวลา3ปีสำหรับเคนเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากับทีมเสือใต้แล้วและสัญญาจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้แต่จากการที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปถึง152ประตูจาก154นัดทำให้ทั้งสองฝ่ายอยากร่วมงานกันต่อไปและมีการเปิดการเจรจากันไปแล้วซึ่งเคนก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าจะมีการคุยสัญญาใหม่กันแน่นอนขณะที่แฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์สที่อยากเห็นอดีตกัปตันทีมรายนี้ย้ายกลับมาค้าแข่งกับทีมก่อนเลิกเล่นเพื่อทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของอารันเชเรอร์อาจจะต้องผิดหวัง
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับโลกสูงขึ้นหลังจบฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026และยังเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนโดยจากผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้แม้คะแนนทีมชาติไทยจะลดลง 0.85 แต่ทีมชาติไทยที่เดิมอยู่อันดับ94ก็ยังขึ้นไปอันดับ93ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดของอาเซียนขณะที่ทีมชาติจีนตก3อันดับมาอยู่ที่94และบาเรนอยู่ที่97ด้านแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนอย่างอินโดนีเซียที่ชนะทีมชาติไทยในการดวลจุดโทษขึ้น1ขั้นอยู่ที่117ส่วนเวียดนามยังอยู่ที่99
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network หลวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปอัปเดตตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกันหน่อยครับสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่3ตุลาคม2569นะฮะอันดับ1เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ3.9 ล้านจะตีว่าเป็น4 ล้านก็ได้นะขาดอีกนิดหน่อยนะฮะ2เป็นมาเลเซีย2.9 ล้านครับก็ต่างกันราวๆ1 ล้านพอดีเลยนะครับอันดับ3เป็นอินเดีย1.7 ล้านนะครับ4เป็นรัสเซีย1.2 ล้านแล้ว5เป็นเกาหลีใต้800,000ครับเราไปกันที่6 7 8 9 10กันต่อนะฮะไต้หวันครับ800,000ญี่ปุ่น700,000นะครับอเมริกา760,000สหราชอาณาจักร736,000นะครับอันดับ10เป็นเยอรมัน640,000เยอรมันแปลกนะฮะชอบประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปัจจัยนะฮะที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่กระตุ้นในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับจีนเนี่ยก็จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากมีวันหยุดวันชาติจีนนะครับในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาโอ้โหสูงมากนะครับบวก 41.98% 42% ก็ได้นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะในส่วนของตัวเกาหลีใต้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากวันหยุด Nation Foundation Day นะฮะก็บวก 3.66% ครับอินเดียก็มีปัจจัยบวกเหมือนกันนะครับจาก ุปสงค์หรือความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะฮะมีจำนวนนักท่องเที่ยวบวก 16.53% ครับก็สำหรับในส่วนของกลุ่มตลาดระยะไกลนะฮะก็นักท่องเที่ยวชะลอตัวเนื่องจากตลาดส่วนใหญ่พักนะฮะก่อนที่จะเดินทางต่อในช่วงของไฮซีซั่นครับอ่ะก็เป็นปัจจัยบวกสำคัญนะครับในส่วนของตัวเลขนักในแง่ของรายได้นะครับก็จำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตอนนี้อยู่ที่1,100,000นะครับล้านนะครับบาทนะครับในส่วนของตัวกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นไทยเที่ยวไทยนะครับ900,000,000 บาทครับโดยประมาณนะ920,000นะครับโอเคก็เป็นในส่วนของตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับที่ไปกันที่อุณหภูมิกันหน่อยนะฮะเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวแล้วมั้งอีกไม่กี่วันนะครับก็น่าจะเข้ากันแล้วนะฮะที่ดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิเช้านี้11 องศาเซลเซียสครับก็เย็นต่อเนื่องสำหรับดอยอินทนนท์นะฮะสบายสบายครับถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปนะก็ขอชวนไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ครับพี่กายหนูใสยังฮะฝากต่อสายพิกาด้วยครับไปกันที่งานบุญงานประเพณีกันหน่อยครับขอเชิญเที่ยวงานออกพรรษางานบุญเขาพระงามเทโวโรธนะนะครับสุสานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะครับที่ลบจังหวัดลบบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาและความงดงามของประเพณีไทยโบราณนะฮะเนื่องในงานออกพรรษาในงานเขาพระงามเทโวโรหณะแม่ผมสะดุดตรงนี้สักทีเลยครับประจำปี2169นะฮะสักการะหลวงพ่อใหญ่สืบสานวิถีข้าวต้มลูกโยนสัมผัสมนต์เสน่ห์หยาดวันนอนพักนะครับจะจัดวันที่27ตุลาคมเป็นวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปในช่วงเช้านะครับที่วัดสิริจันทร์นิมิตวรวิหารนะครับหรือวัดเขาพังงามนั่นเองที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับก็มีพิธีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะก็โยนให้กับทางพระสุสงฆ์นะครับโยนลงบาตรนะที่เดินลาดลงมาจากบันไดหน้าเชิงเขานะครับก็เปรียบเสมือนภาพจำลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพบกับขบวนนางฟ้าเทวดานำโดยนางเอกมีใบมิ้นด้วยนะใครก็ไม่รู้อยากไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็กราบขอพรหลวงพ่อใหญ่นะฮะแล้วก็ชมดอกไม้ถิ่นความงดงามของดอกหยาดวานรพักนะครับเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะพี่กามาแล้วพี่กาสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณเมงครับสัญญาณชัดเจนไหมครับ
8: ชัดเจนครับผม
9: ครับวันนี้อยู่นอกสถานที่ครับก็เลยต้องเช็คสัญญาณกันซะหน่อย
8: ต่ออีกนิดนึงได้ไหม
9: ได้เลยครับ
8: ครับก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีปรับในส่วนของตัวตำแหน่งผู้บริหารเรียบร้อยแล้วนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นใครก็เข้าไปดูได้ที่เพจ Variety Travel แปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ
9: ก็เป็นการเขาเรียกว่าทัฟเฟิลตามฤดูกาลเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทุกท่านก็มีความสามารถแบบว่าจะได้มีหลายๆมุมไปสร้างเสริมให้ประเทศเราในเรื่องการท่องเที่ยวแข็งแรงเนาะอะไรนั้น
8: แต่ก็มีในส่วนของตัวซึ่งก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของท่องเที่ยวของรายการเรานะฮะในเรื่องของแนวคิดนะครับที่ทางการท่องเที่ยวจะใช้4ยุทธศาสตร์หลักนะครับภายใต้แนวคิด The Year of Transformation นะครับก็เปลี่ยนผ่านการเติบโตเชิงปริมาณสู่คุณค่านะครับก็มีปรับสมดุลโครงสร้างตลาดยกระดับคุณค่าประสบการณ์ท่องเที่ยวสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่แล้วก็มีกำลังทุกภาคส่วนเพื่อผ่านเปลี่ยนผ่านองค์กรและอุตสาหกรรมนะฮะมีเป้าหมายด้วยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ความหมายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะ
9: สุดยอดเลยนี่ก็จริงๆแล้วเราก็จะต้องถึงเขาเรียกว่าจริงๆแล้วหลายประเทศคุณเม่ง
8: ครับ
9: เขาปรับตัวไปก่อนหน้าเราเยอะมากนะก็คืออย่างเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องความเป็นแบบถ้าพูดบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของผู้เยี่ยมเยือนหรือ visitor economy เนี่ยก็คืออย่างไต้หวันหรืออย่างออสเตรเลียหรืออย่างออสเตรียหรืออย่างประเทศทางยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็ไปปรับเรื่องนี้ไปหมดแล้วรวมทั้งจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็เก็บตัวเลขแบบนี้ไปหมดแล้วก็คือใช้ลักษณะของมูลค่าแหละคุณเม่งมาเป็นตัววัดกัน GDP ของการท่องเที่ยว
8: ครับอยากรู้แค่นั้นเองอยากรู้แค่นั้นเองครับพี่ก้าวว่าเราจะรวมหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้ของกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมื่อไหร่
9: อ๋อก็โดยรถแมป อันนี้เปิดเผยโดยทางต่อสละครนะก็คือสำนักงานที่เป็น HR ของรัฐบาลแล้วกันHR แบบเวลาพูดตัวย่อแล้วมันอธิบายยากนะก็คือ HR ฝ่ายบุคคลของรัฐบาลเนี่ยก็เบื้องต้นก็คือมีเป้าหมายตามโรดแมปของรัฐบาลเนี่ยเขาจะอยากให้จบทุกอย่างเนี่ยสิ้นปีนี้เพื่อต้นปีหน้าเนี่ยควบรวมได้เข้าสู่กันเขาเรียกว่าเข้าสู่สภาได้ครับก็คือจริงเดินทางไปเยอะมากนะคุณเหม่งหมายความว่าเพราะว่าภารกิจของพี่ๆหรือภารกิจของกระทรวงอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วคุณเหม่งก
8: ร
9: มมันก็ถูกเรียกว่าเคลื่อนย้ายถ่ายเทมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วมันมีความนิ่งในระดับหนึ่งแล้วเรื่องของกรมการท่องเที่ยวเรื่องของททนะครับแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็มีภารกิจของเขาชัดเจนหมายความว่ามันเป็นการแบ่งเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวออกไปอย่างชัดเจนเนาะมันไม่ได้เป็นกระทรวงใหม่อะไรจริงๆ 100% คุณเหม่งเพียงแต่ลักษณะการควบรวมนั้นจะทำให้เกิดการบูรณาการมากขึ้นน่ะนี่พูดศัพท์แบบเวลีราชการนะ
10: แต่ว่าก็จะมีอีกหน่วยงานนึงที่ต้องมารวมด้วยหรือเปล่าพวกกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในรูปแบบของบริษัท
9: ซีเซ็ดซีเซ็ดใช
10: ่
9: ไหมคืออันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหน่วยงานแบบทีเซ็ดหรือองค์การส่งเสริมการประชุมนานาชาติเนี่ยเขาภารกิจเขาคล้ายๆ BOI คุณเหม่ง
10: อ๋อก็จะไม่เข้ามารวมด้วย
9: เขาก็อยู่สำนักนายกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องการการขับเคลื่อนจากระดับผู้นำแล้วก็ไม่ได้เดินทางเพื่อมาควบรวมใดๆแล้วก็จริงๆแล้วโดยในอดีตเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่กับสำนักนายกนะคุณเหม่งก่อนที่จะมาอยู่กระทรวงท่องเที่ยวเพราะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะภารกิจของการองค์การส่งเสริมทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภารกิจหลักของที่จะเป็นผู้นำต้องขับเคลื่อนเนาะผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีก็จริงๆมันอยู่สำนักนายกก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วมันเป็นโครงสร้างนั้นมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเผอิญว่าเรามีการควบรวมเรามีการสร้างกระทรวงใหม่ในเมื่อถอยหลังกลับไปเมื่อเราทั้ง20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้น10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นคราวนี้วิธีการผ่าหรือการเปลี่ยนผ่านน่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะหมายความว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าทางทีเซปอ่ะท่านก็จะอยู่สำนักนายกเหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทีเซปอ่ะทำงานครอบคลุมกับททอยู่แล้วนะคุณเหม่งคือพี่ทีเซปพี่ทีเซปนี่เขาแม่นแฟนแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บแล้วก็มีช่องทางที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังแล้วก็จะได้นึกออกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หมายความว่าองค์การต่างๆของประเทศไทยอ่ะมันแบ่งเป็นไซโลใช่จริงๆนะแต่มันโครงสร้างของการบริหารอ่ะมันถูกแบ่งเป็นไซโลเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ที่เขาทำงานแบบเชื่อมต่อในระดับกลางล่างเนี่ยเขาทำงานกันแนบแน่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ต่างคนต่างทำอ่ะเขารู้ก็คือเวลาไปมุดเราไปรถโชว์ทีนึงนะคุณเหม่ง
10: ครับ
9: สภาพคุณเหม่งก็เคยไปแหละคุณเหม่งก็เคยเห็นแหละก็จะมีพี่ๆททพี่ๆทีเสร็จพี่ๆสมาคมต่างๆก็ไปรวมกันหมดแหละมันก็ถูกเขาเรียกว่าบูรณาการไปร่วมกันในวันเดียวกันในที่แห่งเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะอยู่คนละหน่วยงานกันก็ตามเขาก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วว่าสมมติว่าสมมติเราเป็นลูกค้านะสมมติเราเป็นลูกค้าคนนึงจากประเทศเยอรมนีเราอยากจัดการประชุมททก็จะผายมือมาเลยนี่เลยครับติดต่อกับคนนี้ได้เลยนี่เลยองค์การส่งเสริมการจัดการประชุมอะไรเงี้ยหรือถ้าจะติดต่อเรื่องเขาอยากได้โรงแรมไม่เลยสมาคมโรงแรมอยากได้เครือข่ายโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการก็อยู่ในมือที่ททเรียกว่ามีถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเรามีคอนเนคชันละกันอยู่แล้วมันก็ต่อเนื่องกันอยู่แล้วมันทุกคนไม่ได้แต่ทุกคนก็เป็นนางกวักอ่ะ
10: ช่วยกันนะทำงานดึงดูดนักท่องเที่ยวฮะคนละไม้คนละมือ
9: ใช่แต่ว่าผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วผ่าทำไมแล้วผ่าทำไมจะผ่าไปเพื่ออะไรประโยชน์อะไรสิ่งที่ดีขึ้นก็คือสิ่งนี้ครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยก็จะเริ่มมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวเองเป็นเจ้าของร่วมกันในกระทรวงคือไม่ได้เป็นเจ้าของททไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่หมายความว่าที่ตัวเองมีเพื่อนข้างๆห้องเนี่ยเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเป็นเจ้าของก็คือกรมศิลปากรก็คือโบราณสถานซึ่งต้องยอมรับว่ามีพลังดึงดูดนะคุณเหม่งโบราณสถานเนี่ยแบบว่าฉะนั้นหมายความว่าการจัดการแบบบูรณาการความคิดความทันสมัยหรือการใช้อีเวนต์เพื่อลีดแบบว่าเป็นฟังก์ชันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับประวัติศาสตร์ก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นและเกิดได้มากขึ้นในขณะที่มีการอนุรักษ์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคุณเหม่งเน
10: ี่
9: ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าบูรณาการเพราะภายใต้การดำเนินการของท่านรัฐมนตรีคนเดียวกันไงมันก็จะไปเคลื่อนตัวเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นเนี่ยก็อยู่ดีๆซึ่งเมื่อก่อนต้องยอมรับว่ากระทรวงท่องเที่ยวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยคุณเหม่งข้อที่1ข้อที่2อันนี้เรื่องฟิล์มคุณเหม่งจะเข้าใจดีมากขึ้นอีกสารพัดเลยล่ะเรื่องการดึงดูดการลงทุนทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ ก็คือเมื่อก่อนอ่ะทอก็เป็นเขาเรียกว่าเราถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นทูตไปดึงดูดซีอื่นๆมาเนาะที่แบบว่าเขาเรียกกองถ่ายฮอลลีวูดกองถ่ายบอลลีวูดโน่นนี่นั่นไปกวักมือมาอ่ะเนี่ยเรียกแบบขำๆแบบประเทศไทยก็ให้เห็นภาพก็คือก็เป็นนางกวักเป็นนางกวักที่น่ารักอ่ะเก่งๆด้วยเป็นนางกวักที่กวักเก่งมากกองถ่ายเขาก็มากันแต่ว่าเขาต้องมาขออะไรเขาต้องมาขออนุขอการเข้าการถ่ายทำก็จะมีกองภาพยนตร์ของกระทรวงกรมการท่องเที่ยวใช
10: ่
9: ไหมแล้วก็ว่าเสร็จปุ๊บก็จะมีกองอนุมัติกองถ่ายภาพยนตร์หรือบทนู่นนี่นั่นของกระทรวงวัฒนธรรมอีกมันก็กลายเป็นทำงานอยู่สองกระทรวงเนาะสองแหล่งซึ่งก็กลายเป็นกว่าจะผ่านไปถึงมันก็ไกลฉะนั้นการควบรวมก็ดีเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเอามารวมกันซะก็ขอที่เดียวกระทรวงเดียวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกวักเข้ามาดูแลเขาเรื่องการถ่ายทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วยคุณเหม่งถูกไหมเพราะท่องเที่ยวมีตำรวจท่องเที่ยวมีอาสาอสท่องเที่ยวมีแท็กอะเจ้าหน้าที่แท็กที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเครือข่ายของต่างจังหวัดก็จะช่วยดูแลของพวกนี้ได้อีก
10: พวกนี้นี่ดูหมดเลยในแง่ของกองถ่ายเถื่อนด้วยนะฮะก็ต้องมีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาควบคุมกัน
9: ใช่ก็กลายเป็นเลกูเลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นการรวมศูนย์เลกูเลเตอร์คุณเหม่งเลกูเลเตอร์ท่านผู้ฟังอาจจะบอกเรื่องมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้คุ้มกฎละกันเนาะผู้ดูแลกติกาผู้มันรวมทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือนะหรือฟาซิลิเทเตอร์ด้วยนะก็คือผู้คุ้มกฎรวมทั้งเป็นคู่ผู้สนับสนุนนะมันคนๆเดียวกันก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่แหละก็จะกลายเป็นเจ้าภาพหลักของการดูแลกองถ่ายข้ามชาติและเจ้าภาพหลักของการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยหรือกองถ่ายไทยเพื่อให้ไปต่างประเทศคุณเมง
10: ฮะ
9: มันเป็นขาไปขากลับเลยนะทั้งคู่มันก็จะกลายแล้วก็รวมทั้งพวก CPPCEA ที่เป็น Creative Economy ทั้งหลายนะฮะก็ทำงานอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่งั้นมันแยกส่วนเนี่ยเห็นเลยว่าประโยชน์ของการควบรวมมันดีขึ้นอย่างมหาศาลครับเพราะมันทำให้หน่วยงานนี้มีพลังในการทำงานมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะควบรวมคุณเมงนี่แหละอันนี้แต่คราวนี้แล้วว่าบอกอ้าวแล้วกีฬายังไงล่ะกีฬาก็จะไปมุ่งหวังเรื่องอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปครับก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเลิศกีฬาเพื่อเศรษฐกิจกองเศรษฐกิจการกีฬาก็ต้องเกิดขึ้นแยกออกไปเพื่อเขาเรียกว่าส่งเสริมการจัดการกีฬาเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มทั้งความเป็นเลิศและทั้งระดับมืออาชีพนี่ไงรวมทั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เกี่ยวข้องก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคและในแต่ละสถาบันเนาะก็จะกลายเป็นการผลักดันให้มืออาชีพด้านการกีฬาเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งสมาคมกีฬาอย่างเดียวคุณเม่ง
10: ในแง่ของกิจกรรมในเรื่องของท่องเที่ยวก็พูดง่ายๆว่ามีต้นทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละนะฮะ
9: ใช่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็คราวนี้พอกระทรวงใหญ่ขึ้นคุณเม่งมันต้องเอามาว่ามันใหญ่ขึ้นจริงๆนะใหญ่ขึ้นเนี่ยกระทรวงใหญ่ขึ้นงบประมาณที่สามารถขอได้มันก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกนะคุณเหม่งเนาะเพราะก่อนมันแบ่งไปท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปแบ่งกีฬาด้วยแบ่งท่องเที่ยวด้วยกลายเป็นงบมันก็ซินิจายอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการทำงานบางอย่างที่มันซับซ้อนกันมันก็จะบูรณาการเช่นตัวโป๊ะเขาจะรู้เลยโปรโมทก็ไปกับททเลยททก็ทำดูทุกมิติทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เลยถูกไหมฮะมันมีก็ต้องมีส่วนงานบางส่วนงานที่ปรับตัวส่วนที่เป็นคนที่บูรณะแหล่งคนที่ดูแลแหล่งก็มีงบในการดูแลแหล่งมากขึ้นรวมทั้งมีการเรียกว่าส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเต็มของแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีกคุณเหม่งมันโบราณสถานนี่ต้องยอมรับนะรอบๆโบราณสถานมันมีชุมชนอีกนะคุณเหม่ง
10: ครับ
9: ชุมชนนั้นก็มีพี่คนนึงมีน้องเล็กอีกคนนึงก็คืออพทครับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษครับซึ่งเขาทำได้เก่งมากๆเลยนะในเรื่องของจังหวัดน่านหรือสุโขทัยหรือแหล่งมรดกโลกในอดีตต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็ไปทำที่น่านสำเร็จแล้วทำเกาะช้างสำเร็จอย่างดีเนี่ยก็จะกลายเป็นข้างๆถ้าคุณเหม่งนึกภาพหรือท่านผู้ฟังนึกภาพอ่ะข้างๆของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานเช่นศรีสัชนาลัยก็จะมีบ้านหมู่บ้านโน่นนี่นั่นหรือน่านอย่างเงี้ยนะมีมรดกโลกมีว่าที่มรดกโลกยังไม่ได้เป็นน
10: ะ
9: ว่าที่มรดกโลกอยู่ตรงกลางแต่รอบๆอ่ะมันมีชุมชนอีกเพียบเลยซึ่งอพทก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปและมันก็จะเหมือนมันก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจเรียกว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นรากเลยนะรากของประเทศไทยเลยอ่ะเนี่ยมันเห็นไหมพอมันอยู่รวมกันปุ๊บความง่ายและความเข้าถึงมันเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นคุณเม่งนี่แหละนี่คือพื้นฐานของให้เห็นภาพรวมคร่าวๆเนาะพอท่านเห็นภาพรวมท่านก็อ๋อมันซินิจายหรือมันเป็นการรวมศูนย์เพื่อให้เกิดพลังที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับ
10: ในขณะที่ทรัพยากรเรื่องของท่องเที่ยวของไทยวัฒนธรรมก็เรื่องหนึ่ง แต่ว่าในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็อีกเรื่องนึงด้วยนะพี่ก
9: าถูกต้องคราวนี้ไอ้แหล่งท่อง
10: เที่ยวมารวมกันก็มันจะพี่มหาใหญ่ไปหน่อย
9: ใหญ่ไปหน่อยอันนี้ก็อีกโลกนึงแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนเนาะคราวนี้ถ้าท่านไปเห็นแบบว่าเนี่ยแหละโรดแมปของกระทรวงดูสิกระทรวงทรัพย
10: ์กระทรวงทรัพย์
9: ตอนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชื่อยาวก็เขาก็ควบไปรวมไปทีนึงแล้วคุณเมง เขาก็ขยายกระทรวงมาแล้วรอบนึงอ่ะว่าง่ายๆนะกระทรวงทรัพย์มีกรมอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะมีคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอันนั้นอ่ะก็เรื่องของทรัพยากรและการอนุรักษ์จริงๆก็คือเขามีบทบาทหน้าที่นั้นคราวนี้แหล่งท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเลนี่แหละภูเขาหาดทรายชายทะเลเนี่ยมันก็มีความเปราะบางคุณเมงที่เรารู้กันซึ่งก็เหมือนกับอุทยานแห่งชาติเอ้ยขอโทษครับเหมือนกับโบราณสถานนะมันมีความเปราะบางแต่ความเปราะบางนั้นมีเจ้าภาพอยู่แล้วคราวนี้วิธีการนำคนเข้าไปสู่ความเปราะบางนั้นก็ไม่ซับซ้อนอะไรก็ต้องเป็นการทำงานร่วมมือกันคราวนี้ถ้าจะมาควบทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะแต่มันก็ต้องมีการมันมีเขาเรียกว่ามันมีช่องทางที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วด้วยติ๊กเก็ตอ่ะคุณเม่ง
10: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลรักษาในแง่ของความยั่งยืนให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่กับไทยไปนานๆนะฮะเอามารวมทางฝั่งของวัฒนธรรมท่องเที่ยวตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะ
9: ไม่เหมาะ
10: สักเท่าไหร
9: ่ไม่เหมาะเพราะว่ามันมีมิติเรื่องลมฝนฟ้าอากาศด้วยคุณเม่ง
10: ใช่ไ
9: หมว่ามันมีมิติเชิงอื่นๆที่มากกว่าเศรษฐกิจด้วยมันมีมิติเชิงทรัพยากรจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นมิติทางวิทยาศาสตร์จริงๆคุณเม่งมันเป็นจริงกระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์นะเป็นกระทรวงกึ่งวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะ
10: ครับก็เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะต้องไปเรียนด้วย
9: แต่ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นศาสตร์เชิงศิลป์นะ
10: เรียนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แค่นั้นเอง
9: ใช่ๆเป็นแบบวิทย์มีวิทย์บ้างในส่วนโบราณคดีแต่ว่าในส่วนจริงๆมันเป็นศาสตร์เชิงศิลป์เพราะฉะนั้นหมายความว่าเด็กวิทย์กับเด็กศิลป์นะมันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทำงานร่วมกันไม่ได้นี่เขาก็ทำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดีเนาะ
10: แต่ต้องเติม business ในเรื่องของการตลาดเข้าไปมันก็จะ perfect ในแง่ของการทำในเรื่องของท่องเที่ยว
9: ใช่ซึ่งอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยอ่ะเราเป็นนักท่องเที่ยวเลยคุณเหม่งเรารู้เลยว่านักท่องเที่ยวถ้าเราทำท่องเที่ยวเราอาจจะมีมุมของความคิดเชิง marketing เยอะเนาะแต่ในเชิงของทรัพยากรเขาก็ต้องพร้อมปิดบางที่ที่มันใกล้แย่หรือแย่เช่นอย่างเช่นกรณีซีมิลันหรือซูรินทร์นะคุณเหม่งถูกปะก
10: ็
9: คือปิดหรือกรณีพูดกันตามตรงเลยก็เห็นเลยเนาะอปท.ทำหน้าที่ทำกระเช้าขึ้นทำชุมชนรอบภูกระดึงนะทำ EIA ฮะทำการสวมรวมสิ่งแวดล้อมเพื่อทำกระเช้านู่นนี่นั่นทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อขึ้นไปถึงสู่ยอดแต่ลักษณะการปิดเปิดก็ต้องการเป็นกระทรวงทรัพย์เป็นคนดูแลกรมอุทยานก็ต้องเป็นคนแบบช่วงนี้ปิดให้ภูกระดึงฟื้นฟูหรือ role of role ก็คือกฎกติกามารยาทในการที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตัวที่เมื่ออยู่ในบนยอดหรือเมื่อการเดินทางขึ้นผ่านข้ามผ่านไปสู่เขตอนุรักษ์ซึ่งมีทั้งสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอ่ะก็ต้องกลายเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมมันเพราะฉะนั้นหมายความว่ากติกาเปิดปิดนู่นนี่นั่นทั้งหาดทรายชายทะเลภูเขาก็ต้องเป็นของกรมอุทยานและกระทรวงทรัพย์แต่พอกติกาแต่คนที่นำคนมาเพื่อให้เคารพกติกานั้นก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่ไงแ
10: ข
9: ่งโรกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการแยกส่วนที่เหมาะสมแต่มันมีการแยกส่วนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ควบรวมมันซะก็ไม่แปลกอะไรคร
10: ับ
9: นี่เลยคราวนี้เล่าขยายนิดเดียวท่านผู้ฟังจะได้นึกภาพออกมีเคยมีการควบรวมที่แปลกกว่านี้ในต่างประเทศด้วยนะคุณเม่งก็คือมันไม่เรียกว่าการควบรวมหรอกเรียกว่ากระทรวงชื่อกระทรวงที่แปลกๆเนี่ยอย่างเช่นอย่างเกาหลีนี่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเหมือนเราเอง
10: ครับ
9: ก็คือผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขาเข้าก็คือคนมาเสพซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีแล้วผลักออกไปต่างประเทศเป็นระดับนานาชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเคพาวเวอร์ถูกไหมเนี่ยก็เป็นแบบเกาหลีแต่ญี่ปุ่นอ่ะกระทรวงรางและการท่องเที่ยวอ่ะคุณเหม่งคิดดูดิมันไม่เกี่ยวกันเลยนะมันแทบจะไม่เกี่ยวแต่ในอดีตญี่ปุ่นพัฒนาประเทศด้วยการใช้รางครับก็คือรถไฟ
10: มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบรางที่เข้าถึงทุกชุมชนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขา
9: ใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยพอเล่าไปแล้วคุณเหม่งจะพอนึกออกกระทรวงรางและการท่องเที่ยวนี่ของญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือใช้ระบบการใช้รางแล้วเขาก็พบว่ารถไฟเขาสามารถแล่นเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเต็มเลย
10: ครับ
9: เขาก็เลยสร้างเขาเรียกว่าเอาสถานีรถไฟเป็นหับของการท่องเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะขออนุญาตที่เอ่ยนะครับแต่ว่าให้ท่านเห็นมิติคุณเหม่งก็จะกลายเป็นว่ามีทอทอทออยู่ตามสถานีรถไฟอ่ะถูกป่ะ
10: ก็ดีแล้ว
9: คือเจ้าที่ไปสามารถแนะนำคุณเหม่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปอันนี้ได้ไปอันนั้นได้เดินอันนี้หมู่บ้านอันนั้นถูกไหมเป็นอย่างนั้นเลยนะทุกสถานีรถไฟที่เป็นสถานีรถไฟระดับหมู่บ้านเลยนะถูกไหมเนี่ยมันเป็นผลผลิตจากกระทรวงรางและการท่องเที่ยวคราวนี้ประเทศไทยก็เคยเป็นแบบนั้นนะในอดีตสมัยจอมพลสฤษดิ์อ่ะคุณเหม่งก่อนจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีกระทรวงมีกรมรถไฟการรถไฟนี่แหละการรถไฟเป็นคนแรกที่เริ่มเรื่องการท่องเที่ยวนะคุณเหม่งเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนททรากเง่าอยู่กับการรถไฟนะ
10: โอ้ครับครับ
9: ก็คือเราก็ใช้โมเดลของญี่ปุ่นนั่นแหละคุณเหม่งก็คือผลิตทางรถไฟเข้าไปในชุมชนต่างๆแล้วก็มีการท่องเที่ยวไปกับรถไฟครับคุณเหม่งครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่แบบสถานีแม่น้ำสถานีน้ำตกอะไรแบบนี้สถานีเราจะเห็นชื่อสถานีคลองนาลายเห็นไหมคุณเหม่งลองนึกค่อยๆนึกภาพตามมันเป็นสถานีที่แหล่งท่องเที่ยวจริงๆด้วยแหละ
10: เมื่อก่อนนั่งรถไฟไปพักตากอากาศอย่างที่หัวหินก็ไปลงที่อะไร
9: ที่หัวหิน
10: ปฏิพัทธ์สวนสดปฏิพัทธ์ลงพอลงปุ๊บก็มีที่พักเรียบร้อยเลยของทหารเรือ
9: แล้วมีโรงแรมรถไฟสมัยก่อน
10: ครับ
9: มีโรงแรมรถไฟน
10: ี่ในหลายๆจังหวัดเลยเนี่ย
9: เชียงใหม่ถูกป่ะอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมมีเชียงใหม่เขาใหญ่มีอะไร
10: ฉะเชิงเทราก็มีไม่มี
9: โรงแรมรถไฟมีฮะโซฟีเทลปัจจุบันครับ
10: โอ้ครับ
9: นั่นแหละมีโรงแรมรถไฟคุณเหม่งเมื่อก่อนมีโรงแรมรถไฟเต็มเลยคือเป็นที่ของการรถไฟที่สร้างโรงแรมเพื่อนี่แหละผมกำลังบอกว่ามันต่อยอดออกไปจากระบบคิดเรื่องรางนี่แหละแต่หลังจากนั้นรางประเทศไทยมันไม่ได้เติบโตไปตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับ
10: แต่นะตอนนี้เนี่ย10:30 นแล้วครับพี่กาเดี๋ยวเราคงต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
9: ครับ
11: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
12: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049 บาทเหลือเพียง1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับผมหมิงพันธ์แล้วก็พี่ก้าลินทอนครับ
1: ครับครับเมื่อกี้พูดค้างไว้
0: เลยเดี๋ยวมี PR รอสักแป๊บนึงฮะของทางสถานีฮะกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM99 ครับไปที่ข่าว PR อีกข่าวหนึ่งนะฮะ FM 99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามสุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะฮะอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่093-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ FacebookFM 99อย่ารอช้านะครับเตรียมตัวเดินทางไปกันไปที่ข้อความสักนิดนะฮะคุณสุวิทย์ทักทายมาครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ที่เพจ Facebook Variety Travel ครับพี่ๆเคยกินข้าวกล่องที่เก็บได้2ปีที่เอามาแจกตอนน้ำท่วมยังครับ
1: เฮ้ย
0: มีดร.เชนแกทำอยู่
1: อ๋อข้าวกล่องที่เก็บได้2ปี
0: 18เดือน18เดือน18เดือน2ปี2ปี
1: ข้าวกล่องที่เขาเก็บได้2ปีไงก็เขาเป็นระบบเขาเรียกระบบสเตอร์ลีไลซ์ไงคร
0: ับ
1: นึกออกก็ไม่อะไรนี่มันเป็นระบบเขาเรียกระบบไม่เคยทานแต่ว่าเคยเห็นว่าข้าวกล่องแบบนี
0: ้แต่เห็นรัฐมนตรีผู้บริหารของกระทรวงอวเขาทานกันอยู่นะ
1: ก็ไม่
0: เขาทำคลิปถ่ายออกมาด้วยบอกรสชาติดีเชียว
1: ใช่เป็นระบบก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของการรักษาอาหารครับ
0: ฮะแล้วก็สวัสดีพี่ก้าพี่เหม่งบางกะปิแดดจ้ามากเหมาะกับการเหมาะสำหรับพ่อบ้านซักผ้าตากผ้าใช่ไหมฮะ
1: ซักผ้าเลยฮะก็เนี่ยอะไรที่มันเปียกๆมันเปื้อนก็เอาออกมาช่วงนี้แหละล้างให้เต็มที
0: ่อีกท่านนึงส่งเข้ามาน่าจะผิดเวลาไปนิดนึงเพราะทักป๋าเทพกับเอ้ยป๋ากับพี่เทพผอ.เทพอ่ะ
1: อ๋อสวัสดีครับสวัสดีแทนฮะสวัสดีท่านผอ.ครับสวัสดีท่านผ
0: อ.กลับมาต่อครับเรื่องของท่องเที่ยวเรา
1: ครับก็อันนี้เมื่อกี้เล่าค้างไว้เรื่องกระทรวงรางเนาะก็คือว่าในความเป็นอินสปิเรชันของกระทรวงรางและการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคเริ่มแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากนั้นพอก็มีเขาเรียกว่ามีมรดกตกทอดมาแล้วลองไปดูนะก็จะมีโรงแรมรถไฟอยู่ตามที่ต่างๆเช่นเชียงใหม่อ่ะคุณเหม่งจะนึกออกตรงข้ามทางรถไฟเลยซ
0: ึ่
1: งปัจจุบันล้างอยู่นะ
0: ล้างเลย
1: ไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ผมเคยไปนอนด้วยนะ
1: มันล้าเหรอโอ้โรงแรมรถไฟเชียงใหม่นะแล้วก็มีโรงแรมรถไฟหัวหินโรงแรมรถไฟที่นู่นที่นี่อะไรก็ว่ากันไปมีโรงแรมเหล่านี้หลายๆแห่งเลยนะแล้วก็ในสถานีที่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่ารอบๆข้างอ่ะมันมีการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณเหม่งเกิดขึ้นมีตลาดเกิดขึ้นคล้ายๆโมเดลไทยญี่ปุ่นเลยในตอนแรกๆแต่พอการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือการรถไฟไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความเขาเรียกว่าติดขัดในการพัฒนาเส้นทางนะคุณเหม่งนะยาวนาน
0: จริงๆถ้าไม่แยกกันถ้าเอามารวมกันตั้งแต่เมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเผลอๆเราอาจจะมีอะไรนะชินกันเซ็นไทยแลนด์ก็ได้นะ
1: ก็นั่นไงคราวนี้แต่พอมันเป็นอย่างนี้เนาะพอเป็นแบบว่าการมันอยู่ที่แผนพัฒนาด้วยคุณเหม่งจากวันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะต้องยอมรับเลยนะว่ารถไฟไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจน
0: ะ
1: ถ้าคุณเหม่งลองดูสถานีเหล่านี้นะผมพยายามให้นึกภาพตามสถานีตะพานหินเนี่ยเป็นอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอ่ะใหญ่กว่า

0: ใหญ่กว่าสถานีพิจิตร
1: อืมเข้าใจก็แหมมัน
0: เศรษฐกิจชุมชนที่สะพานหินในอดีตดีกว่าในตัวเมืองพิจิตรเพราะ
1: ถ้าต่ำลงมาหน่อยนะเราพูดถึงชุมแสงอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ชุมแสงกับตัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ถ้าความสำคัญในแง่ของการเดินทางระบบรางนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะ
0: ชุมแสงพูดว่าทำไมถึงตรงนั้นถึงสำคัญไหมเพราะในอดีตอ่ะถ้าข้าวอ่ะเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยทั้งชุมแสงทั้งสะพานหินก็คือข้าวอ่ะขึ้นที่สะพานหินคุณเหม่ง
1: เป็นเมืองท่าของจังหวัด
0: เป็นเมืองท่าของข้าวเลยคือข้าวของภาคกลางที่เป็นภาคกลางตอนเหนือเนี่ยก็คือข้าวของพิจิตรข้าวของพิษโลกเนี่ยสุโขทัยเนี่ยไหลลงมารวมกันที่สะพานหินเนี่ยคุณเหม่งเป็นท่าข้าวลงสีจะเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นทั้งแม่น้ำด้วยนะก็คือท่าข้าวทั้งรถไฟและทั้งทางน้ำเนี่ยเอาข้าวล่องเรือลงมาเสร็จปุ๊บมาสีที่ลงสีแถวสะพานหินแล้วก็เอาข้าวขึ้นรถไฟมาคุณเหม่งขนส่งคนทางรถไฟมันรถไฟมันเป็นเค้าเรียกว่าการประกอบการรถไฟในอดีตนั้นมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยคุณเหม่งเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟอ่ะเด่นชัยอย่างเงี้ยคุณเหม่งลองนึกดูดิลำปางเด็ดกระเด่นชัยอ่ะเด่นชัยสำคัญกว่าในอดีตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นมึกค่าเค้าเรียกว่าท่าเทียบของน่านและแพร่และพะเยาถูกไห
1: ม
0: ในอดีตก็คือลงมาเด่นชัยไม่ไปที่ลำปางมีอาจจะมีสถานีลำปางนะแต่สถานีเด่นชัยมันแข็งแรงกว่าอุตรดิตถ์ก็เช่นเดียวกันเนาะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันแบบเมืองแบบเนี้ยก็จะเจริญพอรถไฟครับคือเติบโตขึ้นมาได้พอรถไฟเพราะว่ามีรถไฟผ่านเมื่อก่อนนี่ตากนี่ไม่เจริญเลยคุณเหม่งเพราะไม่มีอะไรเลยตากอ่ะถ
1: ู
0: กไหมเนี่ยแต่มันรถไฟมันก็จะขึ้นไปทางเนี้ยพิสะพานหินพิจิตรพิจูโลกฮะไล่ขึ้นไปเด่นชัยลำปางแล้วถึงไปเชียงใหม่เนาะอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าท่านมาดูทางวิธีคิดหลังจากที่รถไฟเริ่มเคยว่าถดถอยไม่ได้หมายว่าไม่ได้ดีนะหมายความว่ามันมีการทดแทนด้วยการสร้างทางหลวงคุณเหม่ง
1: ครับ
0: สี่เส้นนี่แหละทางหลวงหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสามเลขสี่ของ
1: วิภาวดีพหลโยธินเพชรเกษมสุขุมวิท
0: นี่แหละแล้วก็พหลโยธินนี่ขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่เหมือนกันถึงเชียงรายเนี่ยด้วยอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะสายหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียบทางรถไฟไปนะสายหนึ่งแต่หลังจากนั้นที่เปลี่ยนแปลงมากๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดเขาเรียกว่าเราใช้เงินกู้มาสร้างถนนสายเอเชีย AS ทั้งหลายเอเชียไฮเวย์อ่ะครับเนี่ย A1 A2 A3 A4 เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็คือหมายความว่าเรามีถนนที่ดีขึ้นเมื่อก่อนถนนทางหลวงเราแค่2เลนมันก็ไปไม่ดีมันก็ไม่เวิร์ครถไฟก็ยังนิยมหลังจากนั้นเรามีทางหลวง4เลนมีทางหลวง6เลนมีทางหลวง18เลน ถูกไหมทางละ9อย่างเงี้ย18เลน16เลนคือการขนส่งมันก็เปลี่ยนจากรถไฟกลายเป็นรถเทรลเลอร์อ่ะคุณเหม่ง
1: ก็เปลี่ยนจากระบบรางมาเป็นระบบล้อนี่แหละ
0: นี่แหละแล้วช่วงนั้นแหละช่วงเดียวกันคุณเหม่งพอแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเน้นเรื่องการคมนาคมทางบกด้วยล้อด้วยล้อไม่ใช่รางด้วยล้อไม่ใช่รางปุ๊บแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวมันก็ผับถูกปรับไปสู่การท่องเที่ยวแบบล้อคุณเหม่งมันตามกันมันไปด้วยรางไม่ได้อ่ะเพราะมันแหล่งท่องเที่ยวมันเข้าถึงด้วยรางไม่ครบไงถูกไหมแผนพัฒนามันก็ถูกเชื่อมต่อกันไปมันเขาก็เลยมีเขาเรียกว่าก่อร่างสร้างอสทหรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอดีตให้มาขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเหม่งเพื่อผลักดันเรื่องนี้ไปกับระบบล้อระบบการท่องเที่ยวเชิงล้อครับนี่แหละนี่คือจุดเปลี่ยนพอเราอยู่ระบบล้อมาเนี่ยมันก็ต้องไปทางนี้แล้วก็ต้องเห็นว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยล้อนะ
1: ครับ
0: นั่นก็คือเส้นทางหลวงถ้าเราน้ำท่วมทางหลวงนี่เราอ้วกเลยอ่ะคุณเหม่งเราอ้วกเลยอ้วกคือเราอย่างที่เรารู้กัน
1: อ
0: ่ะถนนเมนขาด
1: น้ำท่วมอ้วกหมดแล้วฮะทั้งรถทั้งล้อทั้งรางเรียบร้อย
0: ใช่แต่รางเนี่ยท่วมรางยังไม่เป็นไรเท่ากับท่วมเป็นล้อถูกไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหถ้าท่วมหอนโยธินนี่เรื่องใหญ่เลยนะถูกไหมฮะเรื่องใหญ่เลยอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นปีที่54ถูกไหมฮะที่มันท่วมอย่างนั้นอ่ะเราก็จะพบว่าการท่องเที่ยวเชิงล้อเป็นจุดสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันนั้นในยุคปัจจุบันน่ะมันก็ถูกไดเวอร์ซิฟายนะหรือว่าถ้าภาษาไทยแปลก็คือว่าเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปสู่ทุกระบบมากขึ้นการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องกลายปรับร่างกลายเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วแปลงร่างและมีส่วนต่างๆที่ขยายตัวออกมาเช่นอพทมีส่วนต่างๆเช่นสสปนยกตัวอย่างนะหรือเลยเศรษฐกิจชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เรียกว่าอีโคซิสเต็มมันใหญ่ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องบันทึกไว้ว่าเราเติบโตมาไกลถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ ต้องลดความอุ้ยอ้ายด้วยการไปควบรวมอะไรบางอย่างเพื่อให้มันตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเขาเรียกว่าผู้เยี่ยมเยือนนะเศรษฐกิจแบบผู้เยี่ยมเยือนหรือ visitor economy นี่แหละ
1: ครับ
0: นี่แหละนี่คือลากแบบโดยสั้นๆที่ผมก็ได้เรียนรู้มาจากพี่ๆนะพี่ๆสสก็เล่าให้ฟังได้เรียนรู้จากผู้รู้อ่ะว่าแนวคิดเขาเป็นแบบนี้พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บก็อ๋อที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ซึ่งการเห็นอดีตอ่ะดีนะมันจะทำให้เราเห็นอนาคตครับว่าเราจะเดินไปทางไหนแบบที่ไม่หลงทางคุณเหม่งนี่แหละครับนี่คือบริษัทย่นย่อใครคือคุณเหม่งถามก็เลยพูดซะยืดยาวเชีย
1: ก็เห็นให้เหมือนรีวิวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าความเป็นมาเรื่องของท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะก็เติบโตจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในมุมนี้นะในมุมนี้ยังมีอีกหลายมุมนะฮะว่าเติบโตมายังไง
0: ซึ่งผมชอบนะหมายว่าผมชอบที่จะเล่าเรื่องนี้นะเพราะว่ามันทำให้เห็นอะไรรู้ไหมคุณเหม่งม
1: ัน
0: ทำให้เห็นว่าปัจจุบันน่ะเรามีหน่วยงานที่ดูแลส่วนของการท่องเที่ยวในหลายๆรูปแบบและหลายๆลักษณะอยู่แล้วครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะไม่รู้จักอพท.ซึ่งคนที่ไปเป็นผู้อำนวยการอยู่ตอนนี้คือพี่ตั้นผอ.ตั้นเนี่ยก็คือเก่งมากเลยนะท่านก็ไปจากทรท.เมื่อก่อนท่านเป็นรองผู้ว่าที่ท
1: ร
0: ท.ก็ไปเป็นผู้อำนวยการก็ทำเศรษฐกิจรากหญ้าถ้าท่านมีโอกาสเซิร์ชเข้าไปดูนะครับอพท.มีผลงานเยอะมากเลยขอพูดแทนท่านผอ.ตั้นนิดนึงนะช่วยโปรโมทความเก่งของพี่ๆที่นั่นก็คือเขาทำเกาะช้างนี่แบบได้ดีมากนะคุณเหม่งก
1: ็
0: คือมีการบูรณาการทั้งพื้นที่และการส่งเสริมการขายคุณเหม่ง
1: แต่ก็จะชมแต่อปท.อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของเกาะช้างมันก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะฮะซึ่งก็อยู่ในความดูแลของอุทยานด้วย
0: ก็เป็นการทำงานร่วมกันเห็นป่ะน
1: ี่
0: ไงก็คือเอาอปท.ลงไปพัฒนาชุมชนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่ตัวเองมีไม่ใช้มันอย่างทิ้งเปลืองเรียกว่าใช้มันอย่างเป็นมิตรเรื่องการบูรณาการเรื่องขยะเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่องการพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่การลุกล้ำการไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานเพื่อรักษาความเป็นป่าดิบของเกาะช้างไว้ให้เกิดเป็นเสน่ห์แบบเกาะช้างที่เรามีเทรคกิ้งที่แบบที่เก่งๆมากๆที่เกาะช้างนะคุณเหม่งเทรคกิ้งนะ
1: โอ้ยหลายอย่างเลยเขามีกิจกรรมที่สนับสนุนในเรื่องของท่องเที่ยวเอากีฬาเข้าไปหนุนนะฮะทั้งเทรคกิ้งทั้งมีกิจกรรมทางน้ำโอ้โหเต็มเลยครับพี่ก้าผมได้คุยและหลากหลายเลยอุทยานมีคนทำเองด้วยนะ
0: ใช่อุทยานทำรวมกับแล้วก็ชาวบ้านก็มีอปท.ก็เข้าไปพัฒนาท่าเรือ
1: แล้วเดี๋ยวคมนาคมเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อเอาสะพานข้ามไปที่เกาะช้างนะผมว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็จะเกาะช้างก็อาจจะพัฒนาไปอีกไกลเลยในแง่ของท่องเที่ยวนะ
0: คราวนี้พอชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรเข้มแข็งก็ต้องมีโครงการที่เขาเรียกว่าสอดรับกับการท่องเที่ยวอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นโดยที่เขาเรียกว่ามีการป้องกันไว้ในล่วงหน้าคุณเหม่งก็ต้องมีการพอจะมีอันนี้ถ้าเพื่อนๆฟังคงพอจะทราบข่าวอยู่บ้างก็จะมีทางพิเศษเชื่อมจากฝั่งไปเกาะช้างเน
1: า
0: ะ
1: เป็นสะพานข้ามไปเกาะช้างใช่โดยการทางพิเศษครับ
0: คราวนี้แต่ว่าคอช้างเกาะช้างนี่ก็จะมีคอขวดเขาเรียกว่าคอขวดของการเข้าเกาะอยู่คุณเหม่งก็คือเวลาคนลงที่เกาะเนี้ยปุ๊บจะต้องเลี้ยวขวาเป็นหลักเพราะว่าฝั่งขวาเป็นฝั่งที่สวยว่ายง่ายฝั่งหาดฝั่งขวาคราวนี้ฝั่งซ้ายอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะฝั่งซ้ายมีน้ำตกทานมะย
1: ม
0: ฝั่งซ้ายมีอาหารทะเลอร่อยมีหมู่บ้านผมจำชื่อขออนุญาตผมจำชื่อสับสนไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัว
1: สลักเพชร
0: สลักเพชรถูกต้องคุณเบ่งเก่งมากสลักข้อกับสลักเพชรฝากข้อ
1: แต่ที่มันทำเชื่อมทั้งเกาะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่มันเป็นพื้นที่ของอุทยานต้องแก้กฎหมายกันอีกยาวเลยฮะ
0: ก็เลยจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าพออีโคซิสเต็มที่มันเป็นเขาเรียกว่าพอลงไปแล้วมันต้องเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะเกิดคอขวดอยู่ตรงไหนครับถ้าท่านเคยไปเกาะช้างเนาะท่านจะนึกออกจุดที่ต้องขึ้นภูเขาสูงก่อนจะลงไปหาดทรายแก้วตรงนั้นน่ะจะเป็นคอขวดสำคัญเลยก็คือรถติดคุณเมงรถติดมาขอโทษนะครับรถติดยิ่งกว่าถนนอโศกอีกอ่ะเพราะว่าขึ้นเขาไงก็ขึ้นเขาชันมากนะครับที่ไม่อยากจะบอกว่าขึ้นเขาลักษณะเดียวกับขึ้นแถวเขาแถวเชียงใหม่เลยนะข
1: ึ้
0: นเขาชันมากแล้วตัดลงไปก็ชันมากเป็นแบบเขาเรียกประทางขึ้นเขาจริงๆอ่ะคราวนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือข้อที่หนึ่งเราต้องน่าจะต้องขยายถนนบ้างในบางส่วนของเกาะช้างข้อที่สองต้องทำอีโคซิสเต็มของการเดินทางให้ครบลูปทั้งตะวันออกและตะวันตกของเกาะช้างครับทำยังไงคุณเหม่งพื้นที่จุดที่สลักคอกอ่ะตรงนั้นแหละสลักคอกก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติด้านเหนือเนาะซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นเป็นป่าดิบอ่ะสำคัญมากเลยเข้าใจเลยว่ามันสำคัญ17กิโลตรงนั้นเป็นเส้นทางที่มีเส้นทางลำรองอยู่แล้วคุณเหม่งแต่ยังไม่ถูกตัด เพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุทยานเนาะคราวนี้ต้องทำ

0: ทางเศรษฐกิจของการลงทุนครับ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ผิดอะไรถ้าจะมีผมคิดแบบนี้เลยนะผมคิดเชิงบวกมากๆก็คือเราต้องสูญเสียบางอย่างเพื่อ17กิโลนั้นเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มของการสวนเลนได้ค
1: ุ
0: ณเ
1: หม
0: ่งส่วนเลนคืออะไรคุณเหม่งลองคิดนะคิดตามง่ายๆเนาะตอนนี้รถวิ่งไปสมมติว่าวิ่งไป100คันเลี้ยวขวา90คันเลยคุณเหม่งพูดตามตรง
1: ฮะ
0: 10คันเท่านั้นที่เลี้ยวซ้าย10คันนั้นวิ่งไปวิ่งกลับก็เป็น5กับ5ไป5กับ5ถูกไหมในเส้นทางเดียวกันเพราะมันไปแล้วกลับไง5กับ5ในเส้นทางเดียวกัน90ไป45กับ45ถูกไหม
1: ครับ
0: มันแน่นขนาด40-45นะมันแน่นและในความเป็นจริงเนาะคราวนี้ประเด็นคือถ้าคุณเหม่งทำวนได้จะกลายเป็นทั้งไปและกลับหรือ100อ่ะไป25ทั้งสองข้างอ่ะไปกลับ25กับ25ลดลงเยอะนี่อันนี้เห็นตัวเลขเมจิกนัมเบอร์มากๆนะเท่ากับถนนเส้นเดียวกันนั้นคุณเหม่งลดมีการเดินทางสัญจรลดลงครึ่งหนึ่งเพราะคนเขาจะหมุนคนจะรู้ว่าไม่ไปทางนี้หรอกเพราะทางนี้มันรถติดมนุษย์เราเป็นมนุษย์ฉลาดคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนไปเริ่มต้นจากจุดเหนือสุดได้เหมือนกันนี่ไงนี่แหละคือ17กิโลตรงนั้นหรือประมาณ14กิโลตรงนั้นสำคัญมากครับที่จะต้องทำแบบไหนทำได้เยอะมากคุณเหม่งเจาะอุโมงค์ก็ได
1: ้
0: ทำได้เยอะมากทำอุโมงค์บางส่วนก็ได้ทำเขาเรียกว่าสะพานบ้างก็ได้คุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่เลยแบบว่าแอดวานซ์มากนะไอ้นี่จีนมากๆนะคิดแบบประเทศจีนมากๆคืออุ้ยพื้นที่อนุรักษ์ก็ข้ามเลยทำข้ามไปเลยเจาะข้ามไปเลยจบนี่เลยฮะนี่เลยนี่คือแนวคิดที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เป็นไรเราทำได้เราต้องอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้นู่นนี่นั่นอันนี้ผมพามาจากพี่ๆที่เป็นส่วนอนุรักษ์และพี่ๆอปท.นะเราจัดการหมุนเวียนรถได้ด้วยคุณเหม่งเช
1: ่
0: นกลางวันเปิดแต่พอหนึ่งทุ่มปิดเพราะสัตว์ออกมาหากินเนาะหนึ่งทุ่มปิดเพราะหนึ่งทุ่มก็คงไม่มีใครขับไปตรงนั้นแล้วคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยหนึ่งทุ่มปิดถึงตีห้าเนี่ยได้เลยเพื่อความปลอดภัยทำได้เหมือนเขาใหญ่ไงฮะเนี่ยอันนี้คือโมเดลเขาใหญ่ก็จะถูกเอามาใช้ที่เกาะช้างได้ก็เป็นโมเดลที่กรมอนุรักษ์กรมส่วนอนุรักษ์ก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเส้นทางที่สำคัญที่ต้องปิดในช่วงตอนกลางคืนเพื่อให้สัตว์ป่าออกมาหากินก็คือเส้นทางเขาใหญ่ถูกไหมนี่เลยนี่ครับเป็นแนวคิดที่แบบว่าสำหรับผมนะเราต้องคิดที่มันแบบว่าอาจจะซับซ้อนมากขึ้นมีกติกามากขึ้นแต่ทำให้เราเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้เป็นมุมมองของผมคนเดียวนะที่ได้ฟังมาท่านผู้ฟังมีสิทธิ์คิดต่างแล้วก็พื้นที่ก็มีสิทธิ์คิดที่แอดวานซ์กว่านี้หรือที่อาจจะซับซ้อนกว่านี้ก็ยังได้ครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเนาะเพราะเศรษฐกิจเกาะช้างก็จะได้เติบโตทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายต้องยอมรับว่าฝั่งซ้ายตอนนี้เหงามากคุณเมงครับสลักเพชรเนี่ยเอ๊ะสลักใช่ไหมสลักเพชรอ่ะเหงามากอ่ะเออเนี่ยครับแต่หาดที่สวยที่สุดอยู่ตรงนั้นนะหัวเกาะสลักเพชร
1: ส่วนที่หันหน้าเข้าหาฝั่งอ่ะ
0: ส่วนที่อยู่ยอดปริมิตสุดสูงสุดนี่ทรายขาวเหมือนซีมีรันเลยนะน
1: ี
0: ่ผมเคยไปผมก็เลยเล่าให้ฟังได้เกาะที่หาดทรายใจทะเลเกาะแก่งตรงนั้นนี่โอ้โหปะการังนี่ฉ่ำๆเลยคุณเม่งนี่เลย
1: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับคุณอาจารย์สอนทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเบียร์ส่งเข้ามาที่เพจวอริตี้ทราเวลครับกิจกรรมขับรถหา RC ถ้าไม่มี RC
0: หาอะไร
1: เอาอย่างอื่นแทนได้ไหมคนละโคคาโคล่าแหมมุกเสี่ยวจริงๆเลยนะฮะเมื่อเช้าถามพี่โอ๊ตศิลพงศ์ศิษย์เก่ามช.รุ่น20โอ้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขารุ่น20สมัยก่อนแกไปแฮงเอาท์ร้านชั้นใต้ดินกาดสวนแก้วแกบอกอ๋อวอร์มอัพไกลจากมอเดียวกับพี่ๆไหมครับ
0: ไม่ไกล
1: คุณโอ๊ตเขาไม่เคยเขาเป็นคนเก็บตัวนะเขาอยู่ห้องเขาบอกไปเที่ยวนี่ผมจะว่าแปลกมากเขาเป็นแอคบาร์รุ่นเดียวกับผมเลยนะ
0: อ๋อนี่โอ๊ตคือรุ่นคุณเหม่งนี่
1: ใช่ใช่
0: ใช่เขาคุณเหม่งคุณโอ๊ตกับคุณเหม่งนี่เป็นรุ่นน้องผมที่เชียงใหม่นะคณะเดียวกันภาควิชาเดียวกันเลยนะแค่ห่างกัน10ปี
1: คุณบอยไข่เค็มส่ง SMS เข้ามาคงก็ฝากให้ป๋าเทพให้ป๋ากับพี่เทพอ๋อฮะแต่ไม่สุภาพเลยนะครับคุณบอยไข่เค็มฮะ
0: คงรับฝากไม่ได้ถ้าไม่สุภาพ
1: เออใช่
0: ขออภัยจริงฝากไม่ได้จริง
1: ฮะเดี๋ยวแคปไปให้ป๋ากับพี่เทพดู
0: โอ้ครับ
1: อ่ะคุยกันต่อครับ
0: จะบอกว่าคราวนี้เราก็ขยายความเรื่องนี้อ่ะคราวนี้ผ บอกว่าพื้นที่ที่สวยงามสวยขนาดไหนพื้นที่ด้านเหนือของเกาะช้างนี่

0: ป็นจุดที่เวลาท่านลงเรือจากสลักข้อสลักข้อคือฝั่งขวาสูงสุดเรียกอย่างนี้นะสลักเพชรคือฝั่งซ้ายสูงสุดแล้วกันเรียกอย่างนี้เนาะแต่เข้าใจง่ายคราวนี้ท่านลงเรือจากสลักเพชรหรือสลักข้อเนี่ยเขาก็จะพาท่านไปที่หมู่เกาะที่อยู่ด้านเหนือของเกาะช้างนี่แหละด้านแหมมันจริงมันไม่ใช่เหนือจริงๆนะมันเฉียงๆหน่อยอ่ะแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันจะเข้าใจง่ายหน่อยก็คือมันอยู่ไปทางออกไปทางตราดมากขึ้นออกไปทางออกไปอีกออกไปทาง
1: เฉียงออกไปฮะ
0: เฉียงออกไปไม่ใช่มันไม่ใช่เหนือมันเรียกว่าผมพยายามพูดให้เข้าใจง่ายเฉยๆคือมันไปส่วนที่ไกลขึ้นไปทางด้านทางด้านที่เราเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายนี่แหละปึ๊บขึ้นไปมันจะเป็นหมู่เกาะเล็กๆๆๆเกาะหลายๆชื่อเลยครับผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นหมู่เกาะแบบซึ่งภายใต้ท้องน้ำตรงนั้นน่ะมีทั้งเค้าเรียกว่าหมู่ปะการังเยอะมากแล้วก็สัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์มากๆรวมไปถึงความเป็นเกาะกูดด้วยนะก็คือเป็นเกาะเล็กๆแบบแล้วก็ทอดตัวยาวออกไปจนถึงเกาะกูดที่เป็นจังหวัดตราดที่เป็นเค้าเรียกว่าปลายสุดของทะเลไทยซึ่งท่านคงทราบว่าปลายสุดของเกาะกูดหรือส่วนที่เป็นเกาะกูดเนี่ยมันสวยขนาดไหนเนาะก็ได้ใช้ได้สมญานามว่าอันดามันของฝั่งอ่าวไทยเลยนะความเป็นทรายของเกาะกูดเนี่ยนั้นปลายสุดของเกาะช้างตรงนั้นอ่ะสวยมากคุณเม่งก็แอบเสียดายคือแอบเสียดายก็คือว่าไม่มีใครไปเที่ยวถึงเลยเพราะผมไปนี่ขอโทษนะมีคนเล่นน้ำอยู่2คน
1: ก็แหมมันเป็นเกาะที่อยู่ไกลเออ
0: คุณเม่งมันไกลมากมันไกลมากจริงคือผมพักอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งเลี้ยวขวาแล้วกันฝั่งที่เป็นหาดทรายแก้วฝั่งนี้เนาะผมขับรถไปนี่จากนี้จากตรงนี้ไปตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก60โลได้นะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: 60โลไปถึงโดยประมาณนะครับโดยประมาณ60โลผ่านน้ำตกทานมยมไป60โลไปนั่งหาดทรายเล่นน้ำนู่นนี่นั่นที่สวยที่สุดที่ผมบอกนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมีศาลกรมหลวงมีเค้าเรียกว่าจุดเช็คอินอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรตรงนั้นก็เรียกว่าจุดที่เรียกว่าจุดบริการนักท่องเที่ยวซึ่งเก่าแล้วมีคนไปลงทุนไว้แล้วมันไม่มีคนใช้มันก็ซุดโซมอ่ะเออแต่ว่าจากตรงนั้นหาดทรายตรงนั้นมีนั่งเรือออกไปมีเรือรอรับวิ่งออกไปที่เกาะที่เป็นเกาะเรียกว่าเกาะหาดทรายขาวนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเลยนะแค่หาดตรงที่ลงเรือตรงนั้นก็โอ้โหแบบว่าขาวจั๊วๆเลยอ่ะแบบทรายละเอียดน้ำใสกิ๊กเลยคลื่นดีเลยน้ำใสเหมือนอันดามันเลยฟ้าเลยทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็ขับครับผมเล่นน้ำเสร็จผมก็ขับรถกลับมาไม่มีฟาซิลิตี้เลยคุณเหม่งไม่มีห้องน้ำจืดอยู่ห้องเดียวมีแม่ค้าขายส้มตำอยู่แผงนึง
1: ครับ
0: อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ขับกลับมาจากตรงนั้นขับกลับมาสลักเพชรนี่ก็ประมาณสักเกือบ20โลอ่ะคุณเหม่ง10กว่าโลแล้วจากสลักเพชรขับกลับมาจนถึงห้องนอนผมที่ฝั่งเลี้ยวขวาของเกาะช้าง
1: ไก่แบ้อ่ะพูดอย่างนี้แล้วกัน
0: เอาไก่แบ้อ่ะกดการลงมาแหละไก่แบ้โอ้โหอีก6กับ60โล50โลคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ไปกลับวันนั้นผมขับรถไป100กว่าโลอ่ะมันไม่ควรถูกป่ะ
1: แต่ไอ้100กว่าโลไม่ติดหรอกถ้ารถไม่ติดแต่ถ้าขับไปแล้วแบบรถติดขยับ100เมตร3ชั่วโมงอันนี้ไม่เวิร์ค
0: นี่ไงเหตุผลนั้นแล้วผมก็เลยไปถามพี่ๆผมก็ศึกษานะผมเป็นสายเที่ยวสายลุยเราไปสายเที่ยวสายลุยนะผมก็ลองขับเข้าไปจากฝั่งสลักคอกเลี้ยวขวาที่แบบไปสูงสุดอ่ะมันไปสุดตรงไหนอ๋อมันไปสุดคือทางเข้าป่าไม้ก็คือเป็นเส้นทางอนุรักษ์นั่นแหละคุณเหม่งที่ผมบอกอ่ะก็คือต้องตัดผ่านป่าเข้าไป
1: ค่ะ
0: มีทางเดินไหมมีเขาบอกว่าแล้วผมว่าเดินกี่โลพี่โอ้ถ้าเดินก็7-8โลก็ทะลุเลย7-8โลนะหมายว่าเดินเท้านะทะลุเลยทะลุเนี่ยสลักข้อสลักเพชรเนี่ยเขาเดินกันชาวบ้านเขาเดินกันเจ็ดแปดโลนะมอเตอร์ไซค์ก็เข้าได้มอเตอร์ไซค์ไปได้คุณเม่งแต่
1: เป็นถนนไม่ถึงขนาดลูกรังอ่ะก็เขามีโรยหินไว้ด้วย
0: โรยหินคุณเม่งเคยไปเนาะก็คือมีรถปลุกรถฮอนด้าแบบฮอนด้าลุยๆอ่ะเข้าได้ครับไปได้แล้วก็มีกิจกรรมพวกเขาเรียกแอดเวนเจอร์เขาเข้าบักกี้อ่ะเขาขับกันอยู่
1: ครับ
0: นี่แหละเนี่ยผมถึงบอกเสียดายที่มันอีกนิดเดียวมันก็จะทำให้หมู่บ้านสองหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านสำคัญเนาะคือสลักคอกและสลักเพชรเนี่ยว้าวมันจะว้าวขึ้นอีกมากเลยก็คือเป็นเดสติเนชันได้เลยสำหรับผมนะเป็นเดสติเนชันที่ดีได้เลยแล้วก็ได้สัมผัสระบบป่าด้วยไม่อยากจะบอกว่าด้านเหนือหรือตอนส่วนที่เป็นภูเขาสูงของเกาะช้างนี่มันสวยจริงๆสวยจริงๆผมชอบจริงๆซึ่งเป็นต้นทานของน้ำตกทานมยมนะครับต้นน้ำของน้ำตกทานมยมอ่ะสวยจริงๆแล้วก็แบบชุ่มชื้นเหมือนอยู่ไม่อยากจะบอกเลยเหมือนอยู่ดอยอินทนนท์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นน่ะสวยจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงใจอยากให้การพัฒนาเข้าถึงแบบอย่างมีรูปธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบที่อปท.ทำอยู่แล้วก็มีกติกาสวยงามมีการเขาเรียกว่า การเปิดปิดที่เป็นระบบที่ทำให้ทุกๆอย่างอ่ะสามารถเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็พัฒนามันอย่างแท้จริงและยั่งยืนเป็นแรงใจนะผมอยากให้เกาะช้างสำเร็จพูดจริงๆรวมทั้งทางพิเศษด้วยนะผมอยากข้ามทางพิเศษไปเกาะช้างครับ
1: ครับอ่ะไปกันที่ข้อความครับคุณ SPZ ชอบเกาะช้างเช่นกันแต่เคยไปรอเรือ 4-5 ชั่วโมงผมรหัส27อ๋อครับ
0: เนี่ย
1: รอเรือกลับหรือรอเรือคือขึ้นเกาะฮะ
0: คุณเม่งมันจะเป็นรอทั้งไปและกลับเลย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นลองวีคเอนด์เนี่ยผมเคยเจอ4ชั่วโมงไป
1: ฮะ
0: แล้วก็อีก3ชั่วโมงกลับเลยนะรอนะโอ้โหรอมาจอดรถ7โมงได้ลง10โมงอ่ะเรือกับเฟอร์รี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรช้านะเรือก็ไม่ได้น้อยนะแต่มันเยอะคนมันเยอะจริงๆมันต้องการสะพานจริงๆครับ
1: ครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยฮะคุณเดี๋ยวนะกดสวัสดีพี่ก้าไม่ใช่พี่ก้าแก่กว่าพี่เมฆ10ปีอย่าบอกได้ว่าใกล้ได้รับเงินเดือน600แล้วเสียงผมหรือว่าหนุ่มๆครับ
0: ใกล้แล้วฮะเพียงแต่เสียงอาจจะดูหนุ่มนะนี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ดูหนุ่มแต่อายุไปเยอะแล้วฮะ
1: ครับก็คุยกันมาทำไมคนไปนิยมไปเที่ยวแบบเกาะช้างเข้าใจว่าคนไม่นิยมไปเที่ยวแบบเกาะช้างไม่นิยมไปเที่ยวอะไรคนเยอะมากเลยนะเป็นที่เด่นเจมเลยนะเป็นหมายลับของพวกยุโรปอเมริกาเขาเลยที่เนี่ยฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็คุยแล้วก็มาเป็นแบบนั้นเลยครับ
1: ไปนั่งร้านเพิงไม่ก็ไม่เพิงนะก็ไปนั่งร้านกินข้าวอยู่บนเกาะหมากอย่างเงี้ยเขาคิดทำสปาเกตตี้สเต็กในจานละร้อยนะ
0: แบบอร่อยเลยแล้วก็เขาโอ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเกาะอินเตอร์เลยนะร้านแบบเมนูคุณ
1: แล้วไม
0: ่อยากนะ
1: เราไม่ได้ไม่ใช่แพงนะคือเขาคุณภาพสมราคาเพราะว่าฝีมือเชฟทั้งวัตถุดิบเนี่ยเลเวลเดียวกับสมราคาเลย
0: เป็นโอเอซิสอ่ะเป็นโอเอซิสของฝรั่งมังค่าเลยล่ะพูดตามตรงทั้งเกาะกูดและเกาะหมากเนี่ย
1: แหมคุยกันเพลินเลยฮะแต่ว่าเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ครับพี่ก้าฮะ
0: ครับผม
1: ก็สำหรับวันนี้ผมเองพันแล้วก็พี่ก้าลินทอนนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกๆข้อความนะครับทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับQuality Travel ดำเนิน

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายอำเภอบ้านสร้างเกียร์ว่างเมินช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับที่ประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบหนักขอให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยามายังกรมการปกครองขณะเดียวกันได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าขายเกณฑ์ 9,000 บาทโอนไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวม94ล้านบาทแต่ยังพบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารที่ใช้เวลาเดินทางถึง2วันนายอนุทินได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือส่งถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยรู้สึกเศร้าใจและถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบมีความบกพร่องอย่างร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นายอนุทินรับข้อเสนอนายอัธวิทย์ให้โยธาดูแลแก้มลิงรอบกทม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ว่าเรื่องแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายกรมชลประทานโดยตนกำลังจะมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ก็ได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าสามารถเพิ่มพื้นที่แก้ม

0: ลิงรอบพื้นที่กทม.ได้โดยตรงหรือไม่หากทำได้พร้อมดำเนินการเพราะมีงบประมาณในการดำเนินการอยู่พร้อมสั่งให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งที่ต้องเร่งดำเนินการและทำการศึกษาอยู่ออมสินขานรับนโยบายรัฐช่วยลูกหนี้น้ำท่วมตั้งหลักพักหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออกชุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้และช่วยลูกหนี้มีเวลาตั้งหลักพร้อมปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติผ่อนปรนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อลดภาระการผ่อนชำระให้ลูกหนี้เพื่อสามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำกลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาและเมื่อครบสัญญากำหนดพักหนี้ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโนโรนัลดจะไม่กลับไปเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสอีกหากเจซุสยังเป็นกุนซือสื่อโปรตุเกสรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลดจะไม่กลับไปเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสอีกครั้งอย่างแน่นอนหากตราบใดที่จอร์จเจซุสยังทำหน้าที่เฮดโค้ชหลังเจ้าตัวไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยรายงานจากรุยซานโตสนักข่าวชาวโปรตุเกสระบุว่าโรนัลโดไม่พอใจอย่างมากกับคำพูดของเชซุสโดยเฉพาะประเด็นที่กุนซือรายนี้ยืนยันว่าเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเรื่องการจัดทีมซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่ง CR7 เป็นเพียงตัวสำรองและไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีบนเส้นทางทีมชาติก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวจะออกจากแคมป์ทีมชาติทั้งที่ยังมีโปรแกรมให้ลงสนามต่อตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ลอนดอนสแตนดาร์ดรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมพร้อมยื่นข้อเสนอคว้าตัวอันโตนิโอนูซาปลีกทีมชาตินอร์เวย์ของแอร์เบลไลป์ซิกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมปี2027เมื่อตามรายงานระบุว่าอาร์เซนอลประทับใจในฝีเท้าและผลงานของอันโตนิโอนูซาทั้งการเล่นให้กับต้นสังกัดแอร์เบลไลป์ซิกและการเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์ทำให้อาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอ 34-40 ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของนูซาทางนี้ปัจจุบันนูซาเป็นตัวหลักในแนวรุกของทีมชาตินอร์เวย์ทำไปแล้ว9ประตูจาก34เกมขณะที่ผลงานกับแอร์เบลไลป์ซิกทำไปแล้ว13ประตูจาก77เกมรวมทุกรายการโดยซีซั่นนี้ยิงไปแล้วถึง3ประตูจาก6เกมแรก
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990

0: ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชียร์เป็นไม้เนี่ยเชียร์เป็นไม้ไทยแลนด์

0: มาแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการในที่ได้ไลฟ์นะครับวันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับวันนี้โอ้รู้สึกเหนื่อยแต่ก่อนเข้ารายการแล้ว
1: โอ้ยทำไมครับพี่
0: อ้าว
1: ผมเอ็มซูซับนะฮะรายงานตัวครับพี่เจ๋งฮะ
0: รายงาน
1: ต
0: ัวก็ต้องกระยักคิ้วเนี่ยฮะ
1: ก็ยักคิ้วนิดนึงก็ขออนุญาตมาแทนพี่โมรัศมีพี่มนดารากรวันนี้
0: ครับมาแค่วันเดียวนะ
1: มาแค่วันเดียวฮะ
0: ยังมาแค่หลายวัน
1: อ้าวทำไมครับพี
0: ่โอ้แบกเลย
1: ไม่ปวดหลังเมื่อคืนพี่ได้นอน
0: ไม่ไม่ไม่แบก
1: แบกแบก
0: เลยวันนี้
1: ไม่มีแบกพี
0: ่แต่ก่อนเข้ารายการแล้วเหนื่อยแต่รู้ว่าต้องมาจ่ายกับเอ็มแล
1: ้
0: ว
1: เอาอีกแล้วพี่สวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมก่อนดีกว่าฮะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีฮะและที่นายไลฟ์มาแล้วครับวันนี้ฮะพี่เจ๋งผมรับหน้าที่กับพี่เจ๋งนะฮะตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับผม SMS 468999แล้วร่วมส่งจัดรายการกับพวกเราได้2คนนะครับครับพี่เจ๋ง
0: ก็ประมาณนี้ต่อเลยไงต่อ
1: ครับแล้วก็
0: ดําเนินรายการสิ
1: ดําเนินการแล้วก็ทางแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ Facebook นะครับของ FM 99นะฮะแล้วก็ TikTok ด้วยครับผ
0: ม
1: ทางพี่เจ๋งจะไลฟ์สดทุกวันนะฮะที่จัดรายการนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยมันทำรายการได
1: ้
0: ทำรายการได้แล้ว
1: ได้อยู่แล้ว
0: เอ๊ะ
1: อาจารย
0: ์ทำไมเวลาเข้ารายการอยู่ในห้องส่งกับเวลาอยู่ข้างนอกไม่เหมือนกันอยู่ข้างนอกคุณคุยเก่งๆฮะ
1: เก่งฮะเอ้าก็คุยแบบไม่มีสาระไงพี
0: ่อ๋อพอได้ไหม
1: ก็พอได้ฮะพอเข้ารายการปุ๊บออนแอร์เมื่อไหร่ปุ๊บสีแดงขึ้นปั๊บเมื่อไหร่เนี่ย
0: โอ้ยมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นไหม
1: ไม่ตื่นเต้นฮะแรกๆก็ตื่นเต้นครับพี่ตอนหลังผมจากกับพี่แล้วเริ่มแล้วฮะ
0: เริ่มแล
1: ้วเริ่มมีเรื่องเริ่มมีเรื่องดีครับ
0: เด็กไม่ใช่เด็กเขายัง
1: ครับพี่ผมก็รู้เรื่องดีโหพี่รู้จากพี่ครับแล้วก็พวกรุ่นพี่ทั้งหลายดีเจทุกคนฮะที่คอยอะไรสอนผมเป็นโปรให้ผม
0: ครับ
1: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเอาก่อนอื่นนั้นขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีลาไปก่อนมุกเดิมๆยอกพี่อยากกล่าวคำว่าสวัสดี
0: พี่เนี่ยคุณตะคอกเสียงไม่พอใจด้วยความไม่พอใจ
1: ไม่มีพอใจ
0: ไม่มี
1: แต่ก็นิดนึงก็ได้พี่อ้าวก็กล่าวสวัสดีนะ
0: ครับ
1: ทุกคนแล้วก็พี่เจ๋งนะฮะครับพี
0: ่นะอ้าววันนี้ก็เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมเป็นไงเมื่อโชว์ช้าได้ผ่านมาเลือกเมสซี่
1: ใช่ฮะ
0: เลือกเลทีมชาติเรียบร้อยนะ
1: ครับพี่
0: ครับเป็นยังไง
1: ก็แล้วเลือกเมสซี่นะครับประกาศเลือกทีมชาติอยากไปทางการนะครับ
0: ครับ
1: เปิดบ้านชนะเบนินขาดลอย3-0
0: โอ้ยเมสซี่ยังไงฟอร์มยังไงบ้างวันนี้
1: ครับ
0: ครอบครัวนะทั้งคุณภรรยาลูกชาย3คนแล้วก็ครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: มาชมเกมนัดสุดท้ายอับลาเลียวเนลเมสซี่
1: ด้
0: วยนะ
1: เมสซี่มาอีกแล้ว
0: เมื่อโชว์ใช้ที่บ้านมาพ่อก็เตะตอนประมาณ6 โมงเช้าอ่ะ
1: ครับเวลาบ้านเราใช่ไหมฮะ
0: เวลาบ้านเราก็เตะกันที่
1: ใช่
0: กรุงโบนอสไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ยังไงเป็นยังไงบ้าง
1: เมสซี่ในลุคที่แบบตอนที่ผมคิดถึงอยู่ที่บาร์เซโลน่าเลย
0: ครับ
1: แล้วเด็ก
0: ไ
1: ปเขาแบบโอ้โหเอ๊ะแต่ดูเขาตัวหนาขึ้นไหมใช่ไหม
0: ก็ตัวตอนในเด็กก็ตัวเล็กแต่ว่าพอก็ตามอายุอ่ะพอโตขึ้นก็ตัว
1: ขึ้นตัวแบบ
0: ใหญ่
1: ขึ้นใหญ่ขึ้นฮะ
0: นะครับก็เตะกันที่เอสตาดิโอโมเนเมนทัลในกรุงบูเนสไอเรสนะครับของประเทศอาร์เจนตินาในการที่เป็นสนามเย่าของสโมสรลิเวอร์เพลทนะ
1: ลิเวอร์เพลทเลยฮะ
0: รู้จักลิเวอร์เพลทไหม
1: ได้ยินชื่อมาก่อนครับพี่แต่ยังไม่ชวนเรื่องข้อมูลฮะต
0: ้
1: องให้พี่เจ๋งกล่าวเนี่ยครับยิ้มอะไรเอาเยอะ
0: เอาลูกเพจเลยอาจจะไม่ตายไหมลูกเพจสมสรเก่าแก่ไงก
1: ับ
0: โบคาจูเนียรู้จักไหมหรือครับโบคาจูเนีย
1: โบคาจูเนียรู้จักฮะ
0: นี่แหละที่แข่งเหมือนโฮลลิฟต์กับแมนยู
1: เอาลูกเงินอยู่อาร์เซนอลด้วยไหมอาร์เซนอล
0: เหมือนกัน
1: แล้วคือ
0: แต่ว่าจะศักดิ์ศรีเลยจะเป็นเหมือนแมนยูลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ครับ
0: หรือว่าเพจกับโบคาจูเนียไง
1: นั่นไงฮะ
0: นะครับก็ชนะไป3-0นะ
1: ใช่พี
0: ่นะครับซึ่งทางเมสซี่นะก็
1: ครับ
0: ยิง1จ่าย2
1: จ่าย2ใช่
0: ครับใช่มั้ย
1: ใช่ฮะยิง1จ่าย2ถูกต้องฮะเป็นลูกจุดโทษมั้ยฮะ
0: จุดโทษ
1: นาที71พี่เดียว
0: ครับ
1: แน่นอนครับ
0: ก็แอสซิสต์ให้นี่ไงนิโคลัสโอตาเมนดี้นะ
1: ใช่โอ้โห
0: ทำเข้าประตูแล้วก็อีกลูกนึงก็คือจ่ายให้ดาวรุ่งเนี่ยอย่างนิโก้ปาสนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตำแหน่งตัวรุกนะวัย22 ปีนะครับจากสโมสรโคโมยิงประตูที่2นะครับก่อนที่เมสซี่จะมายิงจุดโทษนาทีที่71นะครับให้อาร์เจนตินาเปิดบ้านชนะเบนินไป3-0นะครับก็ชนะรวดนะในการแข่งขันนะฟุตบอลในช่วง FIFA Day หรือว่ากระชับมิตรนะครับชนะโบลิเวียก่อน4-0ชนะบูร์กินาฟาโซ7-0แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ชนะเบนินไป3-0เป็นไงเมสซี่อำลาไหมกันเน
1: า
0: ะ
1: อำลาครับพี่เจ๋ง
0: มีเมสซี่ว่าพูดยังไงบ้างอ่ะก็นัดนี้ เห็นว่ามีสมาชิกในครอบครัวมาเหล่าบรรดานักเตะอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกปี78 86และ2022นะครับเห็นว่าเมืองหลวงทั่วประเทศนะก็ประดับสีฟ้าสลับขาวมีการจุดพลุสว่างไสวเต็มท้องฟ้านะครับแฟนบอลเข้ามาเต็มคนจุดเลยนะ 85,000 คนเลยนะฮะในเกมนี้
1: ใช่ครับคือเขามาอำลาเมสซี่โดยเฉพาะ
0: เกมนี้เป็นเราก็เหมือน
1: มันก็
0: ซึ่งเป็นก๊อดเขาเนาะเทพเจ้าเขาอะ
1: ใช่เทพเขาเหมือนเมสซี่เหมือนเจชนาธิปสงกระสินของเรา
0: เ
1: นี่ยคล้ายๆกันเลยฮะสมมติถ้าเขาพี่เจเนี่ยเขาอำลาไปเนี่ยอาจจะมีงานยิ่งใหญ่เหมือนกับเมสซี่เหมือนกันเมสซี่นี
0: ่สมมติว่าที่อำลาจากกัสก้าเนี่ยจะมี
1: ใครฮะอำลา
0: สมมติถ้าเป็นเอ็มอำลาเนี่ยยังไง
1: โอ้ย
0: จะงานฉลองเลย
1: ไหมโอ้เจ๊งอีกแล้วไม่ฉลองไม่มีแล้วแต่บอกเออช่วงนี้นะครับคุณเอ็มพี่เอ็มต้องเอ็มประมาณนี
0: ้
1: โชคดี
0: อ๋อยังอยู่นะ
1: ยังอยู่
0: ถ้าพี่อำลาไปจะมีอะไรแบบนี้ฉลองเลยใช่ไหมอ๋อ
1: ไม่มีฉลองก็ขอให้คุณโชคดีครับ
0: คุณก็สบายเลยนะคุณชูกับปั้นเลยไหม
1: จัดการเจ้าชูทำไมพี่แค่นักมวย
0: อ๋อเหรอ
1: เจ๋งไม่เอาแล้ว
0: เด้อ
1: แม่นะฮะครับพี
0: ่อ๋อนะ
1: ก็โชคดีแล้วกันนะ
0: โชคดีนะ
1: มาเน้นก็เหมือนกับเมสซี่เหมือนกัน
0: เมสซี่ใช่ไหม
1: ฟุตบอล
0: เห็นว่าเมสซี่เนี่ยน้ำตาไหลนะตอนที่นั่งรถบัสมามีคนมารอข้างสองข้างทางเนี่ยมารอให้กำลังใจเขาแบบหลั่งน้ำตา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก
1: ็คือ
0: ขณะที่กัปตันเบนเนนดูเหมือนจะตื่นตันอย่างมาก
1: มอบ
0: ขอขวัญกับเมสซี่แล้วก็จับมือกับเมสซี่ก่อนเกมด้วยก่อนนับเป็นประตูที่126นะยิงสุดๆละในนามทีมชาติคนละยิงร้อยกว่าประตูที
1: ่
0: ด
1: ู
0: เล
1: ยครับสุดจะเทพจะไปไหนฮะเนี่ยก็ว่าเทพมหาเทพเลย
0: ขนาดดัชสุดท้ายยังเทพอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ที่จริงเมสซี่เนี่ยยิงที่บอกตรงๆนะ
1: ไปแล้วผมว่า
0: คือเล่นได้อีกอ่ะแต่เจ้าตัวบอกว่ามันพอดีกว่าให้น้องๆเข้ามาขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ก็อายุ39เลยไง
1: ใช่ฮะ
0: แชมป์หมดแล้วนะแชมป์บอลโลกแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์บอลโลก1สมัยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3ครั้งด้วยกันคือมันสุดยอดของสุดยอดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ครับแล้วเทพออฟออลไทม์ที่ว่า
1: เอ้ยมาโรนัลโดนี่อายุมากกว่าเมสซี่ใช่ไหมฮะ
0: โรนัลโดยุติ2ปีมั้ย
1: 2ปีนะครับโรนัลโด
0: โดเนี่ยก็โอ้ตัวน
1: ี้
0: ยังทะเลาะกับโค้ชฮอร์เจเจซุสอยู่เลยฮะโดเนี่ยอายุ41นะ
1: โดใช่ครับ41ปีแก่ประมาณ2ปีนะฮะ
0: ใช่มั้ย
1: อายุมากกว่า
0: 41ใช
1: ่ครับ
0: ครับนั่นแหละฮะ
1: ก็โรนัลโดนะฮะ
0: เมสซี่นะก็บอกว่ามันยากที่จะพูดออกมาคนรู้สึกมากมายนะสิ่งแรกที่เขาก็คือนึกถึงคุณพ่อคุณพ่อฮอเก้ที่เพิ่งจากไปเนาะนะครับเป็นภาพภูมิใจนะที่ได้สวมเสื้อนะครับตัวนี้มามากกว่านะครับถึง20ปีนะครับแต่ไม่ได้โดนเล่นกับทีมชาติเป็นเรื่องที่จะปวดอย่างมากนะแต่อยากจะเล่นกับทีมชาติตลอดไปเพราะการได้เล่นกับทีมชาติเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตที่เขานะครับเคยได้สัมผัสมาแล้วก็เกิดขึ้นนะโอ้โหทั่วทุกที่นะของเจตนานะโอ้โหครับ
1: ร่วมใจกันใส่เส
0: ื้อ
1: เ
0: อ็นโซ่ก็ร้องไห้เอ็นโซ่เดเดร้องไห้เนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตำนานเจโนเมซี่อะเนาะ
1: ใช่
0: ไม
1: ่น่าเชื่อตำนานแบบยิ่งกว่าตำนานอย่างเงี้ยสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบเองฮะแต
0: ่แล้วแต่ก็ชอบแต่พี่ว่านะเมซี่ยิ่งใหญ่สุดที่สุดละ
1: ใช่ยิ่งใหญ่กว่า
0: แต่ที่เราดูฟุตบอลมา
1: ใช่เนี่ยดูฟุตบอลมาร้อยกว่าปี
0: อันนี้ยุคขอไปเล่นก็ยุคหนึ่งนะมาโรด้าก็ยุคหนึ่งแต่ว่าเพื่อเมซี่ในยุคเรานะมันเป็นความภาคภูมิใจที
1: ่
0: ยากที่จะหาใครมาแทนเขาได้นะ
1: ใช่ฮะ
0: สุดยอดจริงนะ
1: ผมว่าไม่มีนะครับพี่ณปัจจุบันฮะอาจจะมีแหละฮะแต่คือก็ยังไม่เจอเหมือนเมสซี
0: ่ครับ
1: ทุกวันนี้ยังไม่เจอใช่ฮะทั้งโลกนะครับยังไม่เจอฮะ
0: ยังไม่เจอนะ
1: ครับ
0: คุณเมสซี่คุณได้ดูตอนเขาเล่นตอนไหนคุณได้ดูหรือเปล่าตอนไหนฮะ
1: ผมตอนอายุประมาณถ้าจะผิด10กว่าขวบกว่าพี่14 15
0: ดูบอลแล้วนะ
1: รู้จักเมสซี่แล้วฮะว่าอีทำไมผู้เล่นคนนี้ตัวเล็กแล้วเขาพิมพ์ไหวมากแบบ
0: พิมพ์ไหวนะ
1: พิมพ์ไหวคือแบบโอ้โหเงยอย่างนี้แต่เขาก็ตัวไม่สูงแล้วเป็นฝรั่งแล้วเป็นอเมริกาใต
0: ้
1: นะฮะไม่สูงรูปร่างไม่สูงแล้ว
0: ไปใช้ที่สเปนก่อนแล้วเนาะ
1: ใช่ครับพี่ที่สเปนก่อนที่คือไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งระดับโลกขนาดนี
0: ้
1: แล้วไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะฮะชายคนนี้ที่ชื่อเร
0: ย์ดูตอนไหนตอนเมสซี่อยู่บาซ่าใช่ไหม
1: ใช่ครับเมสซี่อยู่บาซ่าเป็น MSN นะฮะเมสซี่โซเลสแล้วเนย์มาร์ผมชอบมากเฮ้ยเฮ้ยสามประสานฮะ
0: สามประสาน
1: ใช่ครับสามประสานผมชอบผมมีเสื้อเขาอยู่เลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับผม MSN นะมีทุกตัวครับ
0: มี
1: เลยฮะชอบสามประสานนี้ก็ต่างคนก็ต่างนะครับไปทางที่ชอบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ของญาตินะเป็นประธานที่วิถีฟุตบอล
0: สถานของ
1: วิถีฟุตบอล
0: เอาเอา
1: เอาเอาเป็นวิถีฟุตบอล
0: เขาเอ็นแล้วทำไมที่ชอบที่ชอบแต่เอ็นเล่า
1: เจ๋ง
0: หายแล้วหายแล้วหายแล้ว
1: ครับ
0: หายแล้ว
1: มันใช่พี่อ๋อ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่พี
0: ่หายแล้วก็ไปตามเส้นทางสิ
1: อ๋อตามเส้นทางครับครับครับ
0: เออ
1: ตอนนั้นพี่เจ๋งก็เลยแบบโอ้โหแบบโอ้โหคือเหลือล้นอ่ะพี่ปอดแมสซี่อ่ะผมไม่รู้อธิบายไงนะฮะท่านผู้ฟังพี่เจ๋งฮะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่เมสซี่ก็ลูกแรกเนี่ยเป็นลูกเปิดเข้ามาแล้วเตะมุมนะแล้วก็โอตาเมดี้นะครับก็วิ่งเข้ามายิงจ่อๆเลยนะลูกสองเนี่ยสไตล์เมสซี่ไง
1: ใช่
0: เมสซี่เนี่ยเขาได้บอลทางขวาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จ่ายตัดเข้ามาข้างใน
1: ใช่จ่ายข้างใน
0: ปกติเนี่ยเขาจะต้องเพื่อนเจ้าเขี่ยกับมาคืนไม่หรอ
1: ใช่เขี่ย
0: แต่วันนี้โคฟัสไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้
0: โคฟัสยิงเอง
1: เขาไม่ได้มองไปพี่เขาไม่ได้มองข้างหรือเปล่าเมสซี่มาเขาไปครับ
0: ไม่รู้เรื่องมันเต็มเลยล่ะมาทางขวาเนี่ยเมสซี่เนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยเออแล้วก็จ่ายตัดได้เข้าไปเพื่อนเนี่ยดิโกป้าเนี่ยแทงก็แทนที่จะส่งคืนให้เมสซี่เขี่ยกลับมาก็ได้แล้วเมสซี่ก็แต่งแล้วก็ยิงปั่นโค้งเข้าไป
1: อ
0: ันนี้ยิงเอง
1: ยิงเอง
0: โอ้ยเอาแล้วดิโกป้า
1: แล้วดิโกป้า
0: ไม่รู้แล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่รู้แล้ว
1: ไม่รู้แล้วเหมือนแล้วถ้าเป็นลูกนัดตอกโซ่
0: เหมือนพี่เนี่ยเวลาที่จะจ่ายให้เอ็มเนี่ย
1: ทำไมฮะ
0: เอ็มเบิ้ลขึ้นมาพี่ส่งให้ปั๊บเนี่ยเอ็มต้องเบิ้ลขึ้นมา
1: เบิ้ลขึ้นมา
0: เพื่อจะให้พี่ยิง
1: อ
0: ันนี้ปรากฏว่านี่ก็ปั๊บเหมือนเอ็มเลย
1: เอา
0: บอลไปยิงเองเลยโอ้ตายแล้ว

0: ไม่มันก็มีคือเขาได้จังหวะไงพี่เต๋อคุณฟังฮะได้จังหวะเขาก็ยิง
1: คร
0: ับ เออถ้าไม่ถ้าจังหวะนั้นถ้าเขาไม่ยิงเองอาจจะต่อไอ้โซ่ต่อส้นให้เมสซี่อาจจะพลาดก็ได้
1: ไม่ยิงเองเลยเขาไม่มองไม่มองเมสซี่เลย
0: เขาไม่ช่องว่างเขาก็ว่างนะพี่ช่องเมสซี่เขาก็เดินดันเท้าให้ไม่ได้จ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนั้นแหละพี่คือเสียดายไงเมสซี่
1: เหรอ
0: ครับพี่เสียดายไง
1: เออซึ่งเมสซี่ก็บอกว่า
2: พี่เอง
1: ทำไมไม่ส่งคืน
0: พี่เองพี่เจ๋งเองใช่ไหม
1: แล้วก็เมสซี่มาเพราะว่านักเตะเบนเนี่ยไปทำเสียจุดโทษแล้วเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเมสซี่ยืดได้ซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามนะครับยิงแบบโหยิงแบบบอลเนี่ยพุ่งอ่ะ
0: พุ่งเข้า
1: ข้างบนอ่ะครับโอ้โหเสียหน้าต่างครับไม่ใช่เสียหน้าต่างคือพุ่งไปข้างบนอ่ะนะครับไม่ได้ยิงเรียบนะเนาะยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับคุณแม่มาด้วยนะลูกชาย3คนก็มาด้วยนะ
0: ครอบ
1: ครัวของเลโอเนลเมสซี่แล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0โหเป็นภาพที่เมสซี่ก็ร้องไห้เน
0: า
1: ะ
0: ครับความทรงจำที่ดีที่สุดของเขาแล้วฮะ
1: ใช่ครับครับผม
0: นักเตะระดับโลกซุปเปอร์สตาร์ดังทั่วโลกแน่นอนต้องเรียกงี้ดีกว่านะครับใช
1: ่เอาแล้วเรื่องของโรนัลโดยังไงอ่ะไหนๆก็พูดถึงยอดนักเตะเดี๋ยวค่อยได้คุยเรื่องกีฬาธงกีฬาไทยกีฬาเทศเนาะ
0: ใช่กีฬาไทยพี่กีฬา
1: โดเป็นไงโดเป็นไงเห็นว่ากับฮอเกเชซูดะฮะหรือว่าจอร์จเชซูดะโค้ชของทีมชาติโปรตุเกสไง
0: ครับ
1: ก็โดล่าสุดออกมาชี้แจงเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวจากแคมป์ทีมชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: โดยพนักงานนะครับจนเป็นข่าวยาวเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะหลังจากที่มีปัญหากับจอร์จเชซูด
0: ะ
1: หรือว่าฮอเกเชซูดะกุนซือทีมชาติโปรตุเกสครับผม
0: ใช่ครับ
1: ก็บอกว่าเขารับไม่ได้ที่เชซูดนะครับโค้ชทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ครับไม่ได้ร้องเพลงของอัศนีวสันไง
0: อัศนีวสันอ๋อไม่ร้องเพลงอัศนีวสัน
1: เพลงเราจะทำตามสัญญาเนี่ย
0: เราทำตามสัญญาโอ้
1: ขอเวลาอีกไม่นาน
0: ขอไม่นานเนี่ยครับพี่รู้อยู่พี
1: ่ไม่มีนะ
0: ไม่มีมีเขาเพลงอื่น
1: โดเนี่ยแถลงการความยาวเขาบอก 1,740 คำเลยนะบนโซเชียลมีเดียนะฮะ
0: เยอะมาก
1: ตัวแล้วบอกว่าเชซูเนี่ยบอกว่าจะให้เขาลุ้น3ชั้นสุดท้ายในเกมยูฟ่าแนชั่นลีกนัดชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแต่กลับไม่ส่งเขาลุ้น3เขาก็ออกไปวอร์นะตั้งแต่ต้นขึ้นหลังอ่ะ
0: ฮะ
1: นอกจากนี้นะฮะผู้ซื้อในวัย72ปีนะครับยังไม่เอาความจริงมาพูดเมื่อหลังที่ทำให้ตัวเขาไม่ได้ลุ้น3ในเกมนอร์เวย์ตามที่ตกลงกันไว้ในการในงานแถลงข่าวในอีก48ชั่วโมงให้หลังอีกต่างหากเนาะครับแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดแต่ที่ออกจากแคมป์ทีมชาติโดยพลาการและสมควรได้รับการลงโทษเช่นกันรวมทั้งยังได้กล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลชาวโปรตุเกสที่ทำให้ผิดหวังอีกด้วยนะครับ
0: ก็คือมีความขัดแย้งกันจริงๆนะ
1: ใช่ก็บอยเขาไม่เคยอำลาทีมชาตินะตามที่พลาการเขาอยากทิ้งนะและหวังจะได้กลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหลังโทษแบนฐานละทิ้งฐานละทิ้งหน้าที่โดยพลาการตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสไปที่เรียบร้อยนะครับและก็ได้ขอโทษไปแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเขาก็บอกพร้อมที่จะให้ลงโทษแล้วเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเขาก็แบบก็ผิดเหมือนกันแหละ
0: ผิดฮะ
1: ที่จริงเขาก็อยากจะอำลาแน่แต่ว่าเหมือนเชซูก็บอก
0: อีกนิดนึงนะ
1: มาอยู่ด้วยกันก่อน
0: อยู่ด้วยกันก่อนมาเล่นให้ก่อนเล่นทีมชาติก่อน
1: ก็แล้วก็หลังจากที่จบบอลโลกใช่ไหมลงโทษมาเตเนสออกไปใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับพี่
1: โรนัลโดก็บอกเอ้ยเนี่ยเชซูเนี่ยเคยเล่นด้วยกันเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยกับเขาอยู่สโมสรในอัลอิตติฮัดใช่ไหม
0: ใช่ใช่อัลอิตติฮัดฮะของลีกซาอุ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โดอ่ะ
0: ใช่ฮะเอาจริงครับฮะ
1: นั่นแหละฮะก็บอกว่าเอ๊ะเคยเล่นด้วยกันแล้วก็พาทีมได้แชมป์ลีกของซาอุนี่ก็เอาคนนี้สิว่าเนี่ยฮะปรากฏว่าพอมาเล่นไงฮะ
0: เรียบร้อยฮะ
1: เรียบร้อย
0: ร้อยฮะ
1: ปะทะกัน
0: ปะทะกันนะแล้วโรนัลโดเป็นคนที่แบบ เป็นคนตรงๆด้วยครับไม่หยอกใครนิดนึง
1: เฮ้ยเอาเนเซอร์ไม่ใช่เอาจริงครับเขาอยู่เอาเนเซอร์
0: เอาเนเซอร์เอาจริงครับนี่ของเนย์มาร
1: ์
0: ใช่ไหมเอาเนเซอร์ที่เป็นรูปสีเหลือง
1: เอาไอ้ดีฮัทมันของอะไรมาเยอะของไอ้เบนเซม่าเปล่า
0: เบนเซม่าคาร์เลนเบนเซม่าไอ้ฮะ
1: ใช่ไหมเขาอยู่อันเดอร์เซอร์ขออภัยนะฮะก็ยังไงฮะไอ้นี่คิดยังไงคิดยังไงฮะ
0: ก็
1: เอมองว่าไงโดแต่เขาก็บอกเขาผิดนะ
0: ก็ต้องยอมผิดนะครับเพราะว่าโค้ชเขาก็เหมือนกับว่าให้โอกาสแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบไม่คือคนตรงๆครับผมก็จะพูดไงก็ตามนั่นแหละครับแต่ที่
1: พี่โดพูดตรง
0: ใช่พูดตรง
1: อ๋อ
0: ก็ต้องปรับความเข้าใจกันระหว่างโค้ชกับนักเตะนี่สำคัญมากใช่พี่แต่ความ
1: น
0: ่าจะ
1: ขอบคุณมากเก่งเน
0: า
1: ะ
0: ก็น่าจะกลับมาแหละพี่ผมว่าก
1: ลับมานะ
0: ใช่เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ของโปรตุเกสได้เลยโรนัลโด
1: เหรอ
0: ใช่พี่
1: ยังไงฮะ
0: กลับ
1: นะ
0: ก็ตามนั่นแหละครับพี่ตามที่ท่านโดเขาบอก

0: ฮะฮัลโหลโด
1: เราจะได้เจอมาวะเนี่ยโอ้โหถ้าปิดฉานปิดฉานไม่สวยนะ
0: ใช่ไม่เหมือนมัสซี่นะ
1: ไม่สวยมัสซี่นะ
0: ถ้าสื่อเขาก็บอกโคมันหนักมากทุกสื่อเลยพี่เจ๋งนะผมฟังครับหนักทุกอย่างทุกอย่างเลยโดนท่านโดนเลยฮะ
1: โดนเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออมันยังไงมันยังไงเนาะปิดฉานไม่สวยงามเลยนะไม่เหมือนไอ้เมสซี่
0: เมสซี่เลย
1: อ้าวขอจะลากันไปคุณมีผลฟุตบอลยูฟ่าแนชชิเลตไหมส่งท้ายหน่อยไหมเป็นยังไง
0: ครับ
1: ครับอังกฤษเป็นยังไง
0: ครับสักครู่นะครับผม
1: อังกฤษอะไรอ
0: ังกฤษนะฮะ
1: ชนะ1-2แล้วอะไร
0: ใช่ครับ
1: ชนะอะไรอ้าว
0: อ้าวพี่เจ๋งพี่เจ๋งย
1: อดชนะ1-2แล้วไปอะไร
0: 1-2แล้วไป
1: ไปไหนไป1-2แล้วก็ไปไหน
0: 1-2-3
1: ชนะเท่าไหร่
0: ชนะ3ฮะเออพี่เจ๋งเอาแล้วโยนไว้ผมพี่ต้องบอกเลย1-3เนี่ย3-1
1: 3-0
0: 3-0 อ๋อ3-0พี่จริงอีกแล้วส่งมาเนี่ยพี่ผมกำลัง
1: ดูก็ไม่รู้น่าจะรู้นะเออ
0: รับทราบว่า
1: ที่อังกฤษอังกฤษชนะ3-0ชนะเชคเกีย3-0เนี่ยแฮร์รี่เคนยิงประตูด้วยอ่ะ
0: ฮะ
1: เออ
0: เฮลิเคนนะฮะ
1: เออคุณมาตลกกับเกือนะ
0: ไม่ได้กบเกือน
1: ยิง2ประตูอ่ะ
0: ไม่มีครับ
1: ผมอ๋อไม่มีนะ
0: มากแล้วโ
1: อ้เออชนะสหรัฐเช็กไป3-0นะ
0: ครับพี
1: ่แล้วก็โคเชียก็แพ้กับสเปนไป1-2เปเรซิตโดนใบแดงด้วยนะโดน2เหลืองนะฮะส่วนลีกบีเนี่ยสกอตแลนด์นะครับแพ้สโลวีเนีย1-2สวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะนอร์ทมาซิโดเนีย3-0ลีกซีคาซัคสถานนะครับเสมอกับโมกอฟเฟโร2-2อาร์เมเนียชนะซาร์เมเนโร2-1เบลารุสชนะฟินแลนด์1-0เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์0-0ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0-2และมอลโดวาแพ้สโลวาเกียไป0-4นะครับอันนี้คือในศึกยูฟ่าแนชชั่นเลกนะก็เป็นรายการสำคัญอีกรายการหนึ่งนะเพราะว่านอกจากได้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติด้วยได้ไปฟุตบอลโลกหากว่าคุณตกรอบคัดเลือกในรอบแบ่งกลุ่มอะในรอบคัดเลือกอะก็มาได้สิทธิ์นี่นะได้สิทธิ์ในการแข่งขันยูฟ่าแนชชั่นเลกนะก็เหมือนสวีเดนในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วไงตกรอบในรอบแบบแบ่งกลุ่มมาแล้วไง
0: รอบแรก
1: แล้วปรากฏว่าปาเตแนชชั่นเลกนะฮะได้สิทธิ์แนชชั่นเลกก็มาเตะแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกเนาะโปรตุเกสเป็นแชมป์เก่านะเอ็ม
0: ครับพี่
1: ฮะ
0: ฮะอะไรฮะอะไรฮะก็ฟังเพลงเฉียงอยู่ครับพี
1: ่อ๋อฟังอยู่ฟังอยู่รอรอเงียบไปเออ
0: ไม่ใช่ว่ากำลังดูผลฟุตบอลนะฮะ
1: ส่งเสียงหน่อยสิ
0: เออ
1: ตกใจหมดแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตกใจ
1: เออฟังอยู่นะ
0: เออฟังอยู่ครับพี่ผมดีใจ
1: อ่ะอ๋อดีใจอยู่กับพี่นะโอเคดีใจกับพี่นะ
0: นิดนึง
1: ครับตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับในลีก A นะครับลีกหลักเนาะนะครับในกลุ่ม1ก็ฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยก็มี10กับมี7ตามลำดับนะส่วนเบลเยียมมี6นะครับตุรกีมี0แต้มโอ้โหตุรกีไม่ไหวเนาะ
0: หนักเลยตุรกี
1: แพ้ทั้ง4เกมเลยนะครับ
0: 4
1: เกมที่ผ่านมาส่วนในกลุ่ม2เนี่ยเนเธอร์แลนด์กับกรีซนะครับก็มี8แต้มเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: M อุ้ยกรีซเนี่ยผลงานดีนะ
0: ผลงานดีและเยอรมันตามลงมาครับแล้วเป็นเซอร์เบียเนาะ
1: เป็นเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันของพี่กันครอบยังไงฮะ4เกมแรกชนะ1เสมอ2และแพ้1เนาะ
0: กับมี5แต้มตอนนี้
1: ครับก็ได้กลุ่ม3ล่ะเป็นยังไง
0: ครับกลุ่ม3ตอนนี
1: ้สเปนเป็นยังไง
0: เนี่ยครับพี
1: ่สเปนเป็นยังไงครับยัง
0: สเปนจะแข่งขันในวันจันทร์ที่16
1: เข้าไปหรือยัง
0: เข้าไปเลย
1: เข้าไปแล้ว
0: เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้ว
1: สเปน4นัดชนะด้วย12แต้มเนี่ย
0: อัง
1: กฤษก็4นัดดักรับมีอยู่ที่9แต้มเพราะว่าอังกฤษดันไปแพ้1เกมอ่ะเนาะ
0: ครับพี่เ
1: ก่งก็ในกลุ่มของอังกฤษเนี่ยนะครับก็อังกฤษในกลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มของสเปนไม่เหรอกลุ่ม3ไง
0: ครับกลุ่ม3ถูกต้องฮะ
1: กลุ่ม3เนี่ยที่อังกฤษไปแพ้สเปนเนี่ย2-3นะ
0: ใช่
1: นะครับในเกมแรกที่เวมบลีย์นะครับผมก็โครเอเชียอันดับ3และเชคเกียอันดับ4นะครับตอนนี้อังกฤษก็ตามหลังอยู่นะ
0: อยู่แล้วใช่
1: ตามหลังอยู่ที่เท่าไหร่3แต้มและสเปนเข้ารอบไฟนอลเรียบร้อย
0: เรียบร้อยฮะ
1: นะครับส่วนอังกฤษหน้าต่อไปจะเจอโครเอเชียและไปเยือนสเปนโอ้โหถือเป็นงานยากนะ
0: โอ้โห
1: ในฟีฟ่าเดชต่อไป
0: กาปิ
1: กลุ่ม4ประเทศเข้ารอบไปแล้วนะ
0: ใช่ครับประเทศเข้ารอบเดนมาร์กตัวที่2
1: ครับ
0: อยู่อันดับ6อยู่6แต้มนะฮะ
1: อันดับ2
0: อันดับ2ครับแล้วก็ตามด้วยเวลส์นะฮะแล้วก็นอร์เวย์นะฮะคะแนนเท่ากัน
1: นอร์เวย์ไม่ใช่นอร์เวย
0: ์นอร์เวย์
1: มันเช่นนอร์เวย์
0: ตั้งแต่บอลโลกแล้วตั้งแต่บอลโลกแล้วตั้งแต่ ครับ
1: เราเสียทัวร์จากคนฟังเนี่ยนอร์เวย
0: ์นอร์เวย์
1: อิหร่าน
0: อิหร่าน
1: ไม่ใช่อิหร่านอิหร่าน
0: อิหร่าน
1: โอเค
0: อิรักนี่ฮะ
1: อิรักไม่ใช่อิรัก
0: อ
1: ิรักเราต้องเสียทัวร์แล้วเป็นเนี่ยเราเป็น

0: ผู้บรรยายเป็นนักจัดรายการก็ต้องออกเสียงอักขระให้ถูกเวลาออกเสียงนี่อย่าให้เบ้นเบ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ลิ้นรั่วก็ได้เออช้าๆพูดชัดๆช้าๆ
1: ใช่ฮะแล้วตอนนี้เป็นอยู่ไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเหมือนเดิม
1: โอ้โหครับไม่เป็นนี่ขั้นเทพแล้ว
0: โอ้ขั้นเทพนะ
1: ประมาณนี้ดีกว่า
0: ประมาณนี้นะฟีฟ่าเดย์นะต่อไปนะครับ14พฤศจิกายนและ17พฤศจิกายนนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าในชิลีนะซึ่งอันนี้โดนแม็กเขายิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเออเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
1: ได้ครับพี่เจ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยเรื่องของเมมเบตันหน่อยเห็นคุณเตี้ยเมมเบตันมา
1: ใช่ไหมใช่พี่เมมเบตัน
0: เป็นยังไง
1: ครับกล้าร้อยเบรกที่2ด้วยฮะ
0: เบรกสอง
1: กล้าร้อยเบรกสองเออ
0: คุณมีข่าวยังไงเมื่อบัสกับเฟนว่าเป็นยังไงบัสเฟน
1: ก็เนี่ยนะฮะถอดตัวครับผม
0: เหรอ
1: ใช่ครับเดี๋ยวไว้เบรกที่2เนี่ย
0: เป็นถ้าเบรกนี้ล่ะ
1: เบรกนี้ก็ได้แต่ขอพักกันดีกว่า
0: แต่ไม่ได้เตรียมมา
1: ใช่ครับเตรียมนะฮะ
0: เตรียมแต่ว่าเอาไว้เบรกหน้า
1: เอาไว้หน้าดีกว่า
0: ครับผม
1: ประมาณนี้เจ๋งเลยครับ
0: ครับพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: ตากันมาครับในเบรคที่2นะครับของนิตยไลน์นะครับวันนี้อยู่กับดร.เอและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
3: นะครับ
2: มาที่สกูลแล้วก็คุยเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเนาะ
3: ใช่พี
2: ่คุณเปิดฟุตบอลช้างศึกทีมชาติไทยแล้วทำไมพูดข่าวฟุตบอลต่างประเทศ
3: อ้าวก็ให้เข้าบรรยากาศไงบรรยากาศบอลช้างศึกไงก็เชียร์มันมีฟุตบอลไงคิดไม่ออกครับไม่ใช่ครับขออภัยฮะคิดออกฮะคิดออกแต่มันก็นี่แหละครับช้างศึกดีกว่าฮะให้กันก็คือเปิดให้กำลังใจหน่อยอย่างที่ช่วยแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนไป
2: อ
3: ๋
2: อให้กำลังใจผมมีคนที่ขอหรือว่าคอยส่งพลังบวก
3: ใช่ครับพลังบวกฮะ
2: ใช่พลังบวกด้านบวกเหรอ
3: ใช่แต่คือมันต้องมีพลังบวกมาให้กำลังใจ
2: แต่มันจบไปนานแล้วนะ
3: มันก็
2: จบไปแต่วันจันทร์แล้ว
3: โอ้ครับก็ได้จบไปนานแต่คือให้
2: อ๋อแต่บอลไม่ได้มาเข้ารายการ
3: ไม่ได้เข้าเป็นพี่นนท์แทนไง
2: ไม
3: ่ได้นนท์แทนพี่นนท์นะครับได้แหละครับพี่นนท์หนุ่มพี่เจ๋งนะคร
2: ับ นนท์เมื่อไหร่จะมา
3: อ๋อพรุ่งนี้ครับยังไม่ทราบจะติดต่อเขาเองฮะพี่เจ๋งทำไมยิ้มเลย
2: ฮะแต่ว่าก่อนเดือนแล้วก่อนเดือนคุณประชาสัมพันธ์หน่อย
3: นะฮะท่านผู้ฟังพี่เจ๋งใช่ครับผมหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมนะครับคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990ครับจะส่งและประกันสินค้า200บาทส่วนซื้อส่วนช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผม
2: ฝากไว้ด้วยช็อปมาเนีย
3: ใช่ครับฝากมาด้วยฝาก
2: ของดีๆนะฮะ
3: ใช่ของดีของน่ารักของสวยๆด้วยพี่
2: ช็อปมาเนียนะ
3: ของน่ารักด้วยจริงของน่ารักด้วย
2: อ๋อเหรอ
3: พี่ไม่รู้ซะแล้วช็อปมาเนียเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
3: เออขอเขาน่ารัก
2: น่ารัก
3: ไม่ได้ของ
2: หรือเปล่าหรือว่า
3: ไม่ใช่สินค้าเขาเนี่ย
2: สินค้าดี
3: คิดอะไรฮะ
2: สินค้าดี
3: ใช่คุณไม่ถือคุณไม่ถามคุณฮาเมสได้กับคุณเบนได้ฮะ
2: ทำไมฮะ
3: อ้าวเขานี่ไงเขาบอกสินค้าเขาน่ารักไงสินค้า
2: สินค้าดีนะสินค้าน่ารักเป็นยังไงสินค้าได้ต้องตมุตมิเป็น
3: ตมุตมิไงเอาเป็นว่าขอเขาดีแล้วกันค่ะพี่ขอเขาดีครับผมท่านผู้ฟังฮะใช่ฮะต้องสนใจนะครับติดต่อแล้วตามที่กล่าวไว้นะฮะเบอร์โทรประมาณนี
2: ้ชาวบ้านเนี่ยนะ
3: พี่เข้าใจเนี่ยคำว่าน่ารักเนี่ย
2: มันต้องสินค้าดีไหมเหรอสินค้าดีแข็งแรงใช้ดีไหมเหรอ
3: ไม่คำศัพท์ในรุ่นไง
2: อ๋อสินค้าน่ารัก
3: เจนสั้นไงสินค้าน่ารัก
2: สี
3: อ
2: ๋อส
3: ินค้าน่ารักใช่ครับพี่นะฮะคุณผู้ฟังนะต่อเนี่ยพี่ต้องบอกสินค้าน่ารักไง
2: น่ารักมันต้องพวกของฝากของด้วยใช้สับไม่ถูกสิ
3: อ้าวครับเอาขออนุญาตใช้สับผิดก็ได้ฮะ
2: อ๋อผิดก็ได้นะ
3: อ๋อครับทนทานดีกว่า
2: เอาทนอย่างนี้ดีกว่า

0: สินค้าน่ารักก็
1: แต่มันก็น่ารักอยู่ดีอะพี่
0: ใครน่ารัก
1: ก็นี่แหละของไง
0: อ๋อขอน่ารักของอย่างนี้ย้ำขยี้ครับ
1: ไม่มีขยี
0: ้แบบเป็นต้าเป็นยังไงแบบเป็นยังไง
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างแบบเป็นต้าเป็นยังไงบ้าง
1: น่าเสียดายครับพี่เจ๋งคุณฟังครับบาสเดชพลภูวารานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับ
0: เพียวสามพราน
1: เพียวสามพราน
0: รอเรืออัครราชเจนเพียวสามเพียวสามพราน
1: เพียวสามพราน
0: ครับพราน
1: พราน
0: พราน
1: มันนายพรานใช่ไหม
0: รอเรือ
1: รอเรือผมก็ได้มาพี
0: ่ตกภาษาไทย
1: ใช่
0: เพียวสามพราน
1: ไม่ตกแม่ครับพี่ก็คือก็เรียนอะเอาอี้ด้วยผมเรียน
0: เรียนโดยไม่ตั้งใจ
1: ครับโอ
0: ้นั่งหลังว่างั้น
1: วันนั่งหลังห้องครับกดตะกิดโอ้ไม่ใช่พี่เจ๋งครับโอ้ครับก็นี่แหละ
0: เป็นไงเป็นไงเห็นว่าบาสเจ็บเหรอยังไง
1: ครับพี่บาสเจ็บนะคู่มือ5ของโลกฮะขอรีทายนะครับในการดวลกับคู่สมญี่ปุ่นนะครับหลังนักแบดไทยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะของบาสเดชพลเขาบาดเจ็บนั่นเองก็ในศึกแบดมินตันอาร์ติกโอเพ่นนะครับ26ซุปเปอร์โบทัวร์500นะครับที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคม
0: จะไปฟิลิปปินส
1: ์ฟินแลนด์ฟินแลนด
0: ์ฟินแลนด์ฟินแลนด์โอ้มันคนละทวีปเลยนะ
1: คนละทวีปเลย
0: เอเชียกับยุโรปนะ
1: อ้าวครับพี่ก็อาร์คติกโอเพ่น26นะครับก็ระดับซุปเปอร์วอลทัวร์500พี
0: ่
1: เจอฟินแลนด์นะครับผมก็ในรอบแรกนะครับบาสกับเฟรมเนี่ยเจอกับทางด้านคู่มือผสมจากญี่ปุ่นนะครับอากิระโคกะกับนัตสึไซโตะ
0: เป็นไง
1: คู่มือ20ของโลกนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยบาสกับเฟรมเนี่ยชนะมา2-1เกม
0: ครับ
1: ครับพี่ก็ผลปรากฏว่าขณะที่พักเกมครึ่งแรกนะพี่บาสกับเฟรมนำอยู่11-6นะครับก็เสร็จแล้วก็บาสเนี่ยได้ขอดีทายเลย
0: ไม่ว่าเจ็บเข่า
1: เลยเจ็บเข่าใช่ครับพี
0: ่ก็
1: ทำให้คู่ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านเข้ารอบ2ต่อไป
0: เห็นว่าบาสเนี่ยเจ็บเข่าตั้งแต
1: ่ใช่พี่
0: ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะ
1: นะฮะ
0: เมื่อเดือน2เดือนก่อนอะสิงหาคมที่ผ่านมาไง
1: ใช่ฮะ
0: และคนที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบาสกับเฟรมถึงตกรอบแรกเลยในการแข่งขันแบดมินตันประเภทผู้ผสมเอเชียนเกมที่ผ่านมา
1: ถึงว่านะฮะบาสแต่ก็ผมเชื่อมั่นในชื่อบาสฮะ
0: ทำไมฮะ
1: เล่นแบดครับมั่นใจฮะกลับมาแน่นอนครับบาสเล่นแบดเนี่ยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออนะฮะ
0: ทำไมฮะทำไมยังไงฮะ
1: กลับมาแน่นอนฮะ
0: ครับ
1: ก็อีกไม่นานจะถึงรายการชิงแชมป์ของปีฮะก็คือ World Tour Final นะฮะคะแนนเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการโบนัสดีกว่านะฮะนักกีฬาของแบดมินตันทั่วโลกนะครับก็น่าจะหายทันผมว่าใช่ครับนะฮะก็เสียดายครับพี่
0: ครับ
1: ใช่ครับระดับวอลทัวร์500แทนที่จะได้มาเก็บแต้มนะฮะให้บ้านเราก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีนักบิดแบดมินตันคนอื่นอยู
0: ่วันนี้ก็วันที่2เนาะ
1: ใช่ครับพี่
0: คู่แรกเริ่มเวลา 13:00 นนะครับยิงสดทางครูด้วยโอโมกับพีจะแข่งขันด้วยนะ
1: ใน
0: ข้อ2แล้วก็วันนี้เจ้าวิวนะครับจะลงสนามด้วย
1: ครับ
0: เติร์ก
1: ับ
0: จ
1: ับ
0: เฉินสู่ชวนไหม
1: ใช่ครับพี่เฉินสู่ชวนฮะ
0: ใช่ไหม
1: ฉันชูสวนใช่พี
0: ่ถูกไหม
1: เดี๋ยวแป๊บนึง
0: น่าจะใช่นะเดี๋ยวหรือว่าสูสวนเฉินวันนี้นะฮะขอเดิงนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเอาก็ฝากติดตามนะครับผม
1: นะครับใช่รายการดีๆนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าเมื่อวานนี้เราก็มีนักแบดมินตันไทยของเรานะครับก็น้องเมย์ก็เข้ารอบเนาะ
1: เข้ารอบแล้วฮะ
0: นะครับเข้ารอบสองเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็ชนะอิชารานี่
1: ใช่ครับ
0: บารัวนะครับจากอินเดียไป2เกมรวดเลย21-10และ21-15นะครับ
1: ครับ
0: น้องเหมียวก็เข้ารอบ2นะ
1: ใช่ครับพรประวีช่อชูวงเนาะ
0: พรประวีช่อชูวงนะฮะ
1: ใช
0: ่เชอทางอีวอน
1: อ
0: ีวอนลี
1: นี่อีวอนลีมือ14ของโลกจากเยอรมันพี
0: ่ครับ
1: ใช่ฮะ2-0เกมเช่นเดียวกัน21-14แล้วก็21-12
0: เมษายนล่ะเป็นยังไง
1: เมษายนสู้สุดใจครับก่อนพ่ายกับฮันเย่โอ้โหมือนี้อันนี้มือเก่งแล้วมือรอง3ของรายการแล้วก็มือ8ของโลกจากจีนนะครับ1-2เกมแพ้ไปแล้ว16-21และขอแพ้16-21 21-18และ11-21นะฮะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรก
0: อุ๊ยฉันสนดีมากเลยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรก
1: ใช่แบบตันนี่ผมเซียนผมบอกแล้วแบบตันดูทุกอาทิตย์นะฮะดูครอบครัวนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ทุกอาทิตย์ใช่พี่แบบตันนิดนึงครับ
0: เฉินหลงทำอะไรตอนนี้เฉินหลงทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้โอ้จะโอ้ยส่ง
0: โอ้โหบอลดูทุก
1: เฉินหลงลีชงเวยหลินตันใช่ไหมฮะ
0: หลินตันหลินตันหลินไม่ใช่หลิน
1: อ๋อหลินว่าหลินตัน
0: หลินตัน
1: จากจีนเนี่ยครับครับก็
0: เห็นเฉินหลงเนี่ยเข้าไปเป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนทีมชาติจีน
1: โอ้
0: เฉินหลงเนี่ยเขาเคยไม่ใช่เฉินหลงเนี่ยเคยเป็นโอลิมปิก

0: มนะนะครับปี2016
1: อืมครับพี่เจม
0: ก็เห็นว่าไปทำหน้าที่คุมทีมแบดเยาวชนของจีนนะหรือศึกเยาวชนโลกนะครับที่ประเทศอินเดียครับ
1: อืมครับ
0: นะฮะเอาก
1: ็ใช่ก็ให้กำลังใจกันนะทั้ง
0: ให้กำลังใจกันนะ
1: ใช่ครับเมย์ใหญ่นะฮะนาชงอิจฉนัน
0: เมย์ขวาเมย์ขวา
1: เมย์ขวาแล้วก็เมย์ซ้ายใช่ฮะพี่เมย์ใหญ่ของเราเองไงใช่ไหม
0: ไปเรียกป้าเมย์ฟัง
1: แล้ว
0: นะเมย์เขาบ่นนะ
1: ผมไม่เรียกแล้ว
0: เออ
1: คุณดู
0: อย่างนี้น้องน้อง
1: ใช่น้องขึ้นเลยนะเออผมชายเป็นผมก็ตีนเหมือนกัน
0: จะไปเรียกลุงเอ็มอย่างเงี้ยโกรธไหม
1: อ่ะลุงเจ๋งเงี้ยอ่ะ
0: เออ
1: โกรธไหมอ่ะ
0: โกรธสิ
1: เอาครับครับครับลุงเจ๋งครับพี่โอพี่เจ๋งก็ได้พี่เจ๋งเนี้ย
0: แต่ว่าพี่พูดถึงไหนๆก็ไปเป็นกันนะอาเซยอง
1: อาเซยอง
0: เขาไปออกรายการทีวีทางเกาหลีใต้
1: ยังไงบ้างครับพี
0: ่นี่บ้าแบดเขาโพสเอาไว้อะไรครับบอกว่า8วินัย8ข้อที่นะครับนะของทางของทางอาเซยองนะซึ่งตัวนี้ไม่มีใครต้านทานเธอได้
1: ใช่
0: เหมือนช่วงหนึ่งที่ไม่มีใครต้านทาน
1: ใช่เนี่ยแต่วินัยวิ่ง10รอบหลังจากตื่นนอนโอ้โหเขาทำได้ยังไงครับ
0: อันนี้คือข้อแรกใช่ไหมข้อสองใช่ไหม
1: ข้อสองซ้อมเช้า4ชั่วโมงซ้อมบ่าย3โอ้โหนัก
0: ซ้อม7ชั่วโมงใน1วัน
1: ใช่ฮะ
0: ก็โอ้โห
1: ข้อ3นี่ก็ซ้อมดึกถ้าต้องเพิ่มความเข้มข้น
0: หมายว่าเพิ่มช่วงซ้อมในตอนดึกด้วย
1: ครับพี่เจ๋งส่วนข้อ4เนี่ยซ้อมฟุตเวิร์กบนทรายพร้อมใส่น้ำหนักเพิ่มโดยการสวมที่ตัวโอ้โห
0: ก็คือใส่พวกจะเป็นพวกกรอที่น้ำหนักขึ้นน้ำหนัก
1: ก็ทำได้ไงนะผู้หญิงนะเนี่ย
0: สุดยอดนะ
1: แล้วก็ขออนุญาตเป็นข้อที่5เรียนภาษาอังกฤษช่วงตะวันตกดินก็คือกลางคืน
0: กลางคืนก็ไปซ้อมเสร็จไปเรียนภาษาอังกฤษ
1: ใช่เรียนภาษาอังกฤษ
0: ไปนอนไปพักผ่อนแล้วนะ
1: นอนแล้ว
0: นอนแล้ว
1: จริงนะฮะ
0: ครับ
1: ผมนอนแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่สำคัญครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งฮะข้อ7นะฮะระวังการกินการคุมน้ำหนักคุมการกินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนและไขมันครับพี
0: ่
1: นี่ข้อนี้ผมสำคัญมากในการกินใช่
0: ต้องคุมนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ช่วยขันว่างดผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารดิบ
1: ถูกต้องครับพี
0: ่โอ้โ
1: หแล้วก็กินของทอดได้1ครั้งนะฮะซึ่ง1ครั้งนี้นั่นก็คือวันอะไรรู้ป่ะพี
0: ่อืม
1: คริสต์มาส
0: ปีนึงกินได้แค่ครั้งเดียว
1: ก็คือ25ธันวาคมพี่คือเขาวินัยสุดเลยฮะอาซยองคนนี้เกาหลีใต
0: ้โอ้วินัยสุดมาก
1: ถือว่าผมไม่แปลกหรอกครับที่เป็นมือหนึ่งของโลก
0: ปีนึงกินของทอดได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่พี่แล้วมือหนึ่งโลกตอนที่เป็นพี่เจ๋งจำได้ไหมมีผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพื่อนกับเมย์รัชนกอะฮะที่เขาคาดผมชื่ออะไรนะฮะผมจำไม่ได้
0: ซันด้าเนวาวะ
1: ไม่ใช่เนวาฮะเป็นชาวชินไทเปหรือเปล่าฮะเป
0: ็
1: น
0: อ๋อไทซึอิน
1: อ่ะไทซึอินใช่ผมก็แบบว่า
0: เขาไม่แล้วไม่หรอ
1: ไทซึอินรีทายไปแล้วฮะก็คือเลิกเล่นไปแล้วแต่คือผมจะเปรียบเทียบว่าอัศยองเนี่ยวินัยเนี่ยเก่งกว่าไทซึอินอีก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วแซงการเป็นแชมป์เขาเรียกอะไรอะแชมป์โลกมือหนึ่งของโลกเนี่ยยาวนานมากตอนนี
0: ้
1: ใช่ครับพี่คือณตอนนี้ใครเจออาสยองเนี่ยหนักท
0: ุ
1: กคนฮะ
0: ครับ
1: ก็คือตกใจแล้วชื่อมารอบแรกก็เจออาสยอง
0: อืม
1: เป็นผมเจอผมก็ตกใจเครียดแต่ก็ได้ความรู
0: ้ครับ
1: จากน้องเขาที่การในการฝึกซ้อมในการเล่นของเขาแต่ละลูกแต่ละแมตช์เขาเล่นละเอียดมากเขาเล่นแบบคืออาจจะมี
0: มองไม่มีใครสู้เธอได้อาสยอง
1: ครับไม่มีสู้เธอได
0: ้มาก
1: ใช่ฮะคือ
0: การเกมก็ตบไปกันในยามาโกชิแบบ
1: โอ้ขาดเลยพี
0: ่สบายเลยยามาโกชิที่
1: อาคาเนะนะ
0: เวลาเจอนักแบดไม่ได้ไทยเราชนะชนะอ่ะ
1: ครับใช่ฮะชนะเรา
0: เป็นไงเป็นไง
1: แต่เจออาสยองเอออาสยองเนี่ยโอ้ครับพี่เจ๋ง
0: ให้
1: พี่เจ๋งส่งให
0: ้อ๋อให้พี่ไม่ใช
1: ่เอาไม่ใช่
0: เ
1: ล
0: ยโอ้อาเซยองเออยังไง
1: พี่เองอาเซยอง
0: ครับ
1: นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละพี่คือไม่มีใครเทียบชั้นเธอได้นะตอนนี้นะตอนนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็มีนักแบดอยู่คนหนึ่งนะฮะประเทศจีนก็หวังจีรี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับหวังจีรี่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักแบดจีนตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาเทียบเท่าอาเซยอง
0: ครับ
1: ก็ตกไปนะฮะช่วงนี
0: ้
1: ครับก็เหนือละตอนนี้อาเซยองนะฮะพูดถึงวงการแบดมินตันของโลกเราใช่แล้วก็การันตีด้วยผมว่าเป็นเวิลด์ทัวร์ไฟนอลเนี่ยครั้งนี้
0: หวังซื่อยี่เปล่า
1: หวังซื่อยี่ไอ้หวังซื่อยี่นะฮะ
0: หวังจีนยี่เอามาอ๋อวันนั้นหวังจีนยี่ก็น่าจะเสียนะหวังจีนยี่อ่ะเนาะ
1: พี่เจ๋งนะฮะคร
0: ับ
1: แบดมินตันแล้วครับประมาณนี้ฮะก็อาจจะเก็บโบนัสนักกีฬาได้ในเวิลด์ทัวร์ไฟนอลที่หางโจวประเทศจีนนั่นเองนะครับในเดือนธันวาคมนะรอชมกันได้ผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ไม่พลาดจะต้องดู
0: อ๋อไปได้คุณดูตลอดนะ
1: ใช่ครับดูทุกอาทิตย์ดูสัปดาห์จริงๆฮะผมจะได้มาเล่าให้ท่านฟัง
0: เหรียญทองอาเซยองชนะยามาโกชิเนาะ
1: ใช่ครับพี่อาเซยองยามาโกชิฮะ
0: ชนะเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็2เกมรวดเลยใช่มั้ยฮะ

0: ครับทางผู้ใหญ่เอ็มก้าวเก้าหรอครับแบดมินตันนะ
1: ฮะใช้แบบคุณก็ได้นะเนี่ยคุณ
0: อ
1: ี
0: กผมรอนะครับรายการแบดมินตันนะฮะขออนุญาตครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ใช่ครับจริงใช่ฮะ
1: แล้วกรณีของเราเห็นว่ายังไงมีดาบงดราม่าเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดไอจิยังไงฮะ
0: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ว่าตำหนิไอ้ที่ตัวไปเนาะชิเดอากิโอมุระประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิก็บอกว่าบอกว่าเราไปอัดคลิปวิดีโอหวังยอดวิววันนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยโดนวิจารณ์เหมือนกันนะหลังจากที่กล่าวว่านักกีฬาเทคบอลของเราไงไปอัดคลิปวิดีโอเพื่อหวังยอดวิวซึ่งทำคนในญี่ปุ่นมองว่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่เกิดเหตุนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมก็มีจำภาพได้ไหมอ่ะ
0: จำได
1: ้ที่เราตอนนั้นรีวิวช่วงแรกจำได้ไหมที่มีนักกีฬาเทคบอลบอกว่าอาหารน่าจะให้ไม่ได้เยอะแบบมินิมอลมาเนี่ยเนา
0: ะ
1: นะฮะก็เหมือนแบบวิจารณ์นะฮะซึ่งทางอุมระก็แทนที่จะชี้แจงด้วยอย่างสุภาพนะกลับตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนว่าผมสงสัยว่าคุณมาแข่งเพื่อหวังยอดวิวหรือเปล่านะมาเพื่ออะไรฮะครับผมถ้าว่าคุณมาแล้วมาทำยอดวิวเนี่ยไม่ควรมาตั้งแต่แรกนะเขาบอกมา
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะผมคิดว่าอาจจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบเขาเหมือนว่าอันนี้เขาไปแอบถ่ายหรือเปล่า
1: ไม่เราลงเอง
0: เราลงเอง
1: ใช่ไหม
0: ก็คือถ่ายจังจองแจ้ง
1: แล้วก็คงแบบให้ดูว่าเอ้ยเป็นยังไงอาหารบ้านเขาประมาณนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่โน่นก่อนประมาณวันที่ยี่สิบสองกันยายนอ่ะ
0: ครับพี่อันนี้ก็
1: แต่ซึ่งทางเขาก็ได้อธิบายนะฝ่ายจัดบอกว่าอาหารสำหรับเทคบอลไม่ได้จัดเตรียมโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรงเนื่องจากเทคบอลเพิ่งได้รับการบรรจุเข้าการแข่งขันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดเงื่อนไขแต่แรกว่าจะไม่รีบช่อต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในทางปฏิบัติหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจึงอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจเนื่องจากภาพลักษณ์เสียหายนะ
0: ครับพี่
1: ทำไมล่ะซึ่งก็เห็นในสาธารณชนในญี่ปุ่นก็บอกว่าโอมุระนะประธานจัดการแข่งขันหรือว่าผู้ว่าการจังหวัดไอจีก็บอกว่าไม่ยุติธรรมนะที่มาตำหนินักกีฬาและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โอมุระว่าเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงแต่ลดทอนเกียรติภูมิของงานระดับนานาชาตินะบอกว่าคุณมาเพื่ออะไรละคุณบอกว่าไม่น่ามาโอ้มันน่าพูดนะไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: เป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะทำไมเอ็มเงียบล่ะพอพูดถึงประเด็นดราม่าคุณเงียบเลยอ่ะ
0: ก็คุณจะให้ออกความเห็นยังไงครับผมก็ไม่มีความเห็นเหมือนกันฮะ
1: โอ้เอาคุณลอยตัวอยู่ในปัญหาตลอดเลย
0: เอ้
1: าไม่มีความเห็นเลยเหรอ
0: ก็มีแต่เหมือนกับว่าผมคือออกความเห็นยังไงครับผมก็อาจจะผมไม่ทราบ
1: ว่าไงว่าสมมติไปแข่งขันแล้วปรากฏว่าอาจจะดูแบบนี้น้อยกันไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอ็มมาว่าไง
0: มันเล็กน้อยนะครับพี่ถ้าอันนี้คือจัดในประเทศอะไรฮะถ้าจัดประเทศสมมติจัดในของเราเองเนี่ยเราก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วใช่ไหมถ้าจัดในประเทศอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยหนึ่งคิดว่าเอ้ยมันอาหารมันจะเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คิดตัวอาจจะเอาของติดมาติดมือไว้เองบ้างจากบ้านไปอะครับผมใช่วันนี้พี่เจ๋งก็ไม่รู้สิฮะก็ตามนั้นดีกว่าใช่ฮะคือแต่ถ้าอาการอัดคลิปเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันผิดหรือเปล่าครับขอกดเขาอะไรเงี้ยอัดคลิปแล้วมันลงอะไรเงี้ยฮะใช่ก็เลยมันไม่มั่นใจดีกว่าใช่ครับพี่เจ๋ง
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าในการจัดการแข่งโอลิมปิกเกมเนี่ยครั้งต่อไปยังไงบ้างเนาะ
0: ใช่พี
1: ่จะได้จัด
0: นี่ก็ต้อง
1: ก็ขอชิมันก็หายไปเยอะนะ
0: ใช่
1: ในการจัดการในครั้งนี้นะฮะครับ
0: หรือไม่ก็ถามกฎกติกาเขาก่อนว่าถามผู้จัดการแข่งขันนะว่าได้ไหมถ่ายตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: คว
0: รถามนิดนึงถ้าเป็นผมแล้วใ
1: ช่
0: พี่เด่น
1: ดีมากคุณ
0: ครับสำหรับครอบนิดนึงฮะ
1: โอ้สุดยอด
0: ครับคร
1: ับเอเชียนเกมจบแล้วนะครับอย่าลืมนะเอเชียนพาราเกมจะมีขึ้นในวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะ
0: ครับพี่
1: ที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดคุณประภาสมานมิตรครับผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยคนใหม่นะบอกว่าเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้ครับคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยนะครับก็ร่วมกับ4สมาคมกีฬานะครับประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบอาเซียนพาราเกมที่ทำเป็นเจ้าภาพไงในครั้งที่13ครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกด้านก็ไม่มีปัญหานะนักกีฬาครับมีความพร้อมและขวัญกำลังใจก็ดีเยี่ยมด้วยนะครับก็เห็นว่าจะมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปกลับนะกรุงเทพนาโกย่านะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็นักกีฬา215คนนะครับเจ้าหน้าที่อีก147คนรวมทั้งหมด 412คนครับ

0: ครับ
1: ก็วันที่11ตุลาคมเดินทางไปสองเที่ยวบินนะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็จะไปแล้วเนี่ยวันที่11ก็คือวันอาทิตย์นี้นะ
0: ใช่ครับอาทิตย์นี้ไปแล้วเดินทางแล้วฮะ
1: เดินทางแล้วนะ
0: จีนแอปเปิลย่าใช่ครับ
1: แล้วจะกลับมาวันที่25ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ก็เอเชียนพาราเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะเอ็ม
0: ฮะ
1: ก็มี18ชนิดกีฬาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างอ่ะยิงธนูเนาะกีฬา
0: ใช่ครับ
1: แบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลประมาณนี้นะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ชิงกันทั้งหมด492เหรียญทองของนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเขาร่วมครบทุกชนิดนะครับอ่ะก็ส่งใจให้กับทัพพาราไทยในครั้งนี้ด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับ เราก็โอ้ยเก่งมิเชลเลสซิ่งเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วระดับโลกแล้วอ่ะ
0: แววนะฮะ
1: พี่แววเนี่ยฟันดาบ
0: ฟันดาบแต่ละฮะลุ้นพี่แววฟันดาบ
1: เหมือนกันอ๋อเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: โค้ชกอนแปรยอ
0: ใช่ครับมิเชลเลสซิ่งฮะ
1: ดังไหม
0: ดัง
1: อ
0: ืมเคยเจอแล
1: ้
0: ว
1: ยังไม่เคยสัมภาษณ์ไหม
0: ไม่เคยครับแต่เคยสัมภาษณ์พี่แววนะสายสุนีจานะฮะพี่แววครับผมเคยสัมภาษณ์อยู
1: ่ฟันดาบ
0: สายดีฟันดาบ
1: ดีกี่เหรียญ
0: ดีกี่เหรียญ
1: พาราลิมปิกเกมเลย
0: ใช่ครับพี่
1: สุดยอดนะ
0: ยอดมาก
1: ติดตามได้ก็ยิงสดแทางเอสเพลย์เหมือนเดิมนะครับ
0: นะครับอาจจะมีแต่งานข่าวเป็นนิดนึง
1: ต้องมีต้องมีกับสื่อต้องรายการซิ
0: ทุกวัน
1: เหมือนเดิมอยู่แล้วเหมือนเดิมอยู่แล้ว
0: เปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อมาก้าวเก้าแล้วก็ติดพาราเอซินเกม
1: เออเอ็มสมบูรณ์ที่ดีมาก
0: ก็ติดไหมเออ
1: ต้องบอกทางพี่เบนแล้วก็บอกทาง
0: ผู้ใหญ่ครับถูกต้องผู้ใหญ่เขาขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนใช่ครับผมก็ติดกระแสเอ้ยไม่ใช่ก็ติดเอซินเกม
1: อะไรที่ได้ได้ไลฟ์ก็ติดเอซินพาราเอซิน
0: พาราเกม
1: มันยาวไหม
0: ก็อาจจะนิดนึงอาจจะขอขออนุญาตคิดนิดนึง
1: เอเชียพาราเกมได้ไหม
0: แล้วที่ไรเอเชียพาราเกมได้ครับพี่แต่จะขอคิดนิดนึงก็ยังไม่ถึงแต่ต้องทำแน่นอน
1: อ๋อทำแน่นอน
0: ใช่ครับในที่ไรของเราต้องทำแน
1: ่ฮะ
0: ในการดีเด่นแห่งปีเนี่ยฮะนำทีมโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยเออครับพี
1: ่นำทีมให้เจ๋งนำได้ไหม
0: ไม่มีพี่เจ๋งอย่างโอเคครับพี
1: ่เออ
0: นะ
1: ครับก็ช่วงนี้ก็ฟุตบอลเดี๋ยวก็กลับมาเนาะในช่วงสุดสัปดาห์นะครับทั้งไทยลีกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลบุนเดสลีก้านะครับก็ติดตามกันนะครับช่วงนี้ก็เงียบเหงาหน่อย
0: ใช
1: ่ก็จะมีการแข่งขันหลากหลายกีฬานะครับก็มีเทนนิสด้วยก็มีโนวัคโยโควิชก็จะได้แชมป์ไปนะที่ปักกิ่งเนาะแล้วก็อัคราก็ได้แชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
0: นะคร
1: ับ ก็ชนิดกว่าตีที่แถวเอเชียนะครับบอกว่า
0: ครับพี่เจ๋งเน
1: า
0: ะ
1: บอกว่าช่วงนี้น้ำน้ำเยอะนะครับขอเสนอแผนให้เอ็มแกล้งเดินสะดุดแล้วผลักพี่เจ๋งตกน้ำครับ
0: คือตอนนี้ผมต้องผลักพี่เจ๋งแล้วฮะพี่เจ๋งก็เดินตกน้ำไปเองได้ครับครับ
1: เออ
0: พี่เจ๋งก็เดินตกน้ำ
1: พี่กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วเอ็มทำท่าสะดุดแล้วก็เอามีดมาแทง
0: ไม่ใช่
1: แล้ว
0: ใช่ไ
1: หมสะดุดแล้วก็แทงปั๊บใช่ไหม
0: เอาแทงปุ๊บเลยแทงปุ๊บออกปั๊บปั๊บ
1: อ๋ออ
0: ๋อแทงปั๊บออกปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยลโล่สีพี่เจ๋งก็เรื่องผม
1: นะ
0: พี่เจ๋งเยลโล่โอ้ยนี่อีโต้พี่เอาอีกแล้ว
1: อะไรคือจุกอีโต
0: ้นี่ก็มุกนี่ไงครับพี่สอนผม
1: สอนมุก
0: มุกแหม่นิดนึงขออนุญาตหน่อยนิดนึง
1: บอกว่าออกเสียงยังไม่ชัดไปสอนน้องอีกเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอ็มเนี่ยจะตอบว่าไหนสิอย่าเอ
0: ็มไม่เอาฮะ
1: เอาไม่เอาเอ็ม
0: ไม่เอาฮะไม่โหพี่เต๋อ
1: ไม่อยากมีปัญหา
0: ไม่อยากมีฮะทำงานงานดีกว่าฮะใช่ทำงานไม่อยากมีครับ
1: นี่แต่ว่าเขาว่า
0: พี่มาอะไรล่ะ
1: เขาว่าพี่มานะเอ้ยเอ็มต้องปกป้องพี่เสีย
0: ปกป้องนี่ฮะโอ้นิดนึงฮะแต่เขาก็ความคิดเห็นไงอะไ
1: รแล้วก็แต่คือความเป็นมา
0: ป
1: รับปรุง
0: นะฮะปรับปรุง
1: ครับ
0: ปรับปรุงนิสัย
1: อุ้ยโอ้ให้ปรับปรุงนิสัย
0: ขออนุญาตขออภัยฮะไม่ใช่ปรับปรุงของเรา
1: ของ เ
0: รา
1: บอกมาแต่เขาว่าพี่นะเขาว่าพี่นะ
0: เขาว่าผมด้วย
1: เขาด่ามานะเอ็มไม่เอ็มจะการเดินทัวร์ไปว่าเลยดิ
0: ไม่ยาวครับพี
1: ่ไม่นานไม่นาน
0: ต้องปรับปรุง
1: นะปรับปรุงนะโอเคนะ
0: แล้วเราก็ปรับปรุง
1: ปรับปรุงโอเค
0: ใช่ใช่ฮะในวันข้างหน้าต่อไปเราต้องเอาอนาคตก่อนแล้วก็ปัจจุบันใช่ฮะ
1: อนาคตปัจจุบัน
0: ก็ปัจจุบันก่อนเนี่ยเราจะทำเราก็
1: เ
0: สนอข้อมูลให้ท่านผู้ฟังกับพี่เจ๋งรับทราบไหมฮะ
1: ก็เอ็มเนี่ยบทจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยนะเอ็มเนี่ย
0: ไม่ใช่พี่เจ๋งมันพูดเรื่อยแอบตอบ
1: เอ็มพูดว่าสินค้าน่ารักหมายถึง
0: นะฮะ
1: น้องๆหรือเปล่าไม่เข้าใจสักคนเลยวิ่งหลอกแล้วเจ๋งเอ้ย
0: ครับพี่ไม่ใช่ฮะสินค้าน่ารักจริงๆอ่ะคุณไม่เชื่อคุณถามนี่เนี่ยอะไรเดี๋ยวรายการต่อไปฮะ
1: ของ
0: ส
1: าย
0: พ
1: ัน
0: ธุ์คุณเจมส์พันเบ้นเนี่ยเขารู้ดีค
1: ุ
0: ณเจมส์พันเบ้นคุณเบ้นพิรพัฒน์ชมดวงเนี่ยเขารู้ดีสองคนเนี่ยนักจัดรายการของเขารู้ดีนะ
1: ไม่รู้ดีฮะ
0: สองวันนี้อ้าว
1: เขาไ
0: ม่ทราบดี
1: เขาจัดรายการที่นั่นเหรออ๋อ
0: ไม่มีจัดรายการ
1: ไม่เขาไป
0: ยังไงครับ
1: ยังไงเป็นไอ้พรีเซนเตอร์ชมมันเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรทั้งสิ้นนี่แต่คือเขาทราบดีฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับว่าสินค้าเนี่ยน่ารักขนาดไหน
1: อ
0: ุ้ยเออไม่สินค้าเขาน่ารักแล้วคงทนมั่นคง
1: ดี
0: นานอุ
1: ้ยไม
0: ่ทำไมอ่ะพี่เออครับ
1: สวัสดีครับพ่อเองครับถ้าวันหนึ่งพี่แก่แล้วลูกหลานพาพี่ไปอยู่ที่เมืองการกับพ่อแม่พี่จะไปหรือเปล่าอ๋อครับ
0: ครับ
1: ให้ผมตามไปอย่างสุขดีกว่าฮะ
0: อัน
1: นี้ประเด็นดราม่าอยู่ใช่ไหมเรื่องที่อะไรนะที่

0: กับไอ้คุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่ของเรื่องของลูก
0: ที่พาอะไรนะที่พาไปอยู่บ้านอะไรเนี่ยเหมือนอยู่บ้านพักโคชลาไปนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ไปออกรายการของกระแสเอ้าเอ็มไม่ได้ดูออกกระแสเลยเหรอดูไ
1: หมยอมรับไม่ได้ดูครับพี่แต่คือตามกระแสที่เขาดูโซเชียลแต่คือผมไม่ดูครับผมทำงานฮะ
0: ครับ
1: ทำขยันทำงานนะฮะเพื่อที่จะทำกับข้าวนะฮะ
0: ใ
1: ช่ครับผม
0: เห็นว่ามีประเด็นเรื่องของอะไรเคลียร์ใจกับลูกชายยังไงเพราะว่าไปพักที่บ้านพักโคชลาอะไรแบบนี้นะเอ็มจะทำนะเอ็มต้องดูแลคุณแม่คุณพ่อดีๆนะเอ็มดูแลพ่อไม่ดีอยู่แล้ว
1: ไม่ทำอยู่แล้วฮะดูแลครอบครัวดีครับผม
0: ดูแลดีๆนะ
1: ครอบครัวดูแลผมดีเหมือนกัน
0: ดูแลดีๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีโอกาสนี่เพราะว่าเราต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่พอเดี๋ยวโตไปค่อยๆมีเงินมีทองก็ดูแล
1: ไม่ใช่เลย
0: เอ็มก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่พี่
0: เดี๋ยวไม่มีเวลามาค้างกับท่านก็อาจจะอยู่กับเราอาจจะไม่ได้ไปตลอดแล้วนะ
1: ถูกต้องครับพี่
0: แหมอันนี้สอนแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: สอน
1: คร
0: ับ
1: พี
0: ่เหนื่อยเนี่ย
1: ไม่เหนื่อยทำไมปวดหลังอีกแล้วอ่ะพี
0: ่เออ
1: ปวดหลังเหรอ
0: สอนแล้วพี่สอนเนี่ยเหนื่อยเนี่ย
1: ครับไม่เหนื่อยครับพี่สู้ๆพี
0: ่สู้ๆนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ดีกว่าแล้ววันนี้คนดูเยอะเนี่ย
0: คนดูเยอะเหรอ
1: โอ้ยเยอะมากเลยฮะคนดูเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ยูทูบหน่อยนะครับทันโอ้ยยูทูบไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยคุณชนะคุณปลั๊กส่งเข้ามาวันเกิดแม่วันนี้มวยก็ลงสนามด้วยนะแกล้งเอ็มบ่อยจนคนส่งมาว่าคนที่ส่งคือเอ็มหรือเปล่าโอ
1: ้
0: ให้คนมาส่งมาด่าผมเปล่าใช่คนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นี่
0: กลุ่มเพื่อน
1: เอ็มเปล่ากลุ่มเพื่อนเอ็มไม่มี
0: สวัสดีครับบางเจมส์พี่เอ็มขอถามหน่อยครับพี่เอ็มเคยอยากต่อยพี่เจ๋งหรือเปล่าครับ
1: ไม่เคยครับไม่คิดอยาก
0: ดีครับพ่อเจ๋งคุณเอ็มคุณเอ็มจะได้คุณเอ็มที่เคยไปรับของรางวัลที่ขึ้นใช่เปล่าครับใช่ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่เมื่อคืนพอยอมบอกว่าช่วงนี้ไม่มีคนมาจัดโทรศัพท์จากพอเบงมาร ัวๆเลยให้มาช่วยนะครับฟุตบอลนะจับสลากใช้เองไหมครับรอบบะเมียนี้อ๋อมันนี่มีใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่เอสเพจจะถ่ายทอดสดหมายถ่ายทอดสดได้เฉพาะเกมนะครับผมเอาข้อความทางเฟซก็ขอบคุณมากคุณสุเมฆคุณผาสุกส่งเข้ามานะครับ
1: คุณมากฮะ
0: คุณไอ้ทรงศักดิ์คุณแมนนี่เดียต้าส่งเข้ามาเนาะขอบคุณมากแล้วกันนะครับคุณชวนันนะคุณเอลิเก้ทักทายเข้ามานะวันนี้ลาไปก่อนในการขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดฝันซ้ำในอำเภอบ้านสร้างหลังถูกเด้งเข้ากรุปมเกี่ยวว่างเหมือนช่วยชาวบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมหลายจังหวัดอย่างน่าห่วงชาวสมุทรสงครามรวมพลังเรือดันน้ำช่วยตัวเองหลังน้ำท่วมไม่ลดกรมชลลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขุนด่านลดผลกระทบท้ายน้ำขณะที่เขื่อนแม่กลองเจาะเพิ่มระบายน้ำเพิ่มเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนเพิ่มกระทวงฝรั่งเศสบานปลายเมื่อตำรวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาและสลายกลุ่มนักเรียนหลายแสนคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ฉุนขาดเลยนะครับสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยในอำเภอบ้านสร้างเกียร์ว่างเมินช่วยน้ำท่วมบอกถ้าผิดจริงไม่ควรอยู่ในระบบราชการครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมประชุมครับนายอนุทินบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมวันที่8ซึ่งสถานการณ์ปรับระดับขึ้นมาอยู่ในภาวะที่มีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นในทุกพื้นที่ยกเว้นบางจังหวัดที่ยังไม่สามารถระบายน้ำและยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังทางคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการต่างๆครับให้ความสำคัญเป็นพิเศษและลงไปบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบหนักมาก นอกเหนือจากนี้ครับยังมีจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็พื้นที่เขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดขณะเดียวกันทราบว่าช่วงนี้ยังมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากโดยเข้าทางภาคใต้เมื่อวานนี้ก็ที่ระนองมีน้ำท่วมเช่นเดียวกันจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดทรัพยากรซัพพลายเชนอาหารและก็เส้นทางคมนาคมขนส่งนายอนุทินบอกด้วยนะครับว่าเข้าใจดีว่าทุกคนเริ่มล้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน้างานความไม่แน่นอนเกิดจากอากาศที่แม้กระทั่งที่โตเกียวที่ฝนตก40วันติดต่อกันสิ่งที่มาด้วยก็คือสภาพจิตใจของประชาชนของไทยเราก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแต่เราต้องมีกำลังใจที่จะต่อสู้ครับอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในส่วนพื้นที่ที่ตรวจสอบขอให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยามายังกรมปภ.ด้วยความรวดเร็วที่สุดจนถึงเมื่อวานนี้ครับทางปภ.ได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทโอนไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น94ล้านบาทตั้งแต่เกิดเหตุหลายครั้งที่เราต้องไปรอในแต่ละจังหวัดโอนเข้ามากันทีละเป็นพันๆรายเป็นหมื่นๆรายแต่เท่านี้ครับได้ให้นโยบายไปก็คือ first come first serve เพราะฉะนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจเพราะได้เงินฝากแล้วก็เงินโอนมาจากสำนักงบประมาณครับแม้การโอนเงินกว่า 1,400 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า94ล้านบาทจะถือว่ารวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำมาแต่ยังพบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารที่ใช้เวลาเดินทางถึง2วันวันนี้ครับได้รับในงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกโอนเงินแล้วหมื่นครัวเรือนเรียบร้อยเงินจะเข้าวันศุกร์นะครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้มีการใส่ใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนายกบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องเทเลแบงกิ้งท่านกดตูมเงินถึงมือชาวบ้านเลยไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงครับต่อกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือมาถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนหนักจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทางที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานาน5ปีควรจะมีความเข้าใจและคาดการสถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกบอกว่ารู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำวินัยอย่างเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบว่ามีความบกพร่องร้ายแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับ
5: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะบอกว่าเรื่องแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำให้อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานนะคะซึ่งตนก็กำลังจะมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไปศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังนายอัธวิศวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ก็ได้นำข้อเสนอเหล่านี้ค่ะสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปดูว่าสามารถเพิ่มแก้มลิงในพื้นที่รอบกทม.ได้โดยตรงหรือไม่ถ้าหากทำได้ก็พร้อมดำเนินการเพราะว่ามีงบประมาณในการดำเนินการอยู่แล้วและพร้อมทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งก็ต้องเร่งดำเนินการนะคะตรงนี้มีการศึกษาอยู่ค่ะส่วนการขยายแก้มลิงไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศทางกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วเป็นความร่วมมือกับทางจังหวัดและท้องถิ่นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนแต่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ว่าเมื่อน้ำมาเยอะแล้วระบายทำให้น้ำขาดไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสร้างที่เก็บกักน้ำไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันนายกปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีน้ำท่วมขังพื้นที่ปราจีนบุรีว่าสรุปแล้วจะระบายน้ำออกได้เมื่อไหร่โดยโยนให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
4: อธิบดีปภ.ครับสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ80ตัวปักหลัก ปากแม่น้ำบางปะกงเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราซึ่งมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งตอนนี้เดือดร้อนเป็นเดือนอยากจะทราบว่าสรุปแล้วจะระบายน้ำไม่ได้เมื่อใดโดยอธิบดีปภ.บอกว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยผลักกันไปผลักกันมานะครับความกังวล นั้นก็จะนำไปสู่ประเด็นแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับแล้วก็สั่งการให้แก้ปัญหานี้โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาได้มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีหลายคนครับเข้ามาประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการผลักน้ำนายนิรัตบอกว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายน้ำอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักนำน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดครับซึ่งในที่ประชุมก็เห็นตรงกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือว่าปราจีนบุรีก็ต้องผลักให้ไหลลงสู่แม่น้ำปะปะกงให้เร็วที่สุดจุดที่มีศักยภาพเหมาะที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำออกมาวันนี้ตั้งได้เลยคือ 40-50 ตัวและน่าจะเพิ่มเป็น 80 ตัวซึ่งจะเดินหน้าผลักดันน้ำให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวลครับสำหรับการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนในนิรัตบอกว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้จะมีผู้ได้รับเงินรวมกว่า100ล้านบาทครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า กดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันทั้งที่ควรกดแล้วได้รับเลยในนิรัตบอกว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ครับทางปภ.และออมสินได้มีการประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันครับก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยซึ่งก็ถือว่าเร็วขึ้นครับ
5: ค่ะในส่วนหลายจังหวัดตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยที่สมุทรสงครามมีการรวมพลังเรือดันน้ำช่วยเหลือตัวเองหลังจากที่น้ำท่วมนั้นไม่ลดลงเลยนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือมาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านแล้วก็ติดตั้งเครื่องเดินเรือในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักนะคะในการช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐทางจังหวัดนั้นขอความร่วมมือท้องถิ่นประชาชนที่มีเรือช่วยกันดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่พื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาก็ไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนจำนวนมากขณะที่ปริมาณน้ำในคลองระดับน้ำใกล้เคียงกับน้ำที่อยู่ท่วมในสวนทำให้น้ำจากสวนไหลออกได้ช้าจึงเร่งเปิดทางน้ำเพิ่มการระบายการผลักดันน้ำในคลองสาขาเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกมาได้ให้มากที่สุดเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงน้ำในสวนจะไหลออกตามมาได้และยังกล่าวชื่นชมประชาชนด้วยนะคะที่นำเรือของตนเองมาช่วยส่วนรวมค่ะส่วนอยุธยานะคะที่มัสยิดดารุชชุนนะถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะรวมถึงบริเวณสุสานที่ใช้ฝังศพไม่สามารถประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตได้ตามปกติจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือทีมสสเบียทีมชัดตลาดไทยให้เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากมัสยิดนำไปประกอบพิธีในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมการเคลื่อนย้ายร่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมัสยิดถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะอีกทั้งผู้เสียชีวิตน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมค่ะก็เลยเป็นอุปสรรคนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างลงบันไดอย่างระมัดระวังก่อนนำเรือท้องแบนแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมถึงโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบูนูรุนยะมาน ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังร่างค่ะไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะชาวบ้านในอำเภอสัพพยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเดือดร้อนค่ะจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งหลักเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะชุมชนชั้นในแม้ว่าน้ำจะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังท่วมสูงและตอนนี้น้ำท่วมขังนานกว่า7วันแล้วเริ่มเน่าเสียแล้วส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นสร้างความทุกข์ซ้ำเติมกับชาวบ้านซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่7ทำให้น้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพพยาลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรแต่ว่าโดยรวมยังสูงอยู่บางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเล็กในการสัญจรเป็นหลักค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจะมีการเพิ่มการระบายเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปดูเขื่อนแม่กลองค่ะตอนนี้เจาะเพิ่มการระบายน้ำเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะหลังมีคำเตือน4จังหวัดท้ายน้ำให้ระวังกรมชลประทานรายงานสถานการณ์วันนี้เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังมีแนวโน้มว่าฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นเขื่อนแม่กลองอาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้นะคะส่วนเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่5ตุลาคมก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเฝ้าระวัง8ตำบลด้วยกันมีตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกท่าสาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่านะคะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้ค่ะก็ต้องติดตามกันค่ะ
3: ชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์ครับยกต้นทุเรียนตายโชว์กลางแถลงครม.เงาซัดรัฐบาลจะถอดทุเรียนอีกนานแค่ไหนประชาชนจะมั่นใจในการปลูกทุเรียนต่อไปได้อย่างไรนะครับพรรคประชาชนครับได้แถลงการประชุมครม.เงาถึงการติดตามปัญหาทุกขภัยในด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดในฐานะประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของพรรคประชาชนกล่าวเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรว่ารอบนี้น้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม 1.74 ล้านไร่แล้วก็มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 1.5 แสนรายปศุสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันสัตว์ปีกได้รับผลกระทบ12ล้านตัวสุกรมีความเสียหายกว่า 70,000 ตัวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีผลกระทบกว่า 50,000 ไร่ซึ่งความเสียหายเหล่านี้ครับจะต้องทำโรงเรือนใหม่ปลูกต้นใหม่ซึ่งเกษตรกรกังวลจุด4เรื่องก็คือ1การเยียวยาตกหล่นเพราะไม่มีเล่มเขียวไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน2ความล่าช้าของกระบวนการภาคเกษตรที่ใช้เวลาหลายเดือนเราต้องเดินสำรวจแปลงแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดทำให้กินเวลานาน3อัตราการช่วยเหลือไม่เพียงพออย่างนาข้าวได้รับความช่วยเหลือ 2,240 บาทต่อไร่กรณีผลไม้ได้รับความช่วยเหลือ 6,800 บาทต่อไร่ส่วนโคกระบือจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน5ตัวต่อครอบครัวนะครับสุกรได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน10ตัวต่อครอบครัวและ4ช่วยเหลือไม่ครบถ้วนเกษตรกรไม่ต้องการแค่เงินช่วยเหลือรายได้จะฟื้นตัวกลับมาใหม่ก็คือต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมจากการปรับโครงสร้างหนี้แค่พักชำระหนี้อาจไม่พอเพราะต้องการเงินหมุนเวียนมาสร้างรายได้รอบใหม่ครับนายเดชรัตน์บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลปรับปรุงเพิ่มเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือให้รัฐบาลตั้งงบกลางเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมและให้กระทรวงเกษตรปรับทบทวนข้อจำกัดในการลงทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมข้อมูลการปลูกพืชจริงในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อลดภาระการเดินสำรวจใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหรือว่าโดรนเข้ามาช่วยทำให้การจ่ายเงินเร็วขึ้นแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำแนะนำกับเกษตรกรรวมถึงเงินที่จะช่วยฟื้นฟู กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องควบคุมจำกัดปัจจัยการผลิตช่วงเวลานี้ครับมักเจอปัญหาฉวยโอกาสขึ้นราคาสุดท้ายธกส.และรัฐบาลต้องหารือกันจะมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรมีระยะเวลาปลดหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมอย่างไรถ้าทำแบบนี้การช่วยเหลือจะมาถึงเกษตรกรอย่างพอเพียงครอบคลุมและไม่ล่าช้าสามารถฟื้นฟูได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะหลังจากที่หลายหน่วยงานนะคะบูรณาการเข้าตรวจสอบศูนย์แห่งนี้เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนมีผู้สูงอายุโดนทำร้ายถูกกักขังวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปคัดกรองผู้สูงอายุนะคะนำตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเมื่อวานนี้เขาเข้าไปนะคะนำโดยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนางพันนิกาปินำปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำแพทย์ค่ะเป็นทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลมการักษ์กลุ่มงานสุขภาพจิตยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขกาญจนบุรีเข้าไปประเมินสภาพร่างกายสุขภาพจิตรวมถึงกำหนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบข้อมูลผู้สูงอายุนะคะที่ลูกหลานนำมาพักที่นี่ถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวผลการคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพแบ่งอาการออกเป็น3ระดับด้วยกันก็มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงโดยพบผู้ที่อยู่ในระดับสีเหลืองมี5คนระดับเขียว81คนนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางกาย6คนรวมทั้งหมด92คนล่าสุดได้ส่งผู้ป่วยระดับสีเหลือง5คนเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา3คนและสถาบันกัลยาราชนครินทร์2คนส่วนผู้ยังอยู่ในศูนย์มีอาการเจ็บป่วยทางกายเตรียมส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชเตรียมประสานส่งต่อให้ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่มีความเหมาะสมในการดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็ญาติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาบำบัดดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมปลอดภัยด้านพันตำรวจเอกพิทักษ์ว่องวานิชผู้กำกับการสภ.ท่าม่วงแจ้งว่าขณะนี้เตรียมเจ้าหน้าที่รอรับการแจ้งความเพิ่มเติมนะเพราะว่าที่ผ่านมาสภ.ท่าม่วงเพียงเข้าไปดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเพราะผู้เสียหายไม่ได้เพราะผู้เสียหายนั้นได้ไปร้องเรียนที่ตำรวจกองปราบค่ะ
3: สิริกัญญาครับชี้งบกลาง 100,000 ล้านเยียวยา SME ยังไม่มีปัญหาครับห่วงรายได้รัฐปี70ไม่เข้าเป้าเพราะภัยพิบัติที่รัฐบาลเปิดสัญญากรมธรรม์กองทุนภัยพิบัติหลังประกาศเตรียมใช้แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดครับนางสาวสิริกัญญาทันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงการเยียวยา SME กรณีรัฐบาลพยายามผลักดันงบกลางและก็การจะเก็บรายได้หากจะเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าว่าขณะนี้เพิ่งเริ่มปีงบประมาณ70และก็งบกลางที่จัดสรรไป100,000 ล้านบาทจึงคิด

0: ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการใช้คำพูดว่างบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรเยียวยาโดยต้องรอดูการจัดการผ่านการทำกองทุนภัยพิบัติว่าจะได้ผลอย่างไรเพราะจนถึงทุกวันนี้ครับที่บอกว่าจะเริ่มใช้ยังไม่เคยเห็นใครเห็นสัญญากรมธรรม์ว่ามีรายละเอียดอย่างไรกระบวนการชดเชยจะเป็นอย่างไรและครอบคลุมใครบ้างรัฐบาลประกาศไปแล้วว่ากองทุนดังกล่าวกำลังจะมีผลบังคับใช้จึงขอให้รัฐบาลครับออกมาเปิดเผยต่อตัวสัญญากรมธรรม์ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรสิทธิประโยชน์ที่จะชดเชยมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรและสรุปแล้วมีบริษัทประกันภัยรายใดบ้างที่เข้ามารับช่วงต่อในกรมธรรม์รอบนี้เพราะยังไม่เคยได้รับรายละเอียดในส่วนนี้โดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับส่วนภาพรวมเศรษฐกิจหลังเมื่อวานนี้มีการอภิปรายในวุฒิสภานางสาวสิริกัญญาบอกว่าตั้งแต่ปี70เป็นต้นไปยังเห็นว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าเพราะหากภัยพิบัติเป็นแบบนี้เศรษฐกิจก็จะชะลอตัวซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับประเด็นที่สวพยายามนำเสนอก็คือปี71ตามกรอบระยะปานกลางที่รัฐบาลพยายามวางแผนมาตั้งแต่ปี68โดยรองนายกรัฐมนตรีคนเดิมก็คือนายเอกนิติทันประภาสจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่างหากซึ่งตนเองได้รับการยืนยันหลายรอบว่าทางรัฐบาลครับยังคงยึดตามแผนเดิมว่าจะมีการจัดเก็บแน่นอนในปี2571หากเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ดีอันนี้ก็ต้องได้รับคำยืนยันกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่าว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้มองไปข้างหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทางรัฐบาลจะยังคงยึดตามแผนเดิมที่จะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี71ที่ 1.5% หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะฝรั่งเศสประท้วงบานปลายค่ะเหตุประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตำรวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มนักเรียนหลายแสนคนที่ก่อเหตุประท้วงบนถนนเรียกร้องงบประมาณการศึกษาเพิ่มเติมจากจุดเริ่มต้นจากการนัดหยุดงานของบุคลากรทางการศึกษาประท้วงนโยบายตัดลดงบประมาณของรัฐบาลจนทำให้ขาดครูนะคะเป็นการขาดแคลนครูอย่างหนักต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนการสอนต้องหยุดชะงักลงเหล่านักเรียนมัธยมปลายก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนพร้อมกับยกระดับข้อร้องเรียนไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ทรุดโทรมปัญหาน้ำรั่วซึมอาคารชำรุดกลุ่มนักเรียนเริ่มใช้มาตรการตั้งปิดล้อมโรงเรียนโดยการนำสิ่งกีดขวางมาขวางประตูทางเข้าสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศรวมทั้งผู้ปกครองและสหภาพแรงงานอื่นๆก็เข้ามาร่วมชุมนุมด้วยจนการประท้วงขยายจากระดับโรงเรียนไปเป็นประท้วงระดับชาติแล้วนะคะตอนนี้ก็เกิดการเดินประท้วงในเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสลียงและสตราบูร์กซึ่งประท้วงการประท้วงเริ่มตึงเครียดนะคะเหตุจุดชนวนความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นเมื่อเยาวชนผู้ประท้วงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่จนมือขาดนี่แหละค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประท้วงและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากโดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าใช้กำลังสลายการชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อผู้เยาว์ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลระบุว่าขบวนการประท้วงถูกแทรกแซงและบงการโดยบุคคลภายนอกซึ่งการประท้วงเริ่มยกระดับเป็นความรุนแรงในหลายเมืองเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปใช้กำลังควบคุมฝูงชนทั้งแก๊สน้ำตากระบองที่บริเวณจัตุรัสพลาสเดอลานาซิยงในกรุงปารีสขณะที่เซบาสเตียเลโนนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการประท้วงครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วสั่งให้นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งรับข้อร้องเรียนเรื่องการซ่อมแซมโรงเรียนการจัดหาครูการประท้วงที่เกิดขึ้นหลายระลอกนี้ก็เพิ่มแรงกดดันมหาศาลกับรัฐบาลฝรั่งเศสที่กำลังพยายามลดการขาดดุลงบประมาณในประเทศที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลต่อภาระหนี้สินที่เติบโตรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความลังเลของรัฐบาลในการควบคุมการใช้จ่ายจนส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสต้องปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
0: มีข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่าอดีตหลวงพ่ออลงกตหรือว่านายอลงกตพูนมุกจำเลยที่1กับพวกรวม2คนครับนัดฟังพิพากษาคำพิพากษาวันนี้ผู้รับมอบฉันทะโจทจำเลยทั้ง2ทนายความของจำเลยที่1และก็ทนายจำเลยที่2มาที่ศาลแล้วนะครับศาลอ่านคำพิพากษาให้คู่ความที่มาศาลฟังแล้วพิพากษาว่าจำคุกจำเลยที่1และที่2คนละ50ปีและให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายและมีการยกฟ้องจำเลยที่1ตามคำฟ้องข้อที่ 3.1

0: ถึงข้อที่ 3.7 ครับ
1: ค่ะกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษถึง2ครั้งติดต่อกันแต่กลับหมดสติไปไม่เสียชีวิตล่าสุดทนายความของนักโทษวัย50ปีคนนี้เผยลูกความรู้สึกตัวพูดคุยได้แล้วแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนแต่ยังคงถูกใส่กุญแจมือล่ามไว้กับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเธอยังคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากอยู่ในสภาวะหมดสติมาเป็นเวลาหลายวันผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าโดยปกติแล้วโอกาสรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารต่ำมากแต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังระบุสาเหตุชัดเจนไม่ได้แต่คาดว่าเธออาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกยาวนานค่ะ
0: เยเมนครับยกระดับโต้คืนกลุ่มฮูตีราชาร์ดอันอาลิมีผู้นำเยเมนเรียกประชุมผู้บัญชาการกองทัพรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เมื่อวานนี้เป็นภาพกองกำลังพร้อมอาวุธเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ในดูบับเมืองท่าของเยเมนโดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเผยว่าได้ยึดคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกกลุ่มฮูตีเข้ายึดได้สำเร็จและกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุเพิ่มเติมในช่วงค่ำวันจันทร์ว่ากองทัพเรือได้ทำภารกิจทางทหารในโฮเดดะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงครับด้านกลุ่มฮูตีปฏิเสธการลุกคืบพร้อมอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญหลายแห่งในซาอุดิอาระเบียรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกลุ่มริยาดด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์ชันทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันที่7ตุลาคมวันนี้กลางสัปดาห์วันพุธอยู่กับผมเจมส์ธันวิศิษฐ์แล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยก็ยังอยู่กับเรา2คนเวลาเดิมเลยครับ 12:30 นจนถึงเวลา 13:00
0: นครับผม
1: สามารถส่งข้อความมาคุยกันกับทางเราได้ครับ SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
0: ก็เป็นสัปดาห์ที่ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะ
1: ใช่
0: หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของพาราลิมปิกเกมแล้วในอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆ
1: ใช่
0: ก็ช่วงนี้ก็ยังมีกีฬาไทยและกีฬาไทยเนี่ยลงแข่งขันในหลากหลายรายการนะโดยเฉพาะกีฬาพวกแร็คเก็ตเกมเนี่ยสัปดาห์นี้มีทั้งแบดมินตันแล้วก็เทนนิสด้วยเทนนิสเนี่ยก็มีน้องลาลานาลวงข้าวเนี่ยนะน้องลาลานาที่ลงแข่งที่คอเรียมาสคอเรียโอเพนแล้วก็มีแบดมินตันเนี่ยก็มีที่อาร์สติกที่ฟินแลนด์ด้วยนะรายการระดับซูเปอร์500ก็เดี๋ยวผมขอไปเริ่มที่แบดมินตันละกันเป็นรายการอาร์สติกโอเพน2026รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500นะแข่งที่ฟินแลนด์ก็เมื่อวานเนี่ยมีนักกีฬาไทยลงด้วยก็คือประเภทคู่ผสมรอบแรกเนี่ยบาสเดชาพลพลานุเคราะห์เนี่ยกับน้องเฟิร์มทวิศราเพียว3,000เนี่ยเป็นคู่มือ5ของโลกก็ลงสนามเจอกับอากิระโคกะแล้วก็นัตสึไซโตะคู่มือ20ของโลกจากญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเกมแรกเนี่ยจริงๆคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เราเนี่ยเคยชนะเขามาแล้ว2-1เกมที่ไมเซนโอเพนเมื่อเดือนมกราคมนะเมื่อวานเนี่ยน่าเสียดายที่ว่าตอนพักครึ่งเกมแรกเนี่ยเรานำอยู่11-6เนี่ยเราต้องขอรีทายนะเนื่องจากบาสเนี่ยมีอาการเจ็บก็เลยต้องเรียกว่ารีทายไปในเกมนี้แล้วก็ทำให้คู่ญี่ปุ่นอ่ะผ่านรอบต่อไปนะ
1: คือน่าจะมีปัญหาการแบบบาดเจ็บตรงบริเวณหัวเข่านะสำหรับบาสเดชาพล
0: ครับ
1: ก็ทำให้ต้องถอนรีทายก่อนนะครับผมสำหรับคู่บาสเฟม
0: ก็รายการต่อไปของคู่นี้เนี่ยจะเป็นศึกชิงแชมป์โลกนะไม่ใช่สิเขาบอกว่าอาการเจ็บของบาสเนี่ยก็มีอาการเจ็บมาตั้งแต่ช่วงแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026เมื่อเดือนสิงหาคมแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังน่าจะหายทันสำหรับรายการต่อๆไปนะซึ่งมันจะมีไฟนอลทัวร์ด้วยช่วงปลายปีนะ
1: ใช่เพราะว่าบาสเดชาพลก็เจ็บตั้งแต่ชิงแชมป์โลกเนาะรวมถึงเอเชียนเกมเขาก็ถอนตัวนะครับก็มาครั้งนี้ก็ดูจะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บอยู
0: ่
1: น่าจะใช้เวลาในส่วนนี้พักรักษาตัวอย่างเต็มที่ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าในอาร์สติกโอเพนเนี่ยมีนักแบดไทยคนอื่นๆไหมนะก็จะมี
1: หมิวอ
0: ่
1: ะ
0: พี่
1: หม
0: ิ
1: วพงศวีช่อชูวง
0: คุณรวุฒิก็จะแข่งนะคุณรวุฒิเนี่ยจะแข่งวันนี้ประมาณบ่ายสองครึ่ง
1: ครับ
0: บ่ายสองครึ่งที่นู่นก็น่าจะประมาณช่วงเย็นๆนะบ่ายๆค่ำๆหน่อยก็จะเจอกับทางด้านของชูชุนเฉินชูชุนนะนักเตะนักแบดชาวจีน
1: ครับ
0: ก็กูรู้เนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นหนึ่งมือหนึ่งของรายการนี้ด้วยก็จะแข่งวันนี้นะประมาณหัวค่ำหน่อยแล้วก็จะมีในประเภทคู่ชายคู่นะสุภัทรจอมเกาะเป็นน้องพีระชัยธีรสกุล
1: ครับ
0: ครับผมก็จะลงกับสุขพันธ์พีระชัยนะจะแข่งช่วงเย็นๆเหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับผมก็ตามเชียร์ได้สำหรับ Arctic Open 2026นะแล้วก็มีน้องหมิวใช่ไหม
1: เมื่อวานพี่หมิวเขาแข่งไปแล้ว
0: ครับผม
1: ว่าเมื่อวานจะประเดิมเป็นหญิงเดี่ยวทั้งสองคนเลยก็จะมีทั้งเมย์รัชนก
0: ครับ
1: นะครับเป็นพี่เมย์รัชนกอินทนนท์ก็ควงคู่กับพี่หมิวผ่านเข้ารอบ2ได้นะครับ
0: ชายคู่เราเป็นพักพลนะธีรสกุลแล้วก็พีระชัยสุขพันธ์นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เมื่อวานนี้พี่เมย์เนี่ยจัดว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการนะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เอาชนะคู่แข่งจากอินเดีย2เกมรวดเลยนะ21-10 21-15ครับส่วนเมื่อวานนี้อีกหญิงเดียวของไทยเราก็เป็นพี่หมิวพรปวีช่อชูวงครับก็เอาชนะคู่แข่งจากเยอรมนี2เกมรวดเหมือนกันก็ถือว่าผลงานตามเป้านะ
0: ครับ
1: น
0: อกจากนั้นเนี่ยอีกกีฬาหนึ่งที่เราแข่งขันอยู่ก็เป็นเทนนิสนะ เป็นเซนิท WTA ที่คอเรียโอเพ่นเป็นรายการระดับ250ก็แข่งกันที่กรุงโซนะประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานเนี่ยน้องลวงเข้าลาลานาเนี่ยมืออันดับที่62ของโลกเนี่ยแล้วก็เป็นมือวางอันดับ3ของรายการด้วยก็เจอกับนักหวดเจ้าถิ่นเลยพักโซฮยอนมือที่329ของโลกแล้วก็เป็นลาลานาเนี่ยที่ทำงานได้ดีนะเอาชนะพักโซยอนไป 2-0 เซตเลยด้วยสกอร์7-6ไทยเด็ก7-5แล้วก็เซตที่2เนี่ยชนะ 6-0 เลยแล้วก
1: ็
0: ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนะซึ่งรอบต่อไปเนี่ยลาลานาจะไปเจอกับมายาจอยนะมืออันดับที่99ของโลกและเป็นมือวางอันดับที่5ของรายการด้วยนะครับผม
1: ใช่ก็พูดถึงภาพรวมของเทนนิสไทยเราก็เดี๋ยวจะลุยชิงแชมป์โลกใช่ไหมพี่จิ๋ม
0: ครับ
1: ก็มีทั้งลาลานาพี่ไหมมะนัญชยา
0: ครับ
1: รวมถึงอัญชิสาแล้วก็ทัศพรนะก็เดี๋ยวเทนนิสลุยศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเริ่มกันเป็นรายการบิลลี่จีน
0: ครับ
1: คิงคัพก็แข่งกันที่เมืองทองธานี
0: แข่งที่ไทยด้วยนะ
1: ใช่ก็แข่งกันตั้งแต่ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ครับก็ไทยเราเนี่ยประเภทเดี่ยวเนี่ยมีทั้งลวงข้าวแบบลาลนาธารฤดีพ
0: ี
1: ่ใหม่มนัชยาสว่างแก้ว
0: ครับ
1: อัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อพัชรินทร์ชีพชานเดชอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายชื่อนักกีฬาหญิงประเภทเดี่ยวนะส
0: ่
1: วนคู่เนี่ยมีทั้งเพียงทานผีพืชครับกมลวันยอดเพชรพัชรินทร์ชีพชาญเดชแล้วก็ลัลดากรรมหอมนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายชื่อนักกีฬาที่ลุยศึกชิงแชมป์โลกบิลลี่จีนครับแข่งกันที่ไทยนะ
0: ครับผมส่วนประเภททีมชายเนี่ยเราก็ลงแข่งในเดวิสคัพใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นอันเก่านี้เราผ่านแล้วก็เดวิสคัพเนี่ยเราก็แพ้คาซัคไปนะเมื่อเดือนที่ผ่านมา
1: ใช่
0: รุ่นเลยก็แพ้ไป 3-0 ก็ต้องไปเล่นต่อในรอบเพลย์ออฟปีหน้าอันนี้เป็นเดวิดคัพของทีมชายนะซึ่งแข่งไปก่อนหน้านี้แ
1: หละแต่ว่าไทยเราเมื่อวานนี้ก็ที่เป็นชายเนาะก็จะมีแข่งเหมือนกันเป็นบูมกับเซดิตครับก็หลังจบเอเชียนเกมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ลุยศึก ATP Challenger ครับรายการอู่หนิงโอเพ่นนะก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทไทยแข่งกันที่จีนเลยก็ลงทำการแข่งขันไปเมื่อวานนี้ครับรอบแรกประเภทชายเดี่ยวครับเจอกับเอนโซอาร์ควีอาร์ตนะครับผมก็เป็นมืออันดับ438โลกจากออสเตรเลียก็ชนะไปได้2เซตรวดครับ6-1และ6-3
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับซุนฟาจิงนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะมืออันดับ303ของโลกครับเป็นมือ6ของรายการด้วย
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของชายเดี่ยวไทยเราที่ไปลุยอูนิงโอเพ่น
0: คร
1: ับผม
0: ผมลองไปเช็คแล้วคอนเนอร์โอเพ่นนี่น่าจะจบไปแล้วด้วยนะแชมป์เนี่ยเป็นทางด้านของคิมเบอรี่บิวเลวนะนักเทนนิสชาวออสเตรเลียซึ่งรอบรองเนี่ยน้องโลคาวเราแพ้เมย่าจอยนะผมนี่น่าจะเช็คผิดต้องขออภัยด้วยนะ
1: โซนี่จะแข่งก่อนเอเชียนเกมนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นช่วงที่พี่ใหม่เนี่ยเขาไปแข่งแล้วก็บินตามมาสมทบ
0: ใช่ใช่ใช่ก็จบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าว่าตอนนี้จะมีแข่งแค่แบดมินตันเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวบิลลี่จีนในสัปดาห์นี
1: ้
0: ส
1: ั
0: ปดาห์หน้านู่นเนาะครับผมประมาณนี
1: ้ส่วนเห็นว่ามีประกาศได้ครบ32ทีมแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027นะครับ
0: ครับ
1: ก็วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยแข่งกันที่ลอสแองเจลิสนะครับผมแข่งกันที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะแข่งกันปีหน้าปี2570ก็คือปีหน้าครับวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้32ทีมเรียบร้อยแล้วก็ไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามาในโควต้าฐานะแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: นะครับก็คว้าตั๋วทั้งชิงแชมป์โลกแล้วก็ตั๋วโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์คือด้านของรัสเซียก็กลับมาในรายการที่เป็นระดับเมเจอร์นะหลังจากที่ FIVB ครับก็หาเรือกับสหพันธ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว
0: ครับก็5เมืองที่จะแข่งใน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยมีไอนาแฮมมีที่สหรัฐนะมีมอนทรีออลที่แคนาดามีโอมาฮาที่สหรัฐแล้วก็โอรันโดที่สหรัฐแล้วก็ที่แคนาดาอีกเมืองเนี่ยเป็นคิวเบกซิตี้นะก็32ชาติเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกรายการของแต่ละทวีปใช่ไหมซึ่งในเอเชียเราเนี่ยแน่นอนว่าไทยเราได้แชมป์ไปแล้วก็ญี่ปุ่นอันดับ3รวมถึงจีนด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็มีเกาหลีใต้ที่ได้โควต้าจากอันดับโลก
1: ใช่ครับ
0: อืมนอกจากนั้นเนี่ยชาติใหญ่ๆอย่างแคนาดากับสหรัฐเนี่ยได้ไปแน่นอนแล้วด้วยในฐานะเจ้าภาพในโซนอเมริกาเนี่ยอเมริกาเหนือนี่มีปอร์ตุริโกนะมีโดมินิกันแล้วก็มีคิวบาส่วนอเมริกาใต้เนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยได้รองแชมป์ทวีปนะบราซิลเนี่ยได้แชมป์ทวีปแล้วก็อันดับ3เป็นโคลอมเบียยุโรปเนี่ยมีแชมป์ตุรกีมีอันดับ4เนี่ยเป็นโปแลนด์อันดับ3เป็นเซอร์เบียแล้วก็มีบัลแกเรียที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลกนะกรีซเนี่ยได้สิทธิ์อันดับโลกยูเครนสวีเดนเนี่ยอันดับโลกหมดเลยแล้วก็สโลวีเนียด้วยรวมถึงฝรั่งเศสเบลเยียมเช็กเยอรมันรัสเซียเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้จากอันดับโลกหมดเลยนะรองแชมป์ยุโรปเนี่ยเป็นรองแชมป์ยุโรปนี่เป็นทางด้านของแชมป์เนี่ยเป็นอิตาลีนะแชมป์เก่าเนี่ยเป็นอิตาลีในรายการแชมป์โลกใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมตุรกีในแชมป์ยุโรปปีนี
1: ้ใช่คือตุรกีนี่ก็คว้าถือว่าผลงานดีเลยเพราะว่าก่อนที่จะคว้าแชมป์ยุโรปพวกเขาก็ชักคว้าแชมป์ VNL ด้วย
0: ครับผม
1: นะครับก็ถือว่ามาแรงนะสำหรับตุรกีปีนี้ครับ
0: ส่วนโซนแอฟริกาเนี่ยแชมป์เป็นอียิปต์นะแล้วก็รองแชมป์เป็นเคนยารวมถึงอันดับ3เนี่ยเป็นแคเมรูนก็น่าจะครบทุกชาตินะแต่ละทวีปเนี่ยครบแล้ว
1: ก็เดี๋ยวไทยเราก็อยู่ในคือปีนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์ที่จะแข่งเนี่ยของไทยเราก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันต่อในปีหน้าเลยเพราะว่าหลังจบเอเชียนเกมเนี่ยก็จะไม่มีรายการระดับเมเจอร์ให้แข่งแล้วก็จะเป็นวอลเลย์บอลลีกเพราะว่าหลังจบเอเชียนเกมบรรดาลีกต่างๆก็เริ่มเปิดแล้วนะครับเราก็จะเห็นทั้งลีกตุรกีก็เริ่มเปิดบ้างรวมไปถึงลีกญี่ปุ่นก็เริ่มแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับผมก็ปีหน้าเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าไทยเราจะทำผลงานดีสุดอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: ผมพยายามดูเนี่ยหาโซนโอชิเนียไม่เจอนะเขาไม่แน่ใจว่าเขามีโควต้าหรือเปล่านะโอชิเนียแต่ไม่มีนะถ้ามีก็น่าจะเป็นนิวซีแลนด์แต่ยังไม่เห็นนะที่มีเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นโซนอเมริกาเหนือนะโซนอเมริกาใต้โซนยุโรปโซนแอฟริกาโซนเอเชียแล้วก็ทีมจากอันดับโลกรวมถึงแชมป์เก่าอย่างอิตาลีด้วย
1: ใช่ส่วนรอบล่าสุดที่แข่งกันที่ไทยเราก็ตกรอบโดยการเจอกับญี่ปุ่นไง
0: ครับผม
1: ตอนนั้นโหเป็นทางด้านของซาโตะนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยถือว่าดังมากนะเหมือนเป็นผลงานเวทีแจ้งเกิดสำหรับโยชิโนะซาโตะแล้วก็พาญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะไทยเราได้แต่ว่าชิงแชมป์โลกครั้งนี้ไทยเราก็ถือว่าน่าจะอยู่ในฐานเรามาในฐานะเป็นแชมป์เอเชียเนาะก็น่าจะเข้าสู่รอบลึกๆได้ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเป็นความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนะที่จะแข่งขันกันในปีหน้าครับ
0: อย่างนี้แสดงว่าโอลิมปิกก็ได้ทีมเกือบครบแล้วใช่ไหมสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ย
1: โอลิมปิก
0: ได้ตอนนี้ได้มาแล้วแต่ละทวีปเนี่ยครบแล้วนะเหลือชาติที่จะได้อันดับโลกอีก3ทีมก็คือในโซนอเมริกาเหนือเนี่ยแชมป์เป็นแคนาดาเนี่ยได้สิทธิ์นะแคนาดาเนี่ยได้โควต้าจากเป็นแชมป์ในรายการอเมริกาเหนือนะแล้วก็สหรัฐเจ้าภาพใช่ไหมไทยเนี่ยแชมป์เอเชียอียิปต์แชมป์แอฟริกานะแล้วก็ตุรกีแชมป์ยุโรปแล้วก็บราซิลเนี่ยแชมป์โซนอเมริกาเรียกว่าทวีปอเมริกาใต้แล้วก็จะ

0: นะแล้วก็ยุโรปเนี่ยเป็นโปแลนด์แล้วก็จะหาอีก3ทีมจากชิงแชมป์โลกที่โปแลนด์ในปีหน้าเหมือนกันแล้วก็อันดับโลกอีก3ทีม
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับวอลเลย์บอล
1: ใช่ครับก่อนจะไปพูดถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับก็ขอแวะกลับมาที่เอเชียนเกมหน่อย
0: ครับ
1: เอเชียนเกมเนี่ยจบไปแล้วเนาะได้3วันแล้วแต่ว่าก็มีควันหลงให้ได้พูดถึงกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เลยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดราม่านิดนึงนะครับสำหรับระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแต่ว่าก็มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากนะเพราะว่าทางด้านของนายฮิเดอากิโอมูระครับก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไอจีนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงนักกีฬาเทคบอลไทยเรา
0: ครับผม
1: นะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงทำการแข่งขันแรกๆหลังพิธีเปิดเนี่ยนักกีฬาเทคบอลไทยเราเหมือนทำคลิปลงในโซเชียลมีเดียเนาะว่าแบบทางเจ้าภาพเนี่ยจัดสรรอาหารให้น้อยเป็นมื้อกลางวันอะไรเงี้ยแบบปริมาณค่อนข้างน้อย
0: ครับ
1: นะครับมันอาจจะไม่เพียงพอต่อสรรอาหารต่อการทำการแข่งขัน
0: อ
1: ะ
0: คือนักกีฬาเนี่ยต้องเน้นเรื่องการกินเป็นพิเศษนะเพราะเป็นคนที่เรียกว่าใช้พละกำลังในการดำเนินชีวิตเยอะ
1: ใช่
0: ก็เลยต้องเรื่องอาหารเนี่ยก็เลยต้องอาจจะต้องเน้นหน่อย
1: ใช่
0: ครับ
1: พอพูดว่าแถลงอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทัวร์รถทัวร์ไทยแล้วก็รถทัวร์ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยแล่นไปที่ผู้ว่าทันทีเลยนะ
0: ทันทีรายการเอเชียนเกมส์ที่จบไปเกือบครึ่งนาทีแล้วนะ
1: ใช่คือในช่วงพิธีพิธีปิดพิธีการเอเชียนเกมส์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ครั้งนี้เนี่ยจัดเอเชียนเกมส์ผ่านมาได้อย่างดีนะซึ่งมันก็โหเราก็เห็นแล้วแหละว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็มีหลากหลายปัญหาเกิดขึ้นเนาะแล้วยิ่งรวมไปถึงประเด็นดราม่าที่ทางผู้ว่าเขาให้คำแถลงการเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เกิดขึ้นทั้งไทยแล้วก็ในประเทศบ้านเขาด้วยก
0: ็
1: มองว่าทางผู้ว่าเนี่ยก็เป็นการตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่เกินกว่าเหตุนะครับส่วนแวะกลับมาที่ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ก็เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินอัดฉีดเนี่ยรัฐบาลเตรียมมอบแล้วนะจำนวนรวมๆกว่าเนี่ย236ล้านบาท
0: จากทั้งหมดทุกเหรียญใช่ไหมรวมกันแล้ว
1: จาก52เหรียญรวมทั้งหมดแล้วนะครับ
0: เหรียญทองนี่2ล้าน
1: เหรียญทองใน2ล้านยังอันนี้นับเฉพาะที่เป็นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะ
0: ครับ
1: คือเหรียญทองเนี่ย2ล้านเหรียญเงิน1ล้านแล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 ยังไม่รวมอ่ะเดี๋ยวสมาคมแต่ละสมาคมก็จะมีอัดฉีดแยกกันไป
0: ครับผม
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่8ตุลาคมนี้ครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย236,600,000บาท
0: ก็เรียกว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นเงินที่เยอะไหมสองล้านเยอะนะสองล้านเนี่ย
1: สองร้อยล้าน
0: ไม่หมายถึงว่าคนละสองล้านเนี่ยเหรียญทองอีกเยอะมากนะ
1: ถ้าสมมติอย่างถ้าเป็นพี่หลายคนที่คว้าเหรียญทองในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยอย่างบิวอย่างเงี้ยคว้าไปสองเหรียญทองใช่ไหม
0: สี่ล้าน
1: ก็เป็นสี่ล้าน
0: ใช่มีเหรียญทองแดงอีกใช
1: ่
0: ไหม
1: มีเหรียญเงินอีกไปเป็นห้าล้านแล้ว
0: ครับ
1: ยังไม่รู้อัดฉีดแยก
0: ใช่แต่ไม่รู้นะอย่างสมมติว่าเป็นกีฬาประเภททีมนี้ก็คือได้คนละ2ล้านแล้วเขามีการเอามารวมแล้วแบ่งกับสตาร์โค้ชไหมหรือว่าน่าจะรวมนะ
1: น่าจะอาจจะแยกนะ
0: อาจจะแยกไปเลยนะ
1: ใช่
0: สตาร์ทได้ด้วยไหม
1: ผมก็ได้
0: น่าจะได้ด้วยนะ
1: ก็จริงๆมีหลายคนที่คว้าเหรียญทองในเขาเรียกว่ามากกว่า1เหรียญนะ
0: ครับ
1: พี่มันมัสยาดงสีเขาก็ล่าสุดแม้ว่าจะปิดฉากไทยเราแล้วเนี่ยแต่เขาคว้ากลายเป็นนักกีฬาหญิงที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมมากสุดนะ
0: ครับผม
1: ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจนะ
0: ครับ
1: หลังจบเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพพาเอเชียนพาราเก
0: ม
1: เราก็มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับผมโดยเฉพาะกับกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นกีฬาความหวังสูงสุดนะในศึกเอเชียนเกม เอเชียนพาราเกมครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่5

0: แล้วที่ญี่ปุ่น
1: ก็จะแข่งวันที่18ตุลาถึง24ตุลานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมีโอกาสถึง6ทองเลยนะครับเรามีอย่างซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างพงศกรแตยอครับแล้วก็อธิวัฒน์แพงเหนือ
1: ครับ
0: ก็เราสามารถลุ้นเหรียญทองจาก2นักกีฬานี้ได้นะครับก็ถือว่าเราก็ถือว่าในกีฬาเอเชียนพาราเกมก็มีลุ้นหลายทองนะอย่างพี่สายสุนีจันทร์ก็ถือว่ามีลุ้นนะเพราะว่าในกีฬาฟันดาบวิวชาเนี่ยพี่สายสุนีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งครั้งนี้เลย
1: ครับผ
0: ม
1: ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทั้งหมด27เหรียญทองนะ26เหรียญเงินแล้วก็55เหรียญทองแดงอยู่อันดับเหรียญรวมเนี่ยอยู่อันดับ7นะ
0: ใช่
1: อ่ะเหรียญรวมเนี่ยเขาเรียกว่าก็เน้นทองเป็นหลักเนี่ยเราอยู่อันดับ7
0: ครับ
1: นะส่วนเหรียญรวมเนี่ยครั้งที่แล้วเราอยู่อันดับที่5นะอ่ะ6นะเหรียญรวมเนี่ยแต่เหรียญทองอันดับ7ก็ถือว่าผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะ27เหรียญทองเนี่ยจาก500เหรียญจีนก็กดไปแล้ว214เหรียญนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่หางโจก็ครั้งนี้ก็ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพต่อจากเอเชียนเกมเลย
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวไปตามเชียร์แล้วกันสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มแล้วนะวันที่18ตุลา
0: 18ถึง24ตุลา
1: ครับ
0: นะครับก็ลุ้นได้หลายชนิดกีฬาครับ
1: อ
0: ย่างของฟันดาบเนี่ยก็นำโดยพี่สายพี่แวว
1: ครับ
0: สายสนีจนะก็เป็นดีกี3เหรียญทองนะในพาราลิมปิกเกม2024
1: ครับผม
0: นะครับผม
1: ประมาณนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมเดี๋ยวเราก็จะหาข่าวมาเด็ดเรื่อยๆนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ช่วงท้ายวันนี้ก็ฟุตบอลไทยก็ยังมีลงสนามนะเป็นระดับสโมสรก็รายการช้อปปี้คัพหรือว่าอาเซียนคัพวันนี้ก็จะเป็นทีมจากไทยลงสนามนัดแรกนะบุรีรัมย์วันนี้แชมป์เก่าแล้วก็แชมป์สองสมัยเนี่ยจะเจอกับบอร์เนียว FC ทีมจากอินโดนีเซียก็เตะกันที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะก็หนึ่งทุ่มแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเวลาเดียวกันก็ราชบุรี FC เนี่ยวันนี้จะเจอกับฮองอันฮานอยก็แชมป์จากวีลีกเวียดนามก็เป็น2คู่ที่เราเล่นในบ้านทั้งคู่ดูแล้วเราน่าจะชนะได้นะวีลามกับบอเนียเนี่ยเราก็เหนื่อยกันเยอะส่วนฮองอันฮานอยเนี่ยไม่รู้ว่านักเตะส่วนใหญ่เขากลับมาจากทีมชาติหรือยังนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวเจอกับราชบุรีก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกเหมือนกันสำหรับคู่นี้อ่ะน้องเมย์คิดว่าไงบุรีรัมย์กับราชบุรีนี้จะผ่านได้ไหม
0: ก็มีโอกาสนะครับผมเพราะว่าบุยลำเนี่ยก็น่าจะมีเวลาได้เตรียมตัวพอสมควรแล้วสำหรับมาโกซิวาไอ้มาริโอซิวาเนาะนะครับก็เป็นกุนซือใหม่ของบุยลำน
1: ่
0: าจะมีเวลาได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้ว
1: เขายังไม่ชนะเลยไหมมาริโอซิวาเนี่ย
0: มาริโอซิวานี่รู้สึกจะชนะไปนัดเดียว
1: นัดเดียวนะ
0: น่าจะเป็น
1: ชนะไปเกมเดียวจาก3นัดที่คุมมา
0: ใช่น่าจะเป็นไทยลีกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยที่จะเล่นวันพรุ่งนี้ก็เป็นทีมจากไทยหนึ่งทีมก็การท่าเรือเนี่ยพรุ่งนี้จะเจอกับเปอร์ซิบันดุงจากอินโดนีเซียนะก็จะแข่งกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมถ้าเป็นบอลเอเชียบอลอาเซียนเนี่ยท่าเรือจะใช้สนามธรรมศาสตร์นะก็เตะทุ่มหนึ่งเหมือนกันเป็นเกมในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกก็จะกลับมาเตะละทั้งไทยลีกทั้งพรีเมียร์ลีกทุกลีกก็จะกลับมาเตะนะพอจบฟีฟ่าเดย์แล้วครับผมประมาณนี้แล้วกันช่วงท้ายมีอะไรเพิ่มเติมไหมเบน
0: ช่วงท้ายนี้ก็
1: แบดมินตันอ่ะอย่าลืมเชียร์ด้วยนะ
0: ใช่
1: น้องทางด้านของวิวกรุ๊ปช่วงประมาณน่าจะเป็นหัวค่ำนะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้
0: คือนอกเหนือจากรายการของอาร์ติกโอเพ่นอ่ะเรายังมีชิงแชมป์โลกไงเป
1: ็
0: นเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับก็ณตอนนี้ก็ทำการแข่งขันกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็เอาใจช่วยทั้งทุกชนิดเลยนะครับเพราะว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยก็เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่5แล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่2แล้ว
1: เป็นรายการ W World Tour World Junior Team Championship นะ
0: ใช่
1: แข่งที่ไคโรประเทศอียิปต
0: ์เยาวชนชิงแชมป์โลกครับ
1: แต่ว่าผมลองเช็ควันนี้ไม่แน่ใจน่าจะยังไม่มีโปรแกรมนักแบดไทยลงนะวันเนี้ยเดี๋ยวลองเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยขึ้นมาไม่ครบด้วยนะเด
0: ี๋
1: ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้มีหรือเปล่าก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันแต่ถ้าที่เช็ควันนี้ไม่มีนะ
0: คืออย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเราชนะบราซิล 2-0 เป็นประเภททีมนะ
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยประจำวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมและน้องเบนซ์ตรงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุประชานาหรือนายอลงกตภูลมุกจำเลยที่1กับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2ในคดีร่วมกันเบียดบังและยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตรวมถึงร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินแบ่งการกระทำผิดออกเป็นหลายกรรมโดยศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษรวมโทษ2ฐานความผิดเป็นจำคุก742ปีส่วนจำเลยที่2ศาลลงโทษรวม2ฐานความผิดเป็นจำคุก386ปี 1,480 เดือนแต่คงให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3วงเล็บ3และให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงิน306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเชิญสส.สุชาดาพรรคภูมิใจไทยชี้แจงปมทรัพย์สินและข้อสงสัยทุนสีเทานายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเข้าชี้แจงในการประชุมวันนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวจะมาชี้แจงหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าอาจจะไม่มาแต่ทางกรรมการก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เพื่อซักถามมองว่าการชี้แจงจะเป็นประโยชน์ต่อนางสาวสุชาดาแต่หากไม่มาวันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบนางตรวจสอบสุชาดาเชิงรุกอย่ารีบออกมาแซมหรือฟอกขาวในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อกล่าวหาใช้อำนาจในทางที่ผิดและอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายรังสิมันยังยืนยันไม่หนักใจถูกแจ้งความพร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกรูปแบบด้านนายสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยและเป็นหนึ่งในกรรมการกฎหมายบอกว่าได้ทำหนังสือถึงนายรังสิมันในการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการที่น่าจะขัดกับข้อกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยและทักท้วงเช่นการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมาธิการเช่นกรณีส.ส.สุชาดาแต่กลับบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมาธิการขณะนี้อีกทั้งยังเปลี่ยนวันเวลาประชุมจากที่ตกลงประชุมทุกวันพฤหัสบดีแต่นายรังสิมันก็จะประชุมตามอำเภอใจนายสุประชัยยืนยันว่าเรื่องส.ส.สุชาดานั้นไม่มีอำนาจใดที่กรรมาธิการขณะนี้จะทำได้และหากทำไปแล้วถูกมองว่าการพิจารณาผิดข้อบังคับทุกคนจะโดนกันหมดและมีผลกระทบต่อคนอื่นรัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อมมหากรรมพืชส่วนโลกอุดรธานีคืบหน้า 96% ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดลทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งติดตามการเตรียมงานมหากรรมพืชส่วนโลกจังหวัดอุดรธานี2569เพื่อให้ทุกส่วนพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่1 ฤศจิกายน2569โดยให้ความสำคัญทั้งด้านสถานที่กิจกรรมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการแล้ว 96.31 ในขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์นานาชาติและศูนย์องค์กรรวมถึงการจัดสัมมนาการประกวดและการประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามแผนมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
0: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางกลับมาฝึกซ้อมกับต้นสังกัดอัลนาสเซอร์แล้วคริสเตียโนโรนัลโดได้เดินทางกลับถึงกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียและกลับเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอัลนาสเซอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ท่ามกลางการจับตามองของสื่อทั่วโลกหลังจากเกิดประเด็นดราม่าถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเมื่อก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อบางแห่งระบุว่าโรนัลโดอาจจะพักอยู่ที่มาดริดหรือทวีปยุโรปก่อนเพื่อเปิดการเจรจาเคลียร์ปัญหากับคอร์เจเชซุสกุนซือทีมชาติแต่ท้ายที่สุดข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะโรนัลโดตัดสินใจบินตรงกลับซาอุดิอาระเบียทันทีเพื่อหันมามุ่งมั่นกับสโมสรต้นสังกัดทั้งนี้โรนัลโดมีโอกาสที่จะลงสนามช่วยอัลนาสเซอร์ในศึกซาอุดิโปรลีกนัดถัดไปที่จะเปิดบ้านพบกับอัลดิริยาในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้หลังจากที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้สโมสรเลยนับตั้งแต่เกมพบอัลคาฮาลิชเมื่อวันที่12กันยายนเนื่องจากต้องเดินทางไปรับใช้ชาติสกอตแม็กโทมิเนยังไม่สามารถกลับมาลงสนามให้นาโปลีได้แม้เขารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเนื่องจากต้องรับการทดสอบกับทีมแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลีเสียก่อนโดยกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์เขารับการผ่าตัดหัวใจเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ไม่ร้ายแรงและจะเข้ารับการทดสอบกับทีมแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลีในวันพุธนี้หลังเข้ารับการผ่าตัดมาครบ28วันตามกำหนดแล้วทั้งนี้หากแม็กโทมิเน่ผ่านการตรวจคาดว่าเจ้าตัวจะกลับมาฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตอีกครั้งทันทีและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร
7: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: Active Radio SMS 468-9899
1: สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพียนัทครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วย
1: ก็เจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราใครที่มีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่4689899นะครับผมวันนี้ก็มาเมาท์มอยกันเรื่องรถยนต์ดีกว่านะฮะก็เรื่องแรกเลยที่อยากจะคุยนะฮะแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมหรือว่าเรื่องรถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนน้ำยังสอบถามกันมาได้นะครับที่ SMS ของเรา4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เอาเรื่องอื่นบ้างนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะเฮียนัทที่ว่ายังไม่เห็นฝนมาแล้วก็แดดก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นอยู่นะครับ
2: คือตอนนี้สถานการณ์เรียบด่วนเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้พื้นผิว37
1: โอ้โหนะฮะเป็นอุณหภูมิที่หลายคนต้องการตอนนี้ครับ
2: ไม่ช่วยระเหย ถ้าไม่มีใครดูดก็ช่วยระเหย
1: ฮะครับ
2: เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยรุ่นน้องที่อยู่ที่คลองจันเป็นคนที่โชคแบบครบเลย
1: ครับ
2: อยู่แฟตคลองจัน
1: เ
2: ป็นคณะกรรมการนิติด้วยนะ
1: ครับ
2: ส่วนบ้านที่พ่อแม่อยู่ร่มกัน
1: ครับ
2: ตาสุดโทรคุยกันคือจมคู
1: ่โอ้โห
2: ใช่เพราะก
1: ็นี่
2: ของจันก็คือว่า
1: แจ็คเขาเรียกแจ็คพอตเลยเนี่ย
2: โอ้โหทางซ้ายทางขวา
1: โดนหมดเลยนะครับผม
2: เนาะก็ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยพลัน
1: ครับ
2: เร็วที่สุดอะเท่าที่มันจะเป็นไปได
1: ้
2: นะครับอย่างวันเนี้ยลุงจอนไรเดอร์แกก็ไปเปิดบูธช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องตรงคลองจันนะ
1: ครับ
2: ก็ไปทำผมใช้เขาเลยดีไปช่วยเหลือสังคมเมื่อกี้รุ่นน้องถ่ายรูปมาบอกเพื่อนเฮียอยู่นี่นะหัวทองทอง
1: ครับ
2: ก็ไปกับอะไรลิฟต์พีโมลี่อยู
1: ่ก็เอาน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนให
2: ้
1: ฮะก็ดีฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับผมก็มอเตอร์ไซค์อ่ะความเสียหายเนี่ยมันก็คงมีแหละหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้หนักหนาเท่ากับรถยนต์ละกันนะครับแต่ถ้าน้ำมันเข้าอ่ะยังไงความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับวันนี้ก็มีการเปิดตัวรถหนึ่งรุ่นครับพี่นัท
2: ครับ
1: Mazda CX-6e นะฮะเป็นรถที่หลายคนน่าจะทราบข่าวตั้งแต่ตอนที่มอเตอร์โชว์เขาที่แล้วแล้วว่าเอ้ยตัวนี้ก็มีนะใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะก็Mazda CX-6e มี2รุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมสปอร์ตนะครับราคา 1,259,000 ในตัวเริ่มต้นนะ
2: Yeah.
1: นี่เขาขายรถเขาไม่ดูรายกลุ่มเลยนะ
2: ไม่สนแล้วใครขายเท่าไหร่ไม่รู้หรอกขายเท่านี
1: ้ตัวพรีเมียมสปอร์ต 1,299,000 บาทนะฮะมอเตอร์กำลังมอเตอร์อยู่ที่258แรงม้า290นิวตันเมตรนะฮะแบตเตอรี่ 77.9 กิโลวัตต์แอร์ชาร์จ DC ได้สูงสุดคือ194กิโลDC ชาร์จ194กิโลวัตต์ระยะทางในการวิ่ง555กิโลเมตรตัดภาพกลับไป EN2 ครับ Honda 1,429,000 บาทม้าอยู่ที่310ตัวเอาม้า204ตัวนะฮะคือเอาง่ายว่าถ้าเทียบสเปคนะตั้งแต่แรงม้าแรงบิดจนถึงเรื่องของกำลังของเครื่องก็ได้กำลังแบตเตอรี่เนี่ยสู้กันไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้สักข้อเลยเหรอเพ
1: ื่อไม่ได้เลยแรงม้าเนี่ย204กับ258 แรงบิดเนี่ยเยอะกว่าแรงบิดได้310นิวตันส่วน 6E ได้290นิวตันแล้วก็มาด้าเป็นขับหลังนะเรียร์วิวไดรฟ์นะฮะมาด้าเป็นขับหน้าฟอนต์วิวไดรฟ์นะฮะกำลังแบตเตอรี่เนี่ย 68.8 ในส่วนของ Honda EN2 นะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็น 6E คือ 77.9 นะครับส่วนระยะทางจริงๆก็ไม่ต่างกันเยอะนะ Honda 530ส่วน Mazda 555ครับผม
2: อ
1: ีกหนึ่งรุ่นที่จะต้องเทียบด้วยนะฮะในบรรดาค่ายญี่ปุ่นนะที่มีรถไฟฟ้า Toyota BZ4X BZ4X เนี่ยราคาก็จะโดดไปที่ 1,529,000 บาทเลยในตัวลองเลนส์นะ Front View Drive ส่วนถ้าเป็นลองเลนส์ All View Drive เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,649,000 บาทครับเฮนัทม้าเนี่ย BZ4X เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ย224แรงม้า269นิวตันเมตรระยะทางการวิ่งคือ600กิโลส่วนถ้าเป็นลองเรนจ์เนี่ย All Wheel Drive เนี่ยก็คือ343แรงม้า338นิวตันเมตรระยะทางการวิ่ง570ระยะทางนี้ต้องบอกว่าโตต้านี้ได้เปรียบนะแต่กับเรื่องระยะทางการวิ่งครับผมแต่ราคาเนี่ยก็โหต่างกันหลายแสนอยู่นะผมเชื่อว่าสาวก Mazda เนี่ยไม่น่าจะรอช้านะก็ถือว่าเป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่ทำราคาเรื่อเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: และไอตัวท็อปของเขาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเฮียนัทคิดดูรถ1ล้านต้นๆได้ล้อขอบ21อ่ะ
2: ถูก
1: แล้วขอโทษนะฮะไอตอนซื้อมาโอ้สบายมากไม่มีปัญหาหรอกโอ้ยรถถูกนู่นนี่นั่นแต่พอเปลี่ยนยางทีหน้ามืดเลยนะ
2: ยาง20กับ21เนี่ยยาง21ราคาแพงกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไซส์มหาชนเท่าไหร่นะ
1: เอา18กับ19ก็ได้อ่ะ18เนี่ยราคายางเท่านี้19นี่จะโดดไปอีกเกือบเท่านึงเลยนะนั่นนะครับเหมือนที่นัทพูดอ่ะถ้ายางมหาชนเนี่ยโอ้โหราคาจะไม่แรงแต่ถ้าไซส์ที่แบบเอ้ยไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยราคาจะแรงเลยนะครับ
2: ถูก
1: อ่ะก็อันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่นะเฮียนัทแล้วถามว่าสเปคดีไหมผมว่าสเปคดีเลยแหละสเปคดีราคาดีสเปคดีราคาดีแล้วได้ความเป็นซามูไรนึกออกป่ะโคโดดีไซน์สวยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผ่านแล้วกันนะนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะครับสำหรับ Mazda CX-6E นะครับก็ส่วนใครที่อยากจะดูตัวเป็นๆก็น่าจะช่วงปลายปีนี่แหละครับนะฮะหรือว่าจะเปิดที่ชามโชว์รูมก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ได้เปิดแบบใกล้เคียงกับงานเอ็กโปไงนึกออกปะเพราะถามว่าเอ็กโปโอ้ยเอ็กโปอีกตั้งหลายเดือนนะ
2: ก็
1: อีกสองเดือนนะ
2: ปลายเดือนนะ
1: ไม่
2: พฤศจิกา
1: ปลายพฤศจิต้นธันวา
2: ดี
1: กว่าครับผม
2: เพราะตอนนี้มันตุลาแล้วอ่ะตอนนี้ก็เรียกว่าวันที่6ตุลาแล้วเจ็ดแล้วว่ะ
1: ฮะครับ
2: ปีนี้จะหมดปีแล้วเว้ยเฮ้ย
1: เร็วมากนะฮะถือว่าเร็วพอสมควรนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าหลายคนเฝ้ารอดูอยู่แล้วก็ในเรื่องของสเปคเรื่องของราคาเนี่ยผมถือว่าค่ายญี่ปุ่นที่มีไฮบริดก็มีหนาวนะเฮนัทนะ
2: ถูกครับ
1: เพราะไฮบริดเนี่ยมันยังสตาร์ทที่แพงกว่าตรงนี้เลยอะนะฮะ
2: สมมติเรามองกันที่ราคาอย่างที่พี่กำบอกคือเอาตัวท็อปมาชนเลยอ่ะล้านสองถูกไหมล้านสองโตโยต้าได้อะไรฮอนด้าได้อะไรนิสสันได้อะไรนิสสันบอกได้ C27ครับเหลืออีก200,000ไปแต่งด้วย
1: ใช่
2: ใช่ไหมแต่นั่นคือ C27
1: โตโยต้าได้อะไรนะได้คอร์สเหรอ
2: คอร์ส
1: อ่า
2: ได้คอร์สไหมน่าจะได้
1: อ่า ฮอนด้าก
2: ็สมมติได้คอร์สเสร็จปุ๊บต้องมาดูแล้วแรงม้าเท่าไหร
1: ่เออครับ
2: ไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าเดี๋ยวสันดาบเดี๋ยวไฟฟ้าไม่ต้องคุยเอาเป็นว่าราคาเราคุยกันเอาราคาตั้งดูซิว่ามันได้อะไรบ้าง
1: อืม
2: เห็นไหมผมก็เลยมองว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในแง่ของราคาจากโอเคความได้เปรียบเรื่องของการมีฐานการผลิตอยู่ที่ด้านบนมันก็ทำให้ทำราคาได
1: ้อือฮึครับ
2: คือผมเชื่อว่าคนทุกวันนี้การจะซื้อรถคันหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะยิ่งพวกจะซื้อรถไฟฟ้าที่แบบเฮ้ยโอเคฉันจะเล่นนะข้อมูลเนี่ยหามาเป็นกระบงโกยเลยก่อนจะตัดสินใจ
1: ครับ
2: แล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าอะไรคุ้มที่สุด
1: ครับ
2: พอคุ้มเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมเจอนะคนที่ซื้อรถไฟฟ้าพอรู้ว่าตัวนี้คุ้มสุดแล้วกลับมาหาการใช้งานของตัวเองอีกว่าและเราจะคุ้มที่สุดในโมเดลนี้ฉันจะได้ใช้มันไหม
1: ครับ
2: โหผมยอมรับนะเป็นแฟนรายการท่านหนึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าแกเป็นคนซื้อรถยาก
1: ยังไงฮะ
2: แกก็เนี่ยสมมติว่าเอารถมาเทียบกันในราคาเซกเมนต์เนี่ยเทียบมาเสร็จละโอเคไอ้นี่เป็นแบตรุ่นนี้ไอ้นี่เป็นแบตรุ่นใหม
1: ่
2: แต่ไอ้นี่ชาร์จได้เยอะกว่าเท่านี้ไอ้นี่ชาร์จดีซีได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำมาเป็นชาร์จเป็นข้อเลย
1: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วพอได้เสร็จปุ๊บโอเคลำดับ1 2 3นะเสร็จปุ๊บแกจะหันกลับไปถามตัวเองว่าโอเคแล้วไอ้คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้งานของเขาไหมการใช้งานของเขามีอะไรบ้าง
1: ครับ
2: ผมไม่รู้คนอื่นคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้คิดแบบนี้หรอกบอกก่อนเลยโอเคชอบนะโอเคเฮ้ยขับสนุกว่ะโอเคจบเลยแค่นั้น
1: ครับ
2: แต่อย่างเงี้ยเขาจะกลับไปถามตัวเองว่าแล้วที่มันคุ้มกว่าเขาจะได้ใช้มันไหมซึ่งมันผมบอกนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะคุณได้ลดตรงโจทย์ไง
1: ครับแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราก็มีตัวเลือกกันมากขึ้นบางคนบอกอุ้ยฉันไม่อยากไปไฟฟ้าเลยฉันกังวลฉันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ฉันต้องมานั่งชาร์จข้างนอกแล้วยิ่งฉันอยู่คอนโดด้วยยิ่งยากใหญ่เลยเขาก็มีตัวเปรียบอะไรไม่ใช่ตัวเปรียบหมายว่าตัวที่ระหว่างกลางแล้วกันเนาะREEV เป็นเขาเรียกอะไรน้ำมัน
2: ปั่นไฟฟ้า
1: น้ำมันปั่นไฟฟ้าน้ำมันปั่นไฟแล้วก็ให้ไฟฟ้าทำงานซึ่งตัวนี้ถามว่าตอบโจทย์ไหมผมว่าโคตรตอบโจทย์เลยนะที่นั
2: ้
1: นในความรู้สึกผมนะผมว่าว่ะคือเราอัตราเร่งของรถเนี่ยมันพุ่งเหมือนรถไฟฟ้านึกออกปะมันไม่ได้แบบอืดเหมือนรถน้ำมันอะเวลามันเหยียบมันพุ่งทะยานไปแบบเหมือนขับมอเตอร์แบบใช้มอเตอร
2: ์ไม่ต้องรอรอบ
1: ไม่รอรอบเลยแต่ก็ดีอย่างนึงว่าเมื่อไหร่ที่ไฟมันจะหมดมันก็บั่นไฟของมันเองอะมันทำงานเป็นวัฏจักรของมันเรื่อยๆอะมันก็ไม่ต้องรอนึกออกปะแล้วอย่างรถบางยี่ห้อเนี้ยต่อให้เป็นรถจีนนะเขาก็เคลมว่าโอ้โหวิ่งทีเท่าไหร่นะ
2: พันกว่าโลอ่ะ
1: พันกว่าโลอ่ะใช่ถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันแล้วกันนะที่ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวเลยแหละนะฮะส่วนมาสด้าเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการรับประกันเนี่ยรับประกันคุณภาพตัวรถ8ปี 160,000 กิโลเลยนะเฉลี่ยปีละ 20,000 ให้8ปีเลยแบตเตอรี่ลูกไฮโวลต์นะฮะก็ 160,000 กิโล8ปีเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนาน8ปีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้โฮมชาร์เจอร์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีระบบฟรีระบบ Mazda Connectivity นาน5ปีเลยนะครับแล้วก็ให้ประกันไฟชั้น1ฟรีด้วยนะครับผมไอ้ส่วนโฮมชาร์เจอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ ABB จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะฮะพร้อมติดตั้ง

0: คือพูดง่ายว่าซื้อรถให้ปั๊มมาด้วยอ่ะ
1: เออเอาไปชาร์จ
0: ให้ที่ชาร์จไฟมาด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม
1: ให้โฮมชาร์จแต่ค่าติดตั้งก็ไปจ่ายเอาก็น่าจะหลักพันถ้าไม่ได้มีปีนที่สูงอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องครับผมอ่ะเทียนัทมองแล้วว่าไงคิดว่า
1: ผมว่าไปได้ที่แต่ว่าตัวโมเดลไอ้มาด้า6ก่อนหน้านี้ 6E ก่อนหน้านี้ผมว่ามันรับรถช้าไปหน่อย
0: ใช่ๆ
1: ยอดจองเยอะนะครับไม่ได้ว่านะมอเตอร์ X มอเตอร์โชว์ตอนนั้นยอดจอง 6E เอาเรื่องเลย
0: คือต้องบอกว่า 6E เนี่ยมันก็เซอร์ไพรส์เรื่องราคามารอบแล้วไงใช่ป่ะเพราะว่าโหดูจากภายในดูจากคือความเนี๊ยบของตัวรถเนี่ยเอ้ยมันได้เกินราคาละรถล้านต้นๆน่ะเอางี้ดีกว่าในความรู้สึกผมนะเออผมว่ามันโอเคอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครที่เป็นสาวก Mazda ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใครที่ไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลือกให้เราเยอะแยะกับรถที่เขาเรียกอะไรระบบ REV ที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแล้วก็ตัวรถก็ยังขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับผมนะแต่ตัวที่น่าสนใจที่น่าจับตามองตัวคือไอคาร์ V27 ให้เห็นนัดตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าในปี2ปีเนี้ยในเรื่องของเขาเรียกในเรื่องของการใช้งานกับเรื่องภาพรวมของตัวรถละกันถ้ามันไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะผมเชื่อว่ามันพุ่งทะยานเลยรถรุ่นเนี้ย
1: ขออย่างเดียวสต็อกอะไรไว้บ้าง
0: ครับ
1: นี่ลูกค้ามาล้างวีฟสามเนี่ยเมื่อวานก็ยังไม่มีไฟเปลี่ยนเลย3เดือนแล้วไฟที่ไฟเลี้ยวด้านล่างซ้ายมัน
0: จริงๆไอ้พวกนี้ไม่น่าขาดเนาะในเมื่อรถร้อนออกมาแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้มันจะต้องคือเวลาผลิตส่งโรงงานกับผลิตเป็นสต็อกอะไรเนี่ยมันจะต้องเพียงพอแล้วไง
1: ใช่
0: ถ้าคุณบอกว่าไม่มีแสดงว่าอะไรผลิตไม่ทันแล้วไปส่งให้โรงงานอย่างเดียวเพื่อผลิตรถใหม่เดียวหรอ
1: นู่นมันโหดมากเลยนะถ้าจะทำพอดีขนาดนั้น
0: เออมันก็ต้องแบ่งมาสิคืออะไรชิ้นส่วนบอดี้พาร์ทพวกอะไรพวกเนี้ยไฟลงไฟหน้าไฟลงไฟเลี้ยวอะไรพวกเนี้ย
1: มัน
0: จะมองเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็มองได้นะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันเรื่อยไงนึกออกปะ
1: ถูกครับถอยชนเสาประตูบ้านมั่งอะไรมั่ง
0: ยกเว้นเอ้ยเบาะไม่มีเงี้ยเอ้ยอันนี้ฟังได้มันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกันบ่อย
1: อ
0: ะอะไรบางตัวเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์รอบตัวรถเนี่ยผมว่ามันจำเป็นต้องมีแหละถ้าไม่มีมันก็ผิดวิสัยแหละเพราะว่าในเมื่อรถมันมีโอกาสที่จะไปกระแทกไปเฉียวไปชนไปเกิดอุบัติเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะเออนั่นนะฮะอย่างเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไหล่ใช่ไหมอุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนการขับเคลื่อนมันต้องมีเพราะอย่าลืมว่ารถถ้ามีเริ่มมีการใช้งานอ่ะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับ
1: ถูก
0: ก็ต้องลองดูนะฮะบางทีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าสมมุติว่าไอ้ตัวรถที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์กับผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่ความอะไรมีแต่คนชื่นชมอ่ะนึกออกปะแล้วปัญหาไม่เยอะอ่ะผมบอกให้เลยว่ามันไปได้ดีแน่นอน
1: แจ้งเกิดได้อ่ะ
0: แต่ถ้ารถมีแต่เขาเรียกมีแต่สารพันปัญหามีแต่คนบ่นด่าผมบอกให้เลยว่าโอกาสแจ้งเกิดก็ยากนะครับ
1: ก็ชาตากับมรณะก็วันเดียวกัน
0: อ่ะถูกต้องครับครับผม
1: ใช่ไหมนะคือผมอยากให้ค่ายรถทุกค่ายนะครับถ้ามีโอกาสได้ฟังมีพี่ๆสื่อฝากไปถามหน่อยค่ายบางค่ายที่ไม่สต็อกอะไรเลยเนี่ยหรืออะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องรอโหติดแบ็กออเดอร์ติดอะไรก็ตามแต่จนลูกค้าไม่สามารถที่จะมีรถในสภาพสมบูรณ์ได้ทั้งที่มีประกันเนี่ยทางค่ายรถทางบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีแนวทางจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นแหละ
0: คร
1: ับ ถ้าน่ะเผื่อใครจะไปถามได้ไปถามให้หน่อยแล้วรายการก็ฟังอยู่ถ้าเฮียไม่ถามแล้วใครจะถามเราวะใช่แล้วอันนี้ก็เป็นมุมคนใช้รถไง
0: ครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ต้องลองดูนะครับผมนะ

0: เดี๋ยวไปดูข้อความกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอือฮึเฮียนัทเฮียกรรมครับช่วยตอบเรื่องน้ำมันดีเซล B20 ครับผสมกับ B7 ได้ไหมครับผมใช้นาวาร่ารีโวเอเวอเรสต์สามารถใช้ได้ไหมครับคือเอาอย่างนี้ต้องเบื้องต้นเนี่ยผมว่านะเราต้องดูก่อนว่ารถเราอ่ะมันระบุให้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ระบุให้ใช้ก็อย่าไปใช้มันแต่ถ้าระบุว่าใช้ได้โอเคในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองหรือพวกนี้มันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันต้องเร็วขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือไม่โอเคถ้าอยากจะใช้ก็ต้องปรึกษาทางช่างหรือว่าทางคนที่เขาเคยลองใช้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาใช้ตัวเนี้ยเราต้องปรับแต่งอะไรไหมต้องปรับในเรื่องของแรงดันหัวฉีดใหม่ไหมหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอย่าลืมว่าความเข้มข้นของน้ำมันไม่เหมือนกันไงซึ่งแรงดันน้ำมันเนี่ยโอเคเท่านี้เพียงพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นน่ะต้องมองวิธีอย่างนั้นดีกว่านะครับผม
1: ส่วนอีกเรื่องนึงถ้ามองในแง่ของใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะช่วงเนี้ยจะเติมน้ำมันให้ดูด้วยนะว่าปากหลุมอ่ะมันอยู่เหนือน้ำ
0: หรือว่าอยู่ใต้น้ำ
1: คือวันก่อนเนี่ยเพิ่งคุยกับโฟลโฟที่เขามาตรวจกับกรมตรวจวัดคุณภาพน้ำมันหรือว่าผู้จัดการปั๊มเนี่ยหรือถ้ามีตะใครไม่รู้ล่ะคุณต้องตรวจคุณภาพของน้ำมันคุณด้วยนะที่ผมอยู่เนี่ยทิ้งไปล่าสุดดีเซลคือ1,200กว่าลิตรนะ
0: โดนใช่ไหมหมายถึงว่าเข้าใช่ไหม
1: โดน
0: เหรอ
1: ก็คือเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ถัง200ลิตรกองๆอยู่ผมคิดเลยใช้ได้ไหมนะ
0: เอาแบบว่าแต่เอาให้มันอะไรนะลงอะไรนะลอยลงก้นก่อนแล้วข้างบนเอาช้อนมาตักอะไรใช้ได้หรอวะอะไรเงี้ย
1: อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเหมือนน้ำมันหมูอ่ะใช้ได้ปะนะมันตั้ง1,200ลิตรเนี่ย
0: ค
1: ืออันเนี้ยเวลาไปเติมน้ำมันอ่ะต้องดูนะว่าเฮ้ยถังจมป่าววะ
0: เอาไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวเอาสายเอาลดราคาครึ่งแล้วกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเปลี่ยนกองดักน้ำบ่อยๆหน่อย
1: ใช่ช่วงเนี้ยตรงนี้เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยไปรับลูกน้องที่รังสิตนะจมไปทั้งปั๊มเลยนะหัวจ่ายเนี่ยในหัวจ่ายคือยืนอยู่ในน้ำเติมน้ำมันนะ
0: ครับ
1: ปกติครับน้ำมันเนี่ยมันจะมีเหมือนท่อโค้งโผล่มาจากใต้ดินนะไอ้ท่อพวกนี้ก็จะวิ่งไปที่แทงเก็บด้านล่าง
0: ไอ้
1: น้ำมันไม่ได้เข้าทางนั้นครับน้ำมันเข้าจากตรงที่เขาต้องหมุนตรงพื้นจะเป็นฝาเหล็กนะแล้วก็มีโอลิงมีอะไรขนาดที่ปั๊มเนี่ยมีโอลิง2ชั้นแล้วนะคือฝาบนพื้นมีโอลิงชั้นหนึ่งเปิดไปเนี่ยจะเป็นหลุมกลมๆใหญ
0: ่
1: ๆข้างล่างมีฝาที่ต้องหมุนแล้วมีโอลิงอีกชั้นนะน้ำมันยังแพรมเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เติมน้ำมันดูนะครับปั๊มไหนเขาก็ต้องตรวจสอบกัน
0: ไม่แต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ควรจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะหมายถึงว่าต้องเขาเรียกต้องสำรวจในพื้นที่ที่น้ำท่วมคือไม่ต้องทุกปั๊มแต่ว่าเอาปั๊มที่มีที่โดนน้ำดีกว่าอ่ะคือตอนนี้คุณผมว่าคุณต้องมีข้อมูลว่าปั๊มไหนโดนน้ำบ้างหรือว่าทางปั๊มแจ้งมาก็ได้แล้วคุณก็เข้าไปตรวจนะฮะแล้วดูว่ามันมีน้ำพัดเจียปนไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องทำแหละเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วเวลาเติมให้ลูกค้าไปหรือว่าเติมให้เจ้าของรถไปเนี่ยแล้วถ้าก็เกิดปัญหาเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดณเวลาที่เติมเดี๋ยวนั้นเนี่ยนึกออกปะแล้วพอปัญหามันเกิดปุ๊บตอนนี้เจ้าของรถก็จะงงเลยว่าเฮ้ยรถฉันอยู่ดีเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าปัญหามันค่อยๆเกิดมันไม่ได้เกิดแบบปุบปับหลังจากที่เติมน้ำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ผมไม่รู้ว่าใช่เปล่านะกับกรมธุรกิจพลังงานเลยอันนี้ผมก็แค่ไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้เปล่าที่ต้องมาตรวจหรือว่าทางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของปั๊มเองอ่ะก็คอยไปตรวจดูก่อนหน่อยแล้วกันคือคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าปั๊มไหนที่คุณเจอน้ำท่วมอ่ะนึกออกป่ะเวลารถมาส่งน้ำมันเขาก็ต้องรู้อ่ะว่าให้ปั๊มนี้ท่วมนะอะไรอย่างเงี้ยน้ำเข้าน้ำเนี่ยโหถึงนี่เลยถึงปากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะฮะจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับรถที่มาเติมไงนะครับลองดูนะครับเขาบอกว่า Honda City G6สตาร์ทยากหลายทีกว่าจะติดควรเช็คแบตหรือได้ชาร์จแบตเปลี่ยนเมื่อปี67เดือน12เปลี่ยนแบตกุญแจแล้ว คือแบตตัวกุญแจไม่เกี่ยวแบตเตอรี่ถ้าเครื่องหมุนแบบแต่ไม่ติดอันเนี้ยก็ต้องไปมองที่อื่นแหละผมว่าถ้าเครื่องมันหมุนได้โดยที่เราไม่ต้องพ่วงแบตเตอรี่อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแบตหรอกไม่น่าจะเกี่ยวกับแบตนะ
1: มันมีกำลังละ
0: ส่วนถามว่าแบตปี6712นี่ปี6812นี่ก็คือแบตประมาณปีไว้แกประมาณ8-9เดือน
1: ปีนี้6 69พี่ปีนี้69
0: ไม่ก็จะ2ปีแต่ว่ายังไม่ครบ12ดีเดือน12ก็ประมาณปีประมาณปี9เดือน10เดือนอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ดูแล้วดูจากแนวโน้มแล้วผมว่าแบตเตอรี่น่ายังได้อยู่เพราะดูจากว่าเขาสตาร์ทหลายทีเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องพ่วงไงนึกออกไหมไอ้นัทคำว่าสตาร์ทหลายทีหมายถึงว่าสตาร์ทแต่ไม่ติดทีเดียวอ่ะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมองก่อนว่ารถคันนี้มีระบบแก๊สหรือเปล่าถ้ามีระบบแก๊สลองก่อนเข้าบ้านลองปิดแก๊สหมายถึงว่าปิดระบบแก๊สให้มันกลับมาเป็นน้ำมันแล้วก็วิ่งด้วยการสันดาบด้วยน้ำมันแล้วก็ดับด้วยน้ำมันแล้วเช้ามาลองสตาร์ทดูว่าติดง่ายไห
1: ม
0: ถ้าเช้ามาสตาร์ทติดง่ายอันนี้เราต้องไปไล่ที่ระบบแก๊สดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างคือถ้าเราไม่ชัวร์หรือไม่มีระบบแก๊สนะให้ลองเปิดปิดสวิตช์กุญแจยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับเปิดปิดหลายๆรอบหน่อยสัก 3-4 ครั้งเปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วก็เปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วเปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วลองสตาร์ทดูสัก 4-5 ครั้งก็ได้ 4-5 ครั้งอ่ะแล้วหลังจากนั้นลองสตาร์ทดูถ้าสตาร์ทแล้วตึ้งติดเลยนะแสดงว่าตัวควบคุมแรงดันน้ำมันหรือว่าตัวเรกูเลเตอร์มันไม่สามารถที่จะคุมแรงดันน้ำมันได้มันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยไม่มีเขาเรียกไม่เต็มรางอ่ะมันตกอ่ะน้ำแรงดันตกปุ๊บมันก็ไหลกลับไปที่ถังไงเพราะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่มีตัวเรกูเลเตอร์ข้างนอกมันเล็กมันจะคุมแรงดันคงที่จากในตัวชุดปั๊มติ๊กเลยออกมาเลยนะครับให้ดูอย่างนั้นก่อนนะครับคิดจะเปลี่ยนรถไปใช้ไฮบริดแต่แฟนไม่อนุมัติบอกว่าทำไมจะซื้อรถทั้งที่จะต้องดูแลทั้งระบบน้ำมันและไฟฟ้าเอาแบบไหนแบบเดียวไปเลยสรุปเลยยังใช้ Suzuki Swift ต่อไปก่อนส่วนคุณแฟนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแล้วผมว่าแนวโน้มอนาคตคุณได้ใช้รถไฟฟ้าแน่นอนเลยเพราะถ้าเขาชอบรถไฟฟ้านะคุณไม่มีทางสู้เขาได้หรอกเชื่อผมดิยังไงคุณก็ต้องไปรถไฟฟ้าคือเอาโอเคในมุมเขาอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับแต่คือเราต้องดูแลทั้งการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลทั้งระบบไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมมองเขาคงมองงั้นใช่ไหมก็คือถ้าเราซื้อไฟฟ้าล้วนเนี่ยโอเคเราก็ดูแลเรื่องเครื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้นะครับส่วนน้ำมันเนี่ยโอเคมันก็ต้องแมนเทนแนนซ์ตามรอบทุกรอบ 10,000 20,000 30,000 40,000 อะไรเงี้ยโอเคเขาก็อาจจะมองว่ามันดูวุ่นวายเลยประมาณนี้แล้วมั้งครับผมก็ไม่งั้นก็ต้องลองดูระบบที่มีเครื่องยนต์แต่ขับด้วยมอเตอร
1: ์
0: อันนั้นก็อีกทางเลือกนึงนะต้องลองดูนะเฮียครับช่วยหน่อยครับ Ion UT 500กับ Geely EX2 งบ 500,000 พอๆกันติดตรง Ion รูปทรงสวยใหญ่กว่านิดนึงแต่ไปหาข้อมูลมาคอมแอร์ดังมากทุกคันแต่มีโรงงานในไทยส่วน Geely สวยใช้ได้เล็กกว่านิดตามราคาช่วงล่างดีแต่ยังไม่ตั้งโรงงานในไทยตัวไหนดีครับ
1: Geely มีแนวโน้มนี่ที่จะเปิดโรงงานอยู่แล้ว
0: ก็มีส่วนนะฮะถามว่าแต่เท่าที่ผมเห็นน่ะน่าจะตัวไอออนเนี่ยเห็นใช้กันเยอะอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ผมว่านะไอเรื่องโรงงานไม่โรงงานเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นถ้ามีโรงงานเนี่ยอนาคตรถคันนั้นมันจะเขาเรียกอะไรมันจะดีกว่าในเรื่องของราคาไงเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เขาพยายามสร้างความเท่าเทียมกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไอ้ในรถยี่ห้อเนี้ย

0: คุณต้องมีตั้งโรงงานในไทยนะเออมันถึงจะได้ในเรื่องของส่วนภาษีที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับเฮียนัทมองเลยว่าไงบ้าง
1: ผมว่าโดยส่วนตัวจีลี่มันเป็นแบรนด์ที่ถ้าถามผมที่มีรุ่นน้องใช้อะผมว่าโอเค
0: ครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็
1: คือถ้ามองแค่ว่ารถใช้งานอะผมว่ามันโอเคแล้ว
0: ไ
1: ม่น่าเกียบไม่น่าเกียบ
0: ครับ
1: แล้วจากที่เคยนั่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ก็จริงๆก็ต้องลองดูนะครับผมว่ามันโอเคตอนเนี้ยราคามันอะไม่ได้มองถึงเรื่องโรงงานแล้วกันไม่เกี่ยวมองถึงเรื่องศูนย์บริการดีกว่ามองถึงเรื่องศูนย์บริการกับอะไรหรือว่าเซอร์วิสหลังการขายอะจะโอเคกว่านะครับผมส่วนไอ้เรื่องคอมแอร์ดังเนี่ยต้องบอกว่าซีเรียสไหมล่ะรำคาญไหมถ้าเราเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้นะแล้วรำคาญนะผมว่าอย่าไปเอารุ่นที่มันเป็นอย่างนี้เลยเชื่อผมเพราะในเมื่อมันไม่มีทางแก้แล้วมันต้องทนรับสภาพอย่างนี้ไปตลอดอ่ะคุณจะรับไหวป่ะล่ะนะครับลองไปดูแล้วกันนะฮะพี่ๆทั้งสองครับ Isuzu ตัวใหม่น่าจะถึงไฮบริดไหมหรือว่ายังไงนะครับมีไหมแนวโน้มรถปิกอัพที่เป็นไฮบริด
1: มันต้องใช้กำลังอ่ะแล้วถ้าเป็นไฮบริดแล้วมันอยู่กับเครื่องเบนซินมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะพี่
0: หรือว่าเขาอาจจะทำไฮบริดสำหรับดีเซลเปล่า
1: เหมือนพวกตระกูลยุโรปใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไม่มียังไม่ได้ยินแล้วกันอ่ะผมในส่วนตัวที่ผมนั่นอยู่ไม่ยังไม่เห็นเลย
0: ครับยังนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับ Motor Inten นะครับก็4689899นะครับหรือว่าส่งมาพูดคุยกันที่ YouTube ก็ได้นะครับผมอือฮึอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวรถยนต์ของเรานะครับ
1: อือฮึ
0: คุณพระดอนถามว่าเฮียครับผมขอวิธีเช็คพัดลมหน้าเครื่องว่ามันเสียหรือเปล่าพอดีเอารถไปจอดหนีน้ำพอไปเอาเข้าบ้านรู้สึกแอร์ไม่เย็นเลยเปิดฝากระโปรงดูเพราะว่าพัดลมไม่หมุนเลยอยากได้วิธีเช็คต
1: ้
0: องดูว่าไม่หมุนกี่ตัวแต่ผมไม่รู้ว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรที่มีพัดลมกี่ตัวนะฮะ
1: อ่
0: ะเบื้องต้นเลยอ่ะผมแนะนำให้ลองเอาหาอะไรไปเคาะที่ตูดมอเตอร์ดูก่อนสะกิดมันหน่อยหรือว่าเราติดเครื่องเปิดแอร์ใช่ป่ะแล้วเอาไปเคาะดูสมมติเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันถ้ามีพัดลม2ตัวหมุน1ไม่หมุน1นะไอตัวไม่หมุนเนี่ยถ้าเราไม่มีมิเตอร์หรืออะไรเงี้ยลองหาอะไรไปเคาะมันดูก่อนถ้าเคาะแล้วมันหมุนเลยแสดงว่าพัดลมเสียแน่ๆแต่ถ้าเคาะแล้วยังไม่หมุนเนี่ยอาจจะต้องวัดดูว่าไฟมันมาที่มอเตอร์เปล่านะครับหรือไม่ก็หาปลั๊กมาต่อที่มอเตอร์แล้วก็เข้าแบตเตอรี่บวกลบเลยแล้วดูว่ามันหมุนไหมถ้ามันหมุนก็แสดงว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบไฟนะครับแต่ถ้ามันไม่หมุนก็แสดงว่ามอเตอร์เสียมาได้เหมือนกันนะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูนะครับคุณนันทศรก็สวัสดีมานะครับ
1: ครับ
0: อ๋อเขาบอกเป็นรถยาริส2012ครับพัดลมเป็นตัวเดียวหลายสปีด
1: ส่วนใหญ่ก็มี2สปีดนะ
0: มี2สปีดใช่คือติดเครื่องทีแรกมันน่าจะทำงานแบบสเต็ปธรรมดาก่อนอะไรเงี้ยเบาๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยขับไปแล้วความร้อนขึ้นไหมคือต้องบอกว่าพัดลมพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราเปิดแอร์ทีแรกอ่ะมันอาจจะยังไม่หมุนนะเนื่องจากว่าความร้อนมันยังไม่เพียงพอที่จะให้มันทำงานอะไรอย่างเงี้ยจนอุณหภูมิมันเริ่มได้มันถึงจะเริ่มทำนะฮะเพราะเหมือนที่ Honda ก็เหมือนกันรุ่นใหม่ๆบางทีเราติดเครื่องเงี้ยเปิดแอร์สักพักตอนแรกเปิดทีแรกพัดลมยังไม่หมุนนะต้องรอสักระยะหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมันถึงจะหมุนบูทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต้องลองดูหรือว่าหาวิธีต่อตรงดูก่อนก็ได้แต่ผมแนะนำให้ลองเคาะดูก่อนสะกิดมันดูก่อนแล้วดูว่ามันทำงานไหมนะครับคุณอะไรเนี่ยเอโคโลบ็อกถามว่าสวัสดีครับชั่วโมงนี้ต้อง C27 ครับส่วนตัวได้สีดำมาครับC28 จะเป็น C27 จะเป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดราคาตอนนี้ก็เหยาหยวนน่าดูนะฮะ
1: 900,000 บาท
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะ
1: แต่ไม่รู้หมดแล้วนะรถทดลองอ่ะ
0: รถใหม่นี่ร้านนิดๆลดราคาลงมาอีกนะครับก็ลองดูนะแต่จริงๆอ่ะโดยส่วนตัวนะผมว่าอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยกับรถยนต์นะพักหลังเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยราคามันแพงจริงๆไงเห็นครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอ้โหมันราคานี่มันไปแบบที่ว่าทำแบบธรรมดาก็ได้มั้งไม่ต้องทำให้มันคือจริงๆอ่ะการที่จะทำรถมาขายในประเทศไทยนะผมอยากให้บริษัทรถยนต์คำนึงถึงเรื่องของหลังการขายกับเรื่องอะไรหน่อยก็ดีนะคือผมบอกให้เลยว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยที่เราใช้รถกันแบบสบายๆเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรทดแทนอย่างที่สองคือเรามีอะไรเชียงกงแต่ณปัจจุบันเนี้ยณเวลานี้เลยนะอะไรทดแทนก็น้อยลงอะไรเชียงกงก็น้อยลงคือตอนเนี้ยรถที่จะตอบโจทย์กับคนที่ใช้จริงๆคือรถที่เสียยากขึ้นหรือว่ารถที่ไม่มีปัญหาจุกจิกเยอะผมเชื่อได้เลยว่าเวลาเราใช้รถพวกเนี้ยถ้าไม่มีการที่รถคือเอางี้ทุกวันเนี้ยอู่ก็ต้องวิวัฒนาการในการซ่อมให้มันถูกลงนึกออกป่ะเฮียนัท
1: ฮะ
0: โอ้จะเปลี่ยนโอ้ชิ้นนี้ประมาณ 50,000 กว่าบาทไม่มีใครทำ
1: ใช่
0: เนี่ยล่าสุดนะผมเช็คราคานี่มาเฮียนัทมีลูกค้าอยากจะได้เฮ้ยเนี่ยอยากจะทำช่วงล่างนะเป็นรถ Odyssey เป็นรถ Odyssey RC 1ก็น่าจะประมาณ15 15 16ประมาณนี
1: ้
0: ปีนะ15 16ปีกนกข้างละประมาณ 15,000 โชคอัพต้นละ 6,000 กับ 7,000 คู่หน้านะหน้า6ถ้าหน้า6หน้าซ้ายขวาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันแล้วก็โชคหลังเนี่ยต้นละ 12,000 บาทเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ถ้าเก็บช่วงล่างนะประมาณเกือบ 80,000
1: ลูกค้าตอบกลับว่าย
0: ังไม่ตอบ ยังไม่ตอบยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกตอนนี
1: ้ ขึ้นว่าอ่านแต่ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบไม่ตอบ
1: เออเทียบนะเจอราคาอย่างนี
0: ้ผมว่าคนมีตังค์ก็สะอึกเหมือนกันนะบางทีอ่ะเขาคงมองว่าโอ้โหรถญี่ปุ่นอะไรวะซ่อมทีอย่างซ่อมรถเบนซ์เลยอะไรเงี้ยนะมันก็อย่างที่บอกว่าราคาไหลอย่างพวกเนี้ยเป็นรถนำเข้าไงราคาไหลเวลาพอนำเข้าปุ๊บก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งจริงๆนะ

0: ไอ้นี่ BRV หรือโมบิวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยจะได้คุยรู้เรื่องไงอ่าฮะครับผมเนี่ยคือบางทีเนี่ยรถบางทีเนี่ยรถที่ตอบโจทย์กับคนในประเทศไทยเนี่ยผมว่า1อะไรต้องมีซ่อมต้องไม่แพงนะฮะอืมถ้าอะไรไม่มีอะไรแพงอะไรต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวอ่ะผมบอกให้เลยว่าเผลอๆรถยี่ห้อนั้นนะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคงจะไม่มีครั้งที่สองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มองว่าโอ้โห
1: แล้วถ้ามีครั้งที่สอง
0: ก็คงมีครั้งที่สาม
1: ถ้ามีครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรแล้ว
0: เอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะคนใกล้ตัวผมเลยเฮียนัทนี่แหละเจอเบนซ์เข้าไปทีเดียวยังไม่อยากเอาเลยถูกปะ
1: คือเบนซ์ตอนนั้นเนี่ยผมเจอแต่งเจอแต่งโอ้ทำไมของแต่งคุยไม่รู้เรื่องเลยวะใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ก็ตอนนั้นน่ะยังไม่มีเซอร์วิสอะไรแต่ก็แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิส A 7,000 เซอร์วิส B 10,000 เอาอะไรถ่ายวะอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นด้วยความที่รถมันยังอยู่ในวารันตีนะก็เอาโอเค
0: นี่ขนาดรถอยู่ในวารันตีนะถ้ามันหลุดวารันตีเนี่ยโ
1: อ้ใช่คือเบนซ์เนี่ยมันจะไม่เหมือน BM ไง BM มันคือ ก็แค่บุ๊กไว้มี BM ไว้แล้วเซอร์วิสฟรีไป
0: ใช่
1: ตอนนั้นก็เรียกว่าพวกชวนไอ้เราก็เป็นคนไปไหนมาไหนง่ายด้วยเอาโอเคเท่าก็เท่าว่าอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยครับคิดดูซื้อเบาะ 2,400 ตอนนั้นซื้อได้ไงอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าย้อนกลับไปซื้อนาฬิกาดีกว่า
0: ครับ
1: นะมันก็เป็นมุมหนึ่งที่ไปลองมาแล้วนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าจะกลับไปอีกเนี่ยก็คงกลับไปแบบพวก1,2,3 1,2,4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไปโบราณหน่อยไปโบราณหน่อย
1: กลับไปพวกคลาสสิกดีกว่าชอบ
0: ฮะครับอ่ะต้องลองดูนะครับเฮียกรรมปกติเตะบอลที่ไหนครับก็ลาดพร้าว87ครับนะฮะสนามซ็อกเกอร์อินเทนนะฮะ
1: เลยลาดพร้าว87นิดนึง
0: เลยปากซอยไปนิดนึงครับผมเขาบอกว่า FD ออโต้เวลาจอดเข้าเกียร์ดีบวกเหยียบเบรกไว้นะฮะรถจะมีกระตุกรถจะกระตุกแต่ถ้าแล้วถ้าเป็นที่หัวเทียนบวกคอยจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้ง2ชุดเลยไหมหรือเฉพาะหัวได้ถ้าเป็นหัวเทียนอ่ะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนยก4อันเลยนะฮะแต่ถ้าคอยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเสียเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ครับเพราะว่าคอยมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกันแต่หัวเทียนอ่ะเวลามันเสียโอเคเรารู้ว่าหัวหนึ่งเสียเนี่ยแล้วอีก3หัวผมว่าอีกไม่นานมันก็ตามมาแหละในเมื่อหัวแรกมันไปแล้วอ่ะนึกออกเพราะอายุการทิ้งงานมันมีไงครับคือต้องบอกอยู่ว่าหัวเทียนเนี่ยในแต่ละรูปแบบของหัวเทียนเนี่ยมันก็มีสเปคบอกของมันอยู่นะฮะอย่างถ้าเป็นหัวเทียนเข็มหรือว่าเป็นเขาเรียกเลเซอร์อิเลเดียมแล้วกันทุกวันเนี่ยราคาถามว่าแพงไหมมันก็แล้วแต่ยุรุ่นแล้วแต่ยี่ห้อส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ600-800นะฮะต่อหัวนะส่วนถ้าคุณไปดูออนไลน์แล้วคุณอยากจะซื้อหัวเทียนตรงรุ่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคุณอ่านรีวิวก็ไม่มีประโยชน์นะ
1: ใช่การให้คะแนนก็ไม่ตรง
0: เพราะรีวิวเนี่ยมันรีวิวณเวลาที่คุณใส่ณตอนนั้นแต่พอผ่านมาอีกสักปี2ปีเนี่ยพอเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแก้รีวิวไงนึกออกปะ
1: ถูก
0: แล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่ามีปัญหาเพราะหัวเทียนที่คุณไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมบอกให้เลยว่าสินค้าปลอมเนี่ยเกลื่อนเลยนะจะบอกให้
1: เผลอๆพี่มันคือร้านเดียวกันแต่เปิดหลายร้าน
0: นั่นแหละอย่างล่าสุดเนี่ยเข้ามาเรื่องรถกระตุกมั้งพอผมเห็นหัวเทียนหัวเนี่ยของปลอมก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดู
1: หาย
0: แล้วก็ผมว่าหายนะเพราะเขาไม่กลับมาไงเขาไม่กลับมาแก้ต่อไงก็ให้เขาเปลี่ยนแล้วก็ไปลองใช้ดูเลยแล้วเอาของเก่าอ่ะคืนเขาไปบอกว่าถ้าไม่หายก็เอามาถอดคืนเดี๋ยวจะถอดคืนให้เพราะมันต้องลองอย่างนี้ไงคือลองกับเรามันระยะเวลาชั่วคู่ชั่วคราวไงแป๊บเดียวซึ่งมันอาจจะไม่เห็นอะไรเยอะแล้วเขาบอกว่าของเขาจะเป็นตอนต้องวิ่งสักพักหนึ่งแล้วถึงจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็

0: เออถ้างั้นเอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะฮะคือบางทีพวกนี้ไอ้พวกนี้ผมไม่ซีเรียสนะถ้าอยากจะถ้ามันไม่หายผมถอดคืนให้ได้เลยสบายมากอย่างบางทีผมสงสัยอุปกรณ์ตัวเนี้ยเฮ้ยบางทีรถออกตัวแล้วมันจะวอดๆเว้ยงั้นลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อน
1: เรามีของ
0: เรามีของใหม่ด้วยแต่คุณต้องจ่ายตังค์นะถ้าจ่ายตังค์ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเอาของเก่าใส่กล่องของมันนี่แหละของเดิมนี่แหละใส่กล่องแล้วเก็บไว้ถ้าไม่หายคุณกลับมาเดี๋ยวถอดคืนให้แต่ถ้าหายผ่านไปตรงสักเดือน2เดือนแล้วคุณมั่นใจว่ามันไม่มีอาการนี้กลับมาแล้วคุณโยนทิ้งไปได้เลยนั่นแหละครับผมจะใช้วิธีนี้แหละเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจบปัญหาไม่ได้แล้วมันอย่างคือระยะเวลาในการลองเราของเรามันสั้นไงพอมันสั้นพวกบางทีเราไม่รู้ไงว่ามันหายหรือไม่หายไงมันต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับToyota CHR Hybrid ยังน่าใช้ไหมครับผมสนใจจะซื้ออยู่สภาพใหม่ๆปีไม่ลึกคือ Toyota กับ Hybrid เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันจบไปตั้งนานมันหรือว่ามันสมบูรณ์แบบมานานแล้วนะฮะและอย่าง CHR เนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะมันถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า Prius ด้วยนะหรือว่า
1: เป็น Hybrid เจนใหม่ว่ะ
0: เจนใหม่กว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นได้ครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอะไหล่เนี่ยมันจะแพงไหมก็อีกเรื่องนึงนะเออเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะให้มองเรื่องของอะไหล่หรือว่าหลังการขายดีกว่านะครับอ๋อเขาบอกว่าเห็นราคา Isuzu EV 1ล้านเออผมก็เห็นคุ้นๆอยู่นะ 1,591,000 บาทอุทานแทบไม่ทันเลย
2: อ๋อ
0: ครับผมคือตอนนี้รถปิกอัพที่เป็น EV ก็จะมีที่เราเห็นเลยนะเป็นค่ายจริงก็ลิสดาร่าใช่ไหมเห็นครับ
1: EV ใช่
0: นั่นนะครับส่วนค่ายจริงๆมีอีกหลายค่ายนะแต่ว่าบางค่ายอาจจะไม่คุ้นชื่อ
1: E07
0: ดีพาวฮะครับผมครับโอ้ถ้าราคาปิกอัพราคานี้นะผมบอกให้เลยว่าจริงนะอุทานไม่ทันจริงเหมือนกันนะคิดว่านะรถปิกอัพราคาเกือบล้านคือล้านกลางอ่ะและ EV ของพวกปิกอัพเนี่ยจะวิ่งไม่ได้ไกลมากเห็นนะ
1: ใช่ครับอย่างถ้าโมอีเนี่ยก็วิ่งได้300โลมั้ง
0: ใช่ผมว่ายังไม่ตอบโจทย์ดีกว่าสำหรับรถปิกอัพนะเพราะอย่าลืมว่ารถพวกนี้มันต้องวิ่งบางทีวิ่งไกลไงวิ่งยาวอ่ะแล้วคันจะวิ่งเอาง่ายถ้าคนที่เขาต้องทำเกี่ยวเรื่องขนส่งนะผมว่าเขาไม่มองหรอกเพราะระยะทางก็น้อยชาร์จก็นานนึกออกว่าไม่ตอบโจทย์เลยอ่ะพูดง่ายนะครับไม่โอเคนะฮะคุณเวอร์แม็ก88มาร์คบอก8บอกว่าฟุตบอลช้างเอเวครับรอบ64ทีมชายจับฉลากเมื่อวาน6ตุลาอ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวทางเราก็คงรายงานแหละไม่ต้องห่วงนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครที่เจอปัญหาอะไรกับเรื่องรถยนต์นะถ้าถามเราไม่ทันก็เดี๋ยววันจันทร์มาเจอกับเราใหม่นะฮะก็ยินดีนะสำหรับทุกคำถามแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับว่าเอ้ยถ้าจะเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะฮะวันนี้ผมกับเฮนะต้องลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับเรา2คนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทธ์อาจารย
1: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: ถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันสุพรรณมาศเผยภาครัฐเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนางสาวสุพมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 11,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนแล้วโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197และวันนี้จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่ด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นลดหรือพักเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินส่วนคปภ.ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันสามารถติดต่อสายด่วน1186สนธินำทีมทวงคืนแก้มลิงแฟลตเวย์รวมพลวันที่9ตุลาคมนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายบันเทศภูพงพันธ์นายนิติกรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานายพิชิตชัยมงคลและหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอดีตวิศวกรวางท่อน้ำมันในอ่าวไทยร่วมแถลงทวงคืนแก้มลิงและแฟลตเวย์จากผู้ว่ากทมเรียกร้องกทมทบทวนจัดผังเมืองและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำเสนอให้ทวงคืนพื้นที่แก้มลิงทางน้ำหลักและแฟลตเวย์นายปันเทพกล่าวว่าน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถือเป็นน้ำท่วมขังยาวนานที่สุดในรอบ43ปีเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเรียกร้องผู้ว่ากทมทบทวนและยกเลิกผังเมืองฉบับใหม่นำพื้นที่แก้มลิงกลับมาใช้ในผังเมืองอีกครั้งโดยวันที่9ตุลาคมที่ลานคนเมืองจะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทบทวนพื้นที่แฟลตเวย์ทางน้ำหลักและพื้นที่แก้มลิงด้านนายสนธิกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพไม่ควรถูกโยนความรับผิดชอบให้นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเพียงคนเดียวแต่ควรมองถึงความรับผิดชอบในระดับรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหากไม่มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคาดไม่เกิน5ปีกรุงเทพอาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมรุนแรงพร้อมเสนอรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการทำพื้นที่แก้มลิงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กลับมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสุชาดาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปมสามีพร้อมแจงทุกประเด็นนางสาวสุชาดาสร้างทันทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงสาเหตุไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการหลังได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปชี้แจงว่าเวลาเดียวกันนี้มีประชุมคณะกรรมการที่ตนเองเป็นประธานและมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่อีกไม่นาน

0: จะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนมั่นใจในข้อมูลหลักฐานหรือไม่นางสาวสุชาดาย้ำเพียงว่าเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Asian Games 2026ทำลายภาพลักษณ์ญี่ปุ่นทำให้กระทบโอกาสเสนอตัวจัดโอลิมปิกผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเปิดเผยว่าเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินนาโกย่า2026ทำให้ประวัติในการจัดกีฬาระดับนานาชาติของญี่ปุ่นด่างพร้อยและจะส่งผลต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาใหญ่รวมถึงเสียเครดิตหากเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตโดย AFP รายงานว่าไอจินนาโกย่า2026ประสบปัญหาอย่างมากในการบริหารจัดการตั้งแต่สนามบินที่นักกีฬาต้องรอรถหลายชั่วโมงและยังต้องรอที่พักอีกหลายชั่วโมงอีกทั้งจำนวนห้องพักก็ยังไม่เพียงพอจนต้องใช้เรือสำราญและตู้คอนเทนเนอร์มารองรับนักกีฬาแทนโดยอ้างเรื่องความประหยัดนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเปิดเพลงชาติผิดความไม่ตระหนักรู้ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวจนยูซึงมินประธานโอลิมปิกเกาหลีใต้ออกมาตำหนิโดยภายหลังแม้เซโกะฮาชิโมโตะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นจะออกมายอมรับและต้องการโอกาสจัดกีฬาระดับนานาชาติเป็นการแก้ตัวอีกครั้งแต่ล่าสุดฮิโรคาสุฮาราเอะศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬากล่าวว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าคนจะลืมปัญหาในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตรายงานจอดลึกจาก BBC Sports เสียงกรีกเปิดเผยว่าบรรดาสโมสรคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกกำลังรวมพลังกดดันให้มีการลงโทษแมนเชสเตอร์ซิตี้ขั้นเด็ดขาดหากการอุทธรณ์คดีละเมิดกฎการเงินล้มเหลวโดยผู้บริหารหลายทีมมองว่าแค่การตัดแต้มจนตกชั้นแบบม้วนเดียวจบนั้นยังรุนแรงไม่พอกับความผิดที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นข้อเรียกร้องดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการริบแชมป์ย้อนหลังแล้วปล่อยสถิติว่างไว้รวมถึงการลงโทษระยะยาวอย่างการหั่นแต้มแบ่งเป็นหลายฤดูกาลสั่งแบนห้ามซื้อขายนักเตะและเรียกร้องให้จ่ายเงินชดเชยแก่สโมสรที่เสียผลประโยชน์จากอันดับตารางคะแนนในอดีตด้วยช่วง Premier
5: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
7: ์นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14:09 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Color of Life นะคะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงตอนนี้อาจารย์เชิดชูค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเป็นตัวแทนและตัวแทนพี่สมเกียรตินะคะมาคุยเรื่องราวของอาหารกันนะคะมาพร้อมกับแม่ช้อยนางรำก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแม่ช้อยนางรำค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณแม่น้ำประหวานแม่อรีนะคะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะน้ำประหวานแม่อรีนะคะก็มี2แบบด้วยกันแบบไม่หวานแล้วก็แบบไม่เผ็ดแล้วก็แบบเผ็ดนะคะแต่ต่อเองก็ชอบทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วก็ FM 99นะคะชวนแฟนรายการไปร่วมกิจกรรมของเราร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงกันนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกกันดอกไม้งามใต้สุดเมืองสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุพผาชมทะเลหมอกอายุเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและก็ใหญ่ที่สุดไปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะคะแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงไปเช็คอินที่ถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดงสยามขากลับเราก็แวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะคะคุณผู้ฟัง14-16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามานะคะมาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0925315142นะคะ0925315142หรือจะ0809195365ค่ะวันนี้เราพูดคุยกับแม่ช้อยนางรำนะคะพี่สันติเสวตวิมลหลายคนคงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะเรื่องราวเวลาอาจารย์มาพบกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยอาจารย์มายังคะค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องตามติดเรื่องของข้าวยากหมากแพงมาต่อเองก็พูดถึงเรื่องนี้เนาะเรื่องของเนื้อเรื่องของหมูเรื่องของไก่เรื่องของไข่เรื่องของของขึ้นราคาแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลช่วงกินเจแล้วสวัสดีค่ะคุณอาคะ
1: สวัสดีคุณเต่าน้อยพี่รักบัดที่ท่านผู้ฟังจัดแบบไหม
0: มาบอกที่รักต่อหน้าคนอื่นเขาแบบนี้ได้ยังไง
1: ต่อหน้าทั่วประเทศทั่วโลกเขาฟังหมดเลย
0: บ้านน้ำบ้านฝนตกไหมจ้าคุณอา
1: ที่บ้านไหนอ่ะ
0: อ้าวอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านไหนเนี่ยบ้านแม่ช้อยดอยหลวงสิคะ
1: ฝนตกแต่น้ำไม่ท่วม
0: โอ้ดีมากเลย
1: แต่ว่าที่บ้านใหญ่ลาดพร้าวที่ท่วมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีบนนะครับแม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานโปรตุสาน50ปีแต่สูงสุดของคุณธรรมของเราก็คือความกตัญญูรู้จักคุณคนครับคุณเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: เราจะคุยอะไรกันดี
0: อาจารย์ช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่น้ำก็มาน้ำก็หลากของก็แพงเนาะผักต่างๆก็แพง
1: แพงขึ้นแพงมากเลย
0: ใช่ในภาวะวิกฤตแบบนี้เราจะอยู่กับราคาสินค้าแพงๆนี้ได้ยังไงอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นรุ่นเก่านะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนหน้านี
1: ้ก็ไม่ต้องไปกินมันไปกินของถูกการแต่ต้องเห็นใจนะไอ้เรื่องผักทางเนี่ยมันเน่าตอนนี้น้ำท่วมฝนมันก็ตกเกษตรกรเขาปลูกผักหญ้าอะไรกันมันเน่าเยอะคุณเต่าน้อยเน่ามากเลยมันก็เลยต้องขึ้นราคาแพงแต่ท่านผู้ฟังครับone go up one go down อะไรที่มันสูงสุดนะเดี๋ยวมันก็ตกใหม่นะครับไม่จะไปวิตกกังวลใจอะไรกันนะผมเห็นมากเลยอย่าไปเรียกมันก็ถ้ามันแพงมากเราไม่ไปกินมีอะไรถูกๆก็กินนะครับปุ้งเนี่ยปุ้งก็ชอบน้ำนี่แต
0: ่
1: ปุ้งไข่เนี่ยนะครับถูกอร่อยคุณ

0: น้อยเคยกินไหมสมัยคุณอาลำบากยากจนเนี่ยก็เก็บผักบุ้งไอ้ท้องร่องเลยนะไอ้ท้องผักบุ้งไทยนะไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะครับ
1: ค่ะ
0: ผักบุ้งไทยเนี่ยเอามาผัดกับกะปิอร่อยมากเลยทานกับข้าวได้อร่อยกันผู้ฟังตอนนี้ผักบุ้งไทยเนี่ยราคาคงไม่แพงแล้วครับแต่ส่วนผักบุ้งจีนเนี่ยไม่แน่นะครับผมไม่แน่ใจแต่ก็แนะนำว่าเอาผักบุ้งเนี่ยเอามาผัดกับกะปิทานกับข้าวอร่อยมากคุณเดินหน่อยเอาที่อย่าลืมต้องไอพี่กินหลวงไปหน่อยนะจะอร่อยเลยไปทานไหม
1: คืออาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยหนูอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่บ้านนอกอ่ะพ่อก็จะขุดบ่อไว้ที่สี่ห้าบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงเป็ดไข่ไว้ประมาณ100 กว่าตัวที่บ้านทำโรงสีเล็กๆไม่ได้ทำโรงสีใหญ่แล้วเราจะมีผักทอดยอดนี่แหละผักบุ้งผักกระเฉดเต็มบ่อไปหมดแม่เนี่ยก็จะใช้ให้เราไปเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งยอดเนี่ยเอามากินส่วนเครือผักต้นผักลำต้นผักบุ้งเอาไปให้หมูกินจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเมนูผักบุ้งอ่ะมันทำได้หลายอย่างเช่นเอาไปผัดใส่น้ำปลาใส่พริกขี้หนูอย่างที่คุณอาบอกเลยไม่ต้องใส่อะไรมากแค่นี้แล้วกินแล้วกินกับพริกน้ำปลานะคุณอาอร่อยมาก
0: ครับพริกมีจบมันนะครับดูกับมันให้ได้นะมนุษย์เรามีความสามารถอย่างนี้การปรับตัวตัวเองถ้ามนุษย์ไม่ปรับตัวเองตอนนี้เราก็เหมือนกับไดโนเสาร์ตายไปนานแล้วนี่มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเองได้ตลอดเวลาครับเราต้องปรับนะถึงเวลาตอนนี้เราต้องปรับ
1: เนาะแล้วยังมีผักบุ้งนะไปทำไหนๆก็พูดถึงเมนูผักบุ้งในช่วงนี้น้ำท่วมผักบุ้งมันอาจจะไม่ตายก็ได้อาจจะมีมาให้เราเก็บได้ทุกวันก็ได้นอกจากไปผัดน้ำปลาพริกขี้หนูแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่กินแบบธรรมชาติเลยนะคุณอาเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะ
0: ได้เลย
1: จิ้มน้ำพริกแจ่วน้ำพริกอะไรก็ได้ที่มันมีติดบ้านน่ะ
0: ได้เลย
1: คือมันจะมีน้ำพริกอย่างหนึ่งอันนี้ต่อขอแชร์นะไม่แน่ใจว่าคุณอาเคยกินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ต่อเคยเห็นที่เขาเรียกว่าน้ำพริกพม่าน้ำพริกพม่าคือเอาพริกป่นน่ะเอาพริกป่นใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่หอมแดงแล้วเอามาคลุกกับข้าวคลุกกับข้าวแล้วกินกับผักบุ้งลวกอ่ะอาจารย์แล้วไข่ต้มฟองหนึ่ง
0: สบาย
1: คือมันอร่อยมากนะคะ
0: มีข้าววันดีเลย
1: ใช่นอกจากจะเราจะอันนี้ต่อแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยสัมผัสมานะอาจารย์นอกจากจะผักบุ้งลวกกินกับน้ำพริกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแกงส้มผักบุ้งอ่ะผักบุ้งไทยอ่ะใส่ปลานิล
0: ผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนแกงส้มไม่ได้
1: ใช่ผักบุ้งไทยอ่ะอร่อยมากโอ้โหพูดแล้วก็นะแต่วันนี้หนูกินข้าวมาละกินข้าวมาละท้องไม่ร้อนวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์เนี่ยมาคุยเรื่องของคุณอาสันติเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงอาหารเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะผ่านชีวิตสงครามมาก็เยอะในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงในยุคสงครามกับในยุคนี้หนูว่าก็คงไม่ต่างกัน
0: ในยุคนี้กับในยุคสงครามต่างกันเยอะเลยเน
1: า
0: ะต่างเยอะเลยครับสมัยก่อนเราไม่ต้องไปพูดถึงสงครามต่างประเทศที่ดูนาไปเป็นนักข่าวสงครามพูดว่าในประเทศเนี่ยนะครับจำได้ไหมหนูยังไม่ได้เกิดเลยเขาเรียกกบฏแมนฮัตตันของทหารเรือ ในยุคแมนฮัตตันเนี่ยไอ้บ้านเราก็เป็นพวกทหารเรือไงเราก็อยู่สองคนพวกเราบุญนาคในทหารเรือทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องไปอยู่ใต้ถุนบ้านแต่ก่อนบ้านไทยโบราณเนี่ยมันสูงนะที่บ้านของคุณย่าเนี่ยที่ซอยสุริยวงศ์เนี่ยใต้ถุนเนี่ยสูงเขาก็เลยกันว่าไอ้สมัยก่อนยังไม่ปล่อยทาสนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอาทาสมาล่ามโซ่อยู่นี่แต่ตอนนั้นที่คุณอากบฏแมนฮัตตันเนี่ยคุณอาก็ไม่มีละไอ้ทาสเราก็มันนอนอยู่ใต้ถุนบ้านกันโอ้มันยิงปืนกันยิงกันตลอดเลยนะครับทหารเรือก็ถูกพวกทหารบกทหารอากาศอะไรพวกนี้ก็ลุมเราหมดแล้วก็อยู่ใต้ถุนบ้านเลยนะครับใต้ถุนบ้านกันก็ต้องหุงหาอาหาร กันใต้ถุนบ้านกินกันใต้ถุนบ้านนะกินกันลำบากมากครับผมน้อยลำบากมันก็ผ่านในยุคนั้นมาแล้วอันนี้มาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างสงครามถ้าสงครามต่างประเทศไม่ต้องไปพูดถึงสงครามที่คุณอาเห็นอยู่เนี่ยก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านบ้านเราเนี่ยอยู่ก็รบกันอยู่ประมาณ5วันมั้ง5วันสุดท้ายพวกทหารเรือก็ต้องยอมแพ้เขานะครับเราก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยกินอยู่นอนอยู่ในถุนบ้านเลยครับครับเนี่ยนี่ข้อเห็นที่มันแตกต่าง
1: คือคุณอากำลังจะบอกเราว่าอยู่กับมันให้ได
0: ้อยู่กับมันให้ได้ทำไมฮะเราอยู่ไม่ได้ได้ยังไงเราผ่านกันมาแล้วคุณหลายยุคสมัย
1: พูดถึงใต้ถุนบ้านเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหุงหาอาหารกันเองเนี่ยสมัยก่อนคงยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็หุงฟืนหุงถ่านกันไปอาจารย์อาจารย์เคยกินข้าวหม้อดินไหม
0: โอ้ยคุณย่านี่หนูจะเล่าให้ฟังนะ
1: ชอบเลย
0: เป็นหม้อดินเนี่ยหุงข้าวด้วยหม้อดินนี่อร่อยมากเลยคุณย่าสมัยนั้นก็อยู่ที่บริเวณแดกเนียลมีเฉวียงรู้จักเฉวียงไหม
1: เฉวียงเหรอคะ
0: เออไอ้ที่ลองหม้อหม้อข้าวดินเนี่ยนะเขาเรียกเฉวียงเพราะไอ้หม้อข้าวดินมันเราก็หุงใช่ไหมมันก็ดำอ้อมันดำนะครับก็ต้องมาตั้งบนเฉวียงเพื่อไม่ให้ไอ้มาดำเนี่ยมันไปติดกับไอ้พื้นลงห้องครัวบ้านโบราณคุณย่าอยู่บ้านโบราณเป็นห้องครัวนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ฟืนใช้ถ่านหรือใช้ถ่าน
1: นะต่อชอบทำไมถึงถามคุณอาเรื่องนี้เพราะว่าการหุงข้าวหม้อดินน่ะต่อจำได้ตอนนั้นน่ะตาตอนนี้แหละเขาก็ไปอยู่หัวไร่ไปนาเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็จะไปหาท่านทีนึงแล้วแกก็หุงข้าวหม้อดินน่ะอาจารย์แล้วก็เอาเกลือโรยให้กิน
0: อ๋อเหรอ
1: หูมันอร่อยมากเลยนะแล้วหนูชอบข้าวตังติดก้นหม้อนั่นน่ะอร่อยมากหอมมาก
0: หอมมากใช่ดีๆแต่เราคุณอาก็มีหน้าที่หุงข้าวให้คุณย่าไอ้น้ำข้าวเนี่ยอร่อยมากเคยกินไหม
1: เคย
0: ใส่เกลือนิดนึงนะใส่เกลือนิดอร่อยก็เขาเรียกนมหมา
1: ย่างหมากินใช่
0: ย่างหมากิน
1: นะคะอาจารย์ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของผักแพงวัตถุดิบแพงแล้วเนี่ยมันเศรษฐกิจแบบนี้อาจารย์สมัยก่อนนู้นมันเคยมีไหมในยุคข้าวยากหมากแพงอะไรก็แพงมันก็เลยทำให้เมนูของไทยเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรไปอะไรเนี่ย
0: ใช่มีก็มีมาตลอดไอ้ข้าวยากหมากแพงครับมันเป็นภาวะของโลกหรือสังคมมันเป็นแต่มันไม่ได้ทุกปีนะ
1: ค่ะ
0: มันจะรอไปสัก4-5 ปี10 ปีจะมียุคข้าวมากข้าวยากหมากแพงนะครับมันก็เป็นไปเราก็ผ่านมันแล้ว
1: นะคะแล้วมีอาหารอะไรที่พอจะเก็บไว้กินได้ในยุคนี้บ้างไหมฮะยุคแบบฝนฟ้าฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอะไรเงี้ยถนอมไม่ให้กินอะไรเงี้ย
0: มันเดี๋ยวนี้คนเราตัวรุ่นใหม่นะใช้ไอ้หม้อไฟฟ้าครับไม่มีอะไรอย่างสมัยโบราณเนี่ยเราก็หุงข้าวด้วยถ่าน
1: ฟืน
0: ก็ตามแล้วก็เราก็น้ำมันเนี่ยน้ำมันหมูเราก็เจียวไว
1: ้
0: คือในครัวเนี่ยจะต้องมีหม้อหรืออะไรที่เราใส่น้ำมันหมูรวมทั้งกากเวลามันไม่มีอะไรกินนั่นก็จริงๆคุณตาน้อยเอาข้าวเนี่ยเอาน้ำมันหมูมาคุกข้าวนะบีบมะนาวใส่พริกขี้หนูซอยหอมแดงใส่ไปเอากากหมูใส่ผสมไปด้วยอร่อยมากครับแต่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หุงข้าวแบบโบราณอย่างเราแล้วก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้รวมทั้งน้ำมันที่ใช้ทุกวันนี้ไปซื้อน้ำมันพืชบ้างหรือก็ใช้น้ำมันอย่างที่สะดวกสบายง่ายกันมันเอามาคู่กับข้าว ม่เคยคุกหน้าผมว่าจะอร่อยหรือเปล่าคิดว่ามันไม่อร่อย
1: สิ่งที่อาจารย์พูดมาสมัยเป็นเด็กแต่ว่าเคยได้กินนะสมัยเป็นเด็กในคุณผู้ฟังที่บ้านอยู่บ้านนอกเนาะไม่รู้จักน้ำมันพืชตอนนั้นเขายังไม่นิยมใช้น้ำมันพืชแล้วบ้านแม่จะไปเดือนนึงจะไปตลาดสองครั้งไปตลาดใหญ่อาจารย์สองครั้งจะนั่งรถสองแถวไปเขาจะซื้อหมูซื้อมันหมูนะมาเจียวไว้เป็นหม้อเลยนะเจียวไว้เป็นหม้อก็กากหมูก็ลงไปด้วยกันสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอจะทอดทีจะผัดทีก็ตักน้ำมันหมูตรงนั้นอะมาเทใส่กระทะช่วงไหนที่เป็นฤดูหนาวก็จะเป็นไข่นะอาจารย
0: ์วันดี
1: คือเนื้ออยากจะผัดผักบุ้งหมูกรอบก็เอากากหมูนั่นแหละมาเจียวให้มันกรอบนะหรือจะใช้วิธีนี้หุงข้าวร้อนๆเจียวกากหมูกรอบแล้วคุณอาแล้วเอาไปโรยข้าวพริกน้ำปลาบีบมะนาวซอยหอมซอยนี่พริกขี้หนูบีบมะนาวเข้าไปโรยเม็ดกระเทียมโอ้โหอาจารย์มันอร่อยมากหนูกินเพราะหนูก็เลยกินตาม
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับไอ้น้ำมันหมูเนี่ยมันมีสองชนิดมันแข็งกับมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวนี่เอาไว้เจียวน้ำมัน
1: ใช่ใช
0: ่แต่มาเขาแม่มันเปรี้ยวมาทำอะไรถ้ามันแข็งนี่นะครับนี่แหละครับของอร่อยอยู่ที่มันแข็ง
1: มันแข็งที่หนังมันจะกรอบๆหน่อย
0: ใช่แหละครับมันแข็งนี่เอามาทำอะไรต่ออะไรได้มากกว่ามันเปรี้ยวนี่มาเจียวแล้วมันก็หมดไปเลย
1: เราพูดถึงน้ำมันหมูไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงน้ำมันไก่บ้างเช่นเอาพวกหนังไก่เนี่ยก็มีแบบเปลวไก่เหมือนกันนะมันเปลวอาจารย์แล้วก็มันที่ติดหนังก็เหมือนกัน
0: เออก็ดีมันไก่หนังไก่นี่นะอร่อยนะครับมาเพราะว่ามันกรอบกรอบนะครับจะไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงมากเลย
1: อ
0: ืออย่างเรื่องน้ำมันหมูนี่นะครับโอ้ยแต่ก่อนไอ้ฝรั่งอ่ะมันก็ไปข่าวว่ากินน้ำมันหมูจะเป็นโน่นเป็นนี่นะต้องกินน้ำมันของพวกฝรั่งหรือน้ำมันพืชมันจะมาขายพวกฝรั่งเนี่ยมาหลอกขายแล้วแต่ตอนสุดท้ายมันก็บอกว่าน้ำมันหมูเนี่ยดีสุดไม่มีอันตรายอะไรเลยนะครับและอาหารเนี่ยทุกอย่างอาหารจีนต้องใส่น้ำมันหมูเขาต้องเจียวน้ำมันหมูใส่ทั้งนะครับงั้นผมก็ยังบอกเขาได้ท่านผู้ฟังครับน้ำมันหมูดีที่สุดไม่มีปัญหาอะไรหลังเคยหลอกเราว่ากินแล้วมันจะเป็นนนเป็นนี่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่จริงอัตลามันก็ต้องยอมรับว่าน้ำมันหมูดีที่สุดครับ
1: คือในมุมของคนทำกับข้าวต่อก็เป็นคนหนึ่งทำกับข้าวแต่ว่าน้ำมันหมูอ่ะเวลาเอามาเจียวไข่แล้วมาผัดอะไรมันจะให้ความหอมมากกว่า
0: หอมหอมไม่ต้องหรอกผัดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: มันจริงเนี่ยก็น้ำหมูใส่เนี่ยแล้วไปผัดก๋วยเตี๋ยวมันจะมีกลิ่นกระไอของกระทะที่วอกแห่เนี่ยมันจะหอมติดปากเวลาหนูตัวน้อยไปกินรัดหน้านะถ้าเป็นเจ้าจิ๋วไม่มีถ้ากวางตุ้งจะมีกลิ่นวอกแห่วอกก็คือแบบกระทะเนี่ยก็เรียกวอกแห่กลิ่น
1: กระทะกลิ่นไม่ไหม้ใช่ไหม
0: ใช่นะหอมนะอร่อยพวกกวางตุ้งเก่งมากทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่เนี่ยเขาต้องไปให้มันหอมแล้วก็มันเบิร์มันให้เส้นเนี่ยมันเบิร์นิดๆคือไม่ไปเส้นแล้วบอกว่าเป็นน้ำตา
1: แล้วแล้วพวกก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยไหมฮะอาจารย์ฮัลโหล
0: ครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเขาเอาเส้นไปผัดน้ำมันหมูไหมฮะบางเจ้า
0: เท่าที่รู้นะไม่พระเจ้าก็มีแต่ว่าความจริงคั่วไก่อะน้ำมันไก่ใช้จะดีกว่าต้องใช้น้ำมันไก่อะจะดีกว่าครับ
1: ค่ะนะคะคุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังใครที่เคยใช้น้ำมันหมูทำกับข้าวหรือปัจจุบันใช้อยู่ก็มาแชร์กันนะคะ4689899นะคะ Facebook YouTube ได้เลยนะคะกลิ่นของน้ำมันหมูอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะพักกันต้องมองว่าเอาไปผัดข้าวอ่ะเอาไปผัดข้าวโดยเฉพาะข้าวผัดรถไฟหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความหอมความไหม้ของกระทะอ้าวหอมมากเหมือนกันนะ
0: ใช่พูดถูกเลยนะคุณตา
1: แล้วก็ผัดไทยได้ไหมผัดไทย
0: ก็ใช้แต่มันหมูนะครับมันหมูนะแล้วตากแล้วมันหมูเนี่ยมันเอามาผสมอยู่เดี๋ยวนี้ สังเกตนะครับเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันมีกากแล้วมันหมู

0: ามให้มันก็เข้ากันลองยินดูนะครับไอ้กากหมูนะเข้ามาหายากนะกากหมูเนี่ยหายากเดี๋ยวนี้แย่งกันเลยนะครับ
1: ใช่นะคะนอกจากจะซื้อมาทำเองเรามาใส่หม้อใส่หม้ออวยเมื่อก่อนอ่ะหม้อแบบสี
0: ทองหม้ออวยก็เรียกหม้ออวยจริง
1: หม้ออวยเนาะหม้ออวยใช
0: ่ฝาปิดหม้ออวย
1: ฝาไม่มีฝาปิดแล้วก็แขวนไว้ในครัวนะเอ๊ะเรายังไม่ได้แก่ใช่ไหมคุณอาเราพูดถึงอดีตแบบนี
0: ้ไม่รู้นะอา80คงไม่แก่นะ
1: ไม่แก่ไม่แก่แก่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีคนมาแชร์เรื่องผักบุ้งอาจารย์เดี๋ยวต่อเล่าให้อาจารย์ฟังอ่านให้อาจารย์ฟังนะ
0: ว่าไปเลย
1: ก็บอกว่ามีเมนูนึงนะคะคุณอาทอดมันผักบุ้งหั่นผักบุ้งเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับพริกแกงเนื้อปลาขูดหรือหมูสับและไข่ไก่นำไปทอดอันเนี้ยจะช่วยอร่อยดีมากเลยค่ะ
0: โอ้ไม่เคยทำเลยน่าจะลองทำดูได้นะฟังดูมันอาจจะอร่อย
1: เออหนูว่าทอดมันที่เรากินมันมีถั่วฝักยาวใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยเอาทอดเอาผักบุ้งอ่ะแทนถั่วฝักยาวหรือเปล่าหนูว่าอย่างนั้น
0: ดีกว่าเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยอาจจะบอกว่าบางทีมันเหม็นเขียวนะ
1: เหม็นเขียวคนไม่กินก็มี
0: เออแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
1: แล้วถั่วฝักยาวนะคุณผู้ฟังจะบอกให้นะราคาแพงนะคะบอกไว้ก่อนผักบุ้งนี่ยังไม่แพงมากยังเอามากินได
0: ้ใช่แล้ว
1: นะคะมีคนถามคุณอามาว่าอาจารย์คุณอาเนี่ยชอบผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนอาจารย์ชอบแบบไหนมากกว่ากัน
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรถ้าผักบุ้งไปแดงต้องใช้ผักบุ้งจีนนะครับแต่ถ้าเย็นตาโฟต้องผักบุ้งไทยเหมือนแล้วว่าเราจะใช้อะไรนะครับคุณเอาผักบุ้นไทยไปผัดไทยแดงไม่สู้ผักบุ้นจีนไม่ได้หรอกครับ
1: อาจารย์แล้วไอ้ผักบุ้งอะไรอ่ะที่เป็นลำป้องๆใหญ่ๆอ่ะอันนั้นไทยหรือลาว
0: ไม่ลาวก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องผักบุ้งอ่ะนะผักบุ้งต้องเป็นผักบุ้งไทยมากกว่าลาวไม่เกี่ยวนะ
1: คือผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนคือผักบุ้งที่เขาใส่เย็นตาโฟที่เป็นปล้องเป็นปล้องๆขาวๆ
0: ผ
1: ัก
0: บุ้งไทยครับผักบุ้งไทย
1: แล้วผัก
0: โ
1: ฟแล้วผักบุ้งที่อยู่ตามท้องทุ่งอ่ะผักบุ้งที่มันออกม่วงๆอ่ะผักบุ้งอะไรไทยเหมือนกันเหรอฮะ
0: ใช่ไทยเวอร์น่ะ
1: ผักบุ้งนา
0: ผักบุ้งนาอาจจะเรียกผักบุ้งนาก็ได้ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอ่ะจริงๆแล้วเมนูผักบุ้งทำได้หลากหลายทำได้เยอะมากๆนะคะมันจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงเนาะไม่ว่าจะเป็นทอดมันผักบุ้งที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาหรือจะเป็นในเรื่องของการเอาไปต้มกะทิลวกกะทิต้มจิ้มน้ำพริกแกงส้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ทั้งนี้ผักบุ้งไทยหมดเลยที่พูดเนี่ย
1: จริงๆนะถ้าแกงส้มมาต้องแกงส้มใส่ปลาหมอนะอาจารย์นะปลาหมอปลานิล
0: โอ้แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันแต่อาอย่างส้มอาจจะปลาช่อน
1: ปลาช่อนนะคะ
0: แต่ปลาช่อนจะดีกว่า
1: แล้วก็มีคนแนะนำยำผักบุ้งกรอบก็อร่อยนะคะก
0: ็ใช่ยำผักบุ้งอร่อยมากเลยครับ
1: นะคะอ่ะเอาเป็นว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ผักขึ้นราคาก็คุณอาก็บอกว่าอยู่กับมันให้ได้นะผักบุ้งก็เป็นอีกผักอย่างหนึ่งที่ราคาอาจจะไม่สูงเท่าผักอื่นๆที่กำลังขึ้นราคาณตอนนี้แล้วก็มีหลากหลายเมนู
0: ครับ
1: นะคะคุณอาเราพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
0: ได้ครับก็ใครจะ SMS มาก็มาเลยจะได้ตอบนะตามความที่ท่านผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอะไรก็จะได้ตอบ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้น
1: ค่ะพักค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: 14:36 น.นะคะคุณฟังกลับมาในช่วงที่2ของ Color of Life นะคะวันนี้ต่อน้อยอัจฉราเชิดชูขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่สมเกียรติ1วันพูดคุยกันกับคุณอานะคะคุณเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปแรลลี่กับเรานะคะมหัศจรรย์อัมพวานะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกิจการประจำปีของเรานะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาไปร่วมสนุกกิจกรรมหาอาศีด้วยกันสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองกันนะคะแล้วก็มีงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyค่ะลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆท่ามกลางธรรมชาตินะคะ 21-22 พฤศจิกายนนี้คุณฟังสนใจ0925315142นะคะหรือจะเป็น0809195365ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งของที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมนะคะคุณภาพติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่านะคะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมกระจายแรงนะคะลมเนี่ยบอกว่าเต็มพลังกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวนะคะแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดนะคะรับประกันมอเตอร์3ปีแล้วก็เพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990 บาทนะคะโทรเลยนะคะคุณผู้ฟังคะ02-114-3990อีกครั้งนะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200 บาทค่ะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปช็อปกันได้พัดลมต้องมีติดทุกบ้านเหมือนกันนะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะโอ้โหช่วงแรกเราคุยหลากหลายเรื่องราวที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งทำไมถึงพูดเรื่องนี้เรากำลังพูดในสถานการณ์ที่ภาวะช่วงนี้น้ำท่วมสิ่งของต่างๆมากมายก็ขึ้นราคาหนึ่งในนั้นก็คือผักขึ้นเป็นเท่าตัวกระเพรากิโลละ200คุณผู้ฟังบ้าไปแล้วนะขออนุญาตพูดถึงพริกเอ่ยถั่วฝักยาวเอ่ยเราจะกินอย่างไรอยู่อย่างไรก็เลยแนะนำมาเป็นเรื่องของผักบุ้งรวมถึงน้ำมันหมูนะคะสมัยก่อนๆเขาก็กินน้ำมันหมูกันแบบนี้อาจารย์คะกลับมาค่ะ
3: ครับ
2: นะคะคุณอาขาเสาร์อาทิตย์นี้จะไปหาชิมหากินเย็นตาโฟแนะนำหน่อยได้ไหมคะแถวตลาดน้อยมีไหม
3: แถวตลาดน้อยแถวตลาดน้อยเย็นตาโฟไม่มีนะ
2: ถ้าจะไปตลาดน้อยเนี่ยจะกินอะไรดี
3: ตลาดน้อยก็อาหารจีนตอนนั้นตลาดน้อยนี่นะอาหารจีนเท่านั้นถ้าจะแนะนำมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากแต่เขาขายกลางคืนนะมีซอยเข้าไปซอยนี้มันจะเข้าไปในสันเจ้าได้แนะนำนะคุณต่อน้อยต้องไปทานอร่อยมากแล้วก็ที่ตลาดน้อยเนี่ยไปตรงนั้นจะมีอำเภอสัมพันธวงศ
2: ์อ๋อสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ
3: ์โอเคเดี๋ยวมันเรียกอำเภอพ่อคุณพ่อเคยอยู่อำเภอสัมพันธวงศ์ตรงนั้นนะครับอีตรงพอเข้าไปก่อนจะถึงตัวเขตซ้ายมือจะมีห่านพะโล้อร่อยมากห่านสีทองเลยแล้วก็จะมีกับข้าวแต้จิ๋ว มีเยอะเลยครับอร่อยมากพ่อปกป้องอย่างเดียวคือที่จอดรถมันไม่
2: ม
3: ีลูกค้าเต็มตลอดและตรงหน้าเขตสัมพันธวงศ์มีเขาเรียกจุ๋ยกล้วยรู้จักไหมจุ๋ยกล้วย
2: รู้จักค่ะ
3: นั่นละอะไรมากจุ๋ยกล้วยแม่นะมีอยู่เจ้าหนึ่งขายอยู่ที่นั่นเลยต้องทานนะครับที่ตรงนั้นเลยตรงหน้าสัมพันธวงศ์จะเป็นพวกสมัยก่อนพวกยวนอยู่นะมีโบสถ์แม่พระอะไรตรงนั้นตรงนั้นจะมีพวกยวนฉะนั้นจะมีพวกอาหารยวนอยู่เยอะเลยนะครับคนไม่ค่อยรู
2: ้นะก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะไปกินอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยถ้าเป็นหนูอ่ะหนูชอบกินเส้นใหญ่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นไหนมันจะดีหรือว่าแล้วแต่คนชอบ
3: แล้วแต่คนชอบ หัวใจมันอยู่ที่เป็ดพะโล้เนี่ยมันสำคัญที่สุดน้ำเป็ดพะโล้ที่ใส่ประมาณนั้นนะอร่อยไอ้เจ้านี้ใครแนะนำกินไส้เป็ดตะล้างแบบโบราณกรอบ
2: กรุบกรอบ
3: กรุบกรอบมากเลย
2: นะคะอ่ะเป็นอาหารจีนซะส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเตี๋ยวเป็ดเขาเปิดกลางคืนเนาะแต่ถ้าเลยไปสัมพันธ์ระวงแถวๆนั้นก็จะมีหาดพะโล
3: ้
2: อาจารย์แล้วก็มีคนพูดอย่างนี้ว่าโอ๊ยไม่กล้ากินเป็ดอ่ะอย่างคนที่บ้านหนูเนี่ยน้องชายเนี่ยไม่กินเป็ดมีกลิ่นสาบอะไรเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยเขาทำไม่เหมือนกันแล้วบอกเราอาจจะเคยประสบการณ์กินมาแบบคนทำไม่ดีแล้วมีกลิ่นสาบแต่นี่ไม่สาบแน่นอนอร่อย
3: ไม่มีสาบไม่มีสาบรับรองครับแต่ทางเหนือก็ไม่กินเป็ดเพราะว่ากินเป็ดแล้วท้อกันนะครับแต่เลยคนทางเหนือเขาไม่กินเป็ดกัน
2: อะไรนะกินเป็ดแล้วทะเลาะกัน
3: ก็เข้าใจอาคิดว่ามันอร่อยแย่งกัน
2: แย่งกินแย่งกันกินหรือเกี่ยงกันทำอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ทำนองนั้นแหละครับ
2: เออนะคะมีคุณผู้ฟังมาแชร์แสดงความคิดเห็นเราคุยกันถึงเรื่องน้ำมันหมูกับผักอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยซื้อหมูมาเจียวนะมาเจียวน้ำมันเลี้ยงไก่ก็มีไข่แล้วที่บ้านก็มีผักทุกชนิดแทบไม่ได้ใช้ตังค์เลยครับอาจารย
3: ์ดีจังดีมากเลยครับตามเลยครับตามนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะทำอย่างที่คุณทำอยู่นี่แหละครับก็บอกจะอยู่ได้ในทุกวันนี้สภาพของทุกวันนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของก็แพงแถมน้ำยังมาท่วมอีกครับ
2: นั่นน่ะสินะคะอ่ะแล้วก็มีคนถามคนเดิมนี่แหละถามเย็นเตอร์โฟงั้นแนะนำร้านเย็นเตอร์โฟเด็ดๆให้สักหน่อยได้ไหมมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปทานอาจารย
3: ์เย็นเตอร์โฟนะครับขอลองให้ลึกนิดนึงเย็นเตอร์โฟเป็นอาหารแขกนะเขาเรียกเย็นเตอร์โฟ
2: เย็นเต้าฟู
3: เต้าตูฟูต่อแต่คนไทยฟังคำว่าเย็นเต้าฟูเป็นเย็นตาโฟครับก็มีร้านที่ทำเย็นตาโฟอร่อยที่พอจะนึกได้ในตอนนี้ในตรอกข้างบทความสวนจามีร้านจีนแกคุณค่าเนี่ยนะครับมีเย็นตาโฟขายอร่อยใช้ได้เลยครับ
2: ชาวชิงช้าแถวกทมใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่แล้วนะครับเข้าไปในซอยเนี่ยก็ดังนะครับชื่อเจ้าอ้วนนะครับถ้ารุ่นขายแล้วรุ่นเกือบร้อยปีแล้วครับนั่นอร่อยครับ
2: อ้วนยินดาโฟเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: เออแถวๆนั้นก็ของกินเยอะกินยินดาโฟสักหน่อยก็เดินมาสักนิดนึงอาจจะมาเจอบนนมส่งนมสดเท่านั้น
3: โอ้ใช่ไอ้ตรงมีถนนก็เรียกถนนมาหลัง

0: นบเลยนะถนนนะทั้งสายอาหารอร่อยมากเลยนะครับขึ้นไปขึ้นไปก็เดินเดินตรงนั้นครับ
1: โอ้จริงๆนะบ้านเรานี่เนาะโดยเฉพาะกทมเองย่านใครย่านมันจริงๆนะย่านแต่ละย่านเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรของกินของดีของเด็ด
0: ใช่ใช่ใช่แตกต่างกันไปเลยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเย็นเตอร์โฟก็แถวตรอกข้างโบสถ์พราหมณ์แถวๆนั้นอาจารย์ไหนๆก็ถามถึงเย็นเตอร์โฟแล้วเย็นเตอร์โฟในเครื่องน่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างเพราะปกติไปกินร้านไหนมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร
0: ่ไม่ใช่ของกินแค่นี้สำคัญคือเต้าหู้นะฮะเย็นเตอร์โฟเนี่ยนะครับต้องมีเต้าหู้สำคัญมากเลยแล้วก็นอกจากเป็นนั้นก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลานะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสียดายเสียดายมีเย็นโฟจีนแค่อย่างหนึ่งเขาใส่คากิเขาเอาขาหมูเนี่ยตรงคากิไปต้มจนเปื่อยมาใส่แต่ไม่ก่อนร้านนี้ก็ขายอยู่ข้างๆเวทีมวยราชดำเนินแล้วตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเลยครับเป็นเย็นโฟของพวกฮักก้าคือจีนแค่ที่อร่อยๆมากเลยครับ
1: เย็นโฟอาจารย์เย็นโฟอาจารย์บอกว่าจะอร่อยได้ก็มีอะไรนะเต้าหู้ใช่ไหมนับ
0: ต้องมีแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเนี่ยพวกเขาทำพูดถึงเย็นโฟเนี่ยในตรงสมัยก่อนสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์มีเย็นเตอร์โฟอร่อยมากนะผมจำชื่อไม่ได้พอดีเขาแต่งงานกับนักเรียนสุขุมรุ่นพี่ผมและเป็นเจ้าแรกที่เอาเย็นเตอร์โฟทำมาขายเนี่ยใส่แมงกะพรุนแล้วคนไทยไม่กล้ากินแมงกะพรุนแต่เจ้านี้ก็ใส่แมงกะพรุนอร่อยมากแล้วหัวใจกันนะอยู่ที่น้ำเย็นเตอร์โฟแดงๆเนี่ยตัวนี้ต้องอร่อยก็อีกอันหนึ่งตรงบางขุนนนท์สมัยก่อนมีเย็นเตอร์โฟปักกิ่งความจริงมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่เย็นเตอร์โฟไปขายที่ปักกิ่งแต่ร้านนี้อร่อยมากน้ำเย็นเตอร์โฟอร่อยมากแล้วก็เป็นเตอร์โฟไม่ใช่ฮักก้าเป็นแค่จิ๋วนังนะครับแล้วก็จะมีเผือก
1: เผือกทอดใช่ไหมเผือกทอด
0: ได้ต้องใส่แล้วอร่อยเลยครับ
1: มันจะกรอบนิดๆแล้วสดน้ำร้อนๆนะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เชิญค่ะคุณอา
0: แต่ตอนนี้ก็เลิกขายไปแล้วสิได้
1: แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะดัดแปลงสูตรไปเรื่อยนะคุณอาอย่างเช่นเย็นเตอร์โฟธรรมดาก็จะเป็นเย็นเตอร์โฟต้มยำเย็นเตอร์โฟนู่นเย็นเตอร์โฟนี่อาจารย์แล้วมันมีเลือดมาด้วยอ่ะอันนี้เขาต้นกำเนิด
0: ปลาหมึกด้วย
1: หมึกกรอบต้นกำเนิดก็จะมีเลือดมีหมึกกรอบ
0: ใช่ต้องมี
1: ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลา
0: ใช่แล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนน้อย
1: ค่ะ
0: ร้านแม่ชอยได้หลวงมียำเย็นตาโฟ
1: โหอันนี้ไปกิน
0: ขายดียังคนมาชอบเลยเพราะคุณยุบาเนี่ยเขาทำน้ำเย็นตาโฟอะไรจริงผมยังชอบเลยแต่เครื่องเขาเขาเยอะเลยเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่เรียกว่ายำเย็นตาโฟก็ลองมาดิครับคุณบอกว่าก็มากินกันอีกมือมันดีกว่าก็อร่อย
1: คุณอานี่มีคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเรื่องของเย็นตาโฟมาร้านที่คุณอาพูดถึงนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้าอยู่ตรอกนาวาครับของเขาเนี่ยจะใส่บะเต๋งหมูหวานด้วยครับแล้วก็ลูกมีกุ้งทอดลูกชิ้นกุ้งทอด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ว่าแล้วก็อยากจะสดนะน้ำร้อน
0: คือคุณอาไปเนี่ยมาทางด้านบทพามก็เลยต่อยบทพามถ้ามาอีกทางตะนาวสีตะลุนตะนาวนะไม่ใช่สีก็อาจจะไปชื่ออย่างที่ท่านผู้ฟังบอกมาครับ
1: นะคะโหหลายคนแนะนำมาเหมือนกันนะเย็นตาโฟนะคะเขาบอกว่าประตูผีก็มีนะครับอาจารย์ตีเย็นตาโฟ
0: ประตูผีมีตีเย็นตาโฟเหรอครับ
1: เขาบอกมาส่งมาอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์ไม่เคยเห็นเลยนะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาใส่เต้าหู้ทอดด้วยไหมครับอาจารย์เย็นตาโฟ
0: ได้นะเต้าหู้ทอดก็ใช้ได้แต่เต้าหู้ทอดก็ใช้ได้นะครับ
1: นะคะ
0: จะทำให้อร่อยขึ้น

0: ผมกินไฮลัมนะอร่อยมากเลยครับผมก็จะแนะนำนะร้านแม่จอยเนี่ยอยู่ที่สะพานขาวหน้าเจ๊ยงกับเจ๊วาเป็นขนมจีนไฮลัมมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูและอีกที่หนึ่งนะครับก็พวกไฮลัมก็อยู่บางโพที่บางโพก็จะมีอยู่เจ้าอาม่าแก่ๆอยู่ในตอกนะครับข้างๆก็ไปอร่อยกะปิแกอร่อยมากเย็นทุกขนมจีนไฮลัมในหัวใจเนี่ยกะปิต้องมีนะครับกะปิไฮลัมเนี่ยมาอร่อยมากนะชอบกินแต่มันเข้าไปในซอยดีๆนะครับบางโพแต่ถามคนแถวนั้นรู้จักอาม่าเย็นละโฟมัน
1: หนูไม่แน่ใจว่าหนูเคยเป็นไปกินเจ๋หวาเจ๋ยงหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนพาไปงานสีดำแถวๆนั้นเขาก็เลยพาไปกินมันจะมีอีกเมนูนึงที่อร่อยยำเนื้ออาจารย
0: ์ยำโอ้อร่อยมาก
1: อร่อยเนาะยำเนื้อใช่ไหม
0: ใช่แล้วถูกต้องเลยครับ
1: สะใจ
0: คู่กับขนมจีนไหหลามคือโอ้ยเกี้ยต้องมีนะครับต้องมีคู่กันกับขนมจีนไหหลามต้องมีโอ้ยเกี้ยเลยครับอันเจยงเจวาอะไรเนี่ยเจวาเนี่ยนะครับเรามีบ่อยเกียกันนะได
1: ้นะคะโอ้พูดถึงแล้วหลากหลายเมนูเนาะบ้านเราในของกินแบบทั้งสตรีทฟ
0: ู้ด
1: ท
0: ั้งอะไร
1: ใช่มีแต่คนอยากมาอยู่อาหารนี่มี24ชั่วโมงผลไม้มีแทบทุกฤดูกาลนะคะอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะก็บอกว่าอาจารย์แนะนำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ให้สักเจ้าหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ลูกปิดเทอมจะพาลูกไปกิน
0: บันหม้อรู้จักบันหม้อไหมครับขายตอนเย็นๆพวกก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วผมจะขายกันตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับมีตรงบันหม้อตรงนั้นนะครับมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วนี่อร่อยมากนะเขาอยู่เป็นในซอยเล็กๆนะต้องไปนั่งกินง่ายๆแล้วก็หน้าซอยจะมีคนเขาขายขนมครกนี่ก็อร่อยเช่นกันครับ
1: หนูเคยไปกินครั้งหนึ่งนานมากแล้วอันนี้ไม่ใช่ที่บ้านหม้อนะอาจารย์ที่สวนมะลิ
0: อ๋อสวนมะลิก็ใช่ครับ
1: นานมาก
0: แล้วสวนมะลิไม่ใช่ของโบราณเลยสวนมะลิมีเจ้าหนึ่งนะครับกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอยู่ปากซอยพอหลังก็โยกย้ายก็เลยเลิกร้านสาวเขาเนี่ยมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วอยู่หน้าร้านเจยงเจวาตรงนั้นแล้วก็ไปทานของท้าเลยและอร่อยมากมากครับ
1: อีกอย่างหนึ่งนะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จะคล้ายๆกับเย็นตาโฟก็จะใส่หมึกแห้งกันนะน่ะหมึกกรุบอะหมึกกรุบ
0: ไก
1: ่
0: ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับของพวกปังตุ้งเนี่ยนะครับเขาใส่หมึกแห้งแต่ถ้าคั่วไก่เนี่ยไม่เคยเห็นใครใส่หมึกแห้งนะครับ
1: อ๋อ
0: มีอีกร้านในตลาดวรจักร
1: วรจักร
0: ตลาดวรจักรขายคือนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วอร่อยมากเขาใส่กุ้งได้ใส่กุ้งของแพงๆลงไปอร่อยครับร้านนี้ก็อร่อย
1: ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทำไมต้องกินกับผักกาดหอมคะอาจารย
0: ์ต้องกินกับผักกาดหอมมันเข้ากันจะอย่างอื่นไม่ได้เลยครับมันไม่เข้ากัน
1: แล้วก็ต้องเป็นซอสของเขาด้วยนะซอสพริกอะไรเงี้ย
0: ก็ความจริงไอ้ซอสพริกศรีราชานี่มาใส่กันที่หลังนะครับเดิมที่ดีไม่มีการใส่ซอสพริกเลยครับคั่วกันอย่างนี้ครับจะใช้น้ำส้มกับพริกดองมาใส่เข้ากันครับ
1: อาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นเส้นใหญ่เส้นเดียวอันนี้หนูถามเองทำไมต้องเส้นใหญ่เส้นอื่นได้ไหม
0: ไม่เคยกินนะเส้นหมี่ไม่เคยไปกินไม่มีเจ้าไหนใส่เส้นหมี่หรือไส้บะหมี่ต้องเส้นใหญ่ครับต้องเส้นใหญ่ครับ
1: แล้วมันจะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยเนาะอาจารย์เนาะหอมๆนะ
0: มาโรยๆข้างหน้าเลยนะ
1: มีแนะนำอีกไหมคะมีแนะนำอีกไหม
0: อะไรก๋วยเตี๋ยวไก่เลย
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก
0: ่คั่วไก่เนี่ยก็นี่ก็บอกแล้วนะฮะหน้าร้านเจยงเจวาเนี่ยนะก็หนึ่งร้านบันหม้อไปอีกหนึ่งร้านในตลาดวรจักรไอ้ตอนกินอีกหนึ่งร้านพวกก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วเนี่ยนะขายกันตอนเย็นกับคืนไม่มีใครขายกลางวันหรือตอนเช้าเลยครับ
1: หัวค่ำมันจะตั้งร้านแล้วนะหัวค่ำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วจะมีเก้าอี้หัวล้นนั่งกินตรงหน้าร้านน่ะ

0: นั่นแบบโบราณเลย
1: นะแบบโบราณทำไมมีแต่ฝั่งทนเลยครับอาจารย์ฝั่งพระนครมีบ้างไหมฝั่งบ้านเราเนี่ยมีบ้างไหม
0: พอดีที่พูดที่ฝั่งพระนครนะคุณ
1: เอ้าหรออ
0: ้าวยังฝั่งทนไม่มี
1: นึกว่าฝั่งทนนึกว่าฝั่งทนฝั่งแล้วฝั่งแถวบ้านเราเนี่ยฝั่งดินแดงฝั่งลาดพร้าวฝั่งอะไรมีบ้างไหมฮะ
0: ฝั่งดินแดงนี่ต้องถือว่าฝั่งพระนครนะหรือลาดพร้าวถือฝั่งพระนครยังไม่เห็นเลยเลยยังไม่เห
1: ็น
0: แต่ฝั่งทนไม่มีเลยแถวเขาที่ดูแล้วไม่มีเลย
1: เออต่อลืมไปถ้าฝั่งทนมันต้องข้ามสะพานตักสิน
0: สะพานพุทธ
1: สะพานพุทธสะพานตักตรงนั้นมาเรายังไม่ได้ข้ามสะพานเลยเน
0: า
1: ะนึกว่าอยู่แถวเสียบ้านแขกตัวแรกไม่ใช่นะคุณผู้ฟัง
0: ไม่ใช่
1: อยู่ฝั่งนี้แต่อาจจะเยื้องๆใกล้ๆเชิงสะพานฝั่งนู้นไปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: อืมมีคนถามเรื่องอาหารเจมาค่ะอาจารย
0: ์อ๋อนี่จะเจมีกี่วันก็ต้องเจแล้วนะครับ
1: ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอาหารเจกันนะอาหารเจที่เราคุ้นเคยกันเนาะอาจารย์เนาะส่วนใหญ่ถ้าเจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปเยาวราชไปแถวนู้นกันนะไปดูอาหารจงอาหารเจกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องอาหารเจอาจารย์เกริ่นสักนิดนึงได้ไหมอาจารย์เคยกินเจไหมคะอาจารย์คะ
0: พูดจริงๆนะผมอาว่าเจนี่มันซีเรียสมันเกินไปอาก็กินพวกเราไปกินเจลี่นบางสาวิรัตก็พอแล้วเอ๊ะมันบางทีก็งงนะบางอย่างนี่เขาเอ๊ะมันคนจีนเขาคิดกันยังไงอย่างหอยนางรมกินได้นะหอยนางรมกินได้ทั้งที่จริงแล้วหอยนางรมเป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะครับแล้วก็มีเหล่าตำนานกันไปว่าคนจีนตอนที่กินเจเนี่ยปอกทะเลไปไม่มีอะไรกินเขาไอ้ข้าวจิ้มลงทะเลมันติดหอยนางรมขึ้นมาก็เลยมากิน
1: แต่หอยนางรมมันก็เป็นสัตว์นะคุณอา
0: สัตว์ถึงนะก็ถึงบอกเป็นสัตว์เป็นไปได้ไงมันไม่น่าเลยไม่น่าหลายอย่างครับที่บางทีเราคิดว่ามันเกินไปนะมันก็จะซีเรียสเกินไปก็เลยไม่กิน
1: บางทีเราต้องคล้ายๆอาจารย์นะเหมือนประมาณว่าคุณอาคิดดูการกินเจเหมือนการบังคับตัวเองบังคับตัวเองถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จิตตกเครียดการจะทำถือศีลกินเจเราต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำด้วยความสมัครใจไม่กดดันตัวเอง
0: ใช่แล้ว
1: เนาะอะไรที่มัน
0: คุณตอนน้อยคุณเคยตายใจไหมกินเจเนี่ยข้าวแป้งบันทึงอะไรเนี่ยมาปั้นเป็นรูปสัตว์นะเป็นปลาบ้าง
1: เป็นหมู
0: เป็นมาก
1: ใช่ตอ
0: นนี้คุณจะไปกินแบบใหม
1: ่ใช่
0: ครับ
1: เนาะอ่ะเรามาว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ขา
0: ดีจ้ะพรุ่งนี้เราพูดเรื่องเจก็ได้คร
1: ับ ได้ค่ะได้ค่ะคุณอางั้นวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลากันไปนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันในรายการ Color of Life นะคะวันนี้ต่อน้อยสวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์จูนชีวิต

0: 1
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครถพลัง

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องจอดนิ่งกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีเที่ยวบินพาณิชย์ลงจอดไม่ได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบริเวณรันเวย์ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 ที่ผ่านมาหลังเครื่องบินขับไล่แบบ F5TH จากฝูงบิน211กองบิน21อุบลราชธานีประสบปัญหาทางเทคนิคกระทันหันจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และจอดนิ่งอยู่บริเวณกลางรันเวย์หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมทีมช่างเครื่องบินได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อประสานงานและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจรทางอากาศทำให้ท่าอากาศยานต้องระงับการบินชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากการปิดรันเวย์ดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินพาณิชย์จากกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถลงจอดได้ตามกำหนดต้องตัดสินใจบินวนกลับไปยังสนามบินต้นทางทันทีได้แก่เที่ยวบิน FD3374 ไทยแอร์เอเชียเส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220 ไทยเวจเจ็ตเส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมทีมช่างและอุปกรณ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์และเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์เพื่อให้สนามบินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดชัชชาติแจงแก้มลิงคูปองบางชันพิจารณาตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันโดยย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นสองโครงการที่มีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อมีการทบทวนรายละเอียดพบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่าจากการศึกษาแนวทางดำเนินโครงการแก้มลิงทั้งระบบมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำมีมูลค่าประมาณ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงคลองให้สามารถลำเลียงน้ำได้รวดเร็วขึ้นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพต้องมีทั้งพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบระบายน้ำออกที่เหมาะสมโดยบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุรวมประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ปริมาณน้ำจากฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณมากและกระจายตัวในหลายพื้นที่ต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบพร้อมรับฟังและน้อมรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาในปัจจุบันก็พร้อมให้สำนักงานระบายน้ำนำไปตรวจสอบและทบทวนอย่างรอบคอบกกร.ชี้ไทยประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในการโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากลเบื้องต้นคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดและอาชีพเศรษฐกิจระยะสั้นราว 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทโดยเฉพาะนำไปสู่การกระตุ้นอัตราการเข้าพักการเข้าพักโรงแรมธุรกิจร้านอาหารการจัดเลี้ยงบริการขนส่งและศูนย์ประชุมรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านการจัดแสดงอาหารผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ภาคเอกชนยังคาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติใหม่สู่โครงสร้างเศรษฐกิจอาทิ AI Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์และนวัตกรรมการเงินประเด็นที่หารือในเวทีดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางทางเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจนโยบายภาครัฐและคุณภาพชีวิตประชาชนจึงเป็นวาระที่ภาคธุรกิจและคนไทยควรติดตาม

0: พร้อมร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่ประชาคมโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดเปิดเผยสาเหตุที่ออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสคริสเตียโนโรนัลโดเปิดเผยแถลงการผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องการออกจากแคมป์โปรตุเกสกลางคันระหว่างโปรแกรมทีมชาติรอบล่าสุดโดยระบุว่าเป็นเพราะกุนซืออย่างฮอร์เก้เจซุสผิดคำพูดถึง2ครั้งพร้อมเปิดเผยว่าในอนาคตยังมีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับโรนัลโดกลายเป็นประเด็นหลังออกจากแคมป์โปรตุเกสกลางคันระหว่างโปรแกรมทีมชาติหนล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวว่าเจ้าตัวมีเรื่องขัดแย้งกับเชซุสโดยกองหน้าวัย41ปีไม่ได้ลงสนามในแมตช์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกที่โปรตุเกสบุกชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่29กันยายนในเวลาต่อมาเจซุสเปิดเผยว่าตัวเองยังพร้อมเปิดทางให้โรนัลโดกลับมาสู่ทีมชาติอีกครั้งขณะที่เปโดรปรูเอนซาประธานสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างทั้งสองฝ่าย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบบอร์เนียวเอฟซีซามารินดาซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมด้านเคนเนตดูกอร์นักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าเคยเจอกับบอร์เนียวเอฟซีมาแล้วเมื่อ2ฤดูกาลก่อนและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนดังนั้นเกมนี้จะแตกต่างออกไปจากเดิมบุรีรัมย์เป็นแชมป์รายการนี้2ปีติดต่อกันแต่ในวงการฟุตบอลต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอเราตั้งตารอที่จะเริ่มต้นรายการนี้ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมและเราจะคว้า3คะแนนมาครองให้ได
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับหลงวันหลงคืนนิดหน่อยนายบอสพิสารห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเจอกันนายบอสนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเราเหมือนเดิมเนาะจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M Cloud Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ FM 99radio ดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTubeได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุย

คุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเพราะคำถามยาวๆแนะนำให้ไปทิ้งไว้ในไลฟ์แชทใน YouTube นะครับผมนะฮะวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนเป็นหลักแต่ก็มีเรื่องอื่นด้วยส่วนเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับผมเมื่อวานเพิ่งมีคนถามมาว่าแบบเอ้ย PlayStation มันจะมีลดราคาเหมือนพวก Steam Autumn Sale อะไรอย่างนี้ไหมนะครับตอนนี้สำหรับชาว PlayStation นะครับบน PS Store นะครับ PlayStation Store ก็มีเทศกาลลดราคาเกมอยู่นะครับเทศกาลมันคือตัว Player Choiceเทศกาลนี้ลดสูงสุด 75% นะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกยาวจนไปถึงนู่นเลย21ตุลาคมก็ใช้เวลาลดอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับเกมใหญ่ๆลดเยอะเหมือนกันนะเอาอย่างง่ายๆ Marvel Tokken Fighting Soul นะครับตัวที่เป็น Ultimate Edition ลดเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะลดไม่ได้เยอะมากแต่ลดแล้วนะครับลด 15% จากปกติ 3,390 ก็เหลือ 2,881 บาทหรือจะเป็นตัวของ NBA 2K นะครับอันนี้ก็ลด 33% ตัวสแตนดาร์ดนะจากปกติ 2,390 ก็เหลือ 1,601 บาทหรือจะเป็นArc Rider นะครับ Arc Rider ตัวธรรมดาปกติมัน 1,049 บาทตอนนี้ลดครึ่งหนึ่งเลยคือลด 50% ก็เหลือ524บาทถ้าเป็นตัว Deluxe Edition ก็ลด 50% เหมือนกันจาก 1,590 เหลือ795บาท Double O Seven First Light นะครับก็เกมบอลที่เป็นวัยหนุ่มอะเนาะอันนี้ก็ลด 30% จาก 2,343 บาทเหลือ1,60040บาทเป็นต้นนะครับหรือแฟนๆอเมริกันเกมไอตัวของEA Sport College Football หรือว่า NCAA นะแล้วก็ตัว Madden NFL 27ลดราคาทั้งคู่นะครับลดถ้าเป็นตัว College Football อันนี้ลด 50% เลยจาก 2,200 เท่าไหร่99บาทก็เหลือ 1,149 บาทส่วนตัวของ Madden ก็ลด 50% เหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อ Bundle คู่นะครับมันรวมกัน2เกมก็จะจ่ายอยู่ที่ 2,379 บาทมีชุด Bundle ด้วยหรือแฟนๆตัว Super Robot นะครับตัว Super Robot War ที่เป็น30ปีตัวที่เป็น Deluxe Edition อันนี้ลด 72% จาก 2,690เหลือ753บาทเป็นต้นนะครับก็ลองไปดูได้สำหรับเทศกาลนี้เกมลดเยอะอยู่เหมือนกันเกมลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตนะครับเปิดตัวในไทยสัปดาห์นี้มือถือยังไม่มีแต่มีแท็บเล็ตนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S12 Series ก็เปิดตัวเคาะราคาจำหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยพร้อมโปรโมชั่น Early Bird นะครับก็เหมือนปีที่แล้วเลยก็คือเปิดมาเนี่ยมี2รุ่นย่อยก็คือแท็บ S12 Plus กับแท็บ S12 Ultra นะครับโดยที่แต่ละรุ่นถ้าเป็นแท็บ S12 Plus เนี่ยมันจะแบ่งเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่น 5G โดยที่ทั้ง2รุ่นจะมีความจุเท่ากันคือ RAM 12 Storage 256แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra มันจะมีแต่รุ่น 5G ก็คือรุ่นใส่ซิมได้ไม่มีรุ่น Wi-Fi แต่ว่าจะมีให้เลือก2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256กับ RAM 12 Storage 512 GB นะครับราคาไทยเคาะมาต้องบอกกันว่าแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยเหรอพี่คือเป็นหมื่นจริงๆนะอ่ะบอกราคาก่อนแท็บ S12 Plus ถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับเคาะราคาไทยอยู่ที่ 41,900 บาทขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกคือราคานี้จริงดิ
ราคานี้จริงดิแล้วก็แท็บ F12 พัด

ุ่น 5G นะครับความจุเท่ากันเนาะ12256นะครับบวกไปอีก 5,000 ก็คือ 46,900 บาทที่บอกว่าแพงขึ้นเป็นหมื่นเลยเหรอพี่เนี่ยเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนที่ Samsung เปิดตัว S11 แท็บ S11 อย่างเป็นทางการในไทยนะครับแท็บ S11 ตัวแท็บ S11 ปกติมันเปิดราคาอยู่ที่27,900 บาทแพงขึ้นมาเท่าไหร่14,000เป็นหมื่นเลยเหรอพี่โหดมากนะฮะส่วนแท็บ S12 Ultra นะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ256ก็ 53,900 บาทถ้าเป็นรุ่นความจุ512 GB อยู่ที่ 59,900 บาทนะครับทั้งคู่ใช้ชิปตัวเดียวกันนะเป็นชิปเรือธงเมื่อปีที่แล้วก็คือจริงมันของปีนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500นะครับมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500ถ้าเป็นรุ่น S12 Plus หน้าจอจะเป็น 12.6 นิ้วความละเอียด 2,800x1,752 พิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้มา 1,600 มิลลิแอมป์อาวกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้านนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 14.6 นิ้วความละเอียด 2,960x1,848 พิกเซลแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 11,600 มิลลิแอมป์อาวแล้วก็กล้องหลังจะเพิ่มเลน Ultra Wide 8ล้านมาให้นะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับตัว One UI 9ที่เป็น Android 17ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็การันตีอัปเดตนาน7ปีทั้งในส่วนของอัปเดตแพทความปลอดภัยแล้วก็อัปเดต Android version ก็คือ One UI อะเนาะแล้วก็แถมปากกามาให้แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับปากกา S Pen แต่ว่านั่นแหละเป็นหมื่นเลยหรือแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยหรือพี่นะฮะแล้วก็ช่วง Early Bird ตั้งแต่วันนี้จนถึง8พฤศจิกายนถ้าเกิดซื้อก็จะได้แถมไม่ว่าจะเป็นรุ่น Plus หรือรุ่น Ultra นะครับก็จะได้แถมตัวที่เป็น Book Cover Keyboard ก็คือตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแบบปิดหน้าจอด้วยได้ฟรีไปเลยนะประมาณนี้นี่คือ Samsung แท็บ S12 Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวันจันทร์อัปเดตไปให้แล้วเนาะที่ Samsung ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ Samsung Galaxy S26 Series ที่ปรับราคาขึ้นนะครับ S26ธรรมดาปรับขึ้น 5,000 บาท S26 Plus ตัวปรับขึ้น 5,000 บาทเหมือนกันส่วน S26 Ultra ปรับขึ้น 4,000 บาทนะครับก็ตามนั้นนอกเหนือจาก Samsung ที่ปรับขึ้นนะครับในต่างประเทศก็ Google มีการปรับราคาของตัว Google Pixel 10a ขึ้นนะครับขึ้นอีก100เหรียญก็ขึ้นมาราวๆประมาณสัก 3,500โดยประมาณนะครับก็มีการปรับขึ้นจากเดิม409จากเดิม509จากเดิม499เหรียญสหรัฐในรุ่นความจุ128 GB ก็คือมาเป็น599เหรียญส่วนรุ่น256ก็ปรับขึ้นจาก599มาเป็น699นะครับก็ตามนั้นยังไม่มีข่าวลือของตัว Google Pixel 11a เนาะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับนอกเหนือจาก Samsung ปรับขึ้น Google ปรับ Pixel 10a ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อต้นปีก็เปิดมา 7-8 เดือนอ่ะปรับขึ้นอีกรอบHuawei นะครับล่าสุดก็เตรียมปรับขึ้นเหมือนกันนะครับHuawei ก็มีการออกมาประกาศว่าเตรียมปรับราคาสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ยังทำตลาดอยู่ในปัจจุบันขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็เรื่องของต้นทุนเรื่องของราคาหน่วยความจำแล้วก็ราคาของสตอร์เรจนั่นแหละนะครับแล้วก็ประกาศยืนยันว่าเตรียมเอาตัว Huawei Mate XT 2ที่เป็นมือถือจอพับ3ทบมาเปิดตัวตลาด Global เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจะขายในจำนวนจำกัดนะแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็มีข่าวใหญ่ในวงการเทคนิดหน่อยก็คือ Huawei เขามีข้อตกลงร่วมกับทางด้านของ Qualcomm นะครับในการใช้สิทธิบัตร 5G แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆ
ร่วมกันนะครับหลักๆ ก็เป็นคอคอมแหละนะครับคอคอมต้องการเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างของต้องการใช้สิทธิบัตรหลายๆอย่างของ Huawei ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว 5G เรื่องของ AI เรื่องของ Networking รวมถึงสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอย่างตัวเทคโนโลยีที่เป็น Logic Folding นะครับก็เตรียมนำไปใช้ด้วยก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีผลอะไรแค่ไหนอย่างไรไปต่างประเทศนะครับ Vivo มีการเปิดตัว Vivo V80 นะครับในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับสำหรับ Vivo V80 ตัวต่อของ V70 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าดีเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะสเปคเหมือนเดิมหน้าจอ 6.59 นิ้ว AMOLED ความละเอียด 1.5K ความสว่าง 5,000 นิต144เฮิรตซ์ตัวเดิมชิปยังชิปเดิมเลยQualcomm Snapdragon 7 Gen 4กล้องหลังชุดเดิมเป๊ะๆนะครับกล้องหลัก50ล้านใช้เป็น Sony Lightyear 700V เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ขนาด 1:1.95 นิ้วความละเอียด50ล้านนะครับตัวเดิมเป๊ะกล้องเหมือนเดิม 100% กล้องหน้าก็ตัวเดิม50ล้านมีออโต้โฟกัสรูรับแสง F2.0 นะครับลำโพงสเตอริโออันนี้เขาเคลมว่าลำโพงดีขึ้นมอเตอร์กันสั่นดีขึ้นนะครับตัวสแกนลายนิ้วมือดีขึ้นแล้วก็ที่อัปเกรดจริงๆก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จากเดิมมันอยู่ที่ประมาณ 6,500 มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัว V70 น่ะแต่ว่าใน V80 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7,200 มิลลิแอมป์แอร์นะครับโดยที่ชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์ด้วยสายนะครับก็ชาร์จไวเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น700มิลลิแอมป์แอร์นะครับเคาะราคาไทยยังไม่มาอย่างที่บอกในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้เขาเปิดตัวที่อินเดียเคาะราคาที่อินเดียเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอน V70 น่ะตัวเริ่มต้นมันคือตัว RAM 8สตอร์เรจ256ถ้าใครจำได้แต่ V80 ตัวเริ่มต้นเป็นตัว RAM 8สตอร์เรจ128เคาะราคาที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่ 62,999 รูปีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 22,000 บาทบวกลบนะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ RAM 8สตอร์เรจ256ก็เคาะราคาที่อินเดีย 69,999 รูปีประมาณ 24,000 ไปปลาย 25,000 แล้วก็ตัวท็อปยังคงเป็น RAM 8แต่ว่าได้สตอร์เรจ512 GB ซึ่งจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของ V70 เนี่ยตัวท็อปที่เป็นความจุ512มันจะมีตัวเลือกที่เป็น RAM 12ด้วยแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยสเปคเดิมแอปแค่แบตแล้วยังขายแพงขึ้นยังมีที่เจ็บหน้าเจ็บใจกว่านั้นอีกก็คือไอตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว RAM 8สตอร์เรจ128นะครับชนิดของสตอร์เรจที่ใช้อ่ะใช้เป็นมาตรฐาน UFS 3.1 ด้วยถ้าอยากได้เป็นมาตรฐาน UFS 4.1 เหมือนปีที่แล้วต้องไปซื้อรุ่นความจุ256หรือ512แพงขึ้นแรมน้อยลงได้แบตเยอะขึ้นตามนั้นเลยเราได้เห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับเรื่องของราคาเนาะอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับอันนี้เขาไปเปิดตัวที่ฝั่งแอฟริกาใต้ก็คือตัว Honor X5DS ซึ่งรุ่นนี้จะทำตลาดในไทยแต่ไม่ได้ทำตลาดในชื่อของตัว Honor X5DS แต่ว่าจะทำตลาดในชื่อของ Honor Play 20A นะครับอันนี้ผ่านกสทช.เรียบร้อยก็เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของฝั่ง Honor เลยในปีนี้นะครับสเปคของตัว Honor Play 20A หรือว่าชื่อในแอฟริกาใต้หรือฝั่งโซนอเมริกาใต้เขาจะเรียกว่า Honor X5DS จะใช้หน้าจอขนาด 6.78 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียด HD+ อัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz ชิปใช้เป็นตัวของ Unisoc T610 อันนี้ในเวอร์ชันของแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้แต่พอเป็นเวอร์ชันไทยหรือเวอร์ชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนชิปจากตัว Unisoc T610 มาเป็นตัว MediaTek Helio G81 นะครับ
มีเลือกมีให้เลือกแค่รุ่นความจุเดียวก็คือ RAM 4 Storage 64กล้องหลังให้มา1ตัว50

ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับแบตเตอรี่ 6,000 มี DMR ชาร์จไว15วัตต์มีช่องหูฟัง 3.5 ให้นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP52 จุดขายอันนึงก็คือในชุดโมดูลกล้องด้านหลังมันจะมีหน้าจอเล็กๆมาให้ด้วยเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาด2นิ้วนะครับความละเอียด240คูณ296พิกเซลเอาไว้โชว์นาฬิกาโชว์ notification อะไรแบบนี้ได้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับในโซนฝั่งแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้เขาเปิดราคาเขาเปิดราคาออกมาอยู่ช่วงราวประมาณ 5,000 บวกลบก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่า Honor Play 20A เมื่อเปิดตัวในไทยจะเคาะราคาที่เท่าไหร่ผมเดาไว้ที่ประมาณสัก 5,990 หรือไม่ก็ 5,490 ประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับที่บรรดาพวกมือถือจีนเปิดตัวนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตอนที่ Honor มีการเปิดตัวของ Honor Magic 9 Series รวมถึงตัว iQ ที่มีการเปิดตัว iQ 16ทำไมมันถึงไม่มีรุ่นพิเศษที่ปกติจะต้องมีรุ่นพิเศษที่คอลแลบกับแบรนด์รถยนต์คือถ้าอย่าง Honor ปกติมันก็จะมีตัวตระกูลที่เป็นแบบ Magic RSR Porsche Design ถ้าใครจำได้มันมีมาทุกรุ่นหรืออย่าง iQ มันก็จะมีตัวที่เป็น BMW Edition แต่รอบที่ผ่านมาไม่มีนะครับของ iQ เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่ายกเลิกจริงไหมนะครับแต่ Honor ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้จะไม่มีการเปิดตัว Honor MagicISR รุ่นใหม่ที่จับมือกับ Porsche อีกแล้วนะครับเนี่ยจับมือกับ Porsche Design ไม่มีอีกแล้วก็อันนี้ผู้บริหารยืนยันส่วนหนึ่งก็น่าจะชัดเจนเรื่องของราคาต้นทุนแหละการใช้ลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นมันก็มีเรื่องของค่าไลเซนส์อ่ะเนาะก็ทำให้ตัวเครื่องมันแพงขึ้นด้วยนะครับส่วน iQ ก็คิดว่าไม่น่ามีเพราะถ้ามีคงเปิดไปแล้วเปลี่ยนว่าผู้บริหารเขายังไม่ยืนยันว่ายกเลิกเฉพาะปีนี้หรือว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดที่หลังหรือปีหน้าจะกลับมาไหมจะคัมแบ็กที่หลังไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูอีกทีหนึ่งตอนงานเปิดตัวโกโบนะสำหรับ iQ นะครับ iQ 16 Series ไปทางด้านของ OnePlus บ้างนะครับ OnePlus ก็ออกมายืนยันเตรียมเปิดตัว OnePlus 16อย่างเป็นทางการนะครับในวันที่12ตุลาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับสเปคคร่าวๆมาพร้อมชิปตัวท็อปจากฝั่งคอคอมนะคอคอม Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็จะได้หน้าจออัตรา Refresh Rate ระดับ 185 Hz พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 9,000 มิลลิแอมป์ส่วนกล้องนะครับกล้องหลัง3ตัวเนี่ยหลุดสเปคออกมาเรียบร้อยนะครับกล้องหลักจะได้เป็นตัว Samsung ISOCELL HPE เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับจะใช้เป็นตัวของ Omnivision OV50D เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.8 นิ้วส่วนตัวเลนส์เทเลโฟโต้จะใช้เป็นตัว Sony IMX882ความละเอียด50ล้านนะครับ Optical Zoom 3เท่าอันนี้ก็ยืนยันประมาณนี้สะอาดตัวนี้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วนะครับก็ยืนยันเปิดตัวส่วนกล้องหน้าก็50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีของฝั่ง Oppo อย่างตัวของ Lumo Image Engine มาใช้อยู่ในตัว Oppo OnePlus 16ด้วยนะครับส่วนมือถือขวัญใจเกมมิ่งจ๋าๆเกมมิ่งฝั่งฮาร์ดคอร์นะฮะ Red Magic นะครับกับตัวเรือธงตัวใหม่ Red Magic 12 Pro Plus นะครับก็ยืนยันตัวชิปเรียบร้อยนะครับโดยการปล่อยคะแนนของGeekbench ออกมาก็ใช้เป็นของ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็สิ่งที่ยืนยันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับจะได้หน้าจอใหญ่7นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตรา Refresh Rate 165 Hz พร้อมกับมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนใหม่แต่เขายังอุบไว้อยู่ว่าจะมาแบบไหนซึ่งเขาจะมีการเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้นะครับ15ตุลาคมที่จีนนะ15ตุลาคมก็เตรียมเปิดตัว Red Magic 12 Pro Plus นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ข่าวมือถือที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังละกันนะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการรัวๆนะฮะ SMS 4689899

0: ทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ Acer ฝากไว้เหมือนเดิมครับกับตัว Acer Swift Air 14โมเดลใหม่นะครับมาให้เลือก3สีเลยทั้งสีฟ้า Frost Blue นะครับสีชมพู Blossom Pink แล้วก็สีเงินไม่ใช่สีเงินสีเขียว Sage Green นะครับสเปคจะเหมือนกับตัว Swift Air 14ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดก็คือเรื่องของแรมนะครับรอบนี้มาพร้อมกับแรม LPDDR5X ขนาด12 GB ตัวชิปเป็น Intel Core 5 Processor 320นะครับหน้าจอ14นิ้ว Full HD นะครับได้สตอเรจ512 GB น้ำหนักตัวเครื่องหนักเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมมาพร้อม Windows 11 Home 60 bit 64 bit ตัวเต็มนะครับ Microsoft Home 24ตัวเต็มใช้งานได้ยาวๆแล้วก็มี Microsoft 365 Basic เอาไว้ให้สำหรับใช้ตัวออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็ได้ประกัน3ปีนะครับได้เป็นบริการออนไซต์ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรตลอด3ปีโดยที่ตัวของ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่เนี่ยจะราคาแพงขึ้นกว่าตัวเดิมที่เป็นแรม8อยู่ 1,000 บาทนะครับตัวเดิมเขา 27,990 ตอนนี้ถ้าตัวใหม่ที่เป็นแรม12จะอยู่ที่ 28,990 บาทนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่หาโน้ตบุ๊กเบาๆใช้งานแบบทำงานแบบเน้นเอกสารอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตตัว Acer Swift Air 14หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Ally Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio ลงท้ายด้วย5635สวัสดีครับอัปเดต iOS ล่าสุดตอนนี้กับ iPhone Air เป็นยังไงบ้างก็เป็นปกติใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยมาเหมือนเดิมนะครับคุณบิวสวัสดีด้วย

นะครับคุณดร.โพธสวัสดีด้วยนะครับคุณ PP 2538งบ 5,000 ขอมือถือดูหนังเล่นโซเชียลไม่ถ่ายภาพไม่เล่นเกมยากจังเอาที่มันพอหากันได้ก็จะมีตัวของเอาตัวไหนดีวะส่วนใหญ่มันแรม4หมดเลยนะณชั่วโมงนี้นะณชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะได้แรม4นะครับเช่นตัวของ Samsung A075G แรม4 128หรือจะเป็นทางฝั่งของ Oppo A6X ก็จะเป็นแรม4 128นะครับถ้าข้ามไปทางฝั่งของตัวไหนดีอย่างของ Honor อ่ะถ้า Honor จะมีตัว Honor X6D 5G ก็ได้ RAM 428เหมือนกันนะครับประมาณนี้พวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้ได้หมดเลยลองเลือกดูแล้วกันถ้าให้เชียร์ก็ไม่ Samsung A07 ก็ Oppo A6X สองตัวนี้เป็นหลักแล้วกันแต่ Honor X6D ก็เล่นได้นะครับHonor A6D ก็เล่นได้ก็ได้ละ3ตัวเลือกลองเลือกดูแล้วกันเนาะคุณมามานี่2537นะครับหูฟัง AirPods 5สู้หูฟัง AirPods Pro 2ได้ไหมไม่ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับถ้ามันสู้ได้เขาจะขาย AirPods Pro 2ทำไมอ่ะแต่ยังบอกก่อนคือมันเป็นหูฟังคนละทรงอะครับคือตัว AirPods มันเป็นลักษณะของ Open Ear ขณะที่ตัว AirPods Pro 2มันจะเป็นลักษณะของ In-Ear เพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะการสวมใส่มันจะไม่เหมือนกันความรู้สึกสวมใส่ไม่เหมือนกันนะครับในแง่ของฟังก์ชันนะครับแน่นอนตัว AirPods Pro 2ยิงตัว AirPods Pro 5 AirPods 5มันจะมีตัวที่เป็นมี Active Noise Cancellation หรือ ANC ด้วยแต่ถ้าเกิดวัดตัว ANC ด้วยกันเนี่ยตัวของ AirPods Pro 2 ANC ทำงานได้ดีกว่าทำงานได้ดีกว่ารวมถึงมีฟังก์ชันการทำงานของตัว ANC ที่ฉลาดกว่าไม่ว่าเรื่องการจับเสียงสนทนาเรื่องของโหมดที่เป็น transparent อะไรพวกนี้ทำได้ดีกว่าเรื่องของความอึดแบตนะครับถ้าเอาตัวเลขที่ Apple claim นะครับ AirPods ชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ5ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC ส่วน AirPods Pro 2ถ้าเปิด ANC จะใช้งานได้สูงสุดราวประมาณ6ชั่วโมงเพราะนั้น AirPods Pro 2แบตก็อึดกว่าแล้วตัว AirPods Pro 2เนี่ยรองรับการชาร์จแบบใช้ MagSafeได้ด้วยนะครับในแง่ของฟีเจอร์ด้านสุขภาพตัว AirPods 5มันมีฟีเจอร์เกี่ยวเรื่องของการตัวช่วยการได้ยินอยู่แต่ถ้าเป็น AirPods Pro 2มันจะมีมากกว่านั้นเช่นจะมีเรื่องของวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล่ะพวกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีเจอร์ด้านที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพการได้ยินก็จะจัดเต็มมากกว่าตัว AirPods 5นะครับนอกเหนือจากตัว Hearing Test กับ Hearing Aid มันยังมี Hearing Protection เพิ่มเข้ามาด้วยแน่นอนราคามันก็ของ AirPods Pro 2ก็สูงกว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็เลือกตามงบประมาณกับความต้องการที่ต้องการใช้แล้วกันประมาณนี้นะครับคุณ Wifitman หามาเพิ่มไฟฉายLED แบบ XPE ไม่รู้ไฟกระพริบกี่เฮิรตซ์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณครับเก๋พี่บอครับขอแม่นๆเลยเสาร์อาทิตย์นี้แมนยูสเปอร์แมนยูเชลซีบอนมัสเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิแล้วว่าที่แชมป์อาร์เซนอลลีดอาร์เซนอลคือลิเวอร์พูลตัวเจ็บบานเลยครับชักเก้เจ็บกัคโปเจ็บนึกออกป่ะคือแมนซิเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของจิตใจอะที่ตอนนี้โดนรุมเร้าเรื่องของบทลงโทษสโมสรกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาสภาพทีมเอาแบบวัดความเป็นแบบฟิสิกอลโหลิเวอร์พูลหนักหนามากคือขาดชักเก้ซึ่งกำลังฟอร์มดีมากๆขาดกัคโปที่กำลังฟอร์มดีมากๆต้านยังไงอยู่อ่ะต้านยังไงอยู่ดีกว่าคุณดร.เพิร์ลดร.โพธนะครับมือถือที่ RAM 16 Storage 1 TB ยังมีไหมถ้าหมายถึงรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมายังมีราคาจะไปเท่าไหร่หรือไปต่อรุ่นแบบนี้จะยังไม่มีอีกนะครับคือถ้าอิงจากที่รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวแต่อันนี้คือเปิดตัวในจีนนะต้องไปดูลุ้นอีกทีว่าโกโบไอตัวที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB จะมาไหมนะครับแต่อย่างตัวของ Honor Magic 9 Pro Max
หรือว่าตัว Vivo X 500 Pro Max ก็ยังมีรุ่นที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB อยู่นะครับถ้าอิงราคาในจีนนะตัว Honor Magic 9 Pro Max ที่เป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB เนี่ยอยู่ที่ 8,499 หยวนประมาณ 43,000-44,000 โดยประมาณส่วน Vivo X 500 Pro Max ที่เป็นรุ่นความจุ16 1 TB เนี่ยมันจะมาในชุดที่เป็นคอมโบเซตก็คือตัวที่เป็น Creator Pack ที่มีตัวเครื่องแล้วก็มีตัวเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์มีเคสมีอะไรที่เป็นชุดใหญ่อะราคามันเลยพุ่งไปอยู่ที่ 12,999 หยวนหรือประมาณ 65,000 บาทแต่ย้ำอีกทีว่าต้องไปลุ้นนะว่าไอ้รุ่นที่เป็นความจุ 16 1 TB เมื่อออกนอกประเทศจีนมันจะมาเปิดตัวด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างฝั่งของ Oppo อ่ะครับไอ้ Oppo Find X10 Pro Max อ่ะมันจะไม่มีรุ่นความจุ1 TB แต่ยังมีคงมีรุ่นความจุ RAM 16อยู่ก็คือตัว RAM 16 Storage 512 GB อันนั้นยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเปิดตัว Globo แล้วมันจะมีไหมมันจะมาไหมสำหรับตัว RAM 16 Storage 1 TB แต่ถ้ามาราคามันแพงขึ้นมากแน่ๆเพราะขนาดตัวไม่ใช่ตัวนั้นราคายังแพงขึ้นเลยมันยังแพงขึ้นอยู่เยอะเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างของ Vivo ก็แหละเอา Vivo ก็แหละไอตัว Vivo X 500 Pro Max ครับVivo X 500 Pro Max รุ่นเริ่มต้นที่เป็น RAM 12 Storage 256ครับถ้าคุณไปเทียบกับราคาของX 300 Pro ปีที่แล้วที่เปิดในจีนอ่ะมันแพงขึ้นราวๆประมาณเท่าไหร่วะ600 500หยวนอ่ะประมาณ 3-4,000 บาทโดยประมาณมันยังไงก็แพงขึ้นแน่ๆก่อนนี้ก็ต้องทำใจไปก่อนยิ่งรุ่นความจุสูงขึ้นยิ่งส่วนต่างก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ต้องทำใจสักนิดนึงไม่รู้จะตอบยังไงเลยแต่ปีนี้ยังไงมันแพงแน่ๆครับก็อยู่ที่ว่าจะข้ามกันไหวไหมจะทนไหวไหมอะไรไหมก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับไปที่ SMS แป๊บนึงลงท้ายด้วย6140 Honor Magic Pad 4ที่ราคา 27,900 บาทเป็นยังไงนะครับมันก็เล่นได้แหละแต่ถามว่าคุ้มไหมผมยังชอบตัวของถ้านับความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะผมยังชอบตัวของXiaomi Pad 8มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มันก็เล่นได้แหละใช้คำว่าก็เล่นได้แหละน่าเสียดายนิดนึงคือ Honor เขาไม่ได้ทำในรุ่น Honor Magic Pad 4เขาไม่ได้ทำตัว LTE เขาเน้นทำตัว Wi-Fiก็เล่นได้ครับตัว Snapdragon 8 Gen 5มันก็ถือว่าแรงแหละแล้วก็โดยภาพรวมก็ดีปากกาก็ใช้ดีคีย์บอร์ดถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับหน้าจอก็ OLED สวยดีเล่นได้เล่นได้นะครับ 27,000 ก็ถือว่าราคาดีกว่าราคาตั้งประมาณ 2,000 เพราะยิงราคาเปิดเขาอยู่ 29,000 เนาะอันนี้ก็ถูกลงมา 2,000 แต่ลองหากันดีๆผมจำได้ว่าตอน Double Day เดือนที่แล้วอ่ะ9เดือน9จำได้ว่า Honor Magic Pad 4มีคนโพสต์กันกดกันได้อยู่ประมาณแบบ 20,000 กลางๆเท่านั้นนะประมาณ 24,000 ไม่เกิน 25,000 อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูอีกไม่กี่วันก็ Double Day รอบนึงเนาะ10เดือน10ก็รอดูแล้วกันลงท้ายด้วย3758นะครับสอบถามครับผมใช้ iPhone 13 Pro ถ้าเอาไปเทิร์น17 Pro มือ2แปลว่าอะไรวะอ๋อ17 Pro มือ2โอเคขายอยู่ 35,000 มีประกันเหลือ10เดือนหรือจะข้าม18 Pro ดีก็อยู่ที่ว่าคุณจ่ายไหวที่เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดใจไหวที่18 Pro ก็แนะนำว่าไป18 Pro ก็ได้คุณได้กล้องดีขึ้นถ่ายกลางคืนดีขึ้นแบตเตอรี่ดีขึ้นจัดการความร้อนดีขึ้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวจ่ายอยากจ่ายเท่านี้อะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่งบประมาณแหละจะอยู่ที่17 Pro ก็ไม่ติดอะไรซึ่งราคาของ iPhone 17 Pro มือ2ที่ประกันจะเหลืออยู่ถึงประมาณช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมันก็อยู่เล้งประมาณนี้ครับประมาณ 35,000-36,000 เป็นปกติประมาณนี้อันนี้ต้องตอบตัวเองคือ
แน่นอน18 Pro มันดีกว่าแหละแต่มันอยู่ที่ว่า

ุณพอคุณไหวไหมมันเดือดร้อนเกินไปกับงบประมาณที่คุณตั้งหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนเกินไป17 Pro ไม่ได้แย่อะไร17 Pro ยังเล่นได้อยู่ก็ยังแบตอึดอยู่แม้แบตจะเป็นรอง18 Pro อยู่บ้างนะครับกล้องเป็นรองนิดหน่อยโดยเพราะคือเป็นรองหลักๆเรื่องของภาพนิ่งกับโหมดการถ่ายกลางคืนที่ตัวของ18 Pro ทำได้ดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ว่าดีขึ้นพอสมควรนะครับรองท้ายด้วย5508ยังใช้โนเกียโอ้โหเอาจริงนี่คือยังใช้จริงๆเหรอไอโนเกีย9300อยู่แต่สัญญาณ 2G ไม่ครอบคลุมแล้วใช่ครับเพราะ 2G ยกเลิกแล้วครับทูก็ยกเลิกใครๆก็ยกเลิกครับก็มันอัปเดตแล้วอะมันคือเทคโนโลยีที่อัปเดตแล้วครับแล้วก็ 2G จะถูกปิดลงเรื่อยๆเพราะว่ามีผลเรื่องของการดักสัญญาณด้วยนะครับเพราะมันเข้าระหงเข้ารหัสไม่ได้เนาะก็ต้องตามยุคตามสมัยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันตามยุคตามสมัยนะครับกลับมาที่ YouTube นะครับคุณ Build the Cop สวัสดีครับพี่บอสผมใช้ iPhone 16 Pro Max ถ้าไม่ใช้ Apple Watch สามารถใช้ Smart Watch ยี่ห้ออื่นอะไรได้บ้างเน้นฟังก์ชันดูเกี่ยวกับสุขภาพโอ้เยอะเลยครับพวก Garmin ของออนของ Huawei ก็ใช้ได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะได้เยอะเลยครับนี่ใช้คำว่าได้เยอะเลยครับหลายแบรนด์เลยมีแอปรองรับในส่วนของ iOS อยู่แล้วนะครับหรือจะไปใช้พวกที่เป็นแบบอายุใหม่ก็ได้นะไอ้พวกที่เป็นแบบสมาร์ทแบรนด์สุขภาพพวกของ Whoop พวกของ Fitbit ไอ้พวกนั้นก็รองรับ iOS เหมือนกันนะครับGarmin อะไรพวกนี้ก็รับหมดนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ LS ใครๆก็อยากซัพพอร์ตเอาตรงๆคุณท็อปเพชรพี่วะครับพอจะมีเครื่องเล่นไฟล์หนัง MKV ผ่าน USB 3.0 ขึ้นไปพอเล่นได้ไหมโอ้โหแต่งบ1,500จบเลยไปไม่เป็นเลยไว้ต่อผ่านทีวีดูหนังอย่างเดียวก็คือกล่องตัวที่เป็น HD Media Box เมื่อก่อนนึกไม่ออกเลยอะรุ่นใหม่ๆที่ถูกๆไม่ได้ตามนะครับมันก็ยังเป็นรุ่นเดิมๆที่ผมเข้าไปดูอ่ะพวก X96 นู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่แบบดีๆชิปถอดรหัสเสียงดีๆผมเห็นราคาอยู่แบบ 7-8 9,000 เริ่มต้นกันหมดเลยเพราะนั้นงบ 1,500 ไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับขออภัยด้วยฮะคุณอาทรนิ่มโตทำไมเวลาสแกน QR code ในคนละครึ่งหรืออื่นๆแค่จ่อยังไม่ทันไลน์ประมวลผลเร็วจังอ้าวเร็วก็ไม่ดีอีกชอบลุ้นเหรอครับชอบลุ้นเหรอครับไม่น่าจะต้องชอบลุ้นกันนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมว่าคำถามนี้มันเหมือนคำถามคุณพ่อผมเลยอะไออะไรนะของทางด่วนอะ Easy Pass เออ Easy Pass นะครับอันนี้คุณเล่าให้ฟังแล้วกันคุณพ่อผมเคยบ่นคือเขาใช้คำว่าเป็น culture shock แล้วกันคือบ้านคุณพ่ออยู่พนัสนิคมเวลาไปจากบ้านนะครับบ้านผมอยู่สารยาเนาะสาย4อะไรเงี้ยเวลาไปเขาก็จะขึ้นลอยฟ้าบรมแล้วก็ไปตัดออกทางด่วนทางด่วนศรีรัตน์นึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีด่านอันนึงแล้วก็จะวิ่งไปอยู่ไปผ่านอะไรนะแถวจตุจักรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่วนต่อพระราม9จากพระราม9ก็พุ่งตรงไปมันก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นึกออกใช่ป่ะแล้วก็ไปออกด่านราชบะออกไปผ่านด่านลาดกระบังไปออกผ่านโอเอซิสแล้วก็ไปออกพนัสนิคมอะไรก็ว่าไปนี่หรอชบะซึ่งไอ้เส้นนี้ถ้าใครเคยวิ่งก็จะนึกออกว่ามันจะมีจ่ายทั้ง Easy Pass แล้วก็ M Pass เพราะ M Pass เขาเมิร์จกันแล้วซึ่งไอ้ตรงที่เป็น Easy Pass อ่ะมันต้องขับรถเข้าไปอยู่ในแบบแทบจะอยู่ใต้ชายคาแล้วอะห่างจากไม้กั้นประมาณสัก2เมตรมันถึงจะเริ่มแบบปิ๊ดถึงจะอ่านแต่พอเป็น M Pass อ่ะคือบางทีแบบห่าง5เมตรเลยมั้ง 5-6 เมตรอ่ะปิ๊บแล้วอ่ะพ่อบอกบางทีก็ทำตัวไม่ถูกว่าตกลงไอ้ที่มันปิ๊บเนี่ยมันปิ๊บคันหน้าหรือมันปิ๊บคันฉันพ่อก็แบบจะแบบไม่ค่อยมั่นใจผมว่าอารมณ์เดียวกับที่คุณอาทรนิ่มโตถามเลยก็คือแบบทำไม QR Code ไปอ่านอันนี้มันเร็วอ่านอันนี้มันช้าอะไรเงี้ยเออก็ เข้าใจได้นะเข้าใจได้อารมณ์คล้ายๆกันเลยคุณครับเคพี่วาครับงบไม่เกิน 5,000 ห้ามเกินนะครับเบิกมาได้แค่นี้พูดแล้วเรื่องมันเศร้าวิจเอค่ายแดงค่ายเขียวก็ได้มือ1มือ2ต้องมือ2แล้วล่ะมือ1มันไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมือ2มือ2

ทั้งคู่คือถ้าตัว RX 6600เนี่ยอันนี้อยู่ในงบแน่ๆคือมือ2จะขายกันอยู่ช่วงประมาณ 4,500 ไม่เกิน 5,000 แน่ๆส่วน RTX 3060เนี่ยแล้วแต่ตัวแล้วแต่รุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 5,000 XXX ถึง6ประมาณ 6,500 โดยประมาณถ้าอยู่ในงบเลยก็ Radeon RX 6600ครับมือ2ลองไปหาดูน่าจะหาได้ไม่ยากอะไรมีเห็นขายอยู่เรื่อยๆนะครับคุณคาร์ด ID i8Q Samsung Tab S11 Ultra 39,999 บาทน่าสนใจไหมเล่นได้ครับถ้าคุณต้องการหาแท็บเล็ตไซส์ใหญ่รองรับ 5G มีปากกาใช้งานแท็บ S11 Ultra ยังเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาของแท็บ S12 Ultra ที่ราคากระโดดไปเยอะก็ไปเอาตัวแท็บ S11 Ultra ก็ได้ถ้ายังหาของได้แล้วมั่นใจว่าเป็นของใหม่ประกันยังไม่เดินนะประมาณนี้คุณชัยพกคนรู้จักให้ช่วยหามือถืองบ 5,000 เจอรุ่นใหม่ราคาใหม่แต่ลดสเปคได้แต่เฮ้อทำใจครับก็ครับไม่รู้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับคุณดร.โพธ RTX Spark จะทันเห็นงานคอมมาดไหมคิดว่าไม่ทันอาจจะมีไปโชว์แต่ขายในงานผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีเพราะว่าเท่าที่เอาพูดได้ไหมวะได้แหละพูดได้เท่าที่พูดได้นะเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่รู้มาสินค้าล็อตแรกๆของกลุ่มที่เป็น RTX Spark ไม่ระบุแบรนด์นะเขาจะเน้นขายในกลุ่มที่เป็นระดับองค์กรก่อนคือ Enterprise แต่ยิงเขามีการเปิดพรีออเดอร์กันไปแล้วด้วยเท่าที่ผมรู้เข้าใจว่าของล็อตนั้นน่าจะล็อตแรกๆที่จะเข้าซึ่งหลักมันแค่หลักหน่วยหลัก10อ่ะที่เข้ามันน่าจะถูกจองเต็มหมดแล้วแต่โอเคมันอาจจะมีเดโมไปถูกโชว์ในงานเหมือนที่ผ่านๆมาก็จะมีบูธของ Ascenty ที่เอาตัว DJX Spark ไปโชว์รอบนี้เราจะได้เห็นเอาตัวโซลูชันของ RTX Spark ไปโชว์แต่ไม่น่ามีขายเพราะว่ากลุ่มแรกที่มามันจะถูกจองหมดแล้วและกลุ่มจองในกลุ่มที่เป็นแบบ Enterprise ทั้งหมดเลยเท่าที่ได้ยินมาประมาณนี้คุณจริงๆหาข้อมูลไม่ยากนะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกแบรนด์โน้ตบุ๊กย้ำว่าเว็บไซต์ของแบรนด์นะไม่ใช่แบบพวก JAB Advice นะมันจะลงรายละเอียดกันไปแล้วต้องขึ้นไหมแบรนด์ตัว L แบรนด์ตัว D อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วคุณเอสมตุ้มบิ๊กบอสอัปเดต ColorOS 17หรือยังมันมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอไม่ได้ตามเลยช่วงนี้ยุ่งมันมาแล้วหรอครับถ้ามาเมื่อไหร่ผมก็พร้อมอัปเดตครับผมประเภทไม่กลัวไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับผมประเภทไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับพร้อมอัปเดตเสมอครับแต่ณปัจจุบันยังไม่มาครับผมเข้าใจว่า Oppo Find X9 อัปเดตน่าจะมาเดือนหน้านะถ้าไม่ปลายเดือนนี้ก็เดือนหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็น ColorOS 17นะครับยังไม่มาแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ผมอัปเดตอยู่แล้วผมไม่กลัวเดย์วันอะไรอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผมเป็นประเภทแบบพร้อมอัปเดตเสมอใช้คำนี้ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วครับคุณ NW Lim นะครับ3298มือถือแรม6ยังไหวไหมเหลือเฟือไม่เล่นเกมจอ Full HD ใช้แค่โซเชียลเหลือๆครับเหลือเลยผมจะคำว่าสบายๆเลยครับเหลือครับคุณ NW Lim รบกวนถามพี่บอสถ้าจะย้าย LINE ไปอีกเครื่อง Android ไป Android สามารถเก็บไว้ใน Google Drive ก่อนได้ไหมได้แล้วก็ควรทำด้วยแล้วค่อยไซน์อินด้วยบัญชี Google เดิมประวัติการแชทกลุ่มมาหมดไหมไม่กล้าการันตีว่าหมดโดยพอพวกรูปภาพแต่ส่วนใหญ่มาแหละใช้คำว่า 90% 95% น่าจะมาครบประมาณนี้แต่ถ้าอยากสบายใจที่สุดสมัคร LINE Premium อยากสบายใจที่สุดในการย้ายเครื่องสมัคร LINE Premium สมัครเฉพาะตอนที่จะย้ายก็ได้เฉพาะเดือนนั้นก็ได้หลังจากนั้นก็ไม่ต้องต่อสมัครตอนจะย้ายก็ได้ยอมเสียใช้เงินแก้ปัญหาไลน์พรีเมียมช่วยคุณได้ครับคุณขี้หมูขี้หมานะครับเสียมี Pad 7ยังน่าใช้อยู่ไหมน่าใช้ครับเมื่อเทียบกับราคาแท็บเล็ตนะครับปัจจุบันนะฮะใช้งานเทนเมนต์เหลือเฟือนะครับ Snapdragon 7 Plus Gen 3แรงเหลือเฟือมากๆช้อปปิ้งออนไลน์เหลือเฟือเปิดพรีเซนต์เหลือเฟือสบายมากๆแต่ทำไมราคา Lazada มันถูกจังอะ6,000 กว่านี่มันถูกไปนะถูกจนน่าสงสัยอ่ะ

0: ว่าไอ้ราคามือหนึ่งที่ขายอยู่ 9,900 ยังหากับพลิกแผ่นดินเลยอ่ะ 6,000 นี่น่าสงสัยอยู่นะมือสองหรือเปล่าถ้ามือหนึ่งนี่น่าสงสัยมากๆสำหรับผมสำหรับเสี่ยมี่แพทเจ็ดต่อให้โค้ดลดอะไรมันก็ไม่น่าจะลงไป 6,000 กว่าบาทนะเออคุณวาสวาริศนะครับจอเดโนโบแท็บ M11 ราคาไม่ถึง 3,000 รวมใช้โค้ดลดในแอปส้มจะเป็นของปลอมไหมถูกเกินก็นั่นสิ ไม่รู้จะตอบยังไงเลย มันถูกกว่าราคาปกติไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัว M11 ปกติอะแท็บ M11 อะมันอยู่ 6,900 นะแล้วอันนี้คุณจะได้มาไม่ถึง 3,000 แล้วกับมันลดไป 50% ไม่มั่นใจอ่ะไม่กล้าคอนเฟิร์มให้ว่าแบบแท้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูร้านละกันว่าไว้ใจได้ไหมลองดูฟีดแบ็กร้านลองดูหลายๆอย่างถ้าแบบไม่สำหรับผมว่ามันถูกจนน่าสงสัยอ่ะมันถูกจนน่าสงสัยละกันผมตอบแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกราคามือหนึ่งอยู่ที่ 6,990 ซึ่งต่อใหเป็นร้านตู้ขายอ่ะร้านตู้ก็ยังขายประมาณ 6,000 ต้นๆหรือประมาณอาจจะว่า 6,000 บวกลบก็ได้ประมาณ 5,900 ถึง 6,100 อะไรเงี้ยซึ่งถ้า Lazada มันก็ไม่ควรจะเกินครึ่งไหมวะอันนี้คิดนะถ้าเป็นผมก็จะเอะไว้ก่อนนะเป็นผมก็จะเอะไว้ก่อนลองดูร้านละกันว่าฟีดแบคร้านยังไงผมก็ไม่สามารถการันตีให้ทุกร้านได้นะครับถ้าอยากได้ของถูกบางทีมันก็ต้องอาศัยดวงอาศัยการวัดดวงอยู่พอสมควรแต่ผมเป็นประเทศดวงไม่ดีผมเลยไม่ค่อยชอบวัดกับอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะฮะอ่ะ15:58 ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้นะครับก็สัปดาห์นี้อยู่กันประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาอยู่กลับมาอยู่ในบอสได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันพุธใครยังไม่สะใจคืนนี้ทุ่มเศษประมาณทุ่ม5 นาทีทุ่ม10 นาทีที่ Facebook Fanpage ในบอสมีไลฟ์ประจำสัปดาห์นะครับไลฟ์คุยกับบอสก็ไลฟ์กันประมาณสักชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไลฟ์ตั้งแต่ประมาณทุ่ม10จนถึงประมาณสัก2:30โดยประมาณก็ไปดูกันได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในบอสนะครับอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ให้ก่อนอ่ะประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูแลกันตัวเองด้วยฝนมาอีกละรอกแล้วนะครับหลายพื้นที่ที่น้ำลงไปแล้วกลับมาท่วมขังอีกรอบนึงอย่างบ้านญาติผมแถวโซนประเวศก็เพิ่งบิ๊กคลีนนิ่งไปตอนเช้าตอนเย็นปริ่มมาอีกรอบแล้วนะครับก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็ขอให้ฟันฝ่ากันไปได้นะครับดูแลสุขภาพดูแลทรัพย์สินกันด้วยวันนี้ไปละเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผิดพลาดประการใดไว้ชดใช้สัปดาห์หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะที่เวลา16:00 น.

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินบินสิงคโปร์ร่วมประชุมฟอฟโกลบอล CEO นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อพูดคุยกับนักธุรกิจในเวทีฟอฟโกลบอล CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนเข้าร่วมและจะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 15:00 นวันที่8ตุลาคมโดยช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ทักษิณขึ้นศาลภาษีอากรกลางไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปเจ้าตัวยินรับบอกสบายๆไม่กังวลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A เพื่อเข้าร่วมการไต่สวนคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ตนเองเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรกรณีอายัดและยึดทรัพย์สินซ้ำซ้อนเพื่อชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเมื่อปี2549ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเมื่อวันที่14สิงหาคม2568ที่ระบุว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วทั้งนี้เมื่อนายทักษิณเดินทางมาถึงสื่อมวลชนได้สอบถามถึงความกังวลในการพิจารณาคดีครั้งนี้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆด้วยท่าทีผ่อนคลายว่าไม่มีอะไรเลยสบายๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายทักษิณขึ้นเบิกความเป็นพยานนานเกือบ2ชั่วโมงได้ขออนุญาตศาลเดินทางกลับในระหว่างมีการไต่สวนก่อนได้รับอนุญาตและเดินทางออกจากห้องพิพากษาเดินทางกลับโดยทันทีโดยระหว่างเดินทางกลับนายทักษิณเปิดเผยสั้นๆว่าไม่มีอะไรต้องพูดและมีสีหน้ายิ้มแย้มก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันทีสำหรับในห้องพิจารณาคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในศาลชั้นนี้โจทก์ได้ยื่นขอให้คุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดชั่วคราวประกอบด้วยรถยนต์5คันเงินในบัญชีประมาณ90ล้านบาทและที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกกรมสรรพากรยึดอายัดทรัพย์สินนอกเหนือจากทรัพย์สินที่ศาลฎีกาภายในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553ให้ยึดเงินจำนวน 46,373 ล้านบาทของนายทักษิณชินวัตรและครอบตกเป็นของแผ่นดินเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยันทำเต็มที่แล้วนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชายืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนายเศรษฐวุฒิกล่าวว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อถามถึงความกังวลหากในอนาคตมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิกล่าวว่าไม่กังวลพร้อมยืนยันว่าได้น้อมรับคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมาคมกรีฑาไทยเตรียมติดต่อดึงตัวโค้ชจอชัวมายกระดับทีมวิ่ง400เมตรไทยหลังจากจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันสร้างประวัติศาสตร์ในวงการกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเป็นนักวิ่งในระยะ400เมตรไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองจากการวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมส์พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยของเจ้าตัวด้วยเวลา 44.90 วินาทีทำให้ล่าสุดสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมทาบทามโค้ชส่วนตัวของจอชชัวอย่างแกรมกาเน็ตโค้ชชาวออสเตรเลียที่ฝึกสอนจอชมาตั้งแต่อายุ8ขวบมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมวิ่งระยะ400เมตรของทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเพื่อยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้นทั้งนี้จอชชัวได้ตั้งเป้าที่จะผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันวิ่ง400เมตรในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศจีนในปีหน้า และกีฬาโอลิมปิก2028ในอีก2ปีถัดไปด้วย
4: ช่วง Premier League Update
5: Premier League แต่งตั้งคริสคาวานาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินหลักในสนามเกมบิ๊กแมตช์ที่ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 22:30 นโดยนี่คือเกมแรกของเรือใบสีฟ้าหลังจากที่สโมสรถูกคณะกรรมการอิสระของพรีเมียร์ลีกตัดสินว่ามีความผิดจริง

0: ในคดีละเมิดกฎการเงินกว่า100ข้อหาทำให้การไปเยือนถิ่นเมอร์ซีไซด์หนนี้เรือใบสีฟ้าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลและการต้อนรับที่ดุเดือดมากกว่าเดิมจากแฟนบอลเจ้าถิ่นส่วนคริสคาวานาก่อนหน้านี้โดนสั่งพักงานเป็นเวลาสั้นๆไปในช่วงต้นปี2026หลังจากตัดสินผิดพลาดหลายจังหวะในเกม FA ครับนัดที่แอสตันวิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดช่วงพรีเมียร์ลีก
1: อัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmar
1: 16 นาฬิกา 7 นาที สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอตไกด์ครับประจำวันพุธวันนี้7ตุลาคมนะครับก็จะอยู่กับเรา2คนในเวอร์ชันอายุน้อยที่สุดของสปอตไกด์นะครับผมคมอธิคมภูก้าวล้วนแล้วก็พี่เจษดาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจษด้วยนะครับ
2: สวัสดีอธิคมนะฮะสวัสดีแฟนสปอตไกด์วันพุธ
1: ครับ
2: อายุน้อยที่สุดของสปอตไกด์ถูกไหม
1: ใช่ๆของสปอตไกด์
2: ไม่ใช่ของคลื่นนะ
1: ไม่ใช่ของคลื่นถ้าของคลื่นจะต้องเป็นพวกรุ่นน้องเจมหนุน
2: จริง
1: ใช่เจมโก้อะไรพวกนั้นน่ะ
2: อ๋อถ้าเจมโก้จัดด้วยกันนี่มีโอกาส
1: ใช่ชุดนั้นน่ะน่าจะเด็กสุด
2: อ๋อเด็กสุด
1: แล้วล่ะหรือไง
2: อาตาธิคมก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาวันก่อนนี
1: ่
2: เท่าไหร่32
1: 4 4
2: แล้วทำไมคุณเหล่มามองพี่แบบ
1: ไม่ใช่
2: เห็นป่ะพี่ไทยยังบอก25เลย
1: พี่ไทยขอบคุณมากครับพี่
2: ไทยบอกว่าถือว่าพี่เจตนี่ไม่ให้เกียรติน้องคมนะบอก32เนี่ย
1: เอาแต่เชื่อไหมมีคนบอกผมเป็นหลัก4ไม่มีใครเชื่อนะ
2: อ้าวก็คุณยังเฟี้ยวไง
1: ไม่ใช่ยังเฟี้ยวหรอกอ้วนเรื่องเรื่องอ่ะคือดูแบบว่าไม่แก
2: ่ปัจจุบันเนี่ยลุคการแต่งกายมีผลผมก็ยังใส่เสื้อบอใส่เสื้อเข้ารูป
1: ใช่ใช่
2: แม้ทั้งที่ไปอารีพี่วันนึงเนี่ย
1: ต่อให้พุงยื่นก็ยังใส่เสื้อเข้ารูป
2: ผมก็จัด ผมก็จัดเต็มนะ
1: ไม่แบบว่ามันก็ต้องเขาเรียกอะไรเซฟอายุตัวเองไว้นิดนึงเดี๋ยวเขารู้หมด
2: เลยมันก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ปัจจุบันเขาบอกว่าอย่าไปเครียดคือมันจะบ่งบอกทั้งสีหน้า
1: โอ้ยพี่ลองรถเข้าอู่สักเดือนนึงเดี๋ยวพี่เครียดแน่นอน
2: ก็พี่บอกแล้วคมต้องเข้าใจว่าท่ามกลางข่าวร้ายข่าวดีคือว่าพองานเราเยอะใช่ไหม
1: ครับเราก็จะทำงานจนลืม
2: เราไปทำงานจนลืมแล้วพอเงินออกมาก็เงินก้อนนั้นแหละไปบำบัดสุขไอ้แม่ดิเขาเรียกอะไร
1: บำบัดทุก
2: บำบัดทุก
1: บำรุงสุข
2: คุณบำรุงสุขไปแล้วคุณก็ไปบำบัดทุกซะ
1: ก็ผมประกาศแล้วว่าผมจะทำงานให้เยอะที่สุดในเดือนนี
2: ้แล้วอู่เล็กเป็นไงอู่เล็กอู่เล็กก็พ่านน้ำท่วมนี
1: ่ไม่รู้จะออกมาได้หรือยัง
2: เออ
1: โซนนั้น
2: เฮ้ยอย่างนี้อู่ข้าวฟ่างนี่อู่ไม่ได้มานานแล้วใช่ไหม
1: ยาวเลยอ่ะ
2: อู่เล็กนี่หายไปนานเลยใช่ไหม
1: ใช่อู่เล็กอ่ะยาวมาก
2: โอ้โหให้กำลังใจก็ล่าสุดกรมอุตุนี่คือตอนแรกมันมีข่าวถูกไหมคม
1: ว่าน้ำจะท่วม
2: ยังไม่ถึงน้ำท่วม
1: ไม่น้ำหนุนใช่ไหมนี่น้ำเหนือลงมา
2: เพิ่มไงทีแรกอ่ะเขาบอกว่า12 13 14ประมาณนี้แต่ล่าสุดกรมอุตุมาบอกนะครับ9 10 11นี้เลยวันศุกร์เนี้ยกรมอุตุบอกว่าภาคกลางกรุงเทพมหานครตะวันออกอะไรประมาณเนี้ยจะมีฝน
1: ไม่ต้องอะไรมากเมื่อวานนี้สักประมาณบ่ายสาม
2: ครับ

0: นะครับฝนตกลงมาที่กรุงเทพมหานครใหญ่เลยแบบตกหนักเลยอ่ะทุกโซนอ่ะ
1: ตกใจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่หลอนกันหมดอ่ะ ผมเชื่อเลยคือหลอนเลยแบบ
1: เอ
0: าแล้วไง นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาวนาให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปโดยไม่มีภัยใดๆมากล้ำกลายแล้วกันนะครับ
1: ผมว่าทุกเรื่องในบ้านเราอาคมสุดท้ายอ่ะมันก็จะผ่านไป
0: ใช่
1: อาคมว่าไหม
0: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว
1: คือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะคนไทยเราอ่ะส
0: ุ
1: ดท้ายวันหนึ่งก็ผ่านไป
0: เราจะผ่านไปได้ด้วยกัน
1: เราจะบริหารจัดการให้มันเสียหายน้อยที่สุดอย่างไร
0: ใช
1: ่ว่ากันไป
0: ช่วงนี้นะครับสปอร์ตไกด์ขอขอบคุณเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาร์คนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับผ
1: มวันนี้อธิคมก็เตรียมมาเยอะแยะเลย
0: เอาเยอะจริงนะ
1: วันพุธนี่
0: วันนี้เยอะจริงเพราะว่ามีประเด็นน่าสนใจเอาถ้าให้ไล่เรียงไอ้อย่างเรื่องผลกีฬาในประเทศก็เรื่องนึงไอ้ผลกีฬาที่เป็นกีฬาอื่นอ่ะเรื่องนึงนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ย2ประเด็นติดต่อกันมาพร้อมกันจริงๆจะบอกว่ามาพร้อมกันไม่ได้ประเด็นแรกมาก่อนคือคำอธิบายของคริสเตียโนโรนัลโด
1: โอเค
0: ช่วงประมาณตี2ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อเช้าครับการอำลา ทีมชาติของลีโอเนลเมสซี่นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึง
1: ผมว่าไทมิ่งเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญหรอกเอาพูดตรงๆนะเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยออกจากแคมป์นานยัง
0: 29กันยา
1: แต่เขามีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาเปิดเผย
0: ใช่ใช่
1: เบื้องลึกเบื้องหลังเปิดวันไหนก็ได้
0: ใช่
1: ทำไมต้องเปิดในคืนวันเดียวกับที่เมสซี่อำลาอันนี้ผมคิดเองนะ
0: เฮ้ยคุณอคติแล้วเนี่ย
1: ผมไม่ได้อคติ ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่บังเอิญหรอก
0: ม
1: ันไม่บังเอิญหรอกแล้วเอาเป็นว่า2โกสอ่ะภาพออกมาคนละแบบ
0: ใช
1: ่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าคุย
0: ใช่อ
1: ันนี้ผมนี่เตรียมข้อมูลมาอัดนั่นเลย
0: ไม่มี
1: เดี๋ยวเบรกสุดท้าย
0: ผมแค่นั่งดูไฮไลท์กับดูบทสนทนาของโรโดมา
1: ตกลงอ่านประเด็นโดก็ตามนั้นอาจจะมีบางข้อเอ๊ะๆหน่อย
0: เดี๋ยวต้องไม่ผมว่า
1: ข้อเลย
0: คำแถลงการณ์คริสเตียโนโรโดอ่ะคือคุณต้องแกะเป็นคำออกมานะม
1: ี
0: อยู่คำหนึ่งแรงมากเลยนะมีอยู่ประโยคนึงผมแบบเฮ้ยกล้าพูดขนาดน
1: ี้ไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อสื่อออนไลน์มากเวลาเขาแปลในมุมมองผมนะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันแปลได้หลายรูปแบบ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าอาถือซะว่าฝึกภาษาเลย
0: พี่
1: คุณไปดูออริจินอลออริจิเลย
0: ผมอะ
1: แล้วคุณแกะแปลเอง
0: ผมไปแกะคำแปลมาจากระดับบรรณาธิการสตาร์ซ็อกเกอร์ก็คือพี่หมวยอุไรปทุมวัฒนา
1: ถ้าคนนี้ต้องยกขึ้นหิ้งเลย
0: ใช่ เพราะฉะนั้นผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผม
1: ถูกไหม
0: เพราะพี่หมวยลงแบบลงเป็นคอลัมน์เลยครับลงเป็นแบบเป็นขั้นตอนเลยแล้วผมไปนั่งอ่านแล้วก็แกะทีละคำแล้วผมแบบแล้วมันยังจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะโดพูดจริงเหรอ
1: เฮ้ย
0: ก็เขาน
1: ี่พี่หมวยมาเฟรี่คนโหวตมาลงดอนะเว้ย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็พี่หมวยนี่ต้องถือว่าแม่เดี๋ยวเผื่อเจ๊ก็ฟังอยู
0: ่ชั้นครู
1: ปกติฟังด้วยนะ
0: เป็นชั้นครู
1: คือตอนฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสบ่อยถูกไหม
0: ใช่
1: ก็ได้พี่หมวยนี่แหละครับ
0: ใช่ใช่
1: เอาพูดตรงๆว่าเรื่องการออกเสียงเรื่องถูกไหมคม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าที่หมวยไฟเขียวนี่เราก็มีความสุขแล้วนะ
0: ไม่เมื่อคืนผมพาคู่สเปนกับโครเอเชียอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ระหว่างนั้นพักครึ่งจำได้เลยว่าพี่หมวยมาท่อนแรกช
1: ุ
0: ดแรกของคำแถลงของโรนัลโดมาก่อน
1: หมายถึงว่ามาเป็นล็อต
0: ใช่แล้วพอเช้าอ่ะก็คือมาเต็ม
1: มาเต็ม
0: ฉบับเต็มฉบับเต็มมาให้ดู
1: คือเอาง่ายๆว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจะหาในสิ่งที่คุณมาเฟรี่แปลเนี่ยคุณต้องไปรอในสตาร์ซ็อกเกอร์นะครับ
0: ใช่
1: แต่พอเป็นโลกออนไลน์เนี่ยเราได้เห็นในโพสต์พี่หมวยเลย
0: ใช่อ
1: ันนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เทียววัน
0: เออ
1: ไม่มีสูงกว่านี้ละ
0: ยิ่งกว่าโรมาโน
1: ่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาค่อยไล่เรียงกันประเด็นโรนัลโดส่วนเมสซี่เหมือนเขาจะเบรกนาทีที่10ถูกไหม
0: ใช่
1: โอ้โหต้องถือว่า
0: น้ำตาไหลทั่วกรุงบัวโนสไอเรสครับเมื่อคืนนี
1: ้ไม่มีแม่จริงๆยังเล่นได้อีกสบายนะ
0: ใช่
1: โดยส่วนตัวนะ
0: เพราะเมื่อวานเนี้ยที่ชนะเบนิน 3-0
1: ย
0: ิ
1: งหนึ่งจ่าย2เนี่ย
0: ยิงหนึ่งจ่ายจะบอกว่าใจหนึ่ง
1: ก็ได้
0: ลูกสองมันไม่ได้ชัดขนาดนั้น
1: เออจริงๆยังเล่นได้นะ
0: ใช่
1: ยังเล่นได้เอาจริงโคปาอเมริกานี่แม่ยังเล่นได
0: ้ถูกต้อง
1: นะแต่ว่าก็อำลาไปเพื่อ
0: จะอาจจะหมดไฟแล้วก็ได้ครับจากการเสียคุณพ่อไปเนี่ยของ
1: แล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์นะ
0: ถูกต้อง
1: คือมันดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโค้ชสองคนในวันเดียวกันแต่ว่ามีประเด็นทั้งคู
0: ่เออเหมือนเป็นมารขาวมารดำอ่ะ
1: ถูกไหม
0: เออ
1: ผมไม่เชื่อว่ามันไม่บังเอิญหรอกคมคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการจัดสรร
0: ใช่
1: ทั้งในแง่ของมาร์เก็ตติ้งในแง่ของโอ้โหความเป็นข่าว
0: ถ้าเป็นภาษาม
1: ูลค่าข่าว
0: เป็นภาษานิเทศศาสตร์เนี่ยเขาเรียกอะเจนดาเซตติ้ง
1: ถูกต้อง
0: การกำหนดวาระ
1: คือโรนัลโด ถลงวันไหนก็ได้
0: ใช่
1: เพราะคุณออกจากแคมป์ไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่
1: ถูกไหมทำไมต้องวันนี้
0: ใช่
1: โดอาจจะไม่ได้คิดเองก็ได้
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกัน
0: ถูกต้อง
1: ส่วนในโลกของฟุตบอลนะครับ ก็หลังจากผ่านเมื่อคืนก็ถ้าเกิดว่าจบแล้วนะ
0: จบสักที
1: ไอฟีฟ่าเดย์สามวีคเนี่ย
0: จบสักที
1: ก็เดี๋ยวจะกลับเข้าสู่สโมสรอย่างเป็นทางการจริงๆก็เริ่มไวเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพนะประเดิมนัดแรกคมหรือว่าช้อปปี้
0: ค
1: ั
0: พช้อปปี้คัพสองนัด
1: ก็บุรีรัมย์
0: เกมบุรีรัมย์กับราชบุรีลงเตะ
1: บุรีรัมย์ราชบุรีมีกลุ่มเดียวกันลงเตะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดในเบรกที่2
1: เดี๋ยวเราว่ากันแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลกลับมา
0: ใช่
1: เชิญเชิญทุกคนก่อนมีอะไร
0: จริงๆก็มีประเด็นเรื่องของแมนซิตี้กับเกมที่จะกลับมาลงเตะเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาไปเรื่องของผลการแข่งกีฬาก่อนนะครับจบเอเชียนเกมไปเนี่ยก็ตะบี้ตะบันลงแข่งกันเลยนะฮะเริ่มจากแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นนะครับที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเป็นรายการระดับซูเปอร์500เมื่อวานนี้วันแรกนะครับก็มีนักกีฬาจากไทยเรานะครับลงแข่งประเภทคู่ผสมรอบแรกเนี่ยโอโมพักพลครับกับปอปอซับซิรีคู่มืออันดับ15ของโลกเจอกับอีซานบานาก้าแล้วก็ชูรุตี้มิชราจากอินเดียนะครับก็เป็นโอโมกับปอปอที่ดีกว่านะครับไล่ต้อนเอาชนะไปขาดลอย2ต่อ0เกม21ต่อ3แล้วก็21ต่อ6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับหลิวกวงเฮงกับซูยินหุยซูยินหุยคู่มืออันดับ36ของโลกจากไต้หวันนะครับส่วนบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์แล้วก็เฟมสุพิชราเพียวสัมพรานคู่มืออันดับ4ของรายการแล้วก็มืออันดับ5ของโลกเนี่ยลงสนามพบกับอากิระโคกะแล้วก็นัสึไซโตะคู่มืออันดับ20ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับเกมแรกเนี่ยขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11ต่อ6เนี่ยคู่ของบาสเฟมขอถอนตัวนะครับจากการแข่งขันเนื่องจากสภาพร่างกายของบาสไม่สมบูรณ์นะครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกนะครับหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการแล้วมืออันดับ9ของโลกครับเจอกับลีวอนนี่มืออันดับ44ของโลกจากเยอรมันเกมนี้หมิวดีกว่านะครับเอาชนะได้ไม่ลำบาก2ต่อ0เกม21ต่อ14 21ต่อ12เข้ารอบ2ไปชนอาบรีชูสมืออันดับ40ของโลกจากเดนมาร์กส่วนเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แล้วพ่ายให้หันเย่มืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากจีนไป1ต่อ2เกมครับ16ต่อ21 21ต่อ18แล้วก็18ต่อ21นะครับนี่คือผลงานในวันแรกของ Arctic Open นะครับวันนี้ Arctic Open เริ่มตีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาแต่ว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะมี2คนครับก็จะมี
1: 2ประเภท
0: อ้าว2ประเภทรู้สึกว่าจะเป็น
1: กุลวุฒิไง
0: วิวกุลวุฒินะครับ6โมงครึ่งเจอกับชู่ชวนเฉินเหรอชู่ชวนเฉิน
1: จูชวนเฉิน
0: จูชวนเฉินนะครับ
1: ครับ
0: จากจีนแล้วก็คู่โอโม่กับพีเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอกับจีนเหมือนกัน
1: คู่โอโม่กับพีเดนมาร์กหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
0: ชายคู่ใช่ไหม
1: ชายคู
0: ่โอโม่พีจะเจอกับแดเนียลกับแมทนะครับเดนมาร์กเดนมาร์ก
1: ก็คือเจอดาร์ลุนครึ่งกับแมทเวสเตอร์กา
0: ห้าโมงครึ่ง
1: เท่ากับว่าชายคู่เล่นก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็กุลวุฒินี่ถ้าเอาตามเวลาไทยประมาณสักทุ่มครึ่ง
0: ใช่
1: ก็อ่ะหลังจากที่คว้าเหรียญทองใช้เดียวนะหร
0: ือ
1: ว่าไปเป็นบุคคลเอเชียนเกมก็วิวก็จะไปรายการนี้มันก็จะเป็นช่วงยุโรปสวิงละ
0: ใช่
1: ก็จะไล่ยุโรปไปยาวๆที่สำคัญรายการนี้เนี่ย Arctic Open เป็นรายการที่มีความทรงจำที่ดีของวิวเพราะว่าเมื่อ7ปีก่อนได้แชมป์ที่นี
0: ่ใช่นะคร
1: ับก็คมลงนึกดูว่า7ปีที่แล้วกุลวุฒิอายุเท่าไหร่
0: ใช่
1: คือขึ้นมาใหม่ๆเลย
0: ถูกต้อง
1: เหมือนสมัยที่รัชนกอะไรขึ้นมาทุกคนมีสตอรี่หมดแล้วก็วิวก็จะถูกฉลกที่นี่
0: เป็นรายการที่คุ้นเคย
1: ใช่
0: นะครับก็วิวกุลวุฒินี่ก่อนที่จะไปแข่ง Arctic Open เขากลับขึ้นมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอีกครั้งนะครับหลังจากสหพันธ์แบดมินตันโลกเนี่ยประกาศอันดับโลกล่าสุดเจ้าตัวมีคะแนนอยู่ที่ 92,865 คะแนนเนื่องจากว่าคว้าเหรียญทองได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็พอมีคะแนนสะสมเพิ่มนะครับวิวก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1โดยอันดับ2ของโลกตอนนี้เป็นคริสโตโฟร์ป๊อปจากฝรั่งเศสนะครับมี 86,632 คะแนนตามวิวอยู่ประมาณสัก 6,000 กว่านะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาครองมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหลังเคยทำได้มาแล้วช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมา
1: ก็น่าชื่นใจเรามีนักบัตรมือหนึ่งของโลกอีกครั้ง
0: ใช่
1: ที่สำคัญเนี่ยจริงๆเอเชียนเกมเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเขาคิดแต้มด้วยเหรอคิดนะครับ
0: คิด
1: ก็ระดับเทียบเท่าโบทัวผมว่าประมาณ 1,000 เลยที่เป็นรายการใหญ่
0: ใช่
1: มันเลยมีแนวคิดที่ว่าถ้าเอเชียนเกมผลหน้าที่ผมคุยกับคมม่วนจัน
0: ทร์อ่ะถ้าโยกตัวไปแบบเอโอลิมปิกเลยไหม
1: ถ้าโยกไปเป็น2031เนี่ยอย่างนี้ผมบอกว่ามันจะทำให้เอเชียนเกมมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในแง่ของโอลิมปิกเขาอาจจะมอง ทัวร์นาเมนต์ในเอเชียนเกมอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ควอลิฟายหรือแม้กระทั่งพวกกีฬาอาชีพในคม
0: ครับ
1: มันก็ใส่คะแนนเข้าไปในเอเชียนเกมได
0: ้ครับผม
1: ก็เดี๋ยวรอตามกัน
0: ก็จะอันดับโลกล่าสุดของแบดมินตันนะครับกุลวุฒิอันดับ1นะคริสโตเฟอร์ปอมอันดับ2อันดับ3เป็นโจเทนเฉินนะครับอันดับ4โจธานคริสตี้อันดับ4อันดับ5ฉิวฉีนะครับหล่นลงไปอันดับ5เลยนะครับอันดับ6อันดอสแอนทอนเซนอันดับ7อเล็กซ์ลาเนียอันดับ8โคไดนาโรกะอันดับ9วิกเตอร์ไลและอันดับ10อาวิฟาฮานนะครับ
1: อ่ะก็ย้ำอีกครั้งว่าอาร์กติกโอเพ่นนี่หญิงเดี่ยวนี่รัชนกเป็นมือ1ของรายการนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบรรดา4ตัวท็อปอ่ะเขาเบรกไม่ได้มาไงถูกม
0: ากอาจจะเป็นเพราะเป็นรายการซูเปอร์500ด้วยแหละ
1: มัน500ด้วยแล้วก็มันพุ่งหลังเอเชียนเกม
0: ใช่
1: แล้วก็เอาง่ายๆว่า500นานจะเห็นเมย์ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งนะ
0: ก็
1: หมายถึงว่าเป็นหนึ่งรายการ
0: เมย์ดันไปเจออันซยองเร็วไปหน่อย
1: เออ
0: ต้องบอกอย่างนี้ในเอเชียนเกมนะ
1: ท่ามกลางกระแสดราม่านะครับเพราะว่าเด็กเอาง่ายๆคนดูแบตใหม่เวลาไปเห็นรัชนกแพ้อันซยองแบบสู้ไม่ได
0: ้
1: ก็จะไปประมาณว่าแบบโอ้ไปแข่งทำไมมันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่คุณหารู้ไหมว่าก็เมย์รัชนกก็เป็นไอดอลของอันซยองนะครับ
0: ผมจะบอกว่าเราเห็นเมย์รัชนกตั้งแต่ตอนคว้าเยาวชนชิงแชมป์โลก
1: อายุ16อ่ะ
0: 16อ่ะ
1: เออ
0: ซึ่งช่วงนั้นเมย์เป็นฮีโร่มากๆ
1: อันซยองยังเด็กน้อยเลย
0: แล้วใครกองเชียร์คนไหนจะมาเรียกป้าว่าป้าแต่ว่าอาหมอเรียกป้าเมย์
1: ไม่คือผม
0: แต่ในมุมนักข่าวเราเรียกกันด้วยความ
1: ไม่ดูประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ป้าเมย์หรอก
0: เออ
1: ประเด็นคำเรียกอะไรอีกเรื่องนึงแต่ว่าการที่จะบางทีมาดูเพิ่งมาดูประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จะมาด้อยค่าเลยไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าทุกคนมีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหมดนะครับ
0: ต้อง
1: ก็ดังนั้นเนี่ยรัชนกคือ600แมตช์คนแรกอ่ะ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของสถิติติดท็อป10นานที่สุด
1: คุณจะหาคนยืนระยะได้ขนาดนี้ได้ไงผมถึงบอกว่าคุณ600แมตช์อ่ะคุณจะไปหาที่ไหนอาคม
0: ใช่
1: ดังนั้นเมเทียไอดอลของวงการแบดมินตันโลกนะ
0: ผมไม่บอกแค่เรื่องหนึ่งที่ผมแบบไม่ชอบมากๆเลยคือมารยาททางโซเชียลของบ้านเราผมใช้คำว่าบ้านเราเลยนะครับทุกๆเรื่องนะไม่ได้หมายถึงเรื่องกีฬานะ
1: ถ้าโยงจากกีฬาไปดนตรีก็ได้นะ
0: เออ
1: ล่าสุด
0: ทำไม
1: เน้นมาก
0: ทำไม
1: บางคนไม่รู้จักพี่แอดเว้ยนี่เขาระดับแบบเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณต้องไปดูสตอรี่ของคนคนนั้นด้วยไม่ใช่ว่าคุณเห็นแค่ตรงนี้อาจถามว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่จะบอกว่าโอ้โหแบบไม่รู้เรื่องแต่งเพลงไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณไปย้อนช่วยกรุณาย้อนกลับไปดู
0: ไม่แต่ว่าอย่างนึงอ่ะที่ผมมีความรู้สึกก็คือไม่รู้อ่ะยังไม่ต้องพูดตอนนั้นก็ได้
1: ถูกคุณ
0: ไม
1: ่รู้ก่อน
0: ไม่รู้ไปรู้ก่อนรู้มากรู้น้อยอีกเรื่องนึงไม่รู้ไปรู้ก่อนบางคนไม่รู้ก็พูดทั้งที่ไม่รู
1: ้
0: หรือแสดงความเห็นทั้งที่ไม่รู้อันนี้ไม่น่ารัก
1: มันเหมือนกับว่าประมาณว่าเจอกันประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ตัดสินกันเลยอย่างงี้ไม่ได้
0: ใช่ๆ
1: เหมือนที่คมเนี่ยคุณจะมาบอกว่าที่คมอายุ42อะไรคุณช่วยหาข้อมูลก่อน
0: คือก็ยังวนกลับมาเรื่องนี
1: ้จริงๆมัน 3-5 คุณช่วยหาข้อมูลก่อน
0: อ่ะเปลี่ยนไปเรื่องเอเชียนเกมเลยยังไม่จบ
1: อ่ะทำไมเหรอคุณมีควันหลงเหรอ
0: วันนี้เขาแจกตังค์ไง
1: เดี๋ยวสเต็ปมาเออยังมาดูซ
0: ิครับวันนี้นะครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลทำนักกีฬาไทยเอเชียนเกมนะครับ236ล้านบาท
1: คมนิดนึงคมอย่าใช้คำว่าแจกจงใช้คำว่าจ่ายเพราะว่าแจกเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่ดีได้เลย
0: น้ำท่วม
1: เอาอยู่ดีได้เลย
0: อ
1: ันนี้ผมมา
0: จากผลงาน
1: คำภาษาไทยนี่คุณต้องไม่ได้นะแจกกับจ่ายนี่คนละแบบนะ
0: โอเค
1: ผมแซวคุณเล่นนะ
0: แก้ไขนะครับเขาจะจ่ายวันพรุ่งนี้8ตุลาคมนะครับก็จะเป็นพิธีมอบเงินรางวัลนะครับที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมีบิ๊กเอฟนายชลศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนร่วมมอบเงินรางวัลแล้วก็แสดงความยินดีนะครับก็ผลงานรวมทั้งหมด52เหรียญนะครับเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงส่งผลให้ทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอันดับ7ของเอเชียแล้วก็อันดับ1ของอาเซียนอนุมัติเงินรางวัลอัดฉีดรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับแล้วก็จะโอนเงินรางวัลตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาและผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลทุกคนตามขั้นตอนต่อไป
1: ครับ
0: อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เห็นสมาคมฟุตบอลอีกแล้ว
1: เนี่ยคุณก็พูดไป
0: ไม่พี่ใช่ไหมงานราวคราวที่แล้วอ่ะซีเกมอ่ะเพื่อนผมเป็นโค้ชทีมชาติไทยใช่ไหม
1: คุณพูดชื่อเลย
0: ไม่เอา
1: อ่ะทำไมล่ะก็มันข้อเท็จจริงอ่ะ
0: ไม่คืออย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชื่อแต่ผมถามเพราะว่าเฮ้ยตอนที่เขาโอนอ่ะมึงเห็นสมาคมฟุตบอลป่ะวะเพราะว่าในงาน
1: อ
0: ่ะทุกคนจะต้องโชว์ว่า
1: อ๋
0: อไอ้สมัยเข้าแล้วนะตีนได้อะไรเงี้ยเออแล้วเพื่อนผมว่าเป็นคนรับของสมาคมรักบี้ซึ่ง ซึ่งเป็นในส่วนของโค้ชต้องไปกระจายให้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเออก็เลยกลายว่าไม่เห็นนะเอาบอกอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันอีกแล้วงานนี้ก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมไม่เป็นธรรมอ่ะ

0: แต่ผมพูดผมก็จะพูดสมาคมเดียวสิมันก็ไม่ได้
1: หลายสมาคมมีหลายสมาคมบ้าง
0: น
1: ี
0: ้ก็อันนี้ต้องชื่นชมภาครัฐกองทุนนะครับ
2: ครับ
0: กระทรวงกกท.ทั้งหมดเพราะว่าเอาจริงๆก็ตามที่รับปากเลย
2: ครับ
0: เขาบอกไม่เกิน1สัปดาห์ใช่ไหม
2: ครับ
0: เมื่อวานคุณคุยกับพี่หมอเมาเลยคำว่าสัปดาห์นี่ต้องนับวันราชการใช่ไหม
2: ใช่
0: ตอนแรกยังนึกว่า
2: เขาเรียกว่า17วันทำการ
0: ตอนแรกยังนึกว่าจะต้องไปประมาณต้นสัปดาห์หน้านะ
2: เออ
0: ปรากฏว่าถ้าพรุ่งนี้ตามที่ผมบอกก็ยินดีกับนักกีฬา200กว่าล้านใช่ไหม
2: ครับผม
0: รวมทั้งนักกีฬาทีมงานสมาคม
2: ครับผม
0: ก็ถือว่าผมว่าเป็นเงินภาษีเงินอะไรทุกอย่างที่ประชาชนโอเคยอมในการจ่าย
2: แต่ว่าไอ้ชิดเกมยังไม่จบง่ายๆนะครับ
0: ทำไม
2: เพราะว่ามีควันหลงหลังจบงานมาอีกเนื่องจากว่ามีกรณีท่านจำกันได้ประเด็นเรื่องดราม่าในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าก็ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นล่าสุดเพราะว่ามีระดับผู้ว่าจังหวัดนะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยออกมาตอบโต้ทีมเทคบอลทีมชาติไทยจากกรณีปัญหาเรื่องอาหารที่ถูกนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียถ้ายังจำกันได้
0: ดราม่าดราม่า
2: ทีมเทคบอลเราเนี่ยถ่ายคลิปใช่ไหมเป็นลักษณะให้ดูว่าดูดิให้ข้าวแค่นี
0: ้ลายอาหาร
2: ให้เลยให้ดูลายอาหารว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับฮิเดอากิโอมุระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาพูดถึงโพสกรณีนี้ของทีมเทคบอลเขาบอกว่าเขาไม่พอใจกับการที่ทีมไทยออกมาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อาหารที่ได้รับเขาบอกว่ามีแต่อาหารแบบนี้หรอเป็นเรื่องคำว่ามีแต่อาหารแบบนี้หรอมีเป็นเขาบอกว่าคำนี้แรงไปนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าทีมดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาร่วมการแข่งเพื่อเรียกยอดวิวโซเชียลมีเดียของตัวเองหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยผู้ว่าไอจียังกล่าวด้วยถ้อยคำที่กลายเป็นประเด็นนะครับเขาบอกว่าไม่เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้มาทำอะไรแล้วถึงขั้นระบุว่าคนแบบนี้ไม่ควรมาตั้งแต่แรก
0: อุ้ย
2: นี่คือคำพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านจำกันได้ตอนที่คลิปนี้ออกมาเนี่ยก็มีฝ่ายจัดเนี่ยออกมาชี้แจงรอบหนึ่งว่าอาหารที่เป็นประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับแต่ว่าเทคบอลเนี่ยเพิ่งจะถูกเพิ่มเป็นกีฬาชนิดใหม่ของเอเชียนเกมนะครับในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับตามคำร้องขอเพิ่มเติมของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียโดยมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินงานต่างๆของกีฬาชนิดนี
0: ้
2: นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยการดูแลเรื่องที่พักอาหารและการบริหารจัดการภายในทีมเทคบอลเนี่ยจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสหพันธ์เทคบอลนานาชาติ
0: ครับ
2: ไม่ใช่คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วทีมเทคบอลไทยก็ยังได้มา3เหรียญทองนะครับตามคาดนะครับซึ่งคำพูดของโอมุระเนี่ยถูกเผยแพร่จนเป็นกระแสวิจารณ์ในญี่ปุ่นหลายมุมมากนะครับฝ่ายนึงก็มองว่าทีมไทยเนี่ยไม่ควรตำหนินะครับฝ่ายจัดการแข่งขันในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงแต่อีกฝ่ายนึงก็มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของคำพูดดังกล่าวเนื่องจากว่าโอมุระเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจีแต่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการออกมาตอบโต้แบบนี้คือเป็นคำค่อยคำที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทของการเป็นเจ้าภาพนั่นเอง
0: ครับ
2: ใครผิดดีอ่ะ
0: ผมว่ามันก็เข้าใจ
2: ต้องแยกเป็นประเด็น
0: มันก็สอง
2: ต้องแยกเป็นประเด็นก่อนถ้าเป็นนักกีฬาสมมติถ้าเราเป็นนักกีฬานะเราเข้าไปเห็นอาหารที่รับรองเราแบบนั้นเราก็คงพูดแบบนั้นนะ
0: ครับ
2: เราอันนี้ผมกำลังแยกอยู่นะแต่ว่า
0: คืออย่างนี้คมยุคนี้มันโลกโซเชียล
2: เข้าใจ
0: เวลามันเจออะไรปุ๊บถ่ายปั๊บในมุมฝ่ายจัดเขาบอกว่าให้เขาชี้แจงหน่อยแต่ว่าพอมันไปออกไปเผยแพร่ไปหมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีทำนองนั้นน่ะ
2: นะครับ
0: ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้
2: นะครับมันเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไร
0: ญี่ปุ่นจริงคนนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็หลายสิ่งอย่างอยู่นะ
2: เรื่องพิธีปิด
0: ก็ดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ผมว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์เขาไงเขาก็รักโลกเซฟงบอะไรประมาณนี้อยู่แล้ว
2: แต่นี่ก็พูดตรงๆนะตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในภาวะดิ่งลง
0: ใช่ใช่
2: เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือญี่ปุ่นเปลี่ยนไปจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
0: ผมเชื่อไหมว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผมไปบ่อยนะเพราะตั้งแต่ทำทัวร์แล้วนะแล้วหลังๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะ
2: เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไป
0: วัฒนธรรมหลายอย่างก็มันอาจจะเป็นด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนด้วยแหละ
2: ผมเพิ่งไปเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมผมยังรู้สึกเลยว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนไปขนาดแล้วว่าเราเลือกไปโอซาก้า
0: ตอน
2: แรกไป
0: อะไรที่คุณคิดว่าชัดสุดอ่ะ
2: ผู้คนครับผู้คนที่เขามองนักท่องเที่ยวเนี่ยคำพูดบริบทกริยามารยาทต่างออกไปชัดเจนมาก
0: แบบเลยนะ
2: ใช่ชัดเจนมาก
0: เมื่อก่อนจะกินแบบ
2: คือมั่นใจเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปตั้งแต่โหสมัยยังแบบ

0: ลำบากลำบนอยู่เลยอ่ะ
1: เพราะว่าคุณเป็น FC อยู่แล้วญี่ปุ่น
0: ไม่ใช
1: ่พวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
0: อย่างตอน
1: หนัง
0: อันนี้ไงอย่างตอนเนี้ยอะไรนะใครไม่อายผมอายอ
1: ่
0: ะ
1: เอาเหรอ
0: ผมก็อยู่ในสนาม
1: เอาเหรอ
0: ใช่วันนั้นที่ไทยแพ้ 4-0 น่ะ
1: โอ้โหคุณก็โยงมากีฬาเนาะ
0: ไม่ใช่
1: พี่ก็ชวนคุยบอล
0: ก็เราถูกส่งไปทำงาน
1: ญี่ปุ่นก็ได้ไม่เป็นไรนี่เราจะต้องมีเหตุผลรองรับ
0: เราถูกส่งไปทำงาน
1: อ๋อโอเค
0: นะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ไปเราไปเองอ่ะน้อยแต่ก็ไปแหละ
1: เออในฐานะนักข่าว
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกาตาร์แล้วกันสี่ปีข้างหน้าคราวนี้เงินเยอะเลย
0: ใช่
1: จะออกมา
0: เนี่ยมัน
1: เป็นยังไง
0: แล้วมันกลายเป็นว่า2ประเทศที่มันน่าไปที่สุดในเอเชียอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีอะตอนนี้มันมีแบบเรื่องไม่น่าไปทั้งนั้นเลยเกาหลีก็มีปัญหาเรื่องของตม.
1: เรื่องเกาหลีเรื่องอะไรแล้ว
0: นะครับส่วนทีนี้พอจะไปจีนก็ไม่ไหวอีกอะไรก็ถือว่าอยู่บ้านดีกว่า
1: ฮ่องกงก็แพงหลังๆฮ่องกงนี่ค่าครองชีพก็สุดๆนะ
0: เออไปไหนไม่ได้แล้วอยู่บ้านนะครับประเทศไทยดีที่สุดณเวลานี้นะครับเอาไปกันที่เรื่องราวของกีฬาต่างประเทศอื่นๆกันบ้างเริ่มจากมือหนึ่งของโลกนักเทนนิสครับยานิคชินเนอร์นะครับ
1: เป็นไง
0: ปีที่แล้วจำได้ไหม
1: ทำไม
0: คาร์ลอสอัลคาราซเนี่ยพักยาว
1: เออถูก
0: นะครับ
1: ซินเนอร์เฉิดฉาย
0: ปีนี้ซินเนอร์พักยาวครับก็ล่าสุด
1: จริงจริงไม่ได้ปีที่แล้วด้วยปีนี้แหละไอ
0: ้
1: กาลิปอสพักตั้งแต่ต้นแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเพิ่งกลับมาย
0: านิคชินเนอร์เนี่ยประกาศไม่กลับมาลงแข่งขันอีกแล้วนะครับตลอดช่วงที่เหลือของปี2026เพื่อใช้เวลาในการรักษาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าขวาให้หายสนิทนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยซินเนอร์ยังไม่ได้กลับมาลงเล่นในแมตช์อย่างเป็นทางการเลยตั้งแต่ป้องกันแชมป์วิมเบิลดันไว้ได้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ล่าสุดนี้เจ้าตัวตัดสินใจพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของซีซั่นครับก็มองว่าน่าจะเป็นผลดีของอาชีพตัวเองในระยะยาวนะครับก็ซินเนอร์ในปีนี้เนี่ยชนะไป44แมตช์นะครับแล้วก็แพ้แค่3เกมเท่านั้นนะครับคว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์มาครองได้5รายการติดต่อกันตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็เลยเจ้าตัวอาจจะแบบพอก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: เนี่ยแหละพอคมพูดถึงข่าวนี้มันเป็นสิ่งที่ผมพูดเรื่องนี้มาตลอดปี2ปีหลังนะว่าเทนนิสเนี่ยฝีมือความสุดยอดนี่ก็เรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฟเดอเรอร์นาดาวแล้วก็โนเล่เนี่ยพิสูจน์มาตลอดกว่า2ทศวรรษเนี่ยคือการยืนระยะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะเทนนิสเนี่ยมันใช้พลังมันเอาง่ายมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเยอะนะครับ
0: ใช่มันใช้ร่างกายเปลือง
1: เรื่องฝีมือเนี่ยไม่มีใครเถียงเรื่องเจ้ากาลิตอสอัลคาราสหรือว่ายานิคซินเนอร์เนี่ยคือเป็นเอาล่ะจะครองความใหญ่อย่างนี้ไปแต่เนี่ยเห็นไหมคมเห็นไห
0: ม
1: อัลคาราสโดนไปแล้ว
0: ใช
1: ่ซินเนอร์มาแล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าด้วยความหนักหน่วงของการต่อสู้ในยุคนี้ค
0: ุ
1: ณจะยืนระยะได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมโนเล่เราต้องสู้ฮอกโนเล่เยอะๆนะกับการในวัยนี้อาคม
0: ทำไม
1: คุณยังเล่นได้ขนาด
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็เจ้าของการสแลมมาสุดตลอดการ22รายการนี่มันยิ่งทำให้ผมคิดอย่างนี้นะว่าโอ้ยากมากเลยที่จะมีใครขึ้นมาทำตอนแรกอะผมคิดว่าอัลคาราสมีโอกาส
0: ครับ
1: ด้วยอายุอนามนะแต่ว่าพอเห็นอาการบาดเจ็บเนี่ยมันโอ้โหมันอาจจะส่งผลระยะยาวนะ
0: อ
1: ่าถ้าเกิดว่าก็คนละทีแล้วกัน
0: ถูกต้อง
1: เพียงแต่ว่าเจ้าซินเนอร์นี่ดีหน่อยเพราะว่ามันก็พักยาวเพราะว่าการสลับไม่มีแล้วไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปว่านปีหน้าไง
0: ถูกต้อง
1: ออ
0: นะครับก็เป็นว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันบ้างแนวสำหรับการชนิดเพราะอัลคาราสก็กลับมาแล้วนี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมอัลคาราสกลับมาแล้วนะครับสเวเรฟอีกอะแต่ยังมีพวกนั้นอีกเนี่ย
1: สเวเรฟจริงๆก็อยู่ในช่วงอายุจะ30แล้วแหละแต่ว่าปีนี้ได้2แสลมไงก็มาเฉิดฉายในปีนี้
0: ใช่นะครับ
1: ในขณะที่เทนนิสนิดนึงไหนๆพูดถึงเทนนิสแล้วนะครับล่าสุดนี่ของเราชิงแชมป์โลกทีมหญิงนะบิลลี่จีนคิงครับก็ประกาศแต่เขาประกาศรายชื่อออกมาตามอันดับโลกก่อนก็คือรวงข้าวลาลานาธราริดีเนี่ยมือ63ของโลกน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกออมสินอัญชิสาฉันทะมือ498ของโลกแล้วก็น้องเต้าทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลก
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องเอิร์ธเพียงทานเนี่ยอาจจะพิจารณาจากอันดับประเภทคู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอสวิตเซอร์แลนด์ในรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งเราไม่ได้เล่นมานานมาก10กว่าปีค
0: ม
1: เดี๋ยวจะแข่งที่เมืองทองด้วยนะครับ Impact เมืองทองเนี่ย 21-22 พฤศจิกายนก็คือในเดือนหน้าแต่ว่าประกาศรายชื่อออกมาตามอันดับโลกแต่ว่านักเทนนิสจะต้องมีการยืนยันนะแล้วก็กลับมาว่าจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่
0: ใช
1: ่มันเอาง่ายๆว่ามันก็ต้องให้สิทธิ์นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่เพราะว่า
1: ในการที่จะคอนเฟิร์ม
0: เอเชียนเกมที่ผ่านมาเนี่ยน้องรวงข้าวก็ประกาศขอไม่
1: ใช่ใช่
0: ไม่ตีเอเชียนเกมเนื่องจากว่าจะไปทำอันดับโลกไปเล่นในโอลิมปิกเกมให้ได้นะครับ
1: เนี่ยทางสมาคมให้ยืนยันภายใน12ตุลาคมก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี
0: ้
1: ก็ย้ำว่าเวิลด์กรุ๊ปเนี่ย เราไม่ได้มาเล่นรอบนี้12ปีนะครับ

0: เราได้มาเล่นเพราะว่าเราไปได้แชมป์ในโซนเอเชียโอเชียเนียกรุ๊ปหนึ่งที่อินเดียเมื่อเดือนเมษายน
1: ครับผม
0: แม่แต่ว่าเจอสวิตนี้ก็ไม่ง่ายหนักอยู่แล้วอ่ะประมาณนี้กัน
1: ปิดท้ายกันด้วยเรื่องกรีธา
0: ครับ
1: หลังจากจบเอเชียนเกมแน่นอนเรื่องของบิวพลถูกพูดถึงเยอะมากเดี๋ยววันที่29พฤศจิกายนนี้จะมีงานประกาศรางวัลWorld Athletic หรือว่านักกรีธายอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งมีการมีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยฝั่งหญิง10คน
0: ครับ
1: ฝั่งชาย10คนนะครับซึ่งแน่นอนครับฝั่งชายเนี่ยไปไล่ดูก็คิดว่าเอ๊จะมีบิลภูริพลไหมนะครับสรุปแล้วก็คือไม่
0: ม
1: ีนะครับไม่มีนะครับ
0: ก็ไม่ได้แปลกหรอกเพราะ
1: กีฬา
0: ไม่ได้แข่งทั้งโลก
1: เพิ่งจะแบบว่าแต่ว่ากรีธาเนี่ยต้องมันต้องรวมแบบว่าทั้งสั้นยาวนานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
0: คือมันมีจัดทัวร์นาเมนต์ทั้งโลก
1: ใช่
0: มันก็อาจจะว่าโดดเด่นในเอเชียนเกมก็ได้ไม่ได้หมายว่าจะต้องได้รางวัลนี้นะ
1: ก็ถ้าให้ไปไล่รายชื่อของนักกรีธานะครับอย่างหญิงเนี่ยก็จะมีอย่างทิกอาเซฟานะครับแชมป์เบอร์ลินมาราธอน
0: ครับ
1: เชฟแจ็คสันแชมป์ทุ่มน้ำหนักเมลิซาเจฟสันวูดเดนแชมป์100และ200เมตรอัลติเมทแชมเปี้ยนแอกเนสเอนเกดิชแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนโลกแชมป์วิบากโลกนะครับวิ่ง 3,000 แชมป์10กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมารีเลดี้พอลิโนจากโดมินิกันเป็นแชมป์400เมตรอัลติเมทแชมเปี้ยนแชมป์ไดมอนด์ลีกรายการนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้ไดมอนด์ลีกเนี่ยพี่เจต
0: ครับ
1: มันเป็นรายการกรีฑาอาชีพ
0: โอ้ใช่ๆ
1: ซึ่งถ้าบิวพลวิ่งในเรทนี้ได้เนี่ยม
0: ี
1: โอกาสไปเล่นในไดมอนด์ลีกได้นะครับประมาณนี้นะครับ
0: ก็เหมือนกับด้วยสถิติบิวนี่เข้าชิงแชมป์โลกแล้วใช่ไหมเขาก็ว่ากันตามสถิติ
1: ใช่
0: เพราะว่าคุณอย่าลืมว่านักวิ่งเนี่ยมันก็เป็นอาชีพนะครับเขาก็ต้องวิ่งหาเงินหาทองนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ก็เหมือนกับแบดมินตันเทนนิสอะไรพวกนี้แหละเพียงแต่ว่าสถิติคุณจะได้หรือเปล่า
1: ไม่งั้นนะก่อนหน้านี้บิลไม่โดนจีบให้โอนสัญชาติ ไปเป็น UAE ไปเป็นกาตาร์หรอกใช่ไหมเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึง
0: ครับ
1: นะครับกีฬาแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของสปอตไกด์ของเรานะครับ
0: ไปดูข้อความกัน
1: ข้อความจากอาร์มซ่า3ข้อความแรกบอกว่าภรรยาของดำไม่ขยับครับป้าเจตพิคมนะครับมีส่งมาบอกนักเตะอินโดคนไหนชอบกินลูกอมตอบโอเล่โรเมนี่นะครับ
0: อุ้ย
1: มีบอกพุทธสุดจัดนัดหมายใครเหงานี้สวัสดีมีทักรักไม่หายเปิด99เฝ้าทักรักมากมายชวนผ่อนคลายกับ2หนุ่มหล่อบาดตานะครับจากอาร์มซ่านะครับมีข้อความจากพี่หงไฮเวย์มาแบบไม่ครบต้องขออภัยพี่หงส่งมาใหม่นะจ้ามาแค่แบบอาวครับอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับพี่โบยส่งมาบอกแล้วก็ผ่านไปกับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เบื่อทีมชาติไม่สนุกเหมือนบอลลีกแล้วเรื่องเมสซี่ตัดสินยังไงบทสรุปยังไงบ้างอันนี้ส่งมาแต่เมื่อวานเลยนะผมจำได้นะครับพี่โบยนะฮะส่งซ้ำเพราะว่าจะบอกว่าไม่ได้ตอบเหรอเมื่อวานก็ตอบอยู่นะแล้วก็ไปตอบในช่วงเก่าเก่งเกมด้วยนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้กับพี่บอลใหญ่อะนะครับมีพี่เทียนส่งกลอนมาบอกวันพุธหยุดไม่ได้ใจจดจ่อคมเขามานั่งรอขอไข่ข่าวเจษดาเจตมาด้วยช่วยชูดูเรื่องราวอยู่ยืนยาวอย่ายิ่งไม่นิ่งเฉยสปอร์ตไกด์วันนี้มีข่าวดีกีฬามีมากมายมาเอื้อนเอ่ยวันที่7เด็ดดีที่คุณเคยช่วยเฉลยข่าวดังฟังไว้ดีจากพี่เทียนนะฮะ
0: นี่เมื่อไหร่กรอนพี่เทียนจะมีเจษดามานั่งรอบ้าง
1: เพราะเจษดาไม่เคยมานั่งรอเลย
0: นี่แต่พอดี
1: พี่บอกใครบอกเจอายุ42ไม่ใช่ผู้ไปทำบัตรประชาชนเองอายุเพิ่ง15เองนะเจษจากเด็กนน
0: ท์เฮ้ยหมายถึงคมสิ
1: พี่เจษไม่ใช่42แน่ๆ
0: เฮ้ยเดี๋ยวรอพี่ปลุกผมนิดนึง
1: มีบอกกระแสทำให้คนเชื่อโดยไม่วิเคราะห์เช่นเรื่องห้องเชื่อนี่มีจริงหรือเปล่าครับ
0: อันนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของคดีความผมไม่อยากพูดถึงไงคมเพราะว่าให้มันเป็นเรื่องชั้นศาลเพราะว่าเจ้าของรายการต่อไปจากเราเนี่ยคือเขาใส่ความผมมาไม่ต่ำกว่า2ปีนะคอนโดนี่ผมซื้อได้3ปี
1: อันนี้คุณพูดถึงใครเนี่ย
0: เอารายการต่อไปอะรายการต่อไปอะ
1: พี่เอกนพดล
0: ในที่นายกูรูเนี่ยในคนที่อยู่บ้านแถวสงขลาเขาใส่ความผมมาตลอด2ปีเต็มเนี่ยพอผมไปถึงศาลเนี่ยคุณ
1: พี่ยุทธ
0: ช่วงหลังก็ไม่พูดแล้วนะเพราะว่าอยู่ในชั้นศาลละ
1: อ๋อมีหมายไปโผล่หน้าบ้านละ
0: ก็ส่งจันเจ้าไป
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสปอร์ตไกด์พูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยที่ลงเตะวันนี้กันครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัว
3: สามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับในเบรกที่2นะครับก็แน่นอนครับเบรกที่2ของสปอร์ตไกด์ก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคงอธิคมแล้วก็พี่เจตเจษดานะครับ
0: อ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ขอบคุณเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณน
1: ี่ครับผม
0: แม่ช่วงนี้เหมาะสมมากทานเดนมาร์กคุกกี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตบด้วย M150
1: ทีเนี้ยพุ่งเลย
0: เอาจริงๆ M150 นี่พวกเราต้องกิน
1: ต้องกิน
0: เราทำงานถูกไหม
1: ภาคบอลกลางคืนเนี่ยผมต้องตบละสักหน่อยนึง
0: ปกตินี่เลือกระหว่างซุปไก่ยี่ห้อหนึ่งกับ M150 แต่ตอนนี้ต้องกิน M150
1: ซุปไก่กินมาก
0: ถ้าซุปไก่มาก็จะกินบ้าง
1: เพราะว่าถ้าซุปไก่มาเนี่ยจังหวะแบบทำงานอยู่อ่ะมันจะบุมวนท้อง
0: แล้วจริงงานอย่างพวกเราเนี่ยวงการสื่อฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เหนื่อยตอนทำงานหรอกครับเหนื่อยตอนเดินทาง
1: จริงวิ่งนู่นวิ่งนี่
0: อ่ะในขณะที่ทีมชาติไทยเราเป็นไงเหนื่อยเดินทางไหมกลับมาจากอินโดนีเซียเนี่ย
1: เดี๋ยวจะกลับมาถึงบ้านเราประมาณ4โมงเย็นก็น่าจะถึงแล้วล่ะใช่แหละนะครับเขาก็ไป
0: เวลาประมาณแถวนี้แหละ
1: ใช่ใช่นะครับคือทีนี้เนี่ยเขาไปจิ้มไมค์สัมภาษณ์อันเทนิฮัสสันมาย
0: ังไง
1: เกี่ยวกับแนวทางในการทำทีมในระยะยาวนะครับเจ้าตัวเพิ่งจะได้รับการต่อสัญญาไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งแอนโทนีฮัสสันเขายืนยันแล้วนะครับว่าจะใช้ผู้เล่นจากชุดเนี้ยชุดฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026เนี่ยเป็นแกนกลางหลักในการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกคิงส์ครับและเอเชียนคัพนะครับโดยมองว่าโครงสร้างนักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยมีความลงตัวแล้วก็ครบถ้วนในระดับหนึ่งแล้วซึ่งทัพช้างศึกเองจะยังคงยึดผู้เล่นกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับฮัสสันบอกแบบนี้เขาบอกส่วนตัวเนี่ยอยากจะยึดทีมชุดฟีฟ่าอาเซียนคัพเป็นแกนกลางหลักในการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่าก่อนถึงเอเชียนคัพมันเป็นคิงคัพอยู่แล้วนะครับก็เอาจริงๆในกลุ่มนักเตะกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วเอ๊ะทีนี้มีคนถามว่าแล้วที่หายไปล่ะ
0: ครับ
1: ธนาธรไอ้ธีรธรธนวัฒน์โจนาธานเข็มดีนะครับหรือยศกรบุรพาที่แบบอาจจะถูกดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนนะครับฮัสสันบอกว่าจริงๆเนี่ยก็จะมีขาดอยู่แค่4ถึง6คนแต่ว่าในแกนกลางหลักๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับอย่างน้อยๆจนถึงคิงคัพแล้วก็เอเชียนคัพ
0: โอ้ยเราก็คาดเดาไม่ยากคือเราเห็นฮัสสันทำมานี่ปีหนึ่งแล้วนะน่าจะครบปีพอดีผมกำลังจะบอกว่าเราได้เห็นภาพแล้วแหละว่าฮัสสันเนี่ยเขาจะประมาณไหน
1: ครับ
0: อย่างประตูกองหลังเนี่ยโมเรียลทอมเบียเห็นไห
1: ม
0: ก็ดีขึ้นในยุคของฮัสสันแล้วก็จะเป็นหัวใจในเอเชียนคัพแน่นอนทอมเบียเนี่ย
1: จริงดิ
0: อ่ะก็คุณดูเขาใช้สิ
1: ไม่ผมรู้แล้วแต่แบบ
0: ไม่แล้วผมกำลังจะบอกว่าจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะจะยังไงก็ตามนะแต่ว่าทอมเบียดีสุดในยุคฮัตสันนะ
1: หมายถึงว่า
0: ฟอร์มส่วนตัว
1: ฟอร์มส่วนตัว
0: ดีสุดในยุคฮัตสันซึ่งผมว่าวิธ

0: การมันอาจจะเอื้อไงก็เลยโดดเด่นตังสารัตเนี่ยผมว่าก็ดีสุดในยุคแอนโทนีฮัตสัน
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหม
1: ตังเนี่ยเห็นชัด
0: ตังเนี่ยผ่านทีมชาติมาไม่รู้กี่ยุคตั้งแต่พี่โก้
1: ใช่
0: ไล่มาอีชีอีไล่มาโอ้ลายวัตไล่มาหมดแต่ผมว่าดีสุดก็คือยุคฮัตสันนั่นหมายความว่าคำพูดฮัตสันเวลาเขาบอกอะคมคือเป็นมีแกนอะใช่มันอาจจะมีผู้เล่นในบางกลุ่มเช่นโฟแบร์เสกสรรคักคณะพวกนี้ผมว่ามันยังเหวี่ยงได
1: ้
0: มันอาจจะกลับมาเป็นอาจารย์เตอร์วีระเทพได
1: ้
0: หรือไม่ทั้งจุดที่หลายคนตั้งคำถามคือสองผู้เล่นเจลีกอะคุณรอบนี้คุณไม่ใช้ก็เลยนะคือน้อยมากนะ
1: คือพัดปืนทอง
0: อ่ะก็เปากับเช็คไง
1: เปาใช้เกมหนึ่ง
0: ไม่คือใช้น้อยมาก
1: เช็คก็ใช้เกมหนึ่ง
0: คือมันใช้น้อยมากก็เป็นเครื่องหมายคำถามว่าคุณจะยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าฟีฟ่าเดย์จากนี้ไปมันไม่มีแล้วนะ
1: มีพฤติกา
0: โทษมีพฤติกาแต่ความหมายคือ
1: ถ้าเอาครับนั่นแหละ
0: ของเราเป็นทีมครับแต่ถ้าเอาทัวร์นาเมนต์สำคัญคือมันเอเชียนคัพเลยและต่อเนี่ยมันจะเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งของเราเนี่ยตามแรงกิ้งเราไม่ต้องเล่นรอบแรกถ้าผมจำไม่ผิดเราไปเล่นรอบสองดังนั้นเนี่ยเขาจะพูดอย่างเงี้ยผมเข้าใจได้คือมันเข้าใจได้หมดในมุมว่าเขามีแกนมีอะไรแล้วอ่ะแต่ถามว่าผู้เล่นที่คมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดอ่ะผมก็ยังมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติได้หมดธีรทรคุณว่าจะไม่ไปเอเชียนคัพ
1: ไม่แน่นะเจ้าตัวเนี่ยเปรยไว้ตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วที่ลงเล่นนัดครั้งล่าสุดเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่นัดคัน
0: เล
1: ือ
0: กเ
1: ติร์กอะ
0: เลิกเล่น
1: เขาบอกเขาไม่แน่ใจ
0: แต่ถ้านัดเป็นธีรธรบุญมาทันคุณไม่เอาไปชิงแชมป์เอเชียคุณจะเก็บไว
1: ้ทำถ้วยอะไร
0: ถูกไหม
1: ไม่แต่ผมข้องใจอย่างคุณทวีเจตยกตัวอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอย่างมาเนอร์ทอมเบียหรือว่าสารัตอยู่เย็นนะคร
0: ับคำว่าแกนของเขาไง
1: เข้าใจแต่ผมกำลังรู้สึกว่านี่คือนักเตะหลักปลายก็คือเป็นทีมชาติที่เล่นใช้รับใช้ชาติได้ในแค่จะไม่สามารถต่อยอดระยะยาวได้
0: เขาไม่ได้สนต่อยอดอธิคมเราก็พูดมาตลอดว่าเขาสนผลงานผลการแข่งขันผลที่มันจะออกมาในช่วงเวลาของเขาไงเราไม่ได้จ้างเข้ามาเพื่อวางโปรเจกต์ระยะยาว10-20ไปบนโลกดังนั้นเนี่ยเขาก็ใครเล่นดีในยุคเขาใครที่เขามองว่าเป็นหัวใจเขาก็เก็บไว้แค่นั้นเองเขาไม่ได้มองนี่ว่าอาจถ้าสมมติเกิดเขาล้มสมมติผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องจัดตัวแบบมองถึงระยะยาว10-20ปีให้โอกาสเด็กถามว่าตำแหน่งที่สหรัฐเล่นน่ะถ้าเขาคิดในมุมเนี้ยเขาก็เอาดาวรุ่งมาเล่นดิถ้าสมมติมองในอนาคตไงเขาก็เอาตังเล่นเขาไม่ได้สนใจว่าไวเท่าไหร่แต่ว่าเล่นในยุคเขาแล้วเล่น
1: แล้วเล่นดี
0: แต่ทอมเบียอย่างเงี้ยเป็นหัวใจคุณต้องใช้ว่ามันเอาทอมเบียคือหัวใจในเกมรับในยุคของฮัตสันนะของคุณต้องยอมรับในจุดนี้นะ
1: มันเสียดายนะคือพี่เข้าใจไหมมันจะเสียดายพวกเด็กที่มันกำลังโตขึ้นมาเอ็กลาร์ดเอ่ยหรือแม้แต่โฟแบร
0: ์
1: โฟแบร์เอ่ย
0: แต่โฟแบร์ปิดเทอมยาว
1: โฟแบร์เอ่ยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ปรามาสว่ามาเนอร์ทอมเบียหรือว่าสหรัฐไม่สำคัญแต่ผมก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องพัฒนาพวกที่แบบกำลังโตขึ้นมาเพื่อที่จะอยู
0: ่เขาก็มองว่าเขาให้โอกาสไง
1: โ
0: ฟแบร์ที่คุณบอกเอ็กลาร์ดเขาก็ให้โอกาสแต่ผมบอกว่าโดยวิธีการที่เขาเล่นผมก็เข้าใจว่าทีมฮัตสันเนี่ยเขาเล่นแบบไม่มีปีกคุณเคยเห็นนักเตะไทยเลี้ยงจี้ใส่กองหลังในอาเซียนไหมล่ะแต่เขาใช้แบ็คเล่นดังนั้นเนี่ย
1: นิโ
0: คล
1: ั
0: สก
1: ับ
0: สุพนันเนี่ยเขาวางไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้มีตัวริมเส้นดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเช็คกับเปาถึงไม่มีบทบาทถ้าในเจลีกเนี่ยเช็คเปาคือ
1: ปีก
0: คุณเข้าใจยัง
1: เข้าใจ
0: ดังนั้นเนี่ยถามว่าอนันต์ยอดสองวานเนี่ยในไทยลีกเนี่ยเราจะเห็นอันนันแบบโอ้โหขึ้นมาแบบเลี้ยงจี้แต่ว่าโดยแทคติกของฮัตสันน่ะมันทำให้ผู้เล่นเหล่านี
1: ้มันไม่เท่าม
0: ันไม่โดดเด่นถามว่าตันทำไมโดดเด่นเพราะบอลแดนกลางมันสำคัญไงทอมเบียมงจนหัวแตกอ่ะไม่เด่นได้ไงอ่ะ
1: เข้าใจ
0: ถูกไหม
1: แล้วมันดีจริงเหรอ
0: เอา
1: ไม่ดูเอาจริงนี่ก็ตั้งคำถาม
0: ใช่แต่ทอมเบียในทัวร์นาเมนต์นี้ดีจริงคุณต้องยอมรับ
1: ทอมเบียผมไม่เถียงทีมทอมเบียดีตั้งแต่ฟีฟ่า
0: สหรัฐดีจริงในทัวร์นาเมนต์นี้
1: ตั้งแต่ฮุนไดอาเซียนแล้วสองคนนี้นะ
0: หรือแม้กองหน้าถ้าคมบอกกองหน้าชุดนี้มีดีกว่านี้แล้วแหละกองหน้าชุดนี้มีใครธีรศักดิ์เผยพิมาย
1: ผมกำลังมองว่าธีรศักดิ์ควรให้โอกาสมากกว่าน
0: ี้สุภชัยใจเด็ด
1: เพราะสุภชัยเหมือนติดกับการเป็นทีมชาติจริงๆแบบว่าคือพอเล่นทีมชาติแล้วมันไม่เด่นอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: คือมันก็เหลือแค่นักเตะถ้าหลุดจากตรงนี้ก็มีวีระเทพธีรทรเบนจามินเดวิสถูกไหมมันก็หลุดจากนี้ไปมันก็เหวี่ยงเข้าเหวี่ยงออกได้
1: จะมีใครอ่ะยศกรบูรพาพัติกุตาบสั้น
0: เห็นไหมมันก็จะมีในกลุ่มเท่านี
1: ้จูดไปไหมจูดรอบนี้จูดอ่ะเป็นไง
0: เอาจริงนะเดี๋ยวนะน้องน้องทีมงานเราอยู่ไหม
1: ไม่อยู่หลานเขา
0: ผมไม่ได้นะ
1: ใช่ผมเคยพูดพี่เจ็ดจำได้ไหมผมจัดรายการนี้นี่แหละตอนที่ยังอยู่กริมสบี้ผ

0: คุณคิดดูนักเตะทีมชาติในท่าเรือ6 7คนน่ะยังไงพรุ่งนี้ไม่มีแน
1: ่พี่บอกขอชื่อกองหลังที่ดีกว่าทอมเบียหน่อยครับ
0: นี่ไงคุณลองไล่มาสิกองหลังที่ดีกว่าทอมเบีย
1: อันนี้ในนามอะไรอ่ะในนามทีมชาติหรือในนามสังกัดผมชอบพีรวัตรนะเอาจริง
0: หมอพีรวัตรอากาศ
1: เออ
0: ก็ดี
1: ผมว่าพีรวัตร
0: แม้แต่พีรวัตรก็ไปด้วยหนึ่งคนเนี้ย
1: ไปแ
0: ต่พีรวัตรก็พี่ถึงบอกว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีนักเตะคู่ใจไงผม
1: เข้าใจ
0: เขาต้องมองว่าทอมเบียเขาชอบแล้วทอมเบียคู่กับใครคู่กับณัฐพงศ์มีความเร็วก็โอเค
1: คือไม่ได้ติดเลยเรื่องใครฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีแต่ผมแค่กำลังบอกว่าเฮ้ยฟุตบอลมันต้องพัฒนาฟุตบอลมันพัฒนาแบบวันต่อวันนะพี่เจมแล้วเราจะเล่นกันแค่แบบเกมต่อเกมว่ากันไปอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือคงกำลังมองในมุมคล้ายๆญี่ปุ่นถูกไหม
1: ใช
0: ่ในเอเชียนเกมเนี่ยพอแพ้เกาหลีใต้ชิงเหรียญทองก็ไม่มีใครด่า
1: เ
0: พราะทรงเนี้ยญี่ปุ่นก็บุกเกาหลีทั้งเกมคือถ้าเล่นกันใหม่ญี่ปุ่นก็ชนะได
1: ้
0: ผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราพอใ
1: จ
0: แต่ว่ากับทรงทีมชาติไทยเนี่ยเอาล่ะเข้าชิงจริงแต่ว่าโดยทรงเนี่ยเราไม่ได้พอใจกับวิธีการเล่นแบบอาเซียน
1: คือเราดูฟุตบอลไทยในวันที่เป็นฮัสซันคุมอะเรารู้สึกว่าอนาคตจะเป็นยังไงวะ
0: เ
1: ราตั้งคำถามเนี่ยตลอดเวลาแล้วดูอะไร
0: เ
1: งี้ย
0: ผมพยายามหาคำตอบหรือว่าข้อดีแล้วกันนะเขาอาจจะเอาวิธีการเนี้ยไว้เล่นในเอเชียเลยไงแต่เมื่อวานผมพูดคำนี้ไปกับพี่หมอเมาละพี่หมอบอกว่าเจตแต่นี้มันอาเซียนคือผมเข้าใจว่า
1: ไม่เพราะหมอเขาปากทงว่ารายการนี้เราต้องแชมป์
0: คือเข้าใจไงคมแต่ว่ากำลังหาเหตุผลว่าทำไมฮัตสันถึงเล่นทรงนี้ไงตั้งรับแล้วก็รอสวนแบบหลังเหนียวๆซึ่งก็ยอมรับว่าเหนียวจริงนะแต่เพียงแต่ว่ากำลังหาเหตุผลไงอ๋อก็คงติววิธีการนี้ไว้ใช้ในเอเชียนครับเพราะเราเจอใครอ่ะเจอญี่ปุ่นเจอนึกออกไห
1: ม
0: แต่พี่หมอก็ติงมาว่าเอาเจตนี้มันอาเซียนนะถูกมันก็แล้วแต่มุมมอง
1: คือพี่เข้าใจไหมเวลาเราดูก็อาจจะเป็นเพราะเราดูฟุตบอลต่างประเทศเยอะก็ได้มั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราเห็นฟุตบอลต่างประเทศอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยช่วงนี้เขาก็ไม่ได้ดีนะแต่พี่เห็นป่ะว่าเขาวางไว้แล้วอนาคตเขาจะมีใครขึ้นมาบ้าง
0: ใช่
1: ทอมบิชอปเลนนัทคาว
0: ถูก
1: เราเห็นแล้วอ่ะเราเห็นแล้วแต่เรากลับมาที่ไทยเราใครวะก็แต่ว่า
0: ก็ชุดเอเจนต์เกมนี่แหละยิบอยู่ยิบสาวดันขึ้นไปหลายคน
1: อย่างชุดเนี้ยอย่างชุด
0: ที่มาอาเซียนมามะ
1: อย่างชุดอาเซียนเนี่ยอาเซียนที่มาอาเซียนผมไม่รู้ตัวเอ้ยผมชอบธีรศักดิ
0: ์
1: ผมว่าแต่น้องต้องไปเสริมหน่อยว่ะน้องต้องแบบต้องเพิ่มรับคมน้องมากกว่านี้หน่อยว่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นกันในแผนมิดฟิลด์ผมมีความรู้สึกว่าการเล่นมันกว่าอันนี้พูดตรงนะด้วยอายุของเจกับกัน
0: อ
1: ่ะผมว่าชั่วโมงนี้กันมันกว่าเจนะ
0: ก็เดี๋ยวว่ากันทีมชาติก็เดี๋ยวคงจะมีภาพบรรยากาศที่สนามสุวรรณภูมินะครับส่วนสโมสรที่แชมป์อาเซียนหน่อยก็วันนี้ช้อปปี้คัพหรือว่าอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพก็จะประเดิมนัดแรกนะคร
1: ับ
0: โดยสโมสรของไทยปีนี
1: ้บุรีรัมย์เจอบอร์เนียว
0: ปีนี้ครึ่งภาพรวม3ที
1: ม
0: แต่ว่ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย2ที
1: ม
0: ก็คือวันนี้เลยถูกไหม
1: ครับ
0: บุรีรัมย์จะเปิดบ้านเจอบอร์เนียว
1: ราชบุรีจะเจอใคร
0: ราชบุรีเปิดบ้านเจอโฮจิมินห์ซิตี้สโมสรจากเวียดนาม
1: บอร์เนียวนี่ต้องไปดูเลยว่ามีทีมชาติอินโดนีเซียชุดนั้นอยู่ชุดฟีฟ่าอาเซียนอยู่ด้วยหรือเปล่า
0: ก็ย้ำว่านี่คือนัดแรกในการแข่งขันที่มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะแล้วก็ของไทยเรานี่ดันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็บุรีรัมย์นี่แชมป์เก่าจะพี่จะจำได้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราชนะยะโฮในรอบรองนะ
1: ครับ
0: มันแทบจะการันตีแชมป์เนาะแล้วเหมือนมาชนะน่าจะเซรังงอนะรอบชิงอ่ะก็บุรีรัมย์เกมล่าสุดคือการบุกชนะชลบุรีในเกมลีกคือนานมากเพราะว่ามันก่อนฟีฟ่าเดย์ใช่ไหมมาริโอซินวากุนซือชาวโปรตุเกสก็จะเข้าใจว่าอาสุประชัยใจเด็ดไม่ได้ใช้แน่เพราะว่าเพิ่งรับใช้ชาติมาเนาะวันนี้ก็ตัวหลักๆคิงส์วีชินเลอร์โกลันคาสิตเซฟานชิมเมอร์ไงคนที่ยิงใส่ยะโฮได้ใช่ไหมเยอรมัน
1: อ
0: ่ะบิสโซลี่อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไทยในทัวร์นาเมนต์รายการนี้ก็อาจจะได้เห็นธีรธรศาสลักแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อนนะครับคือบุรีรัมย์ลงเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับอาเซียนคัพนี่คนละแบบ
1: ใช่
0: คือในอาเซียนคัพเนี่ยตัวไทยจะมากกว่า
1: ครับ
0: หมายถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ตัวไทยเกือบครึ่งดังนั้นเราจะได้เห็นศาสลักธีรธรพันษาอย่างเงี้ยผมว่าจะได้เล่นในรายการนี้นะคือมันจะต่างกับเอเชียอีลีกไงอันนั้นน่ะ าจจะมีนักเตะไทยแค่คนเดียว
1: หรืออาจจะได้เห็นพวกโฟร์แบ็กก็ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ลงในในอันนี้
0: ผมเขาลงเครื่องวันนี้
1: เออเขาลงเครื่องวันนี้ดีกว่า
0: ผมก็พูด
1: ลืมขอโทษ
0: คือยังไงแล้ว
1: ลงมาแล้วไม่ไปเลยเออโทษอันนี้ลืมจริง
0: อ่ะส่วนในขณะ
1: ที่ไม่ผมอ่ะลุ้นให้มันได้ลงในบุรีรัมย์อยู่
0: ส่วนบอร์เนียวเนี่ย

0: กุนซือเป็นโปรตุเกสนะมาโรเจโรมิโน่นะครับก็มีพวกตัวบราซิลกองหน้าเป็นสเปน
1: อ
0: ะ
1: บอลยูเนี่ยเขาเป็นทีมรองจากฝูงของอินโดนีเซีย
0: ในตอนนี
1: ้ก็มีตัวเล่นบราซิลเยอะเหมือนกันโรดิโกวารันดาซูซาคาชัมบูนะครับยาโก้เมนโดซานะครับคริสเตียนมาเตอุสนะครับแกเบรียลโอลิเวร่าพวกนี้เป็นต้นนะครับ
0: โอเคเจอกันล่าสุดคือปีที่แล้วนะในรายการนี้เลยบุรีรัมย์เปิดบ้านถล่ม 4-0 นะ
1: โหแต่ว่าบอร์เนียวอ่ะไม่มีตัวผู้เล่นที่อยู่ในชุดฟีฟ่าเซียนเลยนะครับก็จะเป็นทีมในชุดเขาเรียกอะไรเหมือนว่าได้พักเต็มๆ
0: ไม่เพราะว่านักเตะทีมชาติอินโดส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่พวกนี้คมเปอร์ซิป
1: บันดุง
0: เยอะเพราะว่าเป็นทีมชั้นนำในตอนนี้นะส่วนราชบุรีก็จะเล่น1 ทุ่มเหมือนกันนะครับเจอกับโฮจิมินห์ราชบุรีของโค้ชโย่งจริงๆปีนี้ก็เตะครบทุกถ้วยนะ5 ถ้วยท่านจำมันได้สตาร์ทใน FC แชมเปี้ยนลีกอีลีทอ่ะที่เกมแพ้คาร์บอนที่เซียนไฮพอร์ตคุณจำได้ไหม4-6 อ่ะเกมนั้นสุดมันนะที่ฝนตกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เกมล่าสุดของราชบุรีคือการบุกเสมอระยอง 1-1 ก็วรวุฒิศรีมรรคะแน่นอนไม่มีจนทานเข็มดีนะครับที่
1: เจ็บยาว
0: โชคร้ายไปเจ็บยาวก็บรรดาตัวต่างชาติก็เป็นเหมือนตัวที่ใช้กับเซียงไฮ้แหละใช่ไหมจนทานวิเอร่าเอ็นจีว่าอย่างเงี้ยไหมตัวบราซิลบูโรเมนเดสลาเฟลไบลูตัวบราซิลอย่างเงี้ยนะครับโฮจิมินโอ้โหผมคุ้นตัวเดียวเลยคนจำได้ไหมเจสันคัมมิงกองหน้าออสเตรเลียมีตัวนี้ตัวเดียวคุ้นเลยที่เดียวก็จะเป็นตัวต่างชาติโฮจิมินก็ตังพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ตังทีมทางใต้ของเวียดนามครับอ่ะก็ย้ำว่าเตะ1 ทุ่มตรงทูวิชั่นถ่ายทอดนะครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับรู้สึกจะมีท่าเรืออีกทีมเนาะ
1: พรุ่งนี้
0: ท่าเรือพรุ่งนี้เจอบาซิลบันดุงโอ้แล้วท่าเรือนี้น่าเห็นใจนะ
1: ไป
0: พูดก็พูดนะถ้าไม่ได้มาดำแป้งคุยให้เนี่ยคมดูนักเตะท่าเรือสิคมที่ไม่ได้ลงในวันพรุ่งนี้มาถึงทีมชาติอ่ะทอมเบียพีรดล
1: พีรวัตร
0: ชัยวัตรชัยพลอดทนสุพนันบุรีรัตน์เสกสรรราตรีคุณดู
1: ครึ่งทีมอ่ะ
0: เอ๊ะหรือว่าจะลงได้เพราะเขาลงเครื่องวันนี้ไง
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ันไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเตะได้นะพรุ่งนี้ท่าเรือเจอกับเปอร์ซิปบันดุง
1: ครับผม
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ทิ้งท้ายกันที่ผลจับฉลากนะครับช้างเอฟเอคัพนะครับจับฉลากกันไปวันนี้นะครับเพิ่งจับฉลากวันนี้เอาไปสำหรับเมื่อวานสินะครับสำหรับช้างเอฟเอคัพที่สโมสรราชพฤกษ์นะครับเอาเป็นว่าทีมใหญ่ๆที่จะเจอกันเนี่ยช้างเอฟเอคัพก็จะมีอย่างราชบุรีเจอปัตตานีนะครับแล้วก็ขอนแก่นจะเจอกับบีจีปทุมอย่างเงี้ยอุทัยจะเจอนครปฐมนะครับบางกอก FC จะเจอกับหนองบัวพิทยาอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นก็ยังมีเมืองไทยคัพนะเขาก็จับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเตะกันช่วงประมาณ 3-4 พฤศจิกายนนี้นะครับ
0: อ่ะคงแก้ก่อนเบรกนิดนึงใช่ผมก็จำผิดทีมไทยถึงเมื่อวานผมพูดกับพี่หมอเมาไปแล้วอ่ะเบรก
1: อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์
6: ขณะที่เวลา17 นาฬิกา

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยด้วยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาต้อนรับผู้นำไทยสานสัมพันธ์ใกล้ชิดก่อนขึ้นเวทีฟอฟชูศักยภาพไทยต่อนักลงทุนโลกนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมฟอฟ Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับผู้บริหารฟอฟมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมฟอฟ Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟอฟเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกพรรคประชาชนจี้รัฐบาลเร่งแก้วิกฤตมลพิษกองขยะปราจีนบุรีหลังน้ำท่วมทำสารพิษแพร่วงกว้างเกิน1กิโลเมตรนายวีรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสารคล้ายน้ำมันที่แพร่กระจายจากกองขยะมลพิษที่พบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนและนายภูนศักดิ์จันจำปีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้พบว่าที่ปราจีนบุรีมีวิกฤตซ้อนวิกฤตคือเรื่องมลพิษที่ค้างคามานานแต่หน่วยงานรัฐไม่ได้ติดตามตรวจสอบให้ชัดเจนจนเกิดน้ำท่วมทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายจากโดรนที่ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่น้ำมลพิษจากกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จะไหลแพร่ออกไปในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยแต่ล่าสุดมีประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่นอกรัศมีดังกล่าวร้องเรียนเข้ามาว่าพบน้ำที่มีการปนเปื้อนหากสารที่ไหลไปมีทั้งน้ำมันและสารพิษจริงย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยังไร่นาและสัตว์น้ำในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานรัฐแก้ปัญหาล่าช้าดังนั้นขอเรียกร้องคือนอกจากกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจวัดผลให้ชัดว่าสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และการเกษตรแค่ไหนแล้วยังขอเรียกร้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าทำเรื่องนี้เองทันทีหากกรมโรงงานได้รับการจัดสรรงบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถทำได้และถ้ารัฐบาลมองเห็นเรื่องนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเห็นชีวิตคนปราจีนบุรีมีความสำคัญก็สามารถขอใช้งบประมาณกลางได้ซึ่งข้อมูลที่ดำเนินการกับวินโปรเซสจะต้องใช้งบประมาณ400 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเลียเนลเมสซี่ระบุว่าการได้เล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตเลียเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์8สมัยได้ประกาศยุติเส้นทางรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วโดยเกมสุดท้ายบนแผ่นดินบ้านเกิดณสนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลริเวอร์เพลทเมสซี่ลงสนามท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน้ำตาก่อนจะพาทัพฟ้าขาวคว้าชัยชนะส่งท้ายอย่างสวยงามด้วยการถล่มเบนิน3-0ซึ่งหลังจบเกมเมสซี่ในวัย39ปีได้กล่าวความในใจต่อหน้าแฟนบอลนับหมื่นว่าการได้เล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาได้ทุ่มเททุกอย่างและไม่มีอะไรติดค้างอีกต่อไปแล้วขอขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เขาเกิดมาเป็นชาวเจนตายจากนี้ไปเขาจะเป็นเพียงแค่แฟนบอลคนหนึ่งที่ยืนอยู่เคียงข้างแฟนบอลทุกคนคอยสนับสนุนนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้และทุกคนที่จะก้าวเข้ามาสานต่อในอนาคต
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่หลังจากที่ทีมชาติไทยเพิ่งอกหักแพ้จุดโทษต่ออินโดนีเซียคว้าได้เพียงรองแชมป์ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียและก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยก็เพิ่งแพ้เวียดนามในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคัพ2026โดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษโดยจะแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนล่าสุดเจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นระบุว่าตนเองพร้อมรับใช้ชาติเสมอหากโค้ชเรียกตัวและมองว่าคิงส์คัพครั้งนี้คือโอกาสแก้ตัวชั้นดีหลังจากที่ทัพช้างศึกต้องผิดหวังช้ำใจมาถึง2รายการติดต่อกันนอกจากนี้มิดฟิลด์ขวัญใจชาวไทยยังแสดงความเชื่อมั่นในขุมกำลังของทีมชุดนี้ด้วยว่ายังมีผู้เล่นระดับท็อปอีกหลายคนที่จะกลับมาช่วยทีมไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและโจนาธานเข็มดีที่กำลังรักษาอาการบาดเจ็บรวมถึงนักเตะฟอร์ม

0: แรงอย่างเบนจามินเดวิสวีระเทพป้อมพันธ์และชนาธิปสงกระสินซึ่งทุกคนล้วนอยู่ในฟอร์มที่ดีและพร้อมเป็นตัวเลือกตามแทคติกของโค้ชเพื่อเป้าหมายใหญ่ในการเตรียมความพร้อมสู่ศึกเอเชียนคัพต่อไป
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อล์ฟกอล์ฟ
4: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
6: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเบรกสุดท้ายของวันนี้แล้วแน่นอนเรื่องของต่างประเทศฟุตบอลต่างประเทศนี่ก็เข้มข้นมากแม้ว่าจะเป็นหมดไปแล้วนะครับสำหรับเบรกทีมชาตินะครับยังอยู่เรา2คนครับผมคมวัฒน์คมแล้วก็พี่เจตเจษดานะครับ
3: ช่วงนี้ขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอบคุณเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ครับผมคุกกี้เดนมาร์ไม่ใช่แค่คุกกี้นะครับแต่คือความอร่อยที่อยากส่งต่อนะครับสัมผัสความหอมของเนยและไส้ผลไม้ที่อร่อยของเดนมาร์คคุกกี้ที่เติมความพิเศษให้ทุกช่วงเวลาจะเป็นของฝากของขวัญหรือความสุขเล็กๆให้ตัวเองก็ลงตัวนะครับคุกกี้เดนมาร์อร่อยได้ที่ไหนบ้างวันนี้เดนมาแยกสีมาให้แล้วต้องมามุงทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเรารวมพิกัดความอร่อยของเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้มาให้แล้วกับ3รสชาติสุดอร่อยที่แต่ละรสมีความพิเศษแตกต่างกันไปเริ่มที่ 7-Eleven ครับพบกับรสสตรอเบอรี่หวานหอมอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับสายลูกพรุนเพราะว่ามีรสลูกพรุนที่ขายแค่เฉพาะใน 7-Eleven เท่านั้นนะครับใครเป็นแฟนลูกพรุนนี่ต้องรีบไปตามหากันเลยส่วนที่โลตัสจะเสิร์ฟรสสตรอเบอรี่นะครับที่หอมหวานอมเปรี้ยวมีไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาแต่ถ้าสายสดชื่นจะมีรสส้มยูสุนะครับที่หอมสดชื่นรสเปรี้ยวหวานแบบยูสุนะครับกินแล้วได้ฟิลสดใสสุดๆเลยนะครับรสส้มยูสุก็จะมีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นนะครับรู้พิกัดกันแล้วก็ไปตามหารสโปรดของเดนมาร์กกันได้เลยนะครับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วไป It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับผม
3: ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกรสไหนในการทานไปด้วยดูบอลไปด้วย
2: ผมกินสตรอเบอรี่ทำไมอ่ะทำไมคุณมองหน้าผมแบบนั้นล่ะผมเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วสตรอเบอรี่ที่จะอยู่ในคุกกี้ได้จะต้องเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งใช่ไหมแค่นั้นเองทำไมคุณคิดว่ามันจะหวานเกินไปแต่สตรอเบอรี่อบแห้งมันไม่หวานนะคุณ
3: ไม่หมายถึงว่ามันก็คือผลไม้แบบสีสันสดใสแต่ว่าผมก็นึกว่าคุณจะมาสายแบบเข้มข้นไง
2: ลูกพรุนอย่างเงี้ย
3: เออตามสไตล์คุณน่ะ
2: ไม่ใช่ผมเป็นคนชอบกินรสเปรี้ยวผมชอบกินเปรี้ยว
3: เมื่อสักครู่ก็คอนเฟิร์มอีกรอบนะผมก็อาจจะทำงานทุกวันมันเบลอนะครับจริงๆเมื่อวานก็จัดกับพี่หมอเมาก็ยังบอกอยู่นะ
2: ครับ
3: ว่าทัพช้างศึกจะถึง4โมงเย็นตั้งแต่เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่วันนี้ก็มาบอกผมว่าจะกลับวันนี้ปล่อยไก่จริงๆอ่ะทราบนะแต่ว่าบางทีมันเบลอนะครับ
2: ใช่มันทับซ้อนเขาเรียกความทรงจำมันรีเมมเบอร์มัน

0: ทับซ้อนกันอยู
1: ่ด้วยความที่เราจัดทุกวันนะเราก
0: ็
1: พูดประโยคนี้ไปแล้วก็อยู่ดีเหมือนมันฝันแบ็กกลับมาเอาเป็นวันนี้บอกว่างงๆนะฟุตบอลต่างประเทศเชิญ
0: ประเด็นนิมชาติจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆยูฟ่าเนชั่นลีกรอบนี้มี2ทีมการันตีไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็คือทีมชาติสเปนนะครับที่ชนะรวด4เกมติดและอีกหนึ่งชาติก็คือโปรตุเกสเพราะฉะนั้นผมจะไปที่ประเด็นของโปรตุเกสก่อนเลยแล้วกันนะคร
1: ับ
0: ย้อนกลับไปในช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกที่ผ่านมาเนี่ยในเกมที่โปรตุเกสเจอกับนอร์เวย
1: ์
0: นะครับถ้าจำกันได้เนี่ยเกมนั้นเนี่ยเราเห็นภาพคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยออกมาวอร์มข้างสนาม
1: กล้องจับโรนัลโดมากกว่าคุณซื้อ
0: ใช่ ออกมาวอร์มข้างสนามเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ลงเล่นนะครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นในเกมก่อนที่โปรตุเกสจะเจอกับเดนมาร์กครับฮอเกซุดให้สัมภาษณ์ว่ากอนซาโลรามอสจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงก็เลยเพิ่มความตึงเครียดให้กับบรรยากาศภายในทีมชาติโปรตุเกสอีกสุดท้ายมีรายงานว่าโรนัลโดเก็บข้าวของออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาตินะครับซึ่งฮอเกซุดเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์จากกรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้นะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่พอใจกับการที่โรนัลโดเนี่ยเลือกที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวไม่ได้ยินดีกับเพื่อนในวันที่ชนะกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: นะครับซึ่งมีคนถามว่าต้องขอโทษไหมต้องแบบเขาบอกทำไมต้องขอโทษเขาเป็นโค้ชเขาเป็นคนเลือกนักเตะนะครับทำไมเขาต้องไปขอโทษนะครับก็เป็นประเด็นด้วยมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก่อนที่แถลงการของโรนัลโดจะเกิดขึ้นนะครับโอเคสุดเนี่ยมีคำถามปลายเปิดทิ้งไว้ในโลกฟุตบอลแล้วว่าเขายังยินดีจะร่วมงานกับโรนัลโด
1: ครับ
0: นะครับแต่มีข้อแม้มันก็มีข้อยกเว้นอีกว่าเหมือนกับว่าอาจจะต้องเคารพกันมากกว่านี้มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นู่นนี่นั่นว่ากันไปเมื่อเช้าจริงๆช่วงใกล้เช้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคริสเตียโนโรนัลโดออกมาแถลงการมีความยาว1,740 คำคิดดูว่าเขาคัดออกมาเป็นคำให้เลยอ่ะนะครับ
1: กว่าเลยอ่ะ
0: 1,740 คำนะครับเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับข้อความโดยรวมเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆนะครับเขาบอกว่าเคซุสเนี่ยเคซุสก็คือโค้ชของโปรตุเกสนะครับสัญญาว่าจะให้เขาลงสนาม30นาทีในเกมกับนอร์เวย์แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ส่งเขาลงเขารู้สึกว่านั่นคือการผิดคำพูด
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยกุนซือวัยเจ็บ2ปีเนี่ยก็ยังไม่พูดความจริงเกี่ยวกับว่าทำไมเนี่ยตัวเขาไม่ลงสนามในเกมกับนอร์เวย์นะครับตามที่ตกลงกันไว้ในการแถลงข่าวอีก48ชั่วโมงให้หลังจากนั้นนะครับซึ่งถ้าผมพูดไว้ตั้งแต่เบรกแรกว่าคำพูดของคริสเตียโนโรนัลโดต้องแกะเป็นพารากราฟเลยครับเพราะมีบางคำพูดที่ผมแบบตึงทึ่งเสียวมากอ่ะโรนัลโดพูดถึงขนาดที่ว่าในวันที่โปรตุเกสยังไม่มีโค้ชมีโรเบโต้มาร์ติเนซเนี่ยลาออกจากตำแหน่งไปประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเรียกเขาไปคุยมีชื่อโค้ชเรียงอยู่เต็มไปหมด
1: ขอคำปรึกษา
0: แล้วโรนัลโดบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจิ้มให้ฮอเกซุสเนี่ยมาเป็นโค้ชเองนะครับแล้วทำไมฮอเกซุสถึงทำแบบนี้กับเขา
1: เ
0: นะครับยังไม่รวมถึงว่าวินาทีที่เขาโดนนั่งเป็นสำรองยืนเป็นตัวสำรองรอเปลี่ยนตัวในเกมที่เจอกับนอร์เวย์โรนัลโดใช้คำว่าอะไรรู้ป่ะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าคุณมีนักเตะระดับบาร์เซโลน่าเปเล่ยืนอยู่ข้างสนามแล้วคุณไม่ส่งลงได้ยังไงผมแบบ what พูดแรงมากประโยคนี้คือแรงมากคุณมีนักเตะระดับมาราโดน่าเปเล่อยู่ข้างสนามแล้วคุณไม่ส่งเขาลงได้ยังไงนี่คือคำพูดเลยนะครับของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ
1: คือไม่ส่งลงเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องรับปากกันก็เรื่องนึง
0: ใช่นะครับซึ่งอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะเมื่อกี้ตอนไปเข้าห้องน้ำนะครับก็คือมีสำนักข่าวของโปรตุเกสหลายๆข่าวเนี่ยเขาตอนนี้เขากำลังรายงานเรื่องนี้เรื่องของโค้ชคำพูดของคริสเตียโนโรนัลโดแล้วมีคนก็ไปถามฮอเกซุสเมื่อวานได้พอไอตัวไอโค้ชของโรนัลโดบอกมาเขาบอกว่าเห็นหรือยังฮอเกซุสบอกว่าอ๋อยังไม่เห็น ตอบแบบเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวมาตอบเองอะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะลองไล่ไปเป็นข้อๆสิมีประเด็นอะไรบ้าง
0: คืออย่างนี้โรนัลโดเนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาอ่ะมีเขาเรียกอะไรนะมีคนคือเขาไม่ได้พูดลอย
1: ๆ
0: เขามีคนที่คอยการันตีได้ว่าคำพูดของเขาว่ามันเป็นเรื่องจริงคนนั้นก็คือซิมาโกตินโยนะครับผู้อำนวยการกีฬาของอัลนาเซอร์นะครับคือพี่จะให้ผมอ่านตั้งแต่แรกเลยไหมล่ะ
1: ไม่ก็สรุปประเด็นสำคัญไง
0: คืออ่ะประเด็นแรกเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยประกาศเขาบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาออกมาเคลียร์แน่นอนเขาก็ออกมาเคลียร์ตามที่พูดนะครับซึ่ง เขาพูดถึงกรณีการเลือกคอร์เก้เฮซุสมาร่วมงาน
1: นี่คือประเด็นแรกที่หมายความว่าฉันจิ้มเอง
0: ใช่
1: ประเด็นอยู่เท่านี
0: ้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันที่รู้สึกว่าผิดคำพูดกันเนี่ยนะครับก็คือนั่นแหละ
1: กรณีนอร์เวย
0: ์เกมกับนอร์เวย์แล้วการประกาศของกอนซาโลรามที่บอกว่าประกาศกอนซาโลรามอสจะได้ลงในเกมเป็นหมามันคือการฉีกหน้าเขาแบบโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าวันแรกวันที่เขาเจอกับเกมแรกอ่ะพี่เจที่เล่นในบ้านเจอตุรกีอ่ะแล้วเขาโดนเปลี่ยนออกเขาไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรนะเขาบอกเขาโดนเปลี่ยนออกได้ถ้าเขาเล่นไม่ดีอ่ะเขาก็โดนเปลี่ยนออกเขาไม่นึกเลยว่าการโดนเปลี่ยนออกในวันนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาในฐานะผู้เล่นและกัปตันทีมเขาบอกแบบนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็บันนีบอกว่าระหว่างหลังจากวันนั้นเนี่ยช่วงมื้อเที่ยงของวันที่แข่งกับนอร์เวย์นะครับมันมีผู้ช่วยโค้ชเนี่ยเขาเดินมากระซิบเขาแล้วบอกว่า อาจจะไม่ได้ลงเล่นตัวจริงนะซึ่งตอนนั้นนะวินาทีนั้นโรนัลดยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ตอนที่วอร์มรอเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยโค้ชเนี่ยไปบอกโรนัลดแล้วว่าไปวอร์มเดี๋ยวจะได้ลงเล่นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้ลงนะครับทีนี้นะครับมันก็เป็นการคุยในเบื้องลึกอีกคือมีการเคลียร์กันแล้วนะครับหลังจากจบวันนั้นเนี่ยเคลียร์กันแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยระหว่างเคลียร์มีไอ้ผู้ชายที่ชื่อซิมาโกติญโญเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะครับเขาจะอ้างซิมาโกติญโญอยู่ในบทสัมภาษณ์เขาเยอะมากนะครับคือเขาบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยฮอเก้สุดนี่พูดถึงนะที่ว่าสวมกอดหน่
1: อ
0: ยสวมกอดกันหน่อยให้ดูแบบว่าไม่มีปัญหากันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะพูดในการที่แอปพรูฟแล้วว่าทำไมโรนัลโดถึงไม่ได้ลง
1: ครับ
0: สุดท้ายฮอเก้สุดไม่พูดครั้งที่2นี่การผิดสัญญาครั้งที่2นะครับทีนี้เนี่ยโรนัลโดก็เลยไม่พอใจเริ่มไม่พอใจแล้วนะครับทีนี้มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับตามคำขอของผู้จัดการทีมชาติระหว่างตัวเขาอิซิมาโกตินโยนะครับเพื่อสรุปเนื้อหานะครับมีการร่างเอกสารสั้นๆที่เขาเองยอมรับแล้วและเท่าที่เขารู้ก็คือมีการส่งต่อให้ผู้จัดการทีมตามที่เขาขอนะครับการแถลงข่าวก็คือคนละเรื่องนะครับข้อความนี่เขาแอปพรูฟไปให้คอร์เก้สุดเขาบอกว่าเขาคิดว่าสำคัญที่จะชี้แจงบางประเด็นก่อนพูดถึงเกมเดนมาร์กเขาเป็นคนวางโปรแกรมสำหรับฤดูกาลนี้กับทีมชาติคริสเตียโน่เองโดยไม่มีใครแทรกแซงคือง่ายๆเตรียมให้พูดอะไรไว้ไม่พูดอย่างที่พูด
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับโอ้เยอะมากนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยคิดจะให้ฮอเก้ซุดมาขอโทษเขานะแต่เขาถือว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ฮอเก้ซุดไม่รักษาคำพูดกับเขาเขาตัดสินใจออกจากทีมชาตินะครับแล้วก็ในการพูดคุยกับประธานสมาพันธ์เนี่ยกับผู้จัดการทีมของเช้าวันนี้ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ยเขาย้ำแล้วว่าถ้าโปรตุเกสไม่ต้องการเนี่ยบอกตรงนะครับขอแค่จริงใจกับเขาเขาจะยอมรับและสัญญาว่าจะเตรียมเรื่องที่มันสวยงามอย่างที่เขาเคยฝันไว้โดยไม่มีใครต้องเคืองใจกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วใดๆก็ตามเนี่ยโรนัลโดบอกว่าเขายังอยากกลับไปเล่นในทีมชาติอยู่ไม่ได้มีท่าทีว่าจะยุติอาชีพการเล่นของตัวเองนะครับแต่เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เขาทำนะเวลาเนี้ยเขาต้องได้รับผิดและเขาจะยอมรับมันแต่โดยดีนี่คือคำแถลงของคริสเตียโน่โรนัลโด
1: ก็ต้องยอมรับว่า
0: คร่าวๆนะ
1: เป็นลบนะเป็นลบหมายถึงว่าผลที่ออกมาเนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปในเชิงลบเอาล่ะโรนัลโดอาจจะมีเหตุผลว่าคอมมิตเมนต์อย่างนี้คุณไม่ทำตามอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ล่ะสุดท้ายที่มันออกมาคือมันเป็นลบไงสำหรับโรนัลโดเพราะว่าสุดท้ายเอกสิทธิ์มันอยู่ที่โค้ชถูกไหมคม
0: ใช
1: ่แต่ว่าตัวโค้ชเองถ้าเป็นจริงตามที่โดบอกคุณก็ต้องเคลียร์ให้ชัดไงเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าเกมเยือนเนี่ยเขาจะให้โดพักด้วยคือไม่จำเป็นต้องเดินทางไปกับทีมด้วยซ้ำแต่ว่าโรนัลโดก็พูดในฐานะกัปตันนะบอกว่าเฮ้ยผมต้องไปมันก็เลยมีการคุยกันว่าโอเคงั้นเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่สุดท้ายไม่ได้ลง
0: ผมแก้นิดนึง
1: ต้องไปเคลียร์
0: เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของเปเร่มาโดน่าอันนี้มีคนส่งข้อความมาอันนี้ผมผิดเองคือคนที่พูดคือฮอเก้สุด
1: ถูกถูก
0: พูดในการแถลงข่าว
1: ไม่ใช่โรนัลโดพูดนะ
0: ใช่ใช่ฮอเก้สุดพูดผมสลับ
1: สร้างดราม่า
0: เดี๋ยวมีปัญหา
1: หมายถึงว่า
0: ผมพูดสลับขออภัยนะครับ
1: พูดเองเขาบอกว่า
0: การมีนักเตะระดับเปเร่มาโดน่าอยู่ข้างสนามเนี่ยไม่ส่งลงได้
1: แล้วถ้าย้อนกลับไปเขาบอกว่าเขาก็จะไม่ทำอย่างนี้
0: ใช่
1: หมายถึงว่าตัวเชซุสบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเขาก็จะไม่ทำก็หมายว่าเขาก็จะส่งลง
0: ถูกต้อง
1: มันก็คนละมุมอ่ะถูกมาก
0: นะครับ
1: แต่ว่าโดเองคงไม่ได้พูดเองแน่ๆ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับนี่คือคำพูดของเชซุสอันนี้ผมจำสลับเองผมผิดเองแต่ว่าผมจะบอกนี้ก็คือ พูดง่ายๆก็คือโรนโดบอกว่าไอ้วันที่ฮอเกสุแถลงข่าวนะพี่เขาไม่ได้

0: นี่คือมันมีคำพูดที่เขาไม่ได้พูดเยอะมากและคำพูดที่เขาอยากให้โอเคสุดพูดเขาก็ไม่พูดเว้ยเอออะไรประมาณนี้เขาเลยถือว่าเขาเลยรู้สึกว่าเขาอะถูกผิดคำพูดอะ
1: แม่จริงๆมันเป็นเรื่องแบบอะถ้าพูดภาษาง่ายๆนะมันเป็นเรื่องเคลียร์กันได้ไหม
0: ถ้าจริง
1: มันก็ไม่ถึงขนาดต้องออกจากแคมป์ไหม
0: ผมว่ามันตึงทั้งคู่ในที่ที่แบบว่าฮอกเกย์สุดเขาก็พอตัว
1: คือผมว่าอย่างนี้ถ้าสมมติถอดความเป็นโรนัลโดออกเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งกับตันทีมชาติอ่ะคม
0: หมาเลยนะ
1: คุณก็คุยกันสิ
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นนักฟุตบอลทั่วไปอ่ะแล้วทำแบบนี้กับโค้ชอ่ะผมอ่ะนึกถึงงี้ผมกำลังนึกถึงเคสของโค้ชเชพี่จำได้ไห
1: ม
0: อันนั้นคือนักเทควันโดนะใช่ไหมที่เขาเคยแบบมีคดีพิพาทกับนักเทควันโดอันนั้นก็คือหมดอนาคตกับทีมชาติไปเลยครับแต่นี่มันเป็นคริสเตียโนโรนัลโด
1: ความเป็นโรนัลโด
0: มันเป็นคริสเตียโนโรนัลโด
1: แล้วผมถามว่าคุณย้อนกลับมาบอกว่าผมเป็นคนจิ้มคุณมาเองเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์
0: ใช่ใช่ประโยชน์เนี้ยประโยชน์ไหมประโยชน์เนี้ยผมตั้งคำถามมา
1: เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติถอดความเป็นโรนัลโดออกแล้วเป็นกัปตันทีมชาติคนหนึ่งของโปรตุเกสมันเคลียร์กันได้แต่ว่าอันนี้คุณเลือกที่จะออกจากแคมป์ไงผมบอกว่าท้ายที่สุดอ่ะมันก็เป็นผลลบกับโรนัลโดนะ
0: เป็น
1: ทีนี้ในมุมของคอเก้เคซุสเนี่ยต้องถือว่าผลงานอ่ะสมมติคุณตัดเรื่องความเป็นโรนัลโดทิ้งนะคอมมิทเมนต์เนี่ยตัดเอาเรื่องผลงานในเนชั่นลีกคนนี้เขาก็ถือว่าดีของเขาการมีกอนซาโลลามอสลงไปมีส่วนร่วม
0: กอนซาโลลามอสเล่นดี
1: แล้วยิงประตูได้แล้วมีส่วนร่วมกับเกมเขามีสถิติออกมานี
0: ่
1: ว่าการเป็นกอนซาโลลามอสพอลงมามันมีส่วนร่วมดังนั้นผมว่าเนี่ยมันก็คนละมุมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผลเสียไปอยู่ที่โรนัลโดมากกว่า
0: คือมันมีมาตรฐานบางมาตรฐานที่เราตั้งคำถามว่าเอาอย่างโค้ชจะแถลงข่าวอย่างเงี้ยโรนัลโดสามารถบรีฟได้จริงๆหรอว่าคุณควรพูดแบบนี้กับเขานะอะไรเงี้ยทั้งที่คือถ้าจะบอกว่าคอเก้ซูดี้เพิ่งมาใหม
1: ่
0: มาแทนโรเบโตมาร์ติเนสที่โดนปลดออกไปในช่วงหลังจากจบทีมชาติแต่คอเก้เฮซุสคือกุนซืออายุ72ปีนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่เขาก็โอ้โห
1: มันไม่ได้ว่า
0: เขาก็เคี่ยวลาก
1: มันไม่ได้ว่านอนมันไม่ได้ว่าจะสั่งได้อะ
0: ใช่
1: เออดังนั้นรับเผอิญว่าผลงานของเขาก็ดีด้วยไง
0: ถูกต้อง
1: ในเนชั่นลีกไงมันก็เลยอาจสมมติความลองนึกดูว่าแต่ถ้าผลงานไปอีกแบบถูกไหม
0: ใช่
1: ดังนั้นก็เดี๋ยวตามมันต่อนะครับแต่ผมว่าเชื่อว่าโรนัลโดจะกลับมาทีมชาติแหละ
0: แต่คำถามปลายเปิดของทั้งคู่นี้เนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันนะคือเฮซุสก็บอกว่ากลับมาได
1: ้
0: ถ้าคุณมีความเป็นมืออาชีพพอแต่ที่โรนัลโดบอกว่าผมยังอยากกลับมานะผมยังอยากรับใช้ชาติอยู่คือมันไปในทางเดียวกันนะครับ
1: แต่ก็ยังมีแพชชั่นมีอยากได้แชมป์อยากยิงประตูในนามทีมชาติอะไรเงี้ยมันโรนัลโดเขาก็มีแพชชั่นตรงนั้นนะครับ
0: ใช่
1: อ่ะนั่นคือโรนัลโดแล้วกันเดี๋ยวด้วยเวลาในขณะที่เมสซี่อ่ะ
0: ไปที่เมสซี่ก่อน
1: เห็นไหมมันขาวนี่เขาบอกเงี้ย
0: เรียนเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้นี่ลงเล่นนัดสุดท้ายของตัวเองในนามทีมชาตินะครับก็เป็นอาร์เจนตินาที่ชนะเบนินไป3-0นะครับสรุปรวมผลงานของเรียนเมสซี่กับการเล่นให้กับทีมชาตินะครับ208 นัด 126 ประตู 67 แอสซิสต์ 1 แชมป์โลก 2 แชมป์โคปาอเมริกาและ1 แชมป์ฟินาลิซิมา นี่คือเลียวเนลเมสซี่กับอาร์เจนตินาบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้ที่กรุงบุยโนสไอเรสเนี่ยแห่กันตั้งแต่8 โมงเช้า
1: ครับ
0: 8 โมงเช้าบ้านเขาซึ่งก็คือช่วงบ่ายบ้านช่วงประมาณแบบบ่ายอ่ะบ้านเราอ่ะมืดๆบ้านเราประมาณนี้นะครับก็คือแค่แบบเมสซี่โผล่ออกมานี่ก็คือแบบกรี๊ดกราดมากนะครับก็3ประตูที่เกิดขึ้นมาจากนิโคลาโอตาเมนดี้จากแอสซิสต์ของเมสซี่นะครับ1ของนิโก้พาร์ทโอ้เมื่อวานนิโก้พาร์ทนี่เหมือนยิงแบบว่าตบแบบว่าผมมาแทนพี่ได้นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ประตูสุดท้ายลูกจุดโทษเลียเนลเมสซี่ได้ยิงเป็นประตูสุดท้ายในนามทีมชาตินะครับ
1: ในวัย39ปีผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายนเองเนาะ
0: แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยครอบครัวเขาไปครบหมดนะครับลูกเมียอยู่ที่สนามหมดนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอีกหลายๆคนที่เคยเล่นด้วยกันมาอังเคลดิมาเรียเอ่ยหรือแม้แต่เลโอนาร์ดสกาโลนี่ร้องไห้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวินาทีที่เพลงชาติอาร์เจนตินาขึ้นเนี่ยก็เลยแบบน้ำตาไหลเห็นเลยว่าน้ำตาไหลนะครับซึ่งสิ่งนึงที่เมสซี่พูดหลังจากจบเกมเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายเรื่องที่วนเวียนอยู่ในเขามากแต่ว่าเรื่องนึงที่เป็นเรื่องแรกเลยคือเรื่องของพ่อเขาเขาบอกว่าเขาเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เขาเนี่ยได้สวมเสื้อตัวนี้มากว่า20ปีนะครับการไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอีกเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากจริงๆเขาสาบานได้เลยว่าเขาอยากจะเล่นให้ทีมชาติตลอดไปเพราะการได้เล่นให้อาร์เจนตินาคือเรื่องที่งดงามที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเขา
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่คือนักเตะวัย39ที่อำลาทีมชาติผมไปดูสถิติ9นัดหลังสุดคือนับแต่บอลโลกอะคม
0: ใช่
1: จนมาถึงนัดอุ่นเครื่องเมื่อเช้าเมสซี่ยิง4 5 6 7 8 9ยิง10ประตู จาก9นะ
0: เฉพาะปีนี้ใช่ไหม
1: เอาเฉพาะจากบอลโลกจนมาถึงแมตช์อำลาเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ยิง9ประตูจาก10นัด9ประตูกับอีกเท่าไหร่2 3 4 5แอสซิสต์
0: ใช่
1: แต่อำลาทีมชาติ
0: ใช
1: ่เอาจริงข้อมลารอบแรก10ปีที่แล้วนะผมจำได้ป่ะ2016นะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นเนี่ยก็อย่างเงี้ยอาจจะแบบด้วยความที่มันไม่ได้แชมป์สักทีมันนู่นนี่นั่นนะ
0: ใช่
1: พี่เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสออกมาบอกไงว่าตอนนั้นน่ะเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่เหมือนกับแม่ไม่อยากให้พี่เมสอำลา
0: ถูกต้อง
1: เพราะอยากเล่นร่วมด้วย
0: ถูกต้อง
1: สุดท้ายก็ถึงช่วงเวลานั้นเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสนี่น้ำตาเต็มมากสุด
0: เอ็นโซ่นี่คือ
1: มีประเด็นเลย
0: คือคิดดูว่าเขาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะคือเขามองว่าเขาอยากเล่นฟุตบอลกับเมสซี่แล้ววันนึงเขาก็ได้เล่นกับเมสซี่จริงๆจนแบบวันสุดท้ายเลย
1: แต่เขาร้องขอไงเพราะถ้าเกิดว่าเมสซี่อำลา2016ก็จะไม่ได้เล่นด้วยกัน
0: ถูกต้องนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับเลโอนีลเมสซี่เมื่อวานนี้นะครับคือมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็หยาดน้ำตาต้องใช้คำนี
1: ้ก็ดูเขาในนี่ไงอินเตอร์ไมมี่แล้วกัน
0: ใช่
1: แล้วก็ผมเชื่อว่าอินเตอร์ไมมี่จะไม่ได้เป็นสโมสรสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ผมมีความคิดลึกๆอะผมว่าอาจจะกลับมาบัสไม่รู้อะเดี๋ยวรอดูนะครับผมไม่เชื่อว่าอินเตอร์ไมมี่นะจะกลับไปที่บ้านเกิดไหม
0: ไม่รู้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอายุจริงๆก็เท่าไหร่40
1: 39
0: แต่39เองเหรอ
1: เมสซี่เพิ่งจะ39เมื่อเดือนสิงหาคมที
0: ่โอ้โห
1: เดือนมิถุนายนน่ะ
0: เมื่อวานโมดริชอ่ะ41
1: ยัง
0: โอ้โหยังเต็มเครื่องอยู่เลย
1: แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงการรีไทร์นะ
0: ม
1: ันก็คือแค่เลิกเล่นทีมชาติเพราะว่าเขาไม่มีอะไรรู้ที่สุดแล้วไงคมค
0: ุ
1: ณจะเล่นโคปาอเมริกาไปทำไมอ่ะคุณแชมป์ไปแล้วอ
0: ่
1: ะบอลโลกครั้งหน้า
0: แชมป์2ครั้งด้วย
1: บอลโลกครั้งหน้าไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเนี่ยมันยุติทีมชาติแต่ว่าผมหมายถึงว่าถ้าจะเล่นฟุตบอลโอ้โหเมสซี่เล่นได้อีกผมว่า 3-4 ปีสบายอ่ะ
0: โดยประมาณ
1: โดยวิธีการของเขาอ่ะนะ
0: ใช่นะครับ
1: อ่ะไปดูข้อความไหม
0: มาอ่านข้อความช่วงท้ายนะครับมีคนบอกว่าถ้าต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมครับฮัตสันรอบหน้าขอวีรเทพกับเบนจามินด้วยกราบละจากจืดเองนะครับ
1: ม
0: ีคุณเจตนะครับแมนยูของเราเมื่อไหร่จะมีกองหน้าแบบคันโตน่าร
1: ูนี่
0: ครับ
1: โอ้ยตอนนี้ก็โอเคนี่
0: รออ
1: ีกสักพักใหญ่ๆฮะ
0: นะครับแล้วก็มีบอกว่าคนไทยร้อยพ่อพันแม่เห็นไม่เหมือนกันหรอครับตอนอิชิเรียกเด็กๆวัยรุ่นมาเพื่ออนาคตก็โดนด่าฮัสันก็โดนใครมาก็โดนครับ
1: เห็นด้วย
0: ตอนอิชิมันเร็วไปไอ้นี่ก็ช้าไปเข้าใจป่ะความพอดีอยู่ตรงไหนวะมาโดโพกิ้งเหรอ
1: ฮัสันนี่ปีนึงแล้วนะป
0: ี
1: นึงแล้วนะ
0: ไม่หน่อยว่าอิชิอ่ะเรียกเด็กมาเยอะเกินจนน่ารำคาญ
1: ก็สไตล์ญี่ปุ่น
0: แต่ว่าฮัสันเนี่ยก็ใช้แต่คนแก่จนไม่เรียกเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยความตรงกลางอยู่ตรงไหนวะนะครับแต่ก็มีบอกว่าไทยมาถึงเมื่อวานครับช้อปปี้ครับต่างอันนี้แจ้งไปแล้วนะคร
1: ับนั้น
0: มีบอกว่าโดกับเมสอำลาทีมชาติโคราชเลยนะครับโดควรหาเดนมาร์กมากินจะได้ผลดีเฮ้ยขอบคุณมากครับผม
1: แต่ถ้าเกิดฟิตไม่พอก็150
0: มีบอกว่าน่าจะอ่านที่แปลงมาผิดไหมครับอันนี้ผมผิดเองนะเรื่องของโดที่พูดถึงมาราโดน่าเปเร่นะครับอันนั้นเป็นคำแถลงของโอเคสุดนะครับมีบอกเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องดีใจกันเป็นแถวเลยพี่โดเดินออกจากแคมป์ทีมชาติครับผม
1: คุณยังจะเปรียบเทียบกับเมสซี่ใช่ไหม
0: มีบอกคมจะเป็นเหมือนสนแล้วเอสเวนไม่อ่านนะเจตอ่านใจเย็นๆสิประเด็นยังไม่จบแม่
1: ข่าวเขาเยอะข้อมูลเขาเยอะ
0: เอามีทาง YouTube ส่งมาบอก FC ทั้ง2ตั้งแต่ FM 96ครับผมพี่เจตก็อยู่ครับ
1: ผมอยู่ด้วยเหร
0: อพี่เจตไม่อยู่นะครับ
1: เออ
0: แล้วก็มีบอกว่าวันนี้บุรีรัมย์และบุรี FC จะผ่านไหมนัดแรก7ตุลา
1: ครับ
0: พรุ่งนี้จะ BG Sport จะผ่านไหมนัดที่2ทั้ง2คน8ตุลาขอโปรแกรมฟุตซอลนะตกค้างด้วยอะไรงงไปหมดนะครับ FC ยะลาจะผ่านไหมถ้าเจอสุราษฎร์ซิตี้เมืองไทยครับฟุตบอลจับฉลาก FA ครับรอบ64ทีมเมื่อวานนะฮะมีบอกถ่ายทอดสดไหมจ้าทั้ง2คนนะฮะ
1: ช็อปชีวิตเป็นชู
0: ถ่ายนะครับ
1: แต่ถ้าเป็น AFC แชมเปี้ยนลีกเอลิทจะเป็น BG นะครับสัปดาห์หน้าไง
0: มีคุณนรศรส่งมาบอกสวัสดีครับพี่เจ็บวิคมนะครับมีคุณแดนบอกว่าฮัสสันทำทีมไปวันๆไม่มีการวางอนาคตไม่ต้องหวังถึงอนาคตเจ็ดครับเอ็มรอที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าทอมเบียดีจริงโค้ชตะวันจะปล่อยมาทำไมบ้านเมืองกำลังวิกฤตน้ำท่วมนะครับอะไรเดินก็เดินทางจังนะฮะทำคุณค่าตัวเองลดลงโดเอ้ยเล่นตอนนี้เป็นภาระให้ทีมลุงนึกว่าตัวเองยังเล่นเหมือนเดิมอยู่มั้งอะไรประมาณนี้นะครับ
1: เพจมีไหม
0: ส่วนใน Facebook ก็มีเยอะมากนะครับมีส่งมาบอกปล่อยโค้ชฟุตบอลทำงานดีกว่าครับผม
1: ม
0: ีว่าอรุณสวัสดิ์พี่เจตพี่คมช่วงหลังพี่คมมีคิวจัดรายการเยอะขึ้นมีคิวภาพบอลมากขึ้นยินดีพี่คมครับอย่าลืมโอนค่าจ้างไงด้วยนะครับ
1: สมรส
0: ค่าจ้างชมนะครับมีบอกสวัสดีครับจบในสลิดสักทีครับตัวเจ็บเยอะมากครับผมมีส่งมาบอกว่าพี่เจตโมโนแม็กพักคู่ไหนครับพิมลีก
1: สามทุ่มอาทิตย์ครับ
0: นะครับมีบอกคมครับคุยกับพี่เจตไหมครับคืองงไม่คุยคืออะไรครับอ่ะนี่เป็นทั้งหมดของ สปอร์ตไกด์ของเราในวันนี้นะครับผิดพลาด

0: ับประกันใดขอภัยไว้ด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วพี่เจษฎาและผมวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: นายจินนาออนทัวร
8: ์หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสุดผจญภัยของจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือวนณอุทยานเขานางพันธุรัตน์เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้มองดูคล้ายนางยักษ์พันธุรัตน์นอนประติมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองค่ะจากตำนานเรื่องนี้ได้นำไปสู่การเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาซึ่งบางครั้งชาวบ้านก็พากันเรียกว่าเขานางนอนทั้งนี้เขานางพันธุรัตน์มีความสำคัญตรงที่การเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลลัพธ์ที่ตามมานั้นทำให้ทิวเขาสีน้ำตาลแห้งแล้งถูกแทนที่ด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ที่มาเติมความสดชื่นเย็นสบายในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถเดินเล่นในสวนหย่อมที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของพระสังลองเดินไปชมบ่อจำลองที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อทองที่พระสังลงมาชุบตัวแล้วเอาชุดเจ้าเงาะมาใส่เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะสำหรับการพักค้างคืนที่นี่ไม่มีบ้านพักให้บริการนะคะหากต้องการพักต้องนำเต็นท์มาแล้วติดต่อขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่รับรองว่าได้ฟินท่ามกลางธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: ินายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
3: ้เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
4: สวัสดีครับ17นาฬิกากับอีก37นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในที่นายกูรูนะครับประจำวันพุธที่7เดือนตุลาคม2569นะครับรับช่วงต่อจากสปอตไกด์ครับพี่เจตแล้วก็น้องคมนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนะตั้งแต่5ทุ่มไอ้5โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มตรงนะครับอยู่กับผมเอกนพดลวันนี้เดี๋ยวน้องสนตามเข้ามานะครับก็พูดคุยในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเก็บตกเกมเมื่อคืนด้วยนะครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับล็อตแรกนะฟีฟ่าเดย์ล็อตแรกเนชั่นลีกก็ซัดกันไป4เกมก็เป็นเนชั่นลีกที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยถ้าในโซนอาเซียนนะยังมีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่าช็อปปี้คัพนะครับวันนี้ก็มีทีมจากไทยลงเล่นกันแต่ว่าโปรแกรมอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะเล่นกัน1ทุ่มตรงจริงๆวันนี้จะเป็นคิวผมกับคุณชิดติดช็อปปี้คัพนี่แหละนะครับก็จะมีบุรีรัมย์ลงเล่นด้วยนะครับวันนี้บุรีรัมย์กับราชบุรีบุรีรัมย์เจอกับบอร์เนียวราชบุรีเจอกับโฮจิมินห์แล้วก็กูชิงซิตี้เจอกับแคมปิเนสเกมบุรีรัมย์กับราชบุรีเนี่ยเตะ1ทุ่มตรงนะครับส่วนกูชิงซิตี้กับแคมปิเนสเนี่ยจะเล่นกัน2ทุ่มตรงนะครับก็คงจะมีการเก็บตกผลการแข่งขันให้ไม่มีบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผลทาง FM 99กันไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องทางในการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะฮะข้อความส่งมาได้เลยทาง4689899เป็นช่องทางหลักที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบอลแฟนบอลนะครับรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนนะฝนตกหรือเปล่าก็เข้ามาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTubeก็คอมเมนต์กันมาได้เหมือนเดิมนะฮะมีไลฟ์กันทุกวันอยู่แล้วในช่วงในที่นายกูรูก็เสิร์ชเข้าไปเลยนะครับ FM 99แล้วก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กัน3ช่องทางนะครับก็คงจะพูดคุยกันไปด้วยนะครับเก็บรายละเอียดผลการแข่งขันหลังเกมในเกมเมื่อคืนนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะเกมระหว่างอังกฤษเช็กแล้วก็ควีเชียกับทางด้านสเปนก็น่าจะกอดคอเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคุณสนสวัสดีฮะ
5: ครับสวัสดีพี่เอกแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับขออภัยโอ้โหพระพี่รุนวันนี้ตามนัดเลยพี่เอก
4: แต่ตกไม่นานนะ
5: กำลังลงแล้ว
4: ตอนนี้เหรอ
5: ใช่ตอนนี้กำลังลงเลยแล้วโอ้โหการจราจรไม่ไหวจริงๆออกมาล่วงหน้าเป็นชั่วโมงครึ่งก็ไม่ทัน
4: ติดอยู่ตกอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเหมือนจะหนักแป๊บเดียว
5: ครับหรือแต่ผ่านห้วยขวางมาคุณผู้ฟังพี่เอกแทบไม่ขยับ
4: ของส่วนมาส่วน
5: ราชโยธิน
4: อ๋อ
5: ครับอ่ะก็ระวังด้วยโหวันนี้ฟ้าเข้มเลยแล้วก
4: ็ก็เผื่อเวลาหน่อย
5: ใช่ครับ
4: อ
5: ่ะพี่เอกวันนี้โหเป็นวันที่เรื่องราวทั้งผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็2ตำนานอย่างโดเมสซี่มีเรื่องต้องเล่าพี่เอกอยากไปไหนก่อนจะเอาผลการแข่งขันหรือจะเอาโดหรือจะเอาเมสซี
4: ่เราเอาตามสเต็ปรายการก่อนแล้วกันเก็บผลการแข่งขันก่อน
5: ครับ
4: ส่วนข่าวเดี๋ยวค่อยมาแทรกกัน
5: ได้แต่ก่อนอื่นของก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณ M150 ด้วยนะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 โอ้โหเมื่อกี้ผมฟังจิงเกิลเข้ารายการขออภัยนะโคตรคึกเลยพี่เอก
4: มัน
5: เรามาเชียร์เกิน100โอ้โหนะฮะโอเคส่วนอีกผู้สนับสนุนหนึ่งนะครับฝากด้วยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้นะครับ It's not just a cookie it's Denmark นะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณอันนี้เราก็รับประทานกันอยู่แล้วนะ
4: ครับ
5: ไม่ต้องห่วงนะฮะก็ขอบคุณด้วย
4: ครับ
5: ส่วนวันนี้ก็อย่างที่พี่เอกบอกผลการแข่งขันในชั้นลีกเรียบร้อยไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสเปนนี่เกือบไม่รอดแชมป์โลกเกือบล่วง
4: โดนก่อน
5: ใช่
4: แต่ก็ถ้าไม่แดงก็ไม่แน่นะเห็นสเปนเล่นเมื่อวานโคตรงุนงิดเลย
5: มันแดงตอน 1-1 ไปพี่
4: ใช่
5: คือถ้าเกิดถ้าไม่แดงอาจจะจบเสมอ
4: คือถ้าไม่แดงก็อาจจะไม่ชนะไง
5: ใช่แต่เห็นบางคนก็บอกรู้สึกชนะไม่สะใจ พราะว่าไอ้วันโคเอเชียเจออังกฤษนี่เละ
4: มีอุไนซิมอนก็แพ้ไปแล้วโอ้โหเกมรับเมื่อวานไม่เนียนเลยนะสเปน
5: โอ้โหเป็นวันที่
4: จังหวะบิ้วพลาดกันง่ายๆดีจังหวะที่พลาดสเปนไม่โดนอ่ะ
5: ครับเป็นวันที่ใช้แนวรับชุดใหญ่นะพี่เอกคุณผู้ฟังแต่ว่าโดนไปก่อนแล้วแนวรับพลาดคืออุตส่าห์มีทั้งกูบาซี่มีลาป็อกอะไรลงพร้อมกันมีคนมาคู่คูเลย่าปกติสเปนช่วงหลังจะชอบพักพวกผู้เล่นเกมรับนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเกมรับไม่เนียนก็เลยโดนไปก่อน
4: ครับผม
5: ก็ทำให้ต้องมานั่งโอ้โหไล่เหนื่อยตีไข่แตกแล้วก็แซงก็เมเกลเมดิโน่เจ้าเก่าต้องใช้คำว่าเจ้าเก่า
4: เพราะว่าผลก่อนเมื่อวานเนี่ยลงเล่นในช่วงเขาเรียกว่าช่วง 3-4 ทุ่มก็มีคาซักนะ
5: ครับ
4: กับหมู่กับเฟโรอันนี้ก็เป็นลีกซี
5: ใช่
4: เสมอ 2-2 แล้วก็โยกมาเล่นในช่วง 1-4-5 กันหมดเลย
5: ครับ
4: ผลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโครเอเชียแพ้สเปน 1-2
5: อ
4: ังกฤษก็มาตามทรงนะครับกดเช็คเกียร์ไป 3-0
5: ครับ
4: ส่วนลีกบีก็สนุกนะเมื่อวานเนี่ยสกอตคาร์บ้านะแพ้กับสโลวีเนีย 1-2 แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะนอร์ทมาซิโดเนีย 3-0 นะครับ
5: ครับ
4: ส่วนลีกซีเนี่ยมีอัลเบเนียครับชนะซานมาริโน 2-1 เบลารุสชนะฟินแลนด์ 1-0 นะครับเอสโตเนียเสมอกับไอซ์แลนด์ 0-0 ลักเซมเบิร์กก็แพ้บัลแกเรีย 0-2 แล้วก็มอลดูวาแพ้ให้กับสโลวาเกียไป0-4
5: นอกนั้นอุ่นเครื่องนะผมสรุปให้ก็มีอย่างทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยชนะทางอุซเบย์ 2-0 นะครับ
4: ครับผม
5: จีนเนี่ยโหซึ่งแย่ต่อเนื่องก็ยังแย่ต่อเนื่อง
4: อ
5: ุ่นเครื่องนี่แพ้นิวซีแลนด์นะครับแพ้รู้สึกได้เป็นชาติตะวันออกกลางชาติหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเมื่อเย็นนี้ก็แพ้ทางด้านทาจิกยิสถานคาบ้านเลย 0-1
4: ครับผม
5: นะครับอินเดียนี่ก็อุ่นอุรุกวัยแพ้ไป 1-6
4: ก็เป็นบอลเอนเตอร์เทนเนาะเกมแรกโดนบราซิลไป 4
5: แต่อินเดียถือว่าได้โปรแกรมได้ทีมมาอุ่นนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะ
4: ก็ถ้าคุณเป็นแฟนบอลอินเดียคุณจะมาเล่นอาเซียนป่ะล่ะ
5: ก็เจอเราเจอบราซิลเจอกับยัง
4: อุรุกวัยดีกว่า
5: เข้าใจแล้วทำไมไม่มา
4: จะมาทำไมใช่ไหม
5: ใช่
4: โปรแกรมหูแล้วไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ไง
5: ใช่อุรุกวัยนี่กลายภายใต้ยุคฟอร์ลันกลายเป็นว่าชนะเกาหลีใต้นะเวกแล้วก็ชนะอินเดีย
4: เมื่อวานดาวินยิงด้วย
5: ครับก็อุรุกวัยชนะอินเดียไป6-1นอกนั้นรัสเซียเสมอไนจีเรีย 3-3 นะครับจอร์แดนเสมอเวเนซุเอลา 0-0 แอลจีเรียชนะไนเจอร์ 2-1 อาร์เจนอันนี้บอกผลไว้ก่อนส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคุยกันก็ชนะเบนิน 3-0 เป็นนัดอำลาเลโนเมสซี
4: ่ครับผม
5: นะครับแล้วก็โคลอมเบียนะครับชนะเปรู 2-0 สหรัฐนะครับชนะทางด้านแคนาดา 1-0 แล้วก็เม็กซิโกนะครับแพ้ชิลีเมื่อเช้านี่เลยเตะกัน 9:30 เลิกเกือบเที่ยงก็แพ้ทางเม็กซิโกแพ้ชิลีไป 0-2
4: โซนนั้นเขาก็เค้าเรียกว่าจับกลุ่มอุ่นกันเอง
5: ครับ
4: ก่อนหน้านี้ก็อเมริกากับเม็กซิโกนะโซนคอนคาแคปดีครับสำหรับคนดูบอลนะ
5: ใช่
4: รอบดึกก็ดูโซนยุโรปไป
5: รอบเช้าดูโซน
4: นู้นไปนู่นคอนคาแคปอเมริกาใต
5: ้แล้วเมื่อเช้าผมได้ดูพี่เอกเม็กซิโกปัจจุบันนี้คุมทีมโดยลาเฟลมาเกสนะ
4: อ
5: ดีตแนวรับบาร์ซ่าแนวรับโมนาโกที่ผมเคยผมยาวๆหุบผมอะแต่ฟอร์มไม่ดีเลยอีก่อนหน้านั้นอุ่นกับสหรัฐก็แพ้คาบ้าน 0-3 เมื่อเช้าก็แพ้ชิลี 0-2
4: เดี๋ยวนี้โค้ชเจนใหม่เยอะ
5: ใช่
4: ก็เป็นช่วงที่พอฟุตบอลโลกจบอะหลายๆชาติเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไงก็เตรียมทีมไปเล่นท่านในยุโรปก็ยูโร
5: ครับ
4: ก็โซนอื่นก็ชิงแชมป์ทวีป
5: ใช
4: ่โฟกัสหลักก็อาจจะนู่นแหละบอลโลก4ปีข้างหน้
5: าม
4: ันเวลามันลงตัวพอดี
5: ครับ
4: ช่วงนี้โค้ชใหม่ก็ลองทีมไป
5: ส่วนกอล์ฟครับนี่ก็คู่ชิงแล้ว
4: สวนตามด้วยเหรอครับครับ
5: ก็ดูพอเป็นธรรมเนียมอันนี้แจ้งเฉยก็ซาอุนี่ชิงกับ UAE UAE ที่มีผู้เล่นโอนมาครึ่งทีม
4: เอาถ้ามอยมุมนะก็เหมือนพวกตัวหนอกลางอ
5: ่
4: ะอัพด้วยเหรอวะอาเซียนครับนึกออกไหม
5: ใช่
4: ของเราครับเล่นด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยก็เหมือนโซนบ้านเขาอ่ะ
5: ใช่
4: เขาคงไม่ได้สนใจอาเซียนหรอก
5: แต่ก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคู่ชิงหลายคนนึกว่าจะเป็นซาอุกาตาแต่กลายเป็นว่าซาอุกาตาไปชนกันรอบรองแล้วคู่ชิงก็เลยเป็นซาอุ UAE ซึ่งก็กลายเป็นซาอุชนะไป 2-0
4: ครับผม
5: ก็เรียบร้อยไปนะแชมป์กอล์ฟครับนอกนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หลายคนบอกหมดซะทีฟีฟ่าเดย์เพราะว่าโอ้โหสโมสรนี่ไม่ได้เตะ2 วีคคิดถึงเลย
4: ก็วันนี้วันพุธพรุ่งนี้พฤหัส

0: พักผ่อน2วัน
1: ครับ
0: เดี๋ยววันศุกร์บอลลีกก็น่าจะมาละแต่พี่เมียเนี่ยฟรายเดย์ไนท์ไม่มีนะสัปดาห์นี้
1: ใช่
0: จะเล่นกันวันเสาร์เลย
1: ครับให้พักเล
0: ย
1: พี่เอนักเตะบางคนยังเดินทางไม่เสร็จเลยและที่สำคัญแสบมากนะพี่เอกรู้ไห
0: ม
1: วันนี้มีฟรีไอช้อปปี้ครับ
0: ก็ใช่ไง
1: นักเตะทีมชาติไทยบางคนของทีมนี้เล่นช้อปปี้ยังเดินทางกลับโอ้โหแทบจะไม่ถึงสโมสรอ่ะ
0: ก็โปรแกรมไม่รู้ว่าเอาจริงๆอาเซียนวางโปรแกรมมันใกล้กับเกมฟีฟ่ามากอ่ะ
1: หรือว่ามันมีแก็บแค่นี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ผม
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยว
1: มีช่องว่างแค่
0: เดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้า FC ก็มีไง
1: ครับ
0: เพราะสุดสัปดาห์บอลลีกก็ต้องกลับมาก็เลยต้องมาเล่นช่วงนี้แหละ
1: ครับ
0: มีอาเซียนครับก็อิงกับทีมและไออินจากสโมสรในไทยนะ
1: อ
0: าเซียนครับสุดสัปดาห์ไทยลีกกลางสัปดาห์สโมสรที่ไปเล่น FC ก็ต้องไปกับบุรีรัมย์ลาดลี
1: ACL ใช่ไหมที่มี ACL อยู
0: ่ของเราก็ไปหลายทีมไง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้นะช้อปปี้อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยรางวัลดี
0: เป็นรางวัลเยอะ
1: วันนี้แจ้งก่อนเลยมีบุรีรัมย์เดี๋ยวเล่นกับบอร์เนียวของอินโดนะครับทุ่มหนึ่งแล้วก็ราชบุรีเล่นกับโฮจิมินห์ทุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างกำพลเนี้ยน่าจะโอ้โหเพิ่งกลับมาถูกไหมราชบุรีก็เตะวันนี
0: ้โค้ชเขาคงจะนี่หรือมั้งให้พักอยู่หรือมั้ง
1: ส่วนผลเมื่อคืนที่เอกแจ้งไปแล้วเราจะไปรายละเอียดคู่ไหนก่อน
0: เอาสเปนก่อนเลยเมื่อกี้เราทางที่สเปนอยู
1: ่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สเปนได้เล่นแต่ว่าไม่ง่ายนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ตอนแรกผมว่าโคเอเชียจะเมาหมัดนะพี่เอกเพราะว่าโดนอังกฤษไป7
0: ใช่
1: แต่เมื่อคืนก็ถือว่าแก้หน้านิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้สเปนก็จัดโอเยลซาบาลลามินยามาอเล็กซ์บาเอน่า
0: ก็ถือว่าชุดใหญ่อยู
1: ่กองกลางโอโมโรดรีเปรดี
0: ้
1: คือชุดเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยของสเปนผมมองว่าดีที่สุดเท่าที่จัดได้นะตอนนี้
0: ชุดเต็มอ่ะ
1: ครับส่วนทางโคเอเชียเนี่ยเป็นกองหน้าอย่างมาตาโนวิชของไฟบวกกองกลางมีดูก้าโมดิชดาวรุ่งกับโควาชิตดาวรุ่ง2ตัวมุ่งอายุ100
0: ก็ไม่รู้จะใช้ใครอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ได้แค่นี้ก็ได้เปรีสิตอ่ะเกือบ40ก็ยังต้องเล่นอยู่
1: อ่
0: ะเบรีสิตโควาสิตโมลูก้าโมดิตไอ้ปาซาลิตอะไรพวกเนี้ย
1: ไอ้เบรีสิตเล่นเมื่อไหร่พี่เอกเล่นวิงแบ็คอ่ะยังกับเด็กวัยรุ่นเลย
0: เบรีสิตตอนเนี้ยเล่นอยู่กับ PSV เขาก็เล่นวิง
1: ครับ
0: เพราะว่า PSV เหมือนจะหลัง3นะเซ็นเตอร์3เขาก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็คอยู่แล้ว
1: เบรีสิต
0: จะปีกซ้ายจะแบ็คซ้ายจะวิงซ้ายเฟลิซิตบอกได้หมด
1: เฟลิซิตตอนนี้37นะครับแล้วก็นอกนั้นก็ผมว่าเซนเตอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนได้ดีเพราะว่ากวาร์ดิโอหลังๆกับซิตี้ก็เป็นแบ็คซ้ายก็เลยทางกับไปเล่นแบ็คซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็เซนเตอร์เป็นบุคโควิชของไบตันกับซูตาโร
0: ่แพงแม็กโฟร์ประตูตามคาด
1: ใช่
0: นะบุคโควิชเนี่ยน่าจะเป็นแกนหลักในอนาคตของทีมนี่แหละ
1: อ
0: ย่างขวาก็ซานเดซิตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซ้ายเป็นพวกกองหลังไฮบริดอ่ะเล่นได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: ทั้งแบ็คทั้งเซ็นเตอร์ครับ
1: ก็เหลือเชื่อช็อกสเปนเลยตั้งแต่นาที17อีวานเปรีสิตเนี่ยไว้37ยิงให้โคเอเชียนำก่อนแต่โดนอ่ะผมเข้าใจเพราะว่ามันก็มีโดนกันได้แต่ไม่คิดว่าก็คือนาที17ถึงจบครึ่งแรกอ่ะสเปนเอาคืนไม่ได้พี
0: ่
1: ถูกไหมโอกาสเยอะมากนะแต่เอาคืนไม่ได้จนมาครึ่งหลังเนี่ยก็ตามสูตรเลยทางดุยเดลาเฟนเต้ก็เปลี่ยนอเล็กซ์ไบน่าออกแล้วก็เอามิเกลมาดิโน
0: ่
1: คือดูปรับอะก็น่าจะเอาทางเปดี้มายืนด้านบนฝั่งซ้ายแล้วก็เอาเมดิโน่มาเล่นเหมือนหน้าต่ำแบบเหมือนตัวที่มักจะเข้าทำถูกที่ถูกเวลาเหมือนตอนอยู่อาร์เซนอล
0: เหมือนเป็นมิดฟิลด์ที่สอดไปช่วยเกมรุกด้วย
1: ใช่แล้วก็เป็นเมดิโน่นี่แหละยิงเป็น1-1นาที61นะครับทำให้สเปนกลับเข้าสู่เกมแล้วก็ยิงเสร็จก็ตามสูตรวิ่งไปวนมุมธง
0: ก็ต้องก็ต้องชมความใจกว้างของโอโม่นะ
1: ใช
0: ่โอโม่อาจจะยิงหรือว่าโดนบัง
1: ครับ
0: แล้วก็จิ้มง่ายๆให้กับเมริโน่
1: ก็บอลตามสูตร
0: ใช่ระยะแบบนั้นก็ไม่พลาดนะครับ
1: ซึ่งตอนแรกนึกว่าโหเหลือครึ่งชั่วโมงว่าสเปนจะกลับมาเผลอชนะขาด
0: ๆผมก็คิดแบบนั้นนะคิดว่าจะชนะขาดด้วย
1: ครับแต่สุดท้ายก็โอ้ไม่ง่ายนะครับมีเปลี่ยนเอาโรดรี่ออกแล้วเอาซูบิเมนดี้ลงตรงเนี้ยผมเป็นแฟนอาร์เซนอลแต่ผมเห็นซูบิเมนดี้เล่นเนี่ยพี่คือแกฟอร์มดรอปจริงนะแล้วก็มีช็อตจ่ายเสียแบบเข้าตาด้วยแต่ดีที่ไม่โดนลงโทษ มีเฟอร์มินโลเปสของบาร์ซ่าลงมาแทนดานิโอโมแล้วก็มีวิกตอร์มุนยอสของลิเวอร์พูลลงมาแทนยามาลซึ่งไอตอนยามาลออกอ่ะเหมือนมีออกอาการนิดนึงนะแบบอยากเล่นต่ออะไรเงี้ย
0: เพราะทีมมันยังไม่ได้ประตูขึ้นนำไง
1: ใช่
0: ยังเสมออยู่อ
1: ่
0: ะ
1: แต่สุดท้ายเนี่ยพอโคเอเชียไปเหลือ10คนจากจังหวะเหลือง2ของอีวานเปรีสิตนาที79กลายเป็นว่าเหลือประมาณ10นาทีก็มีเวลาพอให้สเปนบดแล้วก็มาได้ประตูจากเมดิโน่เจ้าเก่า

0: บาคัพอ่ะ
1: ครับ
0: เออมิเกลมาริโน่โยเคเลสยังไงก็สลับกันลง
1: ก็พอขึ้นนำ 2-1 แล้วจบไปด้วยสกอร์นั้น
0: คือมายิงได้ในนาทีบาปเนี่ย3แต้มของสเปนเนี่ยสำคัญตรงที่อีก2เกมที่เหลือเนี่ยชิวๆได้เลย
1: ครับ
0: มันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่ๆอยู่แล้วสเปนอ่ะ
1: 4นัดชนะ4เกมอ่ะพี่เอก
0: อืม
1: 12แต้มเต็มยิงได้15ยิงได้12เสีย5
0: ครับ
1: เป็นจ่าฝูงกลุ่ม3ของลีก A
0: ใช่
1: ส่วนอังกฤษอันดับ2โครเอเชียที่3ก็ได้ต้องไปเพลย์ออฟหนีตกชั้นทวนเช็คโอกาสตกไม่ให้โอกาสตกแน่นอนละเพราะว่า4นัดแพ้รวด
0: ก็ผมว่าอังกฤษก็ไม่น่าพลาดหรอก
1: ครับ
0: อังกฤษมีอยู่9แต้ม
1: อืม
0: ก็อยู่ที่ว่าอังกฤษกับสเปนอ่ะใครจะจบแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: เพราะ2นัดอังกฤษที่เหลืออยู่น่าเล่นไปเยือนสเปนแล้วก็เจอโครเอเชีย
1: อืม
0: ที่บ้านของตัวเองนะ
1: ก็เมื่อคืนสเปนชนะแบบเบียดส่วนอังกฤษที่เบรกบอกก็สบายจัดชุดผสมแต่ว่าชนะเช็คหรือเช็คเกียร์เนี่ยไป 3-0 เลยนะพี่เอก
0: บอลมีงานไหมเมื่อคืนกูฟาวมันยิงสวยมากนะลูกนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: พี่เอกว่าไง
0: ไม่หรอกผมว่าเป็นจังหวะโอนโกแบบสกัดพลาดนั่นแหละแต่มันก็ดูแปลกไง
1: ก็
0: มันดูสกัดแบบสกัดเข้าประตูตัวเองแบบแปลกอ่ะ
1: อึ้งมันไม่ได้อาจจะ
0: เออมันแบบใครที่ไม่ได้ดูนะไปหาอะไรดูอาจจะมองว่าจังหวะเปิดมามันกดดันไหมข้างหลังไม่รู้ใครจะอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นคนดูอ่ะมันไม่มีใครหรอก
1: ใช่
0: แต่คนที่อยู่ในสนามมันอาจจะมีความกดดันเน
1: า
0: ะแต่คุยมันสกัดเข้าประตูแบบนี้มันเหมือนกับวิ่งเข้ามายิงหนูเว้ย
1: ม
0: ันเหมือนกับวิ่งเข้ามายิงอ่ะคือประตูนี้เป็นประตูที่ทำให้อังกฤษอ่ะผมว่าปลดล็อกเลยแต่ก็นวดของเขาเรื่อยๆอ่ะอังกฤษอ่ะ
1: แต่คือชูฟาวประสบการณ์สูงไงพี่เราก็ไม่คิดว่าเออมันจะเนาะค
0: ือ
1: ถ้าเป็นดาวเออถ้าเป็นดาวรุ่ง
0: ย
1: ังเออเป็นไปได้ว่าแบบตื่นสนามเจออังกฤษหวังอะไรเงี้ยก็อ่ะไปดูไลน์อัพก่อนเมื่อคืนอังกฤษผมว่าไม่เต็มตอนแรกอ่ะเห็นไลน์อัพทุนนี้มาผมก็แอบหวั่นว่าเฮ้ยมันจะขาดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างในเป็นแฮร์รี่เคนเนี่ยผมรู้เลยว่าที่ทูเคิลจับให้ลงเพราะว่ากำลังต้องการทำสถิติยิงให้อังกฤษแบบเยอะสุดอ่ะนะครับ
0: ตอนนี้เขาเป็นดาวซันโบสูงสุดอยู่แล้วนี
1: ่ก็ต้องการ
0: เก็บไปเรื่อย
1: เก็บสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ถ้าโปรตุเกสมีพี่โดอังกฤษก็มีพี่เคนอ่ะ
1: ใช่แล้วเคนเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมครับด้านซ้ายเปลี่ยนมาใช้เอเซ่ซึ่งผมดูแล้วแบบโอ้โหแกแบบพยายามจะยิงเองจนหน้าเบื่อแบบจะยิงล็อกตัดขวายิงอย่างเดียวมันก็เลยเสียจังหวะเพื่อนบ่อย
0: ย้ายออกมาที่ฟอร์มดรอปเลยนะ
1: โอ้โหคนละเรื่องกับโอดิเซ่เลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขามาอยู่อาร์เซนอลไม่ได้ลงแบบต่อเนื่องไง
1: ใช่ทางขวาเนี่ยเป็นมอร์แกนโรเจอร์สนะครับตรงกลางเนี่ยหน้าต่ำเป็นจูดเบอร์ดิงแฮมเหมือนเดิมมันเล่นดีมาก
0: ครับ
1: กองกลางตัวรับเมเลตแอนเดอร์สันเราจับคู่กับมาริโอสเกลลี่นะครับตรงนี้อเล็กซ์สกอตร่างกายไม่สมบูรณ์ก็เลยเปลี่ยนเป็นสเกลลี
0: ่
1: แล้วรับมีเทนจำได้ไหมฮะอันนี้คนนี้ใครครับแบ็คขวาอังกฤษเมื่อคืน
0: ก็เป็นนักเตะที่มีเชื้อสายสเปน
1: อ๋อนักเตะมาดริด
0: นักเตะไม่ครับเขามีเชื้อพ่อเป็นสเปนไง
1: เขาพูดคล่อง
0: เขาพูดคล่อง
1: แบ็คซ้ายลูอิสฮอลนะครับเซนเตอร์จาเรลคอนซากับมาร์กเกฮีประตูจิตอนพิกฟอร์ดส่วนเช็คนี่ผมรู้จักแค่อเล็กซ์คราวพี่เอกคุ้นไหมที่เคยอยู่ไบตัน
0: ชูฟาว
1: เวลาเดเมียชูฟาว
0: ประตูยูคาสเซิลไง
1: ฮอนิเซก
0: ฮอนิเซก
1: แล้วก็ไอกองกลางพาเวลซูสของลียงที่เหลือคือแบบโอ้โหลาดอตต้าใครครับเนี่ยอาดัมคาโลเซกเนี่ยสำรอง
0: ชุดเนี้ยไอแบ็กอย่างเครชี่ของบู๊เขาก็เหมือนจะติดโทษแบนไง
1: ใช่เพราะไปโดนใบแดง
0: ก็ไม่ได้ลงก็เป็นช่วงที่เช็คเองก็เหมือนจะกำลังเปลี่ยนถ่ายสายเลือดอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นึกถึงพวกไหนอ่ะพวกเซเบีย
1: เปลี่ยนเจน
0: อะไรอย่างเงี้ยมันกำลังเปลี่ยนเจนอยู
1: ่เออแต่ว่าพอเมื่อคืนเนี่ยประตูใช้ฮอนิเซกผมว่าดีขึ้นนะพี่มีเซฟเพราะว่าเขาดรอปไอ้เจ้านี่ไงของสเปอร
0: ์คินสกี
1: ้อันเดอร์ดินคินสกี
0: ้ประตูของเช็คกันเล่นอยู่ในอังกฤษทั้งคู่เลย
1: ใช่
0: ทั้งคินสกี้แล้วก็ทางด้านฮอนิเซกนะ
1: แต่คินสกี้โดนสเปนไปเจ็ดก็น่าจะให้พักอะ นะฮะ
0: แต่ว่าไอ้เจ้าฮอนิเซกเล่นกับนิวคาสเซิลน่ะเล่นดีเออผมว่าฟอร์มดีเลย
1: ครับ
0: อ่
1: ะก็ครึ่งแรกอังกฤษได้2ลูกอย่างที่เบกบอกลูกแรกนี่ชูฟาวก็โอนโกแบบงงๆนาที27หลังจากนั้นเคนมายิงเป็น 2-0 นาที40นะครับโรเจอร์แอซิดครึ่งหลังก็เคนยิงเป็น 3-0 นาที57ลูอิสฮอลแอซิดผมมานึกว่าอีกครึ่งชั่วโมงหลายผมว่าขั้นต่ำมี5
0: จริงๆเคนต้องแฮตทริกแล้วมียิงชนคาไปลูกนึง
1: จนสุดท้ายก็ไม่ได้เพิ่มแต่มีเปลี่ยนเอาเจมส์การ์เนอร์แทนเอเดนสันมีจาร์เล็ตเบนเวทแทนมาร์กเกฮีกิฟส์ไวท์แทนลูอิสฮอลพวกนี้แล้วเลลิโอเอ็นคูโมฮาได้ลงด้วย
0: ก็สกอร์มันขาด
1: ใช่
0: ก็เขาคงจะแบบให้ตัวหลักไปพักอ่ะ อังกฤษเกมรุกมันก็ยังต้องพึ่งพาจูดกับเคนอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะเมื่อวานเขาพัก2ตัวหลักอย่าง

0: กอร์ดอนแล้วก็บุคุโยชาก้า
1: ครับ
0: แต่ที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะมันก็เป็นจูดกับเคนนี่แหละยังไงก็ต้องลงเพราะว่าเมื่อวานอังกฤษยังต้องการผลในแข่งอยู
1: ่
0: ถ้าชนะมันก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงก็เลยต้องใช้เคนยืนหน้าเป้า
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่เคนแล้วเป็นใครคือเวิร์ดลูวิน
1: ถ้าสำรองตอนนี้คืออย่างพอวัตกินไปเล่นที่ซาอุแล้วก็อีวานโทนี่อยู่ซาอุแล้วเขาก็เลยไม่เรียกเขาก็ใช้โควิดเลวินซึ่งก็ได้ลงตอนนาที82
0: ก็บางทีกอร์ดอนก็ขยับไปยืนได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวเลือก
0: ไม่ใช่ตัวเลือกสิตัวเขาเรียกว่าเขาสับเปลี่ยนระบบได้อ่
1: ะ
0: แต่เคนไม่เจ็บง่ายๆนะ
1: โอ้ร่างกายดีมากเลยสาม
0: แล้วเผื่อจะให้พักเคนไม่อยากพักด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: อืม
1: อาริโอนี่เกมแรกเดบิวต์ไหมพี่ผมไม่แน่ใจกับทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวผมดูก่อน
0: ลีโอเอ็นกูมาก่อนหน้านี้เขาได้ลง
1: ไม่เดบิวต์แล้วลงกับเช็กแวนที่ไปเยือนมาด้วยเพราะนั้นก็ต้องใช้คำว่าดีกรีปลีกทีมชาติอังกฤษแล้วนะ
0: คือไอลีโอเอ็นกูมูห้าไออเล็กซ์สกอตมันเป็นเด็กฝากที่ทูเคิลอ่ะฮิ้วไปซ้อมในอเมริกา
1: ช่วงบอลโลก
0: เจมส์การ์เนอร์พวกนี้ก็ใช่
1: ไอนี่ด้วยไอประตูอ่ะไอของไบตัน
0: อ
1: ่ะเจสันสตีล
0: ใช่ใช่
1: ก็เพราะฉะนั้นก็
0: อนาคต
1: ก็ชนะสบาย
0: ถ้าถูกเครื่องไม่โดนไล่ออกก่อนนะไอเด็กพวกนี้มันก็นั่นแหละน่าจะเป็นลูกของเขาอีกเจนหนึ่งอะ
1: ลูกนะ
0: อเล็กซ์สกอตลีโอเจมส์การ์เนอร์พวกนี้จะเร็วควานซ่าแหละพวกนี้น่าจะใช
1: ่ก็ถือว่าตามเป้า 3-0 พอดีนะฮะส่วนคู่อื่นผมว่าคู่ที่พลิกขอพูดถึงหน่อยก็คือสกอตหลายคนนึกว่าเล่นในบ้านน่าจะชนะแย่ๆ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาพูดก็ได
1: ้ได
0: ้สกอตกับสวิตอันนี้ก็น่าพูดเพราะว่าเป็นลีกบีที่มันมีผลกับการที่จะเลื่อนชั้นตกชั้น
1: ครับ
0: อ
1: ่ะช่วงนี้ 17:58 นะเดี๋ยวเราเบรกไปเคารพธงชาติกันสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยมาตามเก็บผลฟุตบอลเมื่อคืน
0: ครับ
1: แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของทั้งโดแล้วก็เมสซี่ที่แหมเป็นเรื่องที่จดจันนะช่วงนี้เบรกกันสักครู่ครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าน
7: ี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาว

0: ผมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Active Radio SMS 4689899
1: 18 นาฬิกา 6 นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99 ที่เรดิโอคือแข็งแรงครับกลับเข้าสู่ไดจนายกูรูนะครับประจำวันพุธโอ้โหใครรถตรงรถติดก็รายงานสถานการณ์กันมาหน่อยข้างนอกเป็นยังไง
2: ไม่ก็ยังไม่ตกยังไม่ตก
1: เหรอเมื่อกี้ผมขับมาตอนเนี่ยตอนลงรถมานี่หนักเลยนะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้อยู่กับพี่เอกรพดลและผมส่วนวิรุณก็วันนี้มาแทนวิชิตนะฮะ
2: ครับผม
1: อ่ะก่อนอื่นนะครับฝากด้วยนะครับโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่ารายการเราคึกคักเมื่อกี้เห็นน้องฟ้างเอาสปอร์ตมานี่โอ้โหขอบคุณมากนะฮะก็ขอบคุณเดนมาร์คคุกกี้นะครับสอดไส้ผลไม้นะครับ It's not just a cookie นะครับ It's Denmark นะครับโดยสัตว์อาหารยอดคุณนะครับใครดูบอลก็รับประทานได้เลยนะครับส่วน M150 นะครับเคลียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับก็ฝากด้วยนอกนั้นนะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณ Air Carrier นะครับ Tech V นะครับและ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนนะครับรับคืน500บาทนะครับวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V แล้วก็ Tech S เนี่ยได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
2: ครับ
1: นอกนั้นก็โอ้โหอ่ะแลนดี้นะครับมาสจันอัมพวานับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแลนดี้มาสจันอัมพวานะครับร่วมสุขกิจกรรมหาอาซีนะสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำกรองนะครับแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับ Thailand Only ครับพร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับหรือ0809195365นะครับหรือทาง FacebookFM 99ได้เลย
2: ครับผม
1: ใครอยากไปเที่ยวอัมพวาพี่เอกไปเขาไหม
2: เดี๋ยวดูก่อนว่าติดอะไรหรือเปล่า
1: ครับนอกจากไปอัมพวาไปใต้ก็มีนะครับใครอยากไปไหนจัดได้เลยนะครับ FM 99ที่ฟรีดีโอชวนแฟนรายการนะครับร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้นะครับปีที่4แล้วนะครับโอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกนะครับดอกไม้ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะครับเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยอร์เวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในไทยด้วยนะครับรวมถึงต้องแยกกันนะหอนาฬิกาเบตงแล้วก็ไปชมตู้ไปรษณีย
2: ์
1: นะครับไม่ใช่หอนาฬิกาที่เป็นตู้ไปรษณีย์นะ
2: คนละอันกัน
1: นะฮะแล้วก็อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับแล้วก็ขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99รายละเอียดก็เบอร์เดียวกับเมื่อสักครู
2: ่ครับผม
1: ใครอยากไปใต้เบตงใครอยากไปอัมพวาจัดได้เลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายโอ้โหตีกอล์ฟก็มีนะ
2: มีของเราจัดเป็นประจำอยู่แล้ว
1: ครับสำหรับแฟนๆกอล์ฟนะครับ FM 99ชวนนักกอล์ฟไปร่วมระเบิดความมันนะครับดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99แข่งขันกอล์ฟ Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้ทีมสีแดงนำโดยป่าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับพี่เจี๊ยบคทาทองคุณเฉลิมวงศ์นะครับพี่มนมัมมี่โอ้โหพี่ชายพี่เอก
2: เขาตีกอล์ฟเก่ง
1: เหรอแล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับ
2: ครับ
1: ทีมน้ำเงินโอ้โหนำโดยน้องอัจฉริยะสีบอลโอ้แล้วหันมาด้วย
2: เขาชอบตีกอล์ฟอยู่แล้ว
1: ครับโอ้โหศึกนี้หัวหน้ากับตันทีมสีแดงป่าแปะทีมสีน้ำเงินนะหัง
2: ครับ
1: ทีมน้ำเงินนอกจากนะหังก็มีพี่ต้นปวีณนะครับโปคิวโปเต้แล้วก็พิชชี
2: ่
1: นะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงค่ำคืนสุดประทับใจรุ่นรับของรางวัลมากมายแล้วก็พบกันในวันที่29ตุลานี้นะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงสนใจรายละเอียดก็เบอร์0925315142 0809195365แล้วก็ใน Facebook ทักมาได้เลย
2: ไม่รู้ว่างานนี้มีพิตตี้หรือยัง
1: พิตตี้ไม่รู้แต่พิตตี้มี
2: ถ้ายังเนี่ยจะแนะนำให้ถามสนได
1: ้
2: ถามสนได
1: ้โอ้ก็มี
2: ตรงพิตตี้น้องๆเขาเรียกว่าแคดดี้ไหม
1: แคดดี้แต่แคดดี้ไม่ต้องหรอกพิตตี้ไม่ต้องมีพิชชี่แล้วไง
2: พิชชี่เขาไปตีไง
1: เอ้ยก็เป็นสีสัน
2: พิชชี่เขาชอบตีกอล์ฟ
1: ครับจัดได้เลยใครชอบตีกอล์ฟใครอยากไปเที่ยวใต้เบตงใครอยากไปอัมพวา99มีให้เลือกทุกสไตล์
2: ถ้าใครมีเวลานี่ไปทุกอีเวนต์นี่โอ้โหจะสุดมากนะ
1: ใช่
2: ไปเขาเรียกว่าไปแลนดี้ด้วย
1: ครับ
2: ไปใต้ด้วย
1: อืม
2: ตีกอล์ฟด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเลย
1: สุดยอด
2: ก็คือ
1: ใครสะดวกวันไหน
2: คือว่าไปพักผ่อน
1: ครับ
2: ไปเที่ยวเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันที่สุดแล้ว
1: หรือไม่เนี่ยกรุงเทพฝนตกเยอะไปเบตงดีกว่านะฮะโอเคขอบคุณทุกกิจกรรมนะฮะโอเคก็ช่วงนี้
2: ความก็ยังส่งมาพูดคุยได้นะ
1: ครับ
2: โซเชียลทางเพจทาง YouTube ก็คุยกันได้เหมือนเดิม
1: อืม
2: มีอะไรไหมทุนสนที่พูดไว้ในช่วงแรก
1: ก็ได้เก็บเนชั่นลีกลีกพี่จะเอาลีกบีสรุปผลก่อนหรือ
2: เอาลีกบีลีกบีเอาลีกบีแต่เพราะว่าทีมอย่างสวิสทีมอย่างสกอตก็น่าสนใจ
1: ครับ
2: อืม
1: ก็สรุปคือสกอตนี่ก็พลิกล็อกแพ้กับสโลเวเนียคาบ้านเลย 1-2
2: ครับ
1: เกมนี้ผมนึกว่าอย่างแย่ๆคือคิดว่าสกอตก็น่า

0: จะไม่แพ้ไปอย่างน้อยนะทั้งที่ตัวผู้เล่นค่อนข้างดีคือ
1: เกมแรกสกอตบุกไปเยือนสโลวีเนียบุกตลอด
0: ใช่
1: แต่ยิงไม่ได้แค่นั้นเอง
0: ครับ
1: กับนครพอนัด2กลับมาเล่นในบ้านก็นึกว่าจะอย่างผมว่าก็เหนื่อยๆน่าจะเฉือนได
0: ้อืม
1: ก็เลยน่าจะแพ้คาบ้านด้วยซ้ำเนี่ย
0: นำก่อนด้วยนะครับจากทางไลออนคริสตี้ 1-0 นาที 31
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหครึ่งหลังนี่สโลวีเนียมารัว2ประตูนะครับใครจะไปเชื่อแล้วคนยิงนี่ตรงๆคือไม่รู้จักอ่ะ
1: เ
0: ป็นทางอายอซ่ามัตโก้นะครับตีเสมอเป็น1นาที60นาทีที่56แล้วก็ทางด้านอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นยาเยลสตรอมนะครับมายิง 2-1 ให้กับทางด้านสโลเวเนียนาที71หลังจากนั้นสกอตก็เหมือนพยายามจะคัมแบ็คแต่ทำไม่ได
1: ้ครับผม
0: แพ้เลยคาบ้าน 1-2 ทั้งที่สกอตเนี่ยมีตัวอย่างอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่จอห์นแม็กกินของวิลล่าลูวิสฟูกูสันบองโบโลญ่า
1: เบนโดก็ดี
0: เบนโดกวิงแบ็คขว
1: า
0: ไอ้นอกนั้นเนี่ยล็อบโบก็วิงแบ็คซ้ายเซนเตอร์เนี่ยก็แกนฮัลลี่อะไรพวกนี้อังกัสกันโอ้โหถือว่าผู้เล่นน่ะดูดีกว่าสโลเวเนียนะ
1: ใช่ใช
0: ่สโลเวเนียตอนนี้เจ้าเชสโก้ไม่สมบูรณ์ไง
1: เจ็บไง
0: เออข้างหน้าก็เป็นเวปอนิกแต่ประตูคือยานโอบลักก็กลายเป็นว่าคู่นี้เป็นคู่พลิกล็อกเมื่อคืนนี้นะครับ
1: ใช่อ
0: ีกคู่นึงสวิตนี่ก็ตามเป้ามาช้าหน่อยแต่มาชัวก็ยิงถล่มนอร์ทเมซิโดเนียไป 3-0 ก็ถือว่า
1: ของคุณเน็ตหลุดไหม
0: ใช่เน็ตหลุดก็เลยเดี๋ยวผมดูให้ในโทรศัพท์เพราะว่าสวิตเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็
1: ชนะน่าจะชนะเลื่อนชั้นเลยอ่ะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
0: ใช่โยฮันมันซัมบีของวิลล่านี่ก็ลง
1: กำลังฟอร์มฮอตเลย
0: ใช่โหผมว่าไม่ได้หลุดแค่ในคอมพี่เอกโทรศัพท์ก็ไม่มีพี่เอกมีไหมจริงของผมเนี่ย
1: ค่ายไหนอ่ะ
0: ทูของพี่เอกค่ายไหน
1: ของผมเขียว
0: ของผมแดงไม่เป็นไรก็สรุปคืออ่ะสวิตชนะไป 3-0 นะครับส่วนคนยิงตอนนี้คือก็ต้องยอมรับว่าเปิดเด็ดไม่ได้นะฮะนอกนั้นอ่ะคู่อื่นก็ลิกซีเนี่ยมีทางฝั่งเวลุสนี่ชนะฟินแลนด์ 1-0 เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์ 0-0 ลักเซมเบิร์กนี่แพ้บัลแกเรีย 0-2 แล้วก็มอลโดวาแพ้สโลวาเกียไป 0-4 นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ครบถ้วนสำหรับเรื่องของผลการแข่งขันส่วนคุณผู้ฟังใครฟังอยู่แจ้งหน่อยว่าอินเทอร์เน็ตโอเคไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ที่เราอยู่ที่อสมทนี่อินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์ทั้งในคอมพิวเตอร์นี่ไม่มีนะพี่เอกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมอุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะบ้านเราเน็ตล่มอ่ะแล้วอย่างนี้ใครฟังออนไลน์นี่ไม่ดูได้ป่ะนะนะฮะ
1: ไลฟ์ยังไลฟ์ได้อยู่เพราะเนี่ย
0: ใคร
1: ดูทางโซเชียลอยู่ถ้ายังคอมเมนต์กันมาได้ลองคอมเมนต์มาหน่อย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพูดคุยกันไปเรื่อยนะเดี๋ยวใครเป็นแฟนบุรีรัมย์ใครเป็นแฟนราชบุรีเดี๋ยว
0: ช่
1: วง1ทุ่มตรงนะครับเกมจะคิกออฟน่าจะเป็นเกมแรกของช้อปปี้ครับนะ
0: เฮ้ยยังไลฟ์ยังได้อยู่นะโอเคอ่ะไม่เป็นไรก็ไลน์อัพเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งให้นะครับสักครู่แต่ว่าผลการแข่งเรียบร้อยละกับไปเรื่องเมสซี่หรือโดก่อนที่
1: เอาเมสซี่ก็ได
0: ้เพราะเมสซี
1: ่ก็อำลาทีมชาติเมื่อวานจริงๆเรื่องเมสซี่เราคุยกันตั้ง 2-3 สัปดาห์แล้วนะไอ้เรื่องที่เขาจะอำลาทีมชาติที่จะเจอกับเบนินเนี่ยนะครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเมสซี่จะมีส่วนร่วมกับทุกเกมก่อนหน้านี้ที่ชนะไอบูกินาฟาโซก็นึกว่าจะลงแต่สุดท้ายคือเล่นแค่มาเช้าเกมเดียว
1: เก็บไปนัดสุดท้ายเลย
0: ใช่กับเบนินเล่นที่เอสตาดิโอมอนูเมนทัลก
1: ็
0: คือสนามของลิเวอร์พูลในบูโนสไอเรสนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะคู่นี้เดี๋ยวผมเล่าตามความจำเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเป็นวันที่อาร์เจนตินาสมบูรณ์มากๆโดยเฉพาะใช้เมสซี่ประสานงานกับแก๊งเขาอะโรดิโกเดอร์ตอฮูเลียนอัลวาเรสแล้วก็กองกลางมีอเล็กซิสมาร์กาลิสเตอร์แต่อาร์เจนนี่ใช้งานแมร์ลิสเตอร์หนักไหมเพ่อุ่นเครื่องแต่จับลงทุกนัด
1: ก็เป็นน่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักเจนใหม่ละ
0: อ
1: ย่างคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะคู่กลางจะเป็นแม็กก้ากับเอนโซ
0: ครับ
1: ที่เป็นคู่กลางของอาร์เจนตินา
0: อืม
1: ก็เขาก็ใช้งานมาตลอดนั่นแหละส่วนตัวเก่าอย่างพวกเดอปอมก็เริ่มลอยแล้ว
0: ครับ
1: ต่อให้เล่นต่อก็อีกไม่นาน
0: เออ
1: เดี๋ยวรอดูว่าลูกพี่ไปแล้วอ่ะลูกน้องจะรีทายตามหรือเปล่า
0: เออต้องรอดูกองกลางก็มีเอนโซ่เฟรนันเดสแล้วก็อย่างแนวรับคริสเตียนโรเมโรเมื่อคืนนี้จับคู่กับโอไตเมนดี้โอไตเมนดี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อำลาเมื่อคืนนี
1: ้
0: อำลา

0: ในนัดเมื่อเช้าเหมือนกับเมสซี
1: ่
0: แบ็คขวานี่ก็ใช้เป็นดาวรุ่งอย่างทางด้านแอดดี้กรายนะครับแต่ก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นไอ้เจ้านิโคลัสยาฟิโก้ประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสพี่เอกเห็นป่ะเอมี่มาร์ติเนสไปตัดผมไอ้ข้างหลังเป็นโลโก้ของเมสซี่อ่ะเออก็นั่นแหละอำลา
1: วันนี้เป็นเขาเรียกเป็นวันเป็นค่ำคืนของลูกพี่เลยอ่ะ
0: ใช่อินเทอร์เน็ตกลับมาละขอบคุณมากนะฮะก็ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยเตะช้าไปเป็น15นาทีเลยเด็กตอนแรกเขาจะคิกออฟกัน6โมงเช้าตรงบ้านเรา
1: โปรแกรมมันลงไว้6โมงเช้า
0: แต่ว่าเตะจริงๆ6โมง15ก็นู่นนี่นั่นน่ะมอบของที่ระลึกแล้วก็พิธงพิธีการนะครับ
1: ครับ
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยมีบรรยากาศที่ประทับใจคือนาทีที่10ของเกมพี่เอกผู้ตัดสินเนี่ยเป่าหยุดเกมเลยแล้วก็ให้ทั้งสนามเนี่ยยืนปรบมือ standing ovation ให้เมสซี่นักเตะเบนินก็มาโก่งมากอดแล้วก็โอ้โหเพื่อนลงทีมมาแบบ
1: ตามหมายเลขเสื้อ
0: ใช่นาทีที่10ก็โอ้โหเรียกได้ว่าช็อตเรียกน้ำตานะฮะแล้วก็กลายเป็นครึ่งแรกอ่ะสงสัยสะเทือนใจอาเจียนยิงเบนินไม่ได้ตอนแรกแบบโอ้โหหลายคนนึกว่าเกมนี้จะขย่มเหมือนวันเจอบูกินาฟาโซสุดท้ายครึ่งแรกยิงไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหต้อง
1: ได้เฮลยูครึ่งหลัง
0: ต้องให้โอเตเมนดี้ไงหนึ่งคนนี้อำลาฉายก็คือยิงเข้าไปเลยจากจังหวะเซตเทรแล้วก็ยิงลงในกรอบเข้าไป1-0นาที48คนเปิดก็ไม่ได้ใครลีเนลเมสซี
1: ่เมื่อคืนเมสซี่มีส่วนร่วมกับทุกประตู
0: ใช
1: ่2แอสซิสต์แล้วก็1ประตูนะครับ
0: ครับจนมาหลังจากนั้นก็มีทยอยเปลี่ยนตัวมีเมดีน่าลงมาแทนตายาฟิโก้ไอริซันโดมาร์ติเนสลงแทนโอเตเมนดี
1: ้
0: โอเตเมนดี้ก็โดนถอดออกที52ก็เดินออกจากสนามก็มีช็อตแฟนๆปรบมือให้
1: ครับ
0: รับใช้ชาติมานานตอนนั้นนิโก้ปาสลงมาแทนโรโดเดปอลแล้วก็นิโก้กอนซาเลสลงมาแทนทูเนนอัลบาเลสแล้วก็มีช็อตเมสซี่จ่ายให้นิโก้ปาสยิงไอ้ลูกเนี้ยเครดิตเมสซี่ได้แอสซิสต์แต่ว่านิโก้ปาสยิงโหดมากเลยนะ
1: เขาว่ากันว่าคนนี้แหละจะมาเป็นทายาทเบอร์10อ่ะ
0: ก็ตัวลุกจากโคโม
1: ใช่
0: นะครับเป็น 2-0 หลังจากนั้นอันเนี้ย
1: มีงานไหม
0: ผมมองว่าให้ได้แต่มันก็แหมค่อนข้างเขาเรียกว่าจัดให้จัดไป
1: มันเรียกมันดูสมบูรณ์แบบเน
0: า
1: ะในเรื่องของเป็นแมตช์อำลาของเมสซี่มีแอสซิสต์ด้วยแล้วก็ยิงจุดโทษด้วย
0: เป็นจังหวะไอ้เบนินไปเข้าพรวดในกรอบแล้วก็ผู้ตัดสินจากชิลีเนี่ยเป่าลุยส์วิญ่าเป่าให้อาเจนได้จุดโทษแล้วอาเจนได้จุดโทษก็คงไม่ต้องสืบอ่ะไม่ต้องคนอื่นคงไม่มีใครจะมากล้ายิงอ่ะก็เมสซี่เป็นคนรับหน้าที่แล้วก็ซัดเข้าไปเป็น3-0นาที71
1: ครับผม
0: ก็เท่ากับว่าณตอนนั้นเนี่ย1ประตู2แอสซิสต
1: ์
0: หลังจากนั้นก็มีเวลา20นาทีแต่ก็ยิงเพิ่มไม่ได
1: ้
0: มันมีช็อตประตูเบนินไปขัดลาบอ่ะเซฟจังเลยเมสซี่บอกแม่ไม่ยอมเลยนะ
1: 3-0แฟนอาเจนก็โอเค
0: ไม่โ
1: อแต่มันสะเทือนมาถึงบ้านเราไง
0: แฟนอาเจนบ้านเรา
1: ที่บูโรเอเลสมันยิ้มแล้วคือขอแค่ชนะปิดฉากเมสซี่สวยๆมันก็โอเค
0: เขาบอกว่าตั๋วนั้นเนี่ยแพงมากนะพี
1: ่
0: เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายในนามทีม
1: ชาติสรุปใครได้ชื่อเมสซี่ไป
0: ไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินา AFA ขอเข้าพิพิธภัณฑ์แต่ผมว่าเมสซี่จัดให้อยู่แล้วแบบก็แบบทีมเบนินอยากได้ก็แต่ไม่ใช่ตัวที่ใส่ไงแต่เป็นตัวอื่นซึ่ง
1: คือโคต้าแจกอยู่แล้ว
0: โคต้าแรกอยู่แล้วไอ้แบรนด์3แถบเนี่ยเมื่อเช้านี้เขายอมไม่ใส่โลโก้เลยนะพี
1: ่
0: ไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นแบรนด์3แถบอ่ะเขาใช้เป็นโลโก้เมสซี่เลยอันนี้คือความพิเศษ
1: ทำเป็นแบบแมตช์พิเศษอ่ะ
0: ก็ปิดท้ายคือ 3-0 แล้วก็ผมว่าเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วตรงที่เมสซี่มีสะบัดนิดนึงแบบพวกมาลึงทำตูร้องไห้เลยนะพูดกับเพื่อนๆแบบโอ้โหซึ้งจัดอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำพูดพี่คุยกับน้องไง
0: ใช
1: ่ภาษาพักพวกเพื่อนฝูงอะไรเงี้ย
0: ครับก็ปิดฉากเมสซี่กับทีมชาติ1แชมป์โลก
1: ถ้าเด็กๆที่อยู่ในทีมชาติรุ่นพี่อย่างเมสซี่ประกาศแขวนสตั๊ดมันก็ใจหาย
0: ใช่
1: ผมว่าร้องไห้ก็เป็นเรื่องปกติอ่ะ
0: เมื่อวานเมื่อเช้า
1: ก็ถือว่าจบสวยนะ
0: ใช่
1: นี่ดีอาเจนไม่ได้แชมป์โลกถ้าได้แชมป์โลกโอ้โหจะหล่อนี่อีกอ่ะ
0: มันก็เลยนำเป็นข้อเปรียบเทียบว่าอย่างมาโลดาน่าได้แชมป์โลก2สมัยใช่ไหมถูกไหม
1: ปีเดี๋ยวนะ
0: ปี86อีกปีนึงก
1: ็เนี่ยครั้งนี้ก็ของเมสซี่ไงมาโลด
0: า
1: น่าครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวใช่ไหม
1: ครั้งเดียว
0: ก็เลยก็หลายคนก็ชื่นชมเพราะว่าได้ทุกอย่างกับทีมชาติละแล้วก็แบบหลีกทางให้รุ่นน้องด้วยอย่างพวกดาวรุ่งไอผมเห็นเลยเมื่อเช้าก็ไอลีเนลสคาโลนี่ออกมาแบบ พยายามส่งให้โอกาสลงสนามพวกที่ยังไม่เคยเล่นกับเมสซี่
1: อ
0: ่ะเหมือนให้เป็นแบบครั้งนึงอ่ะเออได้ลงสนามร่วมกับตำนาน
1: เพราะพวกเองจะไม่มีโอกาสได้เล่นอีกแล้วนะ
0: เ
1: พราะนี่เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วอ่ะ
0: ก็ดีไม่ดีผมว่าแกอาจจะอำลาอินเตอร์มิอามี่หลังจบซีซั่นนี้ด้วยนะ
1: ก็ไม่แน่
0: เพราะว่าก็เหมือนเขาก็เริ่มอิ่มตัว
1: หยุดเขาเรียกว่าหยุดเราไปใช้เงินไปอยู่กับครอบครัวดีกว่า
0: ใช
1: ่ใช้ยังไงให้หมดอ่ะเมสซี่อ่ะ
0: เพราะว่าผมว่าเขาก็ให้ความสำคัญครอบครัวแล้วเพราะว่าก็เมสซี่เพิ่งสูญเสียคุณพ
1: ่อ
0: ฮอร์เก้เมสซี่ไปไม่นานนี
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: นะครับก็ปัจจุบันวัย39เพราะเมสซี่เนี่ยเกิด24จูนนี่เดือนอะไร
1: มิถุนาม
0: ิถุนา24มิถุนา1987นะครับเกิดที่โรซาริโอแล้วพอผมเห็นวันนี้มันเป็นเรื่องวันของเมสซี่นะก็เลยมีสื่ออะไรไปทำสกู๊ปมาเมสซี่เนี่ยเกือบไม่ได้เล่นในทีมชาติอาร์เจนนะพี่
1: เมื่อมีช่วงนึงที่เขารีไทร์ไง
0: ไม่ใช่ไอ้ก่อนที่จะมาเลือกติดทีมชาติ
1: อ่
0: ะเขาบอกว่าตอนแรกอ
1: ่
0: ะ
1: ชาติยุคแรกเลย
0: ชาติแรกที่ติดต่อเมสซี่อ่ะคือสเปนเพราะเมสซี่เป็นผู้ง่ายว่าย้ายไปอยู่สเปนอายุ17
1: เขาตอนนั้นตอนอยู่อาร์เจนเขาอยู่กับนีเวล
0: โอบอย
1: แล้วเหมือนบาซ่าก็เอามาชุบเลี้ยงเอามารักษา
0: เอามาปลุกปั้น
1: เพราะว่าเมสซี่เป็นคนที่เหมือนเขาเป็นคนป่วยนะกระดูกไม่โตต้องมาต่อหรือว่ามีปัญหา
0: การเจริญเติบโตผิดปกติเล็กน้อย
1: ใช่
0: แล้วคือบาร์เซโลนาก็เห็นเพชรเม็ดงามเป็นเนี้ยแล้วก็เอาไปได้ว่าฉีดฮอร์โมนให้โตโกรทฮอร์โมน
1: ครับ
0: จนมันเกือบที่จะเบี่ยงเบนเส้นทางเขาเกือบที่จะไปเล่นในกับทีมชาติสเปนว่าตอนแรกสเปนเป็นชาติแรกที่ติดต
1: ่อ
0: แต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อเขาแบบพูดง่ายว่าค่อนข้างผูกพันกับอาเจนมากกว่าก็เลยรอทีมชาติอาเจนตอนแรกกับสเปนติดต่อไปติดทีมชุด U17 แล้วจะเมื่อก่อนเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่าถ้าใครลงเล่นในระดับเยาวชนห้ามเปลี่ยนทีมชาติแล้วสเปนเนี่ยเรียกแล้วแต่เมสซี่ไม่ได้ไปร่วม
1: เมื่อก่อนนี
0: ่อาเจนน่ะเรียกทีหลัง
1: เมื่อก่อนนี้ติดแล้วติดเลย
0: ใช่
1: แต่นี้มันมีข้อยกเว้นนะขนาดเกมอุ่นเครื่องบางทียังไม่เป็นไรเลย
0: แล้วผมมาไปอ่านสื่อที่เขาแปลมาเขาอาเจนเนี่ยยอมกระทั่งตอนแรกอ่ะไม่ได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดนี้พี่เอกเขาบอกว่าอุ่นกับน่าจะเป็นปารากวัยก็เลยจัดอุ่นเครื่องนัดพิเศษกับปารากวัยเพื่อจะล็อกเมสซี
1: ่
0: ให้ต้องเล่นให้กับอาร์เจนโอ้โหแบบสำคัญมากอ่ะก็เลยตอนนั้นเขาบอกคุณซื้ออาร์เจนคือเบลซ่าก็แบบอาจจะยังไม่ได้ใช้ในงานในชุดใหญ่แต่ว่าจัดแมตช์อุ่นเครื่องพิเศษของทีมอาร์เจนยู17เล่นกับปารากวัยยู17
1: เพื่อ
0: ที่จะ
1: ลองล็อก
0: ให้เมสซี่ต้องเล่นให้อาร์เจน
1: คือไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: ใช่พูดง่ายว่าไปเลือกสเปนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็เลยตำนานแต่พี่เอกคิดดูนะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะถ้าเมสซี่เลือกสเปนผมว่าสเปนจะยิ่งใหญ่กว่าน
1: ี้สเปนก็แชมป
0: ์ใช่อ
1: ย่างเมสซี่อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วอยู่ในเจนที่แบบสเปนช่วงโอ้โห
1: ตอนนั้นตอนพีคก็ชาบี้เนซ่าก็ใช่เจนคือเจนนั้นเขา
0: จะ
1: พีคแล้ว
0: ตอนสเปนแชมป์โลก2010อ่ะ
1: เจนนั้นเขาก็พีคแล้ว
0: ใช
1: ่ก็มันอยู่ในยุคเดียวกับบาร์ซ่า
0: ก็พวกชาบี้เอเนสตาบุสเกตแต่เมสซี่กลับเลือกอาร์เจนไงก็เลยน่าเสียดายแต่ก็ถือว่าตำนานวงการฟุตบอลสมมุติถ้าติ้งต่างว่าเมสซี่ไปเลือกสเปนโอ้โหมันจะผมว่าอาร์เจนอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้หรือว่าแชมป์โลกที่กาตาร์เนี่ยจะเปลี่ยน
1: นะถ้าสเปนถ้าเมสซี่เลือกเล่นแข่งสเปนใช่ป่ะผมว่าสเปนจะโคตรกว่านี
0: ้สเปนจะยิ่งกว่านี้แล้วก็อาเจนอาจจะ
1: เ
0: หนื่อยกว่านี้
1: เพราะว่าแกนหลักสเปนชุดนั้นน่ะโดยส่วนใหญ่มันเป็นบาร์ซ่าอยู่แล้วได้ไหม
0: ใช่
1: อายุตอนนั้นประตูวิกตอร์บาเดส
0: ใช่
1: ปูโย
0: แต่ประตูจะใช้คาซิยาส
1: คาซิยาสมีปูโย
0: มี
1: บ
0: ี
1: เ
0: จใช่
1: กองหลังก็ทั้งบางอ่ะ
0: ม
1: ีซาชาบี้บูสเกตอ่ะ
0: ครับก็นั่นแหละมันก็เลยหลายคนหยิบยกประเด็นมาว่ามันเส้นทางมันลิขิตไปแล้วตรงนี้
1: กำหนดแล้วว่าจะต้องมาสืบทอดตำนานของมาราโดน่า
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าโอ้โหนักเตะระดับพระเจ้าอย่างมาราโดน่าอย่างเมสซี่เจนต่อไปของอาเจนอ่ะมันจะไปขุดเจอใครอ่ะจะเป็นนิโคปาหรือเปล่า
0: ผมว่า50ปี100ปีไม่รู้หนีป่ะนะ
1: เอาอ่ะคุณสนก่อนนั้นเนี่ยคนที่เขาคิดว่าจะเป็นมาราโดน่าคนต่อไปปาโบไอมานี่ก็ถูกเปรียบเทียบ
0: ไม่ถึง
1: ออเตก้านี่ก็ใช่
0: ออเตก้
1: ามิเกลเม่นี่ก็ใช่
0: ม
1: ิ
0: เกลเม่
1: เออ
0: พวกนี้ไงไอ้ที่ อันเดสอเลสซานโดทุกคนอ่ะที่ขึ้นมาซาริโอล่านิวเมซี่มาเตเวสอ่ะเห็นรูปร่างเล็กๆเออสุดท้ายก็ไม่มีใครถึง
1: เดสอเลสซานโดตอนเล่นได้แชมป์ในโซโล่โอ้โหซ้ายดูเพลิน
0: อันเดสอเลสซานโด
1: ตอนนั้น

0: ก่งกว่าซาบิล่าอีกนะ
1: ใช่
0: เออแต่ว่าแต่ก็ไปไม่ไกลทั้งคู่นะซาบิล่าก็ไปไม่สุดนะ
1: อ่ะก็อวยยศเมสซี่กันหน่อยนะครับชื่อเต็มอันเดสเนลเมสซี่นะแล้วก
0: ็ประกาศมาทีมชาติในวัยเท่าไหร่39
1: ปีรับใช้อาร์เจนตินา208เกม126ประตูนะครับส่วนเกียรติยศก็อ่ะ1แชมป์โลกนะครับปี2022 2แชมป์โคปาอเมริกา2021กับ2024แล้วก็1แชมป์ฟินาลิซิมาก็คือ
0: แชมป์
1: ยุโรปโซนอเมริกาใต้ตอนปี2022ส่วนบัลลงดอเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8สมัย2009 2010 2011 2012 2015 2019 2021และ2023
0: รวมกับช่วงนึงที่มารวมกับฟีฟ่าด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบัลลงดออีกรางวัลนึงนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าเขาก็จะแบ่งอีกวันนึง
1: ครับ
0: แต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เขามามัดรวมกันก็เป็นนั่นแหละยุคโดกับยุคเมสซี่นั่นแหละที่แย่งกันได
1: ้ฟีฟ่าโกลเด้นบอล2014 2022นะครับ
0: น่าจะทุกแชมป์ที่เขาได้เล่น
1: อ
0: ่ะอันนี้เราตัดพวกไอยูโรป้ายูฟ่าอะไรพวกนี้ออกนะ
1: ใช
0: ่แชมป์ลีกสูงสุดแชมป์โคปาแชมป์แชมเปี้ยนลีกซูเปอร์คัพสโมสรโลกนักเตะยอดเยี่ยมดาวซันโบโอ้โหเมสซี่มันได้มาหมดแล้วอะ
1: ครับ
0: คอมพลีทอีกหนึ่งคนสำหรับการเป็นนักฟุตบอลนะ
1: แล้วเมื่อเช้าคอมพลีทด้วยผู้ตัดสินเมื่อเช้านี้เนี่ยเป็นทางด้านฟรานซิสโกวิยาจากชิลีบอกอ่ะอำลาละข้าไม่เลยจะให้เองผู้ตัดสินหยิบใบเหลืองใบแดงออกมาให้แบบไม่ได้ให้มาลงโทษนะเก็บไปนี่เลย
0: ให้ไปเทเลย
1: แบบผมเห็นแล้วแบบโอ้โหฮา
0: แล้วเมสซี่เขารับไหม
1: รับไม่แต่มันมีตรงนี้นี่เองเมสซี่ตอนที่ลงทีมชาติอาร์เจนชุดใหญ่เกมแรกโดนใบแดงเออคนหลายคนก็เลยขุดมาว่าดีไม่โดนใบแดงเมื่อเช้าแบบโอ้โหตำนานตอนโดนใบแดงปิดก็โดน
0: เขาคงเล่นแบบไม่จริงจังหนักพอที่ขนาดจะเป็นใบแดงหรอ
1: แต่ขำตรงที่แบบคือแบบ
0: แต่ดีอันนี้ดี
1: นอกจากแฟนบอลจะมาแบบอาปบมือให้มาแบบว่าอำลานักเตะเพื่อร่วมทีมคู่แข่งเบนินมาหมดผู้ตัดสินยังแบบอ่ะเองเอาไปคือแบบ
0: ให้น้องวีดดีกว่าไหม
1: น้องวีดอาจจะแบบมีแบบอาจจะน้ำลงน้ำล
0: าย
1: เอาไปดูไปเออผมเห็นว่าเออ
0: เป็นหนึ่งทั้งแดงเลยอ่ะ
1: ใช่แบบเหมือนเก็บไว้แล้วจะลึกน้องอะไรเงี้ยเออเมสซี่ก็งงๆอ่ะเอาหรอผม
0: เราก็นึกว่าจะเอาใบแดงไว้ให้เมสซี่เซ็นให้อันนี้ให้เลยนะ
1: ให้เก็บไว้เออแล้วโอ้โห
0: มา
1: ช้า
0: เมสซี่ก็จบสวย
1: ๆใช
0: ่เป็นนักเตะที่โอ้ชีวิตนี้มันก็ครบทุกอย่างแล้วอ่ะ
1: โอ้เป็น100ปีมีคนนึง
0: เน
1: า
0: ะเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกรายการชีวิตครอบครัวก็ดูแฮปปี
1: ้ครับ
0: ก็มันปลายชีวิตก็เนี่ยเล่นอยู่ที่อเมริกาอยู่ใกล้ๆบ้านด้วย
1: ก็ต้องลุ้นแล้วแหละใครอยากดูระดับสโมสรผมว่าไม่แน่
0: แต่
1: สตาร์
0: ทนี่ยังไม่ได้ประกาศนะอันนี้แค่ประกาศอำลาทีมชาติเฉยแต่คงอีกไม่นานหรอก
1: แต่เขาได้แชมป์เมเจอร์ลีกกับอินเตอร์ไม่ยอมพี่ได้ไม่ได้ที่ดูขนาดไปเมเจอร์ลีกยังได้แชมป์
0: อาจจะแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลที่จะลงเล่นแล้วก็ปิดฉากเลยไหม
1: ก็ไม่แน่ผมว่าต่อไปเนี่ยอินเตอร์มิอามี่ลงเกมไหนก็เผลอเต็มค่าตั๋วน่าจะแพงเพราะว่าก็ถ้าเลิกไปก็เอาตรงๆก็หาดูได้แต่ไฮไลท
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะนะฮะอันนั้นคือลีเนลอันเดรสเมสซี
0: ่
1: พร้อมจะไปอีกคนหนึ่งยังพี่เอก
0: ทำไมพอจะมาพูดถึงวิดีโอคุณยิ้มยิ้มคุณ
1: จริงๆเขาไอดอลผมเลยนะแต่หลังๆก็ต้องยอมรับว่าผมก็สูญเสียความเลสเปกแกไปพอสมควร
0: อ
1: ่ะก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเลยคริสเตียโนโรนัลโดออกมาประกาศเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดย์ล็อตนี้นะครับ
0: อันนี้เป็นบท
1: แถลงอ่ะ
0: เป็นบทสัมภาษณ์เขาใช่ไหม
1: ก็แถลงการใช้คำว่าแถลงการดีกว่าเพราะว่าแกไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นออกมาทางโซเชียลมีเดีย
0: ผมว่าเขาคงอยากอธิบายให้แฟนบอลรู้อ่ะเพราะกระแสต่อต้านต่อกระแสทางลบกับโรนัลโดก็เยอะ
1: ครับ
0: คนไปมองว่าคือเอาแบบพูดง่ายๆคือโดแหกแคมป์ทีมชาติอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ดี
1: ใช่
0: ถ้าคนมันมองภาพนี้อย่างเดียวคุณสนโดเสียหายมากนะ
1: ก็
0: อาจจะเอ้ยเรื่องพวกนี้มันมีสาเหตุที่ทำไมต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่คริสเตียโนโรนัลโดดอสซานโตสอาเวโรนะนี่ชื่อเต็มตอนนี้41เท่ากับอายุแกมากกว่าเมสซี่นี่อยู่2ปีนะครับก็จากนั่นแหละเหตุการณ์ที่แกเดินทางด้วยเจ็ตส่วนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสแล้วกลับมาที่ซาอุมันก็เล

0: เลยเป็นที่โจษจันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแถลงการออกเมื่อคืนเมื่อช่วง 4-5 ทุ่มก็ผมคงไม่เล่าทั้งหมดหรอกแต่ว่าเอาเป็นภาษาชาวบ้านที่อ่านแล้วสรุปใจความได้นะพ
1: ี
0: ่ก็ขอโทษก่อนที่แบบว่าออกมาจากแคมป์โดยไม่ได้บอกกล่าวหรือว่าอาจจะผิดกฎ
1: วันนั้นที่เขาไม่ได้ลงอ่ะเขาเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอบคุณแฟน
0: โปรตุเกสด้วยเดินเข้าไปเลย
1: มีเขาเรียกมีคำขอโทษแฟนบอลโปรตุเกสด้วยนะคริสโตรันโดอ
0: ่ะแต่ประเด็นหลักอ่ะจับใจความง่ายๆคือตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะวางแผนไว้จะอำลาทีมชาติโปรตุเกสหลังจบฟุตบอลโลกล่าสุดแต่ว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกเนี่ยประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสอ่ะออกมาพูดคุยครับเป็นการส่วนตัว
1: ถ้าบ้านเราก็คือนายกสมาคมอ่ะ
0: ข
1: อ
0: บอกว่าให้อยู่ต่อก่อนได้ไหมทีมชาติจะต้องการคุณเขาก็เลยเปลี่ยนแผนรวมถึงไปต่อก็คือเล่นทีมชาติต
1: ่
0: อรวมถึงได้สอบถามความเห็นของคริสโตโนโรนัลโดด้วยว่าถ้าเฮดโค้ชคนต่อไปเนี่ยมีช้อยเนี้ย1 2 3 4ช้อยแรกคือฮอเก้เคซุสกุนซือคุณปัจจุบันคุณเห็นด้วยไหมซึ่งโดบอกว่าอุ๊ยเขามีฝีมือแล้วก็ผมร่วมงานกับเขาได้ดีเลยกับตอนที่เฮซุสทำทีมอัลนาเซอร์และพาโรนโดเป็นแชมป์ลีกซาอุมันก็เลยนำมาซึ่งการได้เข้ามาคุมทีมชาติของฮอเก้เคซุสซึ่งประสบการณ์ค้นคลักมากวัยเกือบ70ละแล้วก็เคยคุมทีมทั้งในบราซิลอย่างฟลาเมงโกเคยคุมเบนฟิก้าเคยคุมไปทุกสารทิศอ่ะก็เป็นกุนซือสัญชาติโปรตุเกสที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วแต่ก็ด้วยการสนับสนุนจากโรนัลโดก็เลยต้องยอมรับว่าฮอเก้เคซุสก็เลยได้มาคุมทีมชาติโปรตุเกสณปัจจุบัน
1: บางคนเขาอาจจะมองว่าโปรตุเกสก็ทำเพื่อโดนี่แหละ
0: ใช่
1: เอาเคซุสมาคุมโปรตุเกสอ่ะ
0: คือโดเป็นคนแอปพูบอกว่า
1: เป็นกุนซือที่เขาทำงานด้วยกันได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วกับสโมสรไง
0: ซึ่งหลังจากนั้นอันนี้คือจากบทแถลงการของโรนัลโดคือบอกว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือเคซุสก็ได้ให้นำเสนอหลังจากมารับตำแหน่งว่าผมจะให้คุณลงเล่นบางเกมนะแต่จะบอกชัดเจนว่าเกมไหนคุณได้ลงเกมไหนคุณไม่ได้ลงจะตกลงกันก่อนคุณงานให้เกียรติซึ่งก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยดีจนมาถึงฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้
1: จริงๆมันเหมือนมีข่าวหลุดนะว่าไอ้เกมที่โปรตุเกสจะบุกไปเยือนเนี่ยเคซุสเองเหมือนกับไม่อยากให้โดบินไปด้วยเหมือนกับอาโดซ้อมอยู่ที่โปรตุเกสนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวกลับมาเล่นที่โปรตุเกสในแมตช์ที่ไปเยือนอย่างไอเดนมาร์กอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมอ่านมาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องไปแต่โดเขาเหมือนกับไม่โอเค
0: คืออันเนี้ยเนื้อเรื่องคืออันเนี้ยโดบอกว่าในฟีฟ่าเดย์ดอทเนี้ยที่เล่น4เก
1: ม
0: มันจะมีหัวท้ายที่เล่นในบ้านก็คือเกมแรกที่เล่นกับเกมสุดท้ายเคซุสเนี่ยวางแผนไว้ว่าอาโรนัลโดเดี๋ยวคุณลง2เกมที่ได้ในบ้านส่วนไอ้แมตช์ยากเนี่ยต้องไปเยือนนอร์เวย์แล้วก็แมตช์2 3เนี่ยให้พักผ่อนแล้วก็ดูแลความฟิตอยู่ที่โปรตุเกสแต่โดออกมาบอกว่าผมนั้นไม่เห็นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผู้เล่นคนอื่นมองว่ามีอภิสิทธิ์ว่าเอ้ยคุณ
1: ถูก
0: อ่ะคุณไม่ต้องไปเล่นนัดเยือนคุณไม่ต้องเหนื่อยมันมีสิทธิพิเศษ
1: อันนี้ผมคิดเหมือนกันคุณสนถ้าเราเป็นนักฟุตบอลน่ะโหเด็กมันจะมองเราไงวะ
0: ใช่ไง
1: ต่อให้โค้ชคุยกับตัวโรนัลโดเอง
0: เขาอนุญาตแล้วก็ไม่เห็นด้วยไม่เหมาะ
1: จริงโดผมว่าเขาคิดถูกที่แบบไม่ต้องอยู่บ้านหรอกทีไปไหนก็ไปด้วย
0: ใช่
1: ลงจะได้ลงหรือไม่ได้ลงจะลงกี่นาทีอันนั้นก็เป็นหน้างานอีกทีนึง
0: ใช่
1: แต่ว่าความตั้งใจของคนที่คุณสวนบอกอ่ะไม่อยากให้เดินทางไปเล่นในเกมเยือน
0: อ
1: ยากให้ปิดอยากให้ปิดการเล่นในบ้าน
0: พูดง่ายให้สิทธิพิเศษ
1: ใช่
0: แต่โรนัลโดบอกไม่รับมันไม่เหมาะ
1: โค้ชเจตนาดี
0: ใช
1: ่แต่ว่าแต่ตัวนักเตะคงช่างใจแล้วแหละคุณสวนว่าโอ้โหแบบนี้นี่โดก็จะโดนด่า
0: เดี๋ยวน้องก็มองไงถูกไหม
1: แฟนบอลด้วย
0: อ
1: ย่าลืมนะทุกวันนี้โซเชียลเดือดจะตาย
0: ก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเหมือนความขัดแย้งก็คืออาโดก็บอกว่าจะยังไงก็เดินทางไปกับทีมซึ่งสุดท้ายก็เดินทางไปกับทีม
1: ครับ
0: แต่ว่าความขัดแย้งจริงๆเลยเนี่ยคือตอนแรกเคซุสบอกว่าโอเคเดินทางมากับทีมได้แต่ว่าผมจะใช้คุณก็คือนัดแรกการเล่นในบ้านของ FIFA Day ครั้งนี้เนี่ยกับใช้นัดสุดท้ายซึ่งเดินทางไปก็ได้ไอ้2เกมที่จะลงเล่น
1: อันนี้เขาบอกชัดเจนว่าจะไม่ใช่ใช
0: ่ไหมใช่เขาบอกเลยว่าเดินทางไปด้วยแต่ว่าจะไม่ใช้ใน2เกมก็พูดง่ายว่าไอ้วันที่ชนะนอร์เวย์แล้วไม่ได้ลงอ
1: ่
0: ะแต่สุดท้ายเขาเคซุสเนี่ยส่งผู้ช่วยมาบอกว่าไม่แน่นะไอ้วันที่เจอนอร์เวย์อาจจะใช้เพราะว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อน
1: แล้วให้ลงในจำนวนนาทีที่ไม่เยอะ
0: ใช่ลอนโดก็เลยเหมือนกับมองว่าอ้าวตอนแรกคุณมองว่าจะไม่ใช้ผมโอเคแต่พอมองว่าจะให้ลงเนี่ยแล้วพอไม่ลงสุดท้ายไม่ให้ลงเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่เป็นไปตามที่คุยอันนี้เลยตามนี้เลยคือเกมแรกกับเวลเนี่ย เคซูตอนแรกบอกจะใช้

0: ไฟท์เกมสุดท้ายในบ้านกับนอร์เวย์แล้วไอ้วันที่เล่นไปเยือนนอร์เวย์กับวันที่ไปเยือนเดนมาร์ก2เกมนั้นตอนแรกจะไม่ใช้แต่สุดท้ายเนี่ยก่อนเดินทางเยซูได้ผู้ช่วยบอกว่าเอ้ยพี่โดเตรียมร่างกายนะอาจจะเล่นโรนัลโดก็เลยคาดหวังว่าไอ้วันที่จะเล่นกับนอร์เวย์อาจจะได้ลงสุดท้ายพอไปหน้างานด้วยวันนั้นผมมองว่าโปรตุเกสนำนอร์เวย์2รอบนำ 1-0 โดน 1-1 นำ 2-1 แล้วสุดท้ายต้องการคนที่ไล่เพสด้านหน้าตามแท็กติกก็เลยไม่ได้ลง
1: จริงๆโค้ชไม่ควรไปพูดแบบนั้นหรอก
0: ใช่
1: ไม่ควรไปพูดว่าเตรียมร่างกายนะเผื่อจะได้ลงเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้ว อย่างน้อยๆคุณต้องรู้ว่าเขาเล่นได้แต่เล่นได้ในลิมิตที่เท่าไหร
0: ่
1: 90นาทีไม่ไหวแน่
0: อ
1: าจจะเล่นได้สัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ว่าไปคุณสนคุณจะคิดยังไงถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลคุณจะรู้สึกไงเตรียมร่างกายไว้นะเผื่อได้ลงเงี้ย
0: ไม่แต่ว่าเหมือนพอยิ่งเป็นโรนัลโดเนี่ยเหมือนเขามีความในทะยานว่าแบบไอ้ได้ลงเนี่ยก็คือยิ่งทำให้เขาทำสติว่าอ่ะติดทีมชาติมากขึ้นนู่นนี่นั่นเหมือนเขาตั้งใจไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวจะได้ลงแต่พอตามหน้างานเนี่ยไม่ได้ลง
1: อ่
0: ะมันก็เลยเป็นความขัดแย้ง
1: ก็บอกจะให้ลงแล้วก็ไม่ส่งผมลงไง
0: ใช่แต่ผมก็เข้าใจในมุมโค้ชนะว่าแบบพี่เอกสมมติมันฟุตบอลมันไม่เหมือนมาจัดรายการไงแบบผมบอกงานคุณให้คุณมาแต่คือฟุตบอลมันเปลี่ยนทุกวินาทีอ่ะสมมติโดนใบแดงหรือโดนตีเสม
1: อ
0: มันก็แทคติกเปลี่ยน
1: เป็นผม
0: มันสัญญาไม่ได้
1: ถ้าเป็นผมเป็นโค้ชนะผมจะไม่บอกล่วงหน้าหรอก
0: ใช่
1: ผมจะบอกในวันที่จะลงเล่น
0: อ
1: ่ะในเมื่อถ้าคุณเดินทางมากับทีมแสดงว่าคุณก็ต้องมีความพร้อมนักฟุตบอลระดับทีมชาติอ่ะมันมีความพร้อมตลอดอยู่แล้วยังไงจะลงหรือไม่ได้ลงคุณจะปล่อยโดลง10นาทีสุดท้ายตอนทีมตามหลังหรือทีมเสมอเพื่อต้องการประตูชัยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ส่งเขาลงไปสิหรือถ้าเขาถ้าคุณไม่ส่งเขาลงมันก็จะไม่มีประเด็นเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะคุณแจ้งกับเขาอยู่แล้วต
0: ั้
1: งแต่แรกว่าอาจจะไม่ได้ใช้นะสองเก
0: ม
1: แต่พอน้องมันก็ยอมรับว่า
0: โอเค
1: โอเคแต่เดินทางมาเสร็จปุ๊บเนี่ยดันไปแจ้งเขาอีกว่า
0: เดี๋ยวจะได้ลง
1: ลงอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งจริงๆแจ้งไปว่าไม่ได้ลงไว้ก่อนถูกแล้วแต่ถ้าอยู่ในสนามแบบเอ้ยมันต้องใช
1: ้
0: ค่อยไปบอก
1: เรียก
0: ใช่
1: เอาโอเค41ความฟิตอาจจะไม่จะสู้เด็กๆไม่ได
0: ้พูดง่ายๆสู้กอนซาโลลามอส
1: ไม่ได้มันสู้ไม่ได้หรอกแต่เพราะว่าไม่อย่าพูด
0: ใช่
1: นักฟุตบอลมันพร้อมตลอดอยู่แล้วค
0: ุ
1: ณใช้งานโดให้ดีที่สุดในช่วงระยะเวลากี่นาทีนั่นคือสิ่งที่เคซูสต้องประเมิน
0: แล้วซึ่งยิ่งเป็นโรนัลโดคือเขาก็หายอ
1: ่
0: ะ
1: ถูกถูกถูก
0: คือแบบกูอยากลงอะไรเงี้ยมันก็เลยอ่ะจริงๆอ่ะถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เลยแต่พออ่ะมันบาดหมางว่าไอ้วันที่ไปเยือนนอร์เวย์เราไม่ได้เล่นเนี่ย
1: มันถ้าเป็นเด็กๆเราล่วงจะไม่มีปัญหาเลยแต่นี่มันใหญ่ชนใหญ่ไง
0: แล้วพอไอ้ฟางมันขาดตรงที่ว่าประเด็นหลังเกมหลังกับนอร์เวย์ที่โปรตุเกสชนะ 2-1
1: อ
0: ่ะประมาณว่าเหมือนกล้องก็จับว่าโรนัลโดกลับไปเลยแล้วฮอร์เก้เฮซุสเนี่ยให้สัมภาษณ์ประมาณว่ามันเป็นสิทธิ์ของผมอะไรเงี้ยโรนัลโดก็เลยอ่ะตอนนี้กระตุกติ่งว่าแบบเหมือนกับว่าคุยกับเขากับสัมภาษณ์สื่อเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: สรุปจริงไหมที่เขาบอกว่าเฮซุสจะออกมาขอโทษผ่านสื่อเรื่องที่โดไม่ได้ลงสนามอ่ะ
0: คือพอโดกลับไปแล้วเนี่ยเคซุสตอนแรกคุยกับโดตอนก่อนที่โดจะกลับไปว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ผ่านสื่อให้พูดง่ายว่าลดแรงกระแทกจากสื่อว่
1: า
0: ให้ภาพลักษณ์โอเคขึ้นว่าไม่ใช่โรนัลโดมากดดันจะลงแต่ว่า
1: เขาไม่พูด
0: โค้ชไม่ให้ลงเองพูดง่ายว่าจะลดแรงกระแทกให้แต่สุดท้ายสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยเคซุสไม่พูดโดก็เลยแบบอ้าวผิดคำพูดแรกคือบอกจะให้ลงแต่ไม่ลง
1: อ
0: ีกคำพูดสองคือแบบจะแก้ต่างกับสื่อให้ก็ไม่พูด มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะยิ่งเป็นประเด็นขัดแย้งแล้วเรื่องมันก็แดง
1: คนหนักกว่าเดิมอีกทีนี
0: ้ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องยอมรับว่าโดโด้ก็โดนโจมตีจากสื่อหรือแฟนบอลว่าทำตัวไม่เหมาะสมอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้น
1: เอาจริงๆอ่ะผมก็ยังรู้สึกแบบไม่โอเคในความมืออาชีพนะแต่อารมณ์ของโดกับโค้ชอ่ะเราเข้าไม่ถึงหรอกว่าเขาโกรธถึงขนาดจะหักกันเลยไหมแต่ว่าการออกจากแคมป์ทีมชาติแล้วระหว่างแข่งขันน่ะ
0: มันไม่เหมาะ
1: โดยที่ไม่มีเคสฉุกเฉินหรือว่าอะไรที่มันจำเป็นโอ้โหหนักมากคุณส่วนหนักมาก
0: วันนั้นอ่ะณตอนนี้โรนัลโดออกมาแถลงในมุมส่วนตัวส่วนหลังจากนี้ก็ต้องดูทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยประธานสมาพันธ์เนี่ยว่าอาจจะมาเป็นกาวใจได้ไหมหรือแม้กระทั่งเทียซุปจะขอโทษไหมแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังคาราคาซังตรงที่ว่าโดก็ยังไม่ได้ประกาศว่าอำลาหรือยังไงแต่คือได้พูดออกมาแค่ในมุมตัวเอง
1: ผมเดาว่าเคซุสถ้ายังคุมอยู่อ่ะหรือเคซุสไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษทางสื่อผมว่าโดไม่กลับมา
0: โอ้ผมว่าขอโทษ แต่ถ้ายังเป็นเฮียสุดก็น่าจะไม่กลับพ
1: ี่แต่นี่มันคิโดไงถ้าลองคุณเป็นอิกนาซิโอเด้
0: เป็นนี่ก็พอชาวเฟลิกเป็นชาวเฟลิก
1: ถ้าคุณเป็นอย่างนั้น
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยเขามาผมว่าคืออย่างปูรูเกตมันก็ยังห่วงภาพลักษณ์ของโดอยู่ไง
0: แต่เอาตรงๆในมุมผม
1: ม
0: าพี่เอก
1: นี่แหละคือมันใหญ่ของจริงอ่ะ
0: มันคือเรื่องขี้หมูขี้หมามากนะคือแหมแบบก็คุยว่าจะให้ลงไม่ได้เล่นเกมเดียวมันก็เรื่องแค่นี้เอง
1: จุดเริ่มต้นคือโค้ชจริ งๆถ้ามองในเรื่องเนี้ย
0: แต่ถ้าเราเป็นโรนัลโดพี่เอกสมมุติแบบมองข้ามได้ไหมคุณเล่นมาเป็น200กว่านัดอ่ะเนชั่นลีกอ่ะมันไม่ใช่ฟุตบอลโลกสัญญาไว้ให้ลงไม่ลงมันแค่เนชั่นลีก
1: เองของโรนัลโดมันอยากเล่นอยากยิงอยากแอสซิสต์ไงเขาไม่ได้ต้องการเล่น90นาทีทุกเกมนี
0: ่
1: ใช่ป่ะขนาดโค้ชบอกตั้งแต่แรกว่าไอ้ไปได้นะแต่ไม่ได้เล่นมันก็ยังไปอ่ะแต่คุณมาหักเหลี่ยมตรงที่ไอ้เตรียมตัวเดี๋ยวได้ลงนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมันก็อย่างที่คุณสนบอกมัน2ช็อตนะ
0: แต่มันก็แหมเล่นมา234เกมเนี่ยพี่เอกไม่ลงเนชั่นลีกเกิดเกมเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งมองผ่านถ้าแบบโดเป็นคนแบบปล่อยวางบ้างนะ มันก็ไม่เป็นเรื่อง
1: ก็เนี่ยก็นี่แหละก็โดเป็นคนที่ใส่แบบนี้ไงหมายถึงว่าก็ยังอยากเล่นอยากลงอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็เต็มที่ตลอดอ่ะแต่สภาพร่างกายมันไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ก็เอาตรงๆเราดูไปเล่นในเอานาเซอร์เจอไอ้กัมบาพี่
1: ใช่ใช
0: ่ก็ไม่เหมือนเดิมไง
1: คือตัวแบกเอานาเซอร์ยุคของเจซุสเนี่ยมันเป็นเฟลิก
0: กับมาเน่
1: ใช่มันไม่ใช่โรนัลโด
0: ทิ้งที่โรมันด้วยเพราะนั้นก็โดได้ออกมาพูดในมุมของโดส่วนหลังอันนี้ก็ต้องติดตามต่อว่าจะอำลาไหมหรือยังไงเพราะนั้นก็ติดตามชมตอนต่อไป
1: ผมมีมุมเห็นด้วยแล้วก็ทั้งไม่เห็นด้วยนะเรื่องของโดอ่ะ
0: แต่ผมเข้าใจ
1: ไอ้เรื่องที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยในเรื่องของคุณแหกแคมป์ทีมชาติ
0: แต่ตอนนี้เขาขอโทษแล้วในไอ้ถ้อยแถลงนี้ออกมา
1: ตอนนั้นอาจจะแบบโมโหสุดๆ
0: อ
1: ่ะด้วยความเป็นโดอ่ะทำอะไรก็ได้อ่ะนึกออกป่ะถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่กล้า
0: เป็นคนอื่นไม่มีเจ็ตส่วนตัวไง
1: ไม่มีทาง
0: เป็นคนอื่นไม่มีเจ็ตส่วนตัว
1: แล้วอีกเรื่องนึงที่ตำหนิคือโค้ช
0: เ
1: รื่องคือโค้ชเอาจริงๆพูดคุยกันระดับนี้ได้อ่ะใช่ไหมบางทีบางคนเขาถือเรื่องคำพูดเอาไว
0: ้ตามนั้นนะเพราะนั้นแต่ผมมองว่าผมเข้าใจสองฝั่งอ่ะโค้ชก็แบบจริงๆก็ไม่ควรสัญญาเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยพี่เอกมันเปลี่ยนได้ทุกวินาท
1: ี
0: มันไปสัญญาไม่ได้หรอกว่าให้คุณได้ลงแน่มันอยู่ที่หน้างานอ่ะ
1: คือคุณโดนเรียกมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องไปกับทีมครับไม่ว่าจะเย่าหรือเย็นใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงอย่างน้อยๆมันก็ยังได้ไปฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมที
0: ม
1: ได้คุยเรื่องแท็กติกอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงของโค้ชก็เข้าใจได้แหละว่าไม่อยากให้โดนไปแต่ตัวโรนัลโดมันก็อาจจะกลัวเสียภาพลักษณ์หรือเปล่าแฟนบอลจะมองไงถ้าข่าวนี้ออกไปอ่ะผมมือใช้อภิสิทธิ์ด้วยการเป็นโดเป็นกัปตันทีม
0: แต่ต้องยอมรับ
1: ว่าเขาทีมนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้ที่เขาแถลงเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่อย่างแฟนบอลที่ตามไปเชียร์เนี่ยก็อยากดูผมเป็นนักเตะที่มีคนมาถ่ายรูปมีคนต้องการเซลฟี่มีคนต้องการเสื้อมากที่สุดอันนี้คือแบบเขาก็แบบเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าก็มีอีโก้ระดับหนึ่งว่าเฮ้ยนี
1: ่ไม่ผิดนะโรนัลโดจะยิงไม่ยิงไม่รู้อ่ะแต่ผมชูป้ายขอเสื้อแล้วถ้ามันได้อ่ะ
0: ก็เหมือนได้เงินน่ะเอาไปขายต่อก็มูลค่าไง
1: คือไอ้ที่คุณสนบอกว่าอย่างของนายกสมาคมเขาใช่ไห
0: ม
1: ที่บอกว่ายังอยากให้โดอยู่กับทีมต่ออาจจะมองเรื่องภาพลักษณ์เรื่อง
0: เดตติ้ง
1: เรื่องมูลค่าก็ได้แต่คุณจะไปหวังอะไรจากฝีเท้าของโรนัลโดณปัจจุบันอ่ะถ้าคนที่ตามโดช่วงหลังๆอ่ะคุณรู้เลยว่าคุณคาดหวังกับโดได้น้อยมาก
0: เราก็ไม่อยากจะพูดถึงขนาดว่าแบบภาระไงแต่ถ้าถามว่ามันก็พื้นน้องๆก็เหนื่อยใช้คำนี้ดีกว่าแบบไล่บอลอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ท่านตำแหน่งที่เขาเล่นน่ะกอนซาโลรามอสดีกว่า
0: เอาแน่นอน
1: อ
0: ยิงด้วย
1: ยิงด้วยยิงโดมาอยู่ยิงทุกเกมเนี่ยมันยิ่งเป็นประเด็น
0: แบบไอ้วันล่าสุดนี้ก็ยิง
1: ก็ยิงแบบไม่เข้ายังเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: วันเล่นกับนอร์เวย์ในบ้านก็สองหนึ่งก็รามอสยิงเฟลิกแอซิด
1: สามนัดติดเลยมั้งกอนซาโลรามอสอ่ะ
0: ใช่อ่ะเพราะนั้นก็แต่ในมุมผมนะนี่ส่วนตัวแล้ว
1: ผ
0: ม
1: ว่าไม่ประกาศนะ
0: ยังไม่เลิก
1: ไม่ประกาศนะ
0: ผมว่ารอ
1: มีปัญหากับโค้ชเฉย
0: เดี๋ยวรอเปลี่ยนโค้ช
1: มันจะเปลี่ยนตอนไหนละตอนนี้มันไม่มีทัวร์นาเมนต์ไง
0: อ่ะแต่ผมมองว่าเรื่องเล็กมากอ่ะแบบโอ้โหเกมเนชั่นลีกเองโรนัลโดแต่หูหลับตาไปไม่งั้นเนี่ยไอ้นัดเจอเดนมาร์กกับเจอโปรตุเกสเจอนอร์เวย์นัดสองเผลอได้ลงแล
1: ้
0: วแต่ไปดันมีเรื่องไอ้วันที่ไปเยือนนอร์เวย์เกมสอง
1: ก็มุมมองของเขามันเล็กของเราเขาอาจจะมันไม่เล็กไงไม่งั้นมันไม่เป็นประเด็นหรอกนะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไป
0: ใช่
1: ข่าวด้วยถ้ามันมีประเด็น
0: ต้องความดันเลยนี่ SMS ดันพอพูดถึงโรนัลโดอ่ะแต่ช่วงนี้ 18:47 นเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูพรีวิวฟุตบอลวันนี้แล้วก็ดูรายชื่อบุรีรัมย์กับราชบุรีกันครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจะเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: อ่ะ 18:49 นะครับเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูประจำวันพุธนะครับยังอยู่กับพี่เอกนพดลและผมส่วนวิรุณนะครับอ่ะเบรกนี้ก็โอ้ข้อความยังไม่ได้เก็บเลยแล้วก็ไหนจะเรื่องของรีวิวฟุตบอลวันนี้นะครับ
1: จะรีวิวอะไรอ่ะ
0: หลายองค์ไลน์อัพ
1: ไม่ต้องรีวิวแล้ววันนี
0: ้วันนี้ไม่มี
1: ไม่มี
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเก็บเรื่องของไลน์อัพของทางบุรีรัมย์แล้วก็ราชบุรีนะครับใน Shopee ครับที่จะเล่นแล้วก็เดี๋ยวดูข้อความนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: โอเคก็ผมดูในกรุ๊ปเนี่ยเดี๋ยว
1: เตะทุ่มหนึ่งนะ
0: FA Thailand นะฮะก็เตะทุ่มหนึ่งซึ่งเตะพร้อมกันนะพี่เอกสองคู
1: ่ใช่ๆ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไล่ๆดูบุรีรัมย์เจอบอร์เนียวนะครับจากอินโดนีเซียก็วันนี้บุรีรัมย์นะครับประตูเป็นฉัตรชัยบุตรพรมนะเจ้าบอยนะครับแบ็คขวาเป็นต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับแบ็คซ้ายเป็นคาจูนักเตะบราซิลเซนเตอร์เป็นดูแมนชากับทางด้านมิลอสลาดาโควิชนะครับกองกลางมีตัวใหม่โมย่าอันนี้มาจากมาตรงจากซาลาโกซ่านะพี่เอก
1: ใช่ใช่
0: เพื่อนไอเนี่ยเพื่อน
1: เขาได้สเปนมา2ตัว
0: ใช
1: ่ตัวโอบิโดอีกตัวนึง
0: ไอเป็นเพื่อนเซบาสเตียนโมยาโนแต่วันนี้โมยาโนไม่ได้มีชื่อตัวจริงกองกลางมีโมย่ามีทางด้านพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลแล้วก็เปาลินโยคนนี้เคยเล่นลีกจีนมา
1: ครับ
0: ด้านบนโอ้ไม่น่าใช่แสดงว่าปอลิญโญ่ไปเล่นข้างบนตรงกลางมีเคนเนตดูเกาอีกคนหนึ่งตัวลุกเนี่ยวันนี้มีธนกิจชอดเมืองปักเจ้าเหนือแล้วก็ข้างหน้าไปเกียร์แม่บิโซลี
1: ่
0: วันนั้นวันนี้วีรามผมให้ชื่อนี่แค่ 70% นะพี่เพราะวันนี้ตัวสำรองมีนีเวทลิตประตูมือหนึ่งมีทางด้านสัสลักมีเซบาสเตียนโมยาโน่แล้วก็มีอย่างคิงซี่ชินเลอร์เนี่ยสำรองแล้วก็ไอ้เจ้าชิมเมอร์ที่ยิงสุดสวยเลยใส่ยาโฮเนี่ยก็สำรอง
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะก็บุรีรัมย์ประมาณนี้ส่วนบอร์เนียวนี่โหหลากหลายเลยมีทั้งตัวฝรั่งเศสตัวบราซิลตัวอังโกลาตัวโคลอมเบียสหประชาชาติ
1: อ
0: ่ะนะฮะส่วนราชบุรีวันนี้เล่นในบ้านเจอโฮจิมินห์นะครับก็ราชบุรีวันนี้ประตูเป็นโหนพลละครพลนะครับโจนัสแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมีแบ็คซ้ายเควินดีรมลำแนวรับเนี่ยมีทางด้านกฤษณนนท์ศรีสุวรรณมีตัวอย่างต่างชาติอย่างอินสุวรรณนะครับมีสกอตอลาไดเล่นกลางคู่กับสวิทพานทองตัวลุกมีธีรพลเยอะเย้ยมีทางโชติพัฒน์พุ่มแก้วแล้วก็โอ้มีดาวรุ่ง พงศกรสังฆโสภาที่เหลือเนี่ยนอก

0: ูน่าจะถ่ายเนาะ
1: น่าจะผมไม่ทราบ
0: เพราะชิตตี้ติดภาคไง
1: อ๋อใช่โอเคเพราะว่าเออใช่เพราะตอนแรกอย่างถ้าซีซั่นที่แล้วเนี่ย BG มีถ่ายช็อปปี้แต่ตอนเนี้ยน่าจะอยู่ทางทรูนะครับอ่ะก็ให้กำลังใจ2ตัวแทนจากไทยลีกบ้านเรา
0: ถ้าเรือพรุ่งนี้
1: ใช่อ่ะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้บอลไทยคึกคักเพลงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมเช็คผลก่อนออกมาจากรายการเนี่ยมีอยู่ลีกอยู่21ด้วยนะบ้านเราอ่ะใช่ถือว่าแบบโหเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเขาก็ผลักดันกันมานานแต่ตอนนี้มีละเพราะว่าเนี่ยอย่างถ้าเกิดเช็คผลเนี่ยที่จบไปเนี่ยมีทาง
0: ไม่เป็นไรหาไม่เจออ่านข้อความดีกว่า
1: หาไม่เจอไม่เป็นไรแต่ว่ามีติดแล้วละกัน
0: ดีครับมีถือว่าโอเค
1: ใช่
0: จะได้เด็กๆจะได้มีพื้นที่ในการลงเล่นนะครับ
1: โอเคอ่ะดูข้อความวันนี้ส่งมาพอสมควรกับคุณมากนะครับตั้งแต่ห้าโมงครึ่งมีบอกว่าน้องอู๋ออกจากบ้านได้หรือยังครับตอนนี้อยู่แถวราชพฤกษ์บางว่ารถติดมากเลยมุ่งหน้าไปกลับมาพึกจากกำนันแมนเป็นไงพี่เอกน้องชายพี่
0: ยังไม่ได้ทักเลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะออกมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวจัดเสร็จจะลองทักไปถ้ามาไม่ได้นี่จะได้หาคนเข้าไง
1: ครับ
0: เออ
1: แต่เมื่อวาน
0: ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้อู่เล็กยังมาไม่ได้อ่ะก็อาจจะเป็นเอกทีมกระสนนี่แหละ
1: โอ้พรุ่งนี้ผมไม่ได้พี่แต่ถ้าสุกโอเคเพราะว่า
0: เอาติดอะไรอีกอ่ะก็ผมไม่อยากเข้าอ่ะทุกวันต้องมันโอ้โหมันแฟนรายการเบื่อแล้วอ่ะอยากแบบนั่งทำงานธรรมดาธรรมดา
1: ส่วนน้อยพี่แฟนรายการส่วนน้อยนี่เขาเบื่ออือแต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปงานข่าวดำโอ้แถวพัฒนาการเนี่ยพี่ท่านท่วมอยู่เลย
0: ท่วมแถบ
1: ตอนแรกผมรู้ว่าโอ้มันเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่นึกว่า
0: พัฒนาการศรีนคร
1: ินทร์ท่วมอยู่เลย
0: คือบางพื้นที่ที่มันต่ำอยู่ในซอยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันยังขังอยู
1: ่และเนี้ยถนนหลักด้วยก็เลยแบบตอนนี้ผมเห็นมากับตาตอนแรกเมื่อวานอ่ะผมนึกว่ามันลงเกือบหมดแล้วแต่ตอนเมื่อวานน่ะเจอมากับตัวว่าโอ้ไม่น่าเชื่อ
0: เพราะว่ามันจะมี
1: เป็น10วันแล้ว
0: มันยังมีตกซ้ำมาอีกนะแต่นี่อย่างเมื่อคืนก็ตกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานก็ตก
1: ก็ให้กำลังใจพี่น้องที่ยังประสบภัยอยู่นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนใครรถติดก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยราชพฤกษ์บางว่ารถติดนะครับนี่บอกรบกวนฝากบอกนะแอดคาราบาวให้หยุดเถอะครับหยุดได้แล้วไม่ในอาสยามนะครับแต่คุณโจผีก็
0: เรื่องอะไร
1: ตามนั้นก็ที่นะแอดเขามาแต่งเพลงให้เน่ไงพี่เอกเน่ไงแน่มากอ
0: ่
1: ะ
0: รู้ว่าแต่งเพลงให้มันมีประเด็นอะไรมีดราม่าอะไรอ่ะ
1: ก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าเกาะกระแสไม้อะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ทราบก็ไม่ได้ทุกคนที่คิดหรอกมันก็เป็นสิทธิ์ของ
0: แ
1: ก
0: ไม่เห็นนายแอดให้สัมภาษณ์เขาก็ชมน้องกว่านี
1: ่
0: ระดับนายแอดคาราบาวคงไม่ต้องมาเกาะกระแสใครแล้วมั้ง
1: ไม่รู้
0: คนทุกคนเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็เนี่ยผมว่าเขาคาราบาวน่าจะมีเพจมีโซเชียลอยู่คอมเมนต์ไปเลย
1: แต่แต่
0: ครับเราฝากเราไม่ได้ดิเราไม่ได้รู้จักเกมงาน
1: ความคิดใครความคิดมันสวัสดีค่ะนายเอกนะสนสองกูรูทีมรักต่างกันและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะแย่เลยค่ะช่วงนี้เครือข่ายสนุกเกอร์คลับของหนูในย่านลาดกระบังล่มเกล้ามีนบุรียังเปิดบริการไม่ได้ค่ะ หนูเข้างานตอนนี้ที่สนุกเกอร์คลับบางชันที่เดียวเลยค่ะหนูอิจฉานายเอกมากค่ะรับซัพคิวแน่นแทนอื้อเลยจากคุณธนุนแฟนนอนนี่ไง
0: คือบางทีมันจัดทุกวันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอียนนะคุณสม
1: โอ้ยเวลา
0: อยากนั่งเฉยๆเองนะแต่ว่าผมเข้าใจได้คือถ้าเราไม่เข้ามันก็ไม่มีใครไงเมื่อวานเนี่ยเอกคิมสกุลจริงๆต้องมาเข้านะแต่ว่าพี่เอกคิมอ่ะเขาติดประชุมด่วนสนก็ไม่ได้ว่างใช่ไหม
1: เ
0: พราะว่าจันอู๋ก็โทรหาตั้งแต่แรกแล้วผมก็เลยโ
1: อ
0: ้ใครวะ
1: โทร
0: ห
1: า
0: คมเลยตอนบ่ายสามอ่ะดีแล้วคมรีบมาแล้วมาทัน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรหรอกใครจัดก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพอยู่แล้วอ่ะส่วนคุณเทยลงทุนก็เป็นกำลังใจให้ด้วย
0: ช่วยต่อไปน้องเทย
1: ครับ
0: เดี๋ยววันที่16ตุลาเอาไป30ล้าน
1: จัดไป
0: แลกกับการที่ไม่ได้ไปทำงานในหลายๆสาขา
1: เฮ้ยแต่เขา
0: แล้วมาเลี้ยงกาแฟพี่ด้วยนะ
1: เขาไม่ธรรมดานะมีเนี่ยล่มเก้าลาดกระบังมีนบุรี3ที่แล้วอ่ะ
0: คุณสนยิ่งถ้าเป็นระดับ เมียเจ้าของโต๊ะขนุกอ่ะหนักนะกิจการเปิดไว้ได้พร้อมกันหลายที่
1: ดีครับจะได้เนี่ยส่ง SMS มาซัพพอร์ตขึ้นเรานะฮะ

0: สู้ต่อไป
1: ครับ
0: สู้ต่อไป
1: คุณ1989บอกว่าเมสซี่ได้เหรียญโอลิมปิกด้วยครับครบจริงเออเนี่ยลืมบอก
0: โอ้ครบเครื่องมากอ่ะ
1: โอลิมปิกโอลิมปิก2008
0: ที่ไหนได้ของ2008
1: 2008ที่ปักกิ่งไงครับแล้วก็มีเนี่ยแชมป์โลก U20 ปี2005ครับอันนี้บอกว่าคุณเอกทำไมต้องเข้าโรนัลโดขนาดนั้นคนก็พูดถูกให้เตรียมให้พร้อมนะฟุตบอลต้องเตรียมพร้อมทุกคนเป็นเรื่องปกติสถานการณ์ตอนนั้นโปรตุเกสมันไม่มีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยนโดลงไปคุณ6789
0: คือเรื่องที่ผมตำหนิโดเนี่ยเอาถ้าแปลภาษาชาวบ้านอะไอ้เรื่องที่เราด่าโดก็
1: ม
0: ีไอ้เรื่องแหกแคมป์ทีมชาตินี่ไม่ควรแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชอะคุณก็ไม่ควรให้อภิสิทธิ์โรนัลโด
1: ใช่
0: ตั้งแต่แรกตรงที่คุณไม่ต้องไปคุยหรอกกับโรนัลโดว่าไม่ต้องไปหวังดีกับโดหรอกไอ้โดออกไปเยือน2เกมมึงไม่ต้องไปอะไม่ต้องไปพูด
1: ใช
0: ่ถ้าคุณเรียกนักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติอะคุณจะขึ้นเหนือลงใต้นักเตะต้องไปด้วยกันทุกคนเคซูสผิดตั้งแต่แรกแล้ว
1: ก็เก่งใจไง
0: ใช่แล้วก็พอเข้าไปอโดมันก็ทำใจไปไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรแต่ดันไปบอกว่าเตรียมตัว
1: ไปบอกอีกขยักนึงว่าเดี๋ยวให้ลง
0: เดี๋ยวให้ลง
1: มันก็เหมือนชักเข้าชักออก
0: ใช่มันก็คือโค้ชมันไม่เด็ดขาดอาจจะด้วยเรื่องที่ผมว่าติดเก่งใจความใหญ่ของโดนี่แหละไม่ถามว่าไอ้เรื่องเข้าข้างโดไม่ครับผมเป็นแค่บางเคสที่เข้าข้าง
1: ครับ
0: แต่เรื่องเนี้ยมันผิดทั้งคู
1: ่
0: ผิดทั้งตัวโดที่เบอร์ใหญ่กว่าทีมชาติมุมนึงนี่ใช่เลยส่วนโค้ชก็ไม่เด็ดขาดมุมของโดตำหนิก็มีมุมโค้ชนี่ก็ควรจะตำหนิก็มีนะ
1: เกียรติทั้งคู่แหละ
0: ผมไม่ได้เข้าข้างโดทุกเรื่องนะ
1: ครับคุณ1052บอกนิสัยไม่ดีแต่อยู่แมนยูแล้วครับก็แล้วแต่จะคิด
0: ใช่แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองนะครับ
1: อันนี้บอกว่าถามดีเจถ้าเป็นครับคุมฝอยทองล่ะซีอาร์เซเว่นจะทำแบบนี้ไหม
0: ไม่ได้ต่อให้โรนัลโดทำแบบนี้คุณโดนตัดแน่นอน อยู่ที่ความเข้มข้นของกุนซือครับ
1: ครับ
0: ครอปไม่เอาหรอกถ้าเป็นแบบนี้คือกุนซือต้องใหญ่สุดอ่ะ
1: เขาบอกว่าวันหยุดไม่รู้จะไปไหนไปอยู่ในใจแกได้หรือไม่ได้ไหมจากน้ำซ่า
0: แต่ต้องมีโดนัทมานะถ้าจะมาอยู่ในใจ
1: โอ้ยมาเลยไม่ต้องมีก็ได
0: ้ช่วงหลังห่างหายนะ
1: ครับ
0: ห่างหายนะอัมซ่านะที่ไม่อยากทวงนะ
1: นี่บอกเพลงเน่เป็นเพลงแต่งได้คมคายเป็นเพลงเพื่อชีวิตบรรยายชีวิตคนฟังไม่เพาะคือหูไม่ถึงอาจจะคุณของ649นะครับ
0: คือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพลงอ่ะผมก็พอเปิดฟังก็ไม่ได้วือหวาไม่ได้อะไรมากอ่ะ
1: ครับ
0: เ
1: ออคุณตั๊กมาทักทายสวัสดีครับทาง YouTube มีคุณลักกี้บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านคุณนัทคุณอัศวะครูบอกว่าสวัสดีครับพี่คิดยังไงครับวันนี้ชุดตัวปลอมเออแต่มันไม่เหมือนเดิมจริงๆนะพี่อันนี้ผมคือโอเคแหละคนเดิมแหละแต่มันโหมันเปลี่ยนไปจริงอ่ะ
0: ขอให้มันโดนลักพาตัวไปแล้วกลับมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะ
1: เขาไปสัญญากรรมค้างมาไง
0: ทุกเรื่องอ่ะ
1: ตามข้อมูลอ่ะ
0: นิสัยด้วยนะฟอร์มการเล่นด้วยนะ
1: ครับคุณธมยเสบอกว่าไม่มีใครแต่งเพลง M150 ได้เท่าพี่เสกโลโซแล้วครับโอ้โหโคตรมันนะฮะคุณธัญเทพบอกว่าคนหนึ่งลงจากบัลลังก์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่คนหนึ่งอ๋อเหนื่อยนะฮะคุณอาคมบอกว่าที่ไหนมีผอเยอะที่สุดในโลกน่าจะขึ้นเราเลยแหละ
0: ก้าว
1: เขาบอกว่าบุรีรัมย์กับราชบุรีทีมไหนน่าเชียร์ครับเชียร์สองทีมแหละนะฮะแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีพี่เอกพิสุทธิ์นะจากคุณนันทพงศ
0: ์ครับ
1: คุณธีรพงศ์บอกว่าน่าจะอินเทอร์เน็ตปกตินะตอนนี้กลับมาละ
0: ครบละคุณสน
1: ขออภัยบางท่านไม่ได้อ่านใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้พี่เอกนพดลและผมสนวิรุณลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: ฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Court Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Court Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 1-6-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
5: ้
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นินทากีฬาโลกนะครับมาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์หยองสุภโชคนวมนิ่ม
4: ก็
3: สมชายนวมใหญ่
4: สมชายเลยแหละสวัสดีครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะ
3: ฮะ
4: ว่าไม่เคยสอบบรรจุครูที่ไหนเลย
3: อ้าวเหรอทำไมเขาเรียกอาจารย์น่ะ
4: ไม่รู้เดี๋ยวหน่อยจะเป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะขยับไปเรื่อย
3: อาจารย์ใหญ่นี่คือตายไปแล้วนะ
4: ครับผม
3: ใช่ป่ะส่วนมากอาจารย์ใหญ่นี่มันต้องเสียชีวิตอะที่เขาบอกนะ
4: เออใช่เอาไว้เป็นอุปกรณ์การสอนในการนักเรียนแพทย์ไง
3: โอ้หน้าผี
4: หน้าผีดิเป็นคนจริงๆก็มีนะชื่อผีเนี่ยเยอะแยะไป
3: หน้าผีก็ช่างภาพสยามกีฬาหน้าผีชื่อหน้าผี
4: สายมวยใช่ไหมหน้าผี
3: เฮ้ยแกทั่วไป

0: ไงไม่ได้ใส่อะไร
1: ม
0: ะผี
1: แกชื่อจริงชื่ออะไรนะ
0: เกียงไก
1: รกำจรโอ้โหชอบชื่อแกมากเลย
0: เกียงไกรกำจร
1: ตำนานเยอะนะผีเนี่ย
0: โอ้โหตัวแสบเลยนะผีเนี่ย
1: ละต้องให้รุ่นเก่าเล่าหน่อยนึง
0: เผลอไม่ได้นั่งถ่ายรูปด้วยกันเนี่ย
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวแกมาบิดสปีดชัตเตอร์แกมาปรับค่าฟิล์ม ISO ปรับ
1: แกงรุ่นน้อง
0: ไม่ได้สิ เวลามันถ่ายไปแล้วมันกลับโรงพิมพ์ไปมันยุ่งไง
1: ทำไม่ได้รูป
0: โอ้แกงอย่างนี้เนี่ยมีสาวกันน่ะนะฮะ
1: เออคือเมื่อก่อนดีเวลาทำข่าวเนี่ยมันแข่งกันนะ
0: ไม่ได้สิ
1: มันแข่งกัน
0: คืออยู่ๆแล้วมาบิดจุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราถ่ายเราก็ไม่ได้ดูแล้วล่ะ
1: เพราะว่าเราตั้งไว้แล้ว
0: เมื่อก่อนมันดูที่วัดแสงไม่ได้มันต้องฟิล์มเมื่อก่อน ISO มันน่าจะมีแค่1,600มั้ง
1: ผมเลยไม่รู้เรื่องเลยเรื่องกล้องเลยเพิกเลย
0: แต่ว่าถ้าว่าถ่ายสนามจริงๆอ่ะมันมืดมันก็ต้อง
1: ขออนุญาตพูดกับแฟนด้วย
0: พูดไป 6,400 3,200 ซึ่งแต่ก่อนฟิล์มไม่มี
1: ครับ
0: ก็เราก็ต้องไปสั่งไอ้ห้องมืดอ่ะบอกเฮ้ยนี่ถ่ายมามืดหน่อยนะยังล้างแก่หน่อยนึงล้างอ่อนหน่อยแล้วต้อง
1: สามารถปรับได้ตอนล้าง
0: โอ้โหพวกนี้มันปรับเป๊ะเลยขอให้บอกมืดขนาดไหนขอให้บอก
1: เหรอ
0: มันปรับสว่างได้เลย
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นถ่ายเราก็ไม่ได้ดูไงบางที
1: ครับแกมาบิดสปีดชัตเตอร์ดิรูปย้อยอะไรจะได้
0: พอดีปุ๊บไม่ได้สิ
1: เหรอ
0: รูปตายเลย ถ้าบิดสัก60หรือ100นึงยังดีไงก็บิดต่ำกว่านั้นเนี่ยโอ้โห
1: รูปนี่ย้อยเลย
0: เละเลย
1: แบบเหมือนเดอะแฟตเลยมีหาง
0: โอ้โหยุ่งปกติถ่ายปกติสปีดถึงก็ไม่แย่อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งมาบิดนี่ไปเลย
1: โอ้พี่สมชายนี่เมื่อก่อนก็มาจากช่างภาพเป็นช่างภาพก็เป็นนักข่าวนี่เป็นอะไรก่อน
0: ก็ฉีดยาหายหมดเลย
1: เอาตอนเริ่มเป็นตอนหายตอน
0: เราให้เป็น Between 2
1: เหรอ
0: น
1: อบี
0: นอบีคือแต่ก่อนวัฒจักรเนี่ยรับสมัครนักข่าวต้องถ่ายรูปได
1: ้
0: เขาจะไล่เลยไอ้ไปลองถ่ายรูปรถวิ่งมา
1: แล้วไอ้คำว่าถ่ายรูปได้สมัยนั้นไม่เหมือนถ่ายรูปได้สมัยนี้ด้วยนะ
0: ไม่ได้ไอ้ถ่ายรูปแบบถ่ายแบบเห็นคนเห็นอะไรมันเอ้ยใครก็ถ่ายได้แต่ว่าถ่ายรูปรถวิ่งเน
1: ี่
0: ยมันต้องถ่ายให้รถอ่ะมันนิ่ง
1: ให้ยืนนิ่งไม่มีแบบว่าม
0: องชัด
1: ไม่มีแบบมัว
0: อันนี้ง่ายๆถ่ายรูปไปถ่ายรูปรถมาผมก็ไปหารถที่มันจอดอยู
1: ่
0: รถติด
1: ละ
0: รถติดไง
1: ไม่รู้นี
0: ่ก็จะไปรู้ได้ยังไง
1: ห
0: ารถจังหวะช่วงรถติดนะ
1: ครับ
0: ตาเวลาถ่ายรูปมันต้อง
1: ปรากฏว่ารูปรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์โฟกัสเนี่ยชัดเป๊ะทุกคันเลย
0: เวลาถ่ายรูปอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่มันต้องแพนตามไง
1: ครับ
0: โฟลโล่ไปโฟลโล่ทูไปถ่ายปึ๊ดก็ฟีดหมุนไปแล้วก็ต้องถ่ายแบบมีชัดลึกชัดตื้นผมจำไม่ได้นะไอ้ชัดลึกชัดตื้นเนี่ยมันยังไงวะ
1: สามารถแบบว่ากดทีเดียวได้เลยไหมหรือว่าต้องแชะ
0: โอ้ยเมื่อก่อนมันไม่มีมอเตอร์ไดไงเมื่อก่อนมันไม่มีแบบกดทิ้งฟู
1: ไม่มีต้องทีละรูป
0: มันต้องก่อนทีละรูป
1: โอ้โหหมุนกดชัตเตอร์แชะแคลก
0: ง้างเอา
1: แล้วแชะแคลก
0: โอ้โหไม่ทราบหยอดน้ำมันเมื่อก่อน
1: สมัยก่อนเคยเล่นกล้องพ่ออย
0: ู่ประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วกล้องเนี่ยมันโบราณเนี่ย
1: ยากมากนะ
0: มันแพงเขาไม่ให้ยืมกันหรอก
1: ค
0: นถ่ายรูปได้เนี่ยมันต้องร่ำเรียนมา
1: พี่สมชายนี่ส่วนใหญ่ไปถ่ายนี่ถ่ายกีฬาอะไรฮะมวยไหมมวย
0: ถ่ายหมดอะแล้วแต่เขาใช้ไปถ่าย
1: กีฬาอะไรที่ถ่ายรูปยากที่สุด
0: กีฬาที่ถ่ายรูปยากที่สุดไม่เคยมีก็ถ่ายได้หมดนะ
1: นี่
0: เ
1: ป็นไงเล่า
0: แต่ผมเนี่ยเทนนิสผมเนี่ยจะอ่อน
1: อ๋อทำไมฮะ
0: ผมถ่ายแล้วลูกไม่ติดอยู่ที่แร็กเก็ตไง
1: อ๋อคือหูฟังที่อาจจะไม่ได้ทำงานสายสื่
0: อ
1: ไม่ได้ทำงานโดยเฉพาะสายหนังสือพิมพ์เนี่ยลูกที่จะเอาลงหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีหลักอยู่ไม่กี่ข
0: ้อ
1: หนึ่งถ้าเป็นกีฬาประเภทที่มีอะไรมีอุปกรณ์เป็นลูกอะไรกลมๆเนี่ย
0: มันต้องอยู่ในเฟรมด้วย
1: ลูกต้องอยู่ในเฟรมด้วย
0: อยู่ในเฟรม
1: และถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเคยได้รับการสอนมาอย่างนี้นะพี่
0: เป็นยังไง
1: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยหนึ่งหน้าเนี่ยถ้าลูกอยู่ติดด้านซ้ายนักกีฬาต้องหันหน้าเข้า
0: โอ้โหนี่พี่เทพเลย
1: ถ้าลูกอยู่ด้านขวานักกีฬาต้องหันซ้ายเข้า
0: ใครสอนมาเทพชัยวิโนไทยแน่นอนเลย
1: ทำไมรู
0: ้มีคนเดียวครับ
1: ทำไมรู้อ่ะ
0: ผมเนี่ยไม่ทำตามแก
1: ตรงคือพี่เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าตรงก็ได้แต่อย่าหันหน้าออก
0: แกต้องไปกลับเปลี่ยนแกต้องไปแก้ดัมมี่นะดัมมี่นี่คือ
1: ย้ายรูปเลยอ่ะ
0: คือที่เขาตีไว้เป็นตารางว่ารูปนี้อยู่ไหนโอ้โห
1: ดัมมี่นี่คือหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยหนึ่งหน้า

0: คุณจะตีหัวข่าวหนึ่งหัวข่าวใหญ่ไว้ตรงไหนรูปไว้ตรงไหนห
1: ั
0: วข่าวใหญ่พาดหัวกี่บรรทัดตีไปเลยกี่ตัวอักษรมีรูปไว้ตรงไหนบ้างข่าวไว้ตรงไหนบ้างคอลัมน์อยู่ตรงไหน
1: เด็กมาจดไว้หน้ากระดาษมาจดไว
0: ้ไม่มีใครทำเลย
1: เป็นความรู้
0: ละ
1: แกเสียเวลาแก้ดัมมี่เกือบชั่วโมง
0: แกต้องย้ายรูปเลยถ้ารูปมาไม่ได้นี่ย้ายเลย
1: สรุปแล้วปิดข่าวช้า
0: เอา
1: ผมไม่เอาผมมาไงไปงั้นหันหน้าหันนอกผมไม่ได้สนใจอ่ะ
0: โอ้ผมจำได้เลยมาทำกับแกวันแรกนี่แกสอนเลย
1: ตอนแกอยู่หันแต่ตอนแกไม่อยู่เฮ้ยเต็มที่หันข้างในเอาเสร็จให้เร็วเสร็จ
0: เงยขึ้นบนก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ก็ลูกเทนนิสเนี่ยหลังๆมาถึงแล้วจับเพราะว่าผมไม่เคยได้ถ่ายเทนนิส
0: ครับ
1: ผมจะถ่ายฟุตบอลถ่ายมวยถ่ายยกน้ำหนักโลบายวินเจอร
0: ์แต่ว่าไอ้ที่มีลูกอยู่ในรูปเนี่ยไอ้ลูกกลมๆด้วยกีฬานั้นๆอยู่ในรูปเนี่ยต้องมียังต้องมีอยู
1: ่ไม่ยาก
0: ควรต้องมี
1: มันต้องมีเลยแหละ
0: มันต้องมี
1: แต่ไม่ยากสำหรับผมผมก็เอารูปบอลมาแปะเอา ย้ายเอา
0: ให้ตัดแปะเอาละ
1: ตัดแปะเอา
0: เมื่อก่อนยิงจริงนะคุณผู้ฟังนะ
1: เสาดำไงตัดแปะได
0: ้มันไม่เห็นไงไม่เห็นรอย
1: ไม่เห็น
0: เห็นรอย
1: ก็มีร่องรอยหน่อยนึงแต่ว่าคนที่จะเอารูปมาแปะมันต้องฉลาดนะคือมันต้องเอารูปที่เคลื่อนที
0: ่
1: รูปบอลที่เคลื่อนที่มันจะไม่ชัดแล้วก็
0: ไม่ใช่ว่ารูปนี่โอ้นิ่งกริบเลย
1: นิ่งกริบไม่ได้ก็ตัดแปะอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้สมัยก่อนนี่คือผมเนี่ยเคยโดนด่าทีหนึ่งจำได
1: ้
0: มาดูสินักกีฬายืนล้นๆ เนี่ยสื่ออะไรไม่มีลูกอยู่ตรงไหนไม่รู
1: ้ที
0: ่ไม่รู้เราก็ไปเลือกรูปไป
1: ถ่ายอะไรยากอีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นพวกเรือใบวินเซิร์ฟถ่ายยาก
0: อันนั้นยากด้วยวิธีการในการเข้าไปถ่าย
1: ยากด้วยการคุมแสง
0: เพราะ
1: เวลาแสงน้ำทะเลกับถ่ายที่ตัวเรือใบเรือวินเซิร์ฟอ
0: ่ะมันเบาเหรอพี
1: ่มันคนละแสงกัน
0: คือแสงมันเบาน้ำใสตัวนักกีฬาม
1: ันจะโอเวอร์แบบมากหรือว่าอันเดอร์มากถ้าคุณถ่ายวัดแสงจากกล้องเนี่ยมองไม่เห็นเลยรูปมันจะขาวโพลงหมดเลยต้องแบบไปตั้งสปีดตั้ง ISO ให้มันแบบสู้กับแสงให้ได้เยอะเพราะในทะเลแสงจะแรงมากอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าม
0: ีตัวสะท้อนเยอะอีกต่างหาก
1: บางคนไม่รู้เรื่องก็ไปกดๆแล้วใช้เครื่องวัดแสงเรียบร้อยในทะเลเนี
0: ่ยแล้วก็ลงไปนี่ต้องนั่งเรือไปด้วยนะโยนไปก็โยนมานะ
1: โอ้ก็คงไม่ว่ายน้ำไปถ่ายรูป นักข่าวไต้หวันมีอยู่คนหนึ่ง
0: อย่าบอกนะ
1: ใช้กล้องแคนนอนตอนนั้นโอ้โหของเขาน่าจะสัก500อ่ะความยาวมิลลิเมตรอ่ะ
0: นึกว่าราคาย
1: าวหูเปื้อยเลยยาวของผม
0: เลน500
1: ยาวของผมเยอะเลย
0: ครับ
1: ของผมนี่สั้นนิดเดียวเอง
0: หมายถึงเลน
1: ไปยืมเข้ามา
0: หมายถึงเลนนะ
1: เลนดิ
0: ไม่ได้ว่าเคยมาวัดกันอะไรไม่มีนะ
1: ผู้หญิงนี่เป็นผู้หญิง
0: ขอครับผม
1: ก็นั่งอยู่ตรงอะไรเขาเรียกอะไรนะไอเอาขาออกไปนอกเรือครึ่งในเรือครึ่งอ่ะกาบเรือใช่ป่ะตรงปีกเรือ
0: จริงๆมันมีอีกคำแหละแต่ใช้กาบดีกว่าก
1: าบเรือผมก็หนีบไว้อะ
0: เหรอ
1: คือเพราะเรือเวลามันบั๊มกับคลื่นเนี่ย
0: ปรับก็ให้
1: มันจะลอยฟิวถ้าคุณไม่หนีบไว้เนี่ยคุณก็ลอยแล้วล่องท่องทารา
0: คุณจะ
1: จังหวะดีถ้าคุณเหวี่ยงตกที่เรือก็โชคดีไปถ้าคุณเหวี่ยงตก
0: ไป
1: เ
0: ลยกล้องอยู่ในมือ
1: กล้องก็พังด้วย
0: เออ
1: แล้วช่วงนั้นเป็นกล้องดิจิตอลรุ่นแรกๆเพิ่งเข้ามาใหม่
0: โอ้โหยิงแพง
1: เปิดปุ๊บไอ้ของผมเนี่ยมันเป็นกล้องดิจิตอลแต่ถูก
0: เหรอ
1: ไม่มีข้างหลังให้ดู
0: ไม่มีจอแสดงผล
1: ไม่มีจอให้ดูตรงนั้นแต่ว่าของไต้หวันไอ้ของฮ่องกงมันมีเว้ย
0: โอ้ยโอ้โห
1: ไอ้มันเจ๋งเว้ย
0: เออ
1: มันมีว่ะ
0: กดแชะนี่ดูได้เลยว่า
1: ดูได้ไหมแสงไม่มีรูปไม่มีอะไรมันก็ปรับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บของผมเนี่ยต้องขึ้นฝั่งก่อนลงไปประมาณ3รอบอ
0: ่
1: ะ
0: เสียบเข้าจอคอม
1: ปุ๊บโอ้โหโล่งขาววักเลยแล้วคลื่นมันมาแรงอยู่ลูกมันบั๊มปึ้งใหญ่หมวยห้องกงนี่นะลอยฟิวทั้งกล้องทั้งคนหล่นตุ๊บมาตรงกลางเรือโอ้โชคดีมาก
0: โชคดีว่าลงในเรือ
1: ผมว่าแกคงเจ็บพอสมควรอ่ะ
0: มีฉะนั้นแล้วก็โอ้แกบอกเจ็บไม่เป็นไรฮะกล้องอยู่เป็นใจได้
1: แต่แกประกบกล้องแน่นเลย
0: หรอ
1: กอดกล้องแน่นเลย
0: รักที่สุดแล้วตอนนั้น
1: ล่วงปุ๊กลงมาโอ้โหเป็นไงบ้างฮีจุกฮีจุก
0: ชีดิผู้หญิง
1: ชีจุก
0: ชีจุก
1: ก็นะถ่ายของเราก็มีรายการที่เขาถ่ายรูปด้วยนะตอนบ่าย3มั้ง
0: อ๋อหมายถึงว่าขึ้น99ใช่ไหม
1: 99
0: ไอ้นี่เทคโนโลยีแต่ว่าและบางวันก็เป็นเกม
1: บางวันก็แล้วแต
0: ่บางวันก็เป็น
1: บางวันก็บอสจัด
0: ทีวีโทรศัพท์บางวันก็คอมอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก็มีวันถ่ายรูปอะไรประมาณนั้น
1: รูปอะไรอย่างเงี้ยคนก็ฟังเยอะนะถ่ายรูปเนี่ย
0: ครับ
1: ชอบชอบถ่าย
0: อาจารย์อะไรแล้วสงครามอะไรอ
1: าจารย์สงบอาจารย์สงบ
0: ผมว่าแกอาจารย์เป็นคู่แข่งอาจารย์วอยวาย
1: บ้าอาจารย์สงคราม
0: สักอย่างฮะ
1: อาจารย์สงคราม
0: อาจารย์สงครามอะไรสีทองสีทองอะไรนะ
1: ไม่รู้กัน
0: อ่ะพี่ฟังบ่อยกับผม
1: จริงจริงจริงแล้วช่างภาพเดลีนิวก็มีอยู่คนหนึ่งถ่ายรูปพวกวิวพวกอะไรดีมาก
0: อ๋อพี่เชาเหรอ
1: พี่เชา
0: ประกวดประจำเลย
1: ถ่ายประกวด
0: ไปด้วยกันเนี่ยถ่ายอยู่เดินเดินอยู่พักเอ๊ะพี่เชาหายไปไหน
1: หาย
0: เดินไปแล้วเข้าทุ่งไปแล้ว
1: แล้วแกก็มาเปิดคอมล้างแบ็คกราวด์โฟกราวด์อะไรของแกนะดูรูปสวยอ่ะ
0: ถ่ายรูปวิวถ่ายรูปประกวดเนี่ยเยอะกว่าถ่ายรูปงานอีก
1: ผมยังเคยถ่ายรูปผู้ใหญ่ที่เขาบวชแล้วออกบิณฑบาตผมให้เช้าไปแต่งสีทำแบ็คกราวด์โฟกราวด์ให้มันดูดีหน่อย
0: ทำให้พี่หน่อยวะ
1: ทำพี่หน่อยวะThank you
0: เอ้าพี่เช้าโอ้โหพี่
1: อีกแล้วเหรอ
0: เอออ
1: ะไรเงี้ยให้มันดูดีอะไรเงี้ย
0: โอ้จังภาพสมัยก่อนหรือจังภาพกีฬานี่ต้องบอกว่าฝีมือนะได้รูปมายิ่งถ้าใครได้แอคชั่นเด็ดๆมาเลยนะโอ้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของฝีมือมันเป็นเรื่องของความรู้ด้วยนะคือคุณต้องรู้ว่าในโมเมนต์ไหนมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันนั้น
1: ๆก็ต้องรอใช่ใช่ใช่มันต้องประสบการณ์ด้วย
0: ถูกแล้วก็คุณก็ต้องรู้ความสำคัญ
1: คือวิชาช่างอ่ะถ้าคุณหมั่นเรียนรู้เพราะวิชาช่างมันจะทำซ้ำ
0: ครับ
1: ทำซ้ำคุณถ่ายรูปมา 2-3 ปีคุณไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะว่าไง
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าไอ้การที่จะมองว่าเฮ้ยมุมนี้สวยมุมนู้นไม่สวยเหมือนพวกอาจารย์สงครามที่เขาถ่ายอันนั้นมันเป็นพรสวรรค์
0: เป็นเรื่องฝีมือแล้ว
1: ฝีมือมันเป็นไอเดียละอันนั้นลอกกันไม่ได้ยกเว้นจะเห็นรูปอย่างเงี้ยถ่ายตามเขาเว้ย
0: เขาบอกว่าคุณต้องเห็นภาพในหัวก่อนที่คุณจะกดชัตเตอร
1: ์มุมนี้มันเป็นมุมแบบมุมฮิตใครถ่ายก็สวย
0: ครับ
1: แต่อย่าไปเชื่อมันต้องพวกช่างภาพ
0: ไม่งั้นมันก็ไม่มีลายเซ็นเลยพี่ถูกไหมช่างภาพบางคนนี่เขามีลายเซ็นของเขานะว่ารูปเขาจะเป็นแบบนี้
1: ผมก็มีลายเซ็น
0: เหรอหลังรูปสลักไว
1: ้โอ้โหเราจะไปถ่ายแบบที่สวยงามแบบพวกจานต้องทามถ่ายผมถ่ายไม่ได้นะแต่ถ้าถ่ายฟุตบอลถ่ายกีฬาพวกเนี้ยมวยเมย์โอเค
0: และอีกอย่าง
1: มีไอเดีย
0: อีกอย่างมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าวินาทีไหนมันจะเกิดโมเมนต์อะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่มันมีดวงมาเป็นดวงเลย
0: ไม่ลาบไม่อาบน้ำเลย
1: เพราะบางทีเนี่ยนั่งอยู่มุมเนี้ยเฮ้ย
0: ไม่เห็น
1: มวยมันต่อยมาเปี้ยงพอดีกับเราตลอดเลยบางทีก็อยู่มุมเนี้ยถ่ายไม่ได้เลยหันหลังกรรมการบังหันหลังกรรมการมวยโดนน็อกก็ถ่ายไม่ได้อีกคนมาบังอะไรเงี้ยอยู่ที่มุมด้วย
0: หรือบางทีเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรโดยไม่คาดฝันเนี่ยกล้องคุณอยู่ในมือหรือเปล่า
1: ใช่
0: อะไรเงี้ยยังเคยมีตำนานช่างภาพเดลีนิวใช่ไหม
1: ใคร
0: ที่สั่งหยุดแท่นพิมพ์
1: ป๋าคง
0: คุณมันยังไง
1: ที่คงร่วงที่แกเป็นคนพูดติดอ่าง
0: อุ๊ย
1: แต่เวลาร้องเพลงนี่นะ
0: เหรอ
1: ไม่ติดอ่างเลย
0: เหรอโอ้โหพี่เป้าก็พี่เป้าเถอะ
1: เออแล้วโอ้โหแกเนี่ยมีเค้าเรียกอะไรนะ
0: คนนี้ใช่มั้ยที่โทรกลับมาแล้วบอกเบอร์เนี่ยเบอร์เกินไป8777
1: ตัวตอนนั้นรู้สึกว่าไปทำข่าวมวยโลกอยู่ที่โคราชหรืออะไรไม่รู
0: ้ครับ
1: มันจะไกลหน่อยแล้วโรงแรมเนี่ยมีโทรศัพท
0: ์เครื่องเดียว
1: เครื่องเดียว
0: เออ
1: เครื่องแฟลชเครื่องนึง
0: เออ
1: ก็ต้องต่อคิวกัน
0: ครับ
1: กดทั้งไทยรัฐเดลีนิวข่าวสดอะไรต่อคิวกัน 4-5 คนน่ะ
0: มันต้องแฟลชแล้วโทรบอก
1: ว่าเอ้ยแฟลชไปแล้วตรงทางเอ้า
0: ชักมั้ย
1: คงไปต่อคิวเลยนะคงส่งรูปเรียบร้อยใช่มั้ยคงไปต่อคิวเราก็เอ๊ะทำไมยังไม่ได้อีกวะ
0: นาน
1: โอ้ปรากฏว่าคนต่อคิวหลังนะคงได้ 4-5 คนเลย
0: เออยอม
1: เป็นปกติทำไมวะพอหันไปฟังอ้าวหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับที่จะให้ต่อไปหมายเลขอะไร
0: หมายถึงว่าคุณต้องบอกเบอร์กับโอเปอเรเตอร์ให้เขาต่อ
1: ให้ก็นะคงก็02
0: โอเค02
1: 556 111456
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะครับ
1: พี่เอ้าพี
0: ่ยังไงนะ
1: เกินมา3ตัว
0: โอเปอเรเตอร์งง
1: เอาใหม่
0: ฟ ังดีๆฟังดีๆตั้งใจฟังหน่อย
1: จดให้ดีจดให้ดี
0: ตาตั้งใจฟังนิดนึง
1: 0002ที่หนักกว่าเดิมพอพอเวลาแกตื่นเต้นเนี่ย
0: ผมเบิ้ลสูตร
1: คือเวลาแกตื่นเต้นเนี่ยแกจะยิ่งติดอ่าง
0: หนักก็ไม่ใหญ
1: ่คือถ้าไม่ไปยุ่งกับแกจะพูดแบบค่อยๆรู้เรื่องเนี่ยไอเด็กคนนี้ก็
0: ไปจี้ไง
1: กดดันแกใหญ่เลยอะไรนะโอ้โหเบิร์ดสิบกว่าตัวมันจะโทรได้ยังไง
0: จากครั้งแรก02ครั้งที่2เป็นไง
1: 00002
0: รหัสต่างประเทศหรือเ
1: ปล่า5556 456โอ้โห
0: เยอะกว่าเดิม
1: ไปกันใหญ่เลยผมจนไม่ไหวผมต้องลุกไปบอกเอ้าผมต่อให้
0: ปวดกว่าจะรู้เรื่อง
1: โอ้ยพวกนั้นด่ากันเละเลยข้างหลังเพราะมันรีบไง
0: ใช่และไอ้ตำนานหยุดสั่งหยุดแท่นพิมพ์นี่เป็นไง
1: คือตอนนั้นเพิ่งได้กล้องมาไอ้นี่ผมฟังพวกอาจารย์อาจพวกอะไรเขาเล่ามาอีกที
0: เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาเขาปิดเล่มยิงเพลทไปแล้วเนี่ยจะขึ้นแท่นพิมพ์แล้วเนี่ยคุณไปสั่งเขาหยุดเนี่ยเรื่องใหญ่มหาศาลนะ
1: คุณต้องแบบมันต้องแบบ
0: ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มอีกบาน
1: คุณต้องเจ๋งมากอ่ะคุณต้องมีข่าวโคตรข่าวรูปเนี่ยมันโคตรจะรูป
0: ชนิดที่คู่ควรกับการร
1: อเ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเงินจะออกไปมหาศาลต้องใช้เงินมหาศาล
1: ใช่อันนี้เขาพอดีเขาก็ได้กล้องมาใหม่ปะคุณก็นั่งรถเล่นๆอยู่ไปรอมวยที่ลุมพินีหรือลาดดำเนินไม่รู
0: ้น่าจะลาดดำเนินนะ
1: ก็ยังส่องไปส่องกล้องมาปรากฏว่ามันมีแม่ลูกเนี่ยเดินข้ามถนนโดนรถชนตัวลอยเลย
0: ปะเยี่ยงเข้าไป
1: ป๋าคงถ่ายรูปได้กำลังลอยเรือลิ้วท่องทาราเลย
0: พอดีเป๊ะ
1: โอ้โหงานนี้แก
0: เอาละวะพูลิเซอร์ต้องเป็นของกู
1: ฮัลโหล
0: เด
1: ลินิวใช่ไหม
0: ไม่ไปติดด่าเลย
1: ไม่ติดไม่ติดหยุดเลยผมถ่ายรูปไว้ได้
0: หยุดเนี่ยติมเดี๋ยวนี
1: ้คนเนี่ยโดนรถชนลอยเลยรูปเต็มกล้องเลยเนี่ยสวยมาก
0: นี่คือว่าที่รูปภาพรางวัลพูลิเซอร์ปีนี
1: ้สวยมากหยุดแท่นเลยหยุดแท่นโอ้พวกนั้นก็หยุดเว้ยตอนแรกก็ไม่เชื่อเว้ย
0: บอกข่าวเลยสั่งเอ้ยหยุด
1: มั่นใจเลย
0: เ
1: ฮ้ยรีบเข้ามารีบเข้ามา
0: คงจะปาคงยืนยันมาร
1: ีบเข้ามารีบมานะคงก็รีบเข้าไป
0: เ
1: ปิดเข้าไปถึงเขาเปิดกล้องปุ๊บไม่มีฟิล์ม
0: โอ้โห
1: ฟิล์มไม่ได้ใส่
0: คือเล่นกล้องร้องอยู่ไง
1: ร้องอยู
0: ่ร้องอยู
1: ่ไม่มีฟิล์มคิดดูที่อะไรจะเกิดข
0: ึ้
1: น
0: โอ้โห
1: แต่พอคุณลุนช่อง
0: เรื่องใหญ่มากนะเนี่ย
1: เรื่องใหญ่มาก
0: โอ้โหสั่งหยุดแท่นฟิล์มได้เลย
1: นี่ไม่เคยเลยอยู่เดนิวไม่เคยสร้างเรื่องอย่างนั้นมาก่อน
0: เหรอไม่มีเลย
1: ไม่มีไม่มี
0: มันต้องมีมั่งสักเรื่องสองเรื่องแล้วนะ
1: ไม่มีปิดข่าวผิดอะไรเท่านั้นปกติไงการปิดข่าวปิดพลาดหัวผิดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นอกนั้นไม่มี
0: ไม่เสี่ยง
1: โอ้โหไม่เคยหยุดท่านพิมพ์
0: เราไม่เสี่ยง
1: นะ
0: แต่ไม่มีใครตายจริงๆนี่เราไม่รอก็ใครเลย
1: ก็เวลาหน้าหนึ่งเขาจะขอหยุดท่านพี่แล้วแต่พี่เลย
0: พี่รับผิดชอบเองนะ
1: พี่เอาเลยพี่อยากหยุดเลยไม่ต้องมาปรึกษาผม
0: พี่จะรอใช่ไหมพี่รับผิดชอบนะ
1: นี่เล่าให้ฟัง
0: กับผมสนุกดี
1: สำหรับ
0: เมื่อก่อน
1: ผู้ที่สนใจในการถ่ายรูปจริงๆถ่ายรูปไปเรียนซะแต่บางคนเขาก็มีพรสวรรค์อยู่แล้วก็ยิ่งดีใหญ
0: ่โอ้ยเดี๋ยวนี
1: ้การเรียนเนี่ยมันช่วยให้ย่นระยะทางในการรู้จักมุมกล้องรู้จักการแบ่งสัดส่วนของภาพว่าภาพควรจะมีกี่ส่วน
0: เก้าช่องใช่ไหม
1: มีแบ็กกราวมีโฟกราวมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ไง
0: เดี๋ยวนี้ในยูทูบก็สอนกันเยอะแยะเลยนะ
1: ก็มีการเรียนถ่ายภาพเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
0: ครับ
1: จะได้เป็นความรู้อะไรเงี้ย
0: คือถามว่ายุคปัจจุบันมาทำงานเนี่ยมันเขียนข่าวได้เขียนสกู๊ปได้ถ่ายรูปได้เนี่ยมันก็ได้แล้วล่ะก็ได้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าคุณถ่ายรูปสวยด้วยถ่ายรูปแล้วเล่าเรื่องราวในรูปได้ด้วยเน
1: ี่
0: ยรูปคุณมีอารมณ์เนี่ย
1: คนที่ถ่ายวิวที่สวยเนี่ยผมอิจฉาผมได้แต่ถ่ายกีฬาไอ้พวกวิวเวิลด์เนี่ยผมไม่เอา
0: ถ้ารูปคุณมีอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยโอ้มันจะยิ่งแบบส่งเสริม
1: มาเพิ่มเลย
0: อุ้ยโอ้โหปีการอากาศเก่า
1: โอ้โห
0: พูดถึงบอลนี่ตอนนี้ช็อปปี้คัพเตะอยู่นะฮะ
1: เตะอยู่ยัง0-0 26นาทีไปแล้วครับ
0: ครับบุรีรัมย
1: ์0-0อยู
0: ่บุรีรัมย์นี่เจอกับสโมสรบอร์เนียว FC ซามารินดา
1: โอ้โห
0: โลโก้เนี่ยเป็นรูปปาโลมาด้วยชอบๆ
1: โอ้โหแล้วชุดบุรีรัมย์ชุดนี้สวยเว้ย
0: นะ
1: สีน้ำเงินเข้มนะ
0: เอาไหมสั่งช็อปปี
1: ้แล้วก็ไอเสื้อแกนสปอร์ตยังสั่งไม่ได้เดี๋ยวรอให้ลดราคามันลดไหม
0: ก็คงลดแหละแต่ว่าผมไม่เอาละผมซื้อแล้วก็เอาก่อนเลย
1: ก็มันไหนๆมันช้าแล้วเนี่ย
0: เอาละ
1: เดี๋ยวรอให้มันลดราคาหน่อย
0: ครับ
1: แกนสปอร์ตเนี่ยสั่งในช้อปปี้ได้ใช่ไหม
0: ได้ของเก่ายังมีอยู่เลย
1: รอให้เขาลดราคาร
0: ุ่นเก่าๆอะไรเงี้ย
1: ลดราคาแล้วก็ ซื้อโอ้ยแต่ว่าเจ้าบอร์เนียวนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
0: ทีมจากลีกอินโด
1: เออสู้ได้ดีนะ
0: เพิ่งจะตุยกันมาในทีมชาติชุดใหญ่เมื่อวันก่อนนี่เอง
1: นี่นรบดินยังอยู่เลยนะ
0: อะไรนะ
1: นรบดิน
0: นรบ
1: ดินนรบดิน
0: นรบดิน
1: เออ
0: นรบดินวีรวัฒน์โนดม
1: เป็นตำรวจก็โอ้โหชื่อหลังยาวๆอ่ะ
0: วีรวัฒน์โนดมก็มีบุรีรัมย์เตะอยู่กับบอร์เนียวนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่ราชบุรีนะ
1: ราชบุรีเจอใคร
0: ราชบุรี FC นี่เจอกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ FC มาจากเวียดนาม
1: มาจากเวียดนามเลย
0: บุรีรัมย์นี่วันนี้เดี๋ยวผมดู11ตัวจริงนี่เขาจัดยังไงเพราะว่าถ้วยนี้ก
1: ็
0: ต้องบอกว่าบุรีรัมย์นี่ก็จะบอกว่าไม่เน้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเงินรางวัลเยอะ
1: โอ้โหไม่เน้นได้ไงครับตัวต่างชาติข้างหน้านี่พริบเลย
0: วันนี้ประตูเป็นฉัตรชัยบุตรพรมนะมีดักเคนเนตดูเกา
1: ครับ
0: เลโอมันชาอูลอสลาดาควิดโอ้ก็ชุดใหญ่นะข้างหลัง
1: ใหญ่เลยโอ้โห
0: ตรงกลางนี่พิธีวัตรมีโทนี่โมย่าด้วยนี่กองไอกองกลางตัวใหม่แล้วมีนฤบดินทร์นะทางซ้ายเป็นคาจู
1: ครับ
0: ข้างหน้ามีเจ้าเหนือธนกิจจากชุดเอเชียนเกมมีปาลินโยแล้วก็เกียเม่บิโซลี
1: ่โอ้โหนะ
0: ก็ต้องถือว่า
1: เต็มที่เลย
0: ใช้ได้ใช้ได้อาจจะไม่ถึงกับใหญ่ XXXL แต่ว่าก็ใส่แล้วรวมๆอยู
1: ่ครับผมโอ้ยโหหามากเลยไม่ทันเลย
0: รวยทันเลยล่ะส่วนราชบุรีวันนี้ประตูเป็นนพพลละครพลนะ
1: ครับ
0: มีโอ้โหราชบุรีเนี่ยเรียกว่ามีตัวที่ไม่ค่อยได้ลงสนามในไทยลีกลงเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีธีรพลเยอะเย้ยเควินดีลมลำสกอตอลาไดอินซัวนี่ก็ตัวใหม่มีเพชรทายด้วยนะครับมีกีษณนนท์สรวิทย์พานทอง
1: ครับ
0: พงศกรสังขโสภาไหมใช่เปล่าวะมาได้ชื่อผมไม่เห็นนะจำนามสกุลไม่ได้มีบุโรเมนเดสแล้วก็โชติพัฒน์พุ่มแก้วอันนี้เนี่ยราชบุรีเนี่ยต้องบอกว่าสำรองเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ก็คือพักพรุ่งนี้หนึ่งวันวันศุกร์มีคิวเตะไทยลีกแล้ว
1: อ๋อลีกเริ่มกลับมาแล้ว
0: แล้วจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยตามกฎฟีฟ่าเนี่ยเขาต้องพักไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงนะแต่ว่าราชบุรีบอกว่าเออศุกร์ก็ศุกร
1: ์
0: มันพักไม่ถึง48ชั่วโมงเลยถูก
1: ไหมไม่ถึงนะมันก็คิวแน่นอ่ะ
0: แต่ว่าเพราะว่าราชบุรีเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์แกต้องบินเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยมีไปเล่นเกมเยือน ACL
1: ก็ไอ้พวกนักบอลเอเชียนคัพอะไรยังแทบจะไม่ได้พักเลยมั้งกลับมา
0: เพิ่งกลับมาเมื่อวาน
1: เออก็ลุยเลย
0: พวกที
1: ่
0: ติดทีมชาติไปก็ไม่ได้เล่นทั้งนั้นแหละครับวันนี
1: ้ลุยต่อเลย
0: เรียกว่าคิวโหก็ AFF นี่ก็งงอะไรมาอยู่ดีๆก็เอาคิวมาลงกลางสัปดาห์หลัง FIFA Day เฉยเลย
1: เออก็เขาคงแน่น
0: อ
1: ่ะคงไม่ว่างแล้วล่ะคิวอ่ะ
0: ครับ
1: ขืนลงก่อนก็ไม่ได้น้ำท่วม
0: เอา
1: ดีมันเป็นฟีฟ่าเดย์นะ
0: เออก็ยังชั่ว
1: ไม่งั้นยุ่งเลยนะ
0: ไม่งั้นนี่โอ้โหยิ่งเลื่อนไปกันใหญ่นี่ยิ่งโอ้โหหาสล็อตลงแทบจะไม่มีอยู่แล้ว
1: เออตอนนี้ก็ไม่เลื่อนเท่าไหร่แล้วเขาก็พยายามทำกันเต็มที
0: ่ครับ
1: แต่น้ำท่วมนี่วันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะหวังว่าไหลพื้นที่ที่มันค้างๆอยู่นานเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะ
0: ก็บอกว่ามันจะหนัก 5-6ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็7 8 9เนี่ยรู้สึกจะเบาเป็นหนักที10 11หรือไงเนี่ย
1: เออตัวนี้เอาแห้งๆก่อนแดดเปรี้ยงเลยวันนี
0: ้ผมก็มีโอกาสจะได้จอดรถเปิดกระจกตากแดด
1: เออ
0: ยังไม่ได้มีเวลาไปซักผมเลย
1: ต้องไปหาเสื้ออะไรไอ้อะไรนะ CRV เจน5รถผมเนี่ย7 8ปีแล้วมันยังมีอยู่ไม่รู้ไอ้แข็งเครื่องมันหายไปเลย
0: สั่ง Shopee เลยพี
1: ่มีเหรอ
0: เ
1: หรอเออรถรุ่นใหม่นะมันจะมีเหรอ
0: พี่ลองพิมพ์ๆเข้าไปเผื่อมี
1: เหรอมัน
0: บางทีงงมั้งนะพิมพ์บางอย่างเข้าไปใน Shopee มีเฉย
1: เออมันไม่ใช่เหล็กไง
0: มันเป็น
1: แผ่นคล้ายแผ่นปั๊มอลูมิเนียมบาง
0: ๆ
1: คือถ้าเราเร่งรถเร่งเครื่องคุณไม่ต้องไปเจอคลื่นหรอก
0: คร
1: ับ แค่เราเร่งรถอย่างเดียวเนี่ยพอน้ำมันไหลเข้าไปตรงแข็งเนี่ยแล้วอัดแรงๆเนี่ยโอ้โหแรงดันมันมหาศาล
0: ถูก
1: ไอ้ตรงนี้มันก็หลุดมันก็เสียงดังกุกากกุกากแล้วทะเบียนรถนี่หลวมหมดเลยครับผม
0: เหรอ
1: เดี๋ยวต้องไปเอากาวใส่นะ
0: ไข่เข้าหน่อยนะไข่เข้า
1: ไม่รู้ไข่เข้าหรือไข่ออกดี
0: พี่จะหยอดกาวเลยเหรอพี
1: ่ส่วนมากทะเบียนรถมันใช้แปะกาวนะ
0: อ๋อหมายถึงว่าแผ่นป้ายกับกรอบเหรอ
1: แผ่น
0: ป้ายไม่ใช่ว่ากรอบกับตัวถังรถนะ
1: เออมันจะแปะกาวไว้เราก็ต้องไปกระชับ
0: อันนี้ใ
1: ครพื้นที่หน่อยนึง
0: ใครที่ลุยน้ำท่วมแล้วทะเบียนหายนี่ก็วุ่นวายนะ
1: ก็จะไปแจ้งเอา
0: ผมได้เคยมาแล้ว
1: เออ
0: ทะเบียนข้างหน้าหาย
1: อ
0: ืมต้องไปรอแล้วรู้สึกเขาจะต้องทํา2แผ่นด้วยมั้งแต่แผ่นเดียวไม่ให
1: ้แผ่นเดียวไม่ให้เปลืองเวลาเค้า
0: เออก็ต้องทํา2แผ่นหรือไงเนี่ยมั้ง
1: แ
0: ล้วก็ต้องรอ 3-4 วัน
1: แล้วแผ่นที่เหลืออยู่ทําไง
0: ก็เก็บเป็นที่ระลึก
1: แปะไว้ตรง
0: ไหนจะไปให้ใครโตกเดชได้หรือก็เอาไปสวม
1: อ๋อ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะไม่ได้

0: ไม่ได้
1: ก็ทุกจะเขาจะเอาไปทำลายเขาจะไปทำสัญลักษณ์ว่ามันไม่ได้ใช้แล้วอะไรประมาณนี้แหละมั้งนะครับหรือเก็บไว้เป็นผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่านานแล้วแต่ว่าคราวนี้นี่ผมก็ลุ้นๆอยู่นะก็ลุยน้ำมาจากรายการทุกวันเลยช่วงฝนตกเนี่ยก็กลัวว่าจะหายเหมือนกัน
0: ก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะมีเงินเยียวยาแต่ผมก็ไม่เคยได้หวังในเงินอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนปี54นี่เขาจะให้นี่เราก็ไม่ได้กว่า
1: เกณฑ์นี้เขาต้องอะไรน้ำเข้าบ้าน
0: มันออกไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก
1: ็น้ำล้อมเกิน7วันอะไรงี้มั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ถ้าวิภาวดีบ้านผมเนี่ยไม่เกิน7วัน
1: ไม่มันแป๊บเดียวมัน 3-4 วันเอง
0: มัน 3-4 วันไม่เกิน
1: แต่ว่ามันหนัก
0: แต่ว่ามันไปไหนไม่ได้เลยวันที่มันท่วมนี่มันแบบหนัก
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกที่เขาแถวคลองจงคลองจันอะไรพวกนั้น
1: น่าจะลำบากนั่นหนักกว่าเยอะพี
0: ่เออที่มัน
1: บางบ้านเนี่ยผมเห็นในคลิปเนี่ยคือมันเป็นซอยแคบๆอย่างงี้นะน้ำพัดขยะมากองออกจากบ้านไม่ได
0: ้
1: กองหน้าประตูแบบเต็มแบบขนออกไม่ไหว
0: ทองเทิงแทนที่จะพัดมาดันพัดขยะมา
1: แถวบ้านเตียงมั่งซ่าตู้มั่ง
0: แถวบ้านสร้างฉะเชิงเซานี่ก็ท่วมหนัก
1: เออที่ว่าเขาเด้งในอำเภอเนี่ยแหละ
0: เออแล้วบางข่าวก็บอกในอำเภอเนี่ยดี
1: เออบางข่าวก็บอกไม่ดีย
0: ังไงก็บอกไม่ดีก็เลยไม่รู้เชื่อใครเว้ย
1: งงไปหมด
0: ช่วงนี้โซเชียลมันไม่รู้ยังไงแต่นายกเขาประกาศเนี่ยให้ดึงเข้ามาเข้ากลุ่
1: ม
0: อะไรเงี้ยนะ
1: เด้งไปแล้ว
0: เออแต่ดูไปดูมาเนี่ยนี่บอกโอ้ยดีเขาดีอะไรเงี้ยเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ
1: ครับเราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็ไอ้รถฮีโน่ที่ญี่ปุ่นเขาเอาไปเป็นข่าวนะฮีโน่ที่มันลุยน้ำอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: มันไม่ดับ
1: เหรอ
0: รถบรรทุกอย่างอื่นดับหมดนะ
1: ก็มันสูงนี
0: ่ตาว
1: ทำไมฮะ
0: เครื่องมันอยู่ข้างบนคุณเคยไอ้รถฮีโน่เคยนั่งไหม
1: เคย
0: ไอ้ตรงใกล้ๆคนขับเนี่ยมันจะมีนูนๆขึ้นมาเหมือน
1: รถเมย์ให้คุณนึกได้นึกภาพออก
0: เออมันจะเหมือนตัวด้วงมีนูนๆขึ้นมาร
1: ถเมย์จะมีหม้อรถตรงข้างคนขับอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเครื่องเนี่ยพอเปิดมาเครื่องจะอยู่โผล่หัวขึ้นมาเยอะเลย
1: เพราะฉะนั้นน้ำไม่เข้า
0: น้ำมันก็เลยไม่ถึงก็เลยไม่วิ่งได
1: ้ครับ
0: อะไรประมาณอย่างนั้น
1: เออ
0: แต่ไม่ใช่ไปวิ่งน้ำบานอย่างเงี้ยโดนสวนโป้งน้ำกระแทกเข้ากระดับเงี้ยนะ
1: บางคนว่าขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ย มีความเชื่อว่าต้องรีบผ่านช่วงน้ำท่วมไปให้ได้เร็วๆเหยียบใหญ่เลย
0: ไม่ได
1: ้น้ำมันยิ่งตีเข้ากระบังแรงใหญ
0: ่ใช่ใช่ถ้าเหยียบเนี่ยมันตีเข้าโอ้โหแหมลูกนี
1: ้ยังไง
0: บุรีรัมย์เกือบได้ครับยิงทางซ้ายนี่จ่อเสาแรกเลยแต่นู่นเลยไปออกเสาสามเลย
1: โอ้โหยิงเขาให้ยิงประตูฟุตบอลนี่ไปยิงประตูสนามแล้วงั้น
0: ยิงเกือบลงเกือบเข้าอ่ะ
1: เหรอ
0: นี่ก็มีภาพสโลโมชั่นเนี่ยหยอง
1: ดู
0: ฟาบฟาบโอ้โหนิดเดียวเอง
1: ทำชิง 3-4 มานะฮะ
0: มีทอมเบียด้วยฮะเนี่ยเมื่อกี
1: ้ทรงเดียวเฉย
0: ๆเหรอทรงเดียวเหรอโอ้โหนี่ก็ทอมเบีย
1: นี่โชคดีว่าฝนไม่ตกนะทั้งที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่ราชบุรีนะ
0: แต่บ้านเรานะ
1: ราชบุรีนี่รู้สึกว่าจะมีฝนตกมาช่วงบ่ายแต่ว่าพอช่วงก่อนแข่งเย็นๆฝนหยุดแล้วสภาพสนามก็โอเคอยู
0: ่ก็วันนี้แถวๆบ้านผมก็คึมๆเมื่อกี้ขับรถมาสมทก็มืดๆหน่อย
1: มาเนี่ยหันหัวหินหัวมาทาง5แยกทางแยกดินแดงเนี่ย
0: เออมาม ืด
1: ๆโอ้มืดตื้อกระพือวิรุณพรมมาเลย
0: ขออภัยท่านผู้ฟังนะเอาอีกแล้วกูคือตอนเนี้ยมึงเพิ่งตกเลยอะไรอย่างงี้นะนี่หลายๆที่มันยังท่วมอยู่ไง
1: นี่รังสิตบ้านหัวหน้าโอ๊คผมนี่ยังท่วมอยู่เลยนะต้องลุยน้ำออกมาทุกวัน
0: เหรออื
1: มดีว่ารถแกสูง
0: เออก็โชคดีไป
1: ครับ
0: รถสูงนี่ก็ถ้าเรื่องรถเนี่ยมันจะมีลูกปืนล้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: อืม
0: ลูกปืนล้อเนี่ย
1: ลูกปืนนี่11มม.หรือว่า9มม.
0: ลูกปืนล้อมันจะเป็นเหมือนไอ้ตัวพวงๆแล้วก็ยัดเข้าไปในล้อ
1: มีกลมๆถ้าท่านเคยเห็นนะมีกลมๆแล้วมีลูกกลมๆๆอยู่ข้างใน
0: ลูกปืนพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีจระบีอยู่ข้างในอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วรถสมัยนี้มันไม่มีอัดจระบีคือถ้ามันสึกล้อเนี่ย
1: เปลี่ยน
0: ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
1: เ
0: พราะฉะนั้นรถที่ลุยน้ำหลายๆวันน้ำเยอะ
1: ๆไปดู
0: สูงกว่าล้อเนี่ยไปให้เขายกเอาล้อออกแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อหรือถ้าไม่มีตังก็ซื้อจระบีทาๆเข้าไป
1: หรือถ้าคุณคือคุณสังเกตดูก็ได้ครับว่าคุณวิ่งเร็วๆแล้วมันมีอาการเสียงวู้วู้นั่นแหละไปแล้ว
0: คือผมว่าตอนเนี้ยมันยังไม่เกิดหรอก
1: ครับ
0: 3-4 เดือนเดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ยเพื่อขจัดปัญหาก็ไปทำก่อนที่มันจะบานปลาย
1: เ นะฮะเอาแต่พูดถึงน้ำท่วมนี่ในวงการกีฬาเรานี่ก็กระทบกันเยอะนะ
0: เยอะไหม
1: อย่างแถวราชมังนี่ก็
0: โอ
1: ้
0: โห
1: อย่างที่เป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้ทั้งรถของนักกีฬาเจ้าหน้าที
0: ่
1: ห้องของสมาคมยกน้ำหนักนี่ก็อ่วมนะ
0: ไปเลยนะ
1: คือ
0: เขาถ่ายรูปมาให้ดูแล
1: ้
0: ว
1: อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเขาบอกว่าสมาคมยกน้ำหนักเนี่ยเพิ่งสั่งเครื่องดื่
0: ม
1: เครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็พวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ย
0: เกลี้ยงเลย
1: เพิ่งเอาไปลงก่อนท่วมวัน
0: โอ้โห
1: ฟรึบเป็น10หลัก8หลักอะเสียหายอะ
0: โอ้โหเดี๋ยวเสียยอดก็ต้องเบิกแล้วจะเบิกใครได้วะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิน
0: ะ
1: พี่ต้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยแล้ว
0: คุณตีนรัตยอดบางเตย
1: ครับโอ้ตอนภาคไอเอเชียนเกมน้ำหนักวันแรกนี่ผมเพิ่มยศให้ท่านไปเลยเป็นพลเอกไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ท่านชอบคนตีนรัตยอดบางเตยแล้วก็คุณบุษบายอดบางเตย
1: ครับ
0: นายกตัวจริง
1: โอ้แกเดินอยู่หน้าเวทีสองท่านสองตายายในวงการยกน้ำหนักนะ
0: ก็แน่นอนบางทีดีไม่ดีขึ้นไปเรียกน้ำหนักด้วยซิกไงซิก
1: แกเดินอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีแต่คนเข้ามาทักนี่ผมจำได้
0: ครับ
1: โอลิมปิกทัวร์นาเมนต์ไหนและเอเชียนเกมสักแท้สักทีหนึ่งมั้งหรือว่าโอลิมปิกสักทีหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: เจบุตรนี่เข้าไปอยู่ข้างหลังด้วยนะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็
0: เขาจะมีอาจจะเป็นเมนเจอร์
1: เป็นคนเรียกน้ำนงน้ำหนัก
0: ใช่ใช่
1: ไอ้ดีเองด้วยนะ
0: เขาอาจจะได้ไอดีการ์ดเป็นเมนเจอร
1: ์เออ
0: คือคอยเรียกน้ำหนัก
1: เออเป็นเข้าไปอยู่ข้างหลังตรงที่นักกีฬาวอร์มกันน่ะนักกีฬาเตรียมตัว
0: แล้วก็มีโค้ชจีนคอยประกบ
1: แล้วก็เขามีโต๊ะกรรมการให้แบบว่าส่งน้ำหนักจะเรียกน้ำหนักเท่านั้นตรงนี
0: ้เรียกน้ำหนักคือย้อมหนักเรียกมันเหมือนเก้าเกย
1: ์บัฟกันไปบัฟกันมา
0: บัฟกันไปบัฟกันมาให้แล้วแต่ใครหลงเหลี่ยมกันอะไรเงี้ยก็มีนะ
1: ครับ
0: นะ
1: แต่ว่าที่สมาที่แถวราชมังนี่อีกหนึ่งสมาคมที่กระทบแน่ๆเพราะตรงนั้นนี่สมาคมกีฬาเยอะนะ
0: เออ
1: มีทั้งเอ็กซ์ตรีมใช่ไหม
0: โอ้โหมีทั้งยิงธนูฮอกกี
1: ้
0: ฮอกกี้ยิงธนูนั้นมันใช้ร่วมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
1: เทควันโด
0: มวยสมัครเล่นโอ้เยอะแต่มวยเนี่ยก็อยู
1: ่มวยอยู่บนตึก
0: ไม่เป็นไร
1: แต่ว่าอีกหนึ่งสมาคมที่อยู่ตรงนั้นก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็โดนอ่วมน้ำเข้าเหมือนกัน
0: ฟุตบอลนี่เขายังไปอยู่ตึกอินดิวิดวลตึกสแตนอะโลนอยู่ข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมป่ะ
1: ไม่เขาสร้างใหม่อยู่ข้างหลังราชมัง
0: อ๋อ
1: เป็นที่ทำการสมาคมใหญ่โตมโหฬารเลย
0: โอ
1: ้นานแล้ว
0: แต่ก็น้ำเข้า
1: น้ำเข้าแล้วก็ท่วมห้องวิหงวิหารเลยแล้วสุดสัปดาห์เนี้ยไทยลีกก็เตะ
0: โอ้แล้วของก็กองอยู่กับพื้น
1: ก็ตอนนี้บอกว่าที่จะเร่งฟื้นฟูของสมาคมเนี่ยวันก่อนนี้ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่สมาคมเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดอยู
0: ่
1: แต่จะเร่งฟื้นฟูอันดับแรกคือห้อง VR นี่แหละพอมันต้องใช้แล้วสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมทดสอบนะครับว
0: ่
1: าใช้ได้ตามปกติหรือไม่นะฮะคุยความเสียหายหลักๆของสมาคมฟุตบอลก็คือระบบไฟฟ้าทั้งหมดระบบอินเทอร์เน็ตแอร
0: ์
1: ที่อยู่ชั้นล่าง
0: ออ
1: นะครับซึ่งมันเป็นส่วนของสำนักงานทั้งสมาคมแล้วก็บริษัทไทยลีกด้วยนะก็คือเต็ม
0: ครับ
1: ส่วนชั้น2เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าชั้น2เนี่ยถ้าใครเคยไปสมาคมเนี่ยชั้น2มันจะเป็นห้องประชุมแล้วก็มีสนามฟุตซอลส่วนชั้น3เนี่ยห้องนายกห้องนายกอยู่ข้างบน
0: ไม่ท่วม
1: ไม่โอ้ถ้าท่วมชั้น3ก็ไม่ต้องอยู
0: ่แม
1: ่ไม่ต้องอยู่กันแล้วเขาบอกว่าความเสียหายนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้าน
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปทำความสะอาดกันเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดคือวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ไฟยังไม่ติดนะฮะ
0: ไฟไม่ติด
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกจะมีอาการเอาเครื่องปั่นไฟเข้าไปปั่นหน่อย
0: ก็ต้องระวังนะท่านนายกนะไม่ใช่เดินไปแล้วไปจับนู่นจับนี่นะ
1: ตอนนี้ไฟฟ้ากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่มาแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยต้องใช้แล้วนะ
0: โอ้แล้วมันจะทันไหม
1: ไม่รู้
0: นะไฟฟ้าไม่น่าจะยากนะเพราะว่ามันคืนสู่สภาพแต่ว่าเนื่องจากไฟที่ราชมังมันเยอะไง
1: ไ
0: ม่รู้สายไหนเป็นสายไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้
0: ใช่ไหม
1: แต่นี้อาจจะไฟจากข้างนอกมั้ยไม่รู้เหมือนก
0: ัน ก็นั่นแหละก็ไฟจากข้างนอกเข้ามา
1: ครับส่วนระบบ VR เนี่ยซึ่งห้องมันอยู่ชั้นล่างเนี่ยก็เดี๋ยวต้องทดสอบระบบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี
0: ้ก็เดี๋ยวอีกหน่อย VR คงต้องไปชั้นสองแล้ว
1: ล่ะ
0: ผมว่าเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีอีกเรื่อยๆเป็นกิจวัตรแล้วล่ะ
1: เออใช่
0: นะ
1: ก็บอกว่าไม่แน่สนามฟุตซอลข้างบนเนี่ยอาจจะปรับเป็นห้องแล้วเอาข้างล่างทำเป็นสนามฟุตซอลแทนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเนี่ยผมเห็นภาพนี่มีพวกเลาเตอร์มีพวก
0: แต่ว่ายิงปืน
1: นู่นนี
0: ่ไม่น่าจะท่วมแล้วยิงปืนมันเป็นแบบ คือก่อนที่เราจะเดินไปสนามยิงปืนมันต้องขึ้นบันได 3-4 ขั้น
1: อ๋อใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องขึ้นบันได 3-4 ขั้น
1: แต่ว่าของสมาคมฟุตบอลนี่คือมันอยู่พื้นราบไงพี
0: ่
1: คืออยู่พื้นระดับเดียวกับใต้ถุนและสมังก็หน้าสมาคมนี่ก็คือครึ่งคันรถตู้พี
0: ่โอ้โห
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เนี่ยพี่ดูรูป
0: เ
1: นี่ย
0: เออ
1: ครึ่งคันรถตู
0: ้นักนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินรถตู้ที่มันโดนท่วมอีกนะ
1: ตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงของการเคลียร
0: ์พี่นูนไม่รู้เป็นไงบ้างนะ
1: ตอนนี้จะเป็นพี่แบนไปแล้วครับไม่นูนไม่นูนแล้ว
0: ผมพี่นูนแล้วพี่นูนแกยิ่งสูงสูงแล้วด้วยออกมาจากตรงนั้นนี่ลำบากเลย
1: อ้าวแกอยู่บ้านสิ
0: แกอยู่บ้านนะ
1: อยู่บ้านอยู่บ้าน
0: แ
1: หม
0: เออนะฮะเดี๋ยวพี่นูนก็ไม่ชวนไปงานอีก
1: นี่ไปอําทรงเดชนะพี่เดี๋ยวกันรองเลขานะใหญ่โตบ้าโหรา
0: แกไม่เคยลืมสมชายเลย
1: เหรอ
0: เพราะว่าตอนนั้นโดนหลอกไปจัดรายการด้วยกันบุรีรัมย์ก็น่าจะโดนหลอกแล้ว
1: ทำไมใช้คำว่าโดนหลอก
0: ตอนนั้นไม่จัดรายการอะไรทีวีอ่ะทีวีดาวเทียมอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นช่องของบุรีรัมย์นี
0: ้ช่องบุรีรัมย์ผมไม่ไปภาคอยู่พักนะ
1: ไม่ภาคเป็นไง
0: บุรีรัมย์ไป
1: เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยอยู
0: ่ตอนนั้นพี่เจือโทรคุยกับพี่เจือ
1: เจือทองพีท
0: พี่ทองเอ้ยมันนั่นมันดารา
1: พี่เจือไหน
0: พี่ทองเจือ พี่ทองเจือที่ดังๆที่คนหนุนที่ชอบพูดถึงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับอุ้ย
0: พี่ทองเจือพี่ทองเจือนี่เป็นนักข่าวมาเก่า
1: อ่
0: ะแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีเป็นคนสนิทของคุณเนวิน
1: ครับก็เลยมาทำช่องมาทำรายการ
0: มาทำรายการ
1: ตอนนั้นทีวีดิจิตอลเนี่ยกำลังโอ้โหผุดเป็นดอกเห็ด
0: โอ้โหผมก็ไปเลยไปภาคแล้วก็มีพี่นูนเนี่ยเป็นฝ่าย
1: ดูแล
0: คอยแนะนำดูแล
1: เอ๊ะทำไมผมหลุดตกสำรวจไปได้ไงฮะตอนนั้น
0: หยองยังไม่รู้เรื่องพูดไม่เคยเป็นเลยตอนนั้น
1: เอาละ
0: เออ
1: แล้วกัน
0: เอาเนติไปยังได้เลยเนติ
1: โอ้คนบ้านะ
0: เนติก็หัวร้อยเลย
1: คนบ้านะเอ๊ะแต่พวกนี้นี่ใหญ่โตตลอดนะเดี๋ยวนี้นี่ใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะพี่นะ
0: เอาไปนี่นะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกหัวร้อยอย่างเดียว
1: คนบ้าอย่างเนติในปัจจุบันได้ดูแลภูม่านะอยู่ภูม่าไทยแลนด์นะ
0: เขาก็พวกนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนงานแล้วเขากล้าเปลี่ยนเขาไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ไอ้ที่กล้าเปลี่ยนเพราะว่างานเก่ามันยังไม่ดีไงมันก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ดูภูม่าไทยแลนด์ภูม่านี่โอ้ภูม่านี่เขาดูแลไอ้ไฮล็อกอยู่นะภูม่านะ
1: เนติที่ใหญ่โตนะทุกวันนี
0: ้แต่ว่า
1: ตามมาภาคเอเชียนเกมเนี่ยไม่มาแล้ว
0: แต่ว่าน่าจะไอ้ภูม่าที่ดูแลไอ้แข่งออกกำลังกายน่าจะเป็นพวกต่างประเทศอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ไม่รู
0: ้ไม่น่าจะเป็นในประเทศอนุมัติ
1: ครับ
0: อะไรประมาณอย่างนี
1: ้เ
0: อคิดไว้อย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: เราก็สอดรู้สอดเห็นเขาเสียละเกิน
1: เอ้าน
0: ะฮะเอ๊ะวันนี้ทำไมในห้องเนี่ยมันเย็นอย่างนี้
1: เหรอผมก็รู้สึกว่าร้อนๆเหมือน
0: ร้อน
1: ถอดเสื้อแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วนะ
0: ถอดเสื้อแล
1: ้วแต่ว่าที่ร้อนไม่แพ้กันคือบอลตอนนี้แต่ว่า
0: เป็นยังไง
1: ยังไม่มีประตูทั้งคู่เลย
0: ตอนนี้นาทีที่44เกือบจะ45แล้วครับยัง0-0แต่ว่าถ้าฟอร์มการเล่นบุรีรัมย์บุกได้มากกว่านะครับ
1: แต่จากข้างเดียวว่างั้นเถอะส่วนราชบุรีนี่เมื่อสักครู่นี่โดนยิงไกลครับชนเสาดังเป้งเกือบโดน
0: พวกพ่อไม้แม่ไม้ที่อยู่คานทองในร่วงลงมาเป็นแถวเลยตกจากคาน
1: เสียงดังมึงสนั่นไปหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปพักก่อนดีกว่านะพี่นะ46แล้วแต่ก่อนไปพักนะฮะ
0: ครับ
1: ขอบคุณกันก่อนนะ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150
0: ครับผม
1: สนับสนุนคลื่นของเรา
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: พร ราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: ช่วงที่สอง
1: มาอีกละ
0: เอาเชิญเชิญเชิญเชิญ
1: มีอะไร
0: อ๋อจะจ่ายนี่ฮะ
1: น้ำเข้าก่อนไหม
0: ไม่มีน้ำ
1: เพราะว่าโอ้ช่วงนี้นี่กลับเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่คลื่นเราเนี่ยมีกิจกรรมแน่นๆเลย
0: เยอะแยะเลย
1: นี
0: ่มีอะไรบ้าง
1: กลับมาอีกครั้งกับการไม่รู้ไปไหนมานะฮะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแลนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหล
0: ม
1: เยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองไอสะพานที่มีรูปประทูใหญ่ๆหัวทิ่มน่าจะสะพานนั้นนะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะฮะพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่09253151420925315142นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0809195365 0809195365หรือว่าสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ Facebook ก็ได้นะครับ
0: น่าไปนะอัมพวานี่ไปแล้วพักเนี่ยต้องหาอะไรซื้อกุ้ง
1: เหรอ
0: กุ้งแม่น้ำ
1: เออ
0: คือถ้าในทิปเขาไม่มีเนี่ยเราก็ไปซื้อ
1: โอ้ยเดี๋ยววันสุดท้ายเขาก็ปล่อยไอ้นี่แล้วไงพี
0: ่ปล่อยไงฮะ
1: ปล่อยฟรีสไตล์แล้ววันสุดท้าย
0: ซื้อกุ้งแม่น้ำแล้วก็ไปผัดไปปิ้งไปย่างอะไรตรงนั้นแล้วของแท้ด้วยกุ้งแม่น้ำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงพอตัวใหญ่นะบอกเป็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยนั่นของแท้เลย
1: ไปตกเองไปตกเอง
0: จ้างเขาดิไปตกเองไปตกเองนี่คงไม่ได้กินนะดูทรงนะ
1: เออ
0: ไม่รู้ไม่รู้หน้าอย่างนี้น้ำหลากนี่มันจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: นั่นนะทีฮะ
0: นะลอยไปลอยมาก
1: ุ้งนี่มันต้องน้ำผมไม่รู้เหมือนกันนะน้ำนิ่งๆไหม
0: น้ำนิ่งไหลลึกอ่ะนะฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ตรงฟีฟ่าเดย์นะฟีฟ่าเดย์พฤศจิกายนนี่มัน9ถึง17
0: มันเกี่ยวอะไรตกกุ้งครับฟีฟ่าเดย์
1: ไม่ใช่ว่าแลนลี่เนี่ย
0: อ๋อแลนลี
1: ่เออแลนลี่เนี่ย
0: อ๋อ
1: ฟีฟ่าเดย์นี่มัน9ถึง17พฤศจิกาย
0: นเพราะว่าถามงั้นคือหยองจะไปด้วยใช่ไหม
1: ถ้าไม่ตรงฟีฟ่าเดย์นี่ก็
0: ลำบากนะ
1: เออมีงานไง
0: ก็ไปฟรีอ่ะหยองก็น่าจะโอเคนะกินฟรีด้วย
1: แล้วไปฟรีฮะแต่อยู่เนี่ยได้ตังค์นะ
0: โอ้นะ
1: ครับผม
0: ก็ธรรมดาวันนี้เกมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่เมืองไทยดีกว่า
1: เหรอพี่บีนี่บอกเลย
0: รู้งี้อยู่ตั้งนานแล้ว
1: แฮปอะล็อต
0: แฮปผมก็เลยกลายเป็นคู่บารมีคู่บุญกับอาจารย์องอาจใจทัดกุลเลย
1: เหรอ
0: ภาคด้วยกันทุกวันพ่อกลีมิงด้วยอาจารย์องอาจนี
1: ่ครับภาคดี
0: เปล่าฮะเข้ายากรถชื่อนักกีฬาเดี๋ยวเองตามกูนะเองตามกูนะ
1: เออ
0: แล้วก็ภาคเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปังซองมีบางปังโซมีปังฮยองปังเฟืองอะไรไม่เหมือนกันสักยกหนึ่ง
1: เอาละ
0: เดี๋ยวเองภาคตามข้านะผมก็เลยใช้เวียดนามบ้างใช้ที่ประเทศไปเลย
1: หมดเรื่องหมดราว
0: หมดเรื่องหมดราวไป
1: เออผมภาคกับน้าติงนี่มันได้เลยนะ
0: เป็นยังไง
1: มวยจีนสักเต็มแขนเลยน้าติงมาเลยนี่มาสักมาเต็มแขนเลยครับมีสักกับช่างเต่าบางกะปิ
0: โอ้ก็รู้เลยนะ
1: รับช่างเต่า
0: เลยผมไปถามแกบอกน้าติงกับผมนี่ก็จะพอรู้จักกันนะ เคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันแหละปกตินะติงนี่แกก็เป็นคนที่เข้าถึงง่ายอยู่แล้ว
1: อันนั้นนะติงเนี่ยส่วนนี้นะต้อง
0: แล้ว

0: ภาคเอเชียนเกมคราวนี้มีอันนั้นแหละได้เหรียญทองอันเดียวแหละที่เหลือไม่ได้เลย
1: โอ้โหผมนี่ยังลุ้นมวยสากลสมัครเล่นไม่หายน้องโฟกัสเนี่ย
0: ครับ
1: ชกเสร็จผมว่ายังเป็นรองนะแต่ผมก็50 50
0: อืม
1: เราก็ต้องเชียร์ไทยนะ
0: ถูก
1: แต่ดูแล้วเฮ้ยมันจะแพ้เปล่าวะ
0: มัน
1: สูสียกใครก็ได
0: ้คือหมด3ยกนี่ถ้าสับมวยเขาก็เรียกว่าเฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงิน
1: เออเราดูว่าเราเป็นรองแต่ว่าในใจลึกๆมันยกใครก็ได้มวยมันสูสี
0: ถูก
1: ใช่ไหมมวยมันสูสี
0: มันไม่ได้ว่าพลิกดันเมฆ
1: อ่ามันไม่
0: ได้ที่ปังชนมีแกมองอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้น
1: คือวันนั้นเนี่ยเจ๊ปังเนี่ยแกต่อยแล้วแกหยุดถ้าคือแกต่อยแล้วแกเดินเหมือนเดิมเดินเบียดเดินเบียดเนี่ย
0: อาวุธแกก็ไม่ชัด
1: เออแล้วออกหมัดวันนั้นออกหมัดน้อย
0: เออ
1: แทนที่จะ1 2 3 4 5ตามเดิมเดินก็ได้ถอยก็ได้
0: ผมก็งงกับแกมกันนะแกไม่เดินเฉยเลยวะ
1: โฟกัส
0: เข้าทาง
1: ต่อยวงในต่อยดีไม่ใช่ต่อยหมัดเดียว2หมัดเหมือนที่ผ่านมาแกมี1 2 3 4 1 2 3 4โอ้โหเข้าหลายๆชุดไง
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหด้วยศักดิ์ศรีของไอ้ปังโชมีเนี่ยมันก็โหหลายแชมป์อ่ะ
0: เออ
1: ไม่ธรรมดาเราก็ยังหวั่นๆเกร
0: งอยู่ว่าเราต่อยน้อยกว่าเขาแต่ว่าเข้าเป้าเนี่ยพอๆกัน
1: พอกันก็3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะถึงเหรียญทองเนี่ยเราชนะ5 3 2 3 2มา2ทีแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องลุ้นหน่อยอันนี้โอ้โหดันชนะโอ้โหก็ดีใจกันหน้าดู
0: แล้วเจ๊ปังนี่เขาบอกว่าตอน2018นี่แกก็เคยประท้วงรอบชิงอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: ก็โดนจีนน่ะตอนนั้นน่ะ
0: ไอ้เจ้าดักไอ้ตัวเก่านี่แหละฉางหยวนนี่แหละ
1: โดนจีนตอนนั้นน่ะเพราะแกอยู่เกาหลีเหนือนี่แกก็หัวเดียวไปเทมรีบเนี่ย
0: ผมจำได้คราวนั้นน่ะผมดูอยู่พอดีเลย
1: ม
0: ันน่าคราวนั้นน่ะเจ๊ปังน่าชนะมากกว่าคราวนี้ด้วยซ้ำคราวนี้เนี่ยไม่น่าประท้วงอะไรเลย
1: แต่คราวเนี้ยคราวนี้ไม่ควรประท้วงเพราะว่าเพราะเจ๊ปังต่อยไม่ดี
0: ครับ
1: นัดชิงถือว่าถ้าเทียบฟอร์มของเจ๊ปังเนี่ยนัดชิงต่อยไม่ดี
0: เออ
1: ต่อยขนาดนี้ขนาดต่อยไม่ดียังดูสูสีเลยนะ
0: ส
1: ูสีนะดูสูสีแต่ว่ามันยกใครก็ได้แต่ถ้าปังต่อยแบบโหรอบก่อนเข้ามาชิงรอบอะไรเงี้ยโอ้โหขาดแล้ว
0: ส่วนพี่ลิมิงไม่ไงรายงานสดจากขอบสนาม
1: ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง
0: นะแกไปเกาะติดเลยนะมวยเนี่ยโอ้โหพี่เห็นคลิปแกตอนที่ชูมือโฟกัสแม่รอบจริงแกถ่ายไปเลยพอกรรมการเรดคอร์เนอร์แกวิ่งออกมาเลยนะแล้วแกกัดโฟกัสไม่หันมาเลย
1: คือจะหันแน่เรียกกันทั้งสนามครับโฟกัสครบทีมช่องทีมชาติก็เชียร์กันโอ้ตลุดไปหมด
0: แกวิ่งออกไปใหญ
1: ่ถือว่าเป็นเหรียญที่ช่วยชีวิตสมาคมด้วยนะโอ้สมาคมไม่ได้เหรียญนี้เนี่ยเหนื่อยแล้ว
0: ผมว่าในมุมผมบอกว่าจากเจ็บเยอะเป็นเจ็บน้อยลงหน่อยแต่ว่าผมว่าในมุมผมว่าสอบตกอยู่ดี
1: สอบตกนะผมก็ว่าสอบตกอ่ะแต่ผมเรียนแบบพยองเดชนะผมไม่ใช่ความคิดผมเองนะ
0: อ้าวทำไมทำอย่างนั้น
1: ก็เท่านั้นยังไม่พอ
0: มี
1: อ
0: ีก
1: มีอีก
0: เชิญมา
1: ก็บอกว่ากิจกรรมเยอะ
0: ต
1: รงนี้คลื่นเรา
0: ครับ
1: นอกจากไปแลนลี่แล้วมีกอล์ฟด้วย
0: โอ้มีกอล์ฟด้วย
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันเอ๊ะอะไรวะ
0: นะ
1: ไม่มีด้วยเลยร่วมระเบิดความมันเนี่ยเขียนร่วมด้วยระเบิดความม
0: ันร่วมระเบิดความมัน
1: ร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Charity Golf 2026
0: โอ้โห
1: ปีนี้นี่ทีมสีแดงก็นำโดยป้าแป๊ะ
0: เฮ้ยโอ้โหป้าแป๊ะไม่ต้องกลัว
1: เดิมพี่เจี๊ยบคณาทอง
0: โอ้โหเจี๊ยบ
1: ไวทยานนท
0: ์เจี๊ยบไวทยานนท
1: ์มีพี่เฉลิมวงศ์นี่ก็จัดรายการกอล์ฟอยู่นะพี่บอลมัมมี่เลยนะ
0: ผมบอลด้วย
1: มีจันโอ๊ตดุสิตด้วย
0: โอ้โห
1: เป็นไรกับพี่เสือดุสิตไม่ทราบ
0: เสือดุสิตนะ
1: ไม่เกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวแล้วก็ทีมสีน้ำเงินเนี่ยประกอบไปด้วยหน้าหังครับอาจารย์พงศ์ศรีมาตีกอล์ฟด้วยหน้าหังนี่ลูกแกไปเรียนอเมริกาได้จะเป็นโปรกอล์ฟแล้วนะกำลังไต่เต้านะ
0: ก็ดูว่าเป็นโปรไหนโปรแข่งโปรสอนโปรมันมีโปรหลายอย่าง
1: แกไปเรียนลูกไปเรียนอเมริกาได้จะเป็นโปรแข่งเลยไม่แน่เราอาจจะ
0: หน้าหังนี่ภาคคอไปเรียนเลย
1: ส่งลูกไปเรียน
0: ส่งลูกเรียน
1: นอกจากหน้าหังแล้วยังมีพี่ต้นประวิน
0: โอ้ต้นประวินเขาจัดรายการกอล์ฟอยู่แล้วพี่ต้น
1: มีโปรคิวโปรเตมีน้องพิชี่ด้วย
0: โอ้พิชี่ตีด้วย
1: พิชี่ตีกอล์ฟด้วย
0: อยู่มุมน้ำเงินอยู่ฝ่ายน้ำเงิน
1: มุมน้ำเงินนอกจากนั้นยังช่วงกลางคืนนี่ก็มีงานเลี้ยงสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเหมือนเดิม
0: ครับเราไปร่วมเฉพาะกลางคืนได้ไหมฮะ
1: ได้ ขอป้าแปะไปป้าต้องการคนเอนเตอร์เทนไหม
0: นอกจากเอนเตอร์เทนแล้วก็ขอจับรางวัลขอให้มีชื่อผมด้วยนะ
1: อ้าวก็แข่งกันวันที่พระราชบดีที่29ตุลานะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการ

0: นะครับกันเที่ยงตรงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเหมือนเดิ
1: ม
0: เบอร์0925315142นะครับ0925315142แล้วก็0809195365 0809195365หรือว่าอินบ็อกซ์มาสอบถามทาง Facebook ของ FM 99ได้เหมือนเดิม
1: ได้เวลาเลยใช่ไหมตอนนี้
0: ก็อะไรฮะเวลาอะไรฮะ
1: พักยัง
0: เหรอได้แล้ว
1: นะฟุตบอลก็ยังพักอยู่เหมือนกันครับเราก็จะพักเหมือนกันนะฮะ
0: ยัง0-0อยู
1: ่ยัง0-0
0: ทั้ง2สนามนะครับทั้งบุรีรัมย์กับบอร์เนียวแล้วก็ทางราชบุรีกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะช็อปปี้ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ไหม
0: ครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
5: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่หอประชุมสารกลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน 3,990 ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นลงพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจะส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นเดินทางไปตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน

0: ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
4: อล์ฟกอล์ฟ
3: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
5: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: ฮะสวัสดีครับพี
8: ่เชิญ
9: บอกเบอร์
8: เชิญท่านก่อน
9: ก็อีกสักรอบหนึ่งก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อน
8: ครับ
9: ไม่ใช่รายการเราสนับสนุนคลื่นเราเลยแหละ
8: ดีมาก
9: นะต้องขอบคุณกันอีกสักรอบหนึ่งครับ M150 นะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
8: ครับปีนี้ได้ M150 มาสนับสนุนรายการนะครับ
9: ก็อย่างชั่ว
8: ไปกันโลดแน่นอนงานนี้เกินร้อยครับ M150
9: เมื่อก่อนนี้มันต้องมีM150 นี่ขวดสีทองฉลากสีทองสีเหลือง
8: สีเหลือง
9: ถูกไห
8: ม
9: เมื่อก่อนนี่มันจะมี M100 เฉยๆด้วยนะ
8: เออ
9: ฉลากสีเงิน
8: ๆก็ราคาถูกหน่อยนึง
9: พ่อผมกินเมื่อก่อนมีเลยพ่ออยู
8: ่แต่ถ้าเกิดเป็น M110 นี่ก็จะมี
9: ขวดใหญ่หน่อยนึง
8: ผสมนู่นผสมนี
9: ่เมื่อก่อน
8: เมื่อก่อนผมกินบ่อยนะ
9: เหรอ
8: ขวดใหญ่เลยเล่นขวดใหญ่เลยก็ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด
9: มีแบบว่าขนาดความจุ1.25 ลิตรไหม
8: โอ้บ้าโอ้โหนั่นมันโคกแล้ว
9: บอกว่าช่วยทำขวดใหญ่ๆมาหน่อยฮะชอบกิน
8: อันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบ energy เขาเรียกอะไรนะ
9: energy drink energy drink เหมือนพวกเนี้ยพี่พวกอะไรมาบะหมี่กึ่งที่ใส่คัพใส่ถ้วยอ่ะข้าวต้มคัพอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าดื่มๆมาเช้าๆแบบอยากกินแก้แห้งเงี้ยนะแต่ว่าแบบพวกข้าวต้มคัพเนี่ยถ้วยมันเล็กไง
8: เล็กไป
9: ซดไป3คำหมดแล้วบอกว่าวอนไปทางผู้ผลิตนะฮะ
8: ช่วยทำมันเยอะๆแล้วคิดแพงครับผม
9: ช่วยทำไซส์แล้วก็กะละมัง
8: เพราะเดี๋ยวนี้พวกกึ่งสำเร็จรูปแบบจัมโบ้เขาก็มีแล้วนะ
9: เออที่เป็นซองใหญ่ๆนะ
8: เออจัมโบ
9: ้ช่วยแบบทำไซส์แบบครึ่งโล
8: ก็วันนี้ไปกินข้าวผัดเมกันที
9: ่สิบสาม
8: หลักสี
9: ่อ่ะถูกแล้วดี
8: ถูกแล้วดี
9: ครับ
8: มันร้อยลงนะคือเมื่อก่อน
9: ปริมาณ
8: ปริมาณเนี่ยเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเอาไข่ดาวปิดข้างหน้าไม่เห็นข้าวอ
9: ่
8: ะ
9: โอ้โหเหรอ
8: เออพอดีเลยมันเขาน่าจะตวงใส่ถ้วยแล้วก็ปิดโป๊ะ
9: เออถ้วยเล็กลง
8: ถ้วยเล็กลง
9: อะไรอะไรมันก็แพงขึ้น
8: แพงขึ้นแต่ว่าเขาก็อาจจะยึดราคาเดิมก็ไม่กล้าขึ้น
9: เอออ
8: ะไรประมาณนี้นะของ
9: อะไรก็ไม่ดีครับเช่นเดียวกับราชบุรีครับโดนไปแล้วตอนนี
8: ้โอ้โห
9: กงอันโฮจิมินห์ซิตี้ครับบุกมายิงน้ำราชบุรีไปแล้ว1-0
8: ครับ
9: หมายเลข7ชื่ออะไรก็ไม่รู
8: ้เหียนวันก๊อก
9: แล้วฮะต่อไปที่บ้านขายอุปกรณ์ปลาปลาแหละมีก๊อกก๊อกด้วย
8: มันชื่อน้องมวย
9: อ๋อเหรอ
8: เออก็ส่วนทั้งซีของบุรีรัมย์กับบอร์เนียวเนี่ย
9: ครับ
8: ยังเสมอกันแต่ว่าโอ้โหครึ่งหลังมานี่แลกหมัดเลยขึ้นมานี่เป็นมวยยก3ชิงดำเลยแลกหมัดกันอุตลุดเลย
9: เอ้ยอย่างกับโฟกัสกับปังชอนนี่เลยนะ
8: เมื่อกี้นี่เรายิงได้แล้วบอลเนี่ยมันแคนนอนเสา2กลับมาเด้งเสา1ออกไปไม่เข้าครับ
9: ชนทิ้ง2เสา
8: เออของเขาก็มีโอกาสยิงกันนะแต่ว่ายิงได้ห่วยมากเลย จ่อๆนี่แบบไม่ได้เข้ากรอบเลยออกไปไหนก็ไม่รู
9: ้กราบ
8: นะฮะ
9: อย่าง0-0อยู่นะที่บุรีรัมย
8: ์0-0อยู่ฝรั่ง
9: ส่วนที่ราชบุรีนี่ตามหลังไปแล้วนะครับ
8: ครับผมต้องเร่งเครื่องไขลานหน่อยราชบุรี
9: เหรอส่วนวันนี้นี่มีข่าวที่น่าสนใจอีกไม่น้อยนะฮะมากมายแก่กอง
8: ครับ
9: อย่างเช่นเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินี่เป็นไงบ้าง
8: โอ้ท่านผู้ว่านี่ท่านก็บ้าไอ้ตามนี่นะ
9: เออ
8: ตามโซเชียลอ่ะ
9: แกเนี่ยอยู่ดีๆแกก็มาพูดเฉย
8: เออ
9: ไม่รู้ว่ามีคนไปถามเอาเรื่องนี้ไปถามแกป่ะนะ
8: ไม่รู้แกถ้าวันแข่งกันไม่พูดนะ
9: เออ
8: ข่าวนี้มันนานมากแล้วว่ะ
9: คือตั้งแต่ต้นๆของทัวร์นาเมนต์เลย
8: เออเพิ่งพิธีเปิดจริงยังไม่รู้เลยตอนนั้นน่ะ
9: เป็นเรื่องของทีมเทคบอลไทย
8: เทคบอลที่เขาไปกินข้าวบุฟเฟ
9: ่แล้วมันตักให้น้อย
8: ตักให้น้อย
9: แล้วก็ถ่ายคลิปมาลงอะไรอย่างงี้นะ
8: ถ่ายคลิปมาลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรแต่ว่าคือในโลกโซเชียลของทางญี่ปุ่นก็บ่น
9: ว่าเอ้ยความพร้อมมันยังไงเนี่ยทำไมให้นักกีฬาที่มาเนี่ยบ่นอันนี้ได้อะไรอย่างงี้นะ
8: ทางท่านผู้ว่าไอจิท่านก็เลยสั่งปลดปลัดเลย
9: นายอำเภอ
8: นั่นเพื่อเข้ากุเลย
9: คนละที่ฮะ
8: ก็คนละที่กัน
9: อ
8: ่านข่าวเยอะเวียนหัว
9: ไปหมดแล้ว
8: สับสนไปหมดเลย
9: คือแกก็บอกว่าผมละสงสัยจริงๆว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไร
8: ไม่เป็นไรกับเดี๋ยว
9: อันนี้โคเช
8: แก้ไขให้กับ
9: โคเช
8: ที่จะดูแลให้แนะกับ
9: ไม่กับไม่กับไม่ใช่อย่างไรเลยครับ
8: แล้วแกก็บอกว่ามันจะมาทำไมอ้าวมาแข่งกีฬาสิพี่
9: แต่บอกผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขามาทำไมว่าถ่ายคลิปเอายอดวิวหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นได้ผมไม่อยากให้พวกเขามาเลย
8: โอ้
9: เหมือนโจมตีว่าเอ๊ะคุณมาจงใจถ่ายคลิปดิบเครดิตดิบเครดิตกันหรือเปล่า
8: แล้วแกไปอยู่ไหนมามันตั้งนานแล้วแกเพิ่งมา
9: ตอนช่วงระหว่างทัวร์นาเมนต์อาจจะยังไม่อยากให้มีความกระด้างกระเดื่องใจเกิดขึ้นอะไรอย่าง
8: น
9: ี้
8: มันไม่อยากไงแต่ตอนนี้ก็บอกมาแล้ว
9: แล้วคนญี่ปุ่นก็บอกเอ้าเราไปพูดอย่างนั้นกับเขาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะเหมือนคุณตอบด้วยอารมณ์นี่อะไรประมาณนั้น
8: นั้นยังไงเขาไปไหนตัวไหนแล้วเขาได้3เหรียญทองอ่ะ
9: เออ
8: ไม่ใช่กระจอกนะครับ
9: แล้วจริงๆเขาบอกว่าจริงๆฝ่ายจัดเขาอธิบายไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้เทคบอลเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แอดขึ้นมาก็เรียกอะไรเป็นประเภทกีฬาที่เพิ่มเข้ามาทีหลัง
8: เสียบเข้าไป
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตารางงบประมาณเดิมตั้งแต่ทีแรก
8: เขาบอกว่าทางสหพันธ์ทางโอลิมปิกเอเชียก็จะจ่ายเอง
9: ประมาณนั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วว่าตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่ายจัดเขาไม่รับผิดชอบนะ
8: ครับ
9: แต่ว่าพอมันออกมาอย่างเงี้ยภาพลักษณ์ของความเป็นเจ้าภาพกับคนดูมันก็ไม่รู้หรอก
8: ม
9: ันก็ไม่นั่งสมไม่มานั่งสนใจ
8: แต่ผมก็เฉยๆนะ
9: จ่าย
8: ถ้าผมเป็นเจ้าภาพรูปนี้ออกมาผมก็เฉยๆนะก็ไม่พอกินก็ไปรอบ2ดีวะ
9: มันก็เรื่องผมว่ามันก็เรื่องธรรมดาผมว่านักกีฬาที่ถ่ายนี่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตอะไรหรอกผมว่า
8: น้อยนะ
9: แต่มันก็เห็นไงมันก็ไปตามนั้นน่ะเค้าไม่ได้คิดจะแบบอะไรขนาดนั้นหรอก
8: เดี๋ยวปลดเลยผู้ว่าเนี่ย
9: เหรอแกก็โอ้โห
8: ให้มาเป็นเข้ากุไปอยู่กับปลัดอะไรของเราเลย
9: เอาแย่ไม่ขับไม่ยุ่งดีกว่าขับ
8: ไม่ได้ขับ
9: ไม่ขับ
8: ต้องทำอย่างนี้ได้เลยครับได้

0: ม่ได้กลับเหรอญี่ปุ่นก็ต้องพูดกับ
1: ไม่ได้กลับอ่ะอยู่ค้างอยู่นี่แหละครับไม่ได้กลับ
0: เออก็ไม่น่ามีอะไรหมายจ่อปากว่าไปเรื่อยเหมือนกันนะท่านผู้ว่านะ
1: เออก็
0: แต่ว่าก็คงไม่มีอะไรนะพี่ก็คงจบแค่นี้แหละ
1: เรื่องนี้จบไปแล้วนะ
0: สาวความ
1: ยืดเดี๋ยวมีอีกทีก็คือเป็นกีฬานักกีฬาพิการแข่งแล้ว
0: อ่ะถูก
1: เอเชียนเกม
0: อันนี้มันเป็นเรื่องของโซเชียลญี่ปุ่นเขาเล่นกันเองนะ
1: เออเขาเล่นกันเอง
0: คือเขาก็จวกผู้ว่าเขาเองอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเรา
0: แต่ว่าไปเห็นว่ามันเป็นข่าวมา
1: ไทยอยู่ด้วยไงก็เลยพูดกันหน่อยนึง
0: ส่วนเอเชียนพาราเกมนี่เริ่ม18นะ
1: 18เนี้ย
0: เดี๋ยวนักกีฬาเดินทาง11
1: นะผู้ว่านี่มีทั้งป้ามีทั้งลุงมีทั้งอะไรเยอะแยะเลยป้านี่คือ
0: พี่แววพี่แวว
1: พี่แววเรียกป้านี่ก็ตบปากฉีกเลยบอกงี้
0: เดี๋ยวดาบแทงเลยพี่แววบอก
1: อย่านะดาบเลยนะ
0: ดาบ
1: รีมิงเรียกดาบอีปี้ภาษาอังกฤษแกดีมากเลย
0: เหรออ
1: ืมโอ้แกบอกแกขึ้นเรือไปเนี่ยนะผมนี่นะคุยภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลย
0: ผมเลยนี่แค่ยีแม้วะเนี่ยผมเลยผม
1: จะถามแล้วเองคุยกับเขาเรื่องอ่ะโอ้โหลีหมิง
0: เ
1: นี่ยเรียนภาษาอังกฤษ
0: ดูการ์ตูนทุกวัน
1: แกบอกดูการ์ตูนแล้วก็ช่วยได้เยอะเลย
0: ครับ
1: ช่วยเยอะอะไรไม่เห็นเขาพูดอะไรยักหน้าอย่างเดียวแบบไม่พูดอะไรเลยไม่ตอบเลยถ่ายคลิปมา
0: yes no okay thank you ก็นั่นแหละ
1: นะแล้วก็เป็นกีฬาคนพิการก็ไปเชียร์กัน
0: เดี๋ยว
1: ของเรามีใครมีน้าแววมีน้าแววดาบฟันดาบมี
0: ผมว่า
1: พวกวิวแชร์ผมว่ากว่าเยอะ
0: เหรียญน่าจะเยอะเพราะว่าคนพิการเรานี่ระดับผมว่าเกือบ
1: โอลิมปิก
0: กันนะ
1: บ็อกเซียอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: วินแชร์
0: วิวแชร์นี่แทบจะเต็งจ๋าไอ้เจ้าฟิวอธิวัฒน์แพงเหนือกับ
1: โอ้โห
0: ต้องเรียกพงศกรเรียกกรเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกเสียกรนะพงศกรแปยอเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วพี่วัดแกยังอยู่ไหมพี่วัดไม่แน่นะ
0: พาราลิมปิกที่ปารีสยังอยู่อ่ะ
1: ยังอยู
0: ่น่าจะยังอยู่นะ
1: โอ้พี่วัดเยโฮลัมกับ
0: ประวัติว่าโฮลัมเนี่ย
1: กับพี่แววเนี่ยโอ้ได้เสียเลย
0: ครับ
1: อายุใกล้เคียงกันป่ะไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เออ
0: ก็เดี๋ยว11นี้จะเดินทางนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ว่าบิ๊กตั๋วเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวเช่าเหมาลำไปเลยการบินไทย2ลำบินไปเลย2เที่ยวไปกลับ
1: สบายสบายเลยไม่ต้องไปยุ่ง
0: ไป2เที่ยวกลับ2เที่ยวนะ
1: โหแล้วที่นั่งเหลือบานเลยทั้งเงี้ย
0: อุ๊ย
1: ยองที่นั่งเหลือ
0: ทำบินดีการ์ดไม่ทันแล้ว
1: ต้องถามโจอี้ไม่ต้องทำ
0: นะ
1: เฮ้ยไม่ต้องทำ
0: เหรอ
1: เออเราก็ไปนั่งสังเกตการ
0: ใครเขาจะพาเราไปทำอะไร
1: กันระดับนี้มันมีเกตแบบว่าเป็นแบบ
0: อ๋อครับครับ
1: เป็นไอดีการ์ดแบบว่า
0: เป็นแขก
1: เป็นแขก
0: แขกของผู้ใหญ
1: ่แขกของผู้ใหญ่ อะไรเงี้ยประธานเอเชียอะไรเงี้ยเข้าไปก็แต่ห้ามกินอะไรนะเพราะต้องดูนะว่าถ้าไอดีการ์ดท่านถ้ามีรูปช้อนกินได
0: ้
1: ถ้ามันไม่มีรูปช้อนไม่มีอะไรนี่กินไม่ได้นะ
0: เข้าไปในพนักงานเฝ้าประตูไล่คุณออกมาเลยนะ
1: โอ้โห
0: ตะเพิดเลยนะ
1: ไปเมื่อก่อนนี่ก็ต้องรอให้นักกีฬามันออกมา
0: เออ
1: เฮ้ยเดี๋ยวแอปเปิ้ลเอาไข่ต้มมาฝากพี่ด้วยนะ
0: เออหรือไม่ก็เอาเอดิการ์ดเองมา
1: เอาแล้วก็พวกนักมวยพวกนักกีฬาที่เราสนิทมันก็หิ้วขนมมาให้เรากิน
0: ครับ
1: อะไรประมาณอย่างนั้น
0: เออก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะ
1: รอเชียร์กัน
0: เชียร์กันส่วนสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนี่วันนี้มีเลือกตั้งนะมีการประชุมสมัยวิสามัญ
1: อ้าวเหรอมันไม่สามัญประจำบ้านเหรอทำไมเป็นวิสามัญนะ
0: ก็วิสามัญคือไม่ได้เป็นการประชุมตามรอบ
1: โอ้แสดงว่าเร่งขึ้นมา
0: ประชุมนัดพิเศษ
1: นัดพิเศษ
0: ที่โชเอ้ยอะไรโฮคิดเช่นโชคิดเช่นนั่นแหละ
1: โฮคิดเช่น
0: โฮคิดเช่น
1: สามสาม
0: ใช่แล้วก็สโมสรสมาชิก26สโมสรร่วมประชุมพร้อมเพียงวาระคือการเลือกตั้งนายกสมาคมวาระใหม
1: ่โอ้ยทำไมมันวิสามัญปกติเนี่ยประชุมพวกเลือกตั้งเนี่ยมันต้องสามัญประจำบ้านนะ
0: ไม่ทราบเลยครับข่าวเขียนมาอย่างน
1: ี้เออวิสามันนะ
0: เหมือนกัน
1: ไม่ได้ฆ่าตายนะครับวิสามันนี่คือประชุมแบบพิเศษขึ้นมานะ
0: วิก็คือไม
1: ่ไม
0: ่สามัญก็คือสามัญไม่สามัญ
1: ไม่สามัญ
0: ก็แทนเฮียฮงสุนทรจารุมนพอหมดวันละนะครับก็มีสโมสรสมาชิกก็เสนอชื่อเฮียฮงคนเดียวไม่มีคู่แข่ง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นก็นั่งเก้าอี้นายกสมาคม
1: มาหัวยุ่งอะไรเฮียฮง
0: ใครไปปลุกเฮีย
1: ได้เป็น
0: นายก
1: สมัยที่3
0: อีก4ปี
1: แล้วท่านแถลงการอะไรไหมว่านโยบายอะไรยังใช่ไหม
0: เราจะทำตามสัญญา
1: โอ้เราจะทำตามสัญญา
0: ก็นั่นแหละก็เฮียฮงก็บอกว่าเดี๋ยวมีโท ทัวร์นาเมนต์มีต่อเนื่องแน่นอนนะครับทั้งเก็บคะแนนสะสมประเทศไทย6แดงด้วยทั้งชายทั้งหญิงสนุกเกอร์เยาวชนรวมถึงพูลด้วยนะพูล
1: โอ้พูลนะ
0: เพิ่งมีชิงแชมป์ประเทศไทยไปที่พัทยาก่อนหน้านี้เอง
1: โอ้โห
0: บินลงบินเลียดมีหมด
1: พูลนี่มันน่าจะโอเพ่นนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะ
0: ก็แยกชายหญิงกัน
1: เพราะว่าเวลานักกีฬาผู้หญิงมาแทงเนี่ยโอ้โหแทงสนุกแทงพูลเนี่ย
0: สาวเกาหลีสาวจีนนะสวยๆอย่างนั้นเลย
1: เออสวยๆต้องเป็นอย่างนั้นนะเผื่อคนดูมากกว่าสนุกอีก
0: แล้วตอนนี้พูลเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
1: มีแฟบไหมมีพูลแล้วมีแฟบไหม
0: ไม่มี
1: ฮะ
0: ไม่ใช่ก่อกองทราย
1: นามสกุลผมนะเพชรพูลไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะ
0: อ้าวทำไม
1: เ
0: ป็นคนเพชรบุรีไง
1: เพชรบุรีมันมีเยอะไหมเพชรพูลเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่เคยได้ยิน
1: นะคงดงๆนั่นน่ะมั้ง
0: นะ
1: นะ
0: อ่าส่วนเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มีทนเขาเรียกอะไรรายการแฟนวอลเล่ที่ต้องติดตามนะคือทีมชาติเนี่ยหมดแล้วนะ
1: หมดแล้ว
0: ปีนี้ไม่มีแล้ว
1: เกี้ยงแล้ว
0: ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปตามสโมสรแล้วก็ลีกที่เราดูกันบ่อยๆมีถ่ายทอดสดมาบ้านเราก็คือลีกของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: SV Leagueปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเขามีนโยบายในการเอาเกม SV League ของญี่ปุ่นเนี่ยไปแข่งต่างแดนเหมือน NFL ไปแข่งในประเทศอื่นอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ก่อนพวกนี้ไปอังกฤษไปอะไรเยอะอเมริกันฟุตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ไปเปิดตลาดเขาเปิดอยู่หลายปีนะ
0: ปีนี้นี่มีไปเยอรมันไปบราซิลไปอะไรอุตลุดหมดนะ
1: ไอพวกนั้นก็ไม่ยอมเล่นสักทีนึงเฉพาะค่าชุดอย่างเดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
0: ส่วนวอลเลย์บอล SV League เนี่ยเดี๋ยวจะมาแข่งในบ้านเรานะครับ10-11ตุลาก็คือสุดสัปดาห์นี้แหละ
1: โอ้ได้เสียเลยนะ
0: ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมก
1: หัวหมากครับ
0: ตกสลาไป
1: ครับ
0: นะครับก็เป็น
1: หายอยู่เรื่อยเลย
0: พอๆกับเหรียญทองดงนะ
1: เราก็ไม่เคยได้จัดรายการรับมุกไม่เคยถูกเลย
0: เอาล่ะก็จะเป็นเกมของฮิซามิสุสปริงกับอาเลซ่าไอจิ
1: ก็เราเป็นไงมาจัดที่ไทยวะเนี่ย
0: ก็เขาโอ้โหไทยตลาดใหญ่นะแฟนวอลเลย์เยอะ
1: กูรู้เรื่องดีเลยวันเล่บอลน่ะ
0: ก็อิซามิสุสปริงนี่มีน้องเตยฮัทยาบำรุงสุข
1: โอ้โห
0: อยู่ในทีมส่วนอลิซาไอจีนี่เพิ่งคว้าตัวนุสราต้อมคำไปเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร
1: ์อ๋อนึกว่าจะเป็นผู้เล่นอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ผู้เล่นด้วย
1: ผู้เล่นด้วย
0: เป็นโค้ชด้วย
1: นุสราต้อมคำนี่อยู่ในแก๊งเจ็ดเซียนแล้วก็ถือเป็นมือเซตระดับโลกในยุคหนึ่งนะฮะ
0: หลับก็แข่งวันที่10เนี่ย16:05แล้วก็วันที่11วันอาทิตย์เนี่ย16:05กัน
1: โอ้โห
0: น่าดูนับผลเป็นทางการนะคือ1ในเกมลีกเลย
1: อื
0: มแล้วก็โมโนแม็กก็ถ่ายทอดสด
1: โอ้โหโมโนแม็กนี่เขาเจ้าวอลเลย์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แม่
0: ติดตามกันนะจ๊ะ
1: โหเราเกือบไปเหมือนกันครับบุรีรัมย์อ่
0: ะไปดูข้อความดีกว่าพี
1: ่เออดี
0: เพราะว่าเข้าสู่ช่วงท้ายปลายทางแล้วนะครับ
1: ดีมาก
0: มีนักเตะอาร์เจนตินาเล่นเพื่อเมสซี่นักเตะโปรตุเกสไม่เห็นหัวโรนัลโดไม่ขนาดนั้นมั้ง
1: ไม่ถึงอะเดี๋ยวเขาก็ดีกันนะ
0: ทะเลาะกันอยู่ตอนนี
1: ้ฮีโร่ทั้งคู่แต่ว่าโดเนี่ยมันแบบมันออกจะแบบซ่าหน่อยนึง
0: ชอบมากเลยต้องให้โค้ชพูดอย่างนี้นะในการแถลงข่าวต้องบอกว่าผมพลาดเองที่สั่งนักเตะระดับเดียวกับเปเร่แล้วมาเราหน้าไปวอร์มแล้วไม่ให้เขาลง
1: แล้วโค้ชมันก็เอาตามง้อไอ้โดหน้าดูนะ
0: ไหน
1: โค้ชอะ
0: จอร์เทซุสแล้วเหร
1: อ
0: แกบอกว่าโรนัลโดกลับมาได้แต่หายโกรธก็กลับมาได้ตลอดแต่ผมไม่ต้องขอโทษผมจะขอโทษใครผมไม่ได้ทำอะไรผิด
1: เอ
0: าเข้าไป
1: ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะสถานการณ์เหมือนน้ำท่วมลดลงบ้างละ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่คุยกันนะ
1: ยังไม่คุยโอ้ยากนะดูโดโกรธ
0: อามซาบอกภรรยาดำไม่ขยับนักเตะอินโดคนไหนชอบต่อสู้ครับตอบเควินคิกเตะอย่างเดียวอ่ะยองเฮียสมพรุ่งนี้ผมต้องส่งเอเดเมตมาถามว่าอุ้ยหลี่หมิงไปไหนมาเนี่ยต้องส่งมาไหม
1: ต้องส่งสิครับ
0: เหรอ
1: โอ้ไม่ส่งนี่แกโกรธตายเลย
0: ทำไมไม่ถามเลย
1: พรุ่งนี้ว่าจะมาจะเปลี่ยนใจนี้เปล่า
0: เอาดี
1: เพราะว่าแกต้องมีครึ่งชั่วโมงอะพรุ่งนี
0: ้เอาดีไงพี่สบายไง
1: รวมไปเล่นเกมด้วยรวมไปดำน้ำด้วยเนี่ย
0: ไม่เปลืองแรง
1: เออดีเหมือนกันนะหยองนะ
0: ผมจะได้หนีไปดูท่าเรือ
1: เอาซะหน่อยช่วงนี
0: ้ yes,
1: ฮอตมันนี
0: ่เฮียสมวันนี้หยองลีลาครับชวนไปนั่งแล้วไม่ไปอีกไหม
1: วันนี้ไปครับหยอง
0: ได้วันนี้ว่าง
1: นี่ว่างเลย
0: ตอนนั้น
1: วันนั้นง่วง
0: สภาพร่างกายดี
1: ดีนี่จะหนักตอนนี้แหละ
0: หยองเป็นไงตอนจัดกับเต้ยโจอี้แล้วเจอชงให้พูดตลอดครับเอาความในใจจริง
1: ๆ
0: เลยพี่โจอี้นี่ก็ชงหน้าดูเลยเมื่อวาน
1: แกไม่พูดอะไรเลยแกนั่งเงียบ
0: ผมด่าไปชุดใหญ่โอ้โหพี่สมชายครับมีครับผมสั่งอะไรอิวสุ TFR ยังมีเลยฮะในช้อปปี้
1: อ๋อเหรอเดี๋ยว
0: TFR นี่อะไรมังกรทองป่ะ
1: ประมาณนั้นแหละโอ้ยอีสุเครื่องเยอะนะ
0: ครับ
1: มันไหลเครื่องยนต
0: ์คุณโปเต้บอกสวัสดีครับสอบถามหน่อยฟุตบอลโลกเสร็จมีเอเชียนเกมต่อ

0: พอเจ๋งถอยเบนซ์ป้ายแดงเลยป่ะฮะภาคทุกวันแทบไม่ได้หยุด
1: จะไม่ได้ใช้เงินนะครับ
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะ
0: หวัดดีพี่สมจันหยองครับเรือแคนูสลาลอมที่เราได้เหรียญทองแดงเช่นเกมนักกีฬาไทยเขาซ้อมที่ไหนครับ
1: เออก็มีที่ซ้อมของเขา
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: แยะไปโอ้โหที่ซ้อม
0: เออคนญี่ปุ่นทำไมสำเนียงเพชรบุรีครับเหมือนซ้อมหมิงคนฮ่องกงสำเนียงยะลาไม่รู้เหมือนกันนะบ้านป่ายาวอยู่ไหนครับเจอแกที่สนามแบดศิริกาญจนาประจำเลยก็น่าจะอยู่แถวนั้นแล้วมั้งฮะไม่รู้เหมือนกัน
1: น่าจะแถวนั้นเอ๊ะลูกแกไม่ได้ตีแบดลูกตีกอล์ฟ
0: ตีกอล์ฟตีกอล์ฟแต่แกตัวแกตีแบด
1: ขอตีแบด
0: ใช่คนพิการบ้านเราเก่งกีฬาครับแต่ทำไมที่จอดรถคนพิการในห้างมีแต่รถหรูจอดนั่นน่ะสิน
1: ั่นเดียวเขาก็พิการมั้งดูดีไปเขี่ยๆดูดี
0: จันหยองสนใจไปทำข่าวเช่นเกมที่กาตาร์อีกรอบไหมครับวัยรุ่นกาตาร์คิดถึงถ้ามีคนจ่ายตังค์ให้ไปก็ไปฮะส่วนทาง Facebook นะฮะมีเข้ามาคุณสนธยาสวัสดีคุณสกายแมนนะฮะเสียโก้สวัสดียามค่ำครับคุณติยินก็สวัสดีคุณกมลบอกแผ่นป้ายทะเบียนแตกกาว2หน้าติดแน่นดีครับแน่นกว่าใส่กรอบอีก
1: อ๋อเดี๋ยวมันมีกรอบด้วยไง
0: เออ
1: คือต้องถอดแผ่นแล้วก็ถอดกรอบมาทั้งยวงเลยแล้วก็ใส่กาวให้เพราะบางอันมันไม่ได้เจาะกับการชนหน้านะมันใช้กาวเอาเฉยๆนะที่หลุดๆกันน่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เหมือนคือมันมีกรอบเอาแผ่นป้ายเนี่ยใส่เข้าไปในกรอบแล้วเอากรอบแปะ
1: เอา
0: ใส่เอากรอบเนี่ยขันน็อตเข้ากับกันชน
1: เออมันต้องขันน็อตแต่ว่าบางคันเขาก็ไม่อยากให้ไปโดนรถเขา
0: ไอ้ที่มันหลุดนี่คือกรอบมันแตกแล้วแผ่นทะเบียนมันก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องไปจัดการซะหน่อยนึง
0: พี่อูบอกย้องเล่าตอนนี้เลยปี54เจอพี่สมภัยเรือเนนารีมาเดลีนิวผมเจอบนตึกผมได้เจอนอกเดินเจอเดพี่สมกันเดินขึ้นมาบนตึกแล้ว
1: โอ้
0: ตกใจเลย
1: ไฟจะดูดตายมันต้องมีไม้เท้าอันนึงไม้เท้าก็ติดที่นี่ไว
0: ้แล้วเสื้อลิเวอร์พูลสีเหลืองนะกางเกงสีแดงหมวกเนตารีสีเขียว
1: ก็กันไงรถเดี๋ยวรถทหารมาทับตาย
0: เออ
1: รถทหารเป็นรถจีมซีอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้บอกโฆษณาอะไรสมัย20ปีก่อนที่ยังตาตึงใจครับลุงชายอ่อนนุชอ่ะมนุษย์หยองเอ้าเป็นมนุษย์ไปแล้วเหรอผมชอบโฆษณาเย็นเตกครับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจุดกาต้มน้ำ
1: บนทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะ
0: มีสมัยถ้ามีมวยต่อยอะมีสมัยนั้นพ่อส่งให้ผมไปเรียนถ่ายภาพกับอาจารย์หอมเชื่ออาจารย์ทอมเชื่อวิวัฒน์ครับแหมพี่อู
1: โอ้แสดงว่าต้องเจ๋งมากเลย
0: พี่อูนี่ก็เป็นช่างภาพนี่แกเป็นช่างภาพข่าวเหมือนกันนายหยองไปดูคอนลุงหมูพงเทพสุดสัปดาห์นี้คิดว่าแขกรับเชิญจะมีใครบ้างหรืออยากให้ใครมาบ้าง
1: เฮ้ยโอ้โหพงเทพเล่นน่าจะไปดูนะอยู่ที่ไหนไม่รู
0: ้พารากอนนะ
1: โอ้โหไกลเหลือเกินว่ะ
0: ผมซื้อตั๋วไปแล้ว
1: ป่ะพารากอนนะ
0: ก็ผมนึกไม่ออกเงินนะน้ำหมูผมว่าไม่ต้องแขกรับเชิญแล้วครับน้ำหมูคนเดียวก็อยู่แล้ว
1: แกพูดอยู่คนเดียวก็เกินเวลาแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นธรรมเนียมนะ
0: ครับ
1: มีแขกรับเชิญมา
0: ก็คงต้องมีครับเพราะว่าแก70กว่าแล้วฮะเล่น 3-4 ชั่วโมงไม่น่า
1: แกน่าจะเชิญท
0: าง
1: พวกกัมมุ่งกัมมี่มาบ้างนะ
0: เหรอ
1: แปลกๆนี่ไง
0: ยองเตะซ้ายตบขวาโปะหน้าปะหลังคืออะไรฮะคุณน้ำพุสวัสดีนะครับกิ่งพัฒนาชมัยพรจตุรพุทธไปมาราชตะสลารัตหลุมเรืองวงสุพรรณสารเนื่องพิลมสาวๆลุงสมปิ๊งคนไหนที่สุดครับ
1: โอ้โหไม่เอาไม่ปิ๊งนะเพราะว่าถ้าดูรูปตอนนี้ก็แกก็มีอายุกันหมดแล้วนี่กิ่งพัฒนาด้วยเหรอ
0: พัฒนาที่วานนท์
1: ไหมไม่รู้เหมือนกัน
0: คุณชื่ออยู่นะ
1: ไม่รู้ว่าเป็นดาราเป็นพระฮะเก่งนะฮะ
0: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่พระเครื่องนะ
1: เ
0: ออสวัสดีวันนี้ได้ความรู้เรื่องถ่ายภาพดีครับ
1: โอ้นี่หางอึงงูปลาผมนี่เรียนนี่ก็จริงแต่ว่าโดดเรียนเรื่อยไปที่บางคลอง
0: คุณศักดิ์ชายอาจารย์เป็นไง
1: เป็นอย่างนี้แหละครับ
0: คุณนานาบอกพี่สมครับต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกเราต้องภูมิใจดีใจเตรียมตัวรับฟังเจ้เล่าเรื่องเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกวันอีก4ปีเป็นอย่างน้อย
1: ก็เดือนนี้ทั้งเดือนเป็นแฮปปี้เอาเวอร์สำหรับเอเชียนเกมครับ
0: พรุ่งนี้พี่สมมาจัดเจอซอไฟแรกนี่รับรองหูอื้อแน่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวฟังแกโม้หน่อย
0: คุณภูสิทธิ์ที่บอกเพชรพูนนี่นามสกุลเดียวกับแม่ผมเลยครับ
1: 5 5 6 7 8
0: ม
1: ีสมบัติเยอะไหมครับ
0: คุณธนกรบอกย้องครับคุยเรื่องกีฬาไหมครับมีบ้าง
1: มีไหม
0: มีนิดหน่อย
1: มี
0: เนี่ยเฮียฮงก็มีส่วนทาง YouTube นะฮะค
1: ุ
0: ณบักหวัดดีนะครับบอกทำไมนักข่าวเดี๋ยวนี้ได้ไปต่างประเทศลดลงกว่าเมื่อก่อนครับ
1: โอ้โห
0: ก็ทำไมถึงคัดเจ๊หมิงไป
1: หนังสือพิมพ์มันเจ๊หมิงก็ไม่ได้คัดก็ไปกันเองแกออกทุนเอง
0: เดี๋ยวนี้นักข่าวที่ไปเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาจะต้องหาสปอนเซอร์ไปเองนะ
1: ไปเองเพราะว่ามันก็จะมีแต่ออนไลน์หนังสือพิมพ์ที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยมันก็ขาดทุนหมด
0: ประเภทที่ว่าส่งด้วยทุนขององค์กรเองเนี่ยไม่ค่อยมีแล้ว
1: น้อย
0: สปอนเซอร์ทั้งนั้น

0: วิ่งหาสปอนเซอร์ทั้งนั้นแหละครับ
1: มีมีนี่เขาก็ไปเองมีไปหมื่นกลับมา 50,000 อะไรนี
0: ้เอ็มงอกมาได้ยังไง
1: ฮะ
0: ถ้ามีคนแนะนำน้องจีนให้หยองรู้จักจะพาน้องไปเลี้ยงข้าวที่ไหนครับ
1: น้องจีนไหนฮะ
0: จีโน่เหรอ
1: โอ
0: ้มันคน
1: มีแต่เราต้องให้เขาเลี้ยงเนี่ย
0: เ
1: จอจีโน่จีโน่เลี้ยงพี่หน่อยนึง
0: เราต้องโชว์จนไปก่อนเลยไปจีบสาว
1: น้องครับ
0: พี่ชอบน้องมากเลยแต่พี่ไม่มีอะไรกินเลยน้องเลี้ยงข้าวพี่หน่อยได้ไหม
1: น้องเลี้ยงจีโน่เขาจะเป็นห่วงเรื่องภาษี
0: อ๋อครับครับ
1: ถ้าน้องจีโน่เลี้ยงพี่เนี่ยพี่จะไปลดภาษีให้น้องจีโน่ได้
0: ไม่ใช่ได้แล้วเอาไปลดหย่อนเลย
1: ครับ
0: พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมที่ชาวนินทายได้ฟังเสียงของหลี่หมิงครับความสุขนี้เวลาช่างสั้นนักเอ้า
1: ก็เตรียมตัวเถอะ
0: พี่บ๊อบบอกเดินลุยหางานทำนะครับขอให้แค่ลูกไม่หิวว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์สวัสดีนะครับมีเงินเย็น1ล้านบาทลงทุนอะไรดีครับ
1: เงินเย็น1ล้านซื้อทองไงง่ายดี
0: ซื้อทองซื้อที
1: ่
0: ยั่วรอซ้อหมิงมาขยี้ฮัตสัน
1: เฮ้ยมันชมหรือมันขยี้มันรู
0: ้หล่อมาขยี
1: ้
0: ขอชื่นชมผู้บรรยายมวยทาง AS ทุกท่านครับรวมถึงแฟนมวยที่นั่งข้างหลังคนนั้นด้วย
1: อุ๊ย
0: ออกจอตลอดเลย
1: ออกจอเลย
0: พี่สมชายเคยถ่ายติดวิญญาณไหมครับ
1: ไม่เคยเลย
0: ส่วนคุณเพียวโซนนี่บอกไอ้กาบเรือนี่มีคำเรียกอีกคำอะแต่ว่าผมเอากาบเรือแล้วกัน
1: อ
0: ๋อสวัสดีนะครับคุณอาคมบอกนัดสมวิเคราะห์มวยหญิงรอบชิงหน่อยว่าไปแล้วนะ
1: พูดไปแล้วพูดไปแล้ว
0: ช่างภาพเดลินิวสุชาติจุ้ยเสงี่ยมพ่อเพื่อนผมครับ
1: สุชาติจุ้ยเสงี่ยมอยู่ไทยรัฐ
0: อ้าว
1: ไม่ได้อยู่เดลินิว
0: เสียงพี่ปูนี่เหมือนเสียงภาคนักภาคแขกปากีที่ทำงานเป็นช่างซ่อมอยู่ปากีครับ
1: ฮะ
0: อ้าว
1: ตัวมันเป็นช่างซ่อมหรือเป็นนักพากย์ครับ
0: ไม่รู้กันนะหยองต้องประกบพี่สมเลยนะต่อไปเราจะหาประโยชน์จากผลงานแกได้อ้าว
1: มันยังไงวะผลงานผม
0: แกให้ลูกชายใช้นิคอน F2 ครับโมเดลแรกอ๋อหมายถึงคุณสุชาติเนี่ยแหละ
1: อ๋อนิคอน F2 กล้องฟิล์มดิ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ๊ตผมมาสมบังเขนกับหนูบุรีรัมย์3คนนี้ใครเหนียวสุดหนูก็ไม่ได้อยู่บุรีรัมย
1: ์หนูอยู่ที่ไหนฮะ
0: ไม่รู้แต่ก็ไปบุรีรัมย์บ่อยแล้ว
1: เขาไม่ถามเรื่องอยู่ไหนเขาถามว่าใครเหนียวที่สุด
0: อันนั้นไม่พูด
1: เหรอ
0: สร้างใหญ่โตแต่ผลงานไม่ดีว่างั้นนะอะไรก็ไม่รู้นะแลลี่ขับหาอาซีถ้าไม่เจอเปลี่ยนเป็นแป๊บซี่โค้กกระทิงแดงโคล่าได้ไหมโอ้โห
1: เก่ามากเลยพี
0: ่น้ำยาหม่องนะอาซีเครื่องฟิตสตาร์ติดยากอะไรเนี่ยเป็นบุญหูอีกแล้วได้ฟังพี่สมกับหยองซ้อมหมิงไม่มาเหรอครับแต่ดีแล้วอ้าว
1: เนาะเหรอฮะ
0: ทำไมลีหมิงจัดตอนเที่ยงจากญี่ปุ่นดูซึมมากเลยครับโดนของญี่ปุ่นหรือเปล่า
1: น่าจะซึมทุกวันเลยช่วงนี
0: ้อยากจะบอกน้าสมครับน้าหมิงไปญี่ปุ่นวันนี้กลับบ้านพักถูกไหมซ้ำรอยที่กรีดเปล่า
1: โอ้ยเขาเดี๋ยวนี้เขามาคุยเลยเทคโนโลยีการเข้าห้องพักเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ก็บอกมันไม่มีคนอยู่เลยมันต้องทำเองนะสมชายไปนี่ไม่ได้แน่นอนเลย
0: เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แล้วครับพอหมดเวลาแล้ว
1: โอ้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเก๋าเก่งเกมนะครับ
0: พี่โจยมารอแล้ว
1: พี่โจยมารอแล้วโอเคครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยหลี่หมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: สนับสนุนโดย
1: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20:37 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก๋าเก่งเกมครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งกับคู่ของเรานะครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับสวัสดีพี่โจอี้ครับผม
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับโจคมมาแล้วตรงวัน7ตุลาคมนะครับ
0: เดือนนี้เก่าเกมเพิ่มมาอีก1วันคือวันจันทร
1: ์ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็จะจันทร์อังคารพุธจะเจอกันช่วงเนี้ย 2:30 น. ถึง 4:00 น.
1: ครับพบกับท่านผู้ฟังจาก2วันเป็น3วัน
0: ครับ
1: จากเดิมนี่5วัน
0: ครับ
1: วันละชั่วโมง
0: ครับ
1: ก็มีการปรับเปลี่ยนผังตามความเหมาะส
0: ม
1: นะครับวันจันทร์ที่ผ่านไปนี่ท่านผู้ฟังคงจะได้ยินเสียงปลายยาวไปแล้ว
0: ครับ
1: นี่เขาตัดริบบิ้นพิธีเปิดเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: เดือนนี้เปิดเดือนใหม่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็วันจันทร์ก็ผมใส่ชื่อผมลงมาเลยครับจุอี้พวกผมต้องเป็นประธานตัดริบบิ้นครับพอมาปั๊บไทยเตะอินโดนีเซียเลย
0: เรียบร้อย
1: ชิงฟีฟ่าเลยโอ้โห สนุกสนาน3ชั่วโมงเต็ม
0: ๆครับ
1: คงจะได้รับฟังกันไปแล้วนะครับ
0: คือทุกคนตื่นเต้นตกใจนะ
1: ทำไม
0: อย่างเมื่อช่วงบ่ายพี่เจ๋เขาก็ถามผมคุณเจษดา
1: ครับ
0: เขาก็ถามผมว่าเอ้าไปยาวกับจัดรายการแล้วเหรอเนี่ยบอกกลับมาแล้วเนี่ยภาพวันไทยไปเนี่ยเฮ้ยแต่มัน3ชั่วโมงเลยนะมันเกินเลยเหรอนั่นแหละให้เขาชดใช้อะไรก็ตามที่เขาหายไปนั่นแหละ
1: พอจัดเสร็จ5ทุ่มอ่ะว
0: ัน
1: นั้นเข้าเร็วด้วยนะ2ทุ่มตรง
0: อ
1: บอลเตะพอดีไทยอินโดแล้วก็ต่อเวลายิงจุดโทษว่าไป5ชั่วโมง5ทุ่ม3ชั่วโมงเต็มๆพอดี
0: ผมนั่งฟังอยู
1: ่เป็นไง
0: ช่วงโดนจุดโทษอ่ะ
1: ครับ
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงคุณเอื่อยละ ผมรู้สึกได้เลยอ่อมแล้วเนี่ยนี่อ่อมแล้ว
1: ลาละให้ใครมาลากไปทีนี่ดีนะสมมติไทยได้แชมป์ใช่ป่ะบอสเจ๋งส่งเสียงมาเลย
0: ครับ
1: พี่โจยี่ว่าไปถึงรับถ้วยเลย แต่คงไม่นะแหมถ้าเป็นทีวีต้องรอใช่ไหมทีวีต้องรอรับถ้วยนะวิทยุก็ว่าไปตามชั่วโมงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สำหรับเก่าเกมของเรานะครับจันทร์ถึงพุธทุกสัปดาห์ในเดือนนี้มาเต็ม3วันนะครับก
1: ็
0: จะได้เห็นป่ายาวมีคนคิดถึงป่ายาวเยอะมากนะครับก็น่าจะได้เจอกับป่ายาวเยอะขึ้นนะครับ
1: แล้วท่านได้ฟังเนี่ยบรรยายแล้วก็ภาคฟุตบอลไทยกับอินโดนี่ของหาฟังยากนะโจอี้ด้วยนะมาลุมมาตุ้มอ่ะวันนั้น
0: อ
1: ่ะนะก็เป็นเกมที่สนุกสนานไอ้ที่คมดูแล้วเป็นไงชอบไหม
0: คู่ไหน
1: หมายถึงฟอร์มทีมชาติไทยนะ
0: อ๋อไม่ชอบครับ
1: กับอินโด
0: ไม่ชอบ
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
0: ไม่ชอบระบบการเล่นไม่ชอบการ
1: อีกละ
0: การเล่นในคือเราไม่ได้มีวิงแบ็กที่ดีขนาดนั้นนะครับซึ่งแล้วก็ไปนั่งเล่นรับแล้วรอสวนกลับซึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าคนจะเล่นรับแล้วรอสวนกลับได้นั่นหมายความว่า1จังหวะเท้าต่อเท้าคุณต้องดี
1: อ๋อ
0: ถูกไห
1: ม
0: สองวิธีการมิติของเกมเนี่ยมันต้องหลากหลายแต่มันกลายเป็นว่าของเราอะเล่นซ้ำไปซ้ำมาสุดท้ายก็อุตส่าห์ว่าขึ้นนำได้แล้วอะ
1: นี
0: ่
1: สิบคนสิบคน
0: อันนี้ผมไม่นับรวมเรื่องของความแย่ของผู้ตัดสินหรือว่าสถานการณ์สภาพณเวลานั้นนะ
1: แล้วผมดูแล้วภาคไปด้วยเนี่ยนะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่กับผู้ตัดสินนะมันอันไหนในมุมคนดูเป็นไง
0: ไม่แต่
1: เกมน
0: ั้นแต่ช็อตใบแดงอะมัน
1: ใบแดงใช่ป่ะ
0: มันหยาบไป
1: เหรอก็ใบเหลืองไง
0: ใช่ไง
1: จังหวะนั้นใบเหลืองที่2
0: เข้าใจ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันง่ายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยง่ายไปหรือเปล่า
1: แต่คือเขาเรียกว่าคือจังหวะนั้นเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกมุมให้ของผู้ตัดสินใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นนี่ฟีฟ่าอาเซียนนะ
0: อ
1: ินฟานติโนมาดูด้วยนะต้องทำให้มันแบบเข้ม
0: เข้าใจ
1: การตัดสินแบบว่า
0: ต้องโชว์เป๊ะอย่างเงี้ยหรอ
1: เป๊ะเลยต้องโชว์เป๊ะเลย
0: แม
1: ่ตัดสินแบบเป็นบรรทัดฐานนี่ต้องทำประมาณนั้นนะไม่รู้ใช่เปล่า
0: แต่ว่าก็มีเสียงบ่นกันเยอะแต่เรื่องนึงที่ต้องชมก่อนก็คือหัวจิตหัวใจของบรรดาน้องๆนักฟุตบอลทีมชาตินะครับ
1: ครับ
0: ก็เรารู้สึกจริงๆระหว่างที่ดูเราก็รู้สึกจริงๆว่าน้องเขาตั้งใจทุกคน
1: ทุกคนนะ
0: ไม่มีใครอยากแพ้หรอกวันนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: รู้สึกจริงๆแต่ว่าตัวเล่นน้อยกว่าสภาพการนู่นนี่นั่นยังไม่รวมถึงแบบระบบที่มันไม่เอื้อมันก็เลยได้แค่นี
1: ้ครับ
0: คือเมื่อช่วงบ่ายอ่ะเพิ่งคุยกันเรื่องนี้กับพี่เจตนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่ารู้สึกยังไงกับฟุตบอลไทยในวันของแอนโทนีฮัสซันซึ่งพี่เจตเขาให้คำจำกัดความมาคำหนึ่งว่าฮัสซันอ่ะเป็นผู้จัดการทีมที่นักฟุตบอลคนไหนเล่นให้เขาดีเขาก็เลือกคนนั้น
1: อ้าว
0: นั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมมาเนลทอมเบียสารับอยู่เย็นถึงเฉิดฉายขึ้นมาในยุคของทั้งที่จริงๆแล้วเขาควรจะแบบเป็นช่วงปลายของอาชีพนักฟุตบอลแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับมันก็เลยกลายว่า เอานี่มันกุนซือเช้าชามเย็นชามนี่หว่าอะไรประมาณ
1: อ๋อไม่มองไปถึงแบบ
0: อนาคตใช่
1: ไอ้เช่นครับเอาหน้าอนาคตใกล้ก่อนนะ
0: เออไม่ได้มองไม่ได้คิดจะสร้างทีมอ่ะแต่เอาตัวรอดไปวันๆไปเกมเป็นเกมไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับซึ่งผลงานหรือหมายถึงเขาเน้นผลอย่างนี้ป่ะอาเซียนครับแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนนี่เน้นผลมากเกินไปอย่างนี้ป่ะซึ่งผลก็ไม่รู้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเปล่านะรองแชมป์ทั้งสองรายการ
0: จริงๆมันต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนฮุนไดอาเซียนคัพแล้วด้วยผมว่ามันก็พอกันน่ะ
1: เหรอ
0: นะครับแล้วคือพี่เข้าใจป่ะวันที่เราชนะเราชนะแบบไม่สวย
1: ครับ
0: แต่ที่วันเราแพ้เราแพ้แบบ
1: แพ้สวย
0: เละเทะเลย
1: อ๋อแพ้ไม่สวย
0: นะครับ
1: อ๋อตั้งแต่ฟิลิปปินส์ป่ะ
0: ใช่
1: แพ้เกมสุดท้ายอ่ะในรอบนั้นน่ะนัดที่3อ่ะ
0: หรือจะย้อนกลับไปตอนฮุนไดอาเซียนน่ะที่แพ้ใครนะ
1: ฮุนไดนี
0: ่เวียดนาม
1: รอบรองนี่แพ้สิงคโปร
0: ์รอบรองก็แพ้สิงคโปร์อีก
1: แต่ยังพอแล้วก็เข้าชิงกับเวียดนามแพ้1เสมอ1
0: คือวันแพ้สิงคโปร์อ่ะผมว่าขี้เหร
1: ่
0: ผมว่า
1: แพ้ในบ้านใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เพราะไปเยือนชนะอ๋อมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ป่ะเหมือนคุณเล่าว่าไปห่องเนี่ยเหรอ
0: มันไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงพี่แต่มันไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยต่างหากไ
1: ม่
0: ใช่คำนี้นะครับคือมันไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยเราจะแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเฮ้ยดูแล้ววันนี้เราพอจะฟัดกับอินโดได้วะอะไรเงี้ยคือมันต้องว่าไปวัดในสนามว่านักเต็มสู้แค่ไหน
1: ครับ
0: เออ
1: ก็เอาเนี่ยเอานอนไม่ได
0: ้เออเนี่ยเอานอนไม่ได้อะ
1: ฝากความหวังไว้ไม่ได้
0: ใช่ฝากความหวังไว้ไม่ได้
1: ครับ
0: คือแล้วอย่างงี้แล้วเป็นไงคือสุดท้ายก็คือเป็นเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอย่างงี้หรอ ใช่ไหม
1: เน้น
0: เออ
1: เน้น
0: นะครับสุดท้ายแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
1: นะก็ยังไม่ได้ร้องไงใช่ไหมล่ะ ทั้งอาเซียนครับทั้งฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกก็ได้รองแชมป์มาแต่ผมนี่นะผมพูดไปหลายทีแล้วผมอยู่แผนกให้กำลังใจฮัตสันดีกว่ารู้สึกเขาโดนเยอะเหลือเกินหลายด้านนะผลงานก็ส่วนหนึ่งนี่กลับมาแล้วนะไม่รู้จะไปแจ้งความแล้วหรือยัง
0: เอ้า
1: เห็นใจเขาไงที่เขาถูกขู่
0: ขอขู่ฆ่า
1: ทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกินไปมันล้ำเส้นกันเกินไปเขาแค่เป็นโค้ชทำทีมฟุตบอลนะเนี่ยต้องไปว่ากันถึงขั้นนั้นนี่มันจะมากไปหน่อยเลยอยู่แผนกให้กำลังใจเขานะเดี๋ยวรอดู Kings Cup แล้วก็เอเชียนคัพในต้นปีหน้า
0: อ
1: ีก2รายการที่คนเชียร์ก็ต้องเอาใจช่วยนักบอลของเราอะนะยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงเวลาจริงเนี่ยดูถ่ายทอดสดก็ตามนะครับดูที่สนามก็ตามเนี่ยเราย่อมต้องอยากให้เราโชว์ฟอร์มได้ดีชนะคู่แข่งผมกลัวว่าคุณคมหรือใครก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความย้อนแย้งในใจก็หมายความว่าเราอยากจะให้ทีมไทยชนะแต่ไม่ชอบฮัตสันหรือไม่ชอบอะไรสักอย่าง
0: ไม่
1: แพ้ไปเลยมันจะย้อนแย้งในใจเรา
0: คือไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรือว่าเกลียดนะสำหรับแอนโทนีฮัสสันนะ
1: มัน
0: ไม่เหมือนแบบมันมีอยู่ยุคนึงที่ผมไปความรู้สึกแบบไม่ชอบกุนซือทีมชาติไทยก็คือยุคอังกฤษอ่ะไม่ใช่บ็อบบี้โรบสันนะอีกคนหนึ่ง
1: คนไหนแกรแฮมเทเลอร์
0: ไม่ใช่แกรแฮมเทเลอร์
1: อ้าวมาอีกละไปอีกเอาโซเวนโกลัน
0: ไม่ใช่สิที่คุมทีมชาติไทยสิแต่เป็นกุนซือทีมอังกฤษที
1: ่ปีเตอร์รีด
0: ยุคปีเตอร์ลีแต่ผมไม่ชอบ
1: เราก็นึกว่าอังกฤษทางโน้นปีเตอร์ลีทำไมอ่ะ
0: ยุคปีเตอร์ลีแต่ผมไม่ชอบผมก็รู้สึกว่าปีเตอร์ลีไม่ได้มีความสามารถอะไรอะไรเงี้ย
1: แล้ว
0: แต่อย่างเคสอันนี้สันอะในความรู้สึกของผมก็รู้สึกว่าก็คือเขาเรียกอะไรกุนซือแบบจะบอกเป็นลูกหม้อได้ไหม
1: ยังไง
0: ก็คือเขาทำงานอยู่กับสมาคมแบบรู้จักกันมากับคนในสมาคมก็เลยได้ทำงาน
1: ใกล้ชิดติดตาม
0: อ้าวนฤบดินทร์ไปซะแล้ว
1: โอ้ย
0: ถัด1ทบ3
1: นี่ก็เรากำลังดูฟุตบอลช็อปปี้คัพนะครับอาเซียนแชมเปี้ยนชิพและสโมสร
0: บุรีรัมย์ยังเสมอกับบอร์เนียว 0-0 แต่ล่าสุดบุรีรัมย์เหลือ10คนครับ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะจริงๆแล้วบุรีรัมย์ก็มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำก่อนนะดูเมื่อช่วงต้นครึ่งหลังนี่ยิงไปชนเสา2ข้างเลย
0: ใช่
1: เกือบได้ประตู
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งของทีมชาติทีมของสโมสรในไทยเราราชบุรีก็ยังตามหลังโฮจิมินห์อยู่ 0-1 นะครับ
1: ครับราชบุรีเจอกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้นะครับ
0: ใช
1: ่ก็เล่นพร้อมกันเลยเดี๋ยวคงจะจบในช่วงเวลานี้แหละก
0: ่
1: อนครับก่อน 3:00 นก็จะได้รายงานสกอร์กันนะครับบุรีรัมย์กับบอร์เนียว 0-0 ทดเวลา3นาที
0: คืออย่างล่าสุดอ่ะฟุตบอลไทยอ่ะเขาไปปักไมค์ถามแอนโทนีฮัสซัน
1: ครับ
0: ว่าแบบอ่ะคิงคัพกับ FIFA ไอ้กับ Asian Cup เนี่ยจะคิดว่าจะแบบแผนระยะยาวมันคืออะไรเขาบอกเขาเอาชุดนี้แหละ
1: เหรอชุดนี้แล้วก็เพิ่มอยากจะเพิ่มตัวอีกสักตัว2ตัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เอออาจจะมีการเปลี่ยนไม่มากอะไรเงี้ย
1: แต่ส่วนใหญ่แฟนบอลที่พูดเหมือนอธิคมเนี่ยก็ใช่คือเขามองไปแล้วเนี่ยคิงคัพไม่รู้จะหวังได้สักขนาดไหนแต่ก็เป็นระดับอินวิเทชั่นใช่ไหมทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมล่ะแต่เอเชียนคัพที่รออยู่เนี่ยมันก็คือเราอยากจะหวังผลเลิศนั่นแหละแต่เท่าที่ฮัตสันทำทีมาก็ทำให้ดูแล้วก็ไม่รู้จะไปได้ถึงไหนใช่ไห
0: ม
1: ดูมันไม่ค่อยเต็มสตรีมสักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะมาถึงซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่สองสามเดือนเท่านั้นเองนะนี่จะหมดปีละถือว่าเร็วมาก
0: ถ้าเกิดจะให้แบบผมยกตัวอย่างหรือว่าแบบอธิบายให้มันเข้าใจแบบนี
1: ้ครับ
0: ผมอยากจะถามแฟนฟุตบอลไทยทุกคนเลย
1: ถาม
0: ตอนพี่ซิโก้คุมอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนพี่ซิโก้คุมอ่ะเวลาทัวร์นาเมนต์พวกนี้มาเราจะรู้สึกยังไง
1: เออเรารู้สึกคึกคักเสีย
0: ตัวเองเราจะรู้สึกแบบเอาเว้ยเราจะได้เห็นทีมชาติไทยเล่นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนึกภาพว่า
1: ทั้งที่ช่วงเวลาหนึ่งนี่ซิโก้ก็เอานักเตะของเขานะ
0: เออ
1: ที่เขาปลุกปั้นมา
0: เออ
1: ช่วง2014แถวนั้นนะที่ได้แชมป์อาเซียนครั้งนั้นเนี
0: ่ยชุดพวยปุยพวกเจนี่แหละ
1: ชับปุยตังเจเกิร์กลิศอะไรประมาณนี้นะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาไปเชียร์หน่อย
0: แต่พี่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เขาลงเล่นน่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากดูอ
1: ่
0: ะแต่กลับมาอัจฉริยสันเป็นไง
1: อย่างเมื่อนัดชิงนั้นใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เหมือนฤดูน้ำท่วมอ่ะ
1: เป็นยังไง
0: เนี่ยเหมือนตอนเนี้ยพอตกทีหลอนทีนึกภาพว่า
1: วันนี้ก็หลอนนะ
0: เออพอตกทีเอาแล้วท่วมปะวะอะไรเงี้ย
1: วันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอ่ะพอจะเดินทางมาเนี่ยอ้าวตกซะงั้นหย่อมแยมหย่อมแยมก็ถึงหลอนเหมือนกันหลอนเหมือนกัน
0: ใช่
1: เออ
0: เลยบอกก็เหมือนกันอ่ะ
1: เออแต่ยังไงก็นะก็ว่ากันไปก่อนนี่นายกยังไม่ได้ว่าอะไรใช่ไ
0: ห
1: ม
0: แต่ความรู้สึกของเราในวันที่แบบในวันที่พี่โก้คุมทีมชาติเรารู้สึกเออเราอยากดูเราอยากเห็นทีมชาติไทยเป็นรองหรือได้เปรียบไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าพอลงไปเล่น
1: อ
0: ่ะแล้วแบบถ้าสมมติว่าไม่ดีเราก็จะณเวลานั้นนะผมจำได้นะอย่างวันแพ้ญี่ปุ่น 4-0
1: อ
0: ่ะผมจำได้ว่ากองเชียร์ทีมชาติไทยแบบเฮ้ยเราสู้ได้แล้วเราเห็นเจลากใส่ผู้เล่นญี่ปุ่นทั้ง 3-4 คนผมจำได้เลยแต่มีบางคนที่มันออกมาบอกว่าแบบไม่อายผมอายอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองมันมีไม่กี่คน
1: แหมจำแม่นใช่ไ
0: หมแม่นนี่ก็อยู่ในสนามวันนั้นแหละ
1: ด้วยความที่อยู่ที่เจแปนใช่ไหม
0: เออ
1: เล่นที่ไหนนะเซตามะป่ะ
0: เซตามะ
1: ก็แบบนั้นแหละมันคือดูซิโก้ชุดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอานะสู้ได้นะใช่ไหมรูปแบบแนวทางนี่ชัดเจน
0: อย่างตอนวันที่เจอญี่ปุ่นวันนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วทีมชาติไทยได้จุดโทษอ่ะผมมั่นใจเลยว่ากองเชียร์ที่อยู่ตรงนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่าหรือแม้แต่กองเชียร์ที่ดูทีวีสักลูกก็ดีวะอะไรเงี้ยไอ้มุ้ยไม่เข้า จำได้เลยมุ้ยไม่เข้า
1: ด่ามุ้ยไหมด่ามุ้ยไหม
0: ไม่ด่า
1: อุ้ยพี่มุ้ยนะครับไอ้จบยังเนี่ยช็อปปี้ครับจับไม้จับมือกันแล้วนะ
0: ร้อย
1: บุรีรัม
0: ศูนย์ประตูต่อศูนย
1: ์กับบอร์เนียวนะครับไทยเอ้ยนี่ไทยอินโดงกันนะเนี่ยโ
0: ถ
1: บุรีรัมย์ไม่แก้แค้นสักนิดนึง
0: กินเขาไม่ลงอีก
1: นะครับก็ศูนย์ศูนย์ในนัดแรกนะครับเปิดช็อปปี้คัพโอ้นี่ฟีฟ่าเดย์จบไปนะเริ่มทันทีเลย
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: ครับ
0: เหมือนผมจะเห็นประตูสำคัญ
1: ประตูไหนแต่ที่บุรีรัมย์ศูนย์ศูนย์นะครับบุรีรัมย์กับบอร์เนียวเอฟซีจากอินโดนีเซียนะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนอธิคมบอกว่าเดี๋ยวเห็นประตูสำคัญเดี๋ยวขอเช็คก่อน
0: ไม่เพราะว่าล่าสุดเหมือนราชบุรีตีเสมอครับ
1: คนที่ราชบุรีอยู่เป็นยังไงนะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook และ YouTube ก็เริ่มทยอยส่งข้อความเข้ามา
0: ไม่ได้หรือยังไง
1: เดี๋ยวหาก่อนนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าราชบุรีนั้นโดนนำไปก่อน1-0นะกำลังพยายามที่จะทวงประตูคืนกลับมา
0: จะไม่ได้ครับเหมือนส่งบอลเข้าไปแล้วแต่ว่าเหมือนล้ำหน้าหรือไม่ก็ฟาวซะก่อนเลยประมาณ
1: ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
0: เนี่ยมีคนส่งข้อความมาบอกแต่ก่อนบอลไทยจะแข่งเนี่ยแม้จะเป็นในอาเซียนในเอเชียก็คึกคักเตรียมตัวรอเชียร์มีฟรีทีวีให้ดูแน่ๆถึงเป็นเด็กก็ยังอยู่ก็ยังดูได้ทุกวันนี้ฟรีทีวีอยู่ไหนเด็กจะได้ดูผ่านทางไหนทั้งที่เขาอยากเชียร์มากๆอ๋อเนี่ยประเด็นนี้ก็สำคัญแต่หมายถึงว่า นี่มีคนส่งมาบอกว่าเพื่อความสบายใจก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับฟุตบอลไทยยุคนี้ครับ
1: ไม่คาดหวังไม่ได้เซ่ใช่ไหมทีมไทยนักกีฬาไทยทุกประเภทไปแข่งเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังเราต้องเชียร์แบบนี้นะหวังมากผิดหวังมากหวังน้อยผิดหวังน้อยไงต้องหวังต้องหวังต้องเชียร์ปล่อยไม่ได้ปล่อย
0: คืออย่างที่คุยกันเมื่อตอนบ่ายพี่เต๋อเขาบอกว่าระบบของแอนโทนี่ฮัสซันเนี่ยคือทีมฟุตบอลที่ไม่มีปีก
1: ครับ
0: ใช้วิงแบ็คในการเล่นริมเส้นนะครับนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมสุพนันท์นิโคล่ามิเคลสันถึงเกรนตีอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดจะเล่นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ากลางต้องเจ๋งนั่นจะเป็นสาเหตุว่าสหรัฐอยู่เย็นทำไมถึงแบบเด่นขึ้นมา
1: ครับ
0: ทีนี้จะเอาใครมายืนเป็นแบบถ้าจัดชุดที่ดี

0: กซ้าย
1: แบ็กซ้ายกับขวาขวาเนี่ยจริงๆนิโคลัสมิเกลสันที่มันต้องเล่นขวาป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แต่ซ้ายเนี่ย
0: แต่ไปทับกับสุมนัน
1: เออแล้วซ้ายเดิมนี่ใคร
0: ซ้ายเนี่ยณเวลานี้มีหลายคนมีธีรธรบุญมาทัน
1: โอ้ยพี่อุ้มเขามิดฟิลด์แล้ว
0: อุสมาเทียงคามเชพลอดทนเควินดีรมรำ
1: เฮ้ยผมชอบเควินดีรมรำ
0: จริงดิ
1: แต่ความชอบนะ
0: อ๋อจะชอบส่วนตัวไม่เอาสิเอาผลงานสิเอาผลงานดิ
1: ไม่ได้คุณให้ผมจัดตัวเนี่ยนะ
0: โอเค
1: ผมจะจัดในความชอบของผม
0: โอเค
1: เพราะเควินดีรมรำเนี่ยนะผมไปเชียร์เขาตั้งแต่ไหนรู้ไห
0: ม
1: เหรียญทองซีเกมอ่ะฟุตบอลทีมชายนะชิงกับมาเลย์ที่2017น่ะโอ
0: ้
1: โหเกือบ10ปีแล้วชอบเควินดีรมรำนะตอนนั้นยังเล่นเปกอยู่เลยไม่ได้แบ็คเท่าไหร
0: ่อ่
1: าแต่ที่
0: อันนี้มีอีกหลายคนนะ
1: มีใครบ้าง
0: วันชัยจรุนงคราน
1: เออเนี่ยคือกำลังขึ้นมาเหล่านี้นะแต่ความคือเดี๋ยวนี้อ่ะพูดถึงธีรธรเมื่อสักครู่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นแบ็คมานานแล้วมั้ง
0: ใช่
1: ป่ะส่วนใหญ่กองกลางแล้วถ้าเกิดแบ็คซ้ายไอ้ที่ผมชอบใครอ่ะควรจะเป็นใคร
0: ชอบศาสลักไห่ประโคน
1: อ่าอุ๊ยศาสลักลืมชื่อไปแล้ว
0: เออผมว่าชอบศาสลักไห่ประโคนผมก็รู้สึกว่าศาสลักเล่นบอลมัน
1: อ
0: ืมเป็นแบ็คประเทศแต่ไม่ศาสลักเนี่ยเป็นคนโชคร้ายกับทีมชาติมากนะ
1: อืม
0: คือมาถ้าเล่นดีก็ไม่ติดถ้าไม่ได้เล่นก็เจ็บอะไรเงี้ย
1: เออนี่ศาสลักก็อีกคนหนึ่ง
0: ใช่
1: เป็นทองซีเคเหมือนกันที่มาเลเซียเนี่ยนะ
0: ใช่ศาสลักไห่ประโคน
1: อ่าก็
0: แต่ผมจะไม่เล่นระบบของฮัสซันนะ
1: ของเราชอบแบบไหน4-3-3
0: 4-2-3-1
1: 4-2-3-1
0: กลาง2คนเนี่ยผม
1: เอา2คนพอเอาใคร
0: กลาง2คนผมให้อุ้มกับสหรัฐอันนี้ผมเน้นความเก่าตรงกลาง
1: แล้วพีระดอน
0: นิวชาม
1: า
0: เหร
1: อ
0: คือ
1: พีระดอนนี
0: ่ก็ต้องรอจนอุ้มเลิกเล่นอ่ะ
1: เหรอ
0: หมายว่าถ้าเกิดสมมติว่าอุ้มฟิตนะ
1: อุ้
0: มฟิตนิวฉ่ำนิวแต่ถ้าชอบนิวฉ่ำผมชอบคนนี้มากกว่านะ
1: ใคร
0: ทิติพันธ์พ่วงจันทร์
1: ทิติพันธ์ก็ได้จันเตอร์ก็ได้
0: ใช่
1: ป่ะจันเตอร์อ่ะชื่ออะไรนะเมื่อวานนี้ก็มีคนถามถึงอยู่แต่พีระดลเนี่ยดีชอบ
0: ใช่
1: พลังชอบพลังเขาและระดับเคยสวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยนะพีระดลฉ่ำรัศมีเนี่ย
0: อันนี้เป็นความเห็นของเราสองคน
1: วินาทีป้อมพัน
0: เอาวินาทีป้อมพันก็ดี
1: จันเตอร์จันเตอร์
0: วินาทีป้อมพันก็ดี
1: นึกชื่อไม่ออก
0: มีคนหนึ่งอยู่บุรีรัมย์เดี๋ยวผมนึกก่อนกองกลางที่แบบว่าเล่นง่ายๆแล้วแบบว่า
1: พิธีวัฒน์
0: พิธีวัฒน์สุธีธรรมคุณใช่เนี่ยพวกนี้ได้ชอบ
1: ก็ดูแน่นดีนะ
0: แน่น
1: ชื่อที่เอ่ยกันมาเนี่ยนะก็พอได้หมดเลย
0: ใช่แล้วสามตัวรุก
1: สามตัวรุกต้องเอาสุพนัทเหมือนตามา1คน
0: แบง
1: ค์นะที่เหลือใครก็ได
0: ้ผมว่าแบงค์เล่นหน้าเลย
1: เหรอสุพนัทนี่
0: ใช่
1: เอาต้องเอาไว้ก่อน
0: ผมแบงค์เล่นหน้าเป้านะ
1: บ้างไม่มาแต่ว่าต้องเอา
0: 3ตัวรุกผมอยากได้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรยืนตรงกลาง
1: เหรอไม่กองกลางเหรอ
0: ก็ยืนตรงกลางแบบว่ากลางตัวรุกไง
1: กลางตัวรุกใช่มั้ย
0: AMC ผมว่ากันเล่น AMC ดี
1: อ๋อเพราะเราใช้แบ็ควิงเอาใช่มั
0: ้ยไม่เราเล่นปีกไงเราไม่ได้เล่นวิงไงเพราะฉะนั้นริมเส้นเนี่ยขวาผมยังชอบเสกสรรราตรีนะ
1: เสกสรรก็ได้
0: ใช่
1: เสกสรรคณะไว้ก่อน
0: คณะให้สำรอง
1: แล้ว
0: หรือถ้าคณะถ้าคณะอ่ะพอเล่นกับทีมใหญ่แบบชุดใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: ไปสังเกตดีๆคณะจะออกบอลไม่เหมือนตอนเล่นชุดรอง
1: เ
0: ขาจะคิดเยอะเขาจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่ถ้าเทียบกับชุดฮุนไดอาเซียนกับชุดฟีฟ่าอาเซียนนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณดูดีๆนะพี่น่าจะได้เห็นทั้ง2ชุดเพราะว่าอย่างวันนั้นชินคณะก็ลง
1: ลง
0: มันจะเห็นเลยว่าเขาจะออกบอลช้า
1: ลงแต่เล่นดู
0: เกรง
1: ๆมันประดักประเดิดไปหน่อย
0: ที่เกรงใจ
1: ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ไม่ค่อยทะลุทะลวงเท่าไหร่
0: ใช่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยผมอยากได้อนันต์ยอดสังวาน
1: วันนั้นเล่นดี
0: โฟร์แบร
1: ์วันนั้นเล่นดีนี่ก็ประมาณนี้นะแนวลุกก็แล้วคุณไม่ชอบแบบสุภโชคสารชาตินะพี่เช็คอ่ะลืมเขาหรือเปล่า
0: ไม่แต่ผมแค่ต้องบอกว่าเช็คต้องชัดเจนกว่านี้หมายถึงว่าต้องทำให้ตัวเองโดดเด่นกว่านี
1: ้
0: พี่นึกภาพไว้เช็คเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องขึ้นไปเทียบระดับเจได้แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาเล่นนอกลีกมาแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็อยู่เจลีกอยู่นะเวลานี้ด้วย
1: ครับ
0: แต่เทียบผลงานกันอ่ะไม่คนละเรื่องเลยนะทั้งในทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรซึ่งถ้าเทียบกับเจอ่ะณเวลานั้นอ่ะตอนที่อยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโร
1: ครับ
0: เขาได้รับการยอมรับเยอะมากนะครับ

0: แม้กระทั่งที่ไปเตะที่อินโดนีเซียคราวนี
1: ้ครับ
0: เจชนาธิปก็เป็นนักฟุตบอลที่เหมือนกับว่าถูกนักข่าวอินโดนีเซียตามแบบขอถ่ายรูปเยอะมากจริงๆแต่กลับกันกับเช็กอะโอเค
1: ครับ
0: ไปเล่นในระดับเดียวกันแต่ทำไมไม่โดดเด่นเท่ากันอ่ะชัดเจนเห็นปะล่ะ
1: นี่ไม่ใช่รายการเจาะสนามบอลไทยนะเก๋าเก่งๆก็คุยกันมาเริ่มต้นด้วยฟุตบอลก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย3ทุ่มละเดี๋ยวพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเก๋าเก่งๆกันในช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่ส

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงณสนามบินอุบลราชธานียืนยันนักบินปลอดภัยพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 14:34 นเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบที่18ของ F5Fสังกัดฝูงบิน211กองบิน21เกิดขัดข้องฉุกเฉินระหว่างลงสนามบินณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากทางวิ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทางนี้กองทัพอากาศที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทางกองทัพอากาศจึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักทางนี้กองทัพอากาศยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญผู้บัญชาการทหารเรือผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำจังหวัดสมุทรปราการพลเรือเอกทเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติจากหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกรมอู่ทหารเรือและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากหน่วยที่เกี่ยวข้องณจุดผลักดันน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวจึงได้ประสานกองทัพเรือขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำมาช่วยเร่งระบายน้ำโดยวันที่2ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางบ่อโดยติดตั้งบริเวณตลาดบางบ่อจำนวน6ลำบริเวณสะพานโรงพยาบาลบางบ่อจำนวน10ลำและพื้นที่อำเภอบางพลีบริเวณห้างแมคโครบางพลี4ลำและหลังบริษัทบางกอกแอร์เวย์อีก4ลำสอทจับมือ SME D Bank สนับสนุน SME ไทยเข้าถึงทุนสอทร่วมกับ SME D Bank ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเชื่อมทุนเชื่อมอุตสาหกรรมขับเคลื่อน SME ไทยมุ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกสอทเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจทั้งในรูปแบบสินเชื่อและเงินร่วมลงทุนควบคู่กับการเสริมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการทำให้ SME เข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้นแต่ต้องเป็นเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจควบคู่กับองค์ความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงความ

0: มือระหว่างสอทและ SMED Bank จึงเป็นตัวอย่างของการผนึกกำลังระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินเพื่อสร้างกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเชื่อมโยงแหล่งทุนการให้คำปรึกษาและการพัฒนาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ SME เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าปัจจุบัน SME ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านสอทจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดปรับตัวและเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือกับ SMED Bank ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกสอทให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มผลิตภาพการลงทุนการขยายธุรกิจและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: กลับเข้าสู่ Going Game ครับ
7: ครับ
6: ช่วงนี้ขอขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
7: เมื่อสักครู่นี้รายงานผลไปนะครับบุรีรัมย์เสมอกับบอร์เนียวนะครับ0ต่อ0ช้อปปี้ครับ
6: ใช่
7: อีกคู่หนึ่งราชบุรีตัวลงได้ประตูไหมพี่คม
6: ได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2ครับ90บวก2
7: ครับ
6: จากสกอตอาร์ไดส์นะครับก็เสมอกับโฮจิมินห์ไป1ประตูต่อ1นะครับสำหรับราชบุรี
7: ครับแล้วต่อไปนี้นะเดี๋ยวโหพอจบฟีฟ่าเดย์ไปใช่ไหมตอนนี้กีฬานี่มาฮึ่มเลยนะติดตามตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงตลอดอะเพราะเดี๋ยวลีกต่างๆก็กลับมา
6: ใช่
7: นะครับ
6: หลายคนเบื่อ
7: เบื่ออะไร
6: เบื่อเบรกทีมชาติเลยอ่ะแบบโอ้โหรอบนี้นี่คือ
7: เอาซะฉ่ำเลยใช่ไหม
6: เออคิดถึงลีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
7: เออใช่
6: นะคร
7: ับ
6: คิดถึงเกมลีกแล้วซึ่งเดี๋ยวศุกร์นี้ก็จะเริ่มกลับมาลงทำงานขันกันละ
7: ครับ
6: แต่ว่าจะมาจริงๆก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับในเบรกทีมชาตินะครับมาพูดถึงหลายประเด็นเหมือนกัน
7: ครับ
6: ถ้าเกิดให้ไล่เรียงเอาเฉพาะแบบภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยโอเคเราได้เห็นยูฟ่าเนชั่นลีกที่เตะทีเดียว4เกมรวดนะครับหลายคนว่าอุ๊ยทำไมมันเบรกนานขนาดนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่ามันคือการรวม FIFA Day 2ช่วงเข้าด้วยกัน
7: ครับ
6: กันยาและตุลานะครับปลายเดือนกันยาพ่วงต้นเดือนตุลาเข้าไปก็เลยกลายเป็นเบรกทีมชาติที่นานขนาดนี้นะครับเราได้เห็นการเสียประตูระดับประวัติศาสตร์ของโครเอเชียนะครับ
7: 7ลูกกันเหรอ
6: 07นะครับนั่นคือความพ่ายแพ้มากที่สุดของพวกเขาในประวัติศาสตร์การเล่นฟุตบอลเลยนะครับ
7: เหรอ
6: ใช่ครับ
7: เขาไม่เคยแพ้ใครขาดลอย
6: ไม่เคย
7: เจ็ดประตู
6: เคยแพ้6ประตูเป็นการแพ้สเปนนี่แหละในเนชั่นลีกเหมือนกัน
7: แต่ว่า
6: แพ้นั่นคือการไปเยือนถ้าผมจำไม่ผิดนะ
7: ครับ
6: ตั้งงานไปเยือน
7: แต่มาแพ้อังกฤษใช่ไหม
6: ใช่
7: 7-0 แฮร์รี่เคนเขาดีกอร์ดอน
6: นะครับ
7: ของเขาดี
6: แล้วก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรนะโชว์ผลงานของตัวเต็งบันลงดอ
7: ใคร
6: นะครับ
7: พี่เคนเหรอ
6: 3คนในช่วงเบรกซีซั่นคราวนี้ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลกันในเดือนนี้นะช่วงปลายเดือน
7: ครับ
6: นะครับก็จะมีลามินยามาลนะครับ4ประตูจาก4เกมนะครับแฮร์รี่เคนนี่ฮะ6ประตูจาก4เกมนะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ครับ4ประตูจาก4เกม
7: นี่ยังคิดผลงานเขาอยู่ไหม
6: ฮะ
7: หมายถึงว่าบาลองดอร์จะประกาศ
6: พี่เชื่อไหมว่ามัน
7: ปลายเดือน
6: เออมันยังเป็นเสียงที่เถียงกันอยู่
7: มันผลงานที่ทำไปเนี่ยในสัปฟีฟ่าเดย์3สัปดาห์เนี่ยมันรวมมาอยู่ไหม
6: ไม่น่ารวม
7: ก่อนจะประกาศผลอะไรเงี้ย
6: ไม่น่ารวม
7: เขาคุยกันถึงขนาดไหนแล้วก็ใช้วิธีอะไรโหวตหรือว่ายังไง
6: ไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาประกาศ30นอมินีขึ้นมาแล้ว
7: ใช่
6: เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นเกมรอบนี้ไม่ได้รวมหรอกในความรู้สึกของผมอะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นไงว่าคนนี้สมควรหรือไม่สมควรกับการที่จะแบบได้รางวัลบาลองดอร์อะไรอย่างเง
7: ี้ยแสดงว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใช่ไหม
6: ตัดสินแล้วสิรอประกาศแล้วเนี่ย
7: จริงเหรอ
6: ใช่เดี๋ยวเขาจะประกาศกันวันที่26ตุลาคมนี้นะครับ
7: มีการพลิกโผ
6: เออจะพลิกแบบปลายหรือเปล่าใช่ไหม
7: เพราะว่าสมมติว่าคุณทำรางวัลไว้ต้องสมมติลงชื่อสลักชื่ออย่างนี้นะทำไว้3อันเลยได้ไห
6: ม
7: อย่างเงี้ยมันก็เผื่อมันที่เขาว่ามันเป็นการเมืองหน่อยๆบันเทิงนิดๆเนี่ยเวลาจะประกาศคนได้รางวัลตุ๊กตาทองหรือว่ารางวัลชนะเลิศนักกีฬายอดเยี่ยมอะไรสักอย่างเนี่ย
6: ต้องรอ
7: พลิกโผได้นะ
6: เออ
7: หรือว่าเขามียกเว้นเขามีวิธีแบบที่เขาเคยโหวตทั่วโลกใช่ไหม
6: ยังเป็นวิธีนั้นอยู
7: ่ส่งคะแนน
6: ยังเป็นวิธีนั้นอยู่ครับ
7: ยังทำอยู่ใช่ป่ะ
6: ใช่แต่ว่าแต่ก่อนนะใช้ชาติสมาชิกของ FIFA แบบทั้งโลกเลย
7: ครับ
6: 155
7: ที่มีโค้ด1
6: ช่ใช่
7: กัปตันทีมหนึ่ง
6: ใช่ใช่
7: ชาติหนึ่งมีสองคะแนนอะไรเง
6: ี้
7: ย
6: ใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเกมการตัดสินเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาใช้แค่เขาใช้ผู้สื่อข่าวนะ
7: ครับ
6: ของชาติที่มีฟีฟ่าแรงกิ้งมากกว่า100ลงมา
7: ไอ้ก็เราสิ
6: ใช่เรามี
7: คุณดูไลสิ
6: ถูกคุณดูไลคุณดูไลจะได้เป็นผู้โหวตบอลลูนดอร์ปีนี้นะ
7: อันนี้ถูกแต่ว่าคือการโหวตก็เป็นวิธีหนึ่งในการเก็บคะแนน
6: ใช่
7: ถูกไหม
6: ใช่
7: เขาเป็นวิธีอื่นอีกไหมที่จะได้คะแนนเพิ่ม
6: ผมว่ามันน่าจะมีเรื่องของการรวบรวมความสำเร็จอะ
7: อะไรอย่างนั้น
6: อ
7: ะเก็บตัวเลขสถิติใช่ไหมถ้ามองไปในแง่ของที่มันเป็นรูปธรรมหน่อยนะ
6: เพราะว่าถ้าคุณไปดูในเว็บไซต์ของฟีฟ่า
7: ครับ
6: เขาจะระบุเลยนะครับคนนี้เล่นตำแหน่งนี้อายุเท่านี
7: ้ครับ
6: ความสำเร็จมีอะไรบ้าง
7: อย่างเงี้ย
6: เพราะฉะนั้นนั่นหมายว่าความสำเร็จหมายว่าถ้วยรางวัลแหละมันจะต้องเกี่ยว
7: ใช่
6: มันจะต้องเกี่ยว
7: ใช่
6: แล้วก็ประตูที่ทำได้แอสซิสต์ที่ทำได้นะครับใบเหลืองใบแดงเกี่ยวหมดนะครับเกี่ยวหมด
7: ลงในรายละเอียดมากหน่อยป่ะถ้าเป็นเวิลด์คัพจะได้คะแนนมากหน่อย
6: อันนี้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่ว่าถ้าคุณดูในเว็บฟีฟ่าไปดูได้เลยมันจะมีขึ้นมาเลยครับว่าไม่ใช่สิเว็บของบัลลูนดอร
7: ์ครับ
6: มันจะมีขึ้นมาบอกเลยว่ามีใครแบบที่แบบว่าเป็นแบบนอมินีบ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบตัวเต็งแต่ละคนอ่ะมีผลงานอะไรติดตัวอยู่บ้างนะเวลานี้อะไรเงี้ย
7: ที่รางวัลบัลลูนดอร์เนี่ยนะถ้าให้นักข่าวโหวตเนี่ยผมว่าถูกแล้ว
6: อ่ะอย่างผมกดเข้าไปเนี่ยในหน้าเว็บบัลลูนดอร์ณเวลานี้เลยนะครับ
7: ครับ
6: นี่คือหน้าเว็บบัลลูนดอร
7: ์เออ
6: ผมไปเปิดดูเออร์ลิงฮาแลนด์กันละเรากดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอในเออร์ลิงฮาแลนด์ก็คือเขาจะบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ทำอะไรไปแล้วบ้าง
7: ข้อมูล
6: 64เกม58ประตู11แอสซิสต์3ใบเหลืองไม่มีใบแดง1แชมป์ FA ครับ1 EFL ครับเห็นไหม
7: เออ
6: มันจะบอกหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผลงานเกี่ยว
7: เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวเกี่ยวเยอะเลยล่ะ
6: เกี่ยวแน่
7: ๆการโหวตก็ต้องเกี่ยวแน
6: ่ใช่ดูน้องบ่าว
7: ครับ
6: น้องบ่าวนะครับน้องบ่าวลามินยามาวนะครับเขาจะบอกเลยว่า
7: ไล่ตัวเลขดีไหม
6: ไล่มาตั้งแต่ position forward ตำแหน่งสโมสรบาร์เซโลนาทีมชาติสเปนเกิดเมื่อวันที่สูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ทีนี้โอ้โหแต่มันเยอะว่ะทำไมลามินยามาวมันเยอะกว่าคนอื่นเขา
7: ตัวเต็งไงตัวเต็ง
6: เอออ่ะทีนี้ก็บอกว่าบอกเลยว่าฤดูกาลนี้เขาทำอะไรไปบ้างลงเล่น57แมตช์ยิง25ประตู20แอสซิสต์6ใบเหลือง1โลคัพ1ลาลิก้า1สเปนิชซุปเปอร์คัพนี่ก็อย่าง
7: น
6: ี
7: ้นี่ดูเข้มข้นนะเนี่ย
6: ทีนี้ฮาแลนด์หลุดเลย
7: ดูดูดีกว่าฮา
6: แลนด์เจอน้องบ่าวปุ๊บน้องบ่าวไปแล้วหลุดไปแล้ว1
7: โอ้ดีกว่าเยอะเลย
6: หลุดไปแล้ว1
7: เอาที่สูสีหน่อยโรดรี่หรือว่าเอ็มปัปเป้เอ็มมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
6: แฮร์รี่เคนมั้ย
7: แฮร์รี่เคน
6: นะครับ
7: แฮร์รี่เคนคนนี้แหละพอได้พอได้
6: แฮร์รี่เคนแต่ผมไม่ได้เอาไปไหนวะแฮร์รี่เคน30
7: บาเยิร์น
6: ไม่ใช่มันไม่

0: ได้เรียงไงพี่
1: จริงเหรอ
0: เราไม่ได้เรียง
1: โอ
0: ้บูโน่แฟนนันดูมีจะดูไหมล่ะ
1: ว้าย
0: นี่แฮร์รี่เคนมาแล้ว
1: แฮร์รี่เคนเหรอใช่
0: แฮร์รี่เคนนะครับฤดูกาลนี้ผลงานเขาคือ65แมตช
1: ์นี่
0: 73ประตู
1: เป็นไงมากกว่านัดที่ลงสนาม
0: 8แอสซิสต
1: ์อืม
0: 3ใบเหลืองไม่มีใบแดง1แชมป์บุนเดสลีก้า1แชมป์เดฟเฟโบคาวและ1แชมป์ซุปเปอร์คัพของเยอรมัน
1: แต่ถ้านับ
0: แสดงว่าซุปเปอร์คัพนับดีกว่า
1: ถ้านับแชมป์ก็น้อยหน่อย
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้เวิลด์คัพก็ได้ที่3อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แต่น้องบ่าวก็ได้แค่ลาลิก้าก
1: ับบอลโลก
0: กับบอลโลก
1: อย่างเงี้ยที่หนาแน่นหน่อยนะ
0: อ๋อน้องบ่าวได้นี่ด้วยสไปเดอร์ซูเปอร์คัพด้วย
1: อ
0: ีกอันนึงซึ่งถ้าเทียบความเท่ากันนะกับเคนะเท่ากัน
1: ครับ
0: ลาลิก้ากับบุนเดสลีก้าเท่ากันทีนี้แชมป์หนึ่งของเคนคือเดฟเวอร์โบคาวแต่อีกแชมป์หนึ่งของยามาลคือแชมป์โลกแต่ประตูอะแฮร์รี่เคนยิงทะลุไอยามาลเละเทะเลยนะครับ
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วก็
0: เอามาดูคนที่ผมเชียร์ดีกว่าผมเชียร์ให้ได้ฟุตบอลโลกเพราะผมรู้สึกว่าเขาเก่งจริงนะคร
1: ับใคร
0: ฟาบิงรุยนะครับกองกลางจากปารีสแซงต์แชร์แมงผลงาน
1: ธรรมดาธรรมดา
0: ลงเล่น45แมตช
1: ์
0: ยิง3ประตู
1: ครับ
0: 6แอสซิสต์4ใบเหลือง1แชมป์โลก1แชมเปี้ยนลีก1อินเตอร์คอนติเนนทัลครับ1ซุปเปอร์คัพ1ลีกเอิง1เฟนซุปเปอร์คัพยิงน้อยแต่กู6แชมป
1: ์ตัวเลขตรงเนี้ยดูเยอะก็จริงนะแชมป์เยอะนะแชมป์โลกด้วยใช่ป่ะแต่โดยเขาไม่ได้ถูก
0: แชมป์โลกเลยแชมเปี้ยนลีกด้วย
1: เออ
0: แชมป์ลีกด้วย
1: เขาไม่ได้ถูกไฟส่องมากสักเท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: ฟาบิงรุยเนี่ยไม่ได้แบกสักเท่าไหร
0: ่
1: ความคาดหวังน้อยกว่าที่เอ่ยชื่อมาก่อนหน้านี
0: ้ใช่
1: อย่างเงี้ยมันก็คือไปเรื่อย
0: ๆ
1: คล้ายๆแบบ
0: คล้ายๆโรดี้เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ
1: คล้ายๆมาเงียบ
0: ๆหรือคุณจะไปดูโรดี้ไหม
1: กินเรื่อยๆโรดี้หน่อยขอโรดี้หน่อย
0: โรดี
1: ้ขอดี
0: ที่ถูกบรรจดไว้ในบัลลังก์ดอร์นะครับ
1: ครับนี่เราสวมวิญญาณแบบว่า
0: แอบคณะกรรมการเหรอ
1: แอบอยากจะเป็นคนโหวตให้เขาบ้าง
0: เ
1: นี่ยผมเคยตัดสินนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีมาก่อนนักกีฬาไทย
0: โอ้ถ้าไปดูโรดี้นี่ผมว่าถ้าโรดี้ได้เนี่ยฟาเบนลุยน่าแบบต้องกระโดดตบสักทีเลยโรดี้นะครับลงเล่นฤดูกาลนี้46เกม2ประตู
1: เขามีเขามีเจ็บด้วยใช่ไหม
0: ใช่2ประตู
1: ครับ
0: 6ใบเหลืองอืม1ใบแดง1ฟุตบอลโลก1 FA Cup 1 EFL ครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นรอง
1: เป็นรองตัวเลขตรงนี้นี่เป็นรองเยอะ
0: เป็นรองความ
1: เ
0: ป็นลุยละ
1: เยอะเลย
0: คือถ้าเกิดเอาวัดแค่ตัวเลขอ่ะแต่เขามีรางวัลแบบเขาเรียกอะไร
1: ส่วนตัว
0: นิวเดลอ่ะเยอะ
1: เขาเป็น MVP World Cup ไงใช่ไหมล่ะก็ถือว่ามีบทบาทแล้วอยู่ในสปอตไลท์มากหน่อย
0: ใช่
1: เป็นแบกทีมอ่ะ
0: ใช
1: ่มากหน่อยฉะนั้นความรับผิดชอบตัวนี้มันก็สูงขึ้นมาน ะแม่อธิคมนี่ท่าทางจะชอบฟาเบงลุยจริงๆด้วย
0: อ๋ออยากได้มาอาร์เซนอลมากเลย
1: เออจริงคุณนี่สเปนคุณยังไม่พอเหรอ
0: แล้วเอาโอเดการ์ดออกไป
1: อ้าวคุณจะเปลี่ยนกับตันทีมซะละ
0: ไม่ชอบกับตันทีมตัวเองแล้ว
1: เออก็เนี่ยอ๋อจะประกาศเดือนนี้ใช่ไหม
0: 26ตุลาคมนี
1: ้ปลายเดือนนะนี่เราคือเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดนึงการโหวตเนี่ยนะจริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการโหวตสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะให้โหวตเนี่ยให้นักข่าวโหวตถูกแล้วเมื่อก่อนนี้ที่เป็นฟีฟ่าบัลลงดอใช่ป่ะให้กัปตันทีมชาติสมาชิกฟีฟ่ากับโค้ชอีกหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งชาติสองเสียงอ่ะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยดูบอลหรอก
0: ถูก
1: แล้วก็โหวตแบบ
0: คิดแล้วไม่ออกก็เลยเป็นเมสซี่โรนโดอยู่สอง
1: โหวตเอาตามความชอบอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วบางทีมันทิศทางมันก็เป๋ไปหมดแต่ว่าอันนี้ไงการโหวตของคนทั้งโลกดูแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่ให้นักข่าวโหวตเนี่ยถูกแล้วเพราะว่านักข่าวนี่ยังไงก็ต้องดูเยอะแล้วนำมาเปรียบเทียบแล้วบวกกับการวิเคราะห์เข้าไปนะแต่การโหวตบางทีมันก็เป็นแค่วิธีหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันต้องมาคุยกันให้มากหน่อยอะลงไปในเนื้อหาอย่างเงี้ยสมมติอธิคมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยฟาเบงลุยนี่ดีกว่าโรดี้ชัดเจนที่เวลาจะตัดสินใช่ไหม
0: แต่แสงอะโรดี้ได้เยอะกว่า
1: แต่คุณก็ต้องเห็นว่าโรดี้เขามีบทบาทจริงๆนะเขาเป็นกัปตันนะเขามาตรฐานนะที่มีส่วนสำคัญอะอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินนักฟุตบอลยอดเยี่ยมมันจึงมีต้องประกอบหลายอย่าง
0: ครับ
1: ต้องประกอบหลายอย่างนะถ้าตัวเลขบางทีอย่างแฮร์รี่เคนยิงประตูมากกว่า
0: โหแฮร์รี่เคนดี
1: ในบางตำแหน่งกองกลาง
0: เดียว
1: อย่างเงี้ย
0: 70กว่าประตูนี
1: ่
0: คนบ้าเท่านั้นนะ
1: ถูก แล้วก็สมมุติว่าดูอังกฤษใช่ป่ะในฟุตบอลโลกแฮร์รี่เคนเขาก็มาตรฐานอยู
0: ่
1: ใช่ไหมไปถึงรอบรองชนะเลิศใช่ไหมล่ะได้ที่3อย่างเงี้ยแฮร์รี่เคนนี่คนเชียร์เยอะนะเพราะว่าดูทั้งฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมล่ะโอ้บาเยนก็ได้แชมป์แบบสบายๆอ่ะแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปถึงรอบไหนรอบรองไม่เห็นบาเยนน่ะรอบรองนะฟุตบอลโลกก็รอบรองเหมือนกันอังกฤษแบบเนี้ยเออเอาไงดีอ่ะเชียร์ใครดี
2: อย่างงี้ถ้าเกิดพี่โจยี่บอกงี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: มันมีเกณฑ์การตัดสินของ ESPN เขาเขียนสกู๊ปนี้ขึ้นมาเขาบอกว่า
1: ดีมาก
2: Who most deserve the Ballon d'Or ก็คือใคร
1: เหมาะคู่ควร
2: ใช่นะครับใครมีโอกาสที่จะคว้าบาลองดอร์มากที่สุด
1: ครับ
2: เนี่ยคือเขาเกิดขึ้นมาประมาณว่าพูดถึงบาลองดอร์เนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าเอ็มบัปเป้ก็บอกว่าอยากได้ลามีนก็บอกว่าฉันอยากได
1: ้เหรอมีบอกว่าอยากได้ด้วยเหรอ
2: แฮร์รี่เคนก็บอกว่าอยากได้อ๋อ
1: เดี๋ยวนี้คนจะบอกตัวเองเนี่ยเหมาะสม
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมที่น่าจะได้ในปีนี้อะไรแบบเนี้ย
2: เอสพีเอ็นเขาก็เลยมาตัดเกรดว่าคิดว่าแบบไหนที่ควรจะต้องได้ไปต่อแปลว่าสมมติถ้า30คนนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้มันเหลือ30คนแล้วใช่ไห
1: ม
2: แล้วลองมาดูกันว่ามีใครที่คิดว่าจะไม่ได้ไปต่อบ้างในสามคน
1: ครับ
2: พี่เชื่อไหมว่าหัวข้อแรกอ่ะก็คือตัดใครก็ได้ที่เล่นให้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่แล้วออกได้เลย
1: เอ้าทำไมอ่ะเอ็มบัปเป้เนี่ยนะ
2: ซึ่งมันก็จะมีชื่อหลุดมาเลย3คนครับคิลิแอนเอ็มบัปเป้จูดเบลลิงแฮมและวินีซูจูเนียร
1: ์ตัดทำไมอ่ะ
2: นะครับคือเขาบอกว่าทำไมถึงตัดเอ็มบัปเป้นี่เป็นระดับดาวซันโวลาลิกาสเปนนะครับแต่ว่าผลงานของเรอัลมาดริดมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้น
1: ไม่ได้แชมป์ลาลิก้านะ
2: อัตราการได้รางวัลบัลลงดอของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ในคราวนี้นะครับกระโดดขึ้นไปสูงถึงแทง1ใน 1,000 น่ะ
1: ก็ไม่ได้แหละถ้างั้นน่ะไม่ได้ไม่ควรได
2: ้แทง1ใน 1,000 น
1: ่ะแต่เอ็มบัปเป้พูดป่ะว่าผมสมควร
2: ไม่
1: สมควรได
2: ้หรือ
1: ว
2: ่าอย่านักฟุตบอลหลายๆคนน่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาสมควรจะต้องได้เหมือนที่วินิสุทธ์เคยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาอยากได้รางวัลนี้อะไรนะครับคือเขาบอกว่าเอ็มบัปเป้อาจจะยิงประตูได้ยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่าผลงานของเรอัลมาดริดมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเลย
1: คือต้องดูผลงานเฉพาะปีนี้นะ
2: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าที่ทำมาหรือว่าเคยได้อะไรมาบ้างนะเอาแค่ปีนี้ปีเดียว
2: เขาบอกนะเพราะฉะนั้นเคสแรกให้ตัดมาดริดออกให้หมดก่อน
1: ครับ
2: เนี่ยเพราะฉะนั้นหายไปแล้ว3คนนะเคสต่อไปเขาบอกว่าตัดนักเตะในกลุ่มนี้30คนที่ไม่ได้แชมป์เลยในฤดูกาลที่แล้วทีนี้หลุดมา3คนเลยครับ
1: ใคร
2: ซาดิโอมาเน่คือเขาอยู่ใน30นอมินีนะซาดิโอมาเน่นะครับฮูเลียนกิโนเยสปีกซ้ายจากทีมชาติเม็กซิโกนะครับและบรูโน่เฟร์นันครับ
1: อ๋อไม่ได้แชมป์เลยเหรอ
2: ไม่ได้แชมป์เลยไม่ดูกันนี่แหละ
1: ซาดิโอมาเน่เขานับแชมป์แอฟริกันป่ะหรือลิฟไปแล้ว
2: ถ้านับในทางการถือว่าลิฟไปแล้ว
1: มีแค่3คนนี้เหรอที่ไม่ได้แชมป์อะไร
2: ใช่ไม่ได้แชมป์อะไรเลย
1: เออ
2: ไม่ได
1: ้น้อยจัง
2: นะครับทีนี้บอกว่าอีกหนึ่งเกณฑ์นะนะครับอีกหนึ่งเกณฑ์บอกว่าถ้าอยากจะแบบเขาเรียกอะไรได้รางวัลนี้ได้เนี่ยคุณควรจะเป็นผู้เล่นแนวรุก
1: เกณฑ์นี้
2: นะครับซึ่งเมื่อกี้เราตัดไปแล้ว6คนใช่ไหมพอเกณฑ์นี้มาเนี่ยคุณจะเป็นผู้เล่นแนวรุกไอ้ที่หลุดเข้ามาเนี่ยมาร์คคูเรย่าแกเบรียลมาการ์เยสดีแคนไรท์วิลเลียมซาลิบาไปเลย
1: ไปลวดเลย
2: ไปเลย
1: ทั้งกองหลังกองกลาง
2: ใช่
1: ครับ
2: นะครับก็คือเขาให้เครดิตนักเตะที่เป็นตัวรุกว่ามีโอกาสได้รางวัลนี้มากกว่
1: าน
2: ะคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้เขาทำของเขาเองใช่ไหม
2: ใช่อันนี้คือให้ดูแบบเขาเรียกเป็นเกณฑ์ที่สมมุติขึ้นมาเองว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้1ตัดมาดริดออกเพราะมาดริดผลงานไม่ดี
1: ครับ
2: 2ตัดนักฟุตบอลที่ไม่ได้แชมป์ฤดูกาลที่แล้วออกนะครับแม้ว่าจะผลงานดีขนาดไหนก็ตามและ3ให้ตัดใครก็ตามที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกหรือเล่นในฟุตบอลโลกแล้วผลงานไม่ดีออก
1: ผลงานไม่ดีเอาระดับไหน
2: ทีนี้ขึ้นมาเพียบเลยครับ
1: พวกตกรอบแรกพวก
2: ใช่
1: ไอ้อย่างนี้นะ
2: ใช่
1: 32ทีม
2: ตกรอบแรกพวกไม่ค่อยได้ลงอะไรประมาณนี
1: ้
2: ขึ้นมาเพียบเลยครับรอบนี้เมื่อกี้ตัดไปได้กี่คนแล้วนะ6 7คนแล้วฮะ
1: 6ประมาณ6
2: รอบนี้หลุดไปอีกมีควิชชาควาสเคเลียหลุดครับมาคุนยอร์ดหลุดครับนูโนเมนเดสหลุดครับจัวเนเวสวิลเลียนปาโชวีตินญาพวกนี้หลุดออกหมดเลยครับ
1: พวกบราซิลโปรตุเกส
2: โครเอเชีย
1: ที่ไม่ค่อยได้ไปถึงไหนนะ
2: ใช่
1: อ่ะ
2: อุ้ยทีนี้เฮ้ย แต่ไอ้พวกเต็งยังอยู่หมดนะโอลิเซ่เคนยาเมายังอยู่หมดนะนะครับโอกาสรายชื่อต่อไปที่จะถูกพูดถึงนะครับ มีใครบ้าง เขาบอกว่า
1: เอามีดมา
2: ต้องเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในสโมสรนั้นๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอเบอร์หนึ่งเหรอเบอร์หนึ่งของทีมเหรอ
2: ทีนี้ปิวเพียบเลยปิวเพียบเลย
1: เออตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วล่ะ
2: ที่เขาบอกที่ถูกคัดออกนะครับ
1: ครับ
2: จะมีลุยดีแอสลุยดีแอสไปทับทางแฮร์รี่เคน
1: ลุยดีแอสโคลัมเบียใช่ป่ะ
2: เปาคูบาซี
1: ่โอ้ยยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่
2: เฟรานตอเรส
1: โอ้ยนี่ตัวสำรอง
2: นะครับฟาเบียนรุยผมหลุดเลยเหมือนกัน
1: ดีมากไปซะ
2: ดาโยอูบาแมกาโน่ครับ
1: โอ้ย
2: หลุดเหมือนกัน
1: นี่ก็ธรรมดาน
2: ะครับ
1: โอ้ถ้าเบอร์หนึ่งของทีมอ่ะ
2: นะครับ
1: ก็ต้องหลุดหมดแซ
2: ่นะครับหลุดไปแล้วนะ
1: ครับ
2: ทีนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เบอร์เขาเรียกไม่ใช่เป็นเก่งที่สุดในสโมสรเนี่ยต้องไม่เคยติด1ใน3ของรางวัลนี้มาก่อน
1: อ้าวเหรอ
2: ทำ
1: ไมอ่ะ
2: บอกว่าในยุคใหม่เนี่ย
1: ทุกความใหม่สดเนี่ยเหรอ
2: ใช่นะครับ
1: ครับ
2: คือเขาบอกว่าต้องไม่เคยติด1ใน3มาก่อนซึ่งพอถ้าตัดคนที่เคยติด1ใน3ออกมาอุสมานเดเมเล่1คนแล้วครับเลโอเนลเมสซี่1คนแล้วและลาวตาโรมาร์ติเนสคร
1: ับ อ๋อผมรู้ละไอ้กฎข้อนี้เนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่อให้คุณตัดความชอบออกไป
2: ใช่ใช่ใช่
1: ตัดความชอบเผลอๆก็เป็น2ปีก่อนอะไรเงี้ย
2: มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับ
1: ใช่ป่ะ
2: กฎนี้นะกฎนี้
1: ใช่เขาจะไม่ให้คุณเอาความชอบเข้ามาใส่
2: ใช
1: ่ประมาณนี้
2: เขาบอกว่าเป็นการยกระดับเกณฑ์การตัดสินให้มันสูงขึ้นไปอีก
1: นี่
2: เพราะว่าคุณต้องไม่เคยติด1ใน3มาก่อน
1: เอออย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นะครับก็เลยคัดชื่ออุสมานเดเมเล่ราตาโรมาร์ติเนสแล้วก็ลีเลโอเนลเมสซี่ออก
1: ครับ
2: นะครับคือบางทีเล่นไม่เก่งหรอกแต่มีชื่อ
1: ใช่อย่างเดมเบลเล่อย่างเมสซี่นี่เขาแชมป์เก่าโอ้ได้บอลลงดอร์มาแล้วนะ
2: ครับนะครับ
1: ครับ
2: อีกหนึ่งเกณฑ์ครับก็บอกว่าใครนะครับที่เคยเล่นในตำแหน่งเดียวกับคุณเนี่ยเคยคว้าบอลลงดอร์เคยมีใครที่เล่นในตำแหน่งเดียวกับคุณคว้าบอลลงดอร์บ้างไหมอ๋อหมายถึงว่า30คนที่หลุดเข้าไปเนี่ยเคยมีตำแหน่งเนี้ยสมมติคุณเล่นตำแหน่งอะไร
1: ผมเป็นกองหลังสมมติ
2: สมมติคุณเป็นกองหลังแล้วคุณมีเคยอย่างเซนเตอร์มันยังมีนะแต่วิงแบ็คไม่มีพี
1: ่
2: ไม่เคยมีแบ็คได้บอลลงดอนะเพราะฉะนั้นคนที่ติดมาเป็นแบ็คอยู่คนเดียวใน30คนรอบนี้คือ
1: คูคูเรย่า
2: ถูกต้องครับ และอีกคนมันเป็น2คนคูคูเรย่าเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มไอ้นี่คูคูเรย่าไปอยู่ในกลุ่มนี่เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมด
1: ูผู้เล่นแนวรุกผู้เล่นแนวรุก
2: ใช่เขาไม่ได้เป็นผู้เล่นแนวรุกแต่อีก1คนก็คืออาชาพาคินีครับ
1: อันนี้ก็แบ็คเหมือนกัน
2: แบ็คขวา
1: เออ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวไอ้ที่พูดมานี่นะฮาลันหลุดไปแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่หลุด
1: ฮาลันยังอยู่ใช่ไหม
2: ฮาลันยังไม่หลุด
1: เหรอ
2: นะครับเออร์ลิงฮาลันยังไม่หลุด
1: เพราะฟุตบอลโลกผลงานดีเอางี้ยังอยู่ในผลงานดีใช่ป่ะ
2: ใช่
1: เป็นนักบอลหนึ่งในเก่งที่สุดในทีมด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ฮาลันยังอยู
2: ่นะครับ
1: อุ้ยแต่ไม่ได
2: ้แล้วก็เกมต่อไปนะเกมต่อไปนะครับ
1: โอ้หมดยังเนี่ย
2: เนี่ยมันพอแบบพอไล่อย่างมันจะคัดออกได้เป็นคนคน
1: จะเห็นได้ชัดเนี่ย
2: ใช่
1: ค่อยตัดออกไป
2: ใช
1: ่
2: คนที่ผลงานสโมสรในสโมสรนะ
1: ครับ
2: ไม่ดี
1: โอ้ยฮาลันยังอยู่
2: มีอยู่คนเดียว
1: ใคร
2: โรดรีครับ
1: เลอ
2: เพราะโรดรีเขา
1: ด้วยความที่มีอาการบาดเจ็บอยู่
2: ใช่
1: เพิ่งจะมาช่วงท้ายๆฤดูกาลใช่ไหมล่ะแล้วก็เข้าฟุตบอลโลกเนี
2: ่ยหลังจากเอาเกณฑ์พวกนี้มานั่งเรียง
1: ครับ
2: เขาคัดมาเหลือ4คนครับ
1: อ๋อ
2: ประกอบด้วยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ
1: ไอ
2: แฮร์รี่เคนครับ
1: ครับ
2: ไมเคิลโอริเซ่ครับและลามินยามาล
1: นะก็เป็น4คนที่ก็ได้พูดกันบ่อยมากหน่อยอะนะว่าจริงๆแล้วเอ็มบัปเป้นี่ยังอยู่นะแต่ถ้าเกิดใช้เกณฑ์อย่างที่ไอ้ที่ผมว่ามาก็หลุดไปแล้ว
2: จริงๆเนี่ยตอนแรกจะบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะอาจจะเป็นรอง3คนนี้เพราะว่าซิตี้อ่ะเขาได้แชมป์น้อยที่สุด
1: ครับ
2: แต่ต้องไม่ลืมว่ากับทีมชาตินอร์เวย์ก็ไปถึงรอบก่อนรองแล้วเขาก็เป็นคนที่ยิงประตูพอแบบจะบอกว่าพอๆก็ไม่ได้อาจจะน้อยกว่าแฮร์รี่เคนแต่ก็ถือว่าเยอะมากๆในการเป็นกองหน้า1ที่กองหน้า1คนจะยิงได้ใน1ลูกกว่า58อ่ะแต่แฮร์รี่เคนมันปีศาจไปมัน73
1: 70อ่ะอย่างเงี้ยเอ้ยนอกจากข้อมูลตัวเลขคะแนนเหล่านี้แล้วนะเขามีคณะกรรมการบอลลงดอร์มั้ย
2: ต้องมีดิ
1: มีใช่มั้ยแล้วคนพวกนี้เขาคุยกันมั้ยสมมติเวลาเขาจะมาพิจารณา
2: เอ้าก็ต้องคุย
1: คือ
2: เป็นคณะกรรมการอิสระ
1: ผมกำลังมองว่านอกเหนือจากตัวเลขต่างๆการโหวตซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยนะคนกลุ่มนี้สมมติว่ามีสัก5คน10คนเนี่ยนะเขาควรจะคุยกันทุกวัน
2: อ
1: ะที่จะแบบว่าคุณจะให้ใครได้สมมติเอามา4คนเนี่ยไม่ใช้การโหวตมาตัดสินเอาเป็นคุยกันให้ลงด้วยเหตุผลให้ได
2: ้
1: ว่าจะใ
2: จริงๆ
1: ใครได้
2: ตอนประกาศอ่ะมันควรจะต้องดีแคลร์ออกมาเนาะว่าแบบใคร

0: ได้เพราะอะไร
1: อ่า
0: เพราะว่าปกติเวลาประกาศรองนอเขาจะมีแค่คะแนนโหวตคนนี้เท่านี้คนนี้เท่าน
1: ี้ใช
0: ่คนนี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือผมจะพูดถึงการตัดสินยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่ใช่การโหวตเพราะการโหวตที่มาของแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาเป็นเพื่อนกันเขามาจากกลุ่มกวนเดียวกัน
0: ใช่
1: มันจะพวกมากลากไป
0: ใช่
1: เขาจะต้องคุยกันแล้วให้ลงด้วยเหตุผลให้ได้ว่าโอเคผมยอมอย่างเงี้ยสมมติว่าสมมติคนเขามองทิศทางของบัลลังก์ดอว่าสมมติปีหนึ่งมีกองหลังเก่งๆขึ้นมาเนี่ยนะเฮ้ยกองหลังไม่เคยได้มานานแล้วนะหรือผู้รักษาประตูก็ได
0: ้คร
1: ับแล้วถ้าเขาเก่งขึ้นมาระดับคาซิยาสอย่างเงี้ยฟานไดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่านักเตะ2คนเนี่ยเขาได้บัลลังก์ดอไปแล้วในปีนั้นน่ะถ้ามีการคุยกันแล้วบอกขอให้กองหลังได้บ้างเพื่อเป็นตัวอย่างของกองหลังอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นตัวอย่างของผู้สาประตูที่ไม่ได้มานานแล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็สามารถให้เขาได้นะถ้าเขาเก่งขึ้นมาระดับกาซิยาสใช่ป่ะระดับเฟอร์จิฟันไดฟันไดที่แพ้เมสซี่ไม่กี่คะแนนนะในปี2019อยากให้มีคณะกรรมการชุดเนี้ยเขาคุยกันมากๆหน่อยนะไอ้ที่คมช่วยแจ้งไปด้วยนะ
0: ในความพอพี่จะพูดอย่างเงี้ยผมจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็คือแต่ละคนก็จะมองว่าคนนักฟุตบอลคนนี้เก่งไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คนเดียวกันนี่แหละสมมติผมมองฮาแลนด์พี่โจอี้มองฮาแลนด์อ่ะ
1: ครับ
0: เราก็จะมองว่ามันเก่งไม่เหมือนกันนะครับอย่างมีคนไปถามชาก้าฮิตล็อกอดีตผู้จัดประตูเขาบอก30คนนี้คุณคิดว่าใครน่าจะได้ที่สุด
1: ครับ
0: ลาฟินญาดีวะ
1: ได้คุณสามารถพูดได้ด้วยความชอบของคุณ
0: ใช่ไหม
1: อันนี้บุคคลนะบางทีชอบตำแหน่งอย่างที่ว่านะทำไมจากการฮิสตอปไม่เชื่อให้ประตูมั่งดอนาลูม่าก็ยังดีประต
0: ู
1: อะไรแบบเนี้ยจริงๆผมอยากให้บอลลงดอบางทีมันไปทางเน็ตเวทเมื่อก่อนได้เห็นป่ะเพราะว่าเน็ตเวทอย่างเงี้ย
0: โมดริด
1: โมดริดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะ86อ่ะที่ยังคนถ้าไม่ใช่ยุโรปยังไม่ได้อ่ะอีกอร์เบลานอฟกองหน้าของสหภาพโซเวียตอ่ะได้หรืออ่ะถัดมาคุณชื่อหน่อยอังเดรเชฟเชนโกอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยแต่เขาต้องเด่นขึ้นมาจริงๆเก่งจริง
0: โอ้เชฟเชนโกปีนั้นกับเอซิมิลานคือปีศาจ
1: หรือฟาบิโอคานาวาโลอย่างเงี้ยกองหลังอย่างเงี้ยปีที่แชมป์โลกใช่ไหม
0: หรือตัว
1: ได้
0: ถ้าจะมีสักคนนึงที่สวยที่สุดในวันบาร์เซโลนาในความสุขผมนะ
1: ใคร
0: โรเบิร์ตเลวานอฟสกี
1: ้นั่นแหละ
0: ครับคือปีนั้นน่ะ30กว่าประตูในบุนเดสลีกาเนี่ยควรจะต้องให้เขาได้รางวัลแน่อยู่แล้ว
1: 3แชมป์กับบาเยิร์น
0: โควิด
1: เขาเลยได้บอลลงดอเลโก้ไปจำได้อย่างเงี้ยคือแบบคือผมอยากให้ตำแหน่งที่อื่นๆมาอย่างโรดรีได้ไปเนี่ยก็โอเคว่าเอ้ยเราตำแหน่งที่สำคัญนะฟุตบอล
0: ก็ถือว่าดีครับผมเหมาะสมกับท่าน
1: อย่างเงี้ยแล้วก็มีใครกันที่เมื่อก่อนตำแหน่งอื่นๆที่ได้รางวัลบอลลงดออ่ะมาเทียสซัมเมอร์อย่างเงี้ยที่เป็นลิเบโร่ใช่ไหมของเยอรมันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เราคิดว่าเออคนเหล่านี้ได้บางก็ดีตำแหน่งอื่นได้บ้าง
0: เวลาที่คนพวกนี้ได้เอางี้ในนักฟุตบอลในบัลลังก์ดอร์เนี่ย
1: ครับ
0: ผมตั้งคำถามอยู่ไม่กี่คน
1: ว่าได้ไงเนี่ย
0: ใช่เมื่อวานเนี้ยผมไปนั่งคุยกับเพื่อนที่บรรยายเกมด้วยกัน
1: ครับ
0: คุณไตเติ้ลนะครับเขาก็บอกว่าผมถามว่าไอโอเว่นมันได้บัลลังก์ดอร์ได้ไงวะ
1: 2001ไมเคิลโอเว่น
0: ใช่ซึ่งตอนนั้นลิเวอร์พูลเป็น
1: 3แชมป์
0: ทริปเปิลแชมป
1: ์บอลถ้วย
0: ใช่
1: ลีกไม่ได้แต่ได
0: ้
1: บอลถ้วย
0: แต่ถามว่าโอเว่นมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ่าอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: แล้วต้องดูคู่เทียบด้วยคู่เทียบใน
0: ปีนั้นนี่โอเว่นเทียบกับใครบ้างเลย
1: คะแนนเขาสูงตอนไหนรู้ไหมเขายิงแฮตทริกเกมที่อังกฤษไปถล่มเยอรมัน
0: อ่ะ
1: 5-1
0: อ่ะ
1: ฟุตบอลโลก2002รอบคัดเลือกนั่นอ่ะคะแนนก็สูงตรงนั้นด้วยในปีที่ไม่มียูโรไง
0: ใช่
1: ปีที่ไม่มีบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: เขาคงได้คะแนนตรงนั้น
0: มันเป็นปีแบงค์พอดีเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูคนอื่นๆด้วยนะว่าเขาเก่งขึ้นมาสูสีกันหรือไม
0: ่ครับ
1: แต่ละปีก็จะแตกต่างกัน
0: ก็จะรอสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้26ตุลาคมประกาศรางวัลบอลลงดอทีนี้ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะว่าจะมาประกาศกันที่กรุงลอนดอน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบอลลงดอคนแรกของโลกก็คือเซอร์แซลลี่แมทธิวในปี1956
1: โอ้ยนี่ร่วม70ปีนะ
0: ใช่
1: 70ปีพอดีบอลลงดอ
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับ
1: นี่ต้องพักอีกช่วงนึงป่ะพักก่อนนะ
0: ก็พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของเก่าเก่งเกมนะครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการ

0: แพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 19
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: กลับเข้าสู่กับกินเกมครับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับขอขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
4: ทางนี้ชวนไปตีกอล์ฟนะครับ The Charity Golf 2026 FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจนะครับไประเบิดความมันในศึกดวลวงสวินประจำปีของ FM 99ในการแข่งขัน The Charity Golf 2026นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสีแดงนะครับนำโดยป๊าแป๊ะคุณเจี๊ยบคทาทองนะครับคุณเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับปะทะกับทีมสีน้ำเงินนำทีมโดยน้าหังคุณอัจฉพงศ์ศรีมานะครับคุณต้นประเวณโปรคิวโปรเตและพิชชี่นะครับแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยำค่ำคืนสุดแสนประทับใจและก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตการเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับและ0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ก็ได้นะครับ
3: ครับ
4: ก็ไปตีกอล์ฟกันนะอลันซิมอนเซ่นจำได้ป่ะบันลงดอ1977นะ พูดถึงนักฟุตบอลบันลงดอนะนี่ต้องเควินคีแกนนะครับที่จากไปแล้วก็แหมผมนี่ปรับปลื้มตัวเองมากเลยเคยถ่ายรูปกับเขาบันลงดอ2สมัยซ้อนเป็นคนอังกฤษคนเดียวเลยที่ได้บอลลงดอ2ครั้งเนี่ย1978 1979เนี่ยก่อนไมเคิลโอเว่นของพี่คมอีกนะโอ้ยหลายคนนี่ได้บอลลงดอกันมา
3: พอพูดถึงบอลลงดอมาแล้วนะครับ
4: ครับ
3: เราก็เลยอยากจะพูดถึงหนึ่งในคนที่ได้รางวัลบอลลงดอมากที่สุดบนโลกใบนี้เท่าที่เคยมีโลกใบนี้มาเลยนะครับ
4: ถูกต้องครับ
3: ก็คือลีโอเนลเมสซี่นะคร
4: ับ
3: พอเช้าที่ผ่านมา
4: ล่ำลากันไป
3: ล่ำลาอาชีพจริงๆจะบอกว่าล่ำลาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาแค่เล่นทีมชาติเฉย
4: ๆลาทีมชาติน
3: ะครับเล่นทีมชาติเฉย
4: ๆใช่ครับเล่นทีมชาติเป็นนัดสุดท้ายนะครับ
3: ในวัย39ปีลีโอเนลเมสซี่อำลาทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยโดยการลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเบนินนะครับ
4: ครับ
3: ซึ่งวันสุดท้ายของเมสซี่เนี่ยเขาก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกัน1แอสซิสต์นะครับ
4: สองเลย
3: 2แอสซิสต
4: ์เออ
3: นะครับแล้วก
4: ็1
3: จุดโทษนะครับ2อาซิดแล้วก็1จุดโทษ
4: ก็มีส่วนร่วมทั้ง3ประตูนะแหมทิ้งท้ายได้ดี
3: ก็เลยอยากจะคุยเกี่ยวกับเรเนลเมสซี่ถือว่าเป็นการสดุดีเขาไปด้วยแล้วกันนะครับ
4: ครับก็นี่เป็นสุดยอดนักเตะที่ท่านได้เห็นกับตาตัวเองนะในการดูถ่ายทอดสดของเขาเล่นเนี่ยอย่างน้อยก็เอาสัก15ปีที่ผ่านมาแล้วกันว่าเป็นสุดยอดจริงๆที่เขาเคยมาเมืองไทยด้วยนะ
3: เคย
4: จำได้ใช่ไหม
3: จำได้บาร์เซโลน่า
4: 2013
3: อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆตอนเขาเดินออกมาจากอุโมงค์ดิแมสซิแมสซิ
4: แล้วไปไม่เจอเขาอ่ะผมก็ไปดู
3: เอาเหรอ
4: ผมไปราชมัง
3: ผมตอนนั้นได้บัตรนักข่าวไปอยู่ข้างพิษเลยข้างพิษเลย
4: ผมไปแบบคนดูซื้อบัตรเข้าไปดูอย่าง
3: น
4: ี้เลยนะ
3: ก็เลยไม่เจอกันไง
4: นั่งอยู่บนเจอก็ไม่รู้จักอยู่จำเจอก็จำไม่ได้อยู่ดีนะก็คือเกมนั้นมาเจอกับทีมชาติไทยใช่ไหม7-1 บาร์เซโลน่าเจอกับทีมชาติไทยแล้วก็เมสซี่นี่ยิง2ประตูเราจำได้ว่าเรายังพอยิงจุดโทษเรายังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้บนหน้าผากแล้วก็ดูไปด้วยเพราะเดี๋ยวกลัวไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองถ่ายคลิปจุดโทษไปด้วย
3: ผมอ่ะนั่งข้างตรงที่นั่งนักข่าวที่ราชมังซึ่งมันติดอุโมงค์เลยครับจำได้ว่าเดินออกมาแล้วก็แบบช็อกแบบเห็นเมสซี่ตัวเป็นตอนนั้นยังใช้ไวท์บ๊อบเทอยู่เลย
4: บ๊อบเทอ
3: ยู่เลยแบบผมแบบบังหูอ่ะ
4: ครับ
3: เด็กแนวแต่ว่าแต่คือตอนนั้นจำได้ว่าตื่นเต้นมากแบบโหเมสซี่ว่ะอะไรเงี้ยแค่นั้นอะไรเงี้ยลืมถ่ายลืมทุกอย่างใช
4: ่ก็ชนะถ่ายแบบพี่มุ้ยยิงลูกหนึ่งที่เราชนะแพ้ไป7ประตูต่อ1นะแต่ตอนนั้นคนก็ผลการแข่งขันไม่ค่อยได้สนใจหรอก
3: ถูก
4: ใช่ไหมก็ดูการเล่นของบาร์เซโลน่าอินิเอสตานะเมสซี่เนมาร
3: ์
4: ตอนนั้นน่าจะเพิ่งย้ายเข้ามาบาร์ซ่าปีแรกจะได้ซ้ำไป
3: ครับ
4: แล้วนี่ผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งรู้ไหมพี่คมเมสซี่มาได้จริงๆแล้วน่าจะขอเสื้อเขาไว้อ่ะแล้วทิ้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์เพราะว่านักเตะระดับนี้นะเมสซี่เขา สุดยอดที่สุดของโลกแล้วนะตอนนั้นน่ะ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่มาเมืองไทยแล้วก็เล่นเกมกับทีมชาติไทย
3: แต่ว่า2013อ่ะเขายังเป็นเขาเรียกอะไรคือเขาเก่งแล้ว
4: ครับ
3: เขาอยู่ในยุค11แชมป์ของบาร์เซโลนาใช่ไหมชุดนั้นอ่ะ
4: ใช่
3: แต่ผมจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะหนึ่งในเรื่องที่เมสซี่ได้รับคำครหาเยอะมากก็คือเก่งแต่กับสโมสรแหละ
4: อ๋อ
3: ไม่เก่งกับทีมชาติหรอก
4: ครับ
3: เขาเพิ่งมาปลดล็อก2021ในฟุตบอลโคปาอเมริกา
4: ใช่คือตอนนั้นเนี่ยคือเขายังไงเขาก็เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะตอนนั้นนะสมมติว่าเป็นนักเตะบาร์ลอนดอร์ได้ไป4ลูกซ้อนแล้วมั้งตอนน
3: ั้
4: นนะคือคิดอยากจะให้ขอเสื้อเขาไว้แล้วก็วางไว้ที่พิพิธภัณฑ์
3: เนอะตอนนั้นไม่รู้นะตอนนั้นเหมือนขอไว้ก่อนเลย
4: หรือถ้าเขาไม่ให้เสื้อตัวที่เขาใส่เนี่ยนะก็เสื้อแบบเดียวกันก็ได้แล้วให้เซ็นไว
3: ้
4: แล้วไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นสุดยอดนักเตะของโลกและเคยเล่นที่ราชมังไง
3: แต่เรื่องของเมสซี่เนี่ยเรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยก็คือมันมีคำถามนึงที่คอฟุตบอลในรุ่นของเมสซี่และโรนัลโดจะติดอยู่ในใจแล้วก็ตั้งคำถามถึงขนาดมีเว็บไซต์ให้เข้าไปโหวตอ่ะ
4: เฮ้ยว่าไง
3: ก็คือระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่คุณคิดว่าใครเก่งกว่ากัน
4: อ๋อซึ่งถกเถียงกันมายาว
3: จำได้ไหมว่ามันมีเว็บไซต์ที่ให้คนเข้าไปคลิกๆๆๆๆอ่ะ
4: เออ
3: จำได้ถึงขนาดนั้นแล้วคือฉากจบอ่ะและบทสรุปอ่ะณวันเนี้ยผมว่ามันตอบทุกอย่างได้หมดแล้ว
4: นะครับก็วันเดียวกันเลยนะ
3: ถูกต้อง
4: ก็เมสซี่ล่ำลาทีมชาติกับเบนินใช่ไหมแล้วคริสเตียโน่อ่ะ
3: นั่นแหละ
4: ออกแถลงการ
3: กับทีมชาติ
4: เจ็ดแปดข้อหน้าเหรอ
3: ใช่
4: เออ
3: คือผมจะบอกอย่างนี้คือผมไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่านะครับแต่ว่าให้คุณดูว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของจะบอกว่ากรรมก็อิงทางพุทธไปหน่อยนะ แต่ผมไม่คือโรนัลโดไม่ได้ทำอะไร
4: มาจากการกระทำของท่านนั่นแหละ
3: โรนัลโดไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าแค่แบบมันไม่รู้ดิอย่างเมสซี่ผมว่าบางครั้งมันแค่รู้สึกว่ามันฟอร์มันบอลทูบีเกินไปมันเกิดมาเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ย
4: เออ
3: พี่คิดดูว่าเขาเคยจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วในปี2016
4: เมื่อ10ปีที่แล้วนะ
3: ใช่เคยจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้ว
4: คือพอแพ้ตอนนั้นแพ้ชิลี
3: ผมถามว่า
4: ถ้า
3: วันนั้นน่ะเมสซี่ประกาศเลิกเล่นแล้วไม่กลับมาอีกแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: เราก็จะไม่ได้เห็น
4: อีก10ปีต่อมานะ
3: ใช่
4: ว่าอะไรเกิดขึ้น
3: ตอนจบมันจะกลับฝั่งเลยนะ
4: เออ
3: ตอนจบมันจะกลับฝั่งเลยนะเพราะว
4: ่
3: าหลังจากนั้นมาคริสเตียโนโรนัลโดได้แชมป์ยูโร
4: ปีนั้นเลย
3: ใช่
4: 2016เลย
3: ใช่
4: เออ
3: คือมันแทบจะกลับฝั่งเลยอ่ะ
4: ใช่
3: แต่เขาเลือกที่จะอ่านจดหมายของเอนโซ่เฟรนันเดสแล้วบอกว่าพี่รอเล่นกับผมก่อน แล้วเขาก็กลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายว่าไล่เป็นแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยนะครับฟีดาลิซิม่า1สมัยแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยไม่ต้องพูดเรื่องของระดับสโมสรเลยเพราะว่าเป็นแชมป์เกือบครบทุกราย

0: การ
1: สุดท้ายแล้วก็ไอ้ที่ควรจะได้แล้วก็ได้ทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: ได้แม้กระทั่งเหรียญทองโอลิมปิก
0: คือใช่
1: ที่ปักกิ่งนะครับอย่างเงี้ย
0: เอาง่ายๆเลยฟุตบอลโลกคราวเนี้ย
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าผมก็เชื่อว่ามีคนเชียร์ให้เมสซี่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกอีกรอบ
1: ถูกต้อง
0: แต่ผมอ่ะเป็นคนต่อต้าน
1: อ้าว
0: ต่อต้านความเห็นนี้ผมมีความรู้สึกว่าคือเพื่อเขาอ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วจะเพื่อมึงอะไรนักหนา
1: อ๋อครั้งที่ ที่กาตาร์นี่คุณว่าเพื่อเมสซี่ไปแล้วเหรอ
0: ถูกต้อง
1: ครั้งนี้ก็เพื่ออยู่นะ
0: พอได้แล้วพอจะเพื่ออะไรกับมันนักหนา
1: ไม่รู้จักพอ
0: นะครับ
1: แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะ
0: ครับดีที่สุดถึงขั้นเข้าชิงไง
1: ยิงตั้ง8ลูกนะ
0: ใช่ได้เข้าชิง
1: นี่ถ้าผมเป็นคณะกรรมการจะอีกแล้วนะ
0: อีกแล้วกลับมาที่เรื่องบอลลอยเหรอ
1: ผมจะให้เขา
0: ได้อีกเหรอ
1: ไม่ให้เขาเป็นให้เขาเป็น MVP ฟุตบอลโลกโรดี้ไม่ได้หรอกโรดี้เอาแชมป์โลกไปแต่เมสซี่นี่คุณเขา39นะแล้วเขาเล่นฟุตบอลได้แบบนั้นนะที่สำคัญคือเขาเดินเล่นด้วยคน39มาเดินเล่นฟุตบอลโลกอ่ะและยิงได้8ลูกอ่ะพาทีมเข้าชิงอ่ะต้องให้เขาเป็น MVP แต่ไม่เป็นไรคุณจะให้โรดี้ก็ได
0: ้ผมมี
1: ไอ้ใหม่ละ
0: 9ข้อว่าทำไมเมสซี่อ่ะแล้วพี่จะลองดูว่าจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เนี่ยThe Standard เขาทำมาว่าทำไมเมสซี่อ่ะ39ปีแล้วยังเล่นได้ขนาดนี
1: ้เออ
0: นะครับวัย39ปีแต่ยังเป็นคนตัดสินเกม
1: นี่โรนโดเขา8ข้อนะคุณ9เลยเหรออ
0: ื
1: มว่าไง
0: 1เมสซี่มีวินัยที่ทำซ้ำทุกวัน
1: อันนี้ใช่เลย
0: ปรับการกินให้เหมาะกับการฟื้นตัวในอาหารสดน้ำผักผลไม้ไทยพืชอาหารย่อยง่ายเป้าหมายเพื่อรักษาร่างกายให้พร้อมลงเล่นต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ
1: อันนี้ท่านที่ฟังอยู่นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนำไปใช้ได้นะ
0: นำไปใช้ได้
1: วินัยนี่ข้อแรกเลยนะ
0: ใช่อย่างผมเนี่ยเลิกงานก็คือชีทไบท์
1: นั่นไงแล้วเอาไปใช้ตรงไหนเนี่ย
0: นี่คือเมสซี่นะ
1: ครับ
0: สองซ้อมให้ตรงกับสิ่งที่ต้องใช้
1: นี่
0: การฝึกของเมสซี่เน้นความคล่องตัวทรงตัวเร่งระยะสั้นเปลี่ยนทิศทางนะครับโรดริโกโดปอลเนี่ยเคยบอกว่าเมสซี่เพิ่มการฝึกส่วนตัวนอกโปรแกรมสโมสรมีบางวันที่ซ้อม2ช่วงทั้งหมดนั้นเพื่อรักษาคุณภาพการเล่นในจังหวะสำคัญ
1: นี่เห็นไหมเราจะเห็นได้เลยว่า
0: พอเราเห็นข้อนี้แล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนรู้จักตัวเอง
1: ก็ตอบฟุตบอลโลกก็ชัดเจน
0: ใช่
1: นี่นะเปอร์เซ็นต์ที่ออกมานะแต่ละเกมเนี่ยเดินสัก 90% น่ะแล้วก็วิ่งเหยาะๆบ้างวิ่งสปีดได้ไม่ถึง 1%
0: ครับ
1: เขารู้จักตัวเองแล้วก็โปรแกรมซ้อมตามนั้น
0: ใช่เขารู้ว่าเขาไหวแค่ไหนแล้วเขารู้ว่าเขาถนัดอะไร
1: นี่นะน้องๆนักกีฬาด้วยนะนำไปใช้ได้นะครับ
0: 3พักให้พอแล้วค่อยลงไปตัดสินเกม
1: พักให้พอหมายความว่า
0: การนอนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็การบริหารจำนวนเกมกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้ลงเล่นทุกเกมพักบ้างก็ได้
1: พ
0: ัก
1: ผ่อนบ้างนะ
0: เมสซี่ไม่จำเป็นต้องพร้อมเล่นทุกนาทีแต่ต้องพร้อมที่สุดในวันที่ทีมต้องการ
1: แต่ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านไปนี่เขาตัวจริงทุกนัด
0: ใช่
1: ไม่ถูกเปลี่ยนออกด้วยนะ
0: ใช
1: ่โหนี่ MVP ขอโรดี้คืนได้ไหม
0: เขาบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องในการแบบกำหนดการเล่นของตัวเองเดียวแต่เขาบอกว่านอกสนามอ่ะครอบครัวก็ช่วยให้เขาหลุดออกจากแรงกดดันแล้วกลับมาสู่ฟุตบอลด้วยสภาพจิตใจที่สมดุลมาก
1: ๆ
0: สังเกตดีๆนะครับเวลาเมสซี่มีปัญหาเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นภาพบ่อยมากคือเขาจะกลับไปหาครอบครัว
1: ครับ
0: ไปหาเมียกับลูกไปหาหมาตัวใหญ่ๆของเข
1: า
0: ไปหาคุณพ
1: ่อใช่ๆ
0: เมสซี่เป็นคนที่แบบ
1: ครอบครัว
0: ซิกแบบรุนแรงมากนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมตอนที่เขาไปซื้อบ้านอ
1: ่
0: ะแล้วข้างบ้านเสียงดังเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวตัวนี้จริง
1: ๆอ๋อกับอยู่กับครอบครัวแล้วก็ความ
0: ที่เขาบอกข้างบ้านเสียงดังเสียงดังไหมซื้อหมดเลยซื้อเหมาเลยตรงนั้นไม่ต้องมีใครมายุ่งกู
1: อ๋อกินบริเวณสัก5ไร่อะไรอย่างงี้
0: ใช่ไหมใช่
1: ใช่
0: นะครับอ่ะนะครับไปต่อนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยเดินมากขึ้น
1: นี่เห็นไหม
0: แต่ไม่หายไปจากเกม
1: ครับ
0: นะครับก่อนเกมอังกฤษมีข้อมูลว่า 47% ของระยะทางที่เมสซี่เคลื่อนที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้คือเคลื่อนที่ด้วยการเดิน
1: นี่
0: ใช้ประสบการณ์ในการสังเกตคู่แข่งอ่านพื้นที่และเก็บแรงไว้ในจังหวะที่คุ้มค่าที่สุด
1: นี่
0: คือลินเนียร์เมสซี่
1: นี่คือแผนของเขานี่คือกลยุทธ์ของเขาตามสภาพร่างกายเดินนะจำไว้นะเดินนะ
0: นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่เมสซี่ยังเล่นได้ขนาดนี้ไมเคิลริชาร์ดเคยเอ่ยเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยจะเดินอยู่รอบสนามก่อนจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีเมื่อลูกบอลมาถึงเท้าก็คือพูดง่ายเขาจะ เดินไปรอบๆเพื่อกำหนดพื้นที่ตัวเองว่าตัวเองจะต้องไปตรงไหนยังไงนะครับส่วนโจฮาร์ตเนี่ยเขาบอกเลยว่าเมสซี่เนี่ยเป็นคุณแจที่ไขเกมรับอังกฤษได้นี่คือเหตุผลที่เขายังเป็นคนตัดสินเกมแม้ว่าอายุจะ39ปีแล้วก็ตาม
1: ไอเดินที่ว่านี่ก็คือสแกน
0: ใช่
1: สแกนพื้นที่สแกนคู่แข่ง
0: เอาตัวเองไปอยู่ในจุดตรงที่คิดว่าดีที่สุด
1: เออ
0: นี่ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเพื่อนร่วมทีมครับ
1: อันนี้ชัวร
0: ์นะครับเขาบอกว่าทุกคนน่ะในอาร์เจนตินาเนี่ยเล่นเพื่อเมสซี่จริง
1: ๆครับ
0: นะครับสิ่งสำคัญคือการเข้าใจบทบาทของตัวเองเมื่อเล่นกับเมสซี
1: ่
0: ทุกคนก็เลยช่วยกันวิ่งช่วยกันป้องกันแล้วก็สร้างพื้นที่เพื่อให้เมสซี่เนี่ยได้ทำในสิ่งที่เขาเก่งที่สุดในจังหวะสำคัญ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากนะครับเพราะคุณต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลคือกีฬาประเภททีม
1: ถูกต้องครับ
0: คุณต้องเล่นเป็นทีมนะครับจะมีคนเก่งสักกี่คนก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นทีมมันก็ไม่เก่ง
1: อันนี้พูดถึงทีมอะไร
0: ไม่บอก
1: ทุกทีมแซ่นะก็คือคุณเป็นคือเขาก็แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งของทีมจริงๆ
0: ใช่
1: นะเพื่อนร่วมทีมเล่นเพื่อคุณคุณก็ต้องเล่นเพื่อทีม
0: ใช่
1: ไปพร้อมๆกันไม่อย่างนั้นก็อาร์เจนตินาก็ไม่ได้แชมป์โลกครั้งที่แล้วหรอกแล้วก็มันได้เข้าชิงอีกที
0: รองแชมป์ในคราวนี
1: ้ด้วยวิธีแบบนี
0: ้
1: ด้วยวิธีที่เมสซี่นำทีมนั่นแหละ
0: ถูกต้องสุดท้ายครับทำไมเมสซี่ถึงยังเล่นได้ขนาดนี้ในวันที่แม้ว่ากระทั่งเขาจะอำลาทีมชาติแล้วก็ตามเขาบอกว่านี่คือนักเตะที่บอกว่าเขาอายุ39
1: ครับ
0: นี่คือนักเตะที่เป็นอิสระที่สุดเมื่ออยู่ในสนามเมสซี่ไม่ได้พยายามเป็นตัวเองในวัย25ปีนะครับแต่ยอมรับว่าร่างกายเปลี่ยนไปวิธีการเล่นต้องเปลี่ยนตามกาลเวลาเมื่อเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองเขาก็เลยกลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างอิสระกว่าเดิ
1: ม
0: วันนี้เขาอยู่ในจุดที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว
1: ใช่
0: และทุกครั้งบทสัมภาษณ์ของเขาผมชอบมากเลยนะวันเมื่อเช้าอ่ะเขาบอกว่าเชื่อว่าเกียรติภูมิในชีวิตของเขาคือการได้ใส่เสื้ออาร์เจนติน่
1: าม
0: าตลอด20ปีผมมีความรู้สึกว่าคนคนนี้แม่งก็คืออยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเรื่อยๆคือพี่ก็จะแบบคนเรามันจะมีฝันว่าฉันอยากทำอะไรมากที่สุดอย่างเมสซี่บอกฉันอยากติดทีมชาติมากที่สุดฉันได้ติดแล้วเมสซี่ติดทีมชาติครั้งแรกปี2005นะครับ
1: ครับ
0: แต่ตลอด20ปีอ่ะเขาสเตย์ตัวเองให้อยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดอะไรเงี้ยเพราะนั่นคือเหมือนกับว่ามันเป็นสวรรค์ของเขาอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่กันนั้นแล้วนี่นะเขาก็ประสบความล้มเหลวนะครับแพ้มาหลายครั้งนะ
0: ใช
1: ่แพ้แบบเจ็บปวดด้วย
0: ใช่
1: นะครับกว่าที่จะมีวันนี้ได้ดูสารคดีในบางเรื่องนะแฟนบอลก็ไม่ชอบนะโหเขาเผาเสื้ออะไรแบบนี้
0: เมสซี่เคยอยู่ในจุดที่โดนตั้งคำถาม
1: แบบนี้นะโอ้โหแบบหนักหนาสาหัสนะเนี่ยกว่าที่จะมาถึงวันนี้ผมคิดว่าผมเคยไปที่บูโนสไอเรสเมื่อ2018นะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แชมป์โลกเมสซี่ยังไม่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติชุดใหญ่นะเดียโก้มาราโดน่าเนี่ยคือ
0: ฮีโร
1: ่คือบุคคลสำคัญของชาติอ
0: ่
1: ะอย่างนี้นะเมสซี่กลายเป็นแบบลองลงมา
0: ใช่
1: คือยังลองลงมาอยู
0: ่คือผมอ่ะเคยไปในหลายประเทศแล้วที่เขามีฟุตบอลเตะกันนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างผมไปโปแลนด์ตอนนั้นน่ะพี่เชื่อไหมว่าภาพนักฟุตบอลน่ะที่เด่นที่สุดพี่คิดว่าใครโปแลนด
1: ์ใครโปแลนด์
0: แล้วก็ต้องนึกถึงโรเบิร์ตเลวานดอฟสก
1: ี้เลวานดอฟสกี้ใช่ไหม
0: แต่พี่เชื่อไหมว่าไม่ใช่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะ
1: ใคร
0: คูบา
1: ใครอ่ะ
0: คูบาคืออดีตกัปตันทีมโปแลนด์ชุดนั้นน่ะคูบายาคุบบัสซิลคอฟสก
1: ี้อ๋อคูบาที่เคยอยู่ดอทมุนเลยป่ะ
0: ถูกต้อง
1: เออละ
0: คูบาเต็มเมืองไปหมด
1: กลายเป็นคูบาซะงั้น
0: หรืออย่าง
1: อาจารย์บา
0: อย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ย
1: เอออ่
0: ะทุกวันนี้ไม่มีใครเถียงว่าจะต้องเป็นซองฮึมินผมเคยไปก่อนหน้านั้น
1: ใคร
0: กีซึงยองนิวคาสเซิลน่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: ไม่ใช่ชาบุญคุณเลยเหรอนู่นๆเลย
0: ชาบุญคุณยังไม
1: ่ยุคนู้นเลย
0: กีซึงยองแล้วก็มารู้สึกว่าจะพาร์คีซองพาร์คีซองแล้วก็มาเป็นกีซึงยอง
1: ที่เห็นรูปบ่อยใช่ป
0: ่ะใช่ที่เห็นบ่อยๆแบบที่เห็นบ่อยๆอะไรเงี้ย
1: อันนั้นเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแน่เลย
0: ไม่ไม่เหมือน
1: เห็นรูปบ่อย
0: ถ้าเห็นรูปบ่อยแสดงว่าเขาได้รับการยอมรับ
1: ครับ
0: เมื่อเดี๋ยวต่อไปเนี่ยในประเทศไทยคุณจะได้เห็นน้องเนเน่บ่อย
1: เหรอ
0: เพราะเนเน่นายแน่มาก
1: พรีเซนเตอร์อ๋อใช่นั่นเพลงคราวนี้จะบอกว่าถ้ามีโอกาสจะได้กลับไปที่บูโนสไอเรสหรืออาร์เจนตินาอีกครั้งนึงเนี่ยนะผมคิดว่าเมสซี่เนี่ยจะก้าวขึ้นมาละ
0: เนาะ
1: จะไม่ได้บอกว่าเออเก่งกว่ามาราโดน่าหรือก้าวข้ามนะเขาจะขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับที่เป็นบุคคลสำคัญของชาติแล้วที่สร้างความสำเร็จแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีความสุขจากการที่ได้แชมป์โลกเนี่ยโดยเฉพาะแชมป์โลกนะ2022นี่เราจะได้เห็นคนมาฉลองเต็มเมืองเลยเพราะว่าไปที่นั่นนะ มาราโดน่าเชกูวาลาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นบุคคลสำคัญน่ะอยู่ในของที่ระลึกอยู่ในอะไรเต็มไปหมดเมสซี่จะต้องมาถึง

0: ที่เขาเล่นว่ามันแบบมหัศจรรย์ขนาดน
1: ี้
0: เลยนะ
1: ครับ
0: แต่พอมาเห็นคริสโตโนโรนโดกับซึ่งตอนนั้นคริสโตโนโรนโดยังแบบสปอร์ติ้งลิสบอนหยองหยองอยู่เลยนึกภาพว่า นึกภาพว่า
1: เออ
0: แล้วเรียนในเมสซี่อ่ะอยู่ดีก็โผล่มาอย่างไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: แต่ถ้ารุ่นใกล้ๆกันนะเมสซี่มาดังเอาสักปี2005 2006อะไรแถวนั้นนะ
0: ใช
1: ่โรนโดก็มาละเพราะเขาอยู่แมนยูไง
0: ใช่
1: ก็ขึ้นมา
0: ก็เลยกลายว่ากลับกันกันว่าเป็นความรู้สึกอิจฉาไปเลยว่ากลายว่าคนเนี่ยรุ่น15ปีที่แล้วเนี่ยแต่การได้ดูการประชันกันระหว่าง2คนนี้ยิ่งตอนที่เขาอยู่คนนึงอยู่มาดริดอีกคนนึงอยู่บาร์เซโลน่านะโอ้โหผมว่านั่นเป็นเอลคลาสิโกที่วิเศษที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพราะว่าเราจำได้ว่าบาร์เซโลน่ามีอะไรนะ SMS
1: MSN
0: MSN เอ็มเป็นข้อความ
1: MSN
0: ส่วนมาดริดมี
1: BBC
0: ใช่ MSN ประทับ BBC
1: อย่างเงี้ย
0: เอ้ยยุคนั้นคลาสสิกมาก
1: ประมาณ 9-10 ปีที่แข่งกันโดยตรงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งตลอดทุกยุคที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนะคู่ไหนที่แข่งกันยาวนานขนาดนี้แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ระดับโลกทั้งคู่นะ
0: ถูกต้อง
1: 15ปีที่ผ่านมานี่แหละที่เราได้ดูกันที่เราได้ดูฟุตบอลกันก็ถือว่าไม่ต้องไปว่าเขาละเขาน่าอิจฉาละ
0: ใช่
1: ยุคนี้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็เราด้วย
0: ใช
1: ่ที่ได้ดูฟุตบอล
0: คือผมบอกแล้วว่าฟุตบอลมันคือปรากฏการณ์นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือนักเตะระดับปรากฏการณ์โรนัลโดก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมกลับไปที่ไอ้หัวข้อเดิมที่ผมเคยบอกไว้ก็คือเราเคยตั้งคำถามว่าใครเก่งกว่าใครเราไม่ต้องตั้งคำถามแล้วครับเพราะทุกอย่างมันบอกได้ด้วยสถานการณ์ของไอ้นี่ของตัวเองอยู่แล้ว
1: มาวัดกันในช่วงขาลงเนี่ยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: ที่ใกล้จะอำลาใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงๆแล้วใครเก่งกว่ากันเนี่ยด้วยความที่เป็นกีฬาไงมันต้องแข่งกันมันต้องถูกจับออกมาเปรียบเทียบกัน
0: เหมือนมีคนถามอ่ะ MJ กับเลบรอนอ่ะ
1: คือ
0: ว่าใครเก่งกว่ากัน
1: อย่างเงี้ยคือก็ตอบลำบากถูกไหม
0: เนอะ
1: ด้วยเขาไม่ได้แข่งกันนี
0: ่
1: ใช่ไหมเขาไม่ได้แบบ
0: เขาไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกัน
1: ยุคเดียวกัน
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เมสซี่โรนัลโดเขาแข่งกันจริง
0: ๆ
1: อยู่ในสนามเดียวกันดวลกันแบบโอ้โหหลายสิบนัดน่ะมันถึงอดไม่ได้ที่จะต้องถูกนำมาพูดกันว่าใครเก่งกว่าใครแบบเนี้ยแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเขาก็เก่งทั้งคู่นั่นแหละความสำเร็จทุกท่านก็ทราบดีอยู่ตัวเลขใครมากกว่ากันนะแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสองคนเขาผลักดันซึ่งกันและกันถ้าเขาไม่แข่งกันขนาดนี้นะ
0: เหมือนเขาเป็นแรงขับของแต่ละคนเหมือนกันนะ
1: รับรองว่าความสำเร็จจะไม่มาถึงขนาดนี้ทั้งคู่นะแต่ด้วยความที่แบบคุณชนะผมคราวที่แล้วคราวนี้ผมต้องชนะคุณยิงให้มากกว่าเขาผลักดันซึ่งกันและกันจนเนี่ยมาถึงยุคที่ทั้งสองคนก็เริ่มรอยราละรอว่าเมื่อไหร่จะแขวนสตาร์ทเท่านั้นเองนะครับนะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปไล่เคลียร์ข้อความกันให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เราขอสวัสดีเมสซี่เป็นหนึ่งเบรกนะฮะ
1: ดีมาก
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยเพื่อความสบายใจอย่าไปคาดหวังอะไรกับฟุตบอลยุคนี้นะฮะหากลางเบอร์6ตัวดาวรุ่งมาผนึกกับคณะเสกสรรทีครับขอตัวสูงใหญ่180บวกนาธานเจมไหมนาธานเจม
1: เอากองกลางแบบหนาแน่นแน่นเอาแบบใครดีอะที่แบบว่าเอาน
0: าธานเจม
1: ในอดีตก็ได้เอาแบบผมชอบแบบไอ้รถถังอะรถถังอะแบบกัตตูโซอะ
0: จิตเมืองนนท์
1: อะใครอะที่เป็นกองกลางแบบโอ้โหแน่นๆโหดๆแต่จำไม่ได้แล้วอัน
0: นี้เขาหมายถึงทีมชาติไทยไง
1: ใช่ๆหมายถึงว่าไทยนี่แหละไทย
0: ไม่ถ้ายุคนี้ผมว่าอันนี้ก็ได้อยู่กฤษฎากาแมน
1: พี่และใช่ไหม
0: กฤษฎากาแมน
1: นั่น
0: แ
1: หละสนอโล่งสว่าง
0: โอ้โหโบราณมากเลย
1: ไอ้รถถัง
0: เอ้ย
1: นะครับ
0: พี่หน่อมีบอกแล้วนายกสมาคมกับโค้ชชอบใครครับนายกสมาคมชอบบางยีครับถึงจะโกงแต่ดี
1: อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้อาจารย์วีเจพี่ยีนะครับก็คือเขานี่นะสองท่านนี้เนี่ยนะเป็นคนฟุตบอลตัวจริงเอางี้แล้วกันนะแต่ทั้งสองท่านเนี่ยทำฟุตบอลมาเนี่ยนะครับก็ถูกต่อว่ามากมายนะถูกต่อว่ามากมายแล้วก็วีเจ
0: คนชอบไปหาว่าเขาโกง
1: วีเจไปพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้
0: แต่ว่าผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่
1: า
0: พัฒนาการของฟุตบอลไทยในยุคของอาจารย์วิจิต
1: รอ่ะ
0: แล้วก็รวมถึงพี่อ่ะคือก้าวกระโดดมาก
1: คือค่อยๆมาแล้วก็ทำฟุตบอลยุค80 90อย่างเงี้ยผลักดันสองท่านนี้เป็นคนฟุตบอลตัวจริงและทำฟุตบอลเพื่อฟุตบอลจริงๆนะต้องบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่มีใครชอบสัก ทั้ง 100% หรอกผลงานก็ไม่ใช่ว่าดีตลอดเวลา

0: า
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 201673699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

Internet Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-8899

0: มาแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการเนติไนไลฟ์นะครับวันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับวันนี้โอ้รู้สึกเหนื่อยแต่ก็เข้ารายการแล้ว
1: โอ้ยทางไหนครับพี่
0: อ้าว
1: ผมเอ็มซูซับนะฮะรายงานตัวครับพี่เจ๋งฮะ
0: ที่
1: ร
0: ายงานก็ยักคิ้วนะฮะ
1: ก็ยักคิ้วนิดเดียวก็ขออนุญาตมาแทนพี่เมย์รัศมีพี่เมย์ดารากรวันนี
0: ้ครับมาแทนวันเดียวนะ
1: มาแทนวันเดียวฮะ
0: ยังไม่แทนหลายวัน
1: อ้าวทำไมครับพี
0: ่โอ้แบกเลย
1: มันหมดหลังเมื่อคืนพี่ไม่นอน
0: ไม่ไม่แบก
1: แบกแบก
0: แบกเลยวันน
1: ี้ไม่มีแบกพี่
0: เลยมาขอรายการแล้วเหนื่อยแต่รู้ว่าต้องมาฉายกับเอ็มแล
1: ้
0: ว
1: เอาอีกแล้วพี่สวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมก่อนดีนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหครับสวัสดีฮะในที่หมายไลฟ์มาแล้วครับวันนี้ฮะพี่เจ๋งผมรับหน้าที่กับพี่เจ๋งนะฮะตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับผม SMS 48999ครับร่วมส่งจัดรายการกับพวกเราได้2คนนะครับครับพี่เจ๋ง
0: ก็ก็วันนี้ต่ออะไรกันต่อ
1: ครับแล้วก็
0: เดิน
1: ทาง
0: สิ
1: โดยแล้วก็ทางแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ Facebook นะครับของ FM 99นะฮะแล้วก็ TikTok ด้วยครับผมทางพี่เจ๋งจะไลฟ์สดทุกวันนะฮะที่จัดรายการนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออทำได้ทำรายการได้แล้ว
1: ได้แล้ว
0: เอ๊ะทำไมเวลาเข้ารายการอยู่ในห้องส่งกับเวลาอยู่ข้างนอกที่เหมือนกันอยู่ข้างนอกคุณคุยเก่งๆอ่ะ
1: เก่งฮะเอ้าก็คุยแบบไม่มีสาระไงพี
0: ่อ๋อพอได้มั้ย
1: ก็พอได้แล้วแต่พอรายการปุ๊บออนแอร์เมื่อไหร่ปุ๊บสีแดงขึ้นปั๊บเมื่อไหร่เนี่ย
0: โอ้โหมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นมั
1: ้ยไม่ตื่นเต้นฮะแล้วก็ตื่นเต้นครับพี่ตอนหลังผมจากกับพี่แล้วเริ่มแล
0: ้
1: วฮะ
0: เริ่มแล้ว
1: เริ่มมีเรื่องเริ่มมีเรื่องดีครับ
0: มีเรื่องดีเข้ายัง
1: ครับพี่ผมมันมีเรื่องดีโหพี่รู้จักพี่ครับแล้วก็พวกรุ่นพี่ทั้งหลายดีเจทุกคนฮะที่คอยสอนผมเป็นโปรให้ผม
0: ครับ
1: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเอาก่อนอื่นนั้นขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดี
0: ลาไปก่อน
1: มุกเดิมยอมจำยอมพี่ยอมกล่าวคำว่าสวัสดี
0: ไม่รู้เรื่องคุณตะคอกเสีย
1: ๆ
0: ไม่พอใจด้วยความไม่พอใจ
1: ไม่มีไม่มีพอใจ
0: ไม่มีนะ
1: แต่ก็พี่มือก็ได้พี่อ้าวก็กราบสวัสดีนะ
0: ครับ
1: ทุกคนแล้วแล้วก็พี่เจ๋งนะฮะครับพี
0: ่นะอ้าววันนี้ก็เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมเป็นไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรียบร้อยไหมซี่
1: ใช่ฮะ
0: เรื่องเลยทีมชาติเรียบร้อยนะ
1: ครับพี่
0: ครับเป็นยังไงเป็นยังไง
1: ก็เรื่องเมสซี่นะครับประกาศเรื่องเลยทีมชาติอยากเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: เปิดบ้านชนะโดมินขาดลอย3ประตู0
0: โอ้ยเมสซี่ยังไงฟอร์มยังไงบ้างวันนี้
1: ครับ
0: ครอบครัวนะทั้งคุณภรรยาลูกชาย3คนแล้วก็ครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: มาชมเกมนัดสุดท้ายอับลาเ
1: ล
0: โอเนลเมสซี่นะ
1: เมสซี่มาอีกแล้ว
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อเขาเตะตอนประมาณ6:00 น.อ่ะ
1: ครับเวลาบ้านเราใช่ไหมฮะ
0: เวลาบ้านเราก็เตะกันที่กรุงโบนอสไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ยังไงยังไงเป็นยังไงบ้าง
1: เมสซี่ในลุคที่แบบตอนที่ผมคิดถึงอยู่ที่บาร์เซโลน่าเนี่ยแล้วเ
0: หมือ
1: น
0: ไ
1: อ้เขาแบบโอ้โหไอ้เด็กตัวเขาตัวหนาขึ้นแน
0: ่ก็ตัวตอนเด็กก็ตัวเล็กแต่ว่าพอก็ตามอายุอ่ะพอโตขึ้นก็ตัว
1: ขึ้นตัวแบบ
0: ใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ขึ้นฮะ
0: นะครับก็เตะกันที่เอสตาดิโอโมเนเมนทัลในกรุงบูเนสไอเรสนะครับของประเทศอาร์เจนตินาในการที่เป็นสนามเดียวของสโมสรลิเวอร์เพลทนะนะครับ
1: ลิเวอร์เพลทเลยฮะ
0: รู้จักลิเวอร์เพลทไหม
1: ได้ยินชื่อมาก่อนครับพี่แต่ยังไม่ชวนเรื่องข้อมูลฮะต
0: ้
1: องให้พี่เจ๋งกล่าวเนี่ยครับยิ้มไปเอาเลย
0: เอาลิเวอร์เพลย์เลยอาจจะไม่ตายไหมลิเวอร์เพลย์สโมสรเก่าแก่ไงจำโบคาจูเนียร์รู้จักไหมหรือครับโบคาจูเนียร
1: ์โบคาจูเนียร์รู้จักฮะ
0: นี่แหละที
1: ่
0: ใส่เหมือนโฮลลิฟท์กับแมนยู
1: เขาเรียนอยู่อาร์เซนอลด้วยไหมอาร์เซนอล
0: เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วคือแต่ว่าจะสักสีเลยจะเป็นเหมือนแมนยูลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์เพลย์กับโบคาจูเนียร์ไง
1: นั่นไงฮะ
0: นะครับก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะ
1: ใช่พี
0: ่นะครับซึ่งทางเมสซี่นะก็
1: ครับ
0: ยิง1จ่าย2
1: จ่าย2ใช่
0: ครับใช่มั้ย
1: ใช่ฮะยิง1จ่าย2ถูกต้องฮะเป็นลูกจุดโทษนะฮะ
0: จุดโทษจุดโทษจุดโทษ
1: นาที71มีเดียว
0: ครับ
1: แน่นอนครับก
0: ็ก็ได้แอสซิสต์ให้นี่ไงนิโคลัสโอตาเมนดี้นะ
1: ใช่โอ้ต
0: าเมนดี้ทำประตูแล้วก็อีกลูกนึงก็คือจ่ายให้ดาวรุ่งเนี่ยอย่างนิโก้ปาสนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตำแหน่งตัวรุกนะวัย22ปีนะครับจากสโมสรโคโมยิงประตูที่2นะครับก่อนที่เมสซี่จะมายิงจุดโทษนาทีที่71นะครับให้อาร์เจนตินาเปิดบ้านชนะเบเนินไป3ประตูต่อ0นะครับก็ชนะรวดนะในการแข่งขันนะฟุตบอลในช่วง FIFA Day หรือว่ากระชับมิตรนะครับชนะโบลิเวียก่อน4-0ชนะบูร์กินาฟาโซ7-0แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ชนะเบเนินไป3ประตูต่อ0เป็นไงเมสซี่อำลาไม่กันเน
1: า
0: ะ
1: อำลาครับพี่เจ๋ง
0: มีเมสซี่มาพูดยังไงบ้างอ่ะก็นัดนี้ เห็นว่ามีสมาชิกในครอบครัวมาเหล่าบรรดานักเตะอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกปี78 86และ2022นะครับเห็นว่าเมืองหลวงทั่วประเทศนะก็ประดับสีฟ้าสนับขามีการจุดพลุสว่างไสวเต็มท้องฟ้านะครับแฟนบอลเข้ามาเต็มความจุเลยนะ 85,000 คนเลยนะฮะในเกมนี้
1: ใช่ครับคือเขามาอัมลาเมสซี่โดยเฉพาะ
0: โอ้โหเป็นเราก็เหมือนเป็นก๊อดเขาเนาะเทพเจ้าเขาอะ
1: ใช่เทพเจ้าเขาเหมือนเมสซี่เหมือนเจชนาธิปสงกรานต์ของเราเนี่ยคล้ายกันเลยฮะสมมติถ้าเขาพี่เจเนี่ยอัมลาไปเนี่ยอาจจะมีงานยิ่งใหญ่เหมือนกับเมสซี่เหมือนกันเมสซี
0: ่อ๋อสมมติว่าที่อัมลาจากกัสเก้าเนี่ยจะมี
1: ใครฮะอัมลา
0: สมมติถ้าเป็นเอ็มอัมลาเนี่ยยังไง
1: โอ้ย
0: จึงอาจจะร้องเลย
1: นะโอ้เจ๋งอีกแล้วไม่ฉลองไม่มี
0: เ
1: จ
0: ้
1: าบอกเออช่วงนี้นะครับเอ็มพี่เอ็มน้องเอ็มประมาณนี
0: ้
1: ช่วงนี
0: ้อ๋อยังอยู่นะ
1: ยังอยู่
0: ถ้าพี่อำลาไปจะมีอะไรแบบนี้ฉลองเลยใช่ไหม
1: อ๋อไม่มีไม่ฉลองก็ขอให้คุณช่วงนี้ครับ
0: คุณก็สั่งไทยเลยนะคุณชูกับปั้นเลยไหม
1: จากนักบอลจะชูทำไทยที่แค่นักมวย
0: อ๋อเหรอ
1: เจ๋ง
0: เอ้ยไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: แม่นะครับอีก
0: อ๋อนะ
1: ก็โชคดีแล้วกันนะ
0: โชคดีนะ
1: มาเนี่ยก็เหมือนกับเมสซี่เหมือนกัน
0: เมสซี่ใช่ไหม
1: ฟุตบอล
0: เห็นว่าเมสซี่เนี่ยหน้าตาอะไรนะตอนที่นั่งรถบัสมามีคนมารอข้างสองข้างทางเนี่ยมารอให้กำลังใจเขาเขาแบบหลับหน้าตา
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: คือ
0: ขณะที่กัปตันเบเนนดูเหมือนจะตื่นตันอย่างมาก
1: มอบ
0: ขอขวัญกับเมสซี่แล้วก็จับมือกับเมสซี่ก่อนเกมด้วยก็นับเป็นประตูที่126นะยิงสุดๆละในนามทีมชาติคนละยิงร้อยกว่าประตู
1: ใช่ไหมครับสุดจะเทพจะไปไหนฮะเนี่ยก็จะเทพหาเทพเลย
0: ขนาดนัดสุดท้ายยังเทพอ่ะนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ยิงเมสซี่เนี่ยยิงคิดบอลตัว
1: แล้วผมว่า
0: คือเล่นได้อีกอ่ะแต่เจ้าตัวบอกว่ามันพอดีกว่าให้น้องๆทำมาขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ก็อายุ39เลยไง
1: ใช่คร
0: ับแชมป์หมดแล้วนะแชมป์บอลโลกแชมป์คัพปาอเมริกา2สมัยแชมป์บอลโลก1สมัยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3ครั้งด้วยกันคือมันสุดยอดของสุดยอดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ครับไม่ถึงออฟออลถามที่ว่า
1: เอ๊ะมาโรนัลโดนี่อายุมากกว่าเมสซี่ใช่ไหมฮะ
0: โรนัลโดอายุจะ2ปีป่ะ
1: 2ปีนะครับโรนัลโด
0: โดเนี่ยก็โอ้ตัวนี
1: ้
0: ยังทะเลาะกับโค้ชของเจสุอยู่เลยฮะโดเนี่ยอายุ41นะ
1: โดใช่ครับ41ปีแก่ประมาณ2ปีนะฮะ
0: ใช่ไหม
1: อายุมากกว่า
0: 41ใช่
1: ครับ
0: ครับนั่นแหละฮะ
1: ก็โรนัลโดนะฮะ
0: เมสซี่นะก็บอกว่ามันยากที่จะพูดออกมาคนรู้สึกมากมายนะสิ่งแรกที่เขาก็คือนึกถึงคุณพ่อฮอเก้ที่มึงจากไปเนาะแต่ก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้สวมเสื้อนะครับตัวนี้มามากกว่านะครับถึง20ปีนะครับแต่ไม่ได้รู้เล่นกับทีมชาติเป็นเรื่องที่ท่านจะปวดอย่างมากนะแต่อยากจะเล่นกับทีมชาติตลอดไปเพราะการได้รู้เล่นกับทีมชาติเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตที่เขานะครับเคยได้สัมผัสมาแล้วก็เกิดขึ้นนะโอ้โหทั่วทุกที่นะของจิตนาณนะโอ้โหครับ
1: ร่วมใจกันใส่เสื้อ
0: ในโซ่ร้องไห้ในโซ่เดียร์ร้องไห้เนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตำนานจิตนาเมสซี่เนาะ
1: ใช่
0: ไ
1: ม่น่าเชื่อตำนานแบบยิ่งกว่าตำนานอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: สูงแค่ร้อยเจ็ดสิบเองครับ
0: แล้วแต่ก็ชอบแต่พี่ว่าเมสซี่ยิ่งใหญ่สุดที่สุดละ
1: ใช่ยิ่งใหญ่กว่า
0: แต่เราดูฟุตบอลมา
1: ใช่เนี่ยฟุตบอลมาร้อยกว่าปี
0: อันนี้ยุคขอไปเล่นก็ยุคหนึ่งนะมาโรด้าก็ยุคหนึ่งแต่ว่าพวกเมสซี่ในยุคเรานะ
1: ยัง
0: เป็นความภาคภูมิใจที ่ยากที่จะหาใครมาแทนเขาได้นะ
1: ใช่ฮะ
0: สุดยอดจริงนะ
1: ผมว่าไม่มีนะครับเขาเป็นนักปัจจุบันฮะอาจจะมีแหละฮะแต่คือก็ยังไม่เจอเหมือนเมสซี
0: ่ครับ
1: ทุกวันนี้ยังไม่เจอนะฮะทั้งโลกนะครับยังไม่เจอฮะ
0: ยังไม่เจอนะ
1: ครับ
0: คุณเมสซี่คุณได้ดูตอนเขาเล่นตอนไหนคุณได้ดูหรือเปล่าตอนไหนฮะ
1: ผมตอนอายุประมาณเข้าใจผิด10กว่าขวบกับพี่14 15
0: ดูบอลแล้วนะ
1: รู้จักเมสซี่แล้วฮะว่าอีทำไมผู้เล่นคนนี้ตัวเล็กแล้วเขาพิมพ์ไหวมากแบบ
0: พิมพ์ไหวนะ
1: พิมพ์ไหวคือแบบโอ้โหโน่นอย่างนี้แต่เขาก็ตัวไม่สูงแล้วเป็นฝรั่งแล้วเป็นอเมริกาใต
0: ้
1: นะฮะไม่สูงรูปร่างไม่สูงแล้ว
0: ไปใช้ชีวิตสเปนก่อนเนาะ
1: ใช่ครับพี่สเปนก่อนที่คือไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งระดับโลกขนาดนี
0: ้
1: แล้วไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะฮะชายคนนี้ที่ชื่อเลย
0: รู้ตอนไหนตอนเมสซี่อยู่บาร์ซ่าใช่ไหม
1: จ้าครับเมสซี่อยู่บาร์ซ่าเป็น MSN นะฮะแล้วที่โซเลและเนมาผมชอบมากเฮ้ยสามประสานฮะ
0: สามประสาน
1: ใช่ครับสามประสานผมชอบผมมีเสื้อเขาอยู่เลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับผม MSN นะมีทุกตัวครับ
0: มี
1: เลยฮะชอบสามประสานนี
0: ้
1: ก็ต่างคนก็ต่างนะครับไปทางที่ชอบเฮ้ยไม่ใช่ของญาติแล้วเป็นทางที่วิถีฟุตบอล
0: ทางของ
1: เป็นวิถีฟุตบอล
0: เอา
1: เป็นวิถีฟุตบอล
0: ถ้าเห็นท่านจะไปที่ชอบได้เองแล้ว เจ๋งหายแล้ว
1: ครับ
0: หายแล้วหายแล้ว
1: ครับ
0: หายแล้ว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช่พี่
0: หายแล้วก็ไปตามเส้นทางสิ
1: อ๋อตามเส้นทางครับครับครับ
0: เออ
1: เราแล้วพี่เจ๋งก็เลยแบบโอ้โหแบบโอ้โหคือเหมือนนั้นอ่ะพี่ก่อนนะเสื้อผมไม่รู้อธิบายไงนะฮะท่านผู้ฟังพี่เจ๋งฮะ
0: อ
1: ื
0: มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อืมโอ้แต่เมสซี่ก็รูปแรกเนี่ยเป็นรูปเปิดเข้ามาแล้วเตะมุมนะแล้วก็โอตาเมดี้นะครับก็วิ่งเข้ามายิงจ่อๆเลยนะลูกสองเนี่ยสไตล์เมสซี่ไง
1: ใช่
0: เมสซี่เนี่ยเขาได้บอลทางขวาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จ่ายตัดเข้ามาข้างใน
1: จ่ายตัดเข้าใน
0: ปกติเนี่ยเขาจะต้องเพื่อนเจ้าเขี่ยกลับมาให้คืนไม่หรอ
1: ใช่เขี่ย
0: แต่ว่าดิโกฟาไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้เรื่อง
0: การยิงเอง
1: เขาไม่ได้มองเมสซี่พี่เขาไม่ได้มองข้างนี่แหละเมสซี่มาเขาไม่ครับ
0: ไม่รู้เรื่องมันเต็มเลยล่ะ
1: ไอ้เอา
0: บอลทางขวาเนี่ยเมสซี่เนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยเออแล้วก็จ่ายตัดได้เข้าไปเพื่อนเนี่ยดิโกป้าเนี่ยแทงก็แทนที่จะส่งคืนให้เมสซี่เขี่ยกลับมาก็ได้แล้วเมสซี่ก็แต่งแล้วก็ยิงปั่นโค้งเข้าไปอันนี้ยิงเอง
1: ยิงเอง
0: โอ้ยเอาแล้วดิโกป้า
1: เอาแล้วดิโกป้า
0: ไม่รู้
1: ไม่
0: ร
1: ู้
0: ไม่รู้แล้ว
1: เป็นลูกแล้วเป็นแล้วถ้าเป็นลูกแล้วต่อสู้
0: เหมือนพี่เวลาที่จะจ่ายให้เอ็มเนี่ย
1: ทำไมฮะ
0: เอ็มเบิ้ลคืนมาพี่ส่งให้ปั๊บเนี่ยเอ็มต้องเบิ้ลขึ้นมา
1: เบิ้ลขึ้นมา
0: เพื่อจะให้พี่ยิง
1: อ
0: ันนี้ปากของนี่ก็ป้าเหมือนเอ็มเลย
1: เอาโ
0: หยิงเองเลยยิงเองเลย
1: โอ
0: ้ตายแล้ว
1: ครับไม่มันก็มีคือเขาได้จังหวะไงพี่เต๋อคุณฟังฮะได้จังหวะเขาก็ยิง
0: ครับ
1: ถ้าไม่ถ้าจังหวะนั้นถ้าเขาไม่ยิงเองอาจจะต่อให้โซ่ต่อส้นให้เมสซี่อาจจะพลาดก็ได
0: ้เขาเองเลยเขาไม่มองไม่มองเมสซี่เลย
1: เขาไม่ช่องว่างเขาก็ไล่นะพี่ช่องเมสซี่เขาก็เดินดันเท้าให้ไม่ได้จ่ายนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนั้นแหละพี่คือเสียดายไงเมสซี่
0: เหรอ
1: ครับพี่เสียดายไง
0: ซึ่งเมสซี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่เอง
1: เ
0: ราไม่ส่งคืน
1: พี่เองพี่เจ๋งเองนะ
0: แล้วก็เมสซี่มาเพราะว่านักเตะเบนเนี่ยไปทำเสียจุดโทษเลยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วเมสซี่ยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามนะครับยิงแบบโหยิงแบบบอลเนี่ยพุ่งอ่ะ
1: พุ่งเข้า
0: ข้างบนอ่ะครับโอ้โหเสียหน้าตาครับไม่ใช่เสียหน้าตาคือพุ่งไปข้างบนอ่ะนะครับไม่ได้ยิงเบี้ยนะเนาะยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับคุณแม่มาด้วยนะลูกชาย3คนก็มาด้วยนะ
1: ครอบคร
0: ัวของเลโอเนลเมสซี่แล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0โอ้โหเป็นภาพที่เมสซี่ก็ร้องไห้เน
1: า
0: ะ
1: ครับความทรงจำที่ดีที่สุดของเขาแล้วฮะ
0: ใช่ครับครับผม
1: นักเตะระดับโลกซูเปอร์สตาร์ดังทั่วโลกแน่นอนต้องเรียกงี้ดีกว่านะครับ
0: ใช่เอาแล้วเรื่องของโรนัลโดยังไงอ่ะไหนๆก็พูดถึงยอดเด็ดเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องกีฬาธงกีฬาไทยกีฬาเทศอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กีฬาไทยพี่กีฬา
0: โลกเป็นไงโลกเป็นไงเห็นว่ากับฮอกเก้เชสูดนะฮะหรือว่าจอร์จเชสูดนะโค้ชของทีมชาติโปรตุเกสไงก็โดล่าสุดออกมาชี้แจงเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวจากแคมป์ทีมชาตินะ
1: ใช่ครับ
0: โดยพนักงานนะครับจนเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่โตนะฮะหล
1: ัง
0: จากที่มีปัญหากับจอร์จเชสูดน
1: ะ
0: หรือว่าฮอเก้เชสูดในกุนซือทีมชาติโปรตุเกสครับผม
1: ใช่ครับ
0: ก็บอกว่าเขารับไม่ได้ที่เชสูดนะครับโค้ชทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ฮะไม่ได้ร้องเพลงของอัสเกวสันไง
1: อัสเกวสันอ๋อเราเพลงอัศวินสัน
0: เพลงเราจะทำตามสัญญาเนี่ย
1: เราทำตามสัญญาโอ้
0: เวลาอีกไม่นาน
1: ไม่นานเนี่ยครับพี่รู้อยู่
0: น
1: ี
0: ่ไม่มีนะ
1: ไม่มีเขาถึงอื่น
0: โดเนี่ยแถลงการคำยาเขาบอก 1,740 คำเลยนะบนโซเชียลมีเดียนะฮะส
1: ่
0: วนตัวแล้วบอกว่าเคซูเนี่ยบอกว่าใช้เขาลุ้นสามชั้นสถิติในเกมยูฟ่าแนชั่นลีกนัดชนะนอร์เวย์สองต่อหนึ่งเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแต่กลับไม่ส่งเขาลุ้นสามเขาก็ออกไปวอร์นนะตั้งแต่ต้นขึ้นหลังอ่ะนอกจากนี้นะฮะ
1: คือ
0: ซื้อนาวาจีบ2ปีนะครับยังไม่เอาความจริงมาพูดเมื่อหลังที่ทำให้ตัวเขาไม่ได้ลงสนามในเกมนอร์เวย์ตามที่ตกลงกันไว้ในการในงานแถลงข่าวในอีก18ชั่วโมงให้หลังอีกต่างหากเนาะครับแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดแต่ที่ออกจากแคมป์ทีมชาติโดยพลการและสมควรได้รับการลงโทษเช่นกันรวมทั้งยังได้กล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลชาวโปรตุเกสที่ทำให้ผิดหวังอีกด้วยนะครับ
1: ก็คือมีความขัดแย้งกันจริงๆนะ
0: ใช่ก็บอยเขาไม่เคยอำลาทีมชาตินะแต่บอยเพียงว่าการเขาจะคิดนะและหวังจะได้กลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหลังโทษแบนฐานละทิ้งฐานละทิ้งหน้าที่โดยพนักงานตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ขอโทษไปแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมเขาก็บอกพร้อมที่จะให้ลงโทษแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เพราะเขาก็แบบก็ผิดเหมือนกันแหละ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ครับจริงๆเขาบอกเขาอยากจะอำลานะแต่ว่าเหมือนเชสุก็บอก
1: อีกนิดนึงนะ
0: มาอยู่ด้วยกันก่อน
1: เล่นทอนมาเล่นให้ ก่อนเล่นทีมชาติก่อน
0: ก็แล้วก็หลังจากที่จบบอลโลกใช่ไหมโรนัลโด้มาเตเน็ตออกไปใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับพี่
0: โรนัลโด้ก็บอกเอ้ยเนี่ยเชซุสเนี่ยเคยเล่นด้วยกันเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยกับเขาอยู่สโมสรในอัลอิตติฮัดใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัลอิตติฮัดฮะของลีซาอุ
0: ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โด้อะ
1: ใช่ฮะอัลอิตติฮัดฮะ
0: อืมนั่นแหละก็บอกว่าเอ้ยเคยเล่นด้วยกันแล้วก็พาทีมได้แชมป์ลีกของซาอุนี่ก็เอาคนนี้เสียว่าเนี่ยฮะปรากฏว่าพอมาเล่นไงฮะ
1: เรียบร้อยฮะ
0: เรียบร้อย
1: ร้อยฮะ
0: ปะทะกัน
1: ปะทะกันนะแล้วโรนัลโด้เป็นคนที่แบบ เป็นคนตรงๆเลยครับไม่ยอมใครนิดนึง
0: เฮ้ยเอาเนเซอร์ไม่เอาอัลติฮัดเขาอยู่อัลเนเซอร์
1: อัลเนเซอร์อัลติฮัดนี่ของเนย์มาร
0: ์
1: ใช่ไหมอัลเนเซอร์ที่เป็นลูกสีเหลือง
0: อัลติฮัดมันของไม่ใช่ของไอ้เบนเซม่าเปล่า
1: เบนเซม่าคาร์เลนเบนเซม่าใช่ไหม
0: อืมใช่ไหมเขาอยู่อัลเนเซอร์ขออภัยนะฮะก็ยังไงฮะไม่ได้คิดยังไงคิดยังไงฮะ
1: ก็
0: เอมองว่าไงโดเขาก็บอกเขาผิดนะ
1: ก็ต้องยอมผิดนะครับเพราะว่าโค้ชเขาก็เหมือนกับว่าให้โอกาสแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบไม่คือคนตรงๆครับผมก็จะพูดไงก็ตามนั้นนะครับ
0: แต่ที่พูดตรง
1: ใช่พูดตรงเออก็ต้องปรับความเข้าใจกันระหว่างโค้ชกับนักเตะนี่สำคัญมากใช่พี่แต่เราจะ
0: ขอบคุณที่เก่งเน
1: า
0: ะ
1: ก็เราจะกลับมาแล้วพี่ผมว่าก
0: ลับมานะ
1: ใช่เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ของโปรตุเกสได้เลยโรนัลโด้
0: เหรอ
1: ใช่พี่
0: อืมยังไงฮะ
1: อืมกลับ
0: ฮะ
1: ฮะก็ตอนนั้นแหละครับพี่ตอนที่ทันโด้เขาบอกฮะท่านโรนัลโด
0: ้ได้เจอมาเนี่ยโอ้โหถ้าปิดฉากไม่สวยนะ
1: ใช่ไม่เหมือนมาซื่อ
0: นะไม่สวยมาซื่อนะ
1: มาซื่อเขาก็จะโคบนหนักมากทุกสื่อเลยพี่เจ๋งนะผมฟังครับหนักทุกอย่างทุกอย่างเลยโดนท่านโดนเลยฮะ
0: โดนเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เออมันยังไงเนาะก็ชาไม่สวยงามเลยนะ

0: ือนไอ้เมสซี่
1: เลยเมสซี่เลย
0: อ้าวขอจะลากันไปพรุ่งนี้ผลฟุตบอลยูฟ่าแนชเชียลได้ไหมส่งท้ายได้ไหมเป็นยังไง
1: ครับ
0: ก็แนชเชียลเป็นยังไง
1: ครับครูและครับผม
0: อังกฤษอะไร
1: อังกฤษนะฮะ
0: ชนะ 1-2 ได้
1: ใช่ครับ
0: ชนะอะไรอ้าว
1: อ้าวพี่เจ๋ง
0: ชนะ 1-2 แล้วไปอะไร
1: 1-2 แล้วไปไหน
0: 1-2 แล้วก็ไปไหน
1: 1-2-3
0: ชนะเท่าไหร่
1: ชนะ3ฮะ
0: เออ
1: พี่เจ๋งเอาแล้วโยนไว้ผมพี่ต้องบอกเลย1-3เนี่ย3-1
0: 3-0
1: 3-0 เอา 3-0 พี่จริงอีกแล้วส่งมาเนี่ยพี่ผมกำลัง
0: ดู
1: ว่
0: าเ
1: ป็นยัง
0: ไงจะรู้นะเออ
1: ผมทราบว่าที
0: ่อังกฤษชนะ 3-0 ชนะเช็กเกีย 3-0 เนี่ยแฮร์รี่เคนยิงประตูด้วยอ่ะ
1: ฮะ
0: เออ
1: แฮร์รี่เคนนะฮะ
0: เออคุณมาตลกกับเพื่อนนะ
1: ไม่ได้กบเดือน
0: ยิง2ประตูอ่ะ
1: ไม่มีคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ไม่มีนะ
1: อ๋
0: อเออชนะสหรัฐเช็กไป 3-0 นะ
1: ครับพี
0: ่ก็โครเอเชียก็แพ้กับสเปนไป1-2เปริซิตโดนใบแดงด้วยนะโดน2เหลืองนะฮะส่วนลีกบีเนี่ยสกอตแลนด์นะครับแพ้สโลวีเนีย1-2สวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะมานอร์ทมาซิโดเนีย3-0ลีกซีคาสถานนะครับเสมอกับโมกอฟแฟโร2-2อาร์เมเนียชนะซาเมเนโร2-1เบลารุสชนะฟินแลนด์1-0เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์0-0ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0-2และมอลโดวาแพ้สโลวาเกียไป0-4นะครับอันนี้คือในศึกยูฟ่าแนชเชียลลีกนะก็เป็นรายการสำคัญอีกรายการหนึ่งนะเพราะว่านอกจากได้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติด้วยมันได้ไปฟุตบอลโลกหากว่าคุณตกรอบคัดเลือกในรอบแบ่งกลุ่มอะในรอบคัดเลือกอะก็มาได้สิทธิ์นะได้สิทธิ์ในการแข่งขันยูฟ่าแนชเชียลลีกนะก็เหมือนสวีเดนในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วไงตกรอบในรอบแบบแบ่งกลุ่มมาแล้วไง
1: รอบแรก
0: แล้วปรากฏว่าปาเตะแนชเชียลลีกนะฮะได้สิทธิ์แนชเชียลลีกก็มาเตะแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกกันเนาะโปรตุเกสเป็นแชมป์เก่านะเอ็ม
1: ครับพี่
0: ฮะ
1: ฮะอะไรฮะอะไรฮะก็ฟังไปถึงหัวพี
0: ่อ๋อจ่อยจ่อยจ่อยเป็นเงียบไป
1: ไม่ใช่ว่ากำลังดูผลฟุตบอลนะฮะ
0: ส่งเสียงหน่อยสิใจหมดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตกใจ
0: เออฟังอยู่นะ
1: เออฟังอยู่ครับพี่ผมดีใจ
0: ฮะดีใจอยู่กับพี่นะโอเคดีใจกับพี่นะ
1: น
0: ุ่
1: มจังเลยนิดนึงนิดนึง
0: ครับตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับในลีก A นะครับลีกหลักเนาะนะครับในกลุ่มหนึ่งก็ฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยก็มี10กับมี7ตามระดับนะส่วนเบลเยียมมี6นะครับตุรกีมี0แต้มโอ้โหตุรกีไม่ไหวเนาะ
1: หนักเลยตุรกี
0: แพ้ไป4เกมเลยอ่ะนะครับ
1: 4
0: เกมที่ผ่านมาส่วนในกลุ่ม2เนี่ยเนเธอร์แลนด์กับกรีซครับก็มี8แต้มเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: เอ็มอุ้ยกรีซเนี่ยผลงานดีนะ
1: กรีซผลงานดีแล้วเยอรมันตามลงมาครับแล้วเป็นเซอร์เบียเนาะ
0: เป็นเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันของกรีซครับยังไงฮะ4เกมแรกชนะ1เสมอ2และแพ้1เนาะ
1: กับมี5แต้ม
0: ครับ
1: ฮะ
0: แล้วกลุ่ม3ล่ะเป็นยังไง
1: ครับกลุ่ม3ตอนนี
0: ้สเปนเป็นยังไง
1: เนี่ยครับพี
0: ่สเปนเป็นยังไงเข้าไปยัง
1: สเปนจะแข่งขันในวันจันทร์ที่16
0: เข้าไปยัง
1: เข้าไปเลย
0: เข้าไปแล้ว
1: เข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว
0: สเปน4นัดชนะด้วย12แต้มเน
1: ี่
0: ยอังกฤษก็4นัดดักปรับมีอยู่ที่9แต้มเพราะว่าอังกฤษดันไปแพ้1เกมอ่ะเนาะ
1: ครับพี
0: ่ก็ในกลุ่มของอังกฤษเนี่ยนะครับก็อังกฤษในกลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มของสเปนไม่หรอกลุ่ม3ไง
1: ครับกลุ่ม3ถูกต้องฮะ
0: กลุ่ม3นะที่อังกฤษไปแพ้สเปนเนี่ย2-3นะ
1: ใช่
0: นะครับในเกมแรกที่เวมบรีนะครับผมก็โคเอเชียอันดับ3และเชคเกียอันดับ4นะครับตอนนี้อังกฤษก็ตามหลังอยู่นะ
1: อยู่แล้วใช่
0: ตามหลังอยู่ที่เท่าไหร่3แต้มและสเปนเข้ารอบไฟนอลเรียบร้อย
1: เรียบร้อยฮะ
0: นะครับส่วนอังกฤษหน้าต่อไปจะเจอโคเอเชียและไปเยือนสเปนโอ้โหถือเป็นงานยากนะ
1: โอ้โห
0: ในฟีฟ่าเอเชียต่อไป
1: กาปิ
0: กลุ่มซีโปรตุเกสเขาลอบไปแล้วนะ
1: ใช่ครับโปรตุเกสเขาลอบเยือนมาเกมที่2ครับ
0: ครับ
1: อยู่อันดับ6อยู่6แต้มนะฮะ
0: อันดับ2
1: อันดับ2ครับแล้วก็ตามด้วยเวลส์นะฮะแล้วก็นอร์เวย์นะฮะคะแนนเท่ากัน
0: นอร์เวย์ไม่ใช่นอร์เวย
1: ์นอร์เวย์
0: ไม่ใช่นอร์เวย
1: ์ต้องแบบโลกว่าต้องแบบโลกว่าต้องแบบครับ
0: เบาเสียทู
1: น
0: จะ
1: ม
0: า
1: เ
0: นาะ
1: เลย
0: อิหร่าน
1: อิหร่าน
0: อิหร่าน
1: อ
0: ิ
1: หร
0: ่
1: านอิหร่าน
0: โอเค
1: อิรักนี่
0: อ
1: ิ
0: รักไม่ใช่อิรัก
1: อ
0: ิหร่านเราต้องเสียทูแล้วเป็นเนี่ยเราเป็นผู้บรรยายเราเป็นนักจัดรายการก็ต้องออกเสียงใครทูเวลาออกเสียงนี่อย่าให้เบ่ง
1: ๆทำไมละ
0: ลิ้นรั่วก็ได้เออช้าๆพูดชัดๆช้าๆ
1: ใช่ฮะแล้วตอนนี้เป็นอยู่ไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเหมือนเดิม
1: ครับ ไม่เป็นนี
0: ่
1: คันเทพแล้ว
0: โอ้คันเทพนะ
1: ตารางนี้ดีกว่า
0: ประมาณนี้นะฟีฟ่าเดย์นัดต่อไปนะครับ14พฤศจิกายนและ17พฤศจิกายนครับก็ติดตามกันได้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าในชิลีนะซึ่งอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มันแม็กเขายิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
1: ได้ครับพี่เจ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยเรื่องของเมมเบอร์ตันหน่อยให้คุณเตี้ยเมมเบอร์ตันมา
1: ใช่ไหมใช่พี่
0: เมมเบอร์ตันเป็นยังไง
1: ครับ900เบรกที่2ด้วยฮะ
0: เบรก
1: 2เบรก2เออเ
0: มมเบอร์ตันเนี่ยบัสกับเฟนว่าเป็นยังไง
1: บัสเฟนก็นั่นแหละฮะขอตัวครับผม
0: เหรอ
1: ใช่ครับเดี๋ยวว่าเบรกที่2เนี่ย
0: มันถ้าเบรกนี้ล่ะ
1: เบรกนี้ก็ได้แต่ขอพักกันดีกว่า
0: ไม่ได้เตรียมมา
1: ใช่ครับเตรียมนะฮะ
0: เดี๋ยวเตรียมแต่ว่าเอาไว้เบรกหน้า
1: เอาไว้หน้าดีกว่าครับผมประมาณนี้เจ๋งนะครับ
0: ครับพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอย

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: กลับมาครับในเบรกที่2นะครับของนิตยสารไลน์นะครับวันนี้อยู่กับดร.เอและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
4: จริงนะครับ
3: มาคุยกันแล้วก็คุยเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเนาะ
4: ใช่พี
3: ่คุณเปิดฟุตบอลช้างศึกทีมชาติไทยแล้วทำไมพูดข่าวฟุตบอลต่างประเทศ
4: อ้าวก็ให้เข้าบรรยากาศไงบรรยากาศบอลช้างศึกไงก็เชียร์มันมีฟุตบอลไงคิดไม่ออกครับไม่ใช่แล้วของไปแล้ว
3: คิด
4: ออกฮะคิดออกตอนนึงก็เนี่ยครับช้างศึกดีกว่าฮะก็คือเปิดให้กำลังใจหน่อยอย่างที่ช่วยแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนไป
3: อ๋อให้กำลังใจผมมีคนที่ขอหรือว่าขอส่งพลังบวก
4: ใช่ครับพลังบวกฮะ
3: ใช่พลังบวกด้านบวกเหรอ
4: ใช่คือมันต้องมีพลังบวกมาให้กำลังใจ
3: แต่มันจบไปนานแล้ว
4: มันก็จ
3: บไปแต่วันจันทร์แล้ว
4: โอ้ครับก็ได้จบไปนานแต่คือให้
3: อ๋อแต่บอลผมไม่ได้มาเข้ารายการ
4: ไม่ได้ข่าวเป็นที่นอนแทนไงไม่ได้นอนแทนที่นอนนะครับนั่นแหละครับพี่พี่นนท์พี่เจ๋งฮะคร
3: ับ นอนเมื่อไหร่จะมา
4: อ๋อพรุ่งนี้ครับยังไม่ทราบก็ต้องติดต่อเอาเองฮะก็พี่เจ๋งก็ได้นี่แหละ
3: อ๋อแต่ว่าก่อนเดือนแล้วก่อนเดือนคุณประชาชน
4: หน่อยนะฮะต้องมีแฟนพี่เจ๋งใช่ครับผมหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมนะครับคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์สามใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพิ่มลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทส่วนซื้อส่วนช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผม
3: ฝากไว้ด้วยช็อปมาเนีย
4: ใช่ครับฝากมาเดือนฝาก
3: ของดีๆนะ
4: ใช่ของดีของน่ารักของสวยด้วยพี่
3: ช็อปมาเนียนะ
4: ของน่ารักด้วยจริงของน่ารักด้วย
3: อ๋อเหรอ
4: พี่รู้สึกรักช็อปมาเนียเนี่ย
3: อ๋อเหรอ
4: ของน่ารัก
3: น่ารัก
4: ไม่ได้ของ
3: หรือเปล่าหรือว่า

0: ใช่สินค้าเขาเนี่ย
1: สินค้าดี
0: คิดอะไรฮะเออ
1: สินค้าดี
0: ใช่คุณไม่เชื่อคุณไปถามคุณฮาเมสได้กับคุณเบนได้ฮะ
1: ทำไม
0: อ้าวเขานี่ไงเขาบอกสินค้าเขาน่ารักไงอ่ะสินค้า
1: สินค้าดีนะสินค้าแล้วมันยังไงสินค้าได้ต้องมุตตะมิ
0: เป็นมุตตะมิไงเอาไปว่าขอเขาดีแล้วกันนะพี่เออขอเขาดีครับผมท่านฟังฮะใช่ฮะต้องสนใจนะครับติดต่อครับตามที่กล่าวนะฮะเบอร์โทรประมาณนี้
1: สามารถเนี่ยนะ
0: ที่เข้าใจเนี่ยคำว่าน่ารักเนี่ย
1: มันต้องสินค้าดีไหมเหรอสินค้าดีแข็งแรงใช้ดีไหมเหรอ
0: ไม่ไม่คำศัพท์ในรุ่นไง
1: อ๋อสินค้าน่ารัก
0: จนสักไงสินค้าน่ารัก
1: สี
0: อ๋อสินค้าน่ารักใช่ครับพี่นะฮะคุณลูกสาวนะอ่ะต่อเนี่ยพี่อืมต้องบอกสินค้าน่ารักเลย
1: น่ารักมันต้องพวกของฝากของ
0: เพื่อน
1: ใช้สับไม่ถูกสิ
0: อ้าวครับเอ้าขออนุญาตใช้สับผิดก็ได้ฮะ
1: ผิดก็ได้นะ
0: อ๋อครับต้นทานดีกว่า
1: อ๋อโดนแล้วอย่างนี้ดีกว่าสินค้าน่ารักก็
0: แต่มันก็น่ารักอยู่ดีอะพี
1: ่ใครน่ารัก
0: ก็นี่แหละของไง
1: อ๋อขอนะครับอย่างนี้ย้ำมาคือ
0: ครับไม่มีใคร
1: ยิ้มแต่เป็นต้าเป็นยังไงเป็นต้าเป็นยังไง
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างเป็นต้าเป็นยังไงบ้าง
0: น่าเสียดายครับเจ๋งคุณฟังครับบาสเดชพลพวารานุเคราะห์และเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับ
1: เพียวสามพราน
0: เพียวสามพราน
1: รอเรืออัครราชเจนเพียวสามเพียวสามพราน
0: เพียวสามพราน
1: ครับพราน
0: พราน
1: พราน
0: มันไม่พรานใช่ไหม
1: รอเรือ
0: รอเรือผมก็ได้นะพี่
1: ตกภาษาไทย
0: ใช
1: ่เพียวสามพราน
0: แม่ครับพี่ก็คือก็เรียนนะอันนี้ด้วย
1: ผมเรียนแต่ไม่ตั้งใจ
0: ครับโอ
1: ้นั่งหลังว่างั้น
0: วันนั่งอยู่หลังห้องฮะกดตะกิดโอ้ไม่ใช่พี่เจ๋งครับโอ้โหครับก็เนี่ยละ
1: เป็นสามพันนะเห็นว่าบาสเจ็บเหรอยังไง
0: พี่บาสเจ็บนะคู่มือห้าของเราฮะขอรีทายนะครับในการดวลกับคู่สมญี่ปุ่นนะครับหลังนักแบดไทยเนี่ยมีการบาดเจ็บนะฮะของบาสเดชพลเขาบาดเจ็บนั่นเองก็ในศึกแบดมินตันอาร์ติกโอเพ่นนะครับ26ซูเปอร์โบทัวร์500นะครับที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคม
1: จะไปฟิลิปปินส
0: ์ฟินแลนด์
1: ฟินแลนด์ฟินแลนด์โอ้มันคนละทวีปไปนะ
0: คนละทวีปเลย
1: เอเชียกับยุโรปนะ
0: อ้าวครับพี่ก็อาร์กติกโอเพ่นสมัย26นะครับเข้าระดับซุปเปอร์เวิร์ทัวร์500พี
1: ่
0: เจอฟินแลนด์นะครับผมก็ในรอบแรกนะครับบาสกับเฟรมเนี่ยเจอกับทางด้านคูมูหัวสมจากญี่ปุ่นนะครับอากิระโคกะกับนัตสึไซโตะ
1: เป็นไง
0: คู่มือ20ของโลกนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยบาสกับเฟรมเนี่ยชนะมา2-1เกม
1: ครับ
0: ครับพี่ก็ผลปรากฏว่าขณะที่พักเกมครึ่งแรกนะพี่บาสกับเฟรมนำอยู่11-6นะครับก็เสร็จแล้วก็บาสเนี่ยได้ขอรีทายเลย
1: ไม่เจ็บเข่า
0: เลยเจ็บเข่าใช่ครับพี
1: ่ก็
0: จะได้คู่ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านเข้ารอบ2ต่อไป
1: เห็นว่าบาสเนี่ยเจ็บเข่าตั้งแต
0: ่ใช่พี
1: ่ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาน
0: ะฮะ
1: เดือน2เดือนก่อนอะสิงหาคมที่ผ่านมาไง
0: ใช่ฮะ
1: และก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบาสกับเฟรมถึงตกรอบแรกเลยในการแข่งแบดมินตันที่ผู้ผสมเอเชียนเกมที่ผ่านมา
0: ถึงว่านะฮะบาสแต่ก็ผมเชื่อมั่นในชื่อบาสฮะ
1: ทำไมฮะ
0: เล่นแบดครับมั่นใจฮะจับมาแน่นอนครับบาสเล่นแบดเนี่ยฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออนี่ยฮะ
1: ทำไมฮะทำไมยังไงฮะ
0: จับมาแน่นอนฮะ
1: ครับ
0: ก็อีกไม่นานจะถึงรายการชิงแชมป์ของปีก็คือ World Tour Final นะฮะคะแนนเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการโบนัสดีกว่านะฮะนักกีฬาของแบดมินตันทั่วโลกนะครับก็น่าจะหายทันผมว่าใช่ครับนะฮะก็จะได้ครับพี
1: ่ครับ
0: ใช่ครับระดับ World Tour 500ทันทีจะได้มาเก็บแต้มนะฮะให้บ้านเราก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีนักบิดแบดมินตันคนอื่นอยู
1: ่วันนี้ก็วันที่2เนาะ
0: ใช่ครับพี
1: ่แรกเริ่มเวลา 13:00 นนะครับยิงสดทางทรูด้วยโอโมกับพีจะแข่งขันด้วยนะ
0: ใช่นะ
1: ในข้อ2แล้วก็วันนี้เจ้าวิวนะครับจะลงสนามด้วย
0: ครับ
1: เจอกับ
0: จับ
1: เฉินสู่ส่วนมั้ย
0: ใช่ครับพี่เฉินสู่ส่วนฮะ
1: ใช่ไหม
0: ชูสวนใช่พี
1: ่ถูกไหม
0: เดี๋ยวแป๊บนึง
1: น่าจะใช่นะเดี๋ยวหรือว่าชูสวนเฉินวันนี้นะฮะขอเดิงนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับเอาก็ฝากติดตามนะครับผม
0: นะครับใช่รายการดีๆนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นว่าเมื่อวานนี้เราก็มีนักแบดมินตันไทยของเรานะครับก็น้องเมย์ก็เข้ารอบเนาะ
0: เข้ารอบแล้วฮะ
1: นะครับเข้ารอบสองเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะอิชารานี่
0: ใช่ครับ
1: บารัวนะครับจากอินเดียไป2เกมรวดเลย21-10และ21-15นะครับ
0: ครับ
1: น้องเหมียวก็เข้ารอบสองนะ
0: ใช่ครับพรประวีช่อชูวงเนาะ
1: พรประวีช่อชูวงนะ
0: ใช
1: ่เชอทางอีวอน
0: อ
1: ีวอนลี
0: นี่อีวอนลีมือ14ของโลกจากเยอรมันพี
1: ่ครับ
0: ใช่ฮะ2-0เกมเช่นเดียวกัน21-14แล้วก็

0: 72
1: เมษายนล่ะเป็นยังไง
0: เมษายนสู้สุดใจครับก่อนพ่ายกับฮันเยี่ยโอ้โหมือนี้อันนี้มือเก่งแล้วมือเรา3ของรายการแล้วก็มือ8ของโลกจากจีนนะครับ1ต่อ2เกมแพ้ไปแล้ว16ต่อ21และขอได้16ต่อ21 21ต่อ18และ11ต่อ21 21นะฮะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรก
1: อุ๊ยชัดดีมากเลยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรก
0: ใช่เดี๋ยวท่านนี่ผมเซียนผมบอกแล้วเดี๋ยวท่านดูทุกอาทิตย์นะฮะดูครอบครัวนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ทุกอาทิตย์ใช่ดูแต่ท่านนิดนึงครับ
1: เฉลิมทำอะไรตอนนี้เฉลิมทำอะไรอยู่ตรงเนี้ย
0: โอ้จะโอ้ยส่ง
1: ต้องบอกดูทุกอา
0: ทิตย์เฉลิมลีชงเวยหลินตันใช่ไหมฮะ
1: หลินตันหลินตันหลินไม่ใช่หลิน
0: อ๋อหลินตัน
1: หลินตัน
0: ของทีมนะครับครับก็
1: เห็นเฉลิมเนี่ยครับมีเป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนทีมชาติจีน
0: โอ้
1: เดี๋ยวตั้งแต่ก็เคยไม่ใช่เฉินหลงเนี่ยเคยเป็นเด็กโอลิมปิกเกมนะนะครับปี2016
0: ครับพี่เ
1: กมก็เห็นว่าไปทำหน้าที่คุมทีมแบบเยาวชนของจีนและลุยศึกเยาวชนโลกนะครับที่ประเทศอินเดียครับ
0: ครับ
1: นะฮะเอาก
0: ็ให้กำลังใจกันนะทั้ง
1: ใครกำลังใจกันนะ
0: ใช่ครับเมย์ใหญ่นะฮะนักชกอิตาลีน
1: มีความมีความ
0: มีขวาแล้วก็เมย์ส
1: าย
0: ใช่ฮะพี่เมย์ใหญ่ของเราเองไงใช่ไหม
1: ไปเรียกป้าเมย์ฟัง
0: แล้วนะ
1: เมย์เขาบ่นนะ
0: ผมไม่เรียกแล้ว
1: ต่
0: อคุณเมย์
1: นี่
0: เ
1: ป็นน้องน้อง
0: ใช่น้องขึ้นเลยนะผม
1: นะ
0: ชายเป็นผมของตีนเหมือนกัน
1: จะเรียกลุงเอ็มอย่างเงี้ยโกรธไหมอ่
0: ะลุงเจ๋งเนี่ยอ่ะ
1: เออ
0: โกรธนะอ่ะแต
1: ่โกรธสิ
0: เอาครับครับครับลุงเจ๋งครับโอ้พี่เจ๋งขนาดพี่เจ๋งเนี่ย
1: แต่ว่าพี่พูดถึงไหนๆก็ไปด้วยกันนะอาเซยอง
0: อาเซยอง
1: เขาไปออกรายการทีวีทางเกาหลีใต้
0: ก็ยังไงบ้างครับพี
1: ่นี่บ้าแบดเขาโพสเอาไว้เลยครับบอกว่า8วินัย8ข้อที่นะครับนะของทางของทางอาเซยองนะซึ่งตัวนี้ไม่มีใครต้านทานเธอได้
0: ใช่
1: เหมือนช่วงหนึ่งที่ไม่มีใครต้านทาน
0: ใช่แต่วินัยวิ่ง10รอบหลังจากตื่นนอนโอ้โหเขาทำได้เลยคร
1: ับอันนี้นี่คือข้อแรกไหมข้อสองไหม
0: ข้อสองซ้อมเช้า4ชั่วโมงซ้อมบ่าย3โอ้โหหนัก
1: สองจัดชั่วโมงในหนึ่งวัน
0: ใช่ฮะ
1: ก็โห
0: ข้อสามนี่ก็ซ้อมดึกถ้าต้องเพิ่มความเข้มข้น
1: เหมือนว่าเพิ่มช่วงซ้อมในตอนดึกด้วย
0: การไปถึง
1: อืม
0: ส่วนข้อสี่เนี่ยซ้อมฟุตเวิร์กบนทรายพร้อมใส่น้ำหนักเพิ่มโดยการสวมที่ตัวโอ้โห
1: ก็คือใส่พวกจะเป็นพวกกรอที่มันหนักขึ้นน้ำหนักน้ำหนัก
0: ก็ทำได้ไงนะเขาผู้หญิงนะเนี่ย
1: สุดยอดนะ
0: แล้วก็ขออนุญาตเป็นข้อที่5เรียนภาษาอังกฤษช่วงตะวันตกดินก็คือกลางคืน
1: กลางคืนก็ไป
0: ภาษาอังกฤษ
1: เร
0: ีย
1: นภาษาอังกฤษเนี่ย
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: เป็นอะไรไม่ต้องพอแล้วนะ
0: นอนแล้ว
1: นอนแล้ว
0: จริงนะฮะ
1: ครับ
0: ผมนอนแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่สำคัญครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งฮะข้อ7นะระวังการกินการคุมน้ำหนักคุมการกินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนและไขมันครับพี
1: ่
0: นี่ข้อนี้ผมสำคัญมากในการกินใช
1: ่ต้องคุมนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ช่วยขันว่างดผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารดิบ
0: ถูกต้องครับพี่
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็กินของทอดได้1ครั้งนะฮะซึ่ง1ครั้งนี้นั่นก็คือวันอะไรรู้ป่ะพี่
1: อืม
0: คริสต์มาส
1: ปีนึงกินได้แค่ครั้งเดียว
0: ก็คือ25ธันวาคมพี่คือเขาวินัยสุดเลยฮะอาเซยองคนนี้เกาหลีใต
1: ้โอ้วินัยสุดม
0: ากถือว่าผมไม่แปลกหรอกครับที่เป็นมือหนึ่งของโลก
1: ปีนึงกินของทอดได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่พี่แล้วมือหนึ่งของโลกตอนที่เป็นพี่เจ๋งจำได้มั้ยมีผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพื่อนกับเมย์รัชนกอะฮะที่เขาคาดผมชื่ออะไรนะฮะผมจำไม่ได้
1: สันดาเนวาวอะ
0: ไม่ใช่เนวาฮะเป็นชาว
1: ใครอะ
0: ชินไทเปหรือเปล่าฮะ
1: เป็นอ๋อไทซิ
0: อ
1: ิน
0: ไทซิอินใช่ผมไม่บอกว่า
1: เขาไม่แล้วไม่
0: หรอไทซิอินรีทายไปแล้วฮะก็คือเลิกเล่นไปแล้วแต่คือผมจะเปรียบเทียบว่าอาเซยองเนี่ยวินัยเนี่ยเก่งกว่าไทซิอินอีก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วแล้วซองการเป็นแชมป์เขาเรียกอะไรอะแชมป์โลกมือหนึ่งของโลกเนี่ยยาวนานมากตอนนี
1: ้
0: ใช่ครับพี่คือณตอนนี้ใครเจออาเซยองเนี่ยหนักท
1: ุ
0: กคนฮะ
1: ครับ
0: ก็คือตกใจแล้วชื่อมารอบแรกก็เจออาเซยอง
1: อืม
0: เป็นผมเจอผมก็ตกใจเครียดแต่ก็ได้ความรู
1: ้
0: จากน้องเขาที่การในการฝึกซ้อมในการเล่นของเขาแต่ละลูกแต่ละแมตช์เขาเล่นละเอียดมากเขาเล่นแบบคืออาจจะมี
1: มองไม่ได้สู้เธอได้อาเซยอง
0: ครับไม่ได้สู้เธอได้
1: มาก
0: ใช่ฮะคือการ
1: เกมก็ตบไปกันในยามาโกชิแบบ
0: โอ้ยขาดเลยพี
1: ่สบายเลยยามาโกชิที่
0: อาคาเนะนะ
1: เวลาเจอนักแบดมินตันไทยเราชนะชนะว่ะ
0: ครับใช่ฮะชนะเรา
1: เป็นไงเป็นไง
0: แต่เจออาเซยองอาเซยองเนี่ยโอ้ครับครับครับพี่เก๋งเก๋ง
1: ให้
0: พี่เก๋งส่งให้อ๋อ
1: ให้ไม่ใช่
0: อ๋อไม่ใช่เลย
1: อ๋ออาเซยองอย่างไร
0: พี่เอออาเซยอง
1: ครับ
0: นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละที่คือไม่มีใครเทียบชั้นเธอได้นะตอนนี้นะตอนนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็มีนักแบดหยุดคนหนึ่งนะฮะประเทศจีนก็ หวังจีรี่ใช่ไหมฮะใช่ครับหวังจีรี่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักแบดจีนตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาเทียบเท่าอาเซยองก็ตกไปนะฮะช่วงนี
1: ้
0: ครับก็เหนือละตอนนี้อาเซยองนะฮะผู้ถือรางวัลแบดมินตันของโลกเราใช่แล้วก็การันตีด้วยผมว่าเป็นเวอร์ทัวร์ไฟนอลเนี่ยครั้งนี้
1: หวังซื่อยี่เปล่า
0: หวังซื่อยี่ไอ้หวังซื่อยี่นะฮะ
1: หวังจีนยี่เอาไว้ต่อมาอ๋อวันนั้นหวังจีนยี่ก็น่าจะเสียนะหวังจีนยี่เนาะ
0: เจ๋งนะฮะ
1: อ๋อ
0: ครับมินตันนะครับประมาณนี้ฮะก็อาจจะเก็บโบนัสนักกีฬาได้ในเวอร์ทัวร์ไฟนอลที่หังโจวประเทศจีนนั่นเองนะครับในเดือนธันวาคมนะรอชมกันได้ผมก็เป็นคนนึงครับที่ไม่พลาดจะต้องดู
1: ไม่ได้คุณดูตลอดนะ
0: ครับดูทุกอาทิตย์ดูสัปดาห์จริงๆฮะจะได้มาเล่าให้ท่าน
1: ผู้ฟังเหรียญทองอาเซียนชนะยามากุชิเนาะ
0: ใช่ครับพี่อาเซียนยามากุชิฮะ
1: ชนะเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็สองเกมรวดเลยใช่ไหมฮะอย่างเด็ดสองเกมรวดเลย
1: เฮ
0: ้ยพี่จริง
1: คุณฟอร์มดีมาก
0: คุณฟอร์มดีเนี่ยจะฟ้องหยาดนะ
1: คุณหยาดก็ต้องชนะโลกินยูเนาะ
0: ใช่ครับ
1: บ
0: ูบูกรุ๊ดก็ชนะโลกินยูนะ
1: สองเกม
0: ฮะเล่นกันทีไรมีเสียงหัวเราะกันตลอดนะฮะ
1: ตีไปยิ้มไปเง
0: ี้ยใช่ยิ้มไปยิ้มไปอ้าวแต่ผมเห็นเลยตีไปยิ้มไปโดยเพราะขายใครนะเดี๋ยวใครอ๋อโลกินยูขออนุญาตแล้วโลกินยู
1: โลกินยู
0: ตีไปยิ้มไปดูคนรู้ก็เหมือนกันตีไปยิ้มไป
1: เพราะสองคนนี้เขาสนิทกัน
0: ใช่สนิทกันมากก็เป็นน่าจะเป็นแชมป์เยาวชนโลกเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับตอนนั้นเป็นแชมป์เยาวชนโลกนะฮะใช่ครับจริ
1: งเอ้ยเอ็มเนี่ยแบดมินตันก็ได้แล้วคุณเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ไงผมรออยู่นะฮะแบดมินตันนะ
1: อ๋อเหรอคุณเป็นสุดยอด
0: ทางผู้ใหญ่เป็นกระเป๋าแล้วครับแบดมินตันนะ
1: เฮ้ยสายแบดคุณก็ได้นะเนี่ยคุณนี่
0: ผมรอนะครับรายการแบดมินตันนะฮะขออนุญาตครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ใส่ความจริงใช่ฮะ
1: แล้วกรณีของเราเห็นว่ายังไงมีดาบงดราม่าเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดไอจิยังไงฮะ
0: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ว่าตำหนิไอ้
0: ที
1: มตัวไปเนาะชิเดอากิโอมุระประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิก็บอกว่าบอกว่าเราไปอัดคลิปวิดีโอหวังยอดวิววันนี้เหรอ
0: ใช่พี่
1: ครับก็ล่าสุดเนี่ยโดนประจานนี่ไงนะหลังจากที่กล่าวว่าในกระดาษเทคบอลของเราไงไปอัดคลิปวิดีโอเพื่อหวังยอดวิวซึ่งทำคนในญี่ปุ่นมองว่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมก็มีจำภาพได้ไหมอ่ะ
0: จำได้
1: ที่เราตอนนั้นรีวิวช่วงแรกจำได้ไหมที่มินิกราเทคบอลบอกว่าอาหารจะให้ไม่ได้เยอะแบบมินิมอลมาเนี้ยเนาะนะฮะก็เหมือนแบบวิจารณ์นะฮะซึ่งทางอุมระก็แทนที่จะชี้แจงด้วยอย่างสุภาพนะกลับตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนว่าผมสงสัยว่าคุณมาแข่งเพื่อหวังยอดวิวหรือเปล่านะมาเพื่ออะไรฮะครับผมถ้าว่าคุณมาแล้วมาทำยอดวิวเนี่ยไม่เป็นมาตั้งแต่แรกนะเขาบอกมา
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะผมคิดว่าอาจจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบเขาเหมือนว่าอันนี้เขาไปแอบถ่ายหรือเปล่าฮะหรือว่า
1: ไม่ไม่ก็เราลงเอง
0: เราลงเองใช่ไหมเพราะคือถ่ายจังจอง
1: แล้วก็คงแบบให้ดูว่าเอ้ยเป็นยังไงอาหารบ้านเขาแบบนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่โน่นก่อนประมาณวันที่22กันยายนอ่ะ
0: ครับพี
1: ่
0: อันนี้ก็
1: แต่ก็หลักทางเขาก็ได้อธิบายแล้วฝ่ายจัดบอกว่าอาหารสำหรับเทคบอลไม่ได้จัดเตรียมโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรงเนื่องจากเทคบอลเพื่อได้รับการบรรจุเข้าการแข่งขันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดเงื่อนไขแต่แรกว่าจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในทางปฏิบัติหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจึงอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจเนื่องจากภาพลักษณ์เสียหายนะ
0: ครับพี
1: ่เอาไหมล่ะซึ่งก็เห็นในสาธารณชนในญี่ปุ่นก็ว่าโอมุระนะประธานจัดการแข่งขันหรือว่าผู้ว่าการจังหวัดไอจีก็บอกว่าไม่อยู่ในฐานะที่มาตำแหน่งนักกีฬาและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อมราว่าเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงแต่ลดทอนเกียรติภูมิของงานระดับนานาชาตินะบอกว่าคุณมาเพื่ออะไรละคุณบอกว่าไม่น่ามาโอ้มันน่าพูดอะไรเนาะ
0: ใช่
1: เป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะทำไมเอ็มเงียบล่ะพอพูดถึงประเด็นดราม่าคุณเงียบเลยอ่ะ
0: ก็คุณจะให้ออกความคิดเห็นยังไงครับผมก็ไม่มีความคิดเห็นเหมือนกันฮะ
1: โอ้เอาคุณโดยตัวอยู่ในปัญหาตลอดเลย
0: อ้าว
1: ไม่มีความคิดเห็นเลยเหรอ
0: ก็มีแต่เหมือนกับว่าผมไม่ได้คือออกความเห็นยังไงครับผมก็อาจจะผมไม่ทราบ
1: ว่าอย่างว่าสมมติเป็นไปแข่งขันแล้วปรากฏว่า
0: อ
1: าจจะดูแบบนี้น้อยกันไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอ็มมองว่าไง
0: มันไม่น้อยนะครับพี่ถ้าอันนี้คือจัดในประเทศอะไรฮะถ้าประเทศสมมติจัดในของเราเองเนี่ยเราก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจัดในประเทศอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยหนึ่งคิดว่าเอ้ยมันอาหารมันจะเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คิดตัวอาจจะเอาของติดมาติดมือไว้เองบ้างจากบ้านไปครับผ
1: ม
0: ใช่วันนี้พี่เจ๋งก็ไม่รู้สิฮะก็ตามนั้นดีกว่าใช่ฮะคือแต่ถ้าการอัดคลิปนี่ผมไม่ทราบว่ามันผิด หรือเปล่าขอกดเขาอะไรเงี้ยอาคิดแล้วมาลงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็เลยมันไม่มั่นใจดีกว่าใช่ครับพี่เจ๋ง
1: เนาะ
0: ใช่
1: เออแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าในการจัดการโอลิมปิกเกมในครั้งต่อไปยังไงบ้างเนาะ
0: ใช่พี
1: ่เออจะได้จัด
0: นี่ก็ต้อง
1: ก็ชิมันก็หายไปเยอะนะ
0: ใช่
1: ในการจัดการในครั้งนี้นะฮะครับ
0: หรือไม่ก็ถามกฎกติกาก่อนว่าเออถามผู้จัดการแข่งขันนะว่าได้ไหมถ่ายตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: คว
0: รถามนิดนึงนะถ้าเป็นผมแล้วใ
1: ช่ไ
0: หม
1: ดีมากคุณ
0: ครับสำหรับข้อนิดนึงฮะ
1: โอ้ยสุดยอด
0: ครับครับ
1: เอเชียนเกมจบแล้วนะครับเด
0: ือ
1: นเอเชียนพาราเกมจะมีขึ้นในวันที่18-24ตุลาคมนี้นะ
0: ครับพี่
1: ที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดคุณปรปาสมานมิตรนะครับผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยคนใหม่นะบอกว่าเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้ครับคณะกรรมการทะเลเป็นประเทศไทยนะครับก็ร่วมกับ4สมาคมกีฬานะครับประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมในกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบอาเซียนพาราเกมที่ทำเป็นเจ้าภาพไปในครั้งที่13ครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกด้านก็ไม่มีปัญหานะนักกีฬาครับ

0: ปดชนิดกีฬาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้างอ่ะยีเทนูเนาะกีทา
1: ใช่ครับ
0: แบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลประมาณนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ชิงกันทั้งหมด492เหรียญทองของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยเขาร่วมครบทุกชนิดนะครับอ่ะก็ส่งใจให้กับทัพพาราไทยในครั้งนี้เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับเราก็โอ้ยเก่งมิเชลเลสซิ่งเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วระดับโลกแล้วอ่ะ
2: แล้วนะ
0: พี่แวร์เนี่ยฟันดาบ
2: ฟันดาบจ้ะฮะลุ้นพี่แวร์ฟันดาบ
0: เ
2: หม
0: ือ
2: น
0: ก
1: ันใช่ครับ
0: โค้ชกอนแปรย
2: อใช่เซนมีชาเลนจิ่งฮะ
0: ดังไหม
2: ดัง
0: อ
2: ืมเคยเจอแล
0: ้
2: ว
0: ยังไม่เคยสัมภาษณ์นะ
2: ไม่เคยครับแต่เคยสัมภาษณ์พี่แวร์นะสายสุนีจานะฮะพี่แวร์ครับผมเคยสัมภาษณ์อยู
0: ่ฟันดาบ
2: สายดีฟันดาบ
0: ดีกี่เหรียญ
2: ดีกี่เหรียญ
0: พาราลิมปิกเกมเลย
2: ใช่ครับพี่
0: สุดยอดนะ
2: ยอดมาก
0: ติดตามได้ก็ยิงสดทางเอสเพลย์เหมือนเดิมนะครับ
2: นะครับอาจจะมีการงานข่าวเป็นนิดนึง
0: ต้องมีต้องมีต้องรายการเ
2: ช่ทุกวัน
0: เหมือนเดิมอยู่แล้วเหมือนเดิมอยู่แล้ว
2: เปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อมา900ก็ติดพาราเอเชียนเกม
0: เอ็มสมบูรณ์ดีมาก
2: ก็ติดไหมเออ
0: บอกทางพี่แล้วก็บอกทาง
2: สุดยอดผู้ใหญ่เขาขออนุญาตขอบผู้ใหญ่ก่อนใช่ครับผมก็ติดกระแสเออไม่ใช่ก็ติดเอเชียนเกม
0: พาราได้ได้ไลฟ์ดันที่ได้ไลฟ์ก็ติดเอเชียพาราเอเชียพาราเกม
2: มัน
0: ย
2: า
0: วไหม
2: ก็อาจจะนิดนึงอาจจะขอ
0: ขอ
2: ล
0: าคิดนิดนึงเอเชียพาราเกมได้ไหม
2: แล้วที่ไหนเอเชียเรียนได้ครับพี่แต่จะขอคิดนิดนึงก็ยังไม่ถึงแต่ต้องทำแน่นอน
0: อ๋อทำแน่นอน
2: ใช่ครับในที่ไหนแล้วของเราต้องทำแน
0: ่สุดยอด
2: ในการดีเด่นแห่งปีเนี่ยฮะนำทีมโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยเออครับพี
0: ่นำทีมให้เจ๋งนำได้ไหม
2: นิดนึงพี่เจ๋งอย่างครับพี
0: ่
2: เออ
0: แล้วครับก็ชนิดก็ฟุตบอลเดี๋ยวก็กลับมาเนาะในช่วงสัปดาห์นะครับทั้งไทยลีกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลบุนเดสลีก้านะครับก็ติดตามกันนะครับช่วงนี้ก็เงียบเหงาหน่อยก็จะมีการแข่งขันหลากหลายกีฬานะครับก็มีเทนนิสด้วยก็มีโนวัคยอกเลยก็จะได้แชมป์ไปแล้วที่ปักกิ่งเนาะแล้วก็อัคราก็ได้แชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก
2: ็
0: ช่วงนี้ก็มาตีที่แถวเอเชียนะครับบอกว่า
2: พี่เจ๋งเนาะ
0: บอกว่าช่วงนี้น้ำด้วยนะครับขอเสนอแผนให้เอ็มแกล้งเดินสะดุดแล้วผลักพี่เจ๋งตกน้ำครับ
2: คือตอนนี้ผมต้องผลักพี่เจ๋งก็ได้ฮะพี่เจ๋งก็เดินตกน้ำเองได้ครับครับ
0: พี่เ
2: จ๋งก็เดินตกน้ำ
0: ได้พี่รันได้ยิมอนโตอยู่แล้วเอ็มพาสดุลแล้วก็เอามีมาแทง
2: พี่
0: ร
2: ัน
0: สะดุลแล้วก็แทงปั๊บใช่ไหม
2: เอาแทงปุ๊บเลยแทงปุ๊บออกปั๊บ
0: อ๋อ
2: แทงปั๊บออกปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นโล่สิพี่เจ๋งก็เรื่องผมนะ
0: เย็นโล
2: ่พี่เจ๋งเย็นโล่โอ้ยนี่อีตู้พี่เอาแล้ว
0: อะไรพี่จุ๊กอีตู้จ
2: ุ๊กนี่ก็มุกนี่ไงครับพี่สอนผม
0: สอน
2: ม
0: ุ
2: ก
0: ม
2: ุกแหวนนิดนึงขออนุญาตอนุญาตนิดนึง
0: ผมว่าออกเสียงยังไม่ชัดไปสอนน้องอีกเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอ็มเนี่ยจะโทรมาบ้านเดี๋ยวสิอย่าเอ
2: ็มไม่เอาฮะ
0: เอาแล้วอ๋อเอ็ม
2: ไม่เอาไม่เอาฮะโอ้โหพี่ตู่
0: ไม่อยากมีปัญหา
2: ไม่อยากมีแค่การทำงานกันดีกว่าใจทำงานไม่อยากมี
0: แค่แต่ว่าเขา
2: ไม่
0: ได
2: ้เ
0: น
2: ี่ยอะไร
0: นะว่าพี่ไงนะไอ้เอ็มต้องปกป้องพี่เซ
2: ฟปกป้องนี่ฮะโอ้นิดนึงฮะแต่เขาก็ความคิดเห็นไง
0: อ๋อ
2: ร
0: ับได้คือ
2: รับความเป็นตัดปรุงเออ
0: ตัดปรุง
2: นะฮะตัดปรุง
0: ครับ
2: ตัดปรุงนิสัย
0: อุ้ยโอ้ให้ปรุงนิสัย
2: ขออนุญาตขอพายแล้วไม่ยากตัดปรุงของเรา
0: ของ
2: เรา
0: เขาบอกมาแต่เขาว่าพี่นะเขาว่าพี่นะ
2: เขาว่าผมด้วย
0: เขาด่ามานะเอ็มไม่เอ็มจะการในโทรไปว่าเลยดิ
2: ไม่ยาวครับพี
0: ่ไม่นะ
2: รับต้องปรับปรุง
0: ครับปรับปรุงนะโอเคนะ
2: แล้วเราก็ปรับปรุง
0: ปรับปรุงโอเค
2: ใช่ใช่ฮะในวันข้างหน้าต่อไปเราต้องเอาอนาคตก่อนแล้วก็ปัจจุบันใช่ฮะ
0: อนาคตปัจจุบัน
2: ปัจจุบันเนี่ยเราจะทำเราก็เสนอข้อมูลให้ท่านผู้ฟังกับพี่เจ๋งรับทราบไหมฮะ
0: เอ็มเนี่ยบทจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยนะเอ็มเนี่ย
2: ใช่พี่เจ๋งมันเหมือนแอร์ตาตา
0: ตาเอ็มพูดว่าส
2: ี
0: หน้าน่ารักหมายถึง
2: นะฮะ
0: น้องๆหรือเปล่าไม่เข้าใจเลยวิ่งหลอกแล้วเจ๋งเอ้ย
2: ครับพี่ไม่ใช่ฮะสินค้าน่ารักจริงๆอ่ะคุณไม่เชื่อปัญหาเนี่ยอะไรเดี๋ยวรายการต่อไปก
0: ่อ
2: นไป
0: ต่อไป
2: คุณเจมส์คุณเบ้นเนี่ยเขารู้ดีค
0: ุ
2: ณเจมส์พันธุ์เนี่ยคุณเบ้นธีรพัฒน์ชมดวงเนี่ยเขารู้ดีเออสองคนเนี่ยนักจัดรายการของเขารู้ดีนะ
0: ไม่รู้ดีฮะ
2: สองคนเนี่ยอ้าว
0: ก็ไม
2: ่ทราบดี
0: มาจัดรายการที่นั่นเหรออ
2: ๋อไม่มีจัดรายการ
0: ไม่ไม่ก็ไป
2: อะไรครับ
0: เนี่ยเป็นไอ้พรีเซนเตอร์ชมมันเนี่ย
2: ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรสิ้นนี่แต่คือเขาทราบดีฮะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับว่าสินค้าเนี่ยน่ารักขนาดไหน
0: อ
2: ุ้ยเออว่าเรื่องสินค้าน่ารักและคงทนมั่นคงอุ้ยไม่ทำไมอ่ะพี่เออครับ
0: นะครับ
2: อ้าว
0: สวัสดีครับพ่อเพียงครับถ้าวันหนึ่งพี่แก่แล้วลูกหลานพาพี่ไปอยู่ที่เมืองการกับพ่อแม่พี่จะไปหรือเปล่าอ๋อครับ
2: ครับ
0: ให้ผมตามไปอย่างสมดีกว่าฮะ
2: อัน
0: นี้ไม่ได้ตามมากอยู่ใช่ไหมเรื่องที่อะไรนะที่พ่อกับไอ้คุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ใช่ของเรื่องของลูก
0: ที่พาอะไรนะที่พาไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนอยู่บ้านพักโคชลาในวันนี้นะ
2: ใช่ครับ
0: ไปออกรายการของกระแสเอ้าเอ็มไม่ได้ดูออกกระแสเลยเหรอดูไหม
2: ยอมรับไม่ดูครับพี่แต่คือดูตาม กระแสที่เขาดูโซเชียลแต่คือผมไม่ดูครับผมทำงานฮะ
0: ครับ

0: ขยันทำงานนะฮะเพื่อจะทำกับข้าวนะฮะ
1: เออ
2: ครับผม
1: เห็นว่ามีประเด็นเรื่องของอะไรเคลียร์ใจกับลูกชายยังไงว่าไปพักที่บ้านพักโคชราอะไรวันนี้นะเออเอ็มจะทำนะเอ็มต้องดูแลคุณแม่คุณพ่อดีๆนะเอ็มดูแลพ่อดีอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทำอยู่แล้วฮะดูแลครอบครัวดีครับผม
1: ดูแลดีๆนะ
0: ครอบครัวดูแลผมดีเหมือนกัน
1: ดูแลดีๆนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีโอกาสนี่เพราะว่าเราต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่พอเดี๋ยวโตไปค่อยๆมีเงินมีทองก็ดูแล
0: ไม่ใช่แล้ว
1: เอ็มก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่พี่
1: เดี๋ยวไม่มีเวลามาค้างเอาท่านก็อาจจะอยู่กับเราอาจจะไม่ได้ไปตลอดแล้วนะ
0: ถูกต้องครับพี่
1: แล้วนี่สอนแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: สอน
0: คร
1: ับ
0: พี
1: ่เหนื่อยเนี่ย
0: มันเหนื่อยแต่ว่าเป็นล้างแล้วพี
1: ่เออ
0: เป็นล้างเหรอ
1: สอนมีสอนเนี่ยเหนื่อยเนี่ย
0: ครับไม่เหนื่อยครับพี่สู้ๆเล
1: ยสู้ๆนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ดีกว่าแล้ววันนี้คนดูเยอะเนี่ย
1: คนดูเยอะเหรอ
0: โอ้ยเยอะมากเลยฮะคนดูเยอะเนาะ
1: ยูทูบหน่อยครับทันโอ้ยยูทูบไม่ทันแล้วเนี่ยคุณชนะคุณปลั๊กส่งเข้ามาวันเกิดเช่นแม่วันนี้มวยก็ลงสนามด้วยนะ
0: แ
1: รงเอ็มบ่อยจนคนส่งมาว่าคนที่ส่งคือเอ็มหรือเปล่าโอ้ให้คนมาส่งมาด่าผมเปล่าใช่คนนี้เปล่า
0: ไม่ใช่นี่
1: กลุ่มเพื่อน
0: เอ็มเปล่ากลุ่มเพื่อนเจ๋งกลุ่มเพื่อนเอ็มไม่มี
1: สวัสดีครับบางเจ๋งพี่เอ็มขอถามหน่อยครับพี่เอ็มเคยอยากปล่อยพี่เจ๋งหรือเปล่าครับ
0: ไม่เคยแล้วไม่คิดอยาก
1: ดีครับขอเจ๋งคุณเอ็มคุณเอ็มจะได้คุณเอ็มที่เคยไปรับของรางวัลที่ขึ้นใช่เปล่าครับใช่ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่
1: เมื่อคืนทอยอมบอกว่าช่วงนี้ไม่มีคนมาจัดโทรศัพท์จากพอเบงมารัวเลยให้มาช่วยนะครับฟุตบอลนะจับสลากใช่เลยครับรอบอ้าวเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีนะ
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะตอนน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูนะคะแหมทุกวันนี้ก็จะเป็นอัจฉราพยากรณ์นะคุณผู้ฟังตื่นมาต้องเช็คก่อนสภาพอากาศเป็นอย่างไรก่อนนอนก็เช็คนะฮะคุณผู้ฟังมันก็เป็นแพนิคจิตตกไปพอสมควรแหละคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมนะคะหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรในภาวะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าตกช่วงที่เขาบอกว่าอาหารแพงขึ้นนะผักแพงขึ้นเมื่อเช้าไปซื้อไข่ต้มคุณผู้ฟังหน้าช่อง9นี่แหละ3ฟองปกติไข่ต้มนะ20บาทเขาก็บอกว่าพี่คะขึ้นราคานะคะ3ฟอง30บาทไข่ก็หายากนะคะแล้วก็ของก็หายากคุณฟังเชื่อไหมมันขึ้นจริงมันกระทั่งผักวันนี้นะเต่านำเรื่องของราคาผักแพงมาฝากกันเชื่อว่าก็เป็นหนึ่ง เรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของหลายๆคนนะคุณฟังรัฐมนตรีนะกระทรวงพาณิชย์นะคุณสุภจีก็บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยทำราคาผักแพงนะจะเร่งประสานขนส่งให้ทั่วถึงแล้วก็ชะลอส่งออกไข่ไก่ 2-3 สัปดาห์บรรเทาราคาแพงทีนี้มีคนถามว่ารถพุ่มพวงจำเป็นหรือไม่ในภาวะน้ำพุน้ำท่วมคุณผู้ฟังคะรถพุ่มพวงเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งตอนที่โควิดระบาดมากเลยรถพุ่มพวงก็ไปขายในหมู่บ้านเขาที่เราเข้าล็อกดาวน์กันนะเนาะรถพุ่มพวงคือรถขายอาหารคุณผู้ฟังเป็นอาหารสดนะไข่ไก่พวกปลาพวกปลาทูพวกผักผลไม้นะเป็นถุงๆพวงๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีรถพุ่มพวงเข้าไปในหมู่บ้านแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: ยิบข่าวนี้มาจากสำนักข่าวไทยของเรานะคะคุณผู้ฟัง ก็นางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงสถานการณ์ราคาผักนะตอนนี้คุณผู้ฟังราคาผักนะคะมีราคาแพงสิ่งที่เราจะทำเราณที่นี้หมายถึงกระทรวงพาณิชย์เนาะคุณผู้ฟังคือช่วยประสานงานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดแล้วก็จะประสานกับรถทหารนะคะเพื่อขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่เข้าถึงยากโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยอมรับทำให้ผักมีราคาค่อนข้างแพงขึ้นจึงให้พาณิชย์จังหวัดทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะส่งเรื่องอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปในพื้นที่เช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดโหคุณฟังเห็นนะบางคล้านะคุณฟังบางน้ำเปรี้ยวเงี้ยศูนย์ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ชื่อดังของเชียงแสนนะคุณผู้ฟังณตอนนี้เนี่ยหลายจุดยังขาดสิ่งของจำเป็นทางกรมการค้าภายในก็ได้ตั้งวอรูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งในจุดต่างๆหากพบว่าจุดใดขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตส่งไปในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็กำชับให้เติมคนสต็อกสินค้าพร้อมกับติดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องหากพบว่าขายเกินราคาและฉวยโอกาสก็จะจัดการเต็มที่หากทางกระทรวงลงไปไม่ทั่วถึงขอให้ประชาชนนะสามารถแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะสำหรับเรื่องร้องเรียนเสียงร้องเรียนนะเรื่องของราคาไข่ไก่แพงเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงและก็ผู้ค้าไข่ไก่เกษตรกรนะคะมาหารือว่าไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในทุกพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานมาที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์เพื่อควบคุมให้ปริมาณทั่วถึงความต้องการทุกภาคส่วนชะลอการส่งออก 3-50%และดึงเวลาของการส่งออกให้ช้าไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์ให้ปริมาณไข่ไก่ให้แบบให้ทั่วถึงมีคุณผู้ฟังถามมาว่าอ้าวแล้วเรื่องของการต่อยอดนำรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านเป็นอย่างไรเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งนางสุภจีก็ย้อนถามแล้วว่ารถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือเปล่านะคะอ้าวถามมาแบบนี้เจตนาก็คืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นนะขณะบางพื้นที่ก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่เขาออกมาไม่ได้เรื่องนี้นะคะก็ต้องกลับไปพิจารณาจริงๆว่าตรงในมุมของคนทำกับข้าวเนาะในมุมของการเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยรถพุ่มพวงสำคัญนะบางบ้านออกมาไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเห็นไหมนะคือในบ้านไม่ท่วมก็จริงแต่บริเวณรอบบ้านน้ำถึงเอวอย่างเงี้ยบริเวณตึกที่อยู่เนี่ยก็ลงมาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีบริการเขาแบบนี้เต่าก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังจริงแล้วในช่วงนี้ราคาผักค่อนข้างแพงนะถึงแม้จะไม่มีภาวะน้ำท่วมก็ตามเนี่ยมันก็ใกล้ถือศีลกินเจเนาะผักก็ราคาสูงขึ้นพอสมควรแหละคุณผู้ฟังอ่ะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เนาะคุณผู้ฟังอะไรจะเกิดก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็เกิดไปเถอะเราต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้นะคุณผู้ฟังคะอันนี้ไม่ได้โลกสวยแต่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กันและกันแต่นี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญาม
5: าพูดคุยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังนะฟังเรื่องนี้แล้วความดันขึ้นไหมขึ้นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าข้าวยากหมากแพงไข่ขึ้นราคาเมื่อวานนี้ไปซื้อร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้านนะจะแวะไปซื้อไข่เหลือแพงสุดท้ายต้องฉวยโอกาสอาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ตอนที่2ครับความดันโลหิตสูงผ่านประชาชนคือผมตั้งใจว่าครั้งนี้ครับจะทำให้ประชาชนอย่างพวกเราชาวบ้านเดินดินอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นภาพได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตให้ได้ให้เห็นในร่างกายเราเป็นยังไงเพราะถ้าไม่เข้าใจแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดความต้องอัดองการในการที่จะปกป้องระบบนี้ให้ดีนะครับเราก็จะฟังว่าความดันโลหิตสูงสิอะไรเงี้ยนะก็ฟังผ่านไปแล้วก็รู้ว่ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจว่าเราจะดูแลตัวอย่างไรเพราะ พวกหมอก็จะบอกว่าหมอรักษาได้แค่ครึ่งนึงนะ 50% อีก 50% ของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณจะต้องช่วยชาวบ้านอย่างพวกเราต้องช่วยดูแลร่างกายเพื่อให้หมอเนี่ยได้ผลดีในการวัดความดันต่างๆ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นความจริงครับว่าการรักษาถ้าเกิดมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บของท่านการรักษาดูแลมันนั้นควบคุมมันให้ดีต้องท่านร่วมด้วยคุณหมอร่วมด้วยครึ่งต่อครึ่งคนละครึ่งนะครับถ้าคนไข้ไม่ร่วมมือด้วยจะไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชนคนไทยพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะช่วยหมอก็ได้ว่าจะต้องแก้ตรงไหนเหตุผลเพราะอะไรเป็นแรงบันดาลใจขนาดไหนที่ต้องช่วยร่วมด้วยอย่าทำอะไรตามใจตัวเองอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับเท่าเทียบกันที่จะมีความดันในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นความดันในกระแสเลือดครับท่านผู้ฟังทั่วร่างกายมีเส้นเลือดไปเลี้ยงทั่วไปเป็นกระแสเลือดที่เชื่อมโยงกันหมดเลยระหว่างหัวใจที่ปั๊มเลือดส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วไปก็จะมีเส้นเลือดแพร่กระจายไปทั่วไปเลี้ยงสมองไปลงไปเลี้ยงที่ขาที่นิ้วโป้งเท้าของท่านเลยทั้งหมดนี้เป็นระบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับในความดันตรงนี้คือเรียกว่าความดันโลหิตนะครับยังมีความดันอื่นอีกเยอะเลยในร่างกายหลายที่ตัวอย่างเช่นความดันในลูกตาป่าวคุณคิดถึงคำนี้ความดันลูกตาเพราะถ้าอันนี้เป็นระบบแยกกันนะครับไม่เกี่ยวซึ่งกันและกันนะความดันเลือดไม่ได้ไปควบคุมความดันในลูกตาเพราะในลูกตาเขามีระบบการเชื่อมโยงเขาเองในระบบเขาเองในลูกคมๆเนี่ยครับเพื่อให้ความดันลูกตานั้นทรงความเป็นลูกตาเชื่อมโยงกันได้ความดันเหล่านี้แยกกันคนละเรื่องกันนะครับถ้าเป็นคนดันลูกตาสูงเขาเรียกว่าต่อหินเนี่ยท่านฟังซึ่งทำให้เกิดปัญหาตาเสียหายได้นะครับเป็นมากๆถึงขั้นตาบอดได้ทีเดียวความดันในที่อื่นอีกเช่นตัวอย่างความดันในช่องสมองเราจะช่องไขสันหลังเชื่อมโยงกันอีกระบบนึงนะครับทั้งหมดจะมีความดันตัวเองอยู่เฉพาะต่อจงไม่ขึ้นตรงต่อกันแต่ความดันเลือดนั้นเป็นความดันระบบใหญ่มากใหญ่ทั่วร่างกายเลยประกอบหลักๆก็คือหัวใจเป็นตัวปั๊มความดันนี้จะปั๊มมากปั๊มน้อยขึ้นกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่หัวใจบวกกับเส้นเลือดทั่วร่างกายก็มันเป็นท่อทางที่จะนำเอาเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายถ้าท่อทางเหล่านี้เสียหายโรคก็จะเกิดขึ้นกับความดันของเราเองด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าท่อมันแข็งกระด้างจนเกินไปเพราะมีคอเลสเตอรอลไปจับตามเส้นเลือดหลอดเลือดก็จะแข็งกระด้างจนกระทั่งความดันนั้นขึ้นสูงไปอีกเพราะธรรมดาหลอดเลือดของหนุ่มสาวนะครับมันจะยืดหยุ่นหดขยายตามคำเหมาะสมแต่พออายุมากขึ้นมีไขมันประจับตามเส้นเลือดเยอะที่เรากำลังรักษากันอยู่รณรงค์กันอยู่ว่าอย่ากินมันเนี่ยครับก็ทำให้หลอดเลือดเหล่านี้มีความส่งมีความยืดหยุ่นสูงยังคงอยู่ไม่มากนักความดันก็จะไม่สูงมากนักนี่คือตัวที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าระบบของเลือดไหลเวียนถ้าบอกว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรล่ะโหชีวิตเราก็อยู่กับมันด้วยทุกวันถนนหนทางการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการจราจรกรุงเทพมหานครเป็นตัวหลักเลยครับเห็นชัดเจนทั้งถนนทางต่างๆนะครับทั่วกรุงเทพเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายต่อกันละกันจากเส้นนี้ไปต่อกับถนนเส้นนั้นไปเข้าซอยนั้นไปเข้าหมู่บ้านนี้ทั้งหมดทั้งหลายก็เหมือนกับมีการนำเอาสินค้าต่างๆไปส่งให้กับแต่ละบ้านเช่นปัจจุบันนี้ก็มี Messenger เราสั่งแอปต่างๆได้นะครับแล้วก็เขาจะมาส่งที่บ้านเราได้ระบบเลือดก็เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาเป็นแสนปีที่แล้วเมื่อมนุษย์มีชีวิตมันออกแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคนพวกมาทำตากันมาสัก 5-6 ปีหลังเนี่ยครับที่กระแสของสังคมเปลี่ยนไปนะครับก็มีการขนส่งสินค้ามากขึ้นเลือดก็ฉันได้ฉันนั้นครับเป็นตัวนำสินค้าต่างๆที่ได้กับของดีๆที่เกิดจากการกินย่อยเสร็จแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ต่างๆรวมทั้งทุกอย่างออกซิเจนก็นำไปด้วยเหล่านี้ล้วนแต่นำผ่านระบบกระแสเลือดที่มีความดันทั้งนั้นเพราะถ้าเลือดกระแสเลือดเหล่านี้ไม่มีความดันมันจะไม่เคลื่อนที่นะท่านผู้ฟังความดันที่เกิดขึ้นนี้เองเป็นตัวพาใ เลือดนั้นเคลื่อนที่ไหลไปเมื่อไหลไปก็จะพาเอาของดีๆทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตออกซิเจนต่างเนี่ยไปจ่ายให้กับเซลล์ทั่วร่างกายทั้งที่สูงสุดเวลายืนก็คือสมองเวลาต่ำสุดก็คือที่เท้าเราทั้งหมดที่ได้รับเลือดเซลล์ทุกเซลล์จะได้รับสารอาหารมาซ่อมแซมตัวเองเพื่อทำให้เกิดพลังงานต่างๆขึ้นนี่คือระบบของเลือดที่ผมพูดถึงในภาพรวมขอให้ท่านเห็นภาพนี้เลยเหมือนที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ครับมีการขนส่งไปนู่นมานี่มีถนนสุนทางเป็นเสมือนหัวใจและหลอดเลือดทำการส่งแบบนี้ถ้าระบบนี้เสียหายไปแข็งกระด้างขึ้นไม่ยืดหยุ่นมากมันก็จะมีความดันที่เกิดการส่งที่หัวใจเป็นตัวบีบประมาณเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยเพราะวันนี้ผมพูดนำไปแล้วครับว่าหัวใจนั้นบีบให้ความดันเกิดขึ้นเป็นค่าสองตัวค่าตัวบนเกิดขึ้นตอนที่หัวใจบีบค่าตัวล่างค่าเล็กกว่าน้อยกว่าค่าตัวล่างก็คือค่าตัวที่ขยายตัวหัวใจขยายตัวขึ้นก็จะทำให้เกิดค่าที่ต่ำลงอีกนิดนึงนะครับทั้งสองค่าคือค่าบนค่าล่างนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ผมพูดถึงนี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนระบบเลือดที่ไหลเวียนไปทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ตอนนอนมันก็ไม่ได้หยุดนะครับระบบเนี้ยแต่มันปั๊มเบาลงเพราะหลับและไม่ต้องไปเร่งมากนะให้เขาพักผ่อนสักนิดนึงก็ลดระบบความดันเนี้ยลงอีกนิดนึงแปลว่าทั้งหมดทุกวันตลอดเวลาร่างกายเรามีความดันที่เกิดขึ้นในระบบกระแสเลือดเสมอถึงแม้จะวัดตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายและตอนเย็นในระบบแต่ในช่วงที่วัดเนี่ยครับค่าความดันเลือดเราไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับภาวะตอนนั้นเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่กับอะไรต้องรีบร้อนแค่ไหนเรากังวลแค่ไหนเสียใจดีใจแค่ไหนรวมทั้งระบบของกระแสเลือดด้วยเมื่อเห็นภาพรวมแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าโอ้เราพูดมาพูดเรื่องความดันโลหิตที่แท้ดึงจุดหนึ่งมาพูดจุดสำคัญแต่ระบบการก่อสร้างต่างๆทั้งหมดนี้ครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาทั้งหัวใจหลอดเลือดความดันต่างๆแรงบีบต่างๆก็เพื่อกันพาของดีๆไปเลี้ยงถ้าไม่มีการไหลเวียนของเลือดเราก็จะขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้ในระยะไม่นานนะครับนี่คือตัวอย่างสำคัญว่าชีวิตดำเนินมาเพราะทุกอย่างทำงานแบบไดนามิกมีการเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมถ้าระบบนี้มีการเสียหายเช่นมันสูงเกินไปความดันในเลือดสูงเกินไปของเราก็จะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นซึ่งจะตามมาก็คือโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบของหัวใจและหลอดเลือดที่เองชัดเจนนะครับพอเป็นโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นหลอดเลือดตีบตันไตพังหัวใจตีบตันหรือหัวใจตีบตันด้วยตามมาโรคแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในคู่กันในกลุ่มของโรค NCD ซึ่งจะมีเบาหวานและความดันเป็นหัวขบวนนำไปโรคแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันจริงเนื้อสัตว์คล้ายๆกันเกิดกับระบบหลอดเลือดทั้งเบาหวานและความดันนั่นเองแต่เหตุตาโคตรต่างกันเพราะเบาหวานเกิดจากน้ำตาลมันสูงในกระแสเลือดแต่ความดันเกิดจากความดันนั้นที่ขับเคลื่อนเลือดเนี่ยสูงเกินไปเหตุจากเกิดจากอะไรก็ตามแต่ว่ากันเป็นจุดๆท่านมุ่งไปที่การรักษาซึ่งจะพูดประสุดท้ายนะครับท่านสุขหลายแล้วนี่ครับท่านเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายต้องการใช้ความดันนี้แน่นอนแก้ตรงตาคือความดันที่มันพอดีพอดีเพื่อจะได้ไม่ทำลายโครงสร้างทั้งหัวใจไม่ทำลายโครงสร้างของหลอดเลือดทั่วร่างกายเราไปซะก่อนจนเกิดเป็นโรคภัยแค่เจ็บเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตจะพูดสองท้ายนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเห็นภาพรวมมันแล้วเราก็มาดูต่อที่ว่าแล้วงั้นตัวที่อยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะทำให้เลือดทั้งหมดและไหลเวียนได้ดีเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรเป็นส่วนใหญ่ส่วนประกอบก็คือพวกอาหารต่างๆแร่ธาตุต่างๆออกซิเจนต่างๆรวมทั้งแร่ธาตุตัวสำคัญก็คือตัวที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงที่เราต้องพูดถึงกันก็คือโซเดียมครับโซเดียมคือความเค็มสารที่มีความเค็มเช่นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วนะครับพวกปลาเค็มอาหารเค็มต่างๆการปรุงอาหารซึ่งประกอบด้วยการใส่พวกสารที่เค็มๆประกอบด้วยหลักโครงสร้างวิเคราะห์ลงไปลึกเรียกว่าเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมไม่มีชื่อไทยครับเพราะเป็นชื่อของแร่ธาตุโซเดียมตัวนี้ครับในร่างกายเราเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว โซเดียมมีลักษณะพิเศษของตัวเองนะครับคือชอบกอดน้ำไว้ในกับตัวเองโมเลกุลของน้ำในร่างกายที่เราดื่มไปเยอะๆเนี่ยครับวันละ2ลิตรเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยถ้ามีโซเดียมในกระแสเลือดเยอะมันจะต้องไปกอดน้ำไว้กับตัวเองมันเปรียบเสมือนชายหนุ่มเจ้าชู้ผมพูดเสมอในรายการเรานะครับเกิดที่ให้ฟังแบบชาวบ้านนะท่านฟังคนเจ้าชู้คนหนึ่งเดินมาเนี่ยเห็นหญิงสาวสวยนี่นาชอบนี่นาก็ไปจีบพอจีบก็รักก่อนแล้วก็กอดไว้กับตัวเองเลยไม่ให้ไปไหนละนิสัยไม่ดีหวงเกินไปอันนี้ก็เกินไปเพราะเขาต้องไปทำนู่นทำนี่ภารกิจเข้าบ้านสาวนะครับแต่เจ้าโซเดียมเจ้าหนุ่มเกเรคนนี้ไม่ยอมนะมันจะกอดไปกับตัวเองมันจับคู่ไปเลยเนี่ยหวงจังเลยนะครับกลัวคนอื่นจะมาจีบมาแย่งก็กอดเอาไว้น้ำเนี่ยครับเมื่อถูกโซเดียมที่เยอะกอดเอาไว้มันก็จะทำให้ไม่สามารถจะกลั่นออกไปทิ้งตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นได้น้ำเกินในร่างกายเพราะกอดไว้เยอะเยอะเยอะไตจะขับออกแต่ร่างกายก็ขับออกไม่ได้เกิดเสียความสมดุลเพราะน้ำมันเยอะเกินเยอะเกินเพราะโซเดียมสนุ่มเกเรคนนี้ไปกอดเราไว้เยอะแต่มีโซเดียมเยอะเพราะคุณกินเค็มมากๆๆๆครับใส่น้ำปลาเยอะใส่เกลือเยอะเกินไปก็ทำให้มีปัญหาคือว่าความดันในน้ำในร่างกายในกระแสเลือดจึงเยอะขึ้น เพราะมีน้ำมากเกินไปความดันในกระแสเลือดจึงสูงเพิ่มสูงขึ้นนี่ครับถ้าเกิดพวกความดันโลหิตสูงเป็นกระบวนการที่เกิดความดันโดยสูงและเป็นโรคเนี่ย 70% ของคนที่เป็นเหตุเกิดจากเรื่องนี้เรื่องโซเดียมเยอะเรื่องเค็มจัดเค็มมันเข้าทางปากตอนเราต้องกินเข้าไปเองนะครับมันไม่ได้เข้าลอยๆมาตามอากาศไม่เหมือนกับลมดังนั้นการที่เราต้องกินเข้าไปแล้วที่มารณรงค์กันว่าอยากกินเค็มเยอะเพราะเค็มความหมายถึงโซเดียมโซเดียมเป็นการหลักของการที่เกิดความเค็มที่ลิ้นเลยนะครับว่าลิ้นเราจะรู้สึกเค็มได้เพราะว่ามีสารโซเดียมแต่ท่านฟังเชื่อไหมครับว่ามันยังมีความเจ้าเล่ห์หลบซ่อนอยู่หลายอย่างร่างกายใช้ลิ้นในการตรวจสอบว่ามีความเค็มมากน้อยแค่ไหนแปลเป็นไทยก็คือตรวจสอบว่ามีโซเดียมมากน้อยแค่ไหนนั่นเองถ้าคุณกินโซเดียมน้อยความเค็มจะน้อยลงไปเพราะลิ้นคุณจะแปลผลได้จากรสสัมผัสเมื่อลิ้นสัมผัสกับโซเดียมที่เป็นสาเหตุในการเค็มเนี่ยลิ้นจะบอกว่าเค็มจังเลยรายงานผลความเค็มนี้ไปให้สมองรับทราบว่ามันเค็มจัดแต่ท่านฟังครับพอกินไปกินไปสักพักหนึ่งลิ้นก็จะเกิดการคุ้นกับความเค็มที่สูงระดับเนี้ยบอกว่าเออความเค็มขนาดสูงขนาดเนี้ยสูงเกินไปสองเท่าสามเท่าเนี่ยมันอร่อยว่ะชอบว่ะเราเรียกว่าเป็นการคุ้นลิ้นเชื่อนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์เลยครับธรรมชาติสร้างมาแบบนี้ให้คุ้นกับรสชาติแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยเกิดความอร่อยกินอาหารที่แม่เราทำแล้วตอนเล็กๆก็เติบโตขึ้นมาแม่ทำอาหารให้กินทุกวันเราก็จะแบบคุ้นลิ้นกับรสชาติอาหารที่แม่ทำคนอื่นทำถึงแม้จะอร่อยขนาดติดดาวก็ไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนแม่เราทำเพราะเราคุ้นลิ้นกับรสชาติของอาหารที่แม่ทำคนอื่นทำไม่อร่อยต้องแม่ทำเนี่ยประทับใจมากคิดถึงความหลังเราแต่เด็กๆเลยทุกบ้านเป็นอย่างนี้น้องเต่าเป็นไหมคะ
5: เป็นค่ะแม่ต่างเลยทำอะไรก็อร่อยที่สุดในโลกนะจ๊ะ
7: เห็นไหม
5: ไข่เจียวยังอร่อยที่สุดในโลก
7: ท่านฟังคงเป็นด้วยแล้วไม่เพียงแค่ท่านฟังผมเองก็เหมือนกันครับสิ่งใดที่รสชาติแบบที่แม่ผมทำที่บ้านแต่ตอนเป็นเล็กๆแบบโตขึ้นมาเนี่ยมันอร่อยเหลือเกิน
5: จริง
7: ไม่ใช่เข้าข้างแม่ตัวเองนะท่านฟังแต่เพราะว่าลิ้นเราคุ้นชินกับรสชาติแบบนั้นที่ถ้าเกิดแม่เราทำอาหารที่มันพอดีพอดีแม่มีความรู้เรื่องพวกโรคไข้เจ็บเหล่านี้บ้างที่เราพูดคุยเนี่ยครับก็เค็มมากไม่ดีเดี๋ยวลูกๆคนในครอบครัวจะเสียหายความดันจะสูงแม่จะปรับความดันให้มันพอดีพอดีก็คือปรับความเค็มให้มันพอดีพอดีด้วยแม่คงไม่ใส่เค็มมากเกินไปลูกกินไปสักพักหนึ่งก็จะคุ้นลิ้นกันได้และเชื่อไหมครับว่ามีการศึกษาเพราะว่าการคุ้นลิ้นนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของรสชาติส่งไปเรื่อยๆนานเกิน3สัปดาห์ร่างกายจะปรับความรู้สึกที่สมองว่าขนาดเนี้ยอร่อยถือว่าเป็นการคุ้นถึงแม้มันจะสูงก็ตามแต่นะเพราะฉะนั้นท่านกินความเค็มยาวๆกินซ้ำๆชอบเค็มจังเลยไอ้รสชาติที่ท่านคุ้นลิ้นว่าอร่อยมันกลายเป็นความชื่นความเค็มสูงจัดนะ บางคนเนี่ยสูงกว่า2เท่าของค่าปกติที่ควรจะเป็นบางคนไปฝึกกินแบบที่ไม่เค็มอย่างผมเนี่ยผมฝึกผมไม่ชอบเค็มกินวันนี้ไปสักพักหนึ่งผมจะคุ้นลิ้นถ้าถามว่าที่คุ้นลิ้นเนี่ยเค็มขนาดไหนก็มันพอดีพอดียังไงไม่กินเยอะเกินไปแต่ร่างกายก็บอกว่านี่ก็อร่อยเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกันระหว่างอร่อยของคนที่กินชอบกินเค็มจัดๆโหกินไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังไปกินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบางร้านที่เขาใส่เค็มจัดๆนะกินไปครั้งเดียวท่านก็ต้องจากไปเลยล่ะเผลอๆก็ซดไม่ได้เลยน้ำซุปนั้นเพราะมันเค็มเกินไปแต่มีคนหลายคนเลยที่กินในร้านเต็มร้านเลยบอกว่าอร่อยจังอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเกิดจากความคุ้นลิ้นแท้ๆถ้าต้องยอมรับความคุ้นลิ้นปรับได้ภายใน3สัปดาห์คอยกินซ้ำๆทั้งเราก็มาเชียร์กันว่าอย่า กินเค็มให้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดปริมาณโซเดียมพอลดโซเดียมแล้วมันจะไปลดไอ้เจ้าตัวผู้ร้ายเด็กหนุ่มที่มากอดน้ำไว้มันจะทำให้ลดความดันเราในร่างกายเราไม่สูงลดลงได้ดีด้วยจะมีผลประมาณ 70% ของโรคความดันสูงทางฟังทางฟังก็ต้องรับทราบอันนี้ครับว่าถ้างั้นมันเกิดจากการกินของเราคนเดียวเลยเนี่ยเราก็กินให้เค็มน้อยลงจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่มีเจ้าโซเดียมเยอะเกินไปในร่างกายเพราะเป็นเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไปเดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังโซเดียมเองก็เจ้าเล่ห์นะบางโซเดียมส่วนใหญ่แล้วกระตุ้นลิ้นให้รู้สึกเค็มทุกอย่างนะน้ำปลาซีอิ๊วกะปิอันจ่ายนะครับมันมีโซเดียมทั้งนั้นเลยถ้ามันกระตุ้นให้ลิ้นเราก็รู้สึกเค็มได้แปรผลได้จะมีโซเดียมอีก2ชนิดตัวอย่างนะครับที่ไม่ออกรสเค็มถึงแม้สัมผัสที่ลิ้นแล้วมีโซเดียมสูงก็จริงจากสารเหล่านั้นก็จะไม่รู้สึกเช่นผงชูรส
5: ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตผ
7: ง
5: ฟู
7: เห็นไหมครับผงฟูอย่างหนึ่งด้วยนะครับจะเป็นตัวผงฟูหรือตัวที่ทำพวกคุกกี้ทำขนมปังเนี่ยใส่ไปเพื่อมันดูมีฟองอากาศอยู่ข้างในนั้นด้วยจะได้สุกขนมปังสองอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เราพบใช้กันประจำในครัวเรือนของคนไทยนะครับพวกนี้ไม่เกิดความเค็มเกิดขึ้นที่ลิ้นเราจึงใช้ลิ้นในการตรวจสอบความเค็มมากโซเดียมมากน้อยแค่ไหนใช้ไม่ได้เนื่องจากมันไม่แสดงรสชาติเค็มในลิ้นเราหน้าที่เราคือต้องหลีกเลี่ยงให้ชัดเจนนะครับทั้งผงชูรสทั้งผงฟูต่างๆนี่ครับต้องดูปริมาณอาหารเป็นหลักดูด้วยตาเอาตาเข้าไปช่วยแต่ที่จะใช้ลิ้นทดสอบกันตรงๆเลยน้ำปลาเนี่ยคุณจะรู้จากการเค็มเลยแหละกินอาหารจะเค็มมากเนี่ยใช้ลิ้นช่วยก็เป็นคุณของการที่มีลิ้นไปตรวจสอบรสชาติแต่พอถึงผงชูรสกับผงฟูใช้ไม่ได้ครับใช้ดวงตาเป็นหลักประกาศปริมาณของอาหารที่กินก็อยากกินผงชูรสหรือไม่กินเลยก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับรวมทั้งผงฟูก็คือพวกคุกกี้พวกขนมปังได้นะครับกินพอให้หายอยากแล้วก็อยากกินเยอะเกินไปนี่คือตัวคำเตือนผมพูดให้ฟังอย่างนี้เพื่อจะเห็นว่าสาเหตุจริงๆในชีวิตประจำวันคุณเนี่ยคุณถูกรบกวนความดันสูงเกิดขึ้นจากการกินการอยู่หลายอย่างซึ่งตัวหลักจริงๆก็คือโซเดียมเราที่มารณรงค์กันเรื่องอย่ากินเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงเชื่อไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการความเค็มพูดทางวิชาการนะ 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมต่อวันนะเช้าถึงค่ำเลยครับรวมๆแล้วทุกมื้ออาหารที่กินเนี่ยอย่าให้เกิน 2,000 ร่างกายจะพอดีไม่เกิดผลเสียกับไตไม่เกิดผลเสียกับความดันสูงแต่คนไทยปัจจุบันนี้ครับกินโซเดียม2เท่าของค่าปกติกินวันละ 4,000 นะครับ4,000 มิลลิกรัมเนี่ยโหพอเป็น2เท่าเป็นโรคความดันสูงแง่แง่คนกลุ่มนี้แต่มีคนในบางกลุ่มครับบางกลุ่มบางภาคพื้นของประเทศไทยที่กินอาหารรสจัดๆพอใช้เผ็ดจัดก็ต้องใส่เค็มจัดตามไปด้วยไม่งั้นมันไม่อร่อยต้องขับไปแม่ครัวหรือเปล่าเข้าใจอันนี้ใช่ไหม
5: คร
7: ับถ้ามันต้องยกชูทุกอย่างไปพร้อมกันถึงจะอร่อยการปรุงอาหารเนี่ยถ้าเอาเค็มโดดคนเดียวมันก็ไม่อร่อยนะจะเผ็ดโดดอย่างเดียวมันก็แปลอร่อยไม่ได้ต้องกลมกล่อมจากกันและกันโดยชุดของมันเองทั้งเค็มทั้งเกลือทั้งหวานให้ยกขึ้นไปพอสมควรกันนะครับนี่ครับประเด็นสำคัญทำให้คนเราเนี่ยต้องไปกินโซเดียมเยอะขึ้นเพราะว่าพอใส่เผ็ดจัดก็ต้องใส่เค็มจัดตามไปด้วยเพื่อให้รสปรุงของกลมกล่อมกันนี่คือประเด็นสำคัญนั้นเรื่องของความดันสูงนะครับเหตุหลักๆจริงๆมันเกิดจากการที่เรากินเราอยู่น
5: ะ
7: ตัวสับสนสำคัญขอเจออีกนิดเดียวครับท่านครับไขมันครับกินมันชอบกินมันมันอร่อย

0: ว่ามันมันอร่อยตรงไหนนะอาหารมันๆเนี่ยมันอร่อยตรงไหนทำไมคนชอบกินไขมัน
1: หรือว่าเวลาปรุงอ่ะมันหอมมากอาจารย
0: ์โอ้ถ้าเวลาเคี้ยวเข้าปากมันเป็นยังไงครับไอ้พวกเนื้อที่ติดมันกับเน
1: ื้อติดมันกับเนื้อธรรมดาใช่มั้ยมันก็กลมกล่อมดีเหมือนกันนะอาจารย
0: ์เพราะไปกระตุ้นนะอยากกินแบบนี้มันดีอร่อยเพราะมีเนื้อติดมันด้วยแต่ไม่มีเนื้อเลยไม่มีมันเลยมันไม่อร่อยไม่ซุ้นไม่กลัวปากดีพอตอนนี้เองครับเป็นตัวทำให้เราต้องกินมันเข้าไปเยอะในร่างกายนะเอ็กซ์ไซส์ก็น้อยกินมันเข้าไปเยอะไขมันเหล่านี้เองเมื่อเกินก็จะกลายไปเป็นโคเลสเตอรอลกลายเป็นไขมันตัวร้าย LDL แต่ไขมันเหล่านี้บังเอิญสุดท้ายปลายทางมันชอบไปเกาะอยู่ภายในผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเราแข็งกระด้างเพราะมีไขมันมาเกาะให้รับลื่นไม่เนียนเมื่อแข็งกระด้างหลอดเลือดก็จะทำให้ความดันในเลือดเราสูงขึ้นตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่สองนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งโซเดียมทั้งไขมันที่กินเยอะเกินไปจะกลายเป็นตัวที่เกิดผลเสียกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเช่นหลอดเลือดหัวใจและปริมาณน้ำในกระแสเลือดก็กลายเป็นเหตุสำคัญที่เราพบค้นพบศึกษาพบแล้วว่าเป็นต้นเหตุสำคัญรวมๆกันสามชนิดนี้ครับทั้งโซเดียมความเค็มครับทั้งเจ้าไขมันอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยครับเป็นโรคความดันสูงถึง 80-90% ทีเดียวต้นเหตุของมันถ้าจะลดความดันสูงถ้าต้องช่วยคุณหมอก็คุณหมอให้ยามารักษาเรานะครับที่จะพูดไปสุดวันศุกร์สุดท้ายยาไม่ยารักษาท่านต้องช่วยคือท่านจะลดไอ้พวกนี้ลงเพราะท่านถ้าปรับลดการรักษาความดันสูงท่าน 50% ท่านทำปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มลงนะครับลดการกินมันที่มากๆเกินไปเอ็กซ์ไซส์เพื่อเผาผลาญเบิร์นออกซะให้กลายเป็นเหงื่อส่วนหนึ่งเพราะเหงื่อที่ออกมาร่างกายขจัดเหงื่อออกก็มีโซเดียมตามมาด้วยถึงรู้สึกว่าเหงื่อมันเค็มๆแปรแปรใครเล่นกีฬาเรื่องเหงื่อออกเยอะตามไปหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้น้ำที่ออกเป็นจดๆที่เรียกว่าเหงื่อเนี่ยเฮ้ยมันเค็มๆว่ะพอวิเคราะห์จริงๆทางการแพทย์ใช้ห้องแลบใหญ่ๆไปวิเคราะห์มีโซเดียมสูงเพียบเลยร่างกายใช้ต่อมเหงื่อในการขจัดโซเดียมออกนอกจากจะใช้ไตเรากรองโซเดียมออกทิ้งนะครับช่วยหลายทางนะไม่ลดโซเดียมลงได้ไม่สูงมากเกินไปท่านเห็นแล้วครับว่าเมื่อผมพูดสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วเอามารวมกันให้เห็นเราทำเองทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังความดันสูงเนี่ยนะเพราะคุณกินเค็มเข้าไปเองใครจะมากินแทนคุณได้ชอบเค็มจังเลยอร่อยนะคุณกินมันเข้าไปเพราะว่าอันเนื้อติดมันเห็นไหมเดี๋ยวผมไปยืนดูแล้วก็กินบุฟเฟ่หมูกระทะกันเนี่ยโอ้โหเนื้อสัตว์ตั้งหลายแหล่นี่มันต้องมีมันได้เห็นเลยครับเป็นการถือเป็นเนื้อไม่ดีเนื้อไม่มีคุณภาพใช่ปะครับครับ
1: กินเนื้อไปเลยมันจะแน่นมันจะติดคอมันจะฝืดถ้ามีมันนิดๆเดี๋ยวโหมันจะรื่น
0: รื่นคอเห็นไหมนี่ครับมันการเจ้าใจเราแล้วเรากินเข้าไปก็เกิดผลเสียในร่างกายเรายิ่งมันไปรวมกันสองสามอย่างสามสี่อย่างทั้งเค็มทั้งมันทั้งอะไรนะครับผลตามสุดท้ายคือการเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะลดมันใครจะมาทำแทนได้จะมาลดแทนได้ต้องเป็นคุณลดเองนี่นะครับคือจริงๆบอกว่าให้ช่วยหมอด้วยนะ 50% ลดพฤติกรรมต่างๆลงลดตรงนี้เองประชาชนเดี๋ยวพวกเราฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับคราวนี้ผมเชื่อมโยงกลับมาหากันแล้วนะครับ
1: ผ
0: มรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ว่าท่านนะแต่ท่านเป็นคนทำให้เกิดขึ้นในวงจรปกติของชีวิตกินอร่อยแบบนั้นอร่อยแบบนี้สุดท้ายแล้วอร่อยแบบนั้นแบบนี้ทั้งเค็มทั้งมันเนี่ยครับมันกลับทำให้เกิดโรคต้องช่วยลดตรงนี้ให้ด้วยเป็นการหมอไปลดแทนท่านไม่ได้การให้ยาช่วยนั้นช่วยได้อีก 50% ที่เหลือจะพูดต่อไปนะครับ
1: อาจารย์คะก่อนจะเบรกต่อขออนุญาตไปถึงเรื่องของความดันนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าความดันเนี่ยมันมาจากการกินเค็มอันนั้นพฤติกรรมการกินนะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมมติว่าปัจจัยอื่นเช่นความเครียดหรือการสูบบุหรี่หรือกรรมพันธุ์เนี่ยมันทำให้เป็นความดันไหมอาจารย
0: ์ทั้งสามอย่างเลยทั้งกรรมพันธุ์ทั้งความกังวลความเครียดต่างๆนะครับซึ่งกระตุ้นออกกันออกฤทธิ์ต่างฮอร์โมนนะครับเพราะเส้นเลือดถ้าต่างที่ขาดการออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะครับกังวลต่างๆเยอะแยะเนี่ยรวมแล้วเป็นอีกหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบแต่ยังไงตามแต่นะครับความแรงมันนะครับทั้งอาหารการกินต่างๆการไม่ออกกำลังกายการที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีความแรงต่ำกว่าเยอะ เมื่อเทียบกับไอ้สามสี่อย่างที่พูดคำไปทั้งเค็มทั้งมันนะครับทั้งความที่กังวลผมแยกไปพูดเลยเรื่องของใจสำคัญมากๆมีผลเท่ากับโซเดียมมีผลร้ายเท่ากับโซเดียมเท่ากับความมันเลยทีเดียวแต่ผมแยกไปพูดก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับแยกพูดอีกครั้งหนึ่งจะเห็นชัดเจนว่าความกังวลนั้นมีฤทธิ์ต่อความดันสูงมากเพื่อไปกระตุ้นผ่านระบบฮอร์โมนฮอร์โมนในต่อมหมวกไตมันแยกออกไปเฉพาะชัดเจนแต่พวกอาหารการกินนั้นคุณต้องจัดการก่อนเลยเพราะว่ามันแรงขนาด 70-80% ของโรคความดันสูงทีเดียวถ้าลดตัวนี้ได้ซะก่อนโน่นหน้ามันจะลงไปเยอะแล้วล่ะเราได้กำไรแล้วส่วนกรรมพันธุ์เรื่องอะไรพวกนี้เราก็มีผลแน่ๆรับรองได้แต่ว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์นิดนึงไม่เยอะนักนะเห็นไหมครับท่านฟัง
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าพระเอกของมันก็คืออาหารเรื่องของความเค็มนี่แหละเรื่องของการกินนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: โฟกัสเรื่องนี้ก่อนถูกต้องไหมอาจารย์มาจัดการ
0: เรื่องนี้เลยเรื่องปากเราเนี่ยใครไปห้ามก็ไม่ได้เพราะคุณกินเข้าปากไปเองนั้นเนี่ยขอบอกถ้าคุณจะไม่กินก็คือชะลอมันลงแต่คุณจะกินทุกอย่างใครก็ห้ามคุณไม่ได้นะครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณผู้ฟังคะคุณภรรยาหรือว่าแม่บ้านทั้งหลายที่ทำกับข้าวโอ้ทำไมมันจืดจังไม่อร่อยเลยคุณอย่าไปว่าเขาเขาหวังดีกับคุณนะเขาหวังดีกับคุณด้วยการทำมื้ออาหารมื้อเมนูที่จืดแต่ปลอดภัยกับเค็มอันตรายหรือว่ารสจัดอันตรายเนี่ยน่ากลัวนะคุณฟัง
0: ถ้าผมเชื่อว่าคุณแม่บ้านเนี่ยเป็นคนควบคุมเรื่องความคุณลิ้นเพราะตลอดยอมถูกบ่นบ้างนะทำแบบอาหารรสชาติแบบที่มันรสเค็มลงบ้างรสมันลงหน่อยเนี่ยสักสามสัปดาห์พัฒนาเกิน21 วันน
1: ะ
0: ร่างกายของคนในครอบครัวคุณลูกสาวลูกชายคุณพ่อเขาพ่อบ้านอะไรเนี้ยจะเริ่มปรับลิ้นลงละโดยที่ไม่มีใครสั่งเลยมันทำงานอัตโนมัติจากที่สมองเราปรับความรู้สึกตรงนี้ลงควบคุมด้วย DNA ปรับลงจนกระทั่งสุดท้ายแล้วถ้าคุณร่างกายทำแบบนี้ต่อไปหลัง21 วันไปแล้วก็จะบ่นน้อยลงมากทุกคนจะเริ่มกินได้รสชาติแบบที่ลดเค็มลงลดมันลงเนี่ยเอ้ยมันกลายเป็นใช่ๆฮะพอไหวฮะไม่บ่นว่าไม่เค็มเลยแต่อร่อยฮะพอจะก็จะทนต่อนิดนึงครับใช้เวลาประมาณ21 วันเป็นค่าเฉลี่ยของคนนะครับบางคนอาจจะมากกว่านี้นิดนึงเช่นคนสูงวัยปรับลิ้นยากคนแก่แต่ถ้าเด็กๆปรับเร็วกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ไวต่อการปรับคุณลิ้นเนี่ยสูงมากเลยนะครับ
1: ทฤษฎี21 วันคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาจารย์หมอเคยบอกมาแล้วนะคะ
0: ค
1: ใช้ได้กับทุกเรื่องเนื้อจานเนาะ21 วัน
0: อ่ะแต่เรื่องการกินที่ลิ้นเนี่ยชัดเจน
1: ให้คุณลิ้นให้คุณลิ้น
0: ชัดเจนในการแพทย์มีการวิจัยชัดเจนตีพิมพ์เป็นเจอร์นัลเลยครับถ้าเชื่อถือนะครับ
1: คุณผู้ฟังขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันต่อรวมถึงตอบคำถามค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ติธรรมดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: กลับมาในช่วงที่2ค่ะถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังค่ะไปลัลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะเตรียมเก็บกระเป๋ากันหรือยังคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจนะคะคุณผู้ฟังออกไปเดินทางร่วมออกเดินทางไปกับลัลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกับกิจกรรมของ FM 99นะคะไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนารักนะคะไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะคะมีงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะคุณอยากจะแต่งตัวอะไรก็บอกไปเลยเรา Thailand Only นะคะลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะคะคุณฟัง21ถึง22พฤศจิกายนนี้คุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะ0925315142หรือจะเป็น0809195365หรือว่า Facebook ของ FM 99ค่ะไปด้วยกันนะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสุขภาพกันเรื่องของความดันนะคะความดันภาคพิสดารวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่อาจารย์พูดถึงนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของอาหารการกินมันมีปัจจัยหลายอย่างแหละที่ทำให้เรานั้นเป็นความดันสูงนะคะอาหารเค็มไหมความเครียดไหมพฤติกรรมการกินต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายพูดคุยกันด้วยเนาะ022485937022485937อาจารย์กลับมาค่ะ
2: มาแล้วครับท่านฟังครับถ้าเทียบความเค็มถือเป็นการลิดทำเกิดความดันสูงเนี่ยขึ้นปัจจุบันเลยไม่ต้องรอนานเมื่อเปรียบเทียบกับความมันไขมันต่างๆที่คุณกินนะครับอันนั้นเป็นระยะที่เกิดขึ้นระยะกลางระยะปลายต้องใช้เวลาในการสะสมเกาะติดกับหลอดเลือดเรามากขึ้นเห็นไหมครับว่ามันเกิดผลต่อความดันสูงเราเนี่ยแตกต่างกันเค็มนี่เกิดทันทีกินเค็มเข้าไปเนี่ยภายใน2ชั่วโมงเนี่ยความดันคุณจะขึ้นเลยล่ะเพราะความเค็มชนุ่มพวกนี้ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วไปกอดน้ำไว้น้ำข้างเกิดขึ้นมากขึ้นในเลือดร่างกายเราความดันจะสูงขึ้นเทียบกับความมันกินแล้วมันจะกลายเป็นไขมันในกระแสเลือดค่อยๆไปพอกไปจับในผิวด้านในของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมันตีบมันตันลงเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันแต่อีกการที่คือความเร็วกว่าโซเดียมอีกอารมณ์ครับท่านผู้ช
1: ม
2: เครียดกังวลมันต้องแยกอารมณ์ไปพูดอีกช่วงนึงเลยให้ท่านเห็นว่ามันเกี่ยวข้องมากเลยเรื่องของความคิดเรื่องความชอบไม่ชอบอารมณ์โกรธอารมณ์ชอบเนี้ยมีความสำคัญกับเรื่องความดันสูงทันทีอันนี้ไม่มีใครรอเลยครับวินาทีนั้นคุณโกรธมันก็ความดันขึ้นปุ๊บทันทีเพราะมันไปเร่งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมบวกไต2 3ตัวอะดรีนาลีนคอร์ติซอลนี่พูดนําให้เห็นชัดเลยว่าเมื่อคุณพูดเรื่องจิตใจหมอปัญญาก็ต้องแยกออกไปพูดอีกอันนึงเพราะมันเอฟเฟคมันสูงกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะมันเกิดขึ้นทันทีทันใดไม่รอใครทั้งนั้นนะครับไม่เหมือนไขมันที่ต้องอืดไปหลายปีแม้แต่โซเดียมเองก็ต้องอืดไปมา2ชั่วโมงขอให้มันดูดซึมเข้ากระแสโลหิตก่อนจะออกฤทธิ์ได้แต่อารมณ์ออกฤทธิ์ทันทีนะท่านผู้ฟังก็บอกซะก่อนนะครับในความเครียดทางการกังวลต่างๆด้วยนะครับ
1: คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณกรคนกล้าอาจารย์ก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ถามอาจารย์มาอาจารย์กรณีที่เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปรากฏว่าน้ำมันเค็มน้ำก๋วยเตี๋ยวมันเค็มเราเติมน้ำตาลเราเติมน้ำส้มช่วยเนี่ยมันจะลดโซเดียมได้ไหมครับอาจารย
2: ์ไม่ได้ครับทุกอย่างที่เติมเข้าไปก็จะเพิ่มปริมาณตัวเองขึ้นในด้านตัวเองเพียงแต่ว่าเมื่อผสมเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันดูกลมกล่อมชอบแต่กลมกล่อมนั้นในฐานะที่โซเดียมก็สูงหวานก็สูงนะครับไขมันก็สูงด้วยอย่างเงี้ยครับกระทั่งเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นผมคิดว่าการปรุงและปรับลิ้นให้มันเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนื่องจากว่าประวัติรสมันเองจริงๆด้วยครับลดลงไปได้ทั้งหลายนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อไหมครับในโรงพยาบาลหลายโรงที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะครับห้องอาหารที่เราคนไข้ไปตรวจหมอเนี่ยเยอะเลยนะพอเครียดปั๊บก็ต้องหิวข้าวก็ต้องกินข้าวในโรงอาหารนี่แหละในโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่จัดการเรื่องพวกนี้เต็มที่แล้วเนี่ยไม่มีพวงเติมพวกนี้อะไรกันที่อยู่ก็เรียกอะไรแบบเป็นพวงใช่ไหมครับพวง
1: เครื่องปรุง
2: หัวกระปุกเนี่ยปกติแล้วสมัยก่อนเราจะเห็นเลยทุกโต๊ะจะมีวางหัวกระปุกไว้เลยก๋วยเตี๋ยวมาคุณก็เทน้ำปลาโจ๊ะโจ๊ะน้ำตาลตักเข้าไปสองช้อนใส่โรงเรียนแพทย์เหล่านี้ไม่ให้มีการมีเครื่องปรุงเลยนะครับทุกอย่างคุณพ่อค้าแม่ค้าจะขายรสชาติอาหารตัวเองแบบไหนจะโชว์แบบไหนปรุงมาเลยแต่อย่างนั้นแต่เราวัดเค็มด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือเขาเรียกเครื่องวัดความเค็มโรบาร์ก็มีจิ้มดูทุกวันเลยครับถ้าพ่อค้าวันนี้ใส่เค็มมากเกินไปในน้ำซุปมาให้คนไข้กินมาให้ญาติคนไข้กินหรือเปล่าตรวจสอบแบบนี้เมื่อคนไข้ไปกินที่โรงพยาบาลเราจะบอกว่ารสชาติที่โรงพยาบาลนี่นะครับคือมาตรฐานที่พี่จะต้องพยายามปรับลิ้นให้ตรงกับประมาณขนาดนี้คือเค็มน้อยลงจะเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกเงี้ยในสัก3สัปดาห์4สัปดาห์ผ่านไปตามอายุของท่านนะครับก็จะปรับความรู้สึกที่ลิ้นให้อร่อยไปเองโดยที่ไม่ต้องกินโซเดียมเยอะเกินไปไขมันเยอะเกินไปเขาจะเป็นตัวอย่างนะครับ
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวนี้นะปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะคุณฟังแชร์กันนะเมื่อก่อนเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาไม่สนใจเติมน้ำตาลน้ำปลาพริกป่นเข้าไปก่อนเดี๋ยวนี้ต้องชิมนะบางร้านบอกชิมก่อนปรุงนะคะ
2: เห็นไหมเห็นไหมก็เริ่มเล่นสปอนต่อการรณรงค์แบบพวกนี้เพื่อสุขภาพของคนที่กินนะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแชร์มาว่าวันนี้ไปทำงานต่างจังหวัดครับอาจารย์ฟังจาก YouTube ก็กำลังเดินออกกำลังกาย4กิโลที่ชะอำค่ะอาจารย
2: ์โอ้เยี่ยมมากอากาศดีด้วยตรงนั้นนะ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังถามถึงเรื่องของความดันมาอาจารย์ขออนุญาตเก็บตกนะคะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่ค่าความดันตัวใดตัวหนึ่งปกติแต่อีกตัวสูงต่ำผิดปกติ
2: ได้ครับเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นเรารู้ครับว่าถ้าเกิดตัวบนสูงหมอที่รักษาจะไปมุ่งมองที่หัวใจคุณ มีเหตุอะไรว่าลิ้นหัวใจไม่ดีหรือเปล่าหรือหัวใจโตหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจเต้นไม่สะดวกไปมุ่งที่หัวใจถ้าตัวล่างมันต่ำหรือตัวล่างมันสูงเกินไปเขาจะมองที่เส้นเลือดนะครับฟังเพราะพวกหมอก็เรียนรู้มาลึกซึ้งว่าตัวบนมันแปลว่าอ่อนต่ำหัวใจบีบตัวฟุบเต็มที่จะขึ้นสูงไม่สูงก็ตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความสูงของค่าตัวบนเยอะๆๆเช่น170 180เข้าไปตรวจหาโรคที่หัวใจมันช่วยชี้แนะคุณหมอถูกไหมครับเราเห็นภาพไหมครับแล้วตัวล่างมันสูงค่าปกติมัน80 85แต่วัดทีไร110เนี่ยหมอก็ต้องไปหาที่เส้นเลือดเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพราะไอ้นี่มันตัวเป็นต้นเหตุในการเกิดค่าตัวล่างไงเพราะว่ามันคลายตัวผลความดันก็จะเกิดเฉพาะเส้นเลือดอย่างเดียวถ้าตรงนี้มันสูงต้องมองด้วยตัวสต๊อปผู้ร้ายตัวคือเส้นเลือดมีกระบวนการทางการแพทย์นะครับเป็นทักษะวิชาการแต่มันบอกหมอหลายอย่างให้ไปตามหาผู้ร้ายให้แม่นยำขึ้นง่ายขึ้นไม่ไปกวาดเกินไปเจาะจงยิงไว้ที่เป้าหมายนี่เลยหัวใจหรือเปล่าหรือเส้นเลือดเป็นหลักหรือไตเป็นเหตุอะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับนี่คือตัวที่เราใช้ไว้กับอธิบายท่านฟังเมื่อท่านถามผมก็อธิบายลึกลงไปว่าพวกหมอก็ใช้ตรงนี้แหละครับซึ่งชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องใช้ก็ได้ที่ว่าให้รู้เถอะครับว่าคุณต้องช่วยหมอ 50% นะครับอย่าลืมนะฮะลดพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีลงให้ได้จะได้ช่วยกันรักษาโรคของคุณเองนะครับ
1: นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์บอกว่าความการวัดความดันเนี่ยมันต้องหายใจเข้าออกลึกๆด้วยไหมครับอาจารย
2: ์ไม่ต้องครับเป็นปกติเพียงแต่ขออย่าให้กังวลหรือกำลังทำอะไรมาใหม่ๆแล้วมานั่งวัดเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ความดันจะขึ้นสูงเพราะว่ามันปรับตัวไดนามิกตามขึ้นกิจกรรมคุณเองมานั่งรอสัก5นาที10นาทีก่อนแล้วค่อยวัดอย่าทำทันทีหลังที่มีแอคทิวิตี้มาก่อนนะครับ
1: นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการเช็คไขมันพอกตับที่อาจารย์คุยไปเมื่อวันก่อนเนาะ2744บอกว่าอาจารย์ครับวิธีเช็คไขมันพอกตับเนี่ยมันเช็คยังไงให้หมอตรวจอาการยังไงครับ
2: หมอก็จะตรวจดูแล้วก็ดูอาการแต่สัญญาการไม่มีก็จะดูเบื้องต้นเลยดูจากผลเลือดที่ตรวจการทำงานของตับ3 4 5 6ตัวแล้วแต่ตับที่มาเจาะเลือดทั้งทำงานนะครับ9ตัวนะทั้งหมดเลยทั้งระบบภูมิกันด้วยแต่ที่เราดูจริงๆปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มต้นดูไอ้แค่3ตัวแรกนะครับ SGOT SGPT PGT อันนี้ครับเป็นตัวหลักในการทำงานซึ่งแลบจะต้องรีพอร์ตมาก่อนจากนั้นจะสงสัยส่งไปทำอัลตราซาวด์ไปทำสแกนไปทำ MRI ต่อเลยก็ได้รู้ว่า

0: ได้ช่วยแนะนำทักษะด้วยยาแนะนำพฤติกรรมต่างๆออกให้ทำค่าจะหายได้ซึ่งผมมีประสบการณ์แล้วเจอคดีหายได้เยอะแยะเลยเพราะผมชิงหาก่อนนะครับ
1: นะ
0: คะตอบเพื่อเข้าใจเขาชิงหาก่อนนะ
1: คือไม่ต้องรอให้มีอาการนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ชิงก่อนถ้าสงสัยจริงนะก็ชิงทำเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ตรงสแกนตรงอัลตราซาวด์เนี่ยมันไม่แพงมากครับมันราคาเป็นร้อยอ่ะมันไม่ได้คือเป็นหมื่นนะแต่ถ้าคุณท่านไปหา MRI แล้วก็มันเป็นหมื่นแน่คราวนี้มึงนะครับต้องจ่ายตังค์เยอะซึ่งไม่ควรจะใช้แบบนี้กับคนไข้เพราะคนไข้ก็จะลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายของเขาเองนะมากถ้าไม่จำเป็นนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ต่อพยายามเรียบเรียงนะอาจารย
0: ์
1: คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะลงท้ายด้วย4859พูดถึงเรื่องของการใส่รองเท้าเซฟตี้ในขณะทำงานครับอาจารย
0: ์
1: แล้วปรากฏว่าเดินไปเหยียบหลุมที่มันมีความลึกประมาณ1นิ้วโดยข้อเท้าไม่ได้พลิกหรือบิดอย่างรุนแรงไม่ได้พลิกหรือบิดอย่างรุนแรงทีนี้ถามว่ามันสามารถทำให้กระดูกบริเวณโคนนิ้วก้อยเท้าแตกร้าวหักได้หรือไม่นะอาจารย
0: ์เรื่องหักไม่หักนี่ครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณพลิกแล้วมันเป็นบิดที่โคนนิ้วเท้านิ้วตรงนั้นเฉพาะเจาะจงแรงมันเอียงไปด้านมากหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ที่คุณต่างระดับเพียงแค่นิ้วเดียวคุณก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเพราะระบบของสมองกับระบบของดวงตาคุณนะกับระบบการทรงตัวในหูหรือว่าการทรงตัวเนี่ยสามัญเนี่ยช่วยเตือนคุณว่าคุณกำลังเดินอยู่ก้าวนี้เป็นก้าวที่คุณต่างระดับจากข้ามปกติหมายความว่าพื้นปกติเป็นแบบนี้อยู่ที่คุณเดินเข้าลงหลุมประมาณสักนิ้วนึงต่างระดับต่ำลงไปเป็นหลุมเราตรวจเจอแล้วตัวที่ร่างกายตรวจที่สมองอาศัยดวงตามองระดับต่างอาศัยอวัยวะในหูเวสติบูลาร์ออร์แกนในหูผมทั้งสมองคุณช่วยตับจัดนั่นรายงานว่าคุณเดินก้าวนี้พื้นต่ำเกินไปประมาณนิ้วหนึ่งแต่ถ้าคุณเดินเร็วเกินไปก็จะทำให้เกิดการกระแทกที่โคนนิ้วก้อยหรือโคนนิ้วโป้งตรงนั้นจะเกิดโรคกับนิ้วคุณเองเพราะถ้ากระแทกนั้นเฉพาะเจาะจงกระดูกก็มีโอกาสที่จะพลิกหรือกระดูกหลุดข้อต่อหลุดจะเข้าใจไหมครับเพื่อนมันก็ข้อหลุดนะครับเกิดขึ้นได้หรือถ้ากระดูกหักนี่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยแต่ถ้าจะหักแบบเหตุตัวนี้คนไข้ต้นแบบต้องเป็นคนที่กระดูกพรุนบางมากเกินไปละจะเกิดได้หนุ่มสาวหักไม่ได้หรอกครับขนาดนี้นะครับนิ้วเดียว
1: แล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่กระดูกร้าวมาก่อนหน้านี้โดยไม่รีตัวพอเหยียบหลุมครั้งนี้มันก็เลยมีกระตุ้นให้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นจนตรวจพบได้ภายหลังได้หรือเปล่า
0: ไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยได้เพราะว่ากระดูกหักกระดูกร้าวในร่างกายมนุษย์เนี่ยคนไข้เจ้าของกระดูกหักนั้นทนไม่ได้หรอกมันเจ็บเยอะต่างกระดูกหักนี่มันมีเส้นประสาทที่เป็นเลี้ยงกระดูกเนี่ยแรงมากนะฝังไวมากด้วยแค่กระดูกร้าวนะยังไม่ต้องเคลื่อนที่เลยนะแค่มีรอยร้าวเนี่ยก็โอ้ยกันละ
1: คุณคงทนอยู่ไม่ได้จนถึงป่านนี้ถูกต้องไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับต้องไปหาหมอก่อนแหละแค่กระดูกร้าวหรือข้อต่อเคลื่อนเนี่ยครับก็ทนไม่ได้แล้ว
1: ค่ะนะผมฟังไม่ใช่นะสบายใจนะสบายใจนะนะคะแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณต่อบอกว่าอาจารย์ครับอายุ60นะครับน้ำหนัก63สูง175ความดันตัวบนที่110ตัวล่างที่70ตัวกลางที่70ตัวล่าง60ปกติไหมแล้วการที่หัวใจเต้นช้าผิดปกติไหมครับผมไม่มีอาการผิดปกติใดๆไม่เวียนหัวออกกำลังกายวิดพื้นวันละ100อาจารย์เดินตอนเย็นวันละ40นาที
0: ผมขอเตือนชวนความดันให้ใหม่นะครับถ้าฟังไม่ถึงจะได้เข้าใจด้วยจะตอบคำถามถ้าจะชวนความจำเรื่องความดันให้
1: ความดันความดันตัวบน110ตัวกลาง70ตัวล่าง60น่าจะเป็นเหมือนชีพจรหรือเปล่าตัวล่างหรือว่าหัวใจจ้ะ
0: ผมไม่รู้ตัวกลางคุณคืออะไรนะ
1: ค
0: นที่ความดันมันมีสองค่าคือตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวกลางไม่อาจจะเป็นชีพจรเต่าว่าก็ได้นะครับคือเขาจะรายงานเคลื่อนจากการรับสารสามตัวเลยแต่คู่แรกครับก็จะพูดคู่กัน120 80อย่างเงี้ยจะมาคู่กันเลยไม่เว้นห่างถ้าพูดนะครับแต่ถ้าเขียนแล้วก็ชัดเจนก็มีขีดค่าปุ๊บขีดเฉลี่ยเสียงเนี่ยเรียกว่าแสลชนะครับขั้นอยู่เป็นค่าปกติฉะนั้นเขียนชัดเจนกว่าแต่ถ้าพูดเนี่ยคุณต้องฟังว่าเสียงคู่แรกที่มันต่อเนื่องกันนะ120 80

0: พูดต่อใช่ไหมครับในเวนแต่ถ้ามีชีพจรด้วยชีพจรบางทีบอกนำมาหรือไม่บอกก็คืออ่านตัวเลข73
1: นะคะแล้วถ้าเกิดเราแค่มองว่าตัวบน110อ่ะตัวล่างเอาคิดไปสัก70อย่างเงี้ยตัวเลขนี้โอเคไหมอาจารย
0: ์โอเคมากครับขอชื่นชมเลยสบายดีเพราะว่าคุณดูแลร่างกายหลายอย่างนะครับทำกิจกรรมทางกายต่างๆด้วยขยับกระเซงที่ถูกต้องด้วยครับก็จะทำให้ค่าความดันคืนคงที่อายุ60ปีค่าขนาดนี้เยี่ยม
1: แหมมาขิงกันหรือเปล่าจ๊ะฮะขิงกันหรือเปล่า นะคะส่วนคุณสมิธนะฮะน่าจะคุณสมิธนะคะอาจารย์บอกว่าอายุ45ปีครับอาจารย์เป็นเบลพอซี่ค่ะมา10ปีแล้วอาจารย์ขาไม่หายสักทีไปหาคุณหมอคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดใบหน้าต่อเส้นประสาทใหม่หรือดึงเส้นประสาทตอนนี้หน้าเบี้ยวข้างหนึ่งควรผ่าตัดดีไหมครับคุณหมอ
0: เขาถามอีกทีเป็นมากี่ปีแล้วนะเมื่อกี้น
1: ี้10ปี
0: โอ้นานมากแล้วครับก็สมควรนะครับถ้าเคสของน้องคนนี้อายุแค่40กว่าเองเนื่องจากว่ามันทำให้เราสัมผัสกับคนอื่นในสังคมเนี่ยลำบากไงถ้ามีการผ่าตัดโดยคุณหมอเฉพาะทางก็จะดูเส้นเลือดว่าไอ้สุดเส้นประสาทว่าที่ไปเลี้ยงหน้านะครับว่ามันถูกกดตรงไหนบ้างสามแขนงเนี่ยถูกกดตรงไหนเป็นเหตุของการทำให้เกิดไม่ฟื้น10ปีไม่ฟื้นนะครับก็ลองโน้ตด้วยครับก็อย่าดีเลย์มากนักเพราะว่าเวลาฟื้นตัวเส้นประสาทมันจะมีกำหนดมันเองครับถ้าเกินนี้ไปมันไม่ฟื้นอีกแล้วนะ
1: อาจารย์คะสิอันนี้ถามด้วยความที่เป็นคนไม่รู้นะอาจารย์10ปีมันไม่นานเกินไปหรอคะเส้นประสาทมันกู้กลับมาได้หรอคะ
0: นานเกินไปนิดหนึ่งคิดว่าในบางเคสนะครับไม่ได้เกิดจากเส้นประสาทมันอักเสบธรรมดามันเกิดเพราะมีของบางอย่างไปกดเส้นประสาทณเส้นทางเดินของมันเองเช่นมีก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งไปอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปกดซึ่งหมอผ่าตัดไปก็จะไปหาจัดการเรื่องพวกนี้ถ้าเอาก้อนนั้นออกไปซะไม่ให้กดเส้นประสาทโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้เพราะไม่ได้ขาดนะครับแต่ถ้าเกิดจากเส้นประสาทมันเสียหายจากการกัดการขาด
1: อ
0: ันนี้อีกเรื่องนึงแล้วมันนานเกินไปแล้ว10ปีเนี่ยมันไม่ฟื้นละ
1: งั้นเวลาทองของคนที่เป็นเบลพอซี่อาจารย์ถ้าเป็นต้องไปผ่าตัดเพื่อให้มันกลับมาปกติใช้เวลากี่ปี
0: ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณสักปีเดียวปีแรก 8-9 เดือนนะครับเราจะทำกันถึง10เดือน10ปีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณหมอผู้จะชวนคุณผ่าตัดเนี่ยเขาจะรู้เขาจะตรวจสอบจะรู้แล้วว่าเหตุเป็นอะไรนะเหตุนั้นเราแก้ด้วยการผ่าตัดลงไปช่วยแก้ให้ได้ใช่ไหมถึงได้ชวนคุณทำนะครับคงไม่ได้พูดเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับ
1: นะ
0: เคสเนี่ยต้องมีการตรวจเรื่องเส้นประสาทที่หน้าเนี่ยมาถึงลึกซึ้งมากแล้วทางคุณหมอผู้รักษาของคุณใกล้คนนี้ครับเขารู้ดีแล้วว่าเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกอาจารย์หมอปัญญาครับมีอัตราส่วนน้ำส้มสายชูกับน้ำในการแช่ผักและผลไม้ไหมครับ
0: 10ช้อนโต๊ะครับผมเคยจุด10ช้อนโต๊ะน้ำ1ลิตรแต่ที่จำผมจำมากจะจำประมาณ 7-8 ช้อนโต๊ะเอาตามที่เห็นควรนะครับต่อน้ำ1ลิตรถ้าใช้น้ำ2ลิตรเราก็ใช้วิธีการเพิ่มน้ำส้มสูงขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณใช้ปริมาณมากมันเปลือง
1: ใช
0: ้วิธีเขาเอามือเราหมุนพืชตักนะครับให้มันรอบๆสัก2นาทีมาขยับใหม่ทีนึงฮะก็ปรับทิศทางของเจ้าผักผลไม้เช่นหัวกะหล่ำปีเป็นตัวอย่างนะครับ
1: นะคะหรือเต่าใช้วิธีนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: แช่น้ำเกลือแล้วก็เช็ดถูแช่ไว้10นาที20นาทีแล้วก็ล้างสะอาด
0: ใช่เลยวิธีนี้ใช่แล้วนะครับตอนล้างสะอาดก็เปิดน้ำก๊อกแบบลิ้นช์แบบเบาๆ
1: น้ำผ่านไป
0: น้ำผ่านแล้วมันจะช่วยทำให้เจือจางลงมากก็จะช่วยลดมันไปทำให้เจ้าสารพวกยาฆ่าแมลงที่คุณที่ชาวสวนก็พ่นเอาไว้เนี่ยมันลอยตัวขึ้นครับต่างๆทิ้งห่างจากใบออกมานิดไม่ได้เกาะติดแน่นเป๊ะเลยพอเราถูปั๊บก็จะหลุดเหมือนมันถูขี้ไข่กันต่างๆ
1: อย่าไปถูจนช้ำนะผักอ่ะคุณฟังสัมผัสพอดีนะ
0: ครับเพราะว่ามันทำให้ลอยตัวขึ้นมาแล้วครับถ
1: ้
0: าคุณไม่ใช้พวกนี้มันจะเกาะติดแน่นกับใบเราถูกันมันก็ไม่ออกหรอกออกนิดๆหน่อยๆแต่พอใช้พวกนี้แล้วมันจะลอยตัวขึ้นห่างทิ้งห่างจากใบมานิดนึงเราถูปุ๊บมันจะหลุดไปเลยนะครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะ
0: พรุ่งนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความดันเหมือนเดิมครับที่เราเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการที่จะเกิดปัญหาไงในการรักษาดูแลอย่างไรแบ่งเป็นระยะกี่ระยะความสูงนะครับ3ระยะครับ
1: นะคะ พรุ่งนี้มาพร้อมกันวันนี้ต่อมนักการจันหมอค่ะลาไปก่อนสวั
0: สดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: Play me.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรรัตน์ดำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างนี้ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันเรื่องความช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะน้ำท่วมนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแถลงช่วยบ้านน้ำท่วมนะครับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านรับความช่วยเหลือ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมอาจได้ 5,000 บาทจะนับเป็นยังไงดีนะครับแล้วก็5 6 7ตุลาคมนี้ครับก็วันนี้วันที่6แล้วนะนะฮะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ครับคนทำงานกลางแจ้งระวังฟ้าผ่าแหมชอบๆนะฮะเมื่อวานก็ลูกเห็บตกอีกแล้วด้วยนะครับเห็นเมฆฝนรีบเข้าที่ปลอดภัยนะครับอาจโดนทั้งฟ้าผ่าและลูกเห็บหล่นใส่หัวได้จะเจ็บตัวเอานะครับอาจารย์ยิ้มใส่แล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีหลายเรื่องกันราวเลยฮะอาจารย์ฮะ
1: วันนี้ฝนนะฝนเมื่อคืนนิดหน่อยไม่ได้หนักไม่ได้หน้าฝนก็บอกแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนช่วงวันนี้พรุ่งนี้ภาคใต้ภาคใต้กับภาคตะวันออก
0: เชียงใหม่ฟื้นฟื้นฮะอาจารย์ฮะเปียกไปหมดแล้วตอนนี้
1: เชียงใหม่มันนิดหน่อยมันฝนเปลี่ยนฤดูมันไม่ได้เป็นฝนแบบต่อเนื่องยาวนานฝนมันก็ต้องตกจากฟ้าน้ำมันระเหยยืนไปไม่ให้มันตกลงมามันจะไปอยู่ไหน
0: แล้วก็มีแจ้งมาจากทางจันทบุรีครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีบอกว่าตอนนี้สามารถเดินทางไปจันทบุรีในเส้นทางหลักได้แล้วเรียบร้อยนะครับน้ำลดลงเรียบร้อยฮะ
1: ผมกลัวว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก
0: ครับผม
1: เพราะว่าเมืองจันเหรอเมืองจันมันก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครไปก็ดูหน่อยไม่หน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าฝนตะวันออกยังไม่จบดีครับ
0: ครับ
1: บอกแค่นี
0: ้
1: ก็ฝนตะวันออกอาจจะยังมีพอมีอยู่อ่
0: ะ
1: ถ้าเกิดจะให้เที่ยวจริงๆเนี่ยผมไปเนี่ยหลังสักหลังวันที่สิบไม่แน่รอไปจะหลังงานสักวันที่เนี่ยนะวันที่หลัง
0: 15ไปก่อน
1: สุดท้ายอันที่สุดท้ายของเดือนนี้
0: ฮะ
1: อืม
0: แต่กลับไปเยี่ยมบ้านได้ใช่ไหม
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายของเดือนนี้ไปเป็นต้นไปต้นไปเพราะเดี๋ยวมีอีกลูกนึงมาตอน10 12 13อะไรพวกนี้ด้วย
0: ฮะก็รับประชุม IMF พอดีเลยนะครับก็มีแจ้งวันหยุดตุลาคมนะฮะวันที่13วันเนามินมหาราชนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็วันที่16ประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็รองรับการประชุม IMF World Bank 2026นะครับส่วน14 15เนี่ยเข้าใจว่าประกาศให้ทางหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะฮะ Work from Home ครับ12นี่ก็ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอีกวันหนึ่งนะฮะ23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชนะครับอาทิตย์หน้าดูแล้วก็หยุดยาเขาจันเยอะเลยแต่ว่าผมไม่ได้หยุดยังไงวะมาจัดรายการทุกวันเลย
1: จัดรายการสนุกไม่รู้เหมือนกันตัวใครตัวมันแล้วกัน
0: ครับ
1: ผมฟังมันหยุดแล้วผมก็มึนงงนะเพียงแต่ว่าก็มีไปชุมมากไปชุมใหญ่แล้วเขาก็อยากไม่อยากให้เขาติดมั้งอยากหยุดก็หยุดแต่ก็บริษัทส่วนใหญ่

0: ถ้าเกิดวันหยุดมันคืนนะเขาก็ไม่หยุดให
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็แล้วแต่บริษัทละกันยังไงก็หนาวเริ่มมาแล้วนี่มาเบาเบาเบาเบา
1: ฮะที่ดอยอินทนนท์นี่ก็10องศาเซลเซียสครับเมื่อเช้าวันนี้นะฮะณยอดดอยตรงไหนก็ไม่รู้นะเออเขาปรับอะไรนะที่วัดอุณหภูมิไม่ตรงมันหลายจุดเหลือเกินนะฮะสถานีตรวจอากาศก็ใช่ตรงบริเวณทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่งแม่ปอนแม่ปานนะตรงนั้นก็มีเทอร์โมมิเตอร์อันเบลเลมเทิมวางไว้อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะ
0: ปกติแล้วต้องดูยอดดอยฮะตรงนี้เลยได้เลย
1: ครับยอดดอยยอดหญ้าบนยอดดอยนี่ได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: มีอะไรก็มีใต้อยู่ครับเดี๋ยวไม่วัดเองครับวัดเองไม่นับครับยอดหญ้าบนภูมันต่ำอยู่แล้วครับมันยังเป็นปกติที่ใช้กันตลอดการมาเนี่ยก็คือไอ้นี่อุณหภูมิยอดดอยที่เป็นแผงงานมาถือมาเห็นชัดเวลาไปถึงสถานีเรดาร์ที่ยอดดอย
1: ครับ
0: อยู่แม่ป้ามันต่ำกว่าฮะมันใช่เป็นตัวมาตรฐานวัดไม่ได้
1: เมื่อวานนี้ลูกเห็บตกแล้วครับอาจารย์ครับ
0: มันก็ต้องตกอยู่ว่า
1: ฮะ
0: ก็บอกไปแล้วลูกเห็บมันก็คือถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองลูกเห็บมันเกิดง่ายเพราะว่าลมมันพัดขวนขึ้นมันเอาไอ้น้ำจากเมฆลอยขึ้นไปสูงๆแล้วพอสูงยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวหนาวเสร็จมันก็จับแข็งจับแข็งแล้วมันก็กอดกลายเป็นก้อนแล้วก็ตกลงมาก็แค่นั้นเลยทำไงกับลูกเห็บจะตกเราไม่สามารถจะเดาได้นะครับว่าลูกเห็บจะตกเมื่อไหร่หรือตรงไหนเป๊ะๆเอาง่ายๆแล้วกันเพราะงั้นถ้าเกิดตกมาก็แอบจะลูกเห็บเมืองไทยมันก็ตกมันไม่เล็กๆแค
1: ่
0: สิ่งแต่ก็แค่ก็แค
1: ่ใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นนะใหญ่เท่าลูกมะนาวฮะ
0: อันนั้นไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพ
1: ครับใช่ฮะ
0: ใช่จังหวัดแถวอีสานเนี่ยต้องเกิดฝนฟ้าคะนองซึ่งก็ของนอกนี่เขาเท่าลูกเทนนิส
1: ครับ
0: อย่าไปคิดมากเมืองผมก็เจอลูกเห็บเป็นระยะที่ตอนสมัยผมอยู่เมืองนอก
1: วันนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดแล้วฮะพร้อมรับนักท่องเที่ยวครับ
0: ก็ฝนหนักๆน่าจะผ่านไปแล้วแต่เรือไปก็ระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตกบางแห่งก็อาจจะติดเรืออะไรต่างก็อย่าไปประมาทมากแล้วกัน
1: ครับอาจารย์มีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมฮะเงินช่วยเหลือน้ำท่วม บ้านน้ำท่วมรับ 9,000 น้ำล้อมรับ 5,000 บาท
0: มันเริ่ม1ตุลาไหม
1: ฮะไม่อันนี้เขาอีกอันหนึ่งแล้ว
0: ทำไมมันเยอะจังปวดหัวตัวลงผมไม่ยื่นหลักฐานอะไรเลยบ้างนะผมจ่ายค่าซ่อมประตูผมไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับเขาไปมีระเบียบการอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันนะฮะแล้วแปะไว้ให้ที่เพจไว้ที่ทาวเวลก็เข้าไปดูกันได้ครับ
0: ก็ลองดูสำหรับบ้านที่เสียหายเยอะๆนะฮะก็ไปแล้วกันส่วนของผมมันไม่เท่าไหร่ก็ค่าไปค่ากลับค่ารถค่าน้ำมันผมว่าผมยอมเป็นคนดีไม่เอาเงินยกให
1: ้ มีท่านฟังส่ง SMS มาอย่างไวเลยฮะมีธุระต้องไปพัทยาเสาร์นี้จะรอดไหมครับ
0: เสาร์รอดนี่คือรอดอะไรถ้าเกิดฝนตกก็อาจจะตกพัทยามันก็ฝนตกอยู่แล้วส่วนรอดในที่นี้ก็คือน้ำท่วมใช่ไหมรอดนี่ในที่นี้คือน้ำท่วม
1: ฝนตกน้ำท่วมรอการระบาย
0: โอกาสฝนตกเนี่ยก็มีค่อนข้างน่าจะเจอโดนฝนนะ
1: ครับ
0: ฟ้าก็อาจจะใสบ้างมีฝนบ้างส่วนน้ำท่วมเร็วๆของพัทยาเนี่ยเราแนะนำว่าไม่น่าจอดรถถ้าเกิดฝนมันตกหนักๆก็อย่าเอารถออกไปวิ่งข้างนอกแล้วก็เอารถจอดก็จอดชั้น2ชั้น3อ่ะ
1: ครับ
0: นะอย่าไปจอดริมถนนมากเพราะว่าคือบอกแล้วโจว่าพัทยาเนี่ยเวลาท่วมเนี่ยมันท่วมแบบเรียนบอมฝนตกฟุบเดียวมันมาเร็วมากแล้วก็การคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นที่บอกได้ก็คือคงมีฝนตกแต่เท่าที่พยากรณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยฝนไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นก็คือเป็นฝนตกเฉยๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้ตกข้ามวันข้ามคืนมีตกบ้างฟ้าใสบ้างแต่พอใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดเรนบอมมันมาเนี่ยน้ำอาจจะท่วมจับทันเพราะพัทยามันท่วมง่ายอยู่แล้วก็มองซ้ายมองขวาไว้แล้วก็อย่าไปลง

0: ถนนที่น้ำมันท่วมเป็นประจำที่ถนนเลียบทางรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ถนนหน้าหาดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะท่วมบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเข้าไปทางแถวถนนเลียบทางรถไฟที่มันเป็นแอ่งน้ำอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะท่วมเยอะมันก็ขึ้นอยู่เพราะว่าไปไหนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปแค่ธุระเฉยๆจะไปทำบ้าอะไรถนนเลียบทางรถไฟเห็นมีอะไรเลยก็ไปธุระก็น่าจะไปอยู่ถนนเลียบหาดผมว่าถนนเลียบหาดก็อย่างมากก็น้ำขังแล้วก็ลงไปไม่ถึงแบบท่วมจนรถพังอ่ะ
1: อยู่ให้ห่างๆจากถนนสายต่ำไว้นะฮะอุโมงค์ก็อย่าไปรอดมัน
0: อุโมงค์นี่ไม่ต้องห่วงหรอกคือถ้าเกิดมันคือน้ำท่วมเขาก็ปิดมันคงไม่ท่วมทันทีนี่ขึ้นสึนามินะลงไปในอุโมงค์แล้วน้ำท่วมทันทีคงเป็นไปไม่ได้อะ
1: คร
0: ับน้ำก็ยงโยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะปิดอุโมงค์แล้วก็ลงไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไปท่วม
1: เห็นน้ำเยอะๆก็อย่าฝืนไปลุยนะฮะลงมายืนดูประเมินสถานการณ์ก่อนก็ได้อ่ะก็ในช่วงน้ำท่วมครับมีนวัตกรรมครับอาจารย์ฮะเขามีข้าวมันไก่ข้าวมัสมั่นไก่ใส่กล่องวางนอกตู้เย็นนะฮะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะข้าวปุ๊บมีกะเพราอยู่ข้างในใส่เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะอยู่ได้ไม่เสีย18เดือนอันนี้อาจารย์เชนนำเสนอนะ
0: เห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ากินนี่18เดือนนี
1: ่ครับ
0: รู้ได้ไง
1: ไม่รู้ผมไม่รู้
0: น่าอาจารย์เชนน่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกับรองนายกยังไม่ถึง18เดือนนะแต่เขาบอก18แล้วเชื่อแต่น้ำบ้าเลยจะควบ18เดือน
1: ไม่เป็นไรอันนั้น
0: อยู่นานๆได้อยู่นานได้เก็บไปกินแล้วกัน
1: ครับ
0: จริงๆผมขอสักเดือนหนึ่งได้ก็บุญแล้ว
1: ผมจำได้ช่วงนั้นท่วมปี54นี่ผมขนข้าวที่ปรุงเรียบร้อยนะข้าวกะเพราไก่ใส่กล่องเนี่ยแพ็คเกจจิ้งเนี่ยฮะข้าวกะเพราไก่ข้าวมันไก่ว่ามันไก่ทอดข้าวหมูทอดเนี่ยขึ้นทุกวันเลยแจกไม่หมดก็เน่าบางบ้านก็โอ้โหรับไปถุงหนึ่งมีกันอยู่3-4คนรับไปประมาณสักรอบละ10กล่องวันนั้นรับไป40กล่องกินยังไงให้หมดไม่รู้ไฟก็ไม่มีน้ำท่วมล้อมทุกด้านมันก็เสียนะผมว่าถ้าเกิดได้นวัตกรรมนี้ในไปช่วยตั้งแต่ปี54นะก็น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะฮะ
0: มันย้อนอดีตและสาระจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: ค
0: ือไม่ได้ก็อาจจะก็เป็นแนวความคิดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดไอ้พวกอาหารสำเร็จรูปที่มันอยู่ได้นานๆในซองอลูมิเนียมเนี่ยมันก็อยู่ได้นานนะ
1: ครับ
0: ไม่เพราะว่าบ้านผมมีแต่ตอนนั้นพวกผมไม่กินเยอะแยะไปซื้อที่ไหนก็มีที่หลายยี่ห้อด้วยไอ้พวกไข่พะโล้ไก่กระเทียมเนื้ออะไรต่างที่เป็นซองอลูมิเนียมซอยฮะแล้วก็ฉีกซองมามีเนื้อหลายยี่ห้อลองไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กคนหนึ่งไม่เคยเห็นหรอ
1: ก็เคยเห็นนะฮะ
0: ไอ้พวกนั้นก็อยู่ได้เป็น2-3เดือนนะฮะน่าจะเกินด้วยซ้ำผมไม่มั่นใจผมไม่เคยดูผมซื้อมาแล้วผมถือว่าเมื่อมันเป็นของผมแล้วไม่มีวันหมดอายุ
1: ครับ
0: ผมก็ยังกินอยู่ตอนนั้นก็กินแล้วก็ส่วนข้าวก็ถ้าเกิดไฟฟ้าไม่ดับมันก็หุงได้แต่ถ้าเกิดไฟดับก็อาจจะกินของอาจจะเพลนแกต้องอุ่นด้วยก่อนเนี่ยผมพอดีผมไม่ได้อ่านรายละเอียด
1: อ๋อไม่รู้เหมือนกัน
0: มันต้องอุ่นไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: มันน่าจะต้องอุ่นนะ
1: ครับให้มันน่ากินสักนิดนึงนะ
0: ลองดูแล้วกันนะเขาอุตส่าห์คิดมาก็แต่ใครอยากลองชิมก็ไปชิมแล้วกัน
1: ครับแล้วก็สัปดาห์ที่3นะครับเตรียมตัวรับกับงานออกพรรษาก็จะมีงานบุญงานประเพณีหลากหลายเลยเอาใกล้ๆหน่อยนะครับ19ถึง27ตุลาคมนะครับเป็นงานรับบัวก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของบางพีนะครับจัดที่วัดหลวงพ่อโตบางพีนะครับก็มีชักพระลอยล่องลอยเรืออยู่ในคลองเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็โยนบัวไปที่องค์พระนะฮะก็ใครที่เคยไปแล้วนะครับก็เข้าใจว่าคงจะอยากไปอีกนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันครับงานรับบัววัดหลวงพ่อโตที่บางพีจังหวัดสมุทรปราการครับ19ถึง27ตุลาคม2569ครับ
0: ไม่เคยเลยเออน่าไปเหมือนกันนะ
1: ฮะที่นี่มีหลวงพ่อสัมปะกงองค์โตโตอยู่ด้วยครับ
0: ก็ไปขอพร
1: ไปขอพรไหว้พระขอพรอ่ะแล้วก็ในยุคที่พลังงานแหมพลังงานน้ำมันแพงเหลือเกินฮะเห็นคุณไก่ตายิ้ม เต็มยิ้มเห็นฟันเต็มที่เลยนะครับทางกรมการท่องเที่ยวเขาร่วมกับ4องค์กรครับลงนาม MOU เปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนครับเชื่อมท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี2193นานเหลือเกินฮะรอตั้นปปท.ไปด้วย
0: ก็มันก็คือน้ำมัน SAF อะฮะ SAF Sustainable Aviation Fuel นะฮะจริงๆมันก็มีอยู่นานแล้ว
1: ครับ
0: เป็นเขาคงอยากลง MOUแกสิงก็เหมือนกับที่ปั๊มเอาง่ายๆปั๊มบางจากเขารับซื้ออยู่ไม่เห็นป้ายเหรอ
1: ครับ
0: ซื้อน้ำเออน้ำมันเครื่องใช้แล้วไอ้ไม่ใช่โทษที่มีน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันทอด
1: น้ำมันทอด
0: อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เอาไปผสมมันมีโรงผสมอยู่แล้วครับในเมืองไทยแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าทำไมมันนานนักก็เพราะว่ามันได้ประมาณ
1: 3% อ๋ออืม
0: เจอเข้าใจความหมายของผมไหม
1: ครับคือปริมาณน้ำมันน่ะที่ใช้แล้วเนี่ยเอามา 100% ใช้ได้ 3%
0: ใช่ไหมหมายความว่าเหมือนกับบีE10 อย่างเงี้ยก็คือเอทานอล 10% ใช่ไหม
1: โอ้
0: น้ำมัน 90% ใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้แต่อย่าง B7 อย่างเงี้ยก็น้ำมันปาล์ม 7% แล้วก็น้ำมันที่เหลือก็เป็นน้ำมันธรรมดาส่วนไอ้นี่ก็ 3% น่ะ
1: ครับ
0: ก็คือตัวนั้นน้ำมันเครื่องบินธรรมดา 97% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงใช้เวลานานครับคุณที่1กิโลแต่ในอนาคตว่าคุณทำตัดตัวได้ดีขึ้นนะฮะ
1: แต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีไม่เริ่มทำนะฮะอาจารย์ฮะพอยุค
0: ใช่ใช่ผมเห็นด้วยนะฮะใช่ก็คือดีกว่าไม่เริ่มทำตอนนี้เราก็ทำมาได้พอสมควรละแต่ก็โอเคก็ทำเพิ่ม
1: เมื่อวานคุยกับคนบ้านน้ำท่วมแถวงามวงวานเขาบอกว่าบ้านเขานี่ปี54ไม่ท่วมนะแต่ปี69นี่ท่วมแล้วก็เป็นบ้านเนี่ยปูเป็นพื้นปาเก้ฮะโอ้โหแช่น้ำเข้าไปครึ่งถูกถึงหัวเข่าครับอาจารย์ครับน้ำเข้าบ้าน
0: ปาเก้นี่ลืมไปได้เลยครับไอ้คำว่าปี54ไม่ท่วมแล้วปี69ท่วมนี่มันไม่มีสาระเลยผมพูดตามตรงผมให้สัมภาษณ์มาสิบสื่อไม่ทันผมเลิกไปแล้วก็บอกคุณผู้ฟังไปไม่รู้กี่หนแล้วว่าปี54มันน้ำไหลน้ำรามาจากไหนนะปี69มันฝนตกมาจากฟ้าทางน้ำมาเนี่ยคนละโลกกันเลยบ้านผมปี54ไม่มีสักหยดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะข่าวความหมายของปี54กับปี69เนี่ยเทียบกันได้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงเอาไว้ง่ายๆเลยกันจะได้ลืมคำพูดว่าปี54ไม่ท่วมปี69ท่วมมันเป็นคนละเรื่องกันนั่นคือข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดข้อที่สองก็คืออะไรนะปาเก
1: ้ครับ
0: เรื่องนี้โอ้โหก็ส่งกำลังใจให้เลยครับปาเก้เนี่ยจริงอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดถ้าปาเก้จริงนะ
1: ครับ
0: เก้คุณผู้ฟังกับปาเก้คุณเม่งกับของผมเนี่ยปาเก้เดียวกันนะครับ
1: ไอที่เป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็แปะอยู่ที่พื้นนี่แหละฮะปาเก้
0: ปาเก้บ้าอะไรวะเ
1: ล
0: ่า
1: คล้ายโดนน้ำท่วมมันก็ร่อนหมดเลย
0: มันคนละโลกกันเลยนะ
1: ฮะ
0: ปาเก้ที่เราใช้คำพูดกันเนี่ยบ้านผมเนี่ยปาเก้ก
1: ็
0: คือแผ่นไม
1: ้ฮะ
0: เสียบพื้นลงไปเป็นชิ้นต่อเป็นลาย
1: ไม้ปาเก้ครับ
0: ไม้ปาเก้ใช่
1: บางที่เนี่ยเขาก็เป็นลายไม้ปาเก้แต่เป็นแผ่นพลาสติกฮะ
0: ถ้าจะเป็นแผ่นเสือน้ำมันเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นอะไรพวกนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้พวกนั้นไม่เท่าไหร่หรอกบอกได้ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็ไปซื้อมาลอกออกแล้วก็ซื้ออันใหม่มาแปะแค่นั้นเองยากอะไรพี่หนูก็ถ้าเกิดเป็นปาเก้ไม้จริงๆอย่างบ้านเก่าๆที่เขาใช้ปาเก้ไม
1: ้
0: อันนั้นหลายแสนครับผมบอกได้แค่นี้ก็คือคงไม่ได้มีการซ่อมอีกแล้วเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่มีใครทำปาเก้แล้วยกเว้นโรงแรมมหาหรู5ดาวเท่านั้นเพราะว่าราคาทำมันสูงส่งเกินคนแต่บ้านผมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่ขายก็เพราะว่าไม้ปาเก้เนี่ยเขาทำอีกไม่ได้ครับไม่มีทางเลยผมดูแล้ว
1: แต่ที่เจ็บหนักสุดเลยคือเขาเป็นบ้านชั้นเดียวพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่วางเนี่ยโดนไปเรียบร้อยหมดเลยฮะกลายเป็นขยะชิ้นใหญ่ใช้การไม่ได้หมดเลย
0: บ้านชั้นเดียวนี้น่าสงสารจริงฮะต้องก็ต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆเพราะว่า ไม่ไหนใช่ผมเหมือนด้วยไม่รู้จะยกใหญ่ๆเหมือนเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: คร
0: ัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยโดนน้ำท่วมนี่จะลายไปเลยนะไม
1: ่
0: ได้พังเขาใช้คำว่าละลาย
1: นี่เขากทม.เขาเร่งเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ขยะต่างๆนะฮะนี่ก็รอจริงๆรอรถขยะกทม.มาเก็บขยะหลายวันมานะครับเป็นอาทิตย์เลยเมื่อวานนี้มาเก็บไปเรียบร้อยสบายใจขยะเต็มเลย
0: ก็ทำบ้านผมตอนนี้ก็เก็บไปเยอะแล้วครับเก็บตลอดแล้วกลับมาปกติแล้วแต่บ้านผมนะแต่ที่อื่นก็แล้วแต่แล้วกัน
1: ก็มีคุณเบียร์ส่งเข้ามาครับลำลูกกาคลอง5ฝนตกหนักแล้วครับตกตั้งแต่10โมงตอนนี้มืดตึ๊บนึกถึงวันที่ตก3วัน3คืนน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้จะท่วมอีกไหมครับอาจารย
0: ์ข้อแรกจุดก็คือฝนจะไม่ยาว
1: ฮะ
0: คราวก่อนเนี่ยก็คือ30ชั่วโมงเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันไม่ยาวขนาดนั้นหรอกอย่างมากมันก็2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วหายไปแล้วก็มาใหม่ประมาณนั้น
1: คร
0: ับ อันที่สองก็คือลำลูกกาก็สู้ตายหน่อยด
1: ้
0: วยเหตุผลว่ามันมีน้ำสะสมเดินอยู่แล้วมันก็ลงยังมันท่วมกันอยู่ส่วนกลุ่มน้ำจะท่วมกรุงเทพไหม
1: ครับ
0: ว่ากรุงเทพลำลูกกาอยู่กรุงเทพอ่ะ
1: ปทุมธานีนะแต่ถึงแล้วปริมณฑล
0: น้ำไม่ท่วมกรุงเทพ
1: คร
0: ับ ส่วนน้ำจะท่วมปทุมไหมผมก็บอกว่าที่ไม่ทราบดูหน่อยว่าลำลูกกาก็หนักหน่
1: อ
0: ยลำลูกกาองคลักษณ์ถนนไปทางนั้นก็หนักหน่อยเห็นภาพดาวเทียมของทิสดาอย่างในบราซิลโอ้โห
1: ครับ
0: เหม่งเราไปดูเดี๋ยวแบบแล้วก็เอามาติดในเพจให้คนคุณผู้ฟังฟังนะฮะ
1: ได้
0: เพราะว่าใหญ่มากนั่งดูน้ำท่วมดาวเทียมจากภาพดาวเทียมของจิสตาในแถบปราจีนนะฮะโอ้โหสงสารมากเลย
1: นี่แต่จริงศูนย์กลางของฝนรอบนี้นี่เขาบอกว่าอยู่ที่กัมพูชาปราจีนนี่ก็ขอบไม่รู้จริงเท็จประการใดไม่ทราบเดี๋ยวผมไปดูที่ดาวเทียมของจิสตาฮะ
0: เนี่ยภาพมันเป็นภาพน้ำท่วมฮะมันไม่ใช่ภาพเลยได้ผมนะเป็นภาพน้ำท่ว
1: ม
0: ภาพที่จะเห็นภาพน้ำท่วมเต็มไปหมดเต็มเกือบจะเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่นครนายกเขามันเป็นภาพที่ดีมากเพราะเห็นตั้งแต่นครนายกมาปราจีนแล้วก็ปลูกไม้ตอนที่ท่วมกันหนักๆอยู่ตอนนี้อะไรนะไอ้ถนนที่คุณเหม่งชอบบอกเมื่อวานเนี่ย3-4อะไรประมาณ
1: นั้นครับ
0: บ้านน้ำเปรี้ยวไม่ใช่ทับลาน
1: บ้านสร้าง
0: แถวๆนั้นใช่
1: หนักสุดของปราจีนบุรีน่าจะหนักสุดของภาคตะวันออกลองลงไปก็ลองเป็นที่สองก็คือบางคลาฉะเชิงเทราอกถึงอกในกันทั้งคู
0: ่แล้วก็บอกกันไปแล้วว่าทางฝั่งด้านตะวันออกอย่างทางบางปะกงลงบางปะกงเนี่ย
1: ครับเห็นเขาบอกทางโซนนิคมอุตสาหกรรม304ตรงช่วงนั้นที่โดนน้ำท่วมก็น้ำเป็นสีลุงด้วยนะฮะอาจารย์ฮะโดนกากอุตสาหกรรมไป
0: ไอ้สีลุงนี่มันจะกากอุตสาหกรรมหรือมันน้ำมันเครื่องใช้แล้วที่ผมก็ไม่รู
1: ้โอ้
0: ได
1: ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ น้ำลดแล้วราคาค่าข้าวของยังแพงอยู่เลยไม่ลดตามน้ำครับยากนะ
0: ท่านเป็นคนบอกว่าราคาข้าวของจะลดตามน้ำ
1: ขึ้นแล้วไม่มีลง
0: ไม่มี
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้ว
1: ดูเวลาแล้วครับสำหรับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งห้าใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรแล้วก็ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะSMS นะครับที่ตกค้างจากในช่วงที่1ครับฝนตกตะกอนน้ำจืดลงไปในอ่าวไทยเยอะปัดทูน่าจะตัวอ้วน
0: ให้เลือกนะครับปลาทูอ้วนกับ
1: ปลาทูน็อกน้ำตาย
0: ปลาทูไม่เคยน็อกปลาทูมันเป็นปลากลางน้ำคือมันปลาทูมันไม่ได้หากินใต้ดินครับปลาทูอยู่กลางน้ำไม่ได้อยู่ผิวน้ำเลยชอบกินแพลงก์ตอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแพลงก์ตอนเยอะมันก็ชอบแต่ถ้าเกิดปัญหาคือ

0: ถ้าเกิดแพลงต้อนบลูมเนี่ยน้ำมันไม่มีออกซิเจนเลยอย่างนั้นมันจะชอบยังไงมันก็ตายจำได้แต่ปลาทูมันมีหางมันก็จะพยายามว่ายหาน้ำที่ไม่เป็นแพลงต้อนบลู
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูจากภาพดาวเทียมจิสด้าแล้วก็คิดว่าก็ไม่อ้วนก็ตายอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาน้ำเค็มนะเมื่อวานคุยกับคนที่กระแสเขาบอกว่าปลาน้ำจืดที่ไหลตามน้ำมาก็น็อกน้ำตายด้วยเหมือนกันเห็นเขาจับปลามาให้นะฮะปลาที่น็อกน้ำเนี่ยเป็นปลาตะเพียนปลาช่องปลาช่อนปลาดุกปลาน้ำจืดทั้งนั้นเลยครับอาจารย
0: ์โอ้ถ้าเกิดลงไปทะเลมันตายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงฮะช่อนทะเลกับช่อนเฉยๆมันคนละกลุ่มเหมือนนะครับโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ดีดิก็กินดิสบายปลาน็อกน้ำไม่มีปัญหาฮะกินได
1: ้ครับกินครับกินพยูนตายกับคนตายโทษเท่ากันไหมอุ๊ย
0: พยูนตายถ้าจะไปฆ่ามันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เกือบเท่าอ่ะ
1: โอ้
0: เกือบเท่าแล้วแต่ศาลพิจารณาแต่ถ้าเกิดเอาตามกำหนดโทษนี่รู้สึกจะไม่ถึงก็น่าจะสัก10ปีคนตายจะโหดกว่าพยูนตายก็ไม่ต่ำกว่า10อ่ะ
1: นี่เมื่อวานผมเปิดดูรายได้ของอุทยานนะอาจารย์ฮะอุทยานแห่งชาติไอ้หาดนพรัตน์ทารามูเกาะพีพีเนี่ยก็มีตัวเลขย้อนหลังทำมาให้ดูผมดูของวันที่23กันยายนเนี่ยรายได้600,000ต่อวันนะฮะแต่ว่าเขาก็ขึ้นลงๆ600,000 500,000 400,000แล้วไปเทียบกับอุทยานชาติไอ้หมู่เกาะเพตาวันละ10,000 12,000ขึ้น6,000 5,000บ้างความยอดนิยมของอุทยานในเรื่องของนักท่องเที่ยวตัวนักเข้ามาตรงนี้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ
0: คุณหนึ่งลองไปเที่ยวแบบรับน้ำกราบบุรีดิ
1: ครับไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีแร่เลอร์อะไรจากฝั่งพม่ามาด้วย
0: ไม่มันรับน้ำกราบบุรีอุทยานแห่งชาติรับน้ำกราบบุรี
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไปลองไปเทียบแบบรับน้ำกราบบุรีเราจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเห็นรายยังมีคนเที่ยวรับน้ำกราบบุรี
1: เป็นยังไงฮะไม่มีเลย
0: น้อยมากเรื่องไหมผมเคยเทียบเล่นๆในตอนนั้นรับน้ำกราบบุรีได้อยู่ทั้งปี6,000
1: ครับ
0: ชั่วโมงเดียวของพีพีมากเลยติดจุดลำน้ำกระบุรีทั้งปีอ่ะเอางี้แล้วกันส่วนมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะพีพีเป็นอุทยานที่ทำรายได้สูงสุดของอุทยานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็อุทยานทั้งกรมเดี๋ยวเลยเอาจะไปเทียบเขาใหญ่เทียบดอยอินทนนท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแพ้พีพีหมด
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านสุภการตอนนี้ฝนตกหนาเม็ดน้ำจะท่วมรอบสองอีกไหมครับน้ำท่วมขังรอการระบายไม่แน่ท่วมแน
0: ่สมุทรปราการบอกยากนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกโอ
1: ้ครับ
0: ฝนฟ้าคะนองกำลังเข้าสมุทรปราการเพราะฝนมันดีฝนมันอ้อมบ้านผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะฮะบอกรายงานกันสดๆเลยรู้กันไปเลยจบๆกันไปตอนนี้เนี่ยฝนนะฮะดูจากเรดาร์ฝนก็คือฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฝั่งทนนี่แทบจะเรียกว่าไม่มีฝนเลยฟ้าจะขรุขระขมุกขมัวแต่ไม่มีฝนฝนตกฟ้าคะนองกำลังโจมตีรู้สึกอยู่แถวบ้านคุณหมิง
1: ฮะ
0: น่าจะเฉียบแถวๆสวนหลวงไปด้วย
1: ครับ
0: สวนหลวงก็โดนแล้วก็ยาวยิงมือถึงบางปูสมุทรปราการทั้งสมุทรปราการและบางปูคือฝนมันวิ่งจากเหนือลงใต้แต่มันมาแบบว่าอ้อมเฉียงกรุงเทพคือไม่โดนกรุงเทพเต็มๆจะโดนแค่กรุงเทพตะวันออกจริงๆ
1: คร
0: ับแล้วก็อีกสักกี่นาทีวะจนจบรายการเนี่ยฝนจะเบาลงจนจบรายการฝนหลังจากจบรายการแล้วฝนจะเบาลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองจะเบาลงแต่วันนี้ก็แถวนั้นก็อาจจะโดนหนักหน่อยฮะ
1: ฮะ
0: คือจริงๆไอ้มวลฝนในนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกกันไว้มันมาตามที่เขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักแต่ที่แบบว่ามันเฉียงไปนิดเดียวมันก็หลุดกรุงเทพไปเอียงไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นโอ้โหแถวราชบังเหรอ
1: ฮะ
0: ราชบัง
1: ราชบังนั้นยังไม่ลงเลยใน
0: ลำตะลอนธัญญาบุรี
1: ครับ
0: ลำลูกการาชบังพวกนี้ก็อาจจะน้ำเพิ่มขึ้นไปหน่อยนึง ก็คงยังบอกได้อย่างเดียวว่าไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแถวนั้นก็

0: จะเรียกว่าก็โดนฝนเข้าไปหนักหน่อยสำหรับเช้านี
1: ้ครับอ่ะก็ฝนอยู่ประเทศไทยอย่ากลัวฝนฟ้าอากาศครับฝนตกก็สู้กันต่อไปสู้ๆออกมาทำงานทำการกันเถอะ
0: ก็บอกให้คนในเมืองกรุงเทพทุกคนช่วยกันหันหัวไปทางหันหัวไปทางโอ้ตายแล้วมันเริ่มเอียงมาหากรุงเทพแล้วช่วยกันทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะที่อยู่กรุงเทพชั้นในหรือกรุงเทพในรวมทั้งฝั่งทนนึงนะฮะห
1: ัน
0: หัวไปทางทิศตะวันออกให้เร็วที่สุดแล้วช่วยกันเป่าเป่า
1: ครับ
0: เป่าเผื่อจะดันลมไว้แต่ถ้าจะดูจากสภาพลมที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: หลังจบประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงกรุงเทพจะโดนไอ้กลุ่มฝนที่ตอนนี้กองกันอยู่ด้านภาคตะวันออกของกรุงเทพกำลังจะเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วประมาณเที่ยงแล้วแต่ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของกรุงเทพเดี๋ยวเราจะเริ่มโดนส่วนหลวงเนื้ออะไรพวกนี้ศรีนครินทร์ส่วนหลวงก็คงจะโดนกันแล้ว
1: ตัดออกไปต่างจังหวัดบ้างครับที่สะพานอุตตมานุสรณ์นะครับสังขละบุรีที่กาญจนบุรีนี่น้ำปิ่มสะพานเลยครับอาจารย์ฮะสะพานมอญถ่ายไปได้ไปถ่ายรูปตอนหน้าแรงนี่โอ้โห
0: ที่ถ่ายรูปเปรียบเทียบกัน
1: ฮะ
0: แต่วันนี้ไม่ต้องซีเรียสแถวนั้นไม่ค่อยตกมาซีเรียสกับไอ้ก้อนยักษ์ที่อยู่ข้างล่างตอนนี้ดีกว่า
1: ก็อยู่ใต้ฟ้าอย่าจะกลัวอะไรกับฟ้าตกกับฝน
0: ไปใจว่าเปล่าเลยที่สุด
1: กลัวน้ำท่วมดีกว่า
0: เปล่าทั้งตะวันออกมีใครมีพัดลมอะไรพัดเข้าไปก็เตรียมใจไว้นะฮะคุณผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงก็เมฆฝนนั่นคือไอ้ที่กำลังกองอยู่ตรงนี้จากเรดาร์ฝนผมนะฮะก็คือตั้งแต่บางปู
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึงเกือบอยุธยาเป็นกองที่เป็นเมฆฝนที่ค่อนข้างใหญ
1: ่อ่
0: ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันตกเองช้าตะวันตกในที่นี้ก็คือจากแถวลาดกระบังแถวไอ้เนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหากรุงเทพเพราะงั้นเดี๋ยวกรุงเทพฝั่งตะวันออกกรุงเทพก็จะได้รับไอ้เมฆนี้ถ้าเกิดเมฆมันใหญ่ขนาดนี้ก็คือทั้งกรุงเทพครับยาวเหยียดไปจนถึงปักเกร็ดหรืออะไรเกินเนี่ยขึ้นกว่านั้นด้วยซ้ำโดนหมด มาเป็นแผง
1: ก็ทางใครเพจไทยคู่ฟ้าเขาเตือนไอ้ศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาเตือนบอกว่าอย่าไปยืนกลางแจ้งนะระวังโดนฟ้าผ่าเอ๊ะทำไมต้องไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ
0: ่ถึงบอกแล้วทำไมไทยคู่ฟ้าต้องเตือนถึงขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ไทยคู่ฟ้าศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละ
0: อ๋อมันมีศูนย์อยู่ในไทยคู่ฟ้า
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยครับ JICC
0: อ๋อเขาตั้งศูนย์นี่นะ
1: ครับ
0: ผมไทยคู่ฟ้าปกติไม่ได้จะเป็นงานของรัฐบาลอะไรเป็นอะไรประมาณนั้นถึงขั้นเตือนว่าอย่ายืนข้างต้นไม้นี่ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ให้ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดจริงๆก็ไม่เป็นไรเขาเตือนมาก็อันนี้พวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ดีแล้วเตือนซ้ำก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: อาทิตย์ก่อนพูดกับพี่เม่งจะทำบ้านบนแพมีคนจริงๆมีคนทำจริงๆบ้านเขาเคยเจอน้ำท่วมติดแม่น้ำเลยทำทุ่นลอยน้ำเป็นแพสร้างบ้านข้างบนแพงงบ6ล้านบาทน้ำท่วมรอดอยู่บ้านเดียวครับ6ล้านบาท ซื้อ2บ้านเดียวไหมบ้านนึงอยู่ตอนที่น้ำพื้นที่ที่น้ำจะท่วมอ่ะแห้งก็อยู่ตอนที่น้ำแห้งแล้วก็พอน้ำท่วมก็ไปอยู่อีกบ้านนึงเดียวไหมฮะ
0: ก็
1: หลังนึงอยู่เชียงใหม่ก็ได้อีกหลังนึงอยู่กรุงเทพผมว่าซื้อได้นะ2หลัง
0: ตกลงกับผมเนี่ยไม่ได้แต่บ้านถ้าเกิดได้บ้านท่วมไปมันก็ต้องซ่อมอยู่ดีแต่เขาก็อาจจะลองดูแต่คือจริงๆเนี่ยไอ้บ้านลอยเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยได้มากขนาดนั้นนะคือมันช่วยให้บ้านเราไม่ท่วม
1: ครับ
0: แต่ปัญหาก็คือว่าเราวิ่งออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดีรอบบ้านถ้าเกิดน้ำมันท่วมบางเพื่อนทอนบางคนที่เขาส่งภาพมาเนี่ยบางที่เนี่ย10กว่าวันเลยนะน้ำยังไม่ลงเลยขนาดน้ำโอมากเลยสงสารมากเลยจะไม่รู้จะทำยังไงนะตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยน้ำแช่ขังอยู่ค่อนข้างนานโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต่อให้บ้านลอยเลยก็รอบบ้านน้ำท่วมหมดเราก็ออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดี
1: เป็นกำลังใจให้นะฮะบ้านที่น้ำท่วมแล้วก็สงครามันครับผมว่าคนไทยช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อย่าไปบอกกันแล้วกันว่าจะเข้าพื้นที่ต้องขออนุญาตก่อนไม่ได้นะ ก็มีภาพบรรยากาศครับที่ทหารอเมริกันนะครับยกพลขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอาจารย์ครับโอ้โหคึกคักเลยฮะบรรยากาศภูเก็ตนี่ห้าพันคนขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวเศรษฐกิจดีขึ้นทันตาเห็น
0: ไม่มีหมา
1: ไม่มีหมา
0: ก็ตอน
1: ที่ดูกันรอบที่แล้วใช่
0: ใช่กับแฟนๆท่อมของเรือที่ขึ้นพัทยาผมยังจำชื่อได้เลยอันจริงๆน่าจะมีนะลองไปถามเขาดิ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละเรือนี่ก็เดินพุ่งบินนี่จอร์จบุชมันก็น่าจะมีหมาอีกตัวหนึ่งในที่ความเป็นจริงอาจจะทุกเรือทุกเครื่องบินน่าจะมีหมาหนึ่งตัว
1: ดีใจกับน้องจีโน่เลยครับชนะกอล์ฟลอตเต้อะไรเนี่ยใช่ไหมได้เงินรางวัล15 ล้าน
0: ดีใจด้วยครับ
1: ครับคุณนรธรทักทายมาครับสวัสดีครับนรธรพี่เพ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สมมติบ้านเลี้ยงปลาคาร์ปตะทองถ้าน้ำท่วมบ้านมันลอยตามน้ำไตปลาจะตายไหมครับ
0: น่าจะโดนกิน
1: โดนทอดแหตายแต่ตายด้วยการกระทำของมนุษย
0: ์เอาไปว่ามันจากไปแล้วก็จากกับมันแล้วกันครับคงไม่สามารถจะหามันกลับมาได้ง่ายๆถ้ามันลอยไปไกลอะครับ
1: ถ้าผมจับได
0: ้คงไปดีหวังว่ามันคงไปดีแล้วกัน
1: ถ้าผมจับได้ผมจะได้ค่าไถ่ตัวละ 5,000
0: ไถ่ใครอะแบบ
1: มันจะหาของไม่เจอ
0: แสนเนี่ยเขาอาจจะจำมีถ่ายรูปลวดลายไว้เออมันไม่เหมือนหมานี่ง่ายกว่าแต่ก็ลองดูแล้วกัน
1: ครับมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งผมอ่านเมื่อวานนี้ฮะขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลเนี่ยพอเริ่มจมน้ำเข้าไปเนี่ยมันกลายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของสัตว์ทะเลครับอาจารย์ฮะปูก็เข้าไปอยู่ในคลองพลาสติกเนี่ยหอยปูเสฉวนก็ใช้ถ้วยหรือไอ้ขวดแก้วอ่ะที่มันแตกอ่ะมาทำเป็นเปลือกหอยแทนเป็นบ้านปูเสฉวนนี่แหละฮะก็เริ่มปรับตัวกันหรือเปล่าครับเราอยู่ในยุคที่อีโคซิสเต็มอยู่ร่วมกับขยะทะเลคงจะหนีกันไม่ออกนะ
0: ทะเล
1: ครับผม
0: โอเคแต่ต้องยืนยันหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่นั้นขยะทะเลบางทีมันเป็นถุงพลาสติกแล้วมันลงไปแปะกับพื้นดึงอ่าวไทยที่เห็นชัด
1: อ
0: ่าวไทยตอนในเนี่ยมันแปะจนข้างล่างเน่าหมดเข้าใจไหมคือถ้าเกิดคุณเหม่งเอาถุงพลาสติกไปแปะอะไรสักอย่างเนี่ยแปะสนามก็ได้แล้วเดี๋ยวหญ้าก็ตายข้างใต้ก็ตายหมดเพราะว่าออกซิเจนมันไม่สามารถจะซึมเข้าไปได้ยิ่งอยู่ในน้ำออกซิเจนน้อยเนี่ยยิ่งซึมยากใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็มันตับถมเงินมันก็เน่าหมดนะข้างล่างกลายเป็นโคลนเป็นเหม็นเน่าๆหมด
1: อันนี้
0: ตัวอะไรก็อยู่ไม่ได้
1: ฮะ
0: ก็ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าแนะนำอีกทีเลยคุณผู้ฟังเลิกฟังรายการนี้เถอะแล้วก็เปลี่ยนตัวรับสนไว้แล้วกัน
1: ทำไมล่ะฮะ
0: มาจริงเลยไม่ต้องพูดเล่น
1: ไม่ต้องเลิกก็ได้แต่ทิ้งไว้แล้วก็ฟัง
0: แล้วเนี่ยจะต่อสู้ฝนนี่เดี๋ยวไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงแล้ว
1: เขาไปทำงานกันหมดแล้วมั้งครับอยู่ที่ทำงาน
0: แล้วอยู่ที่ทำงานอยู่บนดาวอังคารเหร
1: อ
0: ที่ทำงานที่ทำงานก็อยู่กรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะมีฝนตกใครรถใครอยู่ในที่ร่มต่ำก็ไปดูหน่อยแล้วกัน
1: คงไม่แย่ขนาดวันที่26-27เสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับ
0: ไม่แย่ครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอดีมันถ้าเกิดที่ไหนที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำแล้วหรือมีน้ำยังระบายอยู่ในคลองเต็มอยู่เนี่ยมันก็อาจจะซ้ำเติ
1: มขยะพลาสติกเทียบกับไมโครพลาสติกแล้วอะไรน่ากลัวกันครับผมว่าไมโครพลาสติกครับแต่ให้อาจารย์พูดดีกว่า
0: ขยะพลาสติกก็คือไมโครพลาสติก
1: แต่ชิ้
0: นขยะพลาสติกอยู่ในน้ำสักวันมันก็แตกสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกเพราะงั้นมันเป็นเดี๋ยวจะถามว่าพ่อเสือกับลูกเสือไหนน่ากลัวกันถ้าเกิดพ่อเสือมันก็แล้วเดี๋ยวเรากินขยะพลาสติกไปทั้งอันมันก็ตายทันทีแต่ถ้าเกิดจะเป็นลูกเสือก็มันขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆเป็นไมโครพลาสติกเข้าไปในอาหารมีสารพิษอะไรสะสมในตัวเราแล้วค่อยๆตายอ๋อผมเพิ่งบอกไปว่าผมไปตรวจมะเร็งมามีคนไล่เรื่องเยอะยอดวิวตั้ง 200,000 เนี่ยทุกคนขั้นเป็นห่วงสุขภาพอาจารย์พรขอบคุณมาก
1: เจออะไร
0: เจออ
1: ะไรไหมฮะไม่เจออะไรนี่ฮะ
0: ไม่ก็เจอมีชิ้นเนื้อไง
1: อ
0: ชิ้นเนื้อไปวิเคราะห
1: ์ค
0: ุณหมอเขาคลิปไปจากลำไส้ไปวิเคราะห์ปรากฏว่าคุณหมอโทรมาบอกแล้วว่าไม่ใช่มะเร็ง
1: โอ้ครับ ยินดีด้วยครับ
0: แนะนำคุณผู้ฟังดูก็มีคือตะกอนตัวมันก็ร

0: เข้าใจหน่อยอ่ะหลายคนก็ไม่คือไม่อยากรู้อ่ะไม่อยากรู้ก็คือไม่ตรวจก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าผมเป็นคนละแนวกันผมเป็นประเภทชอบรู้ล่วงหน้าถ้าเกิดมันรู้ก่อนก็
1: รักษาก่อน
0: เนาะรักษาก่อนประมาณนั้นถือว่าแนะนำกันนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเกิดอายุเกิน50เนี่ยก็ไปตรวจซะหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าน้ำท่วม
1: ครับ
0: ก็คือบ้านไม่ท่วมแต่เราตายรุนแรงกว่า
1: เอาสุขภาพมาก่อนละเรื่องสำคัญครับอาจารย์ครับ
0: ก็ถ้าเกิดอายุเกิน50ก็ไปตรวจส่องกล้องนะฮะส่องกล้องกระเพาะลำไส้
1: แล้วใครครับเชื่ออะไรครับ
0: ส่องกล้องเสร็จแล้วครับเขาก็จะถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรอย่างในกระเพาะผมมีแบคทีเรียแบคทีเรียที่มันฝังตัวได้นานมากมันสิบปีเลยซึ่งไม่ต้องห่วงไปว่าทำไมซวยนะเพราะว่าคนไทย 33% ล้วนแต่มีแบคทีเรียนี้อยู่ในกระเพาะซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวไม่ค่อยดีไม่ใช่แบคทีเรียดีก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อไม่งั้นมันก็จะปวดท้องรื้อเลยหรืออะไรต่างๆหรือมีผลกระทบมาจากแบคทีเรียพวกนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าปวดท้องเป็นระยะต้องกินยาลดกรดหรืออะไรพวกนี้เป็นประจำเดือนนึงหายไปเดือนหน้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ไปตรวจซะซึ่งถ้าเกิดตรวจแบบไม่ส่องกล้องก็ไม่ยาก
1: คร
0: ับแค่เอาตรวจจากลมหายใจก็ได้ซึ่งหนึ่งในสามของคนไทยเป็นว่าง่ายแล้วมันก็เป็นโรคเรื้อรังแล้วในนานๆถ้าเกิดแผลในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได
1: ้
0: ก็เป็นปวดซะส่วนถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มพวกในลำไส้มะเร็งลำไส้น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพื่อนผมก็เป็นแล้วก็โอ้โหรักษาตัวนานมากแล้วก็กลับมาก็สภาพก็ไม่ได้ฟิตปังเหมือนเดิ
1: ม
0: โอ้ชวนไปหาน้องๆก็ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะคือไปตรวจไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวสองกล้องนี่เห็นดีที่สุดเด
1: ี๋
0: ยวไม่ตรวจเลือดหาสารขอสารบ่งชี้เนี่ยแค่จะอันนี้พูดตามคุณหมอนะฮะมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายเหมือนเดาสุ่ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดส่องกล้องนี่ชัวร์สุดเพราะว่ามากล้องก็ไปส่องเลยในลำไส้นะฮะคนไทยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะนะครับแล้วถ้าเป็นแล้วมันก็ยาวอ่ะแล้วไปตรวจกันก็เถอะค่าตรวจก็แล้วแต่ตรวจที่ไหนแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นอ่ะแล้วแต่ชอบ
1: บัตรทองก็ใช้ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคมะเร็งจริงๆนะก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษาอย่างเป็นอย่างดีด้วยผมบอกได้เลยนะฮะ
0: ใช่ปัญหาก็คือบัตรทองตรวจไม่ได้คือบาดท้อไปตรวจโดยที่ไม่มีอาการเดี๋ยวหลายคนคุณพูดในเพื่อนทอนหลายคนก็เขียนไปในบอกอาจารย์มีอาการอะไรไหมคือผมไม่ได้มีอาการอะไรเลย
1: ครับ
0: การตรวจนี้เนี่ยเป็นการตรวจแบบไม่มีอาการคือไม่ใช่มีอาการแล้วค่อยไปตรวจก่อนที่จะมีอาการผมไม่อยากให้มีอาการซึ่งไอ้มะเร็งเนี่ยที่น่ากลัวคือพอมีอาการเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะเข้าระยะ3ปีอะไรแล้วอันนั้นมีความน่ากลัวสุดของมะเร็งเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยไม่ได้หมายว่ามีอาการแล้วไปตรวจก็คือตรวจก่อนที่จะมีอาการตรวจเป็นประจำเหมือนตรวจสุขภาพแล้วก็ถ้าเกิดผมเข้าใจนี่ผิดบาดท้องไม่น่าจะขอตรวจในลักษณะนี้ได้ต้องเป็นโรคก่อนถึงจะรักษาได
1: ้คือผมใช้สิทธิ์บาดท้องคัดกรองของคลินิกเวชกรรมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการที่ชัดเจนก็คือมีก้อนเนื้อตุ่มเนื้อเข้ามาขนาดเหรียญ10นะครับที่ตรงบริเวณไฮปลามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
0: ยังนั้นถือว่ามีอาการย
1: ัง
0: ไงได
1: ้ผมถามอาการกับคุณหมอปัญญาไข่มุกนี่แหละที่จัดรายการช่วงเช้าของ99แกก็บอกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับควรจะรีบไปตรวจทันทีผมก็รีบไปเลยฮะคุณหมอจิ้มทีเดียว30วิเอานิ้วจิ้มปึ๊กบอกเลยซีดจบเลย
0: ก็เป็นไม่คือไม่ได้บอกคุณหมอปัญญาแนะนำดีมากนะครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์ไหนแต่จะรู้หรอกครับจนกว่าจะ
1: ได้รับการวินิจฉัย
0: ได้รับการวินิจฉัยครับผมบอกได้เลยหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปวินิจฉัยด้วยคุณหมอบอกว่าไอ้ตรงนี้น่าสงสัยเราต้องรีบไปเช็คทันทีครับเพราะฉะนั้นเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างมากส่วนที่ผมแนะนำอยู่นี่ก็คือถ้าเกิดเกิน50ก็ไปส่องซะมันก็ได้สบายใจไปส่องทีนึงเนี่ยแล้วคือเราก็ไม่ต้องส่องไปอีก5ปีอย่างเงี้ยก็ส่องทุก5ปีมันก็โอเคมันก็สบายใจ3ปี5ปีคุณหมอก็แนะนำแค่นี
1: ้
0: ยังแต่ว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ก่อน

0: เหมือนกำแพงเลยตั้งแต่อยุธยายาวถึงบางปูแล้วขยับมาทางด้านกรุงเทพเรื่อยๆเหมือนกับเป็นทับหน้ากระดาน
1: ก็จะหวานที่ตกกระดานฝนวันที่ฝนตกหนักๆ26-27แหมกรุงเทพจังท่วมแค่ 10% เองแต่มันก็ท่วมนะก็เข้าใจคนที่ประสบภัยครับอาจารย์นะ
0: ครับที่จะคือมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้กลัวหน้ากลัวแบบ26-27นะ
1: ฮะ
0: เพียงแต่ว่าโอเคมันก็ตกหนัก
1: อ
0: ่ะคือที่สงสารก็คือไม่ที่ต้องพูดก็คือมันจะมีปัญหากับบ้านที่พื้นที่ที่ยังมีน้ำอยู่แล้ว
1: เออใช่
0: ตรงนั้นน่ะแล้วปัญหาคือมันดันตกในพื้นที่นั้นเหล่านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาไล่ลงมาเนี่ยฝั่งตะวันออกในโดนหมดเลย
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ไม่เที่ยวจะไปอะไรเดี๋ยวครับอาจารย์ฮะวนอยู่แต่น้ำฝนตกนี่แหละครับ ไปที่ข้อความตกค้างเมื่อวานนี้ดีกว่าผมโน้ตไว้นะครับทำไมพยูนถึงถูกตัดหัวตัดเขี้ยวครับ
0: มีความเชื่อแบบไร้สาระว่าเขี้ยวพยูนจะเป็นอะไรสักอย่างป้องกันหรือเป็นเสน่ห์หรืออะไรจริงผมไม่มีเป็นความเชื่อที่ไร้สาระแนะนำว่าถ้าเกิดจะต้องการเสน่ห์เนี่ยให้พกแบงค์พัน
1: ครับ
0: แบงค์พันไหนใช้ไม่ได้ก็ได้ก็จะโชว์อะไรสักอย่างโชว์เลยดีว่าโชว์ให้เข้าตัวเองเหรอ น่าจะง่ายกว่าไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไร้สาระสำหรับคนบางคนที่ไม่หัดเข้าใจกับยุคสมัยแล้วก็ล้าหลังอะไรประมาณนั้น
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งสงสัยฝนอยากไปเที่ยวเอกมัยครับอ๋อหันจากหัวจากบางนาบุ้งหน้ามาเข้าเมืองอาจารย์เลยก็เป็นห่วงบ้านสินะฮะ
0: ไม่เฉพาะเอกมัยครับมาเป็นตับนะมาเป็นแผงไล่ก็ตามที่บอกครับตอนไล่ตั้งแต่ปากแม่สมุทรปราการภาพสมุทรเจดียาวเหยียดไปถึงรังสิตมาทั้งแผงครับใครอยู่ด้านนี้ก็รับไปหมด
1: สุกรบนเกาะสุกรมาจากไหนครับโอ้ยถามทุกคนเอ๊ะน่าจะถูกนะ
0: สุกรบนเกาะสุกรมาจากไหน
1: เขาเอามาเลี้ยงเป็นอาหารหรือเปล่า
0: ไอ้เรือ
1: ขนหนูล่นแล้วก็มันก็เลยขึ้นไปอยู่บนเกาะ
0: เดี๋ยวนะเกาะสุกรนี่ตรังหรือกระบี
1: ่ไม่รู้เขาบอกแค่นี
0: ้ผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่สุดท้ายแถวนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกัน
1: ครับ
0: ส่วนมาจากไหนผมไปเกาะสุกรผมอยู่ในน้ำผมไม่ได้ขึ้นบกแต่ถ้าเกิดถามจริงๆว่าอย่างไอ้หมูแถวๆนั้นมันจะมีหมูถ้าเกิดหมูบนเกาะนี่ดังๆเนี่ยสุกรบนเกาะนี่ดังๆก็คือแถวสมุยแต่หมู่เกาะทะเลใต้เนี่ยพวกเกาะก็สุ่มเกาะท่าไร่ผมไปก็มีวิ่งกันร้องอุดอุดเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีคนไปปล่อยไว้แล้วมันก็ผสมกันไปเป็นหมูด่างนะแต่น่ารัก
1: ครับที่ดอยแม่อูคอครับทุ่งดอกโปตองเริ่มเหลืองละเรื่อละเรื่อแล้วเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดวันที่11พฤศจิกายนครับอาจารย์ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใครที่อยากไปดูนะสีเหลืองม่านสีเหลืองทอดเต็มเนินเขานะครับที่ดอยแม่อูคอไปดูกันได้นะครับทุ่งดอกบัวตองฮะเป็นเทศกาลด้วยครับ
0: สวยมากก็จะต้องมีเวลาหน่อยนึงค่อยๆไป
1: ครับตอนนี้พเนินทุ่งเที่ยวได้ไหมครับเข้าใจว่าปิดอยู่นะฮะ
0: อย่าไปนะครับตอนนี้มันฝนมันยังไม่จบรอเยอะแป๊บหนึ่งเพราะว่าบางทีมันขึ้นเขาถนนมันถนนทางเดียวถ้าเกิดถนนมันเกิดไออะไรถล่มขึ้นมาถนนโดนตัดหรืออะไรเงี้ย
1: น้ำปลาไหลหลาก
0: ตอนนี้เราจะได้อยู่กับเสือดาวบนนะ
1: โอ้ อาหารใจกินหลงบูรพวกผมไม่มารบกวนเลยมั้งครับ
0: รู้ว่าเรากลัวอะไรจะโดนเล่นโชว์ตัวเป็นระยะเป็นเงินสำเนาดำก็คือว่าอะไรที่มันขึ้นลงทางเดียวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องรีบไปเราไปที่อื่นก่อน
1: ทำไมฮอลแลนด์สนเจิ้นชนะจุดโทษไทยที่เหลือ10คนถึงดีใจกันใหญ่โตครับฮะคืออะไรอะ
0: ฟุตบอลเอเชียนครับ
1: โอ้
0: เอเชียนลีกหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ชื่อทีมโด
1: ครับ
0: รอแข่งรอช่วงกีฬาแล้วกันนะฮะ
1: เดี๋ยวให้ดีเจเขาสายกีฬาเขาเป็นคนพูดนะครับเกาะแรดที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์น่าไปไหมครับนี่น่าจะเป็นคนที่ถามเรื่องเกาะสุกร
2: กาะแรดเกาะแรด

0: ก็ได้
1: ตอนแรกตอนสักมันไปเกาะ อยู่ใกล้ฝั่งมาก
0: ผมจำไม่ได้ต้องดู
1: มันอยู่ติดฝั่งเลยประมาณนั้นน่ะมันจะมีเกาะที่มีถนนข้ามไปได้อะไรประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆฝั่งคงต้องบอกตามตัวของผมไม่ทราบผมไม่เคยไป
0: ผมเห็นว่าแป๊บแรกไปชุมชนประมงริม
1: ทะเลไปประมงประมงแล้วก็ไปอยู่กันอยู่วันนั้นก็ไปเดินเล่นไปเหยียบชิวๆแต่มันอยู่ติดฝั่งเลยนะฮะ
0: ดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับแล้วก็เราสองคนนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
1: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
0: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุระถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
0: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
6: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายวิสาห์หน้ามอนเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 ActiveRadio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันได้ดูสดหรือย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube ในช่วงเวลาที่ออกอากาศสดนะครับจะมีช่องแชทสดหรือว่าไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเฉพาะคำถามยาวๆนะไม่ต้องส่ง SMS มาพิมพ์ไว้ใน YouTube จะดีกว่านะครับก็ดังนั้นแล้วเกิดนอกเวลา

ายการก็เหมือนเดิม Facebook Fanpage ในบอสนะครับไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามก็ยังเป็นทุกเรื่องราวเทคโนโลยีเหมือนเดิมประมาณนี้นะฮะมาลุยกันนะครับมาลุยกันอัปเดตข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามเนาะไปที่ภาพยนตร์ก่อน Resident Evil นะครับในฉบับของ Zack Cracker นะครับอยากดูอ่ะใครดูแล้วช่วยมาป้ายยาแรงๆได้ไหมแต่ผมคงไม่ได้ดูอ่ะผมหมายว่าคงไม่ได้ดูในโรงอ่ะนะรอเข้าสตรีมมิ่งนะครับล่าสุดนะครับก็มีการประกาศเรื่องของรายได้ออกมานะครับตอนนี้ทำรายได้เฉียด250ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอันดับ3ของแฟรนไชส์แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารายได้เกือบ250ล้านเหรียญที่ทำได้ตอนนี้ทั้งในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่รวมอีก2ตลาดใหญ่ของแฟนๆ Resident Evil ก็คือตลาดจีนกับตลาดญี่ปุ่นพอมันยังเข้าฉายไม่ครบทุกประเทศนะประมาณนี้บ้านเราก็เพิ่งเข้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะก็ตามนั้นนะครับก็น่าสนใจมากอยากดูอะ Resident Evil นะครับในฉบับของ Zack Cracker ฉบับที่ไม่มีลีออนไม่มีแคร์ไม่มีเอดาวองอะไรเงี้ยน่าสนใจนะมันคือหนังสยองขวัญที่อยู่ภายใต้ชื่อของ Resident Evil แหละนะครับเท่าที่ดูรีวิวกันมานะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนสตรีมตอนนี้ก็มีเทศกาลAutumn Sale อยู่เนาะเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับลดอยู่บนสตรีมตอนนี้นะครับก็เทศกาล Autumn Steam Autumn Sale จะยาวจนไปถึงวันที่9ตุลาคมนะครับตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนก็คือคืนวันศุกร์เที่ยงคืนนั่นแหละจะหมดเขตตอนนั้นก็นี้ก็ไปได้นะครับหลายเกมก็ลดราคากันอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็บนสตรีมก็มีเดโมเกมใหม่ๆออกมาให้เล่นหนึ่งในนั้นคือ Belmont Curse นะครับ Castlevania Belmont Curse ก็บอกเลยว่าโคตรหนุกหนุกมากโหลดมาเล่นเรียบร้อยนะครับได้เล่นไปประมาณสักเกือบๆ2ชั่วโมงได้เล่นวนไปวนมาอยู่เงี้ยนะครับสนุกอ่ะมันเข้าใจคืออ่ะต้องบอกก่อนตัว Castlevania Belmont Curse นะครับทีมพัฒนารอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพับบิเชอร์เป็นโคนามิแล้วก็ชื่อ developer มันจะเป็นโค developer ระหว่างโคนามิแต่ว่าเมน developer จริงๆหรือนักพัฒนาหลักจริงเนี่ยก็คือสตูดิโอของEvil Empire Evil Empire Studio ซึ่งก็เคยก็คือถ้าใครคุ้นเคยกับ Dead Cell นั่นแหละเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือผู้พัฒนา Dead Cell เกมแนวใช้คำว่าอะไรดีวะแอคชั่นแอดเวนเจอร์ล็อกไลท์ที่แบบดังมากๆในอดีตนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทำเวอร์ชันที่เป็นแบบ Return to Castlevania มาก่อนแต่ว่าเป็นตัวละครของ Dead Cell รอบนี้เขาได้มาทำตัว Castlevania เต็มที่นะครับสำหรับ Castlevania Belmont Curse ก็ได้กลิ่นอายของDead Cell มาผสมกับเรื่องราวของ Castlevania สนุกมากสนุกมากอันนี้ยอมรับคอนเฟิร์มให้ว่าเกมดีมากนะครับตัวเกมจริงๆจะออกวางจำหน่ายกลางเดือนนี้นะ15ตุลาคมนะครับสำหรับ Castlevania Belmont Curse นะครับราคาบนสตรีมเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดปกติอยู่ที่845บาทแต่มันจะมีเวอร์ชันที่เป็นเหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกกันว่าดีลักแหละแต่ว่าชื่อเขาไม่ได้ใช้คำว่าดีลักเขาใช้คำว่า Midnight Edition นะครับอันนั้นก็จะอยู่ที่ 1,055 บาทถ้าเกิดเขาสึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าที่จะจัดไหมแนะนำให้ไปโหลดเดโมมาก่อนได้เพราะตอนนี้มีเดโมให้ลองเล่นเรียบร้อยสำหรับ Castlevania Belmont Curse สนุกมากผมคอนเฟิร์มให้ว่าสนุกจริงตอนนี้กดเข้าไปอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเกมเปิดให้เล่นนะครับจะเป็น Ion 2นะครับจะเป็น The Witcher 3 Remaster นะครับรวมถึงเพิ่งเปิดไปหมาดๆก็คือ Ace Combat 8 Wing of Thief นะครับที่แบบได้เรื่องของพวกแบบรอบนี้คะแนนรีวิวสูงมากนะสำหรับ Ace Combat 8 Wing of Thief นะครับก็บนสตรีมมียอดผู้เล่นเยอะทั้ง3เกมเลยเริ่มจากทั้ง

ของ Iron 2ก่อน Iron 2ถ้าอิงบนสตรีมเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเล่นพร้อมกันนะครับเป็นเกมแนว MMORPG เนาะมีคนเล่นพร้อมกันสูงสุดเกือบ 400,000 คนนะครับบนเฉพาะบนสตรีมส่วน The Witcher 3 Remaster ก็ทำยอดผู้เล่นบนสตรีมพร้อมกันเกือบ 140,000 คนนะครับฐานะที่เป็นเกม Remaster นะเออแล้วก็เป็นเกมเก่าแค่ไหนคือถ้าเป็นออริจินอลเลยวางขายมา11ปีแล้วนะครับรอบนี้ Remaster อ้อสำหรับคนที่ถามภาษาไทยก็ทีมทำหมดภาษาไทยเขาออกหมดภาษาไทยใหม่เพื่อเวอร์ชันของรีมาสเตอร์ก็ไปลงกันได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อหรือว่าอัปเกรดจากตัว The Witcher 3เดิมนะครับมาเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ส่วน Age Combat 8 Wing of Thief ก็ทำยอดผู้เล่นบนสตรีมไม่แย่นะครับก็ทะลุ 50,000 ไปที่เรียบร้อยคืออาจจะดูตัวเลขไม่ถึงหลักแสนแต่อย่าลืมว่านี่มันเกมค่อนข้างเฉพาะทางเหมือนกันสำหรับ Age Combat 8นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อดีมากนะครับ Meta Critic ได้88เต็ม100 Open Critic ได้89เต็ม100นะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงครับไม่ว่าจะเป็นเกม Radar Plus Flop นะครับอะไรกับ PC Gamer Gaming Bo พวกเนี้ยให้9หมดเลยหรือที่ผู้หวงคะแนนหน่อยๆอย่างพวกแบบ Push SquareIGN อะไรพวกนี้ก็ให้8ให้ 8.5 ก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พูดถึงคะแนนมาดูอีกหนึ่งเกมที่เปิดให้เล่นวันนี้นะครับสำหรับตัว Gears of War E-Day นะครับก็ได้คะแนนรอบสื่อ Metacritic สูงเหมือนกัน87เต็ม100นะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงครับถ้าแบบสูงเลยก็มีพวก Gaming Bo นะครับ Screen Rant CG Magazine พวกนี้ให้9เต็ม10นะครับที่ให้รองลงมาก็พวกมันเกม Brass นะครับ Stream Deck HQ พวกนี้ให้8ให้ 8.5 ประมาณนี้ก็เล่นได้ Gears of War E-Day ซึ่งถ้าใครมีบริการ Game Pass อยู่ก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามัน Day 1บนบริการ Game Pass ด้วยนะครับข้ามไปทางด้านของ Kojima Production นะครับมาที่โคจิมะโปรดักชันนะครับก็ทางด้านของที่คุณฮิดิโอะโคจิมะเขามีการพูดถึง2เกมที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟรีซิงกับทางด้านของ OD นะครับเริ่มจากฟรีซิงก่อนนะครับคุณฮิดิโอะโคจิมะบอกว่าคือตอนนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่สุดของโคจิมะโปรดักชันนะครับแล้วก็คุณฮิดิโอะโคจิมะด้วยนะครับก็เพิ่งเปิดเมนแคสติ้งตัวหลักไปครบทั้ง4คนเรียบร้อยนะครับคุณฮิเดโอะโคจิมะหรือป๋าโคจิมะบอกว่านี่อาจจะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเขาก็คือเขาใส่ทุ่มสุดตัวแหละนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่เขามาร่วมพัฒนาแบบเต็มตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาก็พูดตรงๆว่าตัวฟรีซิงเนี่ยจะมีกลิ่นอายของ Metal Gear Solid ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแนวคิดก็คือเป็นเกมแนวแบบสายลับแอคชั่นซ่อนเร้นประมาณนี้นะครับก็รอได้เลยสำหรับฟรีซิงซึ่งตอนนี้ได้มาได้เงินทุนคือหลังจากเขาเรียกอะไรนะหลังจากแยกทางกับทางด้านของ Sony นะครับ PlayStation ก็มาได้ Xbox อุ้มเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวลือว่าโอ้ Xbox จ่ายเยอะนะหลายร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวก็อันนั้นก็ว่ากันไปเพราะ Xbox ยัง Microsoft ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าไปตกลงกันสนับสนุนที่เท่าไหร่อย่างไรส่วนเกม OD Knock นะครับที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอันนี้โคจิมะบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากเปิดเผยอะไรนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำ motion capture อยู่นะครับต้องการเก็บรายละเอียดต่างๆไว้เปิดเผยทีเดียวตอนนี้ก็เลยอยากจะเก็บไว้เพื่อไว้เป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆสำหรับตัว OD Knock นะครับอีกหนึ่งเกมที่ทางด้านของโคจิมะโปรดักชันแล้วก็คุณฮิเดโอะโคจิมะกำลังซุ่มพัฒนาอยู่นะครับคาดว่าเราน่าจะได้เล่นฟรีซิงก่อนแล้วค่อยเล่นเป็นโอดีน็อกเพียงแต่ว่าฟรีซิงอาจจะได้รับการคาดหวังจากแฟนๆเยอะกว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเขาก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยตัวเกมเป็นแนวแบบสายรับแอคชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะสืบก็คือแนวเดียวกับที่สร้างชื่อให้กับฮิเดโอะโคจิมะคือแนวเดียวของ Metal Gear Solidนั่นเองนะครับพูดถึงสายลับ007 First Light นะครับใครที่มีอยู่ตอนนี้เขาปล่อย DLC ฟรีตัวใหม่ออกมาเรียบร้อยนะครับเป็น Extended
operation นะครับก็

0: จะได้ภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโหมด New Game Plus เข้ามานะครับมีโหมด Double O เข้ามาให้นะครับมีอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอัปเดตฟรีกันได้สำหรับคนที่เล่น Double O First Light อยู่หรือว่า007 First Light นั่นเองนะครับส่วนใครที่รอตัวฟุตบอลเมเนเจอร์2027ล่าสุดSport Interactive หรือว่า SI Game นะครับก็ประกาศวันวานจำหน่ายของฟุตบอลเมเนเจอร์หรือว่า FM 27อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจะวันจำหน่ายวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็เดือนหน้านะครับอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของ SI Game ก็ได้มีการเปิดเผยภาพตัวอย่างแรกนะที่เป็นวิดีโอเทรลเลอร์วิดีโอแบบพรีวิวแรกของตัวฟุตบอลเมเนเจอร์27เรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่เห็นปรับปรุงใหญ่ๆรอบนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพกราฟิกนะครับมันจะเป็นกราฟิกของตัวผู้ชมในสนามรอบนี้ก็จะมีไดนามิกที่มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเตะในสภาพที่เป็นสภาพอากาศหนาวตัวผู้ชมก็จะสวมชุดที่แบบเข้ากับอากาศหนาวอ่ะใส่เป็นแบบเสื้อผ้าหนาๆใส่สเวตเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราเตะในช่วงฤดูร้อนนะครับหรืออากาศร้อนเราก็จะเห็นเขาใส่เสื้อที่ค่อนข้างจะน้อยชิ้นลงอาจจะเป็นเสื้อแขนสั้นปกติอันนั้นคือเรื่องหนึ่งอีกอันที่ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของคนดูในสนามก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะรีแอคกับเกมอ่ะก็คือเวลาเราทำประตูได้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีปฏิกิริยาเพดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าใน FM 27เนี่ยเขาจะเพิ่มไดนามิกเช่นสมมุติว่าทีมเราตามอยู่แล้วเราไปแบบโกงความตายนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยสามารถที่จะแบบมาตีเสมอช่วงทดเจ็บอะไรเงี้ยการเฉลิมฉลองในสนามก็จะโอเวอร์ไฮท์มากกว่าปกติขึ้นมาอ่ะก็แบบเพื่อเร้าอารมณ์ผู้เล่นที่เราเล่นอะไรเงี้ยให้มันดูดีขึ้นหรือแบบเสมอก็อยู่เกมอ่ะเรายิงในนาทีบาปอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟที่มากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งต่อมาก็จะมีเรื่องของตัวสนามเลยรอบนี้เขามีการอัปเดตโมเดลสนามใหม่นะครับก็จะมีโมเดลสนามใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ฐานหรือว่าดาต้าเบสของโมเดลสนามที่กว้างขึ้นทีมพัฒนาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลของตัวสนามที่เปิดมาตั้งแต่ประมาณปี1990จนถึงปี2010เพื่อให้มันโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในสนามเองเวลาเราดูแมตช์พรีวิวที่เราเล่นกันอะไรเงี้ยรอบนี้มันจะมีเรื่องของวันเรื่องของเวลาที่มันผ่านไปในเกมเนี่ยจะมีผลกับแสงและเงาด้วยอันนี้มันจะมีผลกับเวลาเราเตะในแมตช์กลางวันน่ะถ้าเป็นสนามที่ไม่ใช่สนามปิดอะสนามเปิดที่แบบข้างบนไม่มีหลังคาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแสงแดดเนี่ยครับแล้วก็จะมีเงากระทบซึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชั่นก่อนๆไอ้แสงกับเงาเนี่ยมันจะตายตัวตลอดแมตช์ทั้ง90นาทีแต่ว่าใน FM 27เนี่ยเขาจะมีการแบบเคลื่อนไปเงาก็จะแบบค่อยๆคืบคานเข้าไปหรือว่ากินพื้นที่มากขึ้นหรือน้อยลงตามระยะเวลาเหมือนตามดวงอาทิตย์ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปซึ่งพอมาอันเนี้ยผมไปดูคอมเมนต์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมว่าไม่ต้องใส่ใจขนาดนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าปกติเราดูแมตช์พรีวิวเราก็เร่งความเร็วกันอยู่แล้วอ่ะเราก็ดูแบบฟาสต์หรือว่าเวรี่ฟาสต์กันอยู่แล้วไงไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งแล้วก็นอกเหนือจากแสงและเงาในสนามรอบนี้ก็ยังมีการปรับปรุงเรื่องของสนามหญ้าในสนามด้วยนะครับรอบนี้จะเป็นแบบ 3D grass ก็คือจะเป็นหญ้าแบบ 3D แล้วก็จะมีไดนามิกมากขึ้นจะมีผลเกี่ยวเรื่องของสภาพอากาศเวลาแบบหิมะตกฝนตกอะไรเงี้ยสภาพสนามก็จะสมจริงมากขึ้นอย่างเช่นเวลาหิมะตกเงี้ยถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นพื้นขาวๆแล้วก็จะเห็นเอาหิมะนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวอร์ชัน FM 27ที่เขาโชว์ในตัวที่เป็น Official Preview เนี่ยเวลาบอลมันเหมือนในของจริงอะเวลาบอลมันถูกเตะไปมันจะมีรอยที่บอลมันถูกผ่านไปในสนามเพราะนั้นหญ้าที่เป็นสีขาวปกคลุมด้วยหิมะมันก็จะมีร่องรอยของฟุตบอลขีดไปขีดมาอ่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงโมเดลของนักเตะเองนะครับให้มีความสมจริงมากขึ้นมีท่าดีใจที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ต้นของ FM 27ยังไม่มีอะไรที่แฟนๆต้องการเลยนะเอาตรงๆครึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆต้องการก็คือครึ่งเป็นแบบเพนพอยต์มากๆของตัวภาคที่แล้วคือ FM 26ก็คือเรื่องของ user interface นะครับ UI UX รอบนี้ก็ปรับนะครับอย่างแรกก่อนเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือรอบนี้ SI Game บอกว่าใน FM 27เนี่ยผู้ใช้สามารถที่จะปรับแต่งการแสดงผล UI การลากกล่องนี้ไปไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยได้แบบอิสระมากกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วก็พวกระบบช็อตคัทระบบพินอะไรเงี้ยก็จะทำได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซจะมีแบบให้เลือก3แบบก็คือแบบที่เป็น default ปกติก็คือบาลานซ์กันระหว่างข้อมูลกับความดูสบายตาแต่ถ้าเกิดใครชอบความสบายตามากๆมันจะมีโหมดที่เรียกว่า Clear View ก็คือแบบโล่งๆเลยโล่งๆเลยหรือถ้าเกิดใครเป็นสายแบบ Data Analytic ก็จะมีโหมดที่แบบเป็น Intensive แบบข้อมูลพรึดๆแต่ก็คงไม่เหมาะกับหน้าจอเล็กๆนะอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกับ Football Manager 27นะครับแต่ว่าถูกคาดหวังเยอะเหมือนกันสำหรับปีนี้ FM 27เนาะวันที่10พฤศจิกายนตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์นะครับเข้าไปดูบนสตรีมให้ละยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ข่าวดีอันนึงก็คือรอบนี้จะลงตัวบริการ PC Game Pass ตั้งแต่เดย์วันเลยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะซื้อดีไหมสมัคร PC Game Pass ได้129บาทได้เล่นตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนตั้งแต่เดย์วันที่เปิดเลยนะครับกลับพาไปที่ Capcom นะครับมีข่าวมาว่า Capcom เตรียมอัปเกรดตัวIE Engine ที่ใช้พัฒนาเกม Resident Evil เนาะโดยจะเอา AI เข้ามาช่วยนะครับแต่อย่าเพิ่งดราม่าเพราะว่า Capcom บอกว่า AI ที่จะเข้ามาช่วยใน IE Engine ที่จะมีการอัปเกรดเนี่ยจะไม่ได้มาใช้เรื่องของเกี่ยวกับพวกงานศิลป์ไม่เกี่ยวกับอาร์ตเวิร์คไม่ได้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละครแต่จะมาช่วยเรื่องของการโคดดิ้งกับเรื่องของการQC ก็คือ Quality Check ของตัวเกมประมาณนี้ก็มาตรวจเช็คบั๊กอะไรประมาณนี้มั้งก็รอดูนะครับแล้วก็มาทางด้านของ PS5 บ้างนะครับอันนี้ Sony ประกาศออกมาว่าเตรียมอัปเกรดเทคโนโลยีในส่วนของตัวที่เป็น Upscaling AI นะครับ AI Upscaling AI Upscaler ให้กับตัวรุ่นปกติด้วยนะครับให้ทำงานได้ดีไม่แพ้กับรุ่นโปรโดยเทคโนโลยีที่เขากำลังจะเพิ่มเข้ามาเขาใช้คำว่าตัวย่อมันคือ QSSR ตัวเต็มๆมันคือ Quick Spectral Super Resolution นะครับก็จะทำให้แบบ upscaling ขึ้นและภาพสวยงามขึ้นคมขึ้นในเวอร์ชันปกติด้วยก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการขาดตลาดของ PS5 Pro แหละแล้วก็เขาก็เน้นย้ำแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปโฟกัสกับ PS5 Pro อีกแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้คำว่าไม่โฟกัสเหมือนว่าไม่ขายนะแต่ก็รู้ว่าสถานการณ์มันขาดตลาดมีความต้องการอยู่ประมาณนึงแต่เขาจะไม่มีการเร่งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก็จะปล่อยไปตามลูปปกติอย่างที่มันควรจะเป็นประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกมาทางด้านของ Ubisoft บ้างนะครับอันนี้ Ubisoft มีการประกาศนะครับสตูดิโอใหม่นะครับก็คือมีการจัดแบ่งสรรปันส่วนของสตูดิโอที่อยู่ภายใต้ของ Ubisoft เนี่ยให้รับผิดชอบกันไปนะครับรอบนี้นะครับเขาก่อนหน้านี้เขาประกาศระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบเรียกว่า Creative House นะครับก็คือแยก5แยกสตูดิโอของตัวเองออกเป็น5บ้านย่อยหรือ5สตูดิโอย่อยแล้วก็รับผิดชอบเกม5ประเภทนะครับโดยที่ก่อนในนี้ประกาศมาแล้วคือ Creative House 1นะครับก็จะรับผิดชอบพวกเกมแบบพวก Assassin's Creed Far Cry Rainbow Six Series นะครับก็คือสตูดิโอที่เป็น Vantage Studio เดิมนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดประกาศ Creative House ที่2ออกมาแล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่าเป็น Massive Entertainmentก็จะมีฐานมาจากตัวสตูดิโอเกมที่อยู่ในสวีเดนที่รับผิดชอบแฟนชายตระกูลพวก Tom Clancy ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Tom Clancy The Division Ghost Recon Splinter Cell อะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่ภายใต้ของ Massive Entertainment เดี๋ยวรอเขาประกาศเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรอีกสำหรับ Ubisoft ก็อยู่ในช่วงยุคใหม่ในการที่จะ เปลี่ยนถ่ายแล้วก็ปรับโครงสร้างบริษัทเนาะสำหรับ Ubisoft นะครับก็รอดูได้แล้วก็เขาบอกว่าตัว Massive Entertainment รอบนี้เนี่ยจะได้ทางด้านของ Amazon Game Montreal นะครับที่ Ubisoft เคยซื้อมาตั้งแต่ตอนปลายปี2025เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับเข้ามารวมอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาเกมแนวโมบ้าแบบ4 versus 4อยู่นะครับชื่อเกมไม่แน่ใจอย่างเป็นทางการไหมจากชื่อเกมเขาบอกว่าชื่อ March of Giants ก็รอติดตามได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากกันประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกตรงนี้เร็วๆช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามพูดคุยกัน SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสุทธิกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คproduct ใหม่ๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เป็น exclusiveของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th-th นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาดูคำถามกัน SMS 4689899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณดร.โพดด้วยนะคุณฟิแมนถ่ายวิดีโอจากแสงไฟฉายทำไมกระพริบมันคือเขาเรียกว่าเรื่องอะไรวะมันคือเรื่องของอัตราการเฟรมเรทนั่นแหละมันคือเฟรมแต่ผมจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นไฟฉายมันต้องใช้24เฟรมปะมันถึงจะไม่กระพริบมันคล้ายๆหลอดไฟอ่ะหลอดไฟมันจะมีการกระพริบอยู่อ่ะเนาะซึ่งมันต้องซิงกันถ้าเกิดคุณถ่ายที่แบบพวกโหมดแบบ60เฟรมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอาการกระพริบเพราะว่ามันจังหวะการกระพริบมันไม่ได้เท่ากันไม่ได้ซิงกับเฟรมเรทนะครับคุณดร.โพดนะครับ DLS 5ทำงานอย่างไรเกมเก่าจึงเหมือน Next Gen คอมาใหม่ๆต้องคอมาใหม่ๆแปลว่าอะไรวะมีการ์ดจอ AMD ใช้ได้ไหมเสถียรหรือยังหรือต้อง Nvidia เท่านั้นคือถ้าจริงๆมันคือ Nvidia เท่านั้นแต่ว่ามันมีมอดให้แบบให้ใช้การ์ดจอคือเอางี้ก่อน DLS 5จริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบใช้งานแบบ Native จริงๆก็คือแบบที่เขาพิจารณามาให้ใช้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลมันจะใช้งานได้เฉพาะกับการ์ดจอ NVIDIA RTX 50 Series เท่านั้นนะเท่านั้นด้วยนะพวก NVIDIA ที่เป็นเจนเก่าพวก RTX 40 Series 30 Series ใช้ไม่ได้แน่นอนฝั่ง AMD Radeon ก็ใช้ไม่ได้แบบออฟฟิเชียลเพียงแต่ว่ามันมีมีคนไปทำมอดให้มันสามารถไปเปิดใช้งานกับตัวพวก RTX 40 Series 30 Series รวมถึงตัว Radeon 9000 Series ได้ด้วยแต่อย่างที่บอกมันคือการมอด มันไม่ใช่ official เพราะฉะนั้นมันคงมีข้อมันก็จะมีข้อจำกัดมีบั๊กมีอะไรก็ให้รับทราบไว้ประมาณนี้นะครับส่วนหัวใจหรือการทำงานหลักของ DLS 5มันคือการเอา AI เนี่ยมารับข้อมูลแล้วก็เจเนเรตเอา AI มารับผิดชอบเพื่ เพิ่มเติมแก้ไขในส่วนของพวกสีแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่เป็น motion vector นะครับรวมถึงพวกข้อมูลที่เป็นฉาก 3D ภายในเกมเขาเรียกเทคโนโลยีตัวนี้นะครับว่า 3D Guide Neural Edge Rendering อันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ Photoreal ก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมแต่งในส่วนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุให้มีความสมจริงมากขึ้นอันนี้คือหลักๆประมาณนี้นะครับหลักๆประมาณนี้มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผมว่ามันจะเห็นชัดๆกับหลายๆเกมแต่เกมที่มัน official แบบเกมแรกเลยมันคือ NBA 2K27 ก็ถ้าใครไปดูแบบคลิปของใน YouTube ก็ได้ที่เขาเปิดเล่นตัว NBA 2K27 กันอ่ะก็จะเห็นว่าแบบมันดูเหมือนหลุดมาจากการถ่ายทอดสดเลยเนาะแต่มันก็ยังดูว่าเป็นดูเป็นวิดีโอเกมแหละนะแต่ว่าแสงเงาต่างๆมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนจริงมากขึ้นแต่มันก็ยังพอแยกออกมันไม่ขนาดนั้นแต่ย้ำอีกทีว่าตัว DLS 5จริงๆมันถูกอนุญาตหรือว่าถูกนำมาใช้งานแบบ official อย่างเป็นทางการจริงแค่ตัว RTX 50 series เท่านั้นตัวอื่นที่มันมีเปิดให้ใช้ลองไปเสิร์ชใน Google ได้มันมีตัวมอดวิธีเปิดให้ใช้แต่มันก็จะมีข้อจำกัดแหละมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของ performance ที่ได้นู่นนี่นั่นก็ไปลองดูนะครับเพราะอย่างที่บอกตัวเทคโนโลยีมันรองรับเฉพาะตัว RTX 50 series เท่านั้นนะคุณชัยพกเฉพาะสเปคกล้อง Vivo X 500 Pro ปรับขึ้นจาก X 300แค่ไหนหลักๆปรับถ้าเอาหมายว่าถ้าเอาแค่ตัว X 500 Pro เทียบกับ X 300ธรรมดานะที่อัปเกรดหลักๆที่แตกต่างกันจริงๆจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักครับนะเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องหลักของตัว Vivo X 500 Pro อ่ะมันจะใช้ตัวเดียวกับ Vivo X 500 Pro Max ก็คือตัวที่เป็น Sony Ligtia L910 หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Ligtia 838ก็คือตัวอัปเกรดต่อจาก828ที่อยู่ใน X 300 Pro นะครับจะเรียกไงดีมันคือเอา828เดิมมาอัปเกรดเทคโนโลยีโลฟิกเข้าไปให้ก็ทางการถ่าย HDR อะไรก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งเซนเซอร์มันจะเป็นขนาดเดียวกับ828เดิมก็คือ1ส่วน128นิ้วแต่ได้เทคโนโลยีใหม่กว่าดินามิกเรนจ์กว้างกว่าความละเอียด50ล้านก็จะอัปเกรดส่วนนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยของตัว Vivo X 300ตัวธรรมดาเซนเซอร์เนี่ยมันจะใช้ตัว Samsung ISOCELL HPB นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1.4 นิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีกว่าในแง่ของทั้งขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าระบบกันสั่นที่ดีกว่าเพราะว่าในตัวกล้องของX500 Pro X500 Pro Max ที่มาพร้อมกับตัว Ligtia L910 น่ะตัวชุดมอเตอร์กันสั่นที่เป็น Optical Image Relaxation เนี่ยหรือ OIS เนี่ยมันตามมาตรฐานซิป้าคือได้ถึง7สต็อปก็คือซิป้า 7.0 ถ้าแต่เดิมใน X 300ที่ผมจำไม่ผิดมันจะได้แค่6สต็อปหรือ 6.5 สต็อปเพราะนั้นก็นี้กันสั่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีตัวที่แบบเรื่องของการอ่านแสงอ่านสีที่เป็นเวอร์ชันใหม่เข้ามานะครับก็คือตัว VCS Bionic Spectrum เวอร์ชัน 4.0 ส่วนเลนส์อัลตราไวด์กับเลนส์เทเลก็ใช้คำว่าตัวเดิมก็ได้นะครับนะเพราะเลนส์อัลตราไวด์ก็ยังคงเป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 50ล้านเหมือนกันนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ก็เป็นตัว Ligtia 610ซึ่งมันคือคนละตัวปีแล้วล่ะแต่เซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันก็คือประมาณครึ่งนิ้วนะเพราะนั้นก็ถ้าอัปเกรดหลักๆถ้าเทียบกับตัว X300 ก็คือตัวเซ็นเซอร์กล้องหลักที่ได้เหมือนตัวท็อปเลยรอบนี้ก็คือได้เป็นตัว Sony Ligtia L910 ตัวเดียวกับ Vivo X500 Pro Max เลยประมาณนี้อันนี้บอกเผื่อไว้ไม่แน่ใจว่าถามครอบคลุมแค่ไหนมันจะมี Vivo X500 ธรรมดาอีกนะครับ Vivo X500 ธรรมดาเนี่ยรอบนี้ได้เซ็นเซอร์ตัวหลักตัวเดียวกับ Vivo X300 Pro ก็คือ Sony Ligtia 828เลยประมาณนี้ต วันนั้นจริงๆต้องใช้คำว่า Vivo X500 Series เซ็นเซอร์กล้องหลักดีขึ้นกว่าตัว Vivo X300 Series ในวงเล็บไม่นับ X300 Ultra ทุกตัวเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดตัวล่างสุดอย่าง Vivo X500 ธรรมดาเนี่ยได้เซ็นเซอร์กล้องหลักตัวเดียวกับ Vivo X300 Pro ปีที่แล้วคือ Sony Ligier 828ขณะที่ตัวรุ่น Pro กับรุ่น Pro Max ได้รุ่นอัปเกรดแล้วก็คือตัว Sony Ligier L910 หรือ838บวกโลฟิกเดิมประมาณนี้นะครับคุณ BBWS สมัยก่อนชอบ Ace Combat 2มากแต่พอมาเล่นภาค7แล้วไม่สนุกจะชอบภาค8ไหมน่าจะชอบครับเพราะว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบภาค8คือเอาข้อดีของแต่ละภาคมารวมๆกันไว้แล้วคือเกมเพลย์ดีมากระบบมิชชั่นดีมากน่าจะชอบครับคะแนนรีวิวก็สูงมากน่าจะเป็นหนึ่งในคะแนนรีวิวที่สูงที่สุดในซีรีส์ของ Ace Combat แล้วรอบนี้นะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับสวัสดีคุณบิวบิวด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับคอมประกอบในราคาวัยรุ่นรีเซลงบ 50,000 ไม่รวมจอขอความแรงเท่ากับ PS5 Pro พอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้คุณครับเคเปลี่ยน mindset นิดเดียวคือไปเทียบงั้นคงไม่ได้ครับสุดท้ายอ่ะว่าคุณจะซื้อ PC ประกอบหรือคุณจะซื้อ PS5 Pro มันขึ้นอยู่กับเกมที่คุณจะเล่นครับเพราะอย่าลืมว่าโซนี่มันโซนี่เขาเปลี่ยนทิศทางบริษัทแล้วเกมที่เป็น Exclusive ของโซนี่หลังจากนี้จะไม่ถูกพอร์ตลง PC อีกแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากเล่น Marvel Wolverine อยากเล่นอะไรก็ตามอย่าง God of War รอ Fae ที่จะออกปีหน้าอะไรเงี้ยต่อให้คุณประกอบ PC คุณก็จะไม่ได้เล่นมันเพราะมันจะไม่พอร์ตลง PCสุดท้ายไปเลือกจากเกมก่อนว่าคุณอยากเล่นเกมอะไรนึกออกใช่ป่ะไปเลือกจากเกมก่อนไม่อยากให้เอาแบบแค่แบบฮาร์ดแวร์มาเป็นตัวตั้งเพราะสุดท้ายซอฟต์แวร์จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะต้องซื้อเครื่องไหนแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้สนพวกเกม Exclusive ประเด็นของคุณเค้าเค้งอยู่ที่ตัวของGTA 6อย่าลืมนะว่า GTA 6ตอนนี้โอเคอนาคตมันจะลง PC แหละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไอ้ที่ออกเดือนหน้ามันออกเฉพาะบนเครื่องคอนโซลนะครับก็คือออกเฉพาะบน PS5 กับ Xbox Series เท่านั้นบน PC ยังไม่มานะครับบน PC ทางด้านของ Rockstar Game ยังไม่ประกาศว่ามาเมื่อไหร่มีแต่ข่าวลือว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องรอถึง1ปีเราอาจจะเล่นช่วงประมาณกลางปีหน้าหรือภายในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็ได้นั้นคือข่าวลือเพราะ Rockstar ยังไม่คอนเฟิร์มใดๆอย่างที่2ถ้าเกิดพุ่งเป้าไปที่ตัว GTA 6นะอย่างที่2ก็คือตอนนี้ GTA 6ด้วยความที่ยังไม่ประกาศลง PC ก็เลยยังไม่รู้เรื่องของ System Requirement ก็คือสเปคว่าต้องการสเปคประมาณไหนจัดสเปคไปตอนนี้ได้แต่การคาดเดาล้วนๆเพราะนั้นถ้าจะซื้อเผื่อ GTA 6อย่าเพิ่งซื้อในกรณีซื้อ PC นะอย่าเพิ่งซื้อเพราะยังไม่รู้สเปคไม่มีประโยชน์ที่จะมาคาดเดาหรือจัดสเปคล่วงหน้าครับเพราะนั้นผมบอกแบบนี้เพราะนั้นผมจะไม่ดัดสเปคให้เพราะว่าต้องไปเลือกก่อนต้องไปเลือกให้ได้ก่อนอยากให้ไอเดียแบบนี้ก่อนนะครับคุณแคลอรี่เบลอนะครับมือถือแรม4เพียงพอต่อการใช้งานมาเห็นออกมาเยอะมากแต่เห็นราคาแล้วซื้อไม่ไหวส่วนอยากให้กลับไปดูส่วนใหญ่มือถือที่รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับแรม4 GB อ่ะความละเอียดหน้าจอมันจะไม่สูงครับความละเอียดหน้าจอมันจะอยู่แค่ระดับแค่ HD Plus ไม่ถึง Full HD ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพอไหมคำตอบคือพอคือปริมาณแรมอ่ะมันจะสัมพันธ์กับความละเอียดหน้าจอแล้วสเปคอื่นๆด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแรม4มันต้องแย่เสมอไปไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าแอปเดียวกันรันบนความละเอียดต่างกันใช้ทรัพยากรไม่เท่ากันทรัพยากรที่ใช้ผกผันตามความละเอียดหน้าจอที่ใช้ไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าพอครับก็ต้องตอบว่าพอครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมือถือที่แรม4ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอไม่ถึง Full HDจะแค่แบบ 720p บวกๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็พอครับแต่แน่นอนด้วยความละเอียดแบบนั้นสเปคที่ชิปไม่ได้สูงแบบนั้น มันก็ไม่ได้เหมาะกับเล่นเกมอ่ะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเอามาดู YouTube ดู Facebook ใช้งานแอปธนาคาร

พียงพอครับไม่น่ามีปัญหาใดๆเออตอบแบบนี้ละกันนะครับก็ทำใจอ่ะช่วงนี้คือราคาแพงคือราคาแรมราคาสตอเรจแพงแล้วจะแพงไปงี้อีกพักใหญ่ๆคำว่าพักใหญ่ๆคืออีกเป็นปีเพราะนั้นก็เราจะเห็นอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้านึกภาพไม่ออกมีข่าวจริงๆว่าจะเล่าพรุ่งนี้แต่เล่าให้ฟังวันนี้แล้วกันมีเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้พวกบรรดามือถือจีนที่เปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในจีนเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดตัวโกโบนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวลือที่หลายคนไม่อยากได้ยินออกมาแล้วเช่นล่าสุดอย่างฝั่งของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series เตรียมเปิดโกโบในวันที่20กว่าๆเดือนนี้นะครับมีราคาในฝั่งยุโรปหลุดออกมาซึ่งราคาของ Find X10 Series แต่ย้ำทีว่าราคาหลุดนะยังไม่ใช่ราคาจริงยังไม่ใช่ราคาคอนเฟิร์มแต่ราคาที่หลุดออกมาก็ขนลุกขนพองอ่ะเพราะว่าราคาที่หลุดออกมาในฝั่งยุโรปของ Oppo Find X10 Series เนี่ยแพงขึ้นกว่าราคาเปิดตัวของ Find X9 Series ปีที่แล้วประมาณ 50-60% โหดมากนะคุณผมว่าไม่ของจริงอาจจะไม่ถึงอ่ะแต่โอ้โหแต่ถ้าราคาหลุดแบบนี้ก็น่าห่วงยังไม่พอที่อินเดียนะครับมีข่าวลือว่าราคาเปิดตัวของ iQOO 16ที่อินเดียนะจะแพงขึ้นจาก iQOO 15เดิมปีที่แล้วราวๆประมาณ 35-40%ของจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่แพงขึ้นแน่ๆแต่พอข่าวลืมมาแบบเนี้ยผมว่าขั้นต่ำขี้หมาขี้แมวอ่ะอาจจะต้องมีแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20-30% แหละ 20% คือ1ใน5นะครับ 30% คือ1ใน3นะครับทำใจกันได้ครับเปล่าทำใจกันได้ครับเปล่าผมคิดเล่นๆนะสมมติว่า Oppo Find X10 ตัวธรรมดาเปิดตัวในไทยปีที่แล้วเนี่ย Oppo Find X9 เปิดตัวธรรมดาตัวเริ่มต้นคือ 29,999 บาทก็ 30,000 อ่ะเนาะ 29,000 อ่ะปีนี้เราจะได้เห็น Oppo Find X10 เปิดตัว Find X10 ธรรมดาด้วยนะยังไม่ใช่รุ่น Pro Max นะตัวธรรมดาเนี่ยอาจจะเห็นเปิดตัวที่ 30,000 กลางๆก็ได้นะคือ 30,000 กลางถึง 30,000 ปลายอ่ะประมาณ 35-37 แพงขึ้นกว่าเดิมประมาณแบบ 7-8,000 อะไรเงี้ยก็ได้นะโหแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะก็รอดูแล้วกันปลายเดือนนี้คงได้รู้กันนะครับปลายเดือนนี้คงได้รู้กันนะฮะคุณกางเกงเมื่อวานพี่บอสบอกราคาอุปกรณ์ไอทีในปีนี้แต่ละตัวฟังแล้วน้ำตาไหลทุกตัวไม่ต้องห่วงยังได้ไหลไปอีกยาวๆนะฮะหลายไปสาดไปสมาชิกนะฮะคุณไม่นะครับ LG Ally รุ่นแรกสามารถเอามาเล่น GTA 6ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า GTA 6ยังไม่ลง PC เพราะนั้นไม่มีให้เล่นเพราะนั้นก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะไม่มีให้เล่นครับผมแต่ถ้าเกิดมันออกมาในอนาคตจะเป็นปีหน้าหรือปีไหนก็ตามเมื่อ GTA 6ลง PC ถามว่า LG Ally เอามาเล่น GTA 6ได้ไหมคำตอบคือเล่นได้แน่แต่เล่นได้ดีไหมอีกเรื่องนึงซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเล่นได้ดีก็คือไม่น่าจะเล่นได้ลื่นหรือเล่นได้สวยไม่น่าจะได้อยู่แล้วแต่เล่นได้คำว่าเล่นได้กับเล่นได้ดีคนละเรื่องเนาะเล่นได้หมายความว่าคุณเปิดเข้าไปเล่นได้ลงได้เข้าไปเล่นได้อันนี้ใช่อนาคตมันจะทำได้แน่ๆนะครับคุณโจทวัชชัยนะครับช่วยแนะนำเราเตอร์งบ 2-3,000 ใช้ในคอนโดด้วยถ้าก็แนะนำ TP-Link แหละแนะนำ TP-Link ถ้าเป็นมาตรฐาน AX นะครับถ้าเป็นมาตรฐาน AX ก็ขอขั้นต่ำเป็นมาตรฐาน AX อย่างน้อยเป็น AX1008แต่ถ้าเกิดถ้ายิงแต่จริงๆในงบนั้นถ้าเป็นของ TP-Link 3,000 กว่าบาทมันจะได้น่าจะได้มาตรฐานใหม่แล้วคือ BE แล้ว BE ตัวไหนก็ได้แต่จริงถ้า AX ก็ขอขั้นต่ำเป็นแบบ AX1008หรือสูงกว่าเป็น AX2003 2006อะไรก็ได้นะครับของ TP-Link ดู TP-Link ไว้เป็นหลักแล้วกันพี่วัดครับเมื่อคืนดูบอลทีมชาติไทยชิงกับทีมชาติอินโดผู้เล่นฮอลแลนด์11คนเข้าใจครับการโอนสัญชาติแต่กรรมการโอนสัญชาติได้ดูอ่อนอันนี้ไม่ได้ดูจริงขออภัยคุณเนชั่นเอ็นนะครับ DLS5 กินวีแรมเยอะ

เยอะไหมหรือขึ้นอยู่กับเกมนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับเกมนั้นแต่ว่าถ้าเอาคือถ้าเอาที่ Nvidia ประกาศอ่ะมันก็สามารถใช้กับตัว RTX 5060ที่เป็น VRAM 8 GB ได้แต่ก็แน่นอนแหละเมื่อเป็น AI ถ้าเกิด VRAM เยอะกว่านั้นก็น่าจะได้ performance ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่า performance ก็จะผกผันไปตามเรื่องของ VRAM ของการ์ดจอด้วยประมาณนี้คุณ CO4818 นะครับ Play 5ยังน่าซื้อไหมแบบใส่แผ่นหรือดิจิตอลดีตอนนี้ใส่แผ่นน่าจะหายากเท่าที่เห็นตัว Play 5ที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลโอลี่นะเวลานี้นะแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นดิสก์ไดร์อ่ะตอนนี้ก็กลับมาหาซื้อได้ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนราคาก็ไม่ได้ถูกรีเซลเวอร์แล้วนะครับส่วนจะซื้อแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเกมที่คุณอยากจะซื้อมาเล่นแหละถ้าเกิดคุณต้องการแบบซื้อมาขายไปหาเกมแบบแผ่นมือสองมาเล่นยังไงคุณก็ต้องซื้อแบบที่เป็นดิสก์ไดรฟ์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์ตรงนั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายตัวเองชัดเจนรู้จักตัวเองชัดเจนว่าตัวเองชอบเกมแนวไหนต้องการเล่นอะไรแล้วก็ซื้อแบบดิจิตอลอย่างเดียวก็ซื้อแบบตัวที่เป็นดิจิตอลก็ได้นะประมาณนี้ครับส่วนถามว่ายังน่าซื้อไหมถ้าคุณหาราคาปกติได้ก็น่าซื้อเพราะอย่างน้อยเมื่อยังมีเกมใหม่ๆให้เล่นอยู่เยอะนะครับเพราะว่า Play 6ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาปลายปีหน้าจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณซื้อ Play 5วันนี้คุณก็จะเล่นพวกมาเวอร์บรีนได้คุณก็เดี๋ยวเดือนหน้าเล่น GTA 6ได้เล่นอะไรกันโอ้เยอะเดี๋ยวปีหน้าก็มีแบบคุณเล่นพลักมาต้าก็ได้ที่เป็น Exclusive เนาะพลักมาต้าก็ได้คุณจะได้เล่นฟาร์มาต้ามาลงเครื่องอื่นแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวปีหน้าก็จะเล่นกอล์ฟออฟกอล์ฟวอร์รอเฟอะไรเงี้ยก็ยังได้เล่นอยู่ยังมีเกมเป็นผู้สิบออกมาพอสมควรนะครับวันนั้นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับคุณ HMM 326ผมตกใจเลยครับสเปค PC ที่ซื้อเมื่อต้นปี 20,000 กลางปีตอนนี้ไป 40,000 แล้วถูกต้องเอาเฉพาะราคาแรมก็ได้ครับเอาเฉพาะราคาแรมก็ได้ราคาแรมพุ่งกระฉูดมากๆก็ราคาแรมไปไกลก็ส่วนหนึ่งก็ที่ขึ้นก็มาจากราคาแรมกับราคาสตอร์เรจคือ solid state disk นั่นแหละหลักๆเพราะราคา CPU ขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นไม่ได้เยอะมันขึ้นหลักแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติว่าถ้าแต่เดิม CPU เคยขาย 10,000 ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นประมาณสัก 11,000-12,000 ก็ขึ้นไปแค่นั้นไม่ได้เยอะแต่แรมอ่ะจากเดิมสมมติว่าตัวแรม 32GB DDR5 บัส 6,000เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วราคาอยู่ประมาณสัก 5-6,000 บาทตอนนี้อยู่ประมาณ 25,000-30,000 กี่เท่าคำนวณเอาเองคำนวณเอาเองนะครับคุณวาริสนะครับเครื่อง Next Gen อย่าง Play 6จะทำ Exclusive เฉพาะเครื่องตัวเองเป็นหลักพี่อาจจะไม่ลง PC นะทำเป็นแบบนั้นไหมถ้าหมายถึงเกมที่เป็น Exclusive ไม่ต้องรอ Play 6นะปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นแล้วหมายความว่าก็เนี่ยครับ Marvel Wolverine จะไม่ถูกพอร์ตลง PC God of War รอ Fate จะไม่ถูกพอร์ตลง PC แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ผมใช้คำว่าอะไรดีมันจะผมไม่กล้าพูดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปนะเพราะว่า Sony ก็เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ Sony ก็เคยแบบเอ้ยเราจะไม่พอร์ตลง PC แล้วก็มีช่วงนึงกลับมาพอร์ตลง PC แล้วก็ล่าสุดก็เปลี่ยนใจแล้วไม่พอร์ตลง PC อีกแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะไม่เปลี่ยนใจอีกรอบก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่ขึ้นมานั่นแหละพอผู้บริหารหรือบอร์ดบริหารมีการเปลี่ยนแนวทางบริษัทก็เปลี่ยนก็เข้าใจได้ไม่ใช่คำว่าก็เข้าใจได้นะครับคุณลงท้ายด้วย334นะครับกล้องกับวิดีโอ iPhone 18เมื่อเทียบกับเรือธงยี่ห้ออื่นเป็นยังไงบ้างต้องเทียบกับ iPhone 18ยังไม่มีเนาะปัจจุบันจะเป็น18 Pro ถูกปะเซนเซอร์มันคือตัวเดิมครับเซนเซอร์มันคือตัวเดียวกับตัว17 Pro 17 Pro Max ใช้เซนเซอร์ตัวเดิมสิ่งที่อัปเกรดจริงๆคือตัวชิ้นเลนส์ที่เป็นแบบ variable aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้ถูกมั้ยตั้งแต่ f1. ผมจำไม่ได้แล้ววะมัน f1.48 ป่ะจนถึง f4 ประมาณนั้นงานวิดีโอมันดีอยู่แล้วครับงานวิดีโอของ iPhone มันยืน1มาแต่ไหนแต่ไรส่วนงานภาพก็ใช้คำว่าก็ไม่ได้เป็นรองก็คือเอาไปสู้กับคู่แข่งได้แหละเอาไปสู้กับ Oppo Find 9 Pro ไปสู้กับ Vivo X300 Pro ไปสู้อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าแต่ก็ไม่ได้แย่ครับก็สู้ได้ครับใช้คำว่า

0: มันแรงกว่า iQ 31เยอะเลยนะครับมันแรงกว่าเพราะว่าตัว iQ Neo 10มันจะใช้ชิปเป็น Snapdragon 8 S Gen 4ซึ่งมันแรงกว่า Snapdragon 7 S Gen 4ที่อยู่ใน iQ 31เยอะมากๆเป็นเท่าตัวคุณส่วนเรื่องกล้องมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับสำหรับตัว iQ 31อ่ะถ้าเทียบกับ Redmi Note 17 Pro ให้ Redmi Note 17 Pro ดีกว่าเล็กน้อยหรือนาราคาช่วงประมาณ10,000กลางๆค่อนปลาย Vivo V70 Honor 600อะไรพวกนั้นน่าใช้กว่า iQ 11แล้วก็ Redmi Note 17 Pro ทั้งคู่เลยผมก็เลยไม่ค่อยเชียร์ทั้งคู่เลยเหมือนกันครับประมาณนั้นคุณแมนรัฐ iQ 16 Series พอเชื่อมต่อเป็นแบบไหน USB 3.2 หรือเปล่าใช่ครับ USB 3.2 Gen 1ครับเป็นตั้งแต่ไหนจะไรแล้วครับต่อสายเทียบสายออกต่อจอได้ครับคุณ326นะครับ HFM 326นะบอสคิดว่า Sony จะทำเกมแบบดิจิตอลอย่างเดียวเวลามีเทศกาลราคาจะลดลงเยอะเหมือนสตรีมไหมปัจจุบันเขาก็ลดครับปัจจุบันก็ลดตัวนี้ก็ลดอยู่ไอตัว PlayStation Store อ่ะPS Store เขาก็ลดราคาของเขาอยู่เรื่อยๆครับแต่ถามว่าลดเท่าสตรีมไหมคือต้องบอกว่าเกมบนสตรีมมันเยอะกว่ามากแล้วก็มันมีเกมอินดี้เกมอะไรค่อนข้างเยอะคือถ้าวัดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การลดราคาสตรีมมันจะดูตัวเลขเยอะกว่าแน่ๆเพราะหลายๆเกมอย่างโดยเฉพาะเกมอินดี้เกมต้องกระแสเวลาช่วงมีแบบอย่าง Autumn Sale อะไรเงี้ยหลายๆเกมมันลดทีแบบ 90% ก็มีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบน PlayStation มีไหมก็มีที่ลดเยอะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะเนาะแต่มีนะปัจจุบันไม่คือไม่ต้องรออนาคตก็ได้ปัจจุบันตัว PlayStation Plus ก็มีเทศกาลลดของเขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว Black Friday นู่นนี่นั่นก็มีลดราคาของเขาอยู่แล้วอย่างตอนที่เป็นงานโตเกียวเกมโชว์ที่ผ่านมา PlayStation Plus ก็ลดราคานะครับเกมบน PlayStation Plus ที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นอ่ะก็มีการมีมหากรรมเซลล์ของเขาอยู่แล้วประมาณนี้คุณ NW Lim พี่บอลโน้ตบุ๊กแรม8ปัจจุบันราคา 20,000X พอจะใช้ทำงานได้ไหมได้ทราบมาว่าแรม Windows กินแรมไปเยอะแล้วถ้าเป็น Windows 11 26/2 กินแรมน้อยลงประมาณ 20-30% แล้วนะครับบางที30,000X ยังหาไม่ค่อยมีเลยระดับราคานี้พอใช้งานไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวแบบนี้ไปละ10 Technoflight กันนะบอสวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 3 บ่าย 4 Technoflight วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99 Active Radio เชิญคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
6: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
6: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทนนะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับเฮียนัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราก็ยังอยู่ในช่วงของความไม่น่าไว้วางใจอยู่นะเฮียนัทนะ
1: คือตอนนี้ฉะเชิงเทราปาจีนน่าเป็นห่วง
0: เขาบอกว่า 100% เลยเหรอ
1: ผมก็ไม่ได้มีข้อมูลจำนวนเปอร์เซ็นต์
0: เห็นเมื่อวานนะเขาพูดว่า100% เต็มถ้าคำว่า 100% เต็มนี่หมายถึงว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีท่วมเลยนะถ้างั้นนะซึ่ง
1: ผมก็ถือว่าเยอะเราข้ามเปอร์เซ็นต์ไปแล้วกันแล้วเราบอกว่าท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่
0: ใช่
1: เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยดูภาพที่เขาเอาพารามอเตอร์ขึ้นไปดูอ่ะภาพที่ผมเห็นในสื่อคือมันแทบจะไม่มีพื้นที่แห้งเลย
0: อือฮึครับ
1: เนาะส่วนรุ่นพี่ผมที่อยู่กลางเมืองร้านอาหารที่อยู่ติดแม่น้ำบางประกง
0: เออ
1: ก็ดูน้ำสูงอยู่
0: ฮะครับ
1: นะฮะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะในเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่แป๊บเดียวหรืออยู่นานแต่เราสองคนพูดเสมอว่าถ้าเราเอารถออกทันเราไม่เสี่ยงในการขับรถลุยคือทุกอย่างจะรอดเราไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดปัญหา
1: เดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าเสียแค่ค่าสไลด์ไม่เราถ้าเราประเมินแล้วว่ามันมาแน่เนี่ยแล้วเราหนีก่อนเลยหนีก่อนไทยเพื่อนเลย
0: ถูกใช่
1: ค่าสไลด์ก็ไม่เสีย
0: ถูกคือหนีเลยเอารถไปจอดที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด
1: คือ
0: โอเคบางคนอาจจะเอ้ยฉันไม่มีรถฉันจะลำบากมากเลยคุณต้องวางแผนแล้วตุนเสบียงตุนอะไรก็ได้เอ้ยจะทำงานและการทำงานจะทำยังไงผมว่าหัวหน้างานก็คงต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบ้างแหละถ้าลูกน้องออกมาไม่ได้ใช่ปะหรือว่า
1: บางบริษัทที
0: ่
1: บางบริษัทที่ผมเคยอยู่อ่ะ
0: ไม่เห็นด้วยเอาไม่เข้าใจ
1: เหรออย่าอ้าวก็มันน้องมีดิวตี้น้องก็ต้องมาสิ
0: ครับผม
1: แล้วอย่างสมมติว่ารอบบ้านท่วมแล้วเพื่อนก็โทรไปเพื่อจะลีฟจะซิกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไงดีวะจะต้องกันแล้วทำไมน้องไม่ทำก่อนหน้านี้ล่ะถามกันมาแบบนี้เป็นไงล่ะ
0: แต่ว่าอย่างว่านะมันก็อะไรจ็อบอย่างเนี้ยมัน
1: อาชีพ
0: ไม่ได้
1: อาชีพช้าม
0: ันขาดไม่ได้ไงแต่โอเคบางอาชีพมันก็วางแผนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มีสแตนด์บายก็เรียกไปสิวะ
0: ใช่เผื่อบางคนเขาอาจจะอยากได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าไม่ลุยไม่เสียหายเอารถออกคันก็ไม่เสียหายคืออย่าไปเสี่ยงเลยเชื่อผมเถอะความเสี่ยงมันมีคำว่า50มี50 50กว่าแค่นั้นเองคุณจะวัดป่ะล่ะ50 50คือเอาง่ายแค่ทุกวันเนี้ยแค่ผมเปียกอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เสียหายนะยังใช้เวลานานเลยดูสิเรากำหนดแดดได้ไหมฮะเฮียนัทเมื่อไหร่อยากจะมาคุณน้อง
1: เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีแดดพี่ครับวันนี้มันเอาผมตั้งแต่10โมงเช้าเลยครับ9โมงกว่ามันตกแล้วฮะ
0: เออนะเพราะแดดมันไม่มีแค่นี้ก็เสียเวลาแล้วเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียทุกอย่างแต่ถ้าเราวางแผนดีคือเอาง่ายนะผมว่านะมันคงลำบากสักอาทิตย์สองอาทิตย์แหละคิดว่าอย่างนั้น
1: เดี๋ยวก็ชิน
0: คือไอ้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนถ่ายคลิปในเคหะล่มเก้าม าโหน่าสงสารนะเห็นครับ
1: ถูกครับ
0: คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแบบไอ้ความเสียหายของรถเนี่ยถ้าเป็นรถที่เราสามารถหาไหล่มือสองได้นะอันนี้จะไม่เจ็บหนักเลย
1: ยี่ห้ออะไรบ้าง
0: ยากเลยทุกวันเนี้ยเพราะบ้านเราคือถ้าย้อนกลับไปยุค90ยุค2000เนี่ยอะไรมันยังคือ8 90% คือมันเหมือนกันหมดเลยเฮียนัท
1: ฮะ
0: แต่ทุกวันนี้เนี่ย 20-30% ยังไม่ถึงเลยที่จะเอามาใช้อ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะบอกให
1: ้
0: คือความเสียหายกับเครื่องยนต์กับอุปกรณ์อย่างพวกเกียร์หรือพวกนี้ผมว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนกับแมคคานิกนึกออกปะมันล้างทำความสะอาดมันซ่อมได้ทุกอย่างสบายมากแต่ถ้าเมื่อไรความเสียหายไปเกิดกับพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์โอ้โห
1: อันนี้เหนื่อยละ
0: เหนื่อยเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆและอย่างคือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะสิ่งที่มันจะกันน้ำได้คือมันต้องเป็นอยู่ในโซนที่สามารถที่จะโดนน้ำได้นึกออกปะ
1: อยู่ในห้องเครื่องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะมีแบบเขาเรียกอาจจะมีซีลยางไว้ป้องกันในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่คำว่าป้องกันของเขานี่คือน้ำวิ่งผ่านนะไม่ได้แบบป้องกันแบบจมน้ำไม่ใช่นะแค่น้ำวิ่งผ่านแต่ถ้าในระดับที่จมน้ำเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้ามาในห้องโดยสารถึงคอนโซลเมื่อไหร
1: ่เลิกลิเกเลิก
0: ทุกอย่าง
1: ห้องน้ำผ่าน
0: ทุกอย่างไปหมด
1: อ่ะ
0: มีอะไรบ้างไล่ฟังเลยหน้ากากแอร
1: ์
0: พวกมอเตอร์ที่ควบคุมมอเตอร์ที่ควบคุมระบบปรับอากาศนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย 3-4 ตัวมอเตอร์กระจกหน้าต่างซ้ายขวาหน้าหลัง
1: คุณจะพูดถึงขนาดนี้มอเตอร์กระจกนี่ลำโพงไปทุกตัว
0: สวิตช์ควบคุมกระจกหน้าหลังซ้ายขวาไปหมดจอไมค์
1: เซ็นทรัลล็อกไปหมด
0: เซ็นทรัลล็อกไปหมด
1: อินโฟเทนเมนต์ไป
0: ไม่เหลือเอาง่ายนะถ้าจะทำกลับมาได้ก็ต้องมาคลีนคือคำว่าคลีนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า

0: มันจะได้ระดับไหนแล้วมันจะกลับมาอ่านดีแค่ไหนแล้วมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนึกออกปะ
1: ค่ะโอเคเรื่องนี้วันก่อนผมเพิ่งดูรายการผลกระแสพี่หนุ่มเขาก็เชิญคือกิ้งคืออีวีมาในขณะที่ท่านหนึ่งบอกว่าซ่อมได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าขึ้นเกียร์บอกว่ารถไฟฟ้าไม่มีวันเหมือนเดิมครับมันไม่มีวันเหมือนเดิมเลยถ้าคุณจมน้ำมา
0: ผมก็เห็นด้วยไม่มีวันเหมือนเดิม
1: อุปกรณ์
0: ถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนโอเคเหมือนเดิมแต่คุณจะเปลี่ยนระดับไหนอ่ะต้องมองนั้นด้วยอาจจะว่า
1: เปลี่ยนยกแบตเตอรี่เปลี่ยนทั้งกระบี่เลยยกหมดเลยยกหมด
0: หรือเอานี่เปลี่ยนหมดเลยหรือตะกระดองอ่ะไอ้อย่างนั้นจะจบแต่ถ้า
1: อันน่าจะตีคืนทุนไปแล้ว
0: แต่ถ้าเฮียนัทบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเดี๋ยวมันก็ใช้ได้คำว่าใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้จริง อย่างใช้ได้เนี่ยจะใช้ได้อีกกี่ปีไม่รู้ไงนึกออกป่ะใช้ได้อีกกี่เดือนไม่รู้คืออะไรที่มันโดนอะไรที่มันโดนน้ำแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าอุปกรณ์มันไม่ได้รองรับสำหรับการเจอน้ำแบบนี้ไงคือพวกเนี้ยเวลาเสียหายมันเสียหายเยอะแต่ว่าโอเคถ้าในกรณีอย่างผมเนี่ยมีลูกค้าโทรปรึกษาเมื่อวันอาทิตย์เขาบอกว่าเนี่ยรถจมน้ำเขาบอกอ๋อรถจมน้ำขนาดแค่ไหนครับที่เขาฮิตกันนะเขาพูดอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: เฮ้ย
0: ผมก็เหรอ
1: ช่วงนี้มันก็ที่ทุกพื้นที่นะ
0: เคหะใช่ไหมบอกใช่โอ้โหถึงอุทานเลยนะถึงอุทานเลยเขาบอกว่ามีวิธีเดียวเลยถ้าจะเอากลับมาใช้ได้นะหาแบบนี้อ่ะที่ญี่ปุ่นอีกคันนึงอ่ะที่ตัดหัวตัดท้ายอ่ะแล้วก็ย้ายของเลย
1: โมเดลนี้ญี่ปุ่นเหรอพี่โมเดลน
0: ี้ฟีดเนี่ยฟีด
1: อ๋อฟรีด
0: ฮอนด้าฟรีดนั่นน่ะ
1: ย้ายไปโฉมปัจจุบันเลยได้ไหม
0: ไม่หรอก
1: เฮ้ยฟรีดทำเป็นฟรีดโฉมปัจจุบันสวยนะบอกก่อนนะ
0: คือต้องบอกว่ามันคือเรื่องตรงนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรยากอะยากกับการที่จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมคือถ้าไม่เสี่ยงได้อ่ะเรามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่าอย่างการไอ้ตรงการเคหะเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในนั้นน่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี
1: ้มันจะขนาดนี้นะ
0: คือผมถ้าทุกคนเอกใจหรือรู้อ่ะผมเชื่อว่ารถตรงไม่มีหรอกในนั้นจะไม่มีรถเหลือเลยแต่นี่ทุกคนไม่รู้ครับเพราะถ้าใครรู้เนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงที่จะปล่อยให้รถมันรอเขาเรียกอะไรนะเราอยู่บนห้องรอดูน้ำขึ้นท่วมรถทีนิดโอ้โหโคตรเจ็บปวดเลยนะเฮียนัทนะ
1: ใช่
0: มันทำอะไรไม่ได้อ่ะนึกออกป่ะคือเหมือนกับดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
1: เจอเนี่ยวันที่บ้านผมน้ำท่วมที่มันไม่เคยท่วมเลยอ่ะมันไม่เคยถึงลานจอดรถไม่ว่าจะปีไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ว
1: ันนั้นมันมีทีหลุดไฟป๊อปอัพอยู่คันนึงเรามานั่งคุยกันนะตรงโรงผมพยายามสูบน้ำออกจากบ้านแล้วด้วยความด้วยเครื่องที่มีอยู่ให้มันเร็วที่สุดแต่มันขึ้นไม่หยุดเลยครับณตอนนั้นน่ะในโรงจอดรถ15 เซนละคิดในใจมึงกับกูจะจากกันท่านี้เหรอวะ แล้วก็เฮ้ยเราจะถอดปลั๊กกล่องออกก่อนไหมอะไรดีวะเราจะปิดส่วนไหนดีวะอะไรเงี้ยหรือจะยก
0: ดีมันมีเขาเรียกอะไรมันมีคำถามมากมายในหัวเลยนะตอนนั้นอ่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดมาได้เห็นนะไอ้คันนี้
0: เออ
1: ครับเดฟฟี่ทั้งชุดโอ้โหหิ้วมากับมือตอนนั้นปั๊มน้ำอยู่ตัวเดียว700 ลิตรต่อนาทีตอนนี้6 โมงกว่าม
0: ันเหมือนกับว่าเราก็มั่นใจว่าไอ้กูสูงแล้วนะคือต้องบอกว่าถ้าใครไปเห็นบ้านเฮียนัทอ่ะต้องบอกว่าถ้าเข้าบ้านได้นี่น่าจะเกินหัวเข่าอ่ะเราว่าเราสูงแล้วนะโอ้มันยังเอาตามเข้ามาในบ้านอีกแล้วคำว่าเราคิดว่าเราสูงแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ย้ายของไงแล้วก็ปีห้าสี่ว่าหนักๆยังไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบ้านผมเนี่ยสูงขนาดไหนอ่ะสูงขนาดสไลด์หกล้อถอยมาไม่ต้องเอาถาดลงเลยอ่ะผมสูงเท่านั้น
0: พอดีถาดเลยอ่ะฮะ
1: แค่ย่อนถาดออกมาประมาณเมตรเดียวอ่ะถึงบ้านผมแล้วแต่วันนั้นหกล้อเข้าไม่ได้แล้วสไลด์หกล้อ
0: ครับ
1: ผมรู้ตัวเมื่อสายผมก็ตัดสินใจโทรเช็คไม่ได้เลยไปหากระสอบทรายมาอะไรมาเสร็จของกทมเนาะเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อปั๊มน้ำมาปั๊มไดโวต้องแต่ผมแนะนำเรื่องนึงนะถ้าคุณจะซื้อปั๊มพวกเนี้ยถ้าคุณยังมีสิทธิ์เลือกอ่ะให้เลือกปั๊มจุ่มน้ำเสียนะ
0: ต้องเป็นปั๊มจุ่มน้ำเสียถ้าน้ำดีเดี๋ยวมันดูดไม่ขึ้น
1: เออคุณต้องเลือกปั๊มจุ่มน้ำเสียนะแล้วคุณไม่ต้องสนใจเลยม
0: ัน
1: จะมีเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงเนี้ยผมอ่ะเลือกปากทาง3นิ้ว750วัตต์เสียบทั้งวันทั้งคืนไม่ให้มันหยุดเลยนั่นตัวแรกแต่ตัวแรกเนี่ยเอาไม่อยู่
0: ครับ
1: วันนั้นก็คือหันไปหาดีแม็กบอกไอ้บึกบึนเ
0: อ
1: ็งต้องช่วยข้าแล้ว
0: ก็เอ็งต้องพาลุยน้ำแล้ว
1: เออดำน้ำกันออกไปลุยน้ำออกไปเอาที่แจ้งว่าน้ำมาที่บอกว่าทั้งไทยวัสดุเนี่ยเหลือแต่ตัวแพงที่สุดอยู่4ตัวมันวางอยู่ในวันแรกจนวันสุดท้ายที่ผมไปซื้อน่ะมันก็ยังเหลือไอ้ตัวแพงนี้อยู่ก็เลยเอาวะวันนี้จะดูดให้ได้ประมาณ 2,000 ลิตรต่อนาทีก็เลยเอากลับมาจบที่บ้านแล้วน้ำมันก็ลงเดี๋ยวนี้เลยมันลงเดี๋ยวนี้แค่ยืนอยู่เนี่ย10นาทีมันลงหมดเกือบหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วทุกวันนี้
0: คือเอาง่ายที่เราดูดเนี่ยคือน้ำมันเข้าจริงอ่ะแต่ถ้าเราดูดได้เยอะกว่าปริมาณที่มันเข้าอ่ะมันก็แห้งนึกออกป่ะ
1: ถูก
0: เออคือมันอาจจะมีรูเข้าก็จริงอยู่อ่ะแต่โอเคคำว่ารูเข้าเนี่ยมันอาจจะเข้าประมาณสัก50ลิตรต่อนาทีแต่ที่เราดูดเนี่ยมันได้200ลิตรต่อนาทีไงซึ่งปริมาณที่มันดูดมันได้มากกว่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แห้ง
1: นั่นแหละครับสถานการณ์อ่ะผมอ่ะจริงๆผมไม่จำเป็นต้องเสียค่าปั๊มน้ำ30,000-40,000นะฮะผมไม่จำเป็นต้องเสียเลยถ้าผมย้ายรถก่อนเพราะบ้านผมมันไม่ท่วมอยู่แล้วบ้านผมมัน3เมตรกว่าขึ้นไปชั้นที่ผมอยู่อาศัย
0: ค่ะ
1: ผมเก็บไปแค่กระบะคันหนึ่งก็พอแล้วแต่วันนั้น
0: อ
1: ่ะด้วยความคิดแบบที่กลับพูดเมื่อกี้หรือวันนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะกลับมาอีกไหมหรือยังไงเน
0: า
1: ะแต่วันนี้เจ๊เต่าส่งมาตั้งแต่11โมงเลยมั้งว่าเผื่อเวลานะคะและตอนนี้ฝนตกแล้วที่อสมทหลายพื้นที่น้ำท่วมกลับมาเริ่มมีน้ำเอ่ออีกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะสร้างทางเลือกให้กับตัวเองทำเถอะครับ
0: เลือกที่จะรอดดีกว่าเลือกที่จะลุ้นนึกออกปะคือเลือกที่จะรอดเนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องเสียอะไรเลยไงแต่ถ้าเลือกที่จะลุ้นเนี่ย50-50เลยครับเอาลุ้นดีว่าโอ้โหน้ำท่วมเว้ยเอาไงดีวะจะลุยดีเปล่ารอดไม่รอดถ้าไม่รอดจะเป็นยังไงรถต้องพังและอีกอย่างคือรถพังตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าบางที่เนี่ยอาจจะรับไม่ทันกันเลยนะ
1: ล่าสุดรุ่นน้องเอาฟอร์ดไปซ่อมฟอร์ดอีโคสปอร์ตที่ตอนนั้นขับอยู่แล้วก็ไฟโชว์หลายดวงอะไรเงี้ยไม่ได้จมน้ำคันนี้ไม่จมน้ำคันนี้อยู่หมู่บ้านมณียาตรงรัตนาธิเบศรตั้งนานมันก็ไม่เอาไปซ่อมพอผ่านช่วงน้ำท่วมแล้วน้ำลงมันเอาไปซ่อมเขาบอกรอ2เดือนคิวยาวมากแล้วสิ่งที่ผมถามคือแล้วอะไรที่เองต้องใช้มันไปอยู่คันอื่นแล้วยังวะเนี่ย
0: เป็นไงรอ2เดือนคิวยาวมากแต่ถ้าวันนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเอารถไปเก็บก่อนเว้ยอะไรเงี้ยอ่ะ
1: รถมีพลังเอาไปทำก่อนเลย
0: เออ
1: ก็ได้ใส่ชุดที่มีอยู่รถก็ใช่แล้ว
0: ใช่
1: น
0: ั่
1: นนะครับนี่ผมเชื่อว่ามันก็ฟังอยู่ด้วยนะแล้วผมหน้างานให้ดีนะไอ้หนูอย่าให้พลาด
0: นี่ละนี่ล่าสุดนี่บอกก่อนผมขึ้นมาจัดรายการก็มีเจ้าหน้าที่มาเซอร์เวย์ตามอู่เลยนะมาทำความเข้าใจกับอู่ว่าเออเนี่ยในช่วงเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เขาเรียกอะไรขอให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอย่าไปฉวยโอกาสแล้วกันอ่ะเขาพูดลักษณะคือลักษณะว่าไม่ควรจะฉวยโอกาสณเวลานี้แล้วกันผมก็บอกว่าก็จริงๆมันก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนแล้วกันอันเนี้ย
1: มัน
0: ไม่เหมือนกันหรอกนั่นน่ะ
1: คือ
0: ที่ถามว่าฉวยโอกาสเนี่ยโอ้โหเยอะแยะ
1: ใช่
0: ไหมที่เราเคยเล่าให้ฟังตั้งเยอะแยะไปหมดอ่ะ รถไปเสียโอ้โหไม่เป็นไรเลย

0: แม่งไปวางยาเขาบอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยโอ้โหสุดๆนั่นน่ะ
1: ช่วงเนี้ยผมยังอยู่ในช่วงของเพียรการรื้
0: อห
1: รือประกอบหรือทำให้แห้งทำความสะอาดหรือทำความสะอาดทำให้แห้งประกอบอยู่เนี้ยผมเจอปัญหาอยู่ประมาณ3คันแล้วเนี่ยที
0: ่
1: หรือเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเก็บกระดูกงูเรียบร้อยทุกอย่างเลยก็เอารถไปจอดพักคอยทำความสะอาดภายในเช็ดตัวพื้นท้องอะไรให้เรียบร้อยแห้งหมดแล
0: ้
1: วเอาไปพักคอยปรากฏพอจะเอามาประกอบเปิดมาน้ำเต็มรถเว้ยคันแรกเป็น Honda City เราก็วางลูกน้องเลยเฮ้ยไปดูหรอวะ
0: ทำไมไม่เอาให้เปรี้ยงวะ
1: นี่วะแต่น้ำใสติ้งเลยนะเราก็ไอ้ลูกน้องไอ้หัวหน้าทีมไอ้ดอนเดินมาเฮียผมดูดแล้ววันนั้นผมก็เปิดออกมาเนี่ยยังเอายางอะไหล่ออกมานู่นนี่นั่นออกมาอยู่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เออว่ะแต่น้ำแล้วเฮียดูดินี่น้ำฝนหรือเปล่าน้ำใสปิ้งเลยนะมันไม่น่าใช่นะเพราะคันนี้ผมซักผมแดงแป๊ดเลยไอ้เราก็ไม่ยังไงเว้ยอ่ะไม่เป็นไรปิดฝาผมเข้าไปนั่งในตัวถังเอาน้ำฉีดดีวะเอาน้ำปล่อย
0: ครับ
1: โอ้โหเข้ามาตามขอบตะเข็บเป็นน้ำตกเลยโอเคเฮียขออย่างแรกเลยเฮียขอโทษกับอย่างที่สองคือเจ้าของรถไม่รู้หรอวะว่าใช้รถแล้วน้ำมันขังอยู่ในหลุมยางอะไรขนาดนี้บ่อยๆ
0: อ
1: ันนั้นอย่างแรกเศษอีกคันหนึ่ง MG3 เนี่ยเพิ่งจะรื้อพรมไปเมื่อวานวันนี้ไปจอดก็เนี่ยท่าเดียวกันน้ำเต็มเลยเต็มรถเลยผมอะเช็คนะว่ากระดูกงูตอนที่เราลื้อตอนที่เราเอาแบกกาไลเอาแผ่นชิ้นส่วนต่างๆออกเราใส่กับที่เดิมอะและเราใส่ตรงเหลี่ยมหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมก็ไล่เช็คเอ้ยกระดูกงูก็ครบทุกอย่างก็ครบทำไมน้ำเข้ารถวะเจ้าของรถรู้เปล่าเลยมั้ยเขาก็บอกว่าปกติรถก็รู้สึกชื้นๆอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: แล้วผมก็คิดในใจแล้วมันเป็นปกติหรอวะเนี่ย
0: จริงๆปกติต้องไม่ชื้นนะครับถ้าชื้นเท่าไหร่แล้วผิดปกตินะครับ
1: ใช่ผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรลูกค้าเดี๋ยวเราลองดูครับว่ามันเข้าตรงไหนอีกทีนึง
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคันนึงก็เป็นซิตี้ที่ติดแก๊สตัว CNG
0: ครับ
1: นั่นก็ถังแก๊สข้างหลังก็เต็มไปด้วยน้ำเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถพวกนี้จะเป็นรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะผมบอกก่อน
0: ครับ
1: มันก็พอเกิดเวลาดึงตัวถังนะฮะมันไม่แนบ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผู้ใช้รถทุกคนอ่ะเวลาที่ใช้รถแล้วอย่างหลุมยางอะไรบางทีถ้าน้ำลงอ่ะเราไม่เห็นจริงๆเราบางคนก็ไม่เคยเปิดแผ่นไม้ขึ้นมาดูโอเคถังฉันยังแห้งอยู่หน้าอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้ผมก็เลยเจ้าของรถก็ปวดหัวผมก็ปวดหัวว่าแล้วคราวนี้มันจะแห้งยังไงเจ้าของรถถามผมว่าทำไงดีพี่ผมบอกไปดึงตัวถังใหม่เลยครับเขาก็ให้ดูตูดยูมาแล้ว
0: ทำมาไม่ดีไงทำมาไม่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเอางี้สิ่งที่คุณต้องระวังคือคุณจะต้องไม่ตากฝนทำยังไงให้ไม่ให้โดนฝนณตรงที่มันเกิดปัญหาแล้วเสร็จแล้วก็นัดหมายกับอู่เลยแล้วก็เอาคลิปวิดีโอหรือไอ้ที่เราถ่ายไว้เนี่ยให้เขาดูว่าเนี่ยมันเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันต้องแก้ยังไงนะครับคือถ้าถึงมืออู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพียงแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วจะช้าหรือเร็วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยถามว่างานลักษณะอย่างเงี้ยเป็นผมก็ไม่ชอบนะงานทำรถจมน้ำเนี่ยไม่ได้มีความเคยทำเลยนะเพราะอย่างคือมันอาจจะติดปัญหาเรื่องอะไรเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นอะไรเงี้ย
1: เจออะไรเดฟสต็อกไหมแบบโหเบิกตัวนี้ปรากฏตัวนี้ไปต่อไม่ได้แล้วไม่มีของเนี่ย
0: ขอถ้ารถเก่าเจออยู่แล้วเฮียนัทแต่ถ้ารถใหม่ยังไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าอะไรมันขาดหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะคือบางทีเนี่ยโอเคอะไรเขาไม่ได้สต็อกไว้เพื่อที่จะเจอรถจมน้ำนึกออกปะ
1: เยอะขนาดนี้อ่ะ
0: สมมติว่าเขาอาจจะมีสักอย่างกล่อง ECU อาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้อาจจะมีสัก20-30ชิ้นทั้งประเทศไทยแล้วสมมตินะเพราะโดยปกติอ่ะถ้าเหตุการณ์ปกติคงไม่เคยเบิกกันหรอกอาจจะเดือนนึงอาจจะชิ้นนึง สองเดือนชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีรถเสียอาจจะมีเสียบ้างโอเคก็เข้าใจได้สต็อกมันก็ไม่จำเป็นต้องเยอะแต่พอจมน้ำปุ๊บตอนเนี้ยปรากฏว่ามีร้อยคันพอมีร้อยคันเสร็จปุ๊บอ่ะใครได้ไล่ก่อนก็คือได้เปรียบนึกออกว่าก็ตลอดไปส่วนไอ้คันที่ไม่ได้ก็รอสิครับแล้วโรงงานจะผลิตทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้
1: ติดแบ็คออเดอร
0: ์เออแบ็คออเดอร์ใช่ถูกต้องครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเสี่ยงดีที่สุดนะฮะหรือว่าโอเคช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยน้ำเหนือก็มาด้วยไม่ไว้ใจเลยเอารถออกเลยดีกว่าส่วนที่ทำงานก็ย้ายอยู่ใกล้เลยไปเช่าห้องใกล้ที่ทำงานเลย
1: น่าจะมีโปรแกรมเหมือนตอนโควิดนะเขาเรียกอะไรสเตย์เคชั่น
0: อ่ะครับ
1: นึกออกไหมคืออยู่กันเป็นเดือนเลยแล้วก
0: ็
1: เมคชัวร์ว่า 100% complete แห้งแล้วผมว่าถ้าโรงแรมในเขตที่มันไม่ท่วมหรืออยู่ในตัวเมืองที่เราต้องทำงานทำโปรเจกต์อย่างนี้ผมว่าช่วงนี้เต็มนะ
0: จริงๆใช่ถูกต้องและอย่างคือผมว่างานที่ตอนนี้งานชุกเลยนะจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต
1: ์
0: งานเกี่ยวกับการซ่อมบ้าน
1: อ
0: ันนี้ก็ชุกนะจะบอกให
1: ้
0: คืองานซ่อมบ้านเอาง่ายว่าตอนนี้ถ้าคุณไปพวกตามแวร์เฮ้าส์ใหญ่ๆแล้วกันที่ขายพวกก่อสร้างอ่ะผมบอกให้เลยว่าคนล้นอ่ะถ้ายังไม่ล้นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้ำแห้งจริงๆอ่ะรับรองเดี๋ยวกลับมาอีกเพียบเลยนะฮะไอ้พวกนี้ก็สต็อกก็ขาดนะเฮียนะคอยดูดิเฮียนเอาอย่างปั๊มน้ำเนี่ยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อีกสักเดือนนึงอ่ะคิดว่าปั๊มน้ำจะมาทันไหมล่ะ
1: ไม่รู้ละตอนนี้ครบแล้ว ทำคันไม่ทันไม่รู้แต่นี่ตอนนี้ครบแล้วต
0: ั้
1: งที่เต็มระบบแล้วมันวางลงทุกหลุมบ่อพักแล้วตอนนี
0: ้จริงๆก็
1: เพราะเสียบปลั๊กตลอดเวลา
0: ก็จริงๆอย่างที่ว่าใครฟังวิทยุอยู่ตอนนี้นะก็ถ้าใครเจอปัญหาอะไรเนี่ยส่งSMSมาถามได้นะครับ 4689899 ก็ยินดีนะที่จะช่วยเหลือยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วกันนะครับ
1: ยินดีที่จะนิดนึงนะ
0: เป็นทางออกให้ครับผม
1: ถ้ารถคุณน่ะสมมติว่าวันนี้คุณอยากจะรื้อเองโอ้โหอยากรื้อไม่จะคิดว่ารื้อได้เลย
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าโอเคถอดเบาะถอดพรมออกมาแล้วปรากฏว่าเจอพื้นที่เป็นยางดิบแล้วก็พ่นสีเดียวกับตัวถังมาย้ำนะฮะมันจะเป็นแผ่นเหมือนแผ่นยางดิบซับเสียงเลยแล้วก็พ่นสีตัวถังมาใครแนะนำว่าให้ตอกออกเนี่ยผมไม่แนะนำนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกอยู่ในนั้น
0: ไม่มันคือมันน่าจะเป็นความร้อนกาวที่มันติดมาจากบอดี้รถเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ไม่แนะนำนะฮะให้ตอกออกมาตอกไอ้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยพยายามจะใส่ให้ลูกค้าเอาไดร้อนฮีทกันมาเป่าให้มันกลับไปมันไม่กลับด้วยก็บอกลูกค้าครับถ้าจะมีที่ลูกค้าต้องเอาไอ้เนี่ยแล้วเอาแผ่นแดมตัดใหญ่กว่ามันแล้วเอามาไดร้อนมาไดแล้วก็รีดลงไป
0: ง่ายๆ
1: ก็ไม่รู้ว่ามันจะปิดน้ำอยู่ไหมนะ
0: มันก็คล้ายๆแผ่นแดมอะไรเฮียนัทแต่มันเป็นแผ่นแดมมาจากโรงงานไง
1: ใช่
0: เออนั่นแหละ
1: ผมก็แนะนำไปแบบนี้แต่ผมไม่มีแผ่นแดมไงแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขทีแรกก็จะให้ไปหาจุกยางมาบอกพี่จุกยางหน้าตัดกว้างประมาณ3 เซนเนี่ยผมแนะนำพี่ไปศูนย์เลยไปขอที่พี่ว่ามีรุ่นไหนที่มีจุกยางไหมแล้วพี่ไปเบิกมาใส่ก็ได
0: ้
1: และยาซิลิโคนโดยรอบอีกทีนึงคืออันนี้เขาบอกว่าเพื่อนบ้านแนะนำว่าให้ตอกเอาตะปูเนี่ยไม่ใช่ขอใครเอาไขควงนะแล้วตอกให้มันโบไปเลยเอาน้ำออก
0: เนี่ย
1: คราวนี้ไม่ใช่ว่าน้ำจะเข้าเลย
0: ไอ้พวกกูรู้ไงกูรู้ไม่ใช่กูรู้นะกูรู
1: ้
0: กูรู้รู้ทุกเรื่องนะฮะ
1: ผมบอกว่าพี่คิดดูในน้ำมันขังเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นท้องสำหรับวางเท้าคนนั่งคนขับ
0: เ
1: นี่ยพี่คิดดูดิอันนี้พี่ไม่ตอกออกน้ำมันขังได้เห็นไหมบอกก็ใช่ไงน้ำมันขังไงบอกก็ใช่ไงพี่งั้นแปลว่าถ้ามันขังได้แปลว่ามันก็เข้าไม่ได้ไงพี่ถ้ามันไหลออกไปได้แปลว่ามันก็เข้าได้ไงพี
0: ่ใช่
1: เขาก็บอกใช่พี่แล้วคราวเนี้ยเข้าได้แล้วทีเนี้ยไม่แนบแล้ว ก็เลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ไปร้านเครื่องเสียงไปหาแผ่นแดมมาแล้วพี่เอาได้บอกผมก็ได้ได้เลยแล้วค่อยๆนี่ครับค่อยกดลงไปไม่งั้นเนี่ยคราวเนี้ยน้ำแตกท้องอะน้ำเข้ารถได้เลยนะรถพี่เขาก็โอเคอ่ะไปแก้ไขกัน
0: ครับ
1: คือถ้ามันขังอยู่ให้ตักออกซับออกเท่านั้นอย่าไปหารูยกเว้นว่าเขาเป็นรูยางที่ถอดออกได้ค่อยทำ
0: ไม่จริงๆจริงๆเราก็เอาผ้าดูดน้ำออกก็ได้นี่จริงๆมันมีนะของไอ้เขาเรียกสปองอะไอ้ที่เป็นไม้ฟองน้ำอะที่เวลาเอาซับน้ำแบบแป๊บเดียวนะโหผมทำอะตอนที่น้ำมันเข้าอะมันน้ำมันรั่วแล้วกันแล้วมันก็หยดเต็มเลยใช่ป่ะเอาน้ำมาดูดอะแป๊บเดียวอะครึ่งถังเลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นเอาที่ดูดอย่างนั้นนะดูดเชื่อผมง่ายที่สุดแล้วดูดมาพวกก็บีบออกดูดมาบีบออกดูดมาบีบออกเลยเอาหรือว่าอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันดูดน้ำได้ดีอ่ะไปดูดน้ำออกให้หมดอ่ะเดี๋ยวรอวันแห้งเดียวพอแห้งเสร็จแล้วค่อยมาทำอะไรค่อยมาใส่พรมใส่อะไรก็เรียบร้อยจบกันนะฮะ
1: ใช่นะอย่าไปตอกตัวถังออกถ้ามันไม่เป็นท่อให้มันออกทางปกติอ่ะอย่าไปยุ่งกับมัน
0: คนที่แนะนำอ่ะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยแม้แต่นิดเดียวสักแต่จะพูดคือเอาง่ายถ้าไปถามช่างอ่ะไม่มีใครเขาแนะนำหรอกผมบอกให้เลยอ่ะนะ
1: แล้วบอกอีกนะบอกพี่เจ้าของแล้วบอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปให้ที่เขาทำบอกเดี๋ยวทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวให้เขาปิดให้คิดในใจกูทำรถมาไม่เคยต้องปิดไม่เคยแกะรูพวกนี้เลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะไปแกะสิวะ
0: คือคนไม่ใช่ช่างอ่ะ จะจินตนาการเองไงเห็นนะชอบจินตนาการไปเรื่อยอะไรเงี้ยเหมือนบางคนอ่ะบางทีอ่ะ
1: อย่าง
0: อย่างที่เราเคยเจอนะสายแพรคอพวงมาลัยขาดเนื่องจากว่าไปทำแหลกมาแล้วใส่ไม่ตรงอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: คนที่ไม่ใช่ช่างบางคนยังพูดเลยว่าอุ้ยขาดแค่นิดแค่นี้ไม่เห็นมีปัญหาเลยเอาสายไฟเชื่อมๆเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยใจเชื่อมยังไงวะ โอ้โหแค่เรียงยังเรียงไม่ถูกเลยตอนนี้นะฮะคือคนไม่ช่างอะไรอะไรก็ดูง่ายไงทำแบบโอ้มโนภาคอุ้ยสบายมากเรื่องแค่นี้ขี้ประติ๋วให้ช่างทำร้อยสองร้อยเขาก็เอาแล้วงานนี้นะพันหนึ่งยังไม่ทำเลยอย่าว่าร้อยสองร้อยเลย
1: เที่ยวจะลุกอาจจะหลุดออกมาข้างนอกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คือถ้ามันไม่มีรูถ้ามันไม่ใช่จุกยางกลมๆที่เอานิ้วจิ้มแล้วหยุ่นหยุ่นดึงออกได้เนี่ยไม่ต้องไปรื้อมันนะครับวิดออกอย่างเดียวถ้าเห็นว่าตรงนี้น้ำขังได้ก็แปลว่าน้ำมันก็เข้าไม่ได้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันเข้าทางไหนมันเข้าตรงประตูไหมมันเข้าตรงไหนเพราะอย่างคันนี้ที่เขาตอกออกเนี่ยคันนี้จมที่บางกะปิเขาบอกว่าคุณพ่อไปเอารถมาคุณพ่อนั่งมาเนี่ยอุดจมน้ำเลยตอนเอาเข้ารถทีแรกอ่ะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อะไรประมาณนั้นล่ะ
0: น
1: ะคือมันมีวิธีที่ถูกต้องในการทำรถนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าจะฟังใครอย่างเงี้ยก็ชั่งน้ำหนักไว้หน่อยมันทำได้จริงหรือเปล่าล่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ลองดูนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ

0: จี๊ยบบางหลวง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับ Motor in Trend นะฮะก็เหตุการณ์ในช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างดีแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงเราจะทำยังไงแต่จริงๆอ่ะผมก็แนะนำว่าเผื่อทางออกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพอมาใกล้ตัวแล้วนึกไม่ออกว่าจะไปยังไงนะจะบอกไว้ก่อนสมมติว่าเอ้ยจะเอารถออกจากตรงเนี้ยไปตรงไหนดีวะนึกไว้ก่อนเลยหาที่รองรับไว้ก่อนเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องกังวลไงนะครับ
3: เน
2: าะอ่ะมาข้อความกันนะฮะ4689899นะครับผมลุยน้ำท่วมเกินครึ่งล้อลูกหมาช่วงล่างไปหมดครับน้ำแทรกจารบีพังหมดจากประสบการณ์ปี54นะก็คือเหมือนกับว่าน้ำเข้าไปในอย่างกันฝุ่นแล้วกันแล้วก็ทำให้พวกลูกหมาเนี่ยมันเป็นสนิมนะฮะคือมันแห้งไปเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
3: อย่างผมเนี่ยลุยล่าสุดเนี่ยยางหุ้มแหลกขาดเฉย
2: คือต้องบอกงี้เวลาลุยน้ำเนี่ยมันไม่พังวันนี้อ่ะแต่การพังมันจะเร็วขึ้นกว่าอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะจะบอกให้
3: อ่
2: ะสมมติว่ารถเราไม่มีปัญหาอะไรเลยปุ๊บพอลุยน้ำผ่านไปปีเดียวไอ้ลูกลอกนี่พังไอ้ลูกหน้าคอมลูกปืนหน้าคอมพังลูกปืนไดชาร์จแตกคือดังอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยมันมาพร้อมกับความชื้นและก็น้ำแล้วกันนะ
3: คือเพราะตอนที่รู้ทำภายในเนี่ยหลายคันที่สตาร์ทมาเนี่ยลูกปืนพวกชุดที่วิ่งอยู่หน้าเครื่องดังกันหลายคันเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ไหมนี่เพราะมันโดนน้ำไงมันโดนน้ำแล้วอย่างคืออุปกรณ์พวกเนี้ยเขาให้โดนน้ำได้แบบขุยๆแบบผิวๆนึกออกป่ะ
3: โดนแค่แบบขีดพันธะ
2: ไม่ได้แบบไอ้แกมาเลยจมน้ำแค่ก็อยู่ได้เว้ยอะไรเงี้ยไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางยิ่งเป็นพวกลูกปืนนะพอมันโอเคตอนนี้ยังดีอยู่พอโดนน้ำซึมเข้าไปปุ๊บตอนเนี้ยมันเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วอนาคตข้างหน้าเริ่มดังและอะไรประมาณนี้แหละครับลองดูนะครับบ้านผมก็คิดว่าสูงแล้วยังเข้าเกือบ20เซนครับถนนสูง70เซนครับเท่ากับว่า90เลยนะ
3: 90
2: นี่คือเกือบเมตรแล้วนะถ้าเกือบเมตรนี่ประมาณน่าจะเลยเกือบจะเอวแล้วอ่ะนะครับโอ้ไม่เอวเลยนะประมาณเอวแล้วนะครับผมโรงงานรอดครับจากคุณ EQ นะฮะยินดีด้วย EQ นะฮะคือผมว่านะอะไรที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินแล้วโดนเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดเลยนะเฮนัทเนาะ
3: ไอคิวนั่นโรงงานเฟอร์ใหญ่ด้วยอุทัยเฟอร
2: ์ค่ะก็เหมือนกับข้างแฟชั่นไอแลนด์น่ะที่แคนใต้ดินท่วมอ่ะแล้วนั่นน่ะโซนนั้นเพิ่งเปิดไม่นานเองนะนัทที่มันเป็นร้านอาหารร้านค้าน่ะแบบโหบางคนเพิ่งจะลงทุนยังไม่ถึงปีเลย
3: ไปแล้ว
2: อุปกรณ์เครื่องมือพังหมดเพราะมันจุ่มน้ำไงโอ้น่าสงสารนะแบบแต่ในเมื่อชีวิตมันต้องเดินต่อมันก็ต้องสู้ต่อแหละนะครับครับ
3: ช่วงนี้ผมเห็นหลายคนที่เป็นดาราพี่ดาราแล้วก็เป็นอะไรอินฟลูที่ใช้หันมาใช้กระบะ
2: ใช้ออฟโรดใช้แบบรถแนวยกสูงเยอะอะไรอย่างนี้ดีกว่าบางคนถึงก็ซื้อเลยนะซื้อเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยปาเต้ไง
3: ปาเต้
2: ลาเตอร์ไงปาเต้ลาเตอร
3: ์ฟอร์ดให้มาใช้ก่อน
2: ป
3: าเต้นี่คือฟอร์ดไทยมาใช้เบลล่าลามีเนี่ยถ้าของคุณเบลล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าน่าจะทาโว่มั้งออกเช้าเสร็จบ่ายลุยน้ำเลย
2: คุณขันอุสามณีแท้ง300
3: พี่เกลือพี่เกลือนี่ก็แล็ป
2: พี่เกลือพี่เกลือนี่อะไรนะไอฟอร์ดเหมือนกันป่ะแล็ปเตอร์เหมือนกัน
3: ฟอร์ดแล็ปเตอร์ใช่คือผมว่าหลายคนก็คงเข้าใจแล้วแหละว่าถ้าอยู่กรุงเทพรถอาจจะต้องสูงขึ้นอีกนิดนึง
2: โหไอ้นี่ไงไอ้เนี้ยไอ้นี่มาตัวเนี้ยมาเราไม่ได้พูดแล้วเปิดตัวใหม่เลยนะเชอรี่ V27ไง
4: เอออะไรอย่างนั้น
2: นะ REEV ไงมาออมาได้จังหวะและโอกาสแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในบ้านเรานะครับ
4: อ๋อ
2: ครับผมอ่ะก็ลองดูนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ว่าจะรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าหลบได้ก็ดีกว่าเชื่อผมสิ
4: อ
2: ย่างถามว่าไอ้รถยกสูงอ่ะมันลุยได้ไหมมันลุยอ่ะรถมันทำให้รถไม่ดับจริงอยู่แต่อุปกรณ์ที่เราพูดถึงอ่ะมันก็มีโอกาสเสียเร็วขึ้นไงสมมติว่าคอมแอร์เวลาวิ่งปุ๊บน้ำท่วมถึงคอมแอร์ถ้าสมมตินะเฮนัทแล้วมันก็ปั่นโอ้คิดว่าน้ำเข้าลูกปืนไหมล่ะไม่เหลือ
4: เพราะ
2: มันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจุ่มน้ำไง มันถูกออกแบบมาสำหรับการโดนน้ำบ้างได้บ้างระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกไออุปกรณ์ที่แช่น้ำได้นะอะไรไม่ใช่ครับนะฮะรถเฮียจมน้ำตอนนี้ลูกค้าบ้านจมน้ำน้ำเข้าบ้านโทรมาจองคิวกันครับหรือทั้งหมดเลยครับก็อีคิวว่างานชุกเลยนะตอนนี้เพราะว่าไอพวกบิวอินมันพังหมดไงนึกออกปะ
4: ใช่ใช่ใ
2: ช่พวกบิวอินอ่ะ
4: กันชื้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่ากันจุ่มอยู่ดีแหละ
2: ครับรถลุยน้ำมาหมดฝนว่าจะซักผมทีเดียวตอนนี้คิวยาวมากครับเฮียกำเฮียนัด
4: ผมว่า
2: คือถ้ามันคิวมันเป็นเรื่องปกติแล้ว
4: ใช่
2: เพราะถ้าเหตุการณ์ปกติไม่เขามีใครลื้อผมมาซักหรอก
4: แต่มีลูกค้าที่ไม่เป็นไรเลยนะพี่แห้งแต่พอเห็นเขาลื้อแล้วอยากจะลื้อบ้าง
2: เอ้า
4: พี่
2: ไปลื้อตอนช่วงที่แบบคนเขาไปลื้อกันได้ไหม
4: ใช่แล้วไงแล้วผมทำไงรับครับมาพี่มาลูกค้าประจำก็มา
2: ครับ
4: สองสำคัญน่ะที่อยู่ท่านี้ผมก็ยังแบบเ
2: ฮ้
4: ควรจะทำยังไงดีก็เลยเอารับมาพี่รับผมหน่อยรับผมหน่อยครับได้ครับพี่มาแล้วผมก็ถามเขานะเอาแล้วทำไมก่อนหน้านี้พี่ไม่รื้อบอกอ๋อพี่ก็ไม่รู้ไงว่าทำความสะอาดภายในเขาต้องรื้อกันขนาดนี้พอเห็นพี่รู้สึกว่าน่าทำ
2: ครับ
4: ที่ถามผมก็ได้ที่ถามผมผมมีรูปมีอะไรเยอะแยะ
2: ครับ
4: เพิ่งส่งออกไปเมื่อเช้า
2: ครับก็ลองดูนะฮะมาข้อความทาง YouTube นะฮะยังส่งมาได้นะครับข้อความที่ใครที่อยากจะมีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยหรือว่าอยากรู้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถจมน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ส่งมานะครับ
4: เอาไซเดอร์แมน
2: บอกว่าปั๊มจุ่มน้ำเสียเพราะใบเป็นแบบใบเปิดครับSolid Passageใหญ่ขยะไม่ติดในห้องปั๊มครับ
4: เห็นไหม
2: ไอ้คือเหตุผล
4: จริงพี่
2: เหตุผล
4: คือแล้ววันที่ผมไปซื้อปั๊มหลายคนไม่รู้นะพี
2: ่ก็ไม่มีใครไม่มีใครอาจจะ
4: มีประสบการณ์ด้านนี
2: ้ไม่ต้องบอกงี
4: ้
2: เขาคงไม่มีใครมองอย่างนั้นเนี่ยเห็นนะเขาคงมองว่าปั๊มอะไรก็ได้ที่มันดูดน้ำได
4: ้ผู้มองนั้นนะ
2: แต่เขาไม่ได้มองว่าถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยมันต้องเป็นปั๊มดูดน้ำเสียเพราะว่าบางทีมีเศษอะไรลอยมากับไออุปไอในน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าโอเคถ้าอยู่ในบ้านแล้วคิดว่าไม่มีขยะปั๊มอะไรก็ได้นึกออกป่ะถ้าดูดในอยู่ในบ้านนะไม่มีขยะลอยมาหรืออะไรเนี่ยปั๊มอะไรก็ได้นี่แหละครับ
4: ผมแนะนำนะถ้าสมมติวันนี้คุณแบบเฮ้ยฟังแล้วละไม่แน่ใจว่ะเอางี้ติดไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยวันที่คุณไปซื้อเนี่ยผมแนะนำให้คุณซื้อตะแกรง
2: ลองไว้ก่อน
4: ตะแกรงในรถซื้อมาเลยซื้อมา
2: ครอบไว้ก่อน
4: ก็ตัดมันแล้วก็พอครอบเสร็จปุ๊บให้ซื้อแหวนรัดค่ะแหวนข้างแหวนรัดอะ
2: ใหญ่ๆไปถ่ายก็ได้ถ่ายเพื่อนถ่ายก็ได้
4: ยาวๆหน่อยเอามารัด
2: ครับ
4: มันจะช่วยให้ปั๊มมันสะอาดเลย
2: ครับ
4: นะแล้วก็มันก็จะดูดน้ำได้ทีเนี้ยแล้วเวลามีอะไรไปติดเนี้ยเราแค่เอามือขยุ้มออกมันก็ดูดน้ำได้เหมือนเดิมแล้ว
2: ครับมีคนบอกว่าสวิฟต์นี่มันรถหรือเรือครับเฮียดูในคลิปพี่ที่พี่ขับแกร็บส่งดาราออมสุชาสุดยอดเลยครับเฮีย
4: อ๋อคนนั้นดาราเหรอนะผมขออภัยจำไม่ได้จริงต้อง
2: ใช่ใช่ใช่ออมสุชาก็เห็นเขาลุยน้ำก็จริงๆก็สูงอยู่นะก็อย่างที่ผมบอกกันว่าน้ำมันไม่ม้วนเข้าไปในเครื่องยนต์ไงนึกออกปะและผมเคยมีคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้สวิฟต์อ่ะท่อดูดอากาศมันอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าพอดีไงซึ่งถามว่าสูงไหมก็ถ้าเรายืนจากตัวเราแล้วไปเทียบกับฝากระโปรงเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเอวแล้วนี่ออกมาเห็นนะเพราะอย่างรถรุ่นใหม่อย่าง Civic FC FK อะไรพวกนี้ก็อยู่ตรงฝากระโปรงหมดแล้วนะมันจะเป็นรูอากาศอยู่ตรงฝากระโปรงเลยแล้วก็เป็นท่อลงไปที่รีโซเนเตอร์หรือว่าตัวดักอากาศไปทีนึงอะไรประมาณนี้ครับครับก็จริงๆสวิฟต์ก็ถือว่าได้โปรโมทในเรื่องของการตลาดไปเลยนะก็ลองดูนะฮะการสูบ Avanza 1.5 2012เบิกใหม่แพงไหมครับผมไม่ทราบราคาจริงๆแต่เห็นในขายในอินเทอร์เน็ตกันก็หลักร้อยนะแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเทียมนะแต่เอาอย่างนี้ผมแนะนำให้โทรเช็คที่ศูนย์ Toyota เลยว่าเอาเลขกระถังแจ้งเข้าไปด้วยว่าเลขกระถังเนี้ยเพราะว่าการสูบเนี่ยบางทีอาจจะต้องละเอียดนิดนึงแล้วขอเลขตัวถังดีกว่าเขาจะได้เป๊ะๆเลยว่าเฮ้ยการสูบอันนี้เท่าไหร่ถ้ายกตัวอย่างอย่าง Honda เนี่ยบางรุ่นก็พันกว่าบาทบางรุ่นก็ 2-3,000 มันแล้วแต่รถรุ่นด้วยนะครับมันไม่ได้เท่ากันทุกรุ่นไงแต่ราคาไม่ได้แพงกว่านี้หรอกเชื่อผมดินะครับแต่ผมยืนพื้นว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1,000 บวกลบแล้วกันนะครับอันนี้คือของใหม่นะของศูนย์บริการเลยนะครับถ้ามือสองก็ต้องมาดูว่าจะหาได้หรือเปล่าแล้วมีคนแยกขายหรือเปล่าเพราะหรือว่าถ้าก้านถูกไม่มีในเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยเครื่องตัวนั้นก็โยนทิ้งได้เลยนะฮะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไงแต่โอเคบางเครื่องอาจจะกระแทกแตกมาโอเคก็ต้องเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาขายเป็นอะไรทดแทนได้เลยประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพี่กัมพี่นัทนะฮะคุณนันทสอดนะครับคุณมามานี่2537บอกแม่นายเบลล่าคุณ CK กิจบอกว่า HRV 7ปีเริ่มเปลี่ยนอะไรก่อนดียางเปลี่ยนมาแล้ว2ชุดผมเดาว่า HRV คันนี้น่าจะปี19นะฮะถ้า7ปีนะ19เพราะปีนี้ปี26 19ก็จะเป็น HRV โฉมแรกยางเปลี่ยนมาแล้ว2ชุดถามว่าเริ่มเปลี่ยนอะไรก่อนดีส่วนใหญ่อะแล้วรุ่นเนี้ยน่าจะต้องเก็บช่วงล่างช่วงล่างมีอะไรบ้างมีโชคมีปีกนกมีแหลกมีลูกหมากต่าง
4: ๆ
2: ถ้าทำอย่างที่ผมบอกได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมรอไปก่อนรอจนกว่าเราจะพร้อมคือ HRV เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันเป็นเลยที่พอทำตัวมันอาจจะเสียไล่ๆกันแหละแต่ว่าโอเคบางคนจะเลือกทำทีละอย่างไงนะแต่ถ้าโอเครถไม่ได้ดูแย่แบบดูแบบกรุงกรุงกิ้งอะไรขนาดนั้นนะผมแนะนำว่าให้รอพร้อมเมื่อไหร่แล้วทำทีเดียวเลยเหมือนกับเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยนึกออกป่ะทั้งปีกนกแหลกโชคช่วงล่างพวกบูทยางต่างมันจะได้จบทีเดียวแล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบเอ๊ะอันนี้ทำไปเมื่อไหร่วะอันนี้ทำไปกี่ปีแล้ววะอันนี้ทำไปตอนไหนวะแล้วอย่างคือพอทำไม่พร้อมกันเนี่ยความสึกหลอมันจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วนั่นแหละลองดูก่อนนะครับนวมิน74ท่วมนะครับ 10-15 เซนเลยแถวแยก 3-8-22 นะฮะก็รายงานมาได้นะครับว่าที่ไหนมีน้ำท่วมขังแล้วก็ที่ไหนไม่ควรไปที่ไหนแบบสภาพการจราจรแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้บางคนเนี่ยเอารถหนีน้ำออกมาจากหมู่บ้านหรือจากอะไรก็แล้วแต่ไม่จอดให้ดีนะจอดขวางซึ่งอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์นี้ข้างในบางทีมันมีผู้ป่วยมีคนป่วยแล้วบางทีรถแอมบูแลนซ์เขาเข้าไปเขาเข้าไม่ได้นะเขาเข้าไม่ได้นะหรือว่ารถกู้ภัยหรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปช่วยบางทีเขาเข้าไม่ได้นะถ้าคุณไปจอดขวางแล้วไม่จอดให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมีบางคนโอ้โหจอดสักกลางถนนก็มีนะคือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่คิดให้ดีให้รอบคอบวะว่ารถควรจะจอดยังไงให้มันแบบไม่ไปเกะกะล่าลายคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณเต้บอกว่าเพื่อนฝากเรียนถามครับรถเพื่อนจมน้ำคืนทุนแล้วจ่ายกับไฟแนนซ์แล้วเหลือ 30,000 พอจะทำให้นิสสัน NX คนเก่าที่บ้านพอใช้ก่อนได้ไหมอ๋อคันเก่าเหรออ
4: ๋อ NX Coupe อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่เห็นป่ะเขาเรียกคืนทุนประกันไปเลย total loss ไปเลยนะฮะ
4: สามหมื่นทำได้ไหมสมมติว่าอย่างแรกอ่ะโอเคต้องเช็คก่อนระบบปั๊มติ๊กหัวฉีดหัวเทียนเอาเบื้องต้นก่อนโอเคเปล
2: ี่
4: ยนแบบหนึ่งลูกพอไม่พี่สามหมื่น
2: คันเนี้ยจอดมานานหรือยังแล้วได้ขับบ้างไหมคือไอ้คำว่าสามหมื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารถคันเนี้ยมันจะต้องบูรณะเกินสามหมื่นหรือเปล่าไงนึกออกปะ
4: เรา
2: ก็ยังไม่ทราบหรอกว่ามันต้องทำอะไรบ้างนอกจากว่าทำไปซ่อมไปเจออะไรมาก็เดี๋ยวซ่อมเจออะไรมาเสียก็ซ่อมแต่ถ้าไม่เจอก็ใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองอย่างที่ผมบอกดูก็ได้

0: แรมไทยเอาถูกพอใช้อยู่ประมาณ 8,500 กดเครื่องคิดเลขสิวะสมมุติ 8,500 8,500 ใช่ไหมแต่จาก 30,000 นะ 30,000 ลบ 8,500 ก่อนยาง1ชุดแบต1ลูก 2,000 นะหัวเทียนอ้าวใช้แพลตินัมธรรมดา4หัวเท่า
1: หัวเทียนธรรมดาเลยหัวละ80บาท8,320เออได้ๆ
0: มีอะไรอีก
1: ก็จริงๆ
0: หัวฉีดน้ำมันหัวฉีดน้ำมันอ่ะ
1: ไม่ค่อยเสียหรอกเคนัทไอ้พวกนี้ไม่ค่อยเสีย
0: หัวฉีดไม่เสีย
1: เอางี้ผมแนะนำงี้ให้ลองสตาร์ทแล้วลองขับดูก่อนว่าเจออะไรไหมถ้าเจอเราค่อยทำถ้าไม่เจอใช้ไปเลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องมาเก็บเพราะรถมันเก่าแล้วอ่ะถามว่าเก็บต้องเก็บอะไรบ้างโอ้โหมันตอบไม่ถูกหรอกว่าจะเก็บอะไรบ้างแต่เอางี้เจออะไรที่จะต้องเก็บก็ต้องเก็บถ้าเจออะไรที่มันยังพอไปได้ก็ไปได้เอางี้ดีกว่
0: า
1: จะให้เก็บทั้งหมดอ่ะยาก
0: มันจะล้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆที่เราเคาะกันง่ายๆเมื่อกี้ก็คือยาง1ชุดแบต1ลูกหัวเทียนสี่หัวจาก 30,000 จะเหลือประมาณ 23,000
1: ครับ
0: เดี๋ยวขออภัย
1: ไม่ถึงได้หมื่นกว่าบาท
0: ลบเออหมื่นกว่าบาทประมาณนั้น
1: ครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ถามเรื่อง HRV นะบอกว่า HRV ทำทุกอย่างที่ร้านเฮียชุดใหญ่นับหนึ่งใหม่งบเท่าไหร่กี่วันเสร็จผมอยู่ชลบุรีจะได้หาที่พักไม่ต้องหาที่พักหรอกขับมาไม่เกินครึ่งวันก็ขับกลับได้เลยช่วงล่างก็เลยทำง่ายใช่ครึ่งวันก็เสร็จตีไว้ประมาณ 30,000 ไปปลายนะออกไปนี่เหมือนป้ายแดงเลยอ่ะครับผมพอโชคเชือกเปลี่ยนให้ใหม่หมดปีกนกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนลูกหมากันโคลูกหมาไปแหลกเปลี่ยนนั่นน่ะยางประกับกันโคงเปลี่ยนโอ้รับรองแน่นปึกนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมอ่ะหมดเวลานะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันส่วนใครที่เจอปัญหาแล้วแก้ไม่ตกหรือว่าคิดอะไรไม่ออกพรุ่งนี้เรายังจัดกันอยู่นะฮะส่งเอสเอ็มเอสมาถามกันได้นะฮะที่4689899นะครับอ่ะวันนี้ผมไตรเฮนะต้องลาแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการมอเตอร์อินเทนกับเรา2คนนะครับวันนี้ผมไตรเฮนะลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 461
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้อินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: กอล์ฟทริกดำเนินรายการ

0: ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิววงศกรชัยกุล
1: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02

0: Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวสิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริปน้ำก็ยังท่วมเท่าเทียมเท่าทันเสมอภาคกันอยู่หลายที่นะฮะโอ้ภาคตะวันออกนี่ที่ฉะเชิงเทรานี่บางคราหนักสุดแล้วก็อีกหลายพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกระยองสระแก้วกรุงเทพนะฝั่งตะวันออกนี่ท่วมหน้าทั่วถึงเท่าเทียมนะฮะก็เราสองคนนี่รอดออกมาได้แต่ก็ยังเข้าใจเลยนะแค่ความรู้สึกว่าน้ำกำลังจะเข้าบ้านนี่ยังทุกข์ขนาดนั้นอ่ะแค่บ้านโดนล้อมนะสวัสดีครับโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊กครับสื่อฟังด้วยครับ
0: แค่โดนล้อมเรายังเหนื่อยอ่ะ
1: อยู่นี่กลายเป็นผวา
0: เนี่ยผวา
1: พอฝนเริ่มมาเนี่ยเอาแล้ว
0: นี่เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเหมือนผม
1: ใช่ไหมครับเพลงที่พี่แป๊ก
0: เมื่อเช้านี่นอนไม่หลับเลย
1: จะได้ยินเสียงแล้วแบบ
0: มันเล่นบอลมาเนาะ
1: ใช่
0: ปุ๊บหยุดไปแล้วปุ๊บ
1: หัวใจวูบเลย
0: แล้วไม่มีลมเลยนะ
1: ใช่
0: ตกอยู่ที่เดิม
1: คือไม่มีลมเนี่ยฝนมันจะดิ่ง
0: โอ้
1: ม
0: ัน
1: ดิ่งลมมันไม่เฉียง
0: แต่ว่าช่วงบ่ายก็หนักอยู่นะมีลมแรงด้วยแต่ว่าแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่เมื่อคืนหลังเที่ยงคืนตีห้าเนี่ยห้าชั่วโมงติดต่อขับรถออกมาทำงานโอ้ผ่านโคลงหน้าหมู่บ้านมันเริ่มตึงเลยมันตึงอีกแล้วอีกหน่อยเดียวมันก็จะขึ้นนะฮะมันขึ้นทางไหนรู้ไหมฮะท่อระบายน้ำของเราในหมู่บ้านนะครับผมเพราะของเราไหลลงท่อไหลลงคลองพอคลองมันล้นมันก็ไหลกลับท่อไหลขึ้นบนถนนโอ้โหอ้าวขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ มือยังเจ็บไม่หายเลยครับบิดน้ำ
1: วันนั้นใช่ไหมที่พี่แป๊ะบอกที่นั่งแทนท่ออยู่แล้วมันซึมมา
0: ก้าวถังอะคิดดู
1: คือเหมือนที่แป๊ะมันซึมมาตามท่อระบายน้ำที่เข้าบ้าน
0: นิดๆในห้องน้ำนะแล้วก็มันพวกไอ้พวกยาแนวขยายห้องครัวยกสูงขึ้นไปอ่
1: ะ
0: มันช่วงระหว่างเปลี่ยนชั้น
1: อ
0: ะมันยาแนวมันคงแบบหมดอายุ
1: เอาไม่อยู่เอาไม่อยู
0: ่มีตามมดออกมาหน่อยเดียวอะโอ้โหมันไปได้หมดแล้วนะวะ
1: จริงจริงจริง
0: เลยมากเลยมากกว่านั้นนะครับแต่ดินน้ำมันอะคือตัวช่วยชีวิต
1: มีน้ำแล้วถ้า
0: ไปติดไว้ที่บ้าน
1: เป็นน้ำมันที่ลูกสาวพี่ตาใช้ตอนเรียน
0: ตอนเรียนเนี่ยนี่มันจะมีดินน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าคือดินน้ำมันไว้อุดจริงๆอะ
1: ครับ
0: ในร้านของนะครับที่เขาขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยมีขาย
1: บ้านผมเนี่ยเข้าตามถนนนะถนนแล้วเข้าตาม
0: ใช่ไม่ไอ้ด้านหน้า
1: ด้านหน้า
0: ก็เข้าบริเวณวัดจักรตรงนั้นแต่ในบ้านอันตรายกว่า
1: ได้ด้วย
0: ในบ้านห้ามเข้าไง
1: ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราเกิดมาด้านใน
0: หน้าบ้านก็ต้องเป็นกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นหลักแล้วก็ผ้ายางนะฮะนี่ก็ซื้อผ้ายางไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ที่บ้านแล้วส่วนเรื่องกระสอบทรายนี่นะภรรยาผมก็พยายามไปศึกษานะมาดามป้อมว่าถ้าเราไม่มีกระสอบทรายบางทีมันหายากมาเตรียมไว้ที่บ้านลำบากไงก็บอกใช้ถุงขนาดใส่ไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็ใส่น้ำ
1: ถุงขยะใช่ไหม
0: ถุงขยะนี่แหละถุงน้ำอ่ะใส่กลางๆนะแล้วก็ใส่น้ำ
1: ถ้าใหญ่ไปมันหนักใช่ไหม
0: มันใส่ไม่ได
1: ้
0: มันหนักไปด้วยเลยยกไม่ขึ้น
1: เลยไม่ขึ้นแล้วก็ตาย
0: ใช่เอาเสื้อไซส์นี่ประมาณกลางๆนะกลางถึงขนาดเล็กนะแต่ใช้หลายใบซื้อถุงยางเก็บไว้ได้บ้าง
1: เก็บไว้ได้บ้าง
0: เอาไว้นะฮะทับผ้ายาง
1: ไม่กินที่ด้วย
0: ไม่กินที
1: ่
0: ถ้ามันไม่ท่วมเราก็ใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: เหมือนข่าวปี54มหาทรายไม่ได้ไปซื้อดินปลูกต้นไม้เนี่ยครับ50ถุง
1: ก็แพงหน่อย
0: ก็ยินดีแต่หลังจากนั้นน้ำไม่เข้าบ้านก็มาใช้ปลูกต้นไม้ได
1: ้
0: ทรายดีเป็นคำถามนะผมจะหน่วยงานรับที่ซื้อมาทั้งหลายเนี่ยนะ
1: เสร็จแล้วไปไหน
0: เสร็จแล้วไปไหนพอถึงเวลาคุณต้องซื้ออีกแล้วมันหายไปไหนวะสายมันไม่ถูกเลยเนี่ย
1: หายไปไหน
0: เอาละครับยินดีเวลคัมกับแชมป์ของจีโน่นะครับเมื่อวานเราได้แตะปลายนะ
1: ตอนจบ
0: ช่วงที่จบพอดีแต่ยังไม่มีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเราเพิ่งทราบนะครับเมื่อตอนเช้านี่เองว่าหลุม16เทอร์ทีออฟแล้วก็ลูกมันตกน้ำเมื่อวานเรารายงานว่าออก
1: ดับเบิ้ล
0: ออกดับเบิ้ลแต่ไม่รู้สาย
1: เลย
0: อ่ะโปรเจคเชิญ
1: ก็ตอนที่ช่วงต้นรายการที่เราทิ้งเอาไว้มันคือจีโน่เนี่ยจบหลุม15
0: ครับ
1: กับเล่นกลุ่มเดียวกันเล่น2คนด้วย
0: 2คนนะครับตัวนี้คือคนสุดท้ายกับ
1: ย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: ด้วยก็จบหลุม15เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนำ
0: 2แต้ม
1: นำ2นะเพราะว่าเบอร์ดี้15มา นะแล้วก็เหลือ3หลุมคือ16 17 18คือ15ในบอดี้ทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: ยืนนี้ขึ้นมาเป็น19ด้วยพาจีโน่เนี่ย21อันเดอร
0: ์ครับ2แต้มและดีด้วยกันมาตลอด
1: และหลังนั้นเราก็ไม่ได้เช็คสกอร์นะก็จัดรายการรายงานผลการแข่งขันของแมตช์อื่นไปมาดูทีช่วงท้ายรายการปรากฏว่าก็เข้าหลุม18อ่ะตอนนั้นไม่รู้ไงก็นำ2แล้วคิดว่าคนพาแล้วมันทั้งคู่มั้ง
0: ใช่ใช
1: ่เราไปดูอะไรยังไงโอ้โหไม่ไหมนี
0: ่หลุม16ทีออฟตกน้ำซึ่งไม่ใช่น้ำอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะฮะน้ำซึ่งเป็นเล็กๆเป็นลำธารเล็กๆขวางอยู่กลางสนามซึ่งไอ้ลูกอย่างนี้ส่วนใหญ่นักกอล์ฟเขาจะคำนวณตั้งแต่เวลาซ้อมแล้วว่าต
1: ้
0: องใช้เหล็กอะไรหัวไม้สามหรือว่าเหล็กทีออฟออกมาถ้าใช้เดบิวต์ต้องมั่นใจว่าข้าม
1: คือถ้าคิดว่ามันก้ำกึ่งแล้วนำอยู่เนี่ย
0: เขาจะไม่เล่นเขาจะไม่เสีย
1: เขาจะวางด้วยไม้อื่นไม่ถึงน้ำแต่คิดว่าคงคำนวณแล้วว่าข้ามแน่และคงข้ามมาทุกวันแหละ
0: ใช่
1: นะแล้วปรากฏว่าแต่ดูจากอากับกิริยาตอนตีเนี่ยคงโดนไม่ดีพี่แปะโดนตีแล้วปล่อยมือ
0: เขาปล่อยมือ
1: ปล่อยมือ
0: แล้วก็สายหน้าเล็กน้อยแสดงว่าโดนไม่เต็มหน้า
1: โดนไม่เต็มระยะแครี่
0: ก็เลยแครี่ออนแอร์ไปลงน้ำพอดีเลย
1: ใช่แล้วจากดรอปแล้วก็เหมือนกับไปเจอลายในทรายยากอีกนะสุดท้ายกลายเป็นออกดับเบิ้ล
0: ออกดับเบิ้ลครับแต้มที่นำที่สองแต้ม
1: เหลือ19นะ
0: ครับ
1: ในขณะที่ยุนเนี่ยยุนินาเนี่ยพาเลย
0: ดูว่าไม่ใช่เบอร์ดี้นะครับท่านผู้ฟังก็เลยทำให้นะครับเราไม่โดนทิ้งห่างเราเสีย2แต้มคือบวก2แต่นะครับอินายุนคือสแควร์เท่าเดิมก็คือ19เท่ากัน
1: 19เท่ากัน
0: เริ่มหลุม17
1: 17เนี่ยเป็นพา4นะก็จีโน่ตี2ออนแต่ออนไม่ใกล้นะ
0: ใกล้อะ
1: ออนเนี่ยอยู่ในระยะที่เอาง่ายๆว่าไม่ใช่ระยะคือถ้าพัดเดียวก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันเป็นระยะที่ทั่วเล่นในทัวร์ก็2พัดก็โอเคแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะ

0: ไม่ขี้เหร่ถ้าสองพัด
1: อ๋อไม่ขี้เหร่เลย
0: ถ้าสองพัดเดียวนี่สุดๆ
1: ถูกปรากฏว่าลากล
0: าก
1: ยาวลงฟับ
0: กลางหลุมฮะ
1: แล้วก็ตัวยุนเนี่ยยูนินาเนี่ยกลายเป็นออกโบกี้หลุมนี
0: ้โอ้โหไปกับ2แต้ม
1: นะคือไปคือ
0: เขาเสีย1เราได้1
1: เราได้1เนี่ยมันตรงนี้มันมีผลเพราะว่าการเข้าสู่หลุมสุดท้ายซึ่งเป็นบาห้าบาห้าแน่นอนม
0: ันไม่ใช่เข้าทางจีโน่เลย
1: มันไม่ใช่หลุมกินแต้มไง
0: แ
1: ล้วจีโน่ตุน2เนี่ยมันเริ่มกดดันน้อยลงเยอะเลย
0: ใช่เป้าหมายแค่เซฟพาก็ชนะแล้ว
1: ใช่ใช่คือเซฟพาเนี่ยกูต้องไปลุ้นให้ยูนินาเนี่ยอีเกิลนะเพื่อมาเสมอถูกไหม
0: แต่
1: นะ
0: สามออนของจีโน
1: ่
0: ลากยาวลูกนั้นแม่พระคุณเอิญ
1: พลิกเลยนำสองแล้วเข้าสู่หลุมสุดท้าย
0: เป็นพัดที่มั่นใจสุดๆของเธอจริงๆนะ
1: ใช่ฮะ
0: ลงตู้มแบบแข็งแรงด้วยนะ
1: ลงแบบ
0: โอ้โห
1: เ
0: สื้อชมพูนั้นเด่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไปดูไปฟังความเห็นของคนดูที่แฟนกอล์ฟไทยที่ดูเชียร์เขาบอกว่าโหเฮลั่นบ้างช่วงเช้าว่า17ใช่ไหมน่าจะมาช่วงเวลา9โมงเวลาฮาวายเวลาบ้านเรามัน9โมง
0: เราเบอร์ดี้แต่เนี่ยยืนออกพานะก็เลย
1: ทำให้ยืนโบกี้ด้วย
0: ฮะ
1: 17ยืนโบกี้
0: 18
1: เอา17
0: เอาใจเขาออกพา
1: เราเบอร์ดี้18เอาจีโน่เบอร์ดี
0: ้เรา17เบอร์ดี้18เบอร์ดี้เลยของเขาออกโบกี้กับพา
1: คือชนะสุดท้ายเนี่ย3แต้มนะบางคนนึกว่าขาดไอ้ที่เป็นของดูที่มาก่อน
0: 3แต้มโอ้โหแสดงว่าขาดตั้งแต่หลุม1
1: ใช่นะ
0: ใช่นะ2หลุมสุดท้าย
1: ถ้าเคยใครตามผลว่าวันสุดท้ายเนี่ยเริ่มต้นที่จีโน่นำ3แล้วก็จบด้วยการชนะ3คือว่าคงไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไร
1: ที่ไหนได
0: ้โอ้โหระหว่างทางนี่จีโน่ให้สัมภาษณ์บอกเหมือนนั่งรถไฟเหาะจริง
1: ๆใช
0: ่แล้วไปดู18หลุมของวันสุดท้ายทำ4อันเดอร์เท่ากันนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เรียกว่าวันสุดท้ายเท่ากันคือต้องชมคนไล่แล้วก็ต้องชมมากกว่าคือคนหนี
0: คนหนี
1: คือยูนินาไล่มันไม่ลดแล้วนะไล่มาทันแล้วก็โดนถีบก็มาทันอีกกระโดดหนี
0: ฝาเป็นวิ่งผัดก็คือเข้าไม้สี่บิวพลิบ
1: บ
0: ุ
1: ๋นอย่างนั้นเลย
0: ถือไม้สี่วิ่งเข้าเส้นชัยสองหลุมสุดท้ายโอ้โหเธอให้สัมภาษณ์บอกนะฮะอย่างนี้นะครับว่า
1: ครับ
0: คือพอนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงไม่เคยทำมากกว่า3รายการใน1ทัวร์เลย1ปีเลย
1: คร
0: ับ ปีนี้ได้4แชมป์ใช่มั้ยก็บอกว่าก็แหมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่ารู้สึกอย่างไรเพราะในแต่ละหลุมมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายเหมือนรถไฟผม
1: จริงๆนะ
0: หลังจากที่หลุดดับเบิ้ลโบกี้ในหลุม16รู้สึกแย่มากๆแต่บอกตัวเองว่าให้เล่นในเกมของตัวเองใช้โอกาสที่มีให้คุ้มค่าเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
1: อ
0: ินายุนที่ขับเคี่ยวกันมาในรอบสุดท้ายเล่นได้ดีมากๆและสนุกมากๆที่ได้เล่นร่วมกันแต่เราก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองนี่ฮะ
1: ผมนึกถึงที่พี่แป๊ะพูดบ่อยๆในรายการเรานะ
0: ครับ
1: ที่พี่แป๊ะบอกว่าช็อตที่สำคัญที่สุดคือ
0: ช็อต
1: ปัจจุบันไม่ใช่ช็อตข้างหน้าแล้วไม่ใช่ช็อตข้างหลังถ้าเกิดว่าจีโน่เนี่ยคิดถึงแต่ไอ้ดับเบิลที่เสียไป2แต้มหรือ
0: โอ้โห
1: แล้ว
0: มัน
1: ล
0: มเลยนะ
1: แล้วไปคิดถึงว่าวันนี้นำต้อง3ให้เขามาไล่ทันได้ไงตอนนี้อาจจะเสร็จไปแล้วนะเพราะว่าใจเสียกำลังใจไงถ
0: ู
1: กไหมนำมาต้อง3แล้วก็ที่หลุมนี้นะดับเบิลแบบตีตกน้ำ
0: และฟังแนวคิดคำพูดของเธอนะกับอีกหนึ่งสัมภาษณ์น
1: ะ
0: ตอนรับถ้วยแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำได้ยังไงแต่ที่แน่คือมันเป็นการดวลที่ยอดเยี่ยมมากกับยีนาฉันรู้ว่า10หลุม16มันแย่มากมันแบบว่าโอ้มันเป็นหลุมที่แย่สำหรับฉันจริงๆแต่ฉันบอกตัวเองว่ามันเหลืออีกแค่2หลุมอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้เราสามารถกลับมาได้เสมอตราบใดที่ยังมีโอกาสไปรูปอยู่นี่ไง
1: น
0: ี่คือความคิดในหัวในใจของเธอนะฮะกลับมาได้นะ
1: กลายเป็นสาวน้อย600ล้านไปแล้วเพราะว่าเงินรางวัลอาชีพการเล่นเนี่ยก็อย่างฟังพี่จุเทพกับพี่แป๊ะจัดตอนเช้าก็ทะลุหลัก20ล้านเหรียญไปแล้ว
0: คือการที่จะทำได้ทะลุ20ล้านดอลลาร์นี
1: ่
0: มันมีไม่ได้เยอะคน
1: 20ล้านนี่มีแค่6คนเท่านั้นเอง
0: ครับตั้งแต่มี LPGA
1: ตั้งแต่มี LPGA ทัวร์มาเนี่ยมีอนิก้าเซเว่นสแตมป์อันดับ1 22.5ทีเดอร์โคนที่2 22.3
0: ลิลลี่โคนี
1: ่ที่2ที่2ฮะใช่ครับเนลลี่เขาได้ 22.3 เหมือนกันแคลรี่เว็บ20.3
0: ดูว่าพี่รุ่นน้อยเลยเนาะ
1: ใช่อัน
0: นี้ก็40กว่าเลย
1: จีโน่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วแซงคริสเซอร์คือ 20.21
0: ครับ
1: คริสเคอร์นี่20.18
0: นี่คือ6คน
1: นี่คือ6คนที่ทำเงินรางวัลที่เขาเรียกว่า Career Money ก็คือตลอดอาชีพไปเล่น LPGA Tour เนี่ยเกินหลัก20ล้าน
0: นี่เฉพาะเงินรางวัลของการแข่งขันนะครับ
1: ใน LPGA Tour
0: นั้นไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์บนไม่รับผู้อื่นด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับ5ตลอดกาลนะ
0: แล้วมีโอกาสไหม
1: คือเท่าที่ดูเอนิก้าตัดเลิกไปแล้วเลิกเอนิก้าคริสตี้เคอร์แคลลี่เว็บตัดไปในท็อป10นะพี่แปะก็จะมีเอนิก้าที่ตัดไปเอนิก้าแคลลี่เว็บคริสตี้เคอร์แล้วก็พาร์คฮินบีที่เลิกไปแล้วในขณะที่ท็อป10ในเงินรางวัลในอาชีพการเล่นมากสุดเนี่ยที่ยังเล่นอยู่ก็มีเอมี่หยางอันดับ10 16
0: ก็ช่วง
1: ผลลัพ
0: ธ์ของเธอละ
1: คิมเซยัง17ล้านคิมเซยังที่33ก
0: ็
1: น่าจะเป็นช่วงไม่ยังไม่ถึงกับปลายแต่ก็ขาลงแล้วล่ะ
0: กลางละ
1: นะแล้วก็ว่าม
0: ันสูงสุดละ
1: มินจี19ล้านมินจีนี่มินผมมอง3คนนะที่ตอนนี้กำลังคั่วคาจิโน่เรื่องของการคือเอมิก้านำอยู่22ล้านเนี่ยโดนแซงแน่นอนครับวันใดวันหน
0: ึ่
1: งโดนแซงแน่นอนเพราะว่านำอยู่แค่2ล้านเนี่ย
0: 2ล้าน
1: ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเนี่ยโดน
0: ที่โดนแซง
1: ไม่โคคอด้าก็มีจีแซงแน่นอน3 4คนเนี้ยไม่เกินแต่นะที่ผมดูนะพี่แปะมินจีเนี่ย19ล้านแต่มินจีเนี่ย30แล้วนะอายุอะ
0: ลืมจีนี่นะ
1: ลืมจีนะ
0: 30แล้ว30แล้ว
1: 30
0: แล้วโอ้ตัวเรือนี่นะ
1: เท่ากับว่า
0: วิธีการนี้เงียบไปด้วยนะ
1: วิธีการใช่มันคือมันเป็นสัญญาณของการเริ่มลง
0: เ
1: ริ
0: ่
1: ม
0: ห
1: ล่อไม่รู้เลยนะแต่ว่าเธอตกลงจริงปีนี้มินจีแล้วไปดูอย่างลิเดียโค
0: ลิเดียโค
1: ลิเดียโคลิเดียโคลิเดียโ
0: คถ้าบอกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกเรื่องนี่นะมันอิ่มตัวหมดทุกอย่างแล้วอ่ะ
1: ลิเดียโคใน29นะในถ้าเทียบกับจีโน่เนี่ยจีโน่เพิ่งจะ23ก็จีโน่ก็อ่อนกว่า6ปีนะก็เรียกว่ามีเวลาเก็บเงินรางวัลมากกว่า
0: แล้วชีวิตดีเดียโคหลังมีครอบครัวตอนนี้เธอเ
1: ป็นเหมือนนี่แรงบันดาลใจ
0: สนุกสนุก
1: จะมีแรงเดี๋ยวสัปดาห์นี้นี่สามีถือนะครับที่เราที
0: ่ฮาว
1: ายเนี่ย
0: นานงาน
1: สามีถือถูกไหมนะครับ
0: ที่ฮาวาย
1: นะที่ฮาวายเนี่ยแล้วก็อย่างเนลี่28ผมมองสามคนเนี่ยที่จะเป็นคู่แข่งจีโน่ในการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่อง
0: คือ
1: เ
0: งิน
1: โดนแซงแน่นอนครับวันใดวันหนึ่งภายใน2ปีนี้ไม่เกินด้วยไม่โดนแซงแน่นอนเพราะเงินมันเยอะกว่าคืออันนี้แต่มันเป็นเรคคอร์ดที่อาจจะไม่แฟร์นักถ้าเทียบกับนักกอล์ฟรุ่นเก่าเพราะว่าเงิน
0: มันรางวัลเมื่อก่อนมันน้อยนะแต่เขาได้แชมป์เยอะมาก
1: ใช่ใช่มันเหมือนของผู้ชายอ่ะอย
0: ่
1: างไอ้ไทเกอร์ทำร้อยกว่าล้านต่อไว้เนี่ยยังไงก็โดนแซงยังต้องโดนรุ่นหลังเพราะเงินมันเยอะกว่าอย่างปัจจุบันก็สกอตตี้แชมป์เบอร์สองแล้ว
0: PGA เดี๋ยวนี้10ล้านเหรียญเงี้ย8ล้านเหรียญต่อรายการเงี้ย
1: เอลเขานับเป็น20ล้านใช่ไหมยี่ทเวนตี้มิลเลนคลับ PGA เขานับ100มี
0: 3
1: คนมีไทเกอร์รอรี่แล้วก็สกอตตี้เงินรางวัลในชื่อการเล่น
0: วันนั้นเล็ก
1: ฝ่ายชาย100ล้าน
0: ฝ่ายหญิงแค่20ล้านเอง
1: ใช่ใช่ใช่ถ้านับเป็นแบบ
0: เพราะเงินรางวัลมันต่างกันเยอะ
1: แบบไอ้กูสิเพราะนั้นผมว่าเอมิก้าเนี่ยโดนแซงแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่อายุของจีโน่ในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กสุดเด็กกว่าเนลลี่5ปีเด็กกว่าลิเดโก6ปีเด็กกว่ามินจี7ปีเนี่ยก็ถ้าว่าม ีเวลาในการสะสมเงินรางวัลแซงขึ้นอีกก็ไม่แปลกใจว่าภายใน 3-4 ปีหรือว่าก่อนที่จีโน่จะรีทายเนี่ยชื่อของอัธยาธิตกุลเนี่ยจะขึ้นไปเป็นอันดับที่1ของ LPGA Career Money Leader นะ
0: เป็นไปได้ใน3ปี
1: ไม่เกินผมว่า
0: ไม่เกินนะ
1: คือแซงอเมริกาแน่แต่ครั้งนี้มันก็แข่งกันระหว่างนี้แหละโค
0: พวกนาดาน
1: ี่แหละจีโน่แล้วก็มินจีซึ่งวัยจีโน่ได้เปรียบไง
0: ได้เปรียบได้เปรียบ
1: อย่างโคอ่ะก็เริ่มแล้วแหละ20เก้าแล้วใช่ไหม
0: ครับดูอยากๆแล้วตอนนี้
1: อย่างเนลลี่เนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงพีคแต่ด้วยความที่28แล้วเนี่ย
0: ผมมั่นใจว่าเนลลี่เคยได้พอแต่งงานจริงๆนะเธออาจจะหยุดก็ได้
1: คือเราอาจจะเห็นปีดีๆของเนลลี่อีกสักปี2ปีใช่ไหมแล้วอาจจะพอ30ก็อาจจะเริ่มมอง
0: ครอบครัว
1: มีครอบครัวมีทายาทแล้วแต่จีโน่เนี่ยยังผมว่าจีโน่23เนี่ยยังมีอย่างน้อย5ปีที่ยังอยู่ในช่วงพีคนะ
0: ครับ
1: อย่างน้อยนะ5ปีเนี่ยที่ผมมองนะที่ผมมองว่ายังอยู่ในช่วงพีคอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็
0: เกินไปเนี่ย
1: อะไรนะ
0: ทอมคิมก็ได้แชมป์อีกเช่นเ
1: ดียวแต่อย่าพี่แต่อย่าชม
0: อย่า
1: โชว์แบบ
0: จิ้นจีโน่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็จิ้นนะจีโน่ไม่คิดแต่ทอมคิมคิด
1: อันนี้ไม่แน่ใจอยู่นะไม่แน่ใจ
0: เอาล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องนะครับนะความเก่งของจิโน่ในวัย23ปีนะครับก็ได้แชมป์4รายการเป็นครั้งแรกนะครับและนอกจากนี้นะครับ
1: เท่ากับเนลี่ปีนี้คนละ4เท่ากัน
0: เป็นแชมป์ที่11ใน LPGA ทัวร์แล้วก็นะครับเป็นนักกอล์ฟคนที่6ในทัวร์ที่ได้รับเงินรางวัลเกิน20ล้านเหรียญนะฮะ
1: ใช่
0: เกิน20ล้านเหรียญ20ล้านเหรียญนะเอา30คูณกลมๆนะเอาเหรียญละ30บาทนี่ก็600ล้านแล้วนะครับ
1: อันนี้คือของรางวัล
0: เงินรางวัลเฉพาะเงินรางวัลนะครับ
1: เพราะจากการแข่งขัน LPGA ทัวร์เท่านั้นไม่นับเงินที่แข่งในทัวร์ในประเทศหรือว่าเงินแข่งในเลยที่ยุโรปหรือว่าเงินค่าโชว์ตัวเงินนี่ไม่นับเลย
0: อันนี้รวมงานนี้ได้ใช่มั้ยงานนี้15ล้าน
1: อันไหนฮะ
0: 450,000 เนี่ยต้องรวมกันนะครับ
1: คร
0: ับอ่ะไปไล่เรียงเงินรางวัลของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆให้หน่อยครับ
1: เอา
0: ปาชลีอนันต์ฤกา12อนุภา
1: หมายถึงว่าเงินดาล่าสุดใช่ไหมฮะ
0: เงินเงิน
1: ก็จีโน่ได้เพิ่มมา 450,000 ใช่ไหมฮะมีปาชลีได้มา 44,000
0: 44,000
1: น่าจะล้าน
0: ล้าน4
1: ล้าน4ล้าน5นะครับปาชลี
0: อันนี้แบบกลมๆนะฮะ
1: ตัวเร็วๆนะแล้วก็ถัดจากปาจลีเนี่ยก็เป็น
0: พอนันงซึ่งตอนแรกมีชื่อสำรองแล้วมาได้เล่นนะ
1: พอนันงเพชรล้ำเนี่ยได้มา 7,200 ก็น่าจะประมาณ
0: 200,000
1: กว่าบาทนะ
0: เกือบ 300,000
1: 60ร่วมนะแล้วก็ชนิดตีนี่ 6,400 เหรียญ
0: ครับก็ประมาณ 200,000
1: กลมๆนะครับก็เท่านี้นะสำหรับกลุ่มที่ผ่านจากตัวนะ
0: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่าหลังจากนี้สัปดาห์นี้จะเว้นวรรคไป
1: สัปดาห์นี้พัก
0: แล้วจะมาสู่ของเอเชียแล้วล่ะเด
1: ี๋
0: ยวมาไล่เรียงกันในช่วงหน้าในที่คอร์ด้าไม่เคยมาเอเชียเลยจะมาไหมถ้าไม่มาจะส่งผลให้จีโน่ทำเงินรางวัลมากขึ้นอีกนะ
1: เงินมากขึ้นแล้วเสียเสียถ้าเงินลี่ไม่มาเนี่ยมีโดนแซงได้นะตอนนี้มันเริ่มได้ขึ้นแล้วครับ
0: ไปดูอันดับล่าสุดของนักกอล์ฟหญิงกันครับ
1: เอาของไทยก่อนมาหรือว่า
0: ไทยก่อนไทย
1: ก็จีโน่ยังคือชนะจริงยังอยู่ที่เดิมจะเป็นมือสองเพราะว่าความห่างมันก่อนนี้มันพอควรแต่ครั้งนี้ช่องว่างมันเหลือแค่2คะแนนละระหว่างเนลลี่กับจีโน่เนี่ยเท่ากับว่าโอกาสพลิกได้ในหนึ่งรายการยังยากอยู่เพราะว่ามันไม่มีเมเจอร์ไม่ใช่เมเจอร์
0: ต้องเป็นเมเจอร์ลุ้นกันหน้า
1: แต่สองรายการมีสิทธิ์แต่ไม่ได้
0: ถ้าในเอเชียเราได้สักสองรายการมีสิทธิ์จะกลับ
1: มีสิทธิ์เลยถ้าเกิดเนลลี่ไม่ได้มาหรือว่าเล่นมาแล้วเล่นไม่ดีเนี่ยจีโน่เกิดแชมป์ทั้งสองแล้วมีสิทธิ์นะสองสองแต้มมันภายในสองรายการได้แต่เป็นไปได้นะก็จีโน่เป็นมือสองของโลกนะคะแนน 11.08 ก็ห่างจากเนลลี่ประมาณ2คะแนนถัดจากจีโน่ก็เป็นแพตตี้นะอันดับ29ของโลกนะแล้วก็จากแพตตี้ธนกฤตก็เป็นปาชลีอนันต์ฤกาลอยู่41ของโลก
0: 41แล้วนะครับปาชลีคร
1: ับแล้วก็ถัดจากปาชลีก็เป็นเอริยาจุธานุการอยู่46นะฮะถัดจากเอริยาก็เป็นชเนตีอยู่59
0: ครับ
1: ถอย2อันดับแล้วก็ถัดจากชเนตีก็เป็นอภิชยายุบล82ในเวอร์แรงกิ้งนะครับแล้วก็
0: 82
1: 80เปโนนะแล้วก็ถัดจากเปโนก็เป็น PK คงกระพัน148เป็นนักกอล์ฟไทยที่ไม่ได้อยู่ใน LPGA ทัวร์ที่อันดับโลกสูงสุด
0: นะแต่เป็นทีมชาติเอเชียนเกม
1: ทีมชาติเอเชียนเกมใช่ครับแล้วก็ถัดจาก PK ก็เป็นว่านฮะจารบีบุญจันทร์เนี่ย164แล้วก็ถัดจากว่านก็เป็นแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ235ขึ้น7อันดับแล้วก็ชนชีวาวงรัตน์ครับสมาชิกLPGA ทัวร์ในล่าสุดนะได้ตั๋วดีด้วยนะได้แมตช์เกือบครบเลย253ขึ้น6อันดับหลังจากเข้าที่3ในแมตช์ล่าสุดในเอฟซันทัวร์นะ
0: วูลคอม
1: นะใช่คือได้เทแน่นอนได้เชียร์เพิ่มแน่นอนได้เชียร์อาโปเพิ่มขึ้นจะได้อีกมีคนได้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปลุ้นคิวสกูลแล้วตอนนี้หนึ่งในเส้นทางหลักก็คือเอฟซันทัวร์เนี่ยสรุปไปแล้ว15คน
0: จบเรียบร้อย15
1: คนจบในได้อันดับ6ด้วยก็ถือว่าได้ตั๋วคุณภาพดีเลยนะฮะของโลกครับมือหนึ่งยังเป็นเนลลี่คอร์ด้าอยู่นะครับ2เป็นจีโน่3คราวนี้จะบอกว่าลุ้นกัน2คนการเป็นมือหนึ่งสิ้นปีก็ไม่ได้นะเรายังตัดชื่อยูเฮรันไม่ได้เพราะเธอชนะมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่จีโน่ชนะที่ฮาวายใช่ไหมยูเฮรันชนะเมเจอร์ที่เกาหลีนะครับเป็น
0: มีแต้มด้วยนะ
1: มีแต้มแล้วแต้มเยอะด้วยคราวนี้ความห่างระหว่างยูเฮรันกับจีโน่เนี่ยมันเหลือคะแนน 1. ประมาณ 1.3 พี่แป๊ะ
0: ครับ
1: 1.3 คะแนนนะถ้าเกิดว่ายูเฮรันตามจีโน่เนี่ยน้อยกว่าที่จีโน่ตามเนลลี
0: ่
1: นึกออกไหมฮะดังนั้นมือหนึ่งของโลกปลายปีเนี่ยผมไม่ต้องลุ้น3คนจะมองแค่จีโน่กับเนลลี่ไม่ได้หรอกต้องมียูเฮรันด้วยนะ แล้วเดี๋ยวรู้มีไอ้4รายการในเอเชียมีเล่นที่เกาหลีด้วยนะครับนะถึงแม้ตอนนั้นแม่นากองเต็มที่นะ
0: มีเกาหลี1สนาม
1: เกาหลี1สนามโอ้ยแล้วเกาหลีเนี่ยมันต้อง

0: เหมือนเวลามีรายการเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นปล่อยให้ใครมาชนะได
1: ้ใช่โอ้โหถ้ำเสือจริงๆ
0: ถ้ำเสือจริงๆ
1: ไปเนี
0: ่
1: ย
0: มันก็มีด้วยเกาหลีในสนาม2ปลายตุลานะอาจัดยูไฮรันก็เป็นคิมฮโยจูก็เบาๆเครื่องลงไปบ้างนะตอนตีเล่นดีเหลือเกินนะครับแต่อายุก็ไม่น้อยละอันดับ5เป็นมิยุยามาชิตะนะสัปดาห์มีญี่ปุ่นเหมือนกันนะสัปดาห์ใน4รายการ
1: สนามมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีจีน
0: และมือ6เนี่ยเป็นหยินรุ่นหนิงหยินรุ่นหนิงเนี่ยผมมองว่างี้นะผมมองว่าเขาไปช่างเกมเนี่ยเขาหวัง2ทองเลยเขาหวังประเภทบุคคลด้วยแล้วแต่ได้มาหนึ่งจากทีม
1: ใช
0: ่แล้วจริงๆเขาเล่นดีนะแต่บังเอิญต้องยอมรับว่าอินเดียผีเข้าสถานนั้นมือสามแข่งกับทีมด้วยนะ
1: มือสามของทีมแต่มันผีจับ
0: หยินนี่เล่นไม่ผิดหยินเนี่ยไม่ได้โบกี้บาดประมาณ40กว่าหลุมเนี่ยไม่เสียเลยนะจะเจอผี
1: เจอผีจับยัดเข้าไปเนี่ยก็มันโดนเบี้ยวนอนไม่ได
0: ้ไม่ได้นอนไม่ได้จริง
1: มือดีสุดไม่ใช่ว่าต้องชนะนะฮะ
0: โอ้กันไกล
1: เลยว่าเป็นที่2ครั้งแล้วกลับไปเช่นเกมนะ
0: พี่หญิงเนี่ยเล่นในเช่นเกมมาทั้งหมด3สองครั้งแรกเนี่ยได้เหรียญทองแดงประเภททีมทั้งคู
1: ่
0: ครั้งนี้เนี่ยมาได้ทองทีม
1: ทองทีม
0: แต่ผมมั่นใจว่า
1: เขา
0: อยากเอาทอง
1: เขาอยากได
0: ้ด้วย
1: มันดูเด่นนะ
0: แล้วดูเด่นมากเหมือนทองคีมอ่ะพี่เหมือนทองคีมของไทย
1: คร
0: ับตั้งใจมากไม่ได้มาเล่นๆอ่ะ
1: คือเมื่อเช้าในช่วง Morning Talk ก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเหมือนกันบอกว่าคิดอย่างไรครับป๋านักกอล์ฟหญิงเก่งจะสร้างรายได้ส่วนตัวแต่ไม่เล่นทีมชาตินะฮะอย่างต้นเจ๋งเพชรบุรีผมก็ให้ความคิดเห็นไปบ้างแล้วนะแต่เวลามันน้อยไงนะฮะโปรเจกต์พอจะมีนะฮะเหตุผลในการที่จะตอบคำถามนี้ไหมจริงๆแล้วนักกอล์ฟมือดีๆของไทยเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยนะ อย่างถ้าโอลิมปิกมีนะเขาพร้อมที่จะไปเล่นกับทุกคนนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันบังคับโดยอันดับด้วยนะ
0: คือโอลิมปิกเนี่ยติดตามแรงติดตามคะแนนนะแต่ว่าชุดเกมเนี่ยล่าสุดก็เป็นทางด้านสมาคมของกีฬากอล์ฟประเทศนั้น
1: ๆเป็นคนเลือก
0: คนเลือก
1: เป็นใครก็ได
0: ้นะเป็นใครก็ได้
1: อันดับไม่เกี่ยว
0: คุณเรียมสุดจะเลือกแอมหมด3ก็ได
1: ้อย่างนี้ผมจะพาเขาอ
0: ่
1: ะ
0: พี่หนุ่ยเขาก็มาแนวเป็น
1: เป็นเด็กไฮสคูลเนี่ยผู้หญิง3คนเนี่ย
0: แล้วคุณพอเชื่อไหมว่าเหรียญในกอล์ฟเห็นญี่ปุ่นดีๆในทัวร์ในอาชีพเนี่ยเชื่อไหมว่าเหรียญล่าสุดของญี่ปุ่นในกีฬากอล์ฟของหญิงเนี่ย20ปีแล้วนะ20ปีแล้วนะที่ไม่ได้เหรียญ
1: ไม่ได้เหรียญ
0: ใดๆเดินในกอล์ฟหญิง
1: เขาเหมือนต้องเปิดโอกาสอะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทองบุคคลหญิงญี่ปุ่นคนสุดท้ายเนี่ยไอเมียสโตะนะปี2002สี่ปีมาแล้วนะ
1: ตั้งแต่บายแชมป์ฮอนด้าเยอะผมจำได้อะ
0: เขาบอกว่าก
1: ็แรกเลย
0: เขาก็ยังคือต่อให้มีโปรเล่นได้เนี่ยเขาก็ยังใช้อาจจะยังใช้นโยบายเดิมที่ส่ง
1: แล้วการที่ให้โปรนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมได้นี่ไอ้นี่เป็นครั้งที่สองนะ
0: ครั้งที่2
1: ครั้งแรกที่หางจ
0: วนใช่
1: อันนี้ครั้งที่2เองนะแต่โอลิมปิกเขาเปิดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็หยุดไปนานหยุดไปนักกอล์ฟไม่มาจัดแข่งแล้วจัดมาอีกครั้งที่บราซิลเราก็ไปเราได้สิทธิ์ไปเล่นทุกครั้งเพราะอันดับนักกอล์ฟของเราก็ไม่ธรรมดาทั้งหญิงทั้งชาย
0: แต่ถ้าไปฟังดูถ่ายทอดสดเอเชียนเกมนะถ้าไปฟังจะเห็นความต่างระหว่างแอมกับโปรยังมีอยู่นะตอนนี้แอมตัวท็อปก็ตามเนี่ยความเนียนความละเอียดเนี่ย
1: ประสบการณ์
0: มันยังต่างกันนิดนึงดังนั้นแอมถ้าตั้งแต่มีระบบโปรเล่นได้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีแค่เอล่ากริสกี้หรือแพงกี้แล้วก็ของเกาหลีชายคนเนี่ยที่มีเหรียญที่เหลือโปร
1: ที่เหลือโปรหมด
0: คือมันจะต้องแบบถ้าเป็นแอมแล้วจะมาลุ้นทองในเช่นเกมในระบบปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นตัวเทพแบบลิเดโคอะไรแบบนี้เลยนะต้องผมว่าต้องเป็นระดับนั้นเลย
1: ครับแต่อนาคตผมว่าจะแข่งขันกันดุขึ้นกอล์ฟในเช่นเกมนะ แต่โน้ฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายชายนี่ก็มีล้วนๆนะครับผม
0: เรื่องเชื่อชายเขาเป็นงานเรื่อย
1: ๆตั้งใจมาครับยอมจ่ายเงินก็ยังอยาก
0: เพื่อถ้ามีเป้าหมายชัดเจน
1: ต่อนั้นไปกล่าวหาว่าเขาไม่มีน้ำใจกับทีมชาติในเช่นเกมไม่ได้นะครับ
0: และเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงนะนักกอล์ฟในทัวร์เนี่ยแต่ละคนเขาก็ผ่านเวทีระดับชาติมาแล้วนะเขาก็รับใช้ชาติมา
1: ตั้งแต่ซีเกม
0: ตั้งแต่เขาได้มาแล้ว
1: ไงเช่นเกมไม่ได้เล่นเพราะเขาห้ามโปรขึ้นมาตอนหลังแต่เราไปถึงระดับโน้นแล้วเขารอเล่นโอลิมปิกฮะ
0: ใช่
1: ในนามทีมชาติไม่ต้องห่วงครับ
0: โอลิมปิกได้มั่นใจว่าถ้าชื่อใครติดเนี่ยโอ้ย
1: ไม่มีใครเสียสละ
0: ครับ
1: คาทยานี่ต้องเล่นแน่นอนนะคู่กับใครเท่านั้นเองในเวลานั้นนะถ้าเอาปัจจุบันก็คู่กับเฟตตี้
0: ใช่ใช่ใช่ใ

0: ไปได้แค่สองคนนี่ต้องเข้าใจนะครับอย่าไปว่าเขานะครับเพราะการเล่นส่วนตัวนี่ก็คือเล่นในนามทีมชาติมีธงใจลงนะครับเวลาขึ้นชนะเขามีธงมีโอ้เสื้อเขานี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่คำว่าไทยแลนด์อ่ะสกอร์บอร์ดอ่ะชาติไหนเขียนไทยแลนด์ธงถึงอาจจะไม่มีแต่ว่ามันมีธงใจลงอยู่ในสกอร์บอร์ดนะครับนะประมาณนั้นแหละครับชนะนี่กับจีโน่จากไหนฟอร์มไทยแลนด์อะไรอย่างนี้นะต้องเข้าใจเธอนิดนึงนะการเลือกในเช่นเกมเขาจะเลือกเอาให้ดีสุด
1: เท่าที่
0: ทำได้จับต้องได้แล้วก็เช่นเกมนี้เป็นครั้งที่สองเองที่ให้โปรร่วมนะแต่โอลิมปิกไม่มีปัญหาส่วนซีเกมนี้ไม่ต้องห่วงครับเขาห้ามโปร
1: แต่ในเช่นเกมล่าสุดเนี่ยถ้าให้เกรด A เนี่ยต้องให้จีนนะจีนเขาสองทองจากทีมชายหญิงใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็หนึ่งเงินจากหญิงบุคคล
0: คือโดยระบบการปกครองเขาอะเขาชี้ได
1: ้
0: เขาชี้ได้เลย
1: ใช่ใช
0: ่เองมาแล้วแบบไม่มีคำถาม
1: คือจัดชุดเนี่ยค่อนข้างเต็มแม็กเท่าที่นั่นได้แหละในขณะที่อีกชาติหนึ่งที่จัดเต็มก็อินเดียก็ตามนั้นอินเดียก็หนึ่งทองบุคคลหญิงเป็นทองแรกไงทองบอดสารนะ
0: ทองบอดสาร
1: ไม่เคยได้นะ
0: กีฬาโต๊ะอินเดียเลย
1: ไม่เคยได้นะแล้วก็บุกเงินของทีมหญิง
0: ครับ
1: เงิน
0: เก็บช่วยได้เหรียญทองหญิงนี่มามืดแบบมืดจริงๆเหรียญทองหญิงนี่นะสงสารสาวสิงคโปร
1: ์มีแข็งอ่ะ
0: รู้ไ
1: หมพักสุดท้ายเลยถามพักเฉยเลยจนต้องมากกว่า
0: เงินไม่ได้ไปได้ทองแดง
1: อันดับโลกต่ออ
0: ัน
1: นี้เจ็ดเป็นลอตตี้โหวตจากอังกฤษนะฮะแปดเป็นชาลีฮอลนะเก้าเป็นคิมเซยังแล้วก็สิบเป็นฮันน่ากรีน
0: อัน
1: นี้ก็ของหญิงนะนี่ก็ท็อป10ก็ครบแล้วนะฮะเอาของชายก่อนนะก่อนพัก
0: ของชายของชายไทยเราก่อน
1: ของไทยก็
0: ให้เป็นมือหนึ่งตอนนี้ผมจับไม่ได้
1: แล้วเนี่ยประวิทย์ผ่านไปตัวนะครับแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็อันดับแต่ว่าอันจบอันดับไม่สูงคะแนนก็เลยไม่ได้ทำให้คะแนนขึ้น312ตอนนี
0: ้ผ่านตัดตัวใน DP World Tour
1: ในแมตช์ล่าสุดเนี่ยใช่ที่สกอตแลนด์นะก็312ลง5อันดับ
0: วันนี้ไปตั๋วแต่เมื่อไหร่รู้เป็นสำรอง
1: ไปไม่คือผมว่าน่าจะมี
0: โคเซนชั่น
1: ไม่ถึงกับโคเซนชั่นแต่อาจจะมีควอต้าอะไรบางอย่างเพราะว่าประวิทย์กับแจ๊สที่เล่นหลักๆอยู่ในเช่นทัวร์ได้ไปทั้งคู
0: ่โอ้ยใช่ๆๆเพราะ2คนนี้ไม่มีตั๋วนะ
1: ยังไม่ได้ตั๋ว
0: น่าจะมีอะไรส่งไปนะครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่า10มาจากตรงไหนแต่ว่าก็คงมีอะไรบางอย่างดองในเช่นทัวร์นี่แหละประวิทย์กับแจ๊สนะประวิทย์เป็น1ของไทย32แจ๊สเป็น368อันดับโลก3กีรเดช388นะสัปดาห์นี้ก็เป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวที่ลงแข่งขันในอยู่ดีพีวอลทัวร์ที่สเปนนะครับสัปดาห์นี้นะก็เป็นมีชื่ออาร์มคนเดียวสะดมเป็นรายชื่อสำรองอยู่จากเกรเดเป็นแดนไทยบุญมา419ถัดจากแดนไทยก็เป็นสุทธิพัฒน์พระที่ปิญชัยนะ432ถัดจากสุทธิพัฒน์ก็เป็นสรุปวงชัย10 446สรุปได้เล่นดีมากในประเทศปีนี้แล้วก็ถัดสรุปก็เป็นสาริศชนรัตน์454แล้วก็ถึงเป็นสะดมแก้วกาญจนาแต่ว่าเอเชียนเกมไม่มีเวอร์รังกิ้งครับไม่มีแต้มอันดับโลกนะแม้ว่าจะได้ทองแดงมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้อันดับโลกนั้นขยับขึ้นนะก็ประมาณนี้นะของไทยส่วนพิจักไมซ้อนที่แหมน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่ในคอนเฟอเรนซ์รายการล่าสุดตกรอบนะทำให้รายการสุดท้ายไม่ได้ไปต่อก็หมดสิทธิ์ที่จะลุ้นแล้วคือถ้ายังได้ไปต่อเนี่ยมันยังได้ลุ้นอีกก๊อกนึงไงจะได้หรือเปล่ามันยังยากอยู่แต่ว่ามันน่าได้ลุ้นอีกเครื่องนึงแต่ว่าพอตกรอบเนี่ยทำให้อันดับหลุดท็อป60ก็เลยไม่ได้ไปเล่นรายการสุดท้ายของคอนเฟอเรนซ์ทัวร์อันนี้อยู่476อันดับโลกของพี่จักรนะของชายโลกก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน6อันดับแรกสกอตตี้เชฟเฟอร์เป็นมือหนึ่งอยู่นำขาดนะครับ 17.2 2เป็นรอรี่แม็กเอลรอย 8.8 3นี่เป็นขึ้นจาก4มาเพราะว่าแชมป์ที่สกอตแลนด์นะครับอัลเฟรดอันฮิลลิงส์แชมป์ชิพแมตต์ฟิตซ์แพทริก7.29สี่เป็นแคมารันยัง 7.27 5เป็นวินเดมคลาร์กสัปดาห์นี้มี PJ ทัวร์เล่นที่ญี่ปุ่นนะวินเดมคลาร์กจะเป็นท็อปแรงค์ที่มาแข่งนะ
0: PJ ไปญี่ปุ่น
1: ที่โยโกฮาม่านะ 6.51 6เป็นลัสเซลเฮนรี่ 5.25 7เป็นทอมมี่ฟรีดบูดนะขึ้นจาก9ก็ผลงานดีที่สกอตแลนด์นะ 5.25 8เป็นคริสคอตเตอร์อัพ 5.23 9เป็นแซมเบิร์นส์ 5.6 10เป็นแซนเดอร์ชัฟเฟ่ 4.98ท็อป10ในอันดับโลกมีอเมริกัน7คนด้วยกันนะมันต่างจาก ของหญิงโดยสิ้นเชิงของหญิงท็อป10มีเนลี่คนเดียว
0: ครับ
1: ของผู้ชายนี่7คนเป็นอเมริกันนะฮะ
0: อ
1: ืมประมาณนี
0: ้ก็แยกกันชัดเจนแล้วนะตอนนี้ก็ฝ่ายหญิงนี้เป็นนานาชาติละไม่ใช่อเมริกาชาติเดียวละ
1: ใช่
0: นะส่วนฝ่ายชายยังเป็นอเมริกันอยู
1: ่เป็นหลักเลย
0: ส่วนเอเชียนทัวร์ลิฟกอล์ฟโอ้โหหลังจากที่เจ้าภาพใหญ่ซาอูนี่ไม่ให้การสนับสนุนนี่ลิฟกอล์ฟนี่ต้องบอกว่าน่าจะจบนะโดยธรรมชาติ
1: ตอนนี้นะลิฟกอล์ฟเนี่ย น่าจะมีแต่เป็นรูปแบบใหม่ในเขาเรียกว่าลิฟกอล์ฟ 2.0 นะไม่ได้อู้ฟู่ฟ้าเรื่องเงินเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีอยู่แล้วเงินก็โอเคนะ
0: เขาจะแยกไปโดดเดียวหรือก็จะมาร่วม
1: อันนี้ยังไม่ชัดแต่ว่าได้ข่าวว่าเหมือนกับมีทุนใหม่มาแต่ก็คงใช้แบบเดิมไม่ได
0: ้อ
1: ะ
0: ถ้าเงินรางวัลไม่เยอะแล้วแยกออกไปโดดเดียวไม่เชื่อมความสัมพันธ์ในการเป็นก้าวบันไดกับใครนะนักกอล์ฟไปเล่นไม่เยอะ
1: ใช่ตอนเนี้ยเขาอย่างนี้พูดอย่างนี้ครับเขามีผู้เล่นอยู่ในสังกัดอยู่ปัจจุบันมีอยู่พอควรนะผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าแสดงความจำนงว่าจะอยู่
0: จะอยู่ต่อไหมภายใน
1: เข้าใจว่า25ตุลานี้จะต้องแสดงเจตจำนง
0: แสดงเจตวงแล้ว
1: ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปที
0: ่
1: อื่นเนี่ย20ตอนแรกอ่ะถึง13ตุลาคือพิจารณาใช่ไหมแต
0: ่
1: เข้าใจว่าได้เงินอัดฉีดมาเนี่ยมันเลยขยายเดดไลน์ไปอีกว่าเฮ้ยตกลงลิฟที่อาจจะมีต่อเนี่ยใครจะไปต่อบ้าง
0: คือถ้าคิดแบบง่ายดีก็คือเฮ้ยเรามีคนกลุ่มแค่นี้เว้ยแย่งเงินกันเองเว้ยแต่เงินแค่ไหน
1: ก็ไม่ได้
0: ขอคำตอบก่อนกับ2ออกมาก็จะหาบ่ออยู่ที่ใหญ่ขึ้น มาเล่นเอเชียนทัวร์ได้ DP World ทัวร์ได
1: ้
0: PJ ได้ก็ว่ากันไปแต่เอเชียนทัวร์เนี่ยโอ้โหเจอลูกเขาเรียกว่าคงจำกันได้เอเชียนทัวร์ที่เป็นอินเตอร์เทเนลซีรีส์ใช่ไหมท่านผู้ฟัง
1: เงินนี้เท่านั้น
0: โอ้โหนี่กลายเป็นหลักเลยนะครับถ้ามีอินเตอร์เทเนลซีรีส์ต้องมี1ล้านเหรียญจากซาอุนะ
1: ใช่ครับ
0: พอไม่ให้การสนับสนุนตอนนี้เอเชียนทัวร์ก็จะเป็นรายการที่ประมาณไม่ถึงล้านเหรียญ
1: ก็ใช่คือรายการเอเชียนทัวร์เนี่ยรายการปกติเนี่ยประมาณ 500,000 ถ้าเป็นรายการใหญ่โดยที่ยังไม่นับอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์นะก็จะประมาณล้านนึงถือเป็นรายการใหญ่นะแต่พอมีอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์เนี่ยมันมีล้านห้า
0: สองสนามต่อปีด้วยนะ
1: มันมีล้านห้าสองล้านเข้ามาแต่คราวนี้เนี่ยพอ PIF เขาถอดปลั๊กออกไม่อัดฉีดทั้งลิฟต์เอเชียนทัวร์โดนด้วย
0: โดนดิบเนี่ย
1: ถ้าบอกว่า
0: โดนหางแต่เป็นหางที่ใหญ่มากอะ
1: สัปดาห์นี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยควรจะมีรายการอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์อินเดียควรจะม
0: ี
1: ก็ยกเลิก
0: อ้าวไม่มีอินเตอร์ชั่นแนลก็รางวัลเดิมยังอยู
1: ่ก็ไม่มีก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์จริงๆเนี่ยไอรายการที่เหลืออยู่ประมาณ6รายการเนี่ยควรจะต้องมีอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์อินเดียกับอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไชน่า2อันโดยยกเลิกทั้งคู่เลยถ้าเป็นสัปดาห์นี้นักกอล์ฟที่ทัวร์ก็เลยว่างเลยจริงๆจะมีแมตช์อินเดีย
0: กลับไต้หวันมากินคำหรือว่าเรา
1: ก็ต้องรอแล้วก็ค่อยไปมาเก๊าสัปดาห์ถัดไปหลังกลางเดือนตุลาที่มาเก๊าก็ยังเงินเยอะอยู่ล้านหนึ่งนะแต่รายการสุดท้ายเนี่ยที่ชื่อว่า PIFSaudi International ยังคงอยู่นะแม้ว่าเงินส่วนหนึ่งคงหายไปอ่ะ
0: แต่ยังมีรายการนี
1: ้ยังมีเพราะว่ารายการนี้มันอยู่มาก่อนลิฟต์นะพี
0: ่
1: ที่เป็น Saudi International เนี่ยมันอยู่ในเอเชียนทัวร์มานานแล้วแล้วก็ถอนไม่สุดไม่งามได้หรอก
0: เฉียดหน้าเฉียดหน้า
1: คือมันมีมาก่อนที่จะมีลิฟต์จะมี International Series แต่มันก็ควรจะต้องอยู่แหละ
0: พูดถึงซาอุนี่ล่าสุดนี่นะคือเมื่อเดือนสิงหาคมอ่ะเขาไปตกลงกับปากีสถานและตุรกี
1: เรื่องอะไรครับ
0: ก็3ชาติลงนามเป็นพันธมิตรกันถ้าชาติไหนถูกลุกลานอีก2ชาติจะต้องมาช่วยล่าสุดปากีกับตุรกีก็จะยกกำลังทหารมาช่วยซาอุกรณีถูกนะฮะไอ้กลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนมาโจมตีบ่อยๆช่วงหลังๆนะเราเพิ่งเอ่ยนะเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเงินละทีนี้ต้องใช้เงินเยอะไง
1: ใช่ใช
0: ่สงครามขึ้นมานี่นะเอากระทบกับการกีฬาโดยเฉพาะกอล์ฟไปด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน4สนามในเอเชียสำหรับ LPGA กันครับพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจ ข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: กอล์ฟทริกวันนี้ผมป่าแปะยุทธพงศ์แล้วก็โปรเจคนะครับอยู่ในห้องส่ง กอล์ฟที่กอล์ฟทริกเราจะจัดทุกปีนะปีละครั้งนะ
1: ครับ
0: 29ตุลาคมนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่สนามกอล์ฟบินเทจสนามนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำโดนไปเล็กน้อยนะตอนนี้เปิดบริการแล้วนะครับไปใช้บริการได้เลยเส้นทางเข้าสู่สนามก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำบ่งผลเสียดายทูป่าตัวเมียน้ำกระนำจากคลองวัดล่าสมุนเข้ามาเนี่ยต้องกอบกู้ฮะกันอีกแล้วนะสนามที่หลายคนนิยมชมชอบเรื่องราคาถือปาเตมีนะครับแล้วก็มีกระทบหลายสนามด้วยนะเดี๋ยวไว้สรุปกันอีกครั้งแล้วกันว่าจะเปิดบริการกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับวินเทจไม่มีปัญหานะครับตอนนี้นะฮะเรื่องทีมสีเงินสีแดงก็ใกล้จะลงตัวแล้วเพราะว่าพี่แท่งก็ได้ข่าวว่าติดคอนเสิร์ตของเจ้ามอสนะฮะโปรเจคก็ติดบรรยายใช่ไหมยังไม่ชัดเจนโปรเตเพิ่งไปผ่ามือมาเดี๋ยวเปลี่ยนทีมเล็กน้อยยังกับตันนะครับแต่ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับนะรับนะฮะสี่ละ30ท่านนะฮะส่วนประเภททีมรับ18ทีมนะครับ
1: ครับ
0: เจอกัน29ตุลาวินเทจนะครับไปดูสี่สนามครับ
1: ในเอเชียนสวิงเนี่ยจะเริ่มในสัปดาห์ถัดไปนะครับ
0: สัปดาห์นี้พาร์
1: ทก็เริ่มที่จีนก่อนดูอิด LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งอัธยาธิติกุลหรือจิโน่แชมป์มานะครับปีที่แล้วนะเพลย์ออฟถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูก่อนเพลย์ดวลกับปีที่แล้วเนี่ยรายการนี้เนี่ยที่ เซี่ยงไฮ้เนี่ยดวลกับมินามิคัตสึญี่ปุ่นแล้วก็ชนะด้วยดวลกัน5หลุมนะชนะด้วยเบอร์ดี้5
0: ชนะ

0: เบอร์ดี้หลุมที่5
1: หลุมที่5
0: ฮีโร่นะ
1: กว่าจะเอาลงอ่ะ
0: หมูกว่าจะนกได้15 16 17 18ตุลาคมนะครับ
1: ก็ฮีโร่ไปนะแล้วก็แต่ว่านี่ไม่ไปนะ
0: เนลลี่ก็ได้
1: เนลลี่ไม่ไปเนลลี่ดอกหลุมยังไม่เห็นชื่อ
0: ไม่มาเอเชียไม่ถูกใจอาหารหรือยังไม่อากาศยังไงก็นะน่าจะไม่อากาศนะหรือการเดินทางก็ไม่รู้นะ
1: อาจจะยังคิดว่าแบบเก็บให้ร่างกายมันสดแล้วเล่นอีก2รายการในอเมริกาที่เหลืออยู่คือหลังจากนี้เนี่ยจบเอเชียนสวิง4รายการจีนเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็ปิดที่ญี่ปุ่น4รายการ
0: แล้วมีต่อ
1: แล้วหมดแล้วแล้วก็ค่อยกลับไปที่อเมริกา
0: โซลี่รอสอยที่นั่น
1: ก็อาจจะอย่างนั้นอาจจะให้เพราะรายการสุดท้ายเงินมันเยอะครับเงินเยอะที่จีนได้2ปีติดก็คงจะให้แบบฟอร์มสุดเลยแต่จีโน่ก็ไม่ได้คืออย่างจีโน่เนี่ยคงไม่ได้ลงครบหรอก4เนี่ยผมว่าจะลงแค่1หรือ2เท่านั้นเองเพราะว่ามันต้องเดินทางด้วยแล้วก็ลง4คงไม่ไหวครับเพราะว่าเหนื่อยนะเพราะมันคือ4รายการมัน4ประเทศนะมันไม่ได้แค่ประเทศเดียวนะมันจีนก่อนแล้วมันไปเกาหลีใช่มั้ยแล้วก็ลงมามาเล
0: ยแต่เดินทางจริงๆมันก็ไม่ไกลนะ
1: ก็ไม่ไกลมันก็ไม่ไกลแต่มันก็คือเดินทางอ่ะมันก็ต้องมีอะไรมากก็คงจะเลือกลง1ถึง2แต่ว่าน่าจะเห็นแน่ๆในแมตช์นี้แหละครับที่ไปป้องกันแชมป์นะแต่ก็มีเบอร์ท็อปมาพอควรนะเพราะว่ามันเป็นเอเชียนสวิงเงินเยอะเนี่ยมิยุยามาชิตะก็มาจีโน่มาเดยูเฮลันไม่มานะถ้าว่าท็อป5น่าจะมีจีโน่กับมิยุแต่หยินลู่หนิงมาเนี่ยผมว่าเน้นเลย
0: คร
1: ับ เน้นเลยเอาว่าได้เงินเอเชียนเกมมาขอแล้วแพ้มากันก็แหมยิ้มอยากจะผมว่าผม
0: อยากจะชนะในบ้านก็ถึงรายการนะ
1: ยิ้มอยากจะชนะเพราะว่าตอนที่เอเชียนเกมที่หางโจก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้ได้ทีมรองแดงอ่ะเดียวอ่ะก็คงอยากจะชนะในบ้านแหละนะก็จะตัวดังก็พอควรเยอะพอควรนะมีมิยุมีอาชิตะจิโน่มีหยินลู่หนิงคิมเซยังนะอิมจินฮีอภิชยายุบลเนี่ยก็ได้พักไปแล้วก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากรับใช้ชาติมาชอยเฮจินเนี่ยซีลินบูเตเนี่ยก็ไปกันพอควร
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวเอาฟิลชัดๆ
0: เขาพูดถึงอากาศที่มีความต่างมากที่สุดในเชียงสนามนี้ต้องเป็นสนามมาเลเซียนะ
1: มาเลใช่
0: จะร้อนมากครับ
1: แล้วมาเลเนี่ย
0: มันจะมีฝนด้วยช่วงนั้น
1: นะมันต้องเล่นมีโอกาสแล้วเล่นต้องหยุดฝนอะไรเงี้ยเป็นไปได
0: ้ตอนนี้ฝนบ้านเราจะเริ่มลงใต้แล้วจะเริ่มลงใต้แล้วก็มาเลเซียนี่หนักกว่าเราอีกนะเรื่องฝนตอนนี้ครับเดือนตุลาเนี่ย
1: ก็ประมาณนี้คร
0: ับ ก็รอเชียร์กันได้
1: ครับ
0: นะครับนะเอเชียเราต้องแชมป์ทั้ง4รายการจำเป็นต้องเป็นคนไทยนะ
1: ก็เอาง่ายๆพี่แป๊ะ LPGA ทัวร์เนี่ย10ทัวร์นาเมนต์หลังสุด10รายการหลังสุดนี้ LPGA นะแชมป์เป็นนักกอล์ฟเอเชียหมดเลยนะ
0: นั่นนะช่วงนี้เราญี่ปุ่นบ่อย
1: ญี่ปุ่น4แชมป์ไทย2ก็คือจีโน่เกาหลี3ยูเฮลันกับเจนี่ชิน
0: นั่นไง
1: แล้วก็มีจีนคือหยินลู่หนิงเนี่ยตอนนี้10รายการหลังสุดแชมป์ใน LPGA ทัวร
0: ์มันถึงพวกเรา
1: เอเชียหมดเลยแล้วนี่มาเข้าเอเชียน
0: 4สนามถึงของพวกเรา
1: ครับ
0: นะอ่ะไปดูข้อความกันนะครับนี่ก็โอ้พี่เงยแชมบอกเพิ่งออกมาจากเกาะส่วนตัวโอ้โหรวยมากเลยนี่ไปซื้อเกาะส่วนตัวแล้ว
1: แชมป์โดนปล่อยกลับแล
0: ้วในบ้านปริ่มแค่แข้งนี่เลวด้านนอกขอบสะเอวจิ๊บจ้อยเชิญเถิดละอองโปรยโปรยอีกลมเลื่อนเมฆเคลื่อนคล้อยเจอแล้วแสงเสนโอ้ย
1: ขอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติไปเลยนะครับ
0: คือคนที่มองโลกในแง่ดีมีหลายคนนะเวลาเจอน้ำท่วมนะรู้จะโกรธใครไปทำไมนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะ อย่างพี่ซูมอ่ะแกก็อยู่เคหะคลองจันบ้านแกเป็น2ชั้นชั้นล่างก็โดนไปนอนอยู่ในห้องนอนแล้วก็มองดูน้ำแต่บอกเหมือนไปนอนเมาดีฟมา4คืน
1: นี่เขาเริ่ม
0: ตอนแรกตั้งเต้าไว้3คืนใหญ่เกินนะแต่เป็น4ตอนนี้น้ำแห้ง
1: ดูแต่เกาะกับ
0: เลยนั่งนั่งจะได้ไปนอนที่เมาดีฟ
1: โดยไม่ต้องเดินให้เหนื่อย
0: ไม่ต้องไปที่ไหนต้องเดินเหนื่อยนะนักกอล์ฟคนไหนชอบสำรวจอวกาศ
1: ก็หลิวหยานี่เป็นมือ2ของจีนตามระดับโลกก็ใช้ได้ใช้ได้หลิวหยาหลิวหยาหลิวหยาเล่นใน LPGA ทัวร์เหมือนไปเอเชียนเกมด้วย
0: สวัสดีครับป๋าพิเชษฐ์เมื่อวานพิเชษฐ์พูดว่าได้แต่ภาพไม่ได้เรื่องวันนี้ขอพูดบ้างนะครับได้แต่ภาพไม่ได้อะไรเลยคุณชอยแกเข้มยังโกรธไม่หาย

0: ทั้งสองท่านไหมครับก็เอาก็จิโต้ก็เป็นนักกอล์ฟที่สวยนะ
1: สวยครับ
0: สวยเลยแล้วก็
1: ฝรั่งชอบมาก
0: คลิกดีบุคลิกดีพูดจามีเสน่ห์ยูมินานี่สวยแบบสวยแบบเอาจริงแล้วนะสวยแบบเอาจริงเอาจังหน่อยนะแต่น่าจีนานี่น่าจะด
1: ูสวยกับมีเสน่ห์นี่ต่างกันนะ
0: ระดับ
1: ผมจีโน่นี่มีเสน่ห์
0: จีโน่เขาจะดูเป็นขี้เล่นอะไรเงี้ย
1: ค
0: ุณแม่สองก็ทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ป๋าแป๊ะพี่แจ๊
1: สสวัสดีครับ
0: แล้วก็ท่านเนี่ยบอกเงินรางวัลรวมของยูนินาตัวนี้พิเชโรเป็นเท่าไหร่อยู่อันดับ6นะครับเงินก็แม้ว่าจะไม่ชนะเนี่ยแต่ก็อยู่อันดับสูงสูงอยู่อันดับที่6ของทัวร์ก็ถือว่าดีเลยเงินรางวัลแม้ว่าจะไม่ชนะเพราะว่าปีนี้เธอเล่นดีอีกท่านจีโน่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเล่นถึงแค่25แล้วก็จะไปหาอย่างอื่นทำบ้างคลิปรายการเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนี่แหละครับของเนลลี่ปีหน้ารายการที่ลงไว้น้อยมากน่าจะใกล้เลิกแล้วล่ะเพื่อไปเล่นโอลิมปิก2028ก่อนเลิกก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่านักกอล์ฟบางคนก็วางไว้28 30คือนักกอล์ฟหญิงเนี่ยมีส่วนใหญ่จะวางแผนไปไม่ได้เล่นนานเหมือน
1: ไม่เกิน30
0: 30ก็จะเริ่มแบบเริ่มเลือกเล่นลงน้อยมีครอบครัวและยิ่งเมื่อไหร่มีทายาทนะโอกาสจะ
1: แบ
0: ่งเวลามันจะน้อยลงและร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นนักกอล์ฟหญิงก็มีแนวโน้มจะเทิร์นตัวเร็วขึ้นจุดพีคระหว่างของชายกับแ
2: ต่โอเคขอบคุณทุกข้อความทุกท่านเลยนะครับนี่สวัสดี
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99 Active Radio เชิญคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
6: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
6: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายมิวสิกรูม
8: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ไหลผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงสี่โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ ดีเจลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในสมูทโซไซตี้

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
1: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6523

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพ

0: อโฆษณาโทร022016569
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งการสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:09 นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพนะฮะรอบโลกกีฬามาแล้วนะในค่ำคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธที่7ต่อเช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะครับ2569ก็วันนี้ได้รับมอบหมายจากผอ.นะฮะให้มาประจำการแทนแกไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะฮะก็วันนี้ผมหยองนะฮะมาอยู่กันตีห้านะครับถึง6:30โดยประมาณเด็กสักครู่คุณสินพงษ์จะตามเข้ามานะฮะกำลังเซ็นชื่อรับตังค์อยู่รอแป๊บเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าฟิลิปลามขอเพลงให้พี่สักเพลงหนึ่งอะไรก็ได้แม่เป็นไงแกมาสุชาติชวางกูลมาเลย
1: ฮะจริงเหรอโอ้โหฟิบลาม
0: ละแกย้อนยุคน่าดูเลยนะสุชาติชวางกูลเนี่ยเพลงนี้ดังๆเนี่ยลามน่าจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะ
1: ครับไอ้ที่ฟิบลามเขาชอบฟังเพลงเก่า
0: เหรอ
1: เออ
0: ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะเพลงนี้นะ
1: มันอาจจะแบบเปิดเพลงใหม่เดี๋ยวกลัวลิขสิทธิ์หรือเปล่า
0: เหรออ๋อให้มันก็ต้องลิขสิทธิ์นี่ก็ต้องพ้นกี่ปีนะ
1: ไม่รู้เงินแต่ว่าเปิดแบบฟิลิปลามก็น่าจะรอดลิขสิทธิ์แหละ
0: ถ้าเป็นภาพเนี่ยเหมือนจะ100ปี
1: ฮะ
0: ใช่ป่าววะ
1: 100ปีเลยเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพลงนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะ
1: เคย
0: หาเคยอ่านศึกษาอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นตอนทำงานต้องตัดคลิปเอาเพลงประกอบบ่อยๆอะไรเงี้ยกลัวโดนเหมือนกัน
1: มันจะมีเพลงที่เขาให้ใช้ได้ไง
0: อ๋อจะไปโหลดฟรีมาใช่ไหม
1: เออ
0: แต่มันเป็นเพลงที่มันคนมันไม่ใช่เพลงแบบเป็นที่นิยมแบบเป็นที่รู้จักไงมันก็เป็นเพลงนู่นนี่นั่นทั่วไป
1: ใช่
0: แล้วเขาก็บางทีก็ตัดท่อนมาให้เนี่ยก็ไม่ใช่ท่อนที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: เพลงมันไม่เข้ากับภาพอยากได้เพลงที่เข้ากับภาพ
1: มันก็จะช่วงนั้นมันก็จะฟังได้แป๊บเดียวเหมือนเราดูตามคลิปพวกนี้ก็แต่เขาก็จะบอกว่าเปิดได้แป๊บเดียวเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธ
0: ิ์7 โน้ต 7 โน้ต
1: เอออ
0: ืม
1: นะมันได้7โน้ตเหรอ
0: เวลาสมมติว่าศิลปินไปขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: จะร้องเพลงตัวเองที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายเดิมเงี้ย
1: อืม
0: ร้องได้7โน้ตไม่เกิน
1: เห
0: มือนน้องไอ้นี่เนี่ยน้องกระแต
1: อืม
0: น้องกระแตที่เมื่อก่อนเป็นนักมวยอ่ะ
1: เ
0: วลาเดี๋ยวนี้ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยพอจะร้องอีน้องเป็นสาวรุ่นยุบหยุด
1: ครับ
0: 7โน้ต7โน้ต
1: อ๋อ
0: ไม่ได้ไม่ได้แล้วเกินนี้ไม่ได
1: ้อืม
0: เดี๋ยวโดนประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: เอ้นะครับก็แต่นี่ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เพลงนี้นี่คลาสสิกนะจำได้ได้พี่สุชาติชวางกูลเนี่ยเคยไปคอนเสิร์ตแกลเลอรี่99ด้วยนะ
1: อ๋อเหรออ๋อใช่มีปีนึงไง
0: ปีที่ผมไปเลยแหละ
1: เ
0: สาวแก่แม่ไม้นี่กรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหว
1: ครับ
0: พี่สุชาตินี่ปัดแก้มขึ้นเวทีเลยนะ
1: อืม
0: แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตสำหรับยุคเลยไวทองไปนิดหน่อย
1: เ
0: ออโต๊ะผมได้นั่งกันอืมเยี่ยมอุ้ยเพราะจังเลย
1: ครับก็น่าจะเป็นที่เต่าเรามั้งรีเควสมาเนี่ย
0: กรี๊ดสนั่นหวั่นไหวไปหมด
1: เออ
0: แต่ว่าได้พูดถึงแรลลี่นี่เดี๋ยวจะมีแรลลี่อีกแล้วนะคืนเรานะ
1: อะ
0: เออกำลังจะตัดแรลลี่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ไปอัมพวาใกล้หน่อยใกล้หน่อย
1: อืม
0: มีไปไหว้หลวงพ่อบรรแหลมมีไปอัมพวาชัยอะไรสักอย่างโครงการพัฒนานุรักษ์อะไรเนี่ย
1: อืม
0: มีไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนด้วยนะ
1: ครับ
0: สะพานแขวนที่อัมพวานี่ไอ้สะพานที่เป็นปะทูยักษ์ปักหัว
1: ครับ
0: แลนด์มาร์กใหม่ก็แล้วน่ะคุณเคยไปเที่ยวไหมอัมพวา
1: โอ้ยเคยไปนานแล้วไม่ได้ไปเป็น10ปีแล้วมั้ง
0: ไปคนไปอัมพวาเดี๋ยวตอนนี้ทุกวันนี้ไปทำอะไรไปตลาดน้ำอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ผมเคยไปกับพวกเนี่ยแก๊ง99เนี่ยเคยไปอยู่ปีหนึ่ง
0: เฮ้ยต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน
1: ่ใช่ เล่นไพ่ทั้งคืน
0: ว่าแหละ
1: เออเล่นไพ่ทั้งคืน เออไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: เออแล้วก็ไปจำได้ไปไก่นี่ด้วยไอตั้มพวกวัด
0: เหรอ
1: ผมมาไปกับตั้มพวกวัดก่อนเลย
0: บุคคลสาบสูญนะเนี่ย
1: เออ
0: หายไปโอ้โหไปไหนแฟนรายการคิดถึงอ่ะดู
1: ตั้มพวกวัดแล้วก็ ตั้มพกวัตก็เหมือนตอนนั้นเพิ่งซื้อบ้านมั้งก็จะไปหารูปหารูปมาติดบ้านไง
0: รูป
1: รูปภาพอะรูปภาพกรอบรูปสวยๆอะ
0: ตลาดน้ำมี
1: ใช่ไปแกก็ไปเดินดูผมก็ไปกับแกไงผมก็นึกว่าจะได้รูปวิวเวิลด์อะไรมา
0: เป็นไง
1: ได้รูปพระมาฮะ
0: เอาพระแต่ด้านนี้โอ้โหเกจิก็มีเยอะแยะพอมันแหลมก็มี
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ผมก็แบบโอ้ตั้มมันไม่ค่อยเข้ากับตั้มเลยว่ะ
0: เป็นสิริมงคลไงบ้านใหม
1: ่ซื้อรูปกรอบรูปพระมาแล้วก็เป็นคนขายก็ทำท่ากระมิดกระเมียนเหมือนไม่อยากขายอ่ะ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำท่ากระมิดกระเมียนเหมือนไม่อยากขายไอ้นี่ก็ขยันขยอจะซื
0: ้อ
1: ผมก็แบบโอ้จะได้ซื้อไหมวะเนี่ย
0: อยากได้ว่างั้น
1: วันหนึ่งมันแบบโอ้โหคนขายดูว่าเป็นแบรนด์โก้มั้งกระมิดกระเมียน
0: หวง
1: จะขายดีไหมนะอะไรแบบ
0: ฉันเอาไปลงอีเบย์ฉันได้เยอะกว่านี
1: ้อะไรประมาณนี้ผมก็แบบโอ้เอาอะไรก็เอาเถอะ
0: เร็วๆเข้าหิวแล้ว
1: ใช่นั่นแหละก็เป็นสถานที่ตอนนั้นไปแล้วก็เที่ยวตรงนั้นนิดหน่อย
0: ตลาดน้ำนะ
1: ได้ไปเที่ยวตรงนั้นนิดนึงนั่นแหละพอหลังจากพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแหละ
0: ไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันกัน
1: ใช่ก็ไม่ได้ไปไหนกันอีกแล้ว
0: เรียกว่าเปลี่ยนที่กินเหล้าเปลี่ยนที่เล่นไพ่เท่านั้น
1: ใช่เจอแต่แจ็คแมมคิง
0: โอ้โหทีมงานนั้นเน่น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: โอ้โหและช่วยพอจะเปิดเผยชื่อได้ไหม
1: โอ้ก็นี่ไงเอกนพดลทนคุงยุทธชัยอะไรพวกนี้แก๊งนี้
0: อย่าให้รวมตัวกันเชียว
1: อ่าฮะแมวไง
0: โอ้โห
1: แมวสมยศที่ตามมาทีหลังด้วย
0: พอแมวผมนี่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านเอนเตอร์เทน
1: ใช่
0: เพศตรงข้าม
1: ครับ กับเพศเดียวกันก็ไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเท่าไหร่ดูจะเป็นภาระด้วย
0: พอแมวผมนะแต่ผมก็เคยไปนะอัมพว
1: า
0: ผมไปกับใครรู้ไหม
1: ใคร
0: ผมไปกับแก๊งรถตู้มหาสนุก
1: อ๋อ
0: พี่สมชาย
1: พี่เ
0: อพี่เอแล้วก็มีพี่เดนิวสองคนพี่วินยูกับพี่นกเสียชีวิตไปแล้วแล้วตลาดน้ำนี่ก็ต้องไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ใช่ไห
1: ม
0: ผมไปธรรมดา
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเลยมีแต่เรือจอดเต็มไปหมดเลยบอกพี่เอาไงกันดีวะเรามาทำไมกันเนี่ยก็เลยแบบไหนๆก็มาแล้วนะจ้างเรือไปวนรอบนึงวนรอบเกาะเขาเรียกเกาะอะไรนะตรงนั้นอะออกไปแม่น้ำแม่กองอะแล้วก็วนมีพระใหญ่ๆแล้วก็วนกลับมาเข้าคลองวนก็รอบชั่วโมงนั่งเรือได้เล่นไปทั้งนั้น
1: แต่แถวนั้นมันก็มีรีสอร์ทสวยๆอะไรก็ไปพักเล่นได้มันริมแม่น้ำไง
0: ใช่
1: หรือแม่น้ำ
0: แต่ถ้าไปกลางคืนก็ดูหิ่งห้อยได
1: ้มีหิ่งห้อย
0: เขาก็จะเอาไฟลาวมาแขวนไว้ตามต้นไม้แล้วเปิดให้คุณดูเป็นหิ่งห้อย
1: อืมจริงเหรอ
0: เอามีบางทีม
1: ีแล้วโอ้
0: บางทีก็หิ่งห้อยจริงบางทีก็แหมมันไม่มาบางปีมันไม่มาไงของพวกนี้เราไปบังคับมันไม่ได้ไงเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาไม่มีหิ่งห้อยเว้ย
1: ครับ
0: เอาไฟไฟลาวไฟอะไรเนี่ยปิ๊บๆๆเนี่ย
1: อือหือ
0: แขวนไว้หมู่เรืออยู่ไกลๆไม่เห็นหรอก
1: แล้วก็พยายามเรียกว่าทำให้มันกระพริบกระพริบจะได้เหมือนหน่อย
0: แต่ก็คนนักท่องเที่ยวนั่งเรือไปกลางแม่น้ำเนี่ยโอ้ดีอย่างเลยหิ่งห้อยที่นี่นี่ได้รับการฝึกฝนมาดีแหมกระพริบไฟเป็นจังหวะเชีย
1: เยี่ยมเลย
0: นั่นแหละถ้าไปอัมพวานี่ก็ร้านอาหารอร่อยๆเยอะ
1: ใช่ร้านเยอะโรงแรมก็เยอะนะอัมพวาเดี๋ยวนี
0: ้อัมพวาแม่กองเนี่ยนะแต่ผมไปแม่กองเนี่ยผมก็ต้องเจ๊

0: แดงก่อนเลย
1: เจ๊แดง
0: แดงแดงอ่านทะเลไม่ใช่เจ๊
1: แดงอ่านทะเล
0: แดงอ่านทะเล
1: ใช่
0: แล้วก็อะไรกันเจ๊เก๊กฮวยอร่อยแต่ว่าก็เปิดกลางวันเย็นๆปิดแล้ว
1: แดงอ่านทะเลผม
0: มึกปลากระปิอร่อยเจ๊เก๊กฮวย
1: ก็เคยกินอยู่2ครั้งมั้ง 2-3 ครั้ง
0: คือถ้าคุณไปกัน2คนเนี่ยสมมติคุณไปกัน 2-3 คนเนี่ยคุณไปสั่งแดงอาหารทะเลเนี่ยเอ้ยคุณอยากกินไอ้นุ่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินสั่งมาก
1: ินไม่หมด
0: สั่งมาสัก 3-4 อย่างเนี่ยเรียบร้อยนะฮะจานบันเริ่ม
1: คือข้อดีของแดงก็คือให้เยอะเยอะ
0: กินยังไม่หวานไม่ไหว
1: คุ้มค่า
0: วันนั้นผมไปกินกับเพื่อนเนี่ย2คน3คนสั่งไอ้หมึกผัดกระเทียมโทนแกมาเนี่ย
1: ฮะ
0: โอ้โหอร่อยหมึกสดมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: กินไปกินมาไม่หมดสักทีวะ
1: เออ
0: เคี้ยวจนเคี้ยวจนเหงือกปวดไปหมดละ
1: ต้องห่อกลับบ้าน
0: เออต้องห่อปลากระพงทอดน้ำปลาตัวศอกหนึ่งอ่ะปลากระพงตัวมันล่มเลย
1: ใหญ
0: ่เออแล้วก็แวะไปกินกันได้ร้านอาหารอร่อยอร่อยเยอะ
1: ครับ
0: ไปอะไรกันไปวัดบางกุ้งอะไรอย่างนี้นะนะเออแต่ในโปรแกรมแรลลี่เราไม่รู้มีเปล่า
1: ไปนี่แรลลี่เราไปเมื่อไหร่เนี่ย
0: เออนั่นดิเมื่อไหร่วะ
1: เออ
0: เดือนหน้าเดือนหน้า
1: เดือนหน้าใช่ไหม
0: เอออ
1: ันนี้เขาเริ่มมีสปอตโฆษณา
0: แล้ว
1: ใช่ไหม
0: มาแล้วให้แต่ละรายการโปรโมทแล้ว
1: อ๋อ
0: มีแรลลี่มีกอล์ฟด้วยแชมเปี้ยนตี้กอล์ฟเหมือนเดิมมี
1: คร
0: ับ ไม่มีชื่อพี่หลิมิงเหมือนเดิม
1: อ้าวทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ป๋าไม่ชวนหลายปีแล้ว
1: เหร
0: อบอกเฮ้ยคุมยาก
1: เอา
0: เฮ้ยกลับมาเดี๋ยวรับรองแกเอาอีกแล้วทำไมตกชื่อหลีบิงไปได้ยังไงเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: นี่แรลลี
0: ่
1: นี่หรือเปล่า
0: อัมพวา
1: ไม่ใช่นี่มันเก่าเพียงเลย
0: เ
1: อาแล้วในไม่เห็นมีข้อมูลเลยเลยนี่ไงไม่ใช่อีกอะ
0: ยังไม่ได้ลงในเว็บ
1: ยังไม่ได้ลงในเว็บ
0: ต้องไปดูในใบพีอาร์นู่น
1: ครับ
0: นะครับก็สนุกขนานงานกลางค่ำคืนก็มีงานลงงานเลี้ยงเป็นปกติ
1: ใช่
0: จับรางวัลแจกอุตลุดไปหมด
1: อ่าฮะ
0: นะครับก็แต่ว่าก็เหมือนเดิมฮะจัดไม่ตรง FIFA Day
1: ครับ
0: หมดสิทธ
1: ิ์นักจัดหลายคนก็ไปไม่ได้ไง
0: มีงานนะครับเดี๋ยวส่งพี่สมชายไปเป็นตัวแทน
1: จริงน่าจัดวันธรรมดานะแต่ก็คนไปก็ไปไม่ได้อยู่ดี
0: ก็กลัวแฟนรายการไปไม่ได้ไงนี่จริงๆก็จัด FIFA Day
1: ถ้าไป FIFA Day นะ
0: โอ้แล้วจะมีแบบนักจัดรายการไปผมก็อยากไปนะถ้าตรง FIFA Day ที่มันไม่มีงานเนี่ยโอ้โหน่าไป
1: เพราะเสาร์อาทิตย์มันก็นะ
0: ขับรถเที่ยวกันนุกๆ
1: คือมันก็คนฟังจะทำงานจัดถึงสุก
0: ครับ
1: แต่นักจัดรายการส่วนมากงานอยู่วันอาทิตย
0: ์เสาร์อาทิตย์
1: เสาร์อาทิตย
0: ์ไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้
0: อย่างปีนั้นที่จัดที่ชะอำผมขับรถไปกับพี่สมชายเนี่ยโอ้โห
1: เ
0: ปิดเพลินอ่ะ
1: ครับ
0: ออกจากกรุงเทพ9โมงถึงชะอำ5โมงเย็น
1: อ่ะฮะรถติดเหรอ
0: แวะไปเรื่อยเลย
1: ไ
0: ปทั่วไปหมด
1: เ
0: อ้ยนากาดาแวะไอเดียกาดาแวะโอ้โหกว่าจะถึงโรงแรมล่อก็ไปเย็น
1: อ
0: าบน้ำแต่งตัวออกมางานเลี้ยงพอดีเลย
1: ผมก็เคยไปอย่างเงี้ยไงไอเอกนพดลเนี่ยโอ้กว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงเหมือนกัน
0: ทำไมฮะแวะกินนู่นกินนี่แหละ
1: แวะซ่อมรถไอเอกเลยนะฮะตอนนั้นรถมันใช้รถอะไรอ่ะรถเก๋งอ่ะโอ้โห
0: ไอซีวิกเตารีดไหม
1: ไอไม่ใช่อะไรฮอนด้าเลยแล้วอ่ะแป๊บเดี๋ยวก็พี่เขาจอดอีกแล
0: ้
1: วจอดไปดูรถแล้วก็ประคองไปเรื่
0: อ
1: ยแล้วก็พอไปถึงหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมก็มันจอดแวะอยู่นั่นแหละผมก็โอ้โหเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยแล้วพอไปถึงก็เจอแบบไอ้แบบก้อนกวดหรืออะไรก็ไม่กล้าลุยอีก
0: เหรอ
1: กลัวรถจะเสียโอ้เอกรถเอกเสียเนี่ยก่อนลุยแล้ว
0: ขอคนลักรถ
1: ใช
0: ่
1: ตอนหลังแกก็ไปซื้อรถไอ้ใหญ่ๆมา
0: ปาเจโร่
1: ตอนนี้ก็มาลุยน้ำให้เราอิจฉาเล่น
0: ว่ะโอ้เห็นแล้วอยากมี SUV เลยอ่ะช่วงนั้นท่วม
1: ก็เนี่ยล่าสุดเมื่อวันก่อนจัดกับคุณโอ๊คไงโอ้โหรถแกโคตรสูงเลย
0: ใช่ก็วันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่แบบว่าผมติดอยู่คลองวิภาวดีวันนั้นเน
1: ี่
0: ยว่าติดกับพี่โอ๊คนี่แหละโทรหากันพี่โอ๊คอยู่ไหนแล้วพี่ถ้าพี่ยังไม่มาพี่ขึ้นโทเวไปเลยนะพี่โอ๊คบอกว่ากูอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยย่
1: อ
0: แต่ว่าแกไปเร็วๆๆๆเลย
1: ใช่
0: ว่าแกสูงแกไปได้ไง
1: รถแบบสูง
0: แทง300สูบปิ๊ดไปสบายสบายผมนี่ไปไหนไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องค่อยๆเกาะมา
1: ก็ของคุณก็รถเล็กก็ดีหน่อยมันลอยได้ด้วยไง
0: อย่าโอ้โหเหร
1: อคล้ายๆรถเจมบอล
0: สะเทินน้ำสะเทินบกนะลอยจริงๆนะวันนั้น
1: อ
0: ่ะรู้สึกได้เลยว่าล้อไม่ติดพื้นทั้งสี่ล
1: ้
0: อลอยเลยอ่ะโอ้โหดีมันไม่เป็นซัดแบรีเออร์เข้
1: า
0: เกิดมาในชีวิตขับรถไม่เคยบีบแต่เท่าวันนั้นเลยเบื่อป้า
1: โอ้ยคุณน้องตีคุณจะไปอยู่เวียดนามอินเดียนี่ไม่ได้
0: ทำไม
1: ก็ประเทศพวกนี้นี่คือ
0: บีบแต่เป็นอาชีพ
1: แต่เป็นชีวิตอ่ะ
0: ใครไม่บีบนี่ถือว่าผิด
1: เออกูก็เคยไปในเวียดนาม
0: เวียดนาม
1: โอ้โห
0: สนานหวั่นไหวไปหมด
1: เออ
0: บางคันนี่แต่นี่เป็นแต่ลมแบบสิบล้อด้วยนะเอาแต่ลมมาใส่ด้วยนะหรือแต่รถยนต์ธรรมดาก็แป้นแป้นแป้นแป้น
1: เออ
0: บางคันนี่บีบมาแว่วแว่วแว่วแว่วแว่วโอ้โหเป็นแต่ลมสนุกดี
1: มันก็เหมือนว่าถ้าทำการขับรถของเขานะว่าแบบว่าทุกคนก็บีบกันหมดอ่ะ
0: ใครไม่บีบนี่แปลก
1: ใช่
0: บ้านเราเลยใครบีบนี่แปลก
1: ใครบีบมานี่เสี่ยงกับชีวิต
0: ยิงกันได้เลยนะ
1: เออ
0: เออแปลกแพ้เสียงแตกไงไม่ทราบบ้านเราเลยนะ
1: คือจริงๆมันแตกมันก็เขามีความสำคัญนะเขาใส่บาเนี่ย
0: ครับ
1: เออแต่บ้านเรามันกลายว่าบีบแล้วแบบขึ้น
0: บีบบ้านเราบ้านเรานี่แพ้เสียงแตกแล้วก็แพ้ไฟเลี้ยว
1: ไฟเลี้ยว
0: เปิดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเสีย
1: จริงๆบางคนจะเปิดดิบางคนก็ไม่ค่อยเปิดกัน
0: ยังมีสโลแกนเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเถอะครับเปิดไฟเลี้ยวไม่ทำให้คุณพ่อเสียชีวิต
1: ครับ
0: นะเปิดได
1: ้อ่าน
0: ะฮะ
1: ใช่แต่พอมันไม่ค่อยเปิดกันเยอะๆบางทีมันก็ทำให้หลายๆครั้งก็ไอ้นี่รถมันก็จะแบบกลับไม่ถูก
0: รถข้างหน้าคุณขับคุณจะเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวคันหลังก็ไม่รู้คุณจะเปลี่ยนเลนไง
1: ใช่
0: บางทีบางคันเดินกันเร่งใส่นะผมเลยประจำผมไม่ได้เป็นคนเดินคันเร่งใส่นะผมไม่ได้เป็นคนไม่เปิดไฟเลี้ยวกลัวละเกี่ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวเงี้ยนะมันจะชนตูดเอา
1: ใช่
0: นะฮะต้องเฮ้ยต้องให้ยั่ว
1: เอาย
0: ั่วสมัยวันนี
1: ้ครับ
0: เอ้าเข้าเรื่องดีกว่าพี
1: ่บอลไม่มีอะไรเลย
0: เออ
1: ก็รอฟีไม่ใช่รอกลับไปเล่นบอลลีกนะ
0: หมด
1: ตอนนี้หมดฟีฟ่าเดย์อะไรไปแล้ว
0: ม
1: หมดช่วงฟีฟ่าเดย์ไปแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็พยายามจะลูดๆดูนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะมีฟินแลนด์ไวส์คาลิก้าเนี่ยนะนี่สตานนี่เสมออินเตอร์ตูคู0-0
1: ครับ
0: เปลืองไฟยิงในเตะทำไมเนี่ย
1: เออ
0: ก็
1: เอาเป็นว่าส่งเขามาขอดีกว่านะ
0: เออแล้วก็มีฟุตบอลถ้วยตุรกีอะไรเงี้ยนะเตะมาประมาณ800คู
1: ่เฮ้ยมันมีไอ้นี่ไม่เหรออะไรนะ
0: ช้อปปี้อ่ะ
1: ช้อปปี้ไง
0: เป็นไงไม่มีแล้วเราปีนี้
1: อ้าวเออหรือว่าเงียบเลยว่ะ
0: ไปอยู่ทางโน้นไงอ๋ออยู่ที่ทรูไงทรูซื้อเหมา
1: ครับ
0: ปีนี้ก็เลยไม่มีนะฮะช้อปปี้
1: ก็มีบุรีรัมย์นี่เสมออะไรบอร์เนียวอ่ะ
0: ทีปาโลมาอะไรบอร์เนียว
1: บอร์เนียว
0: ชอบโลโก้มากเลยเป็นรูปปาโลมาน่ารักจ้ะ
1: ครับเออ
0: แล้วก็บุรีรัมย์นี่เหลือ10คนด้วยนะท้ายเกมโอกาสยิง28ครั้งเนี่ยไม่ได้ประตูสักลูก
1: ครับ
0: เหลือเชื่อ
1: แต่บุรีรัมย์ก็ช้อปปี้เขาว่าช่วงแรกๆเขาก็อย่างเงี้ยปีแล้วก็ออกตัวยังไม่ค่อยนั่น
0: ใช่
1: แต่มันเข้ารอบนัดสุดท้ายเลยมั้ง
0: แต่ว่าแชมป์มา2ครั้งติดนะ
1: แต่ว่าก็จะได้แชมป
0: ์คือตั้งแต่มีช้อปปี้คัพมานี่มีทีมเดียวที่ได้แชมป์นี่แหละบุรีรัมย์เนี่ยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกหนึ่งทีมของไทยเมื่อวานราชบุรีนี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับตามหลังกงอันโฮจิมินห์ซิตี้อยู่0-1ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะมาได้ประตูตีเสมอทดเจ็บนะครับจากสกอตอลาไดส
1: ์ครับ
0: มงเข้าไปไอ้นี่มาประตูนะทีมกองอันโฮจิมินห์เนี่ยไอ้พัทติกละเกียงเนี่ย
1: เ
0: พิ่งเล่นฟีฟ่าอะไรนะอาเซียนครับรอบชิงที่3เมื่อวันจันทร์นี
1: ่ครับ
0: บิน
1: เออ
0: พักวันหนึ่งบินมาเล่นเกมนี้แหละแล้วเดี๋ยวราชบุรีเนี่ยพักวันพฤหัสวันหนึ่งวันศุกร์เตะไทยลีกนะครับโทษทีพักไปถึง48ชั่วโมงด้วย
1: ครับ
0: หลายคนถามทำไมไม่ไปเตะเสาร์อาทิตย์เหตุก็เพราะว่าเดี๋ยว
1: มี AFC ด้วยไหมเหรอ
0: มี ACL กลางสัปดาห์หน้าราชบุรีต้องเดินทางวันเสาร
1: ์ครับ
0: ก็เลยวันศุกร์ก็วันศุกร์วะวันนี้ก็เป็นที่มาว่าราชบุรีในสำรองบานเลยฮะนะครับสำรองเกือบยกทีมพูดง่ายนะครับก็เสมอไป1-1ส่วนอีกคู่หนึ่งคูชิงซิตี้เสมอกับเทมปิเนส2-2นะครับ
1: เดี๋ยวลาบลีก็ดีไม่เลื่อนนะ

0: หมายถึงเลื่อนไปไหนไม่ได้แล้วไงพี่
1: ไม่ใช่เลื่อนไอ้ไทลี่ไง
0: ก็สล็อตมันเต็มหมดแล้ว
1: ไม่มีความว่างเลยเหรอ
0: หาสล็อตลงยากแล้วถ้าเลื่อนอาจจะต้องไปนู่นเลยปีใหม
1: ่ก็ไปไกลๆไง
0: เออ
1: ใช่ป่ะเลื่อนไปไกลๆอ่ะ
0: เออ
1: เออ
0: มันก็
1: เพราะอย่างเงี้ยมันก็ถ้าว่าตามจริงมันก็คือเขาก็เสียผลประโยชน์อ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แต่เขาก็ยอม
1: แกรมแน่นเงี้ยแต่ว่าก็ยอมเตะไปอ่ะ
0: เพราะว่าก็แบ่งสองทีมทีมหนึ่งเตะชอปปี้คัพวันเนี้ยอีกทีมมันก็เตะไทยลีกวันศุกร
1: ์
0: นะครับก็เป็นไปตามนั้นไอ้ส่วนแทบิเนตนี่ BG เขายังเป็นสปอนเซอร์อยู่ไหมเนี่ย
1: เออไม่รู้เงินนะ
0: เออปีแล้ว BG เป็นสปอนเซอร์นะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมนะกลับมาแล้วชอปปี้เดี๋ยววันนี้มีท่าเรือ
1: ครับ
0: ท่าเรือเจออะไรที่ลืมไปแล้ว
1: ท่าเรือเจอกับเปอร์ซิปป่ะ
0: เออเปอร์ซิปบันดุง
1: เออ
0: เออว่าจะไปดูสักหน่อยนะ
1: หึ
0: แต่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ท่าเรือได้ประเดิมคุณซื้อใหม่ด้วยนะ
1: ครับ
0: เป๊ปอุดนี่ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: กลับไปทำอะคาเดมี่เหมือนเดิม
1: อืม
0: แล้วก็คุณซื้อใหม่นี่เป็นคนใหม่หน้าเก่า
1: ครับ
0: โบซิด้าบันโดวิดมาในเวอร์ชั่นผมดกผมเต็มหัวเลยพี่มาครอบนี
1: ้
0: ก่อนหน้านี้นี่เป็นทรงเดียวกับอเล็กซานเดร์กามา
1: อ่าม
0: าคราวนี้นี่ผมเต็มหัวเลยนะครับน่าจะไปทอมาก็เดี๋ยวเจอเปอร์ซิปบันดุงวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับพวกทีมชาติที่กลับมานี่ก็ซ้อมแล้วนะไม่รู้เล่นเปล่านะชัยพลพีระดอนจูดเบลเสกสรรท่าเรือเยอะไปหมดเลยทีมชาติเนี่ย
1: ครับ
0: ทอมเบีย
1: อ
0: แต่พวกนี้ทบไม่น่าจะได้เล่นแล้วนะดูละนะครับก็รอดูนะวันนี้นะ
1: คลิป
0: ผลบอลไม่มีอะไรแล้วมั้ง
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะ
1: ใช
0: ่ครับอ่ะมีอื่นไปดูแบตได้ไหมแบต
1: ครับ
0: อาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ที่ฟินแลนด์นะครับวันนี้นี่เป็นรอบ32มีวิวกุลวุฒิวิทิศานี่มือหนึ่งของโลกคนใหม่หมาดๆนะครับหลังจากได้แชมป์เอเชียนเกมก็รอบแรกนี่เอาชนะจู้ชวนเฉินจากจีนไปนิ่มๆนะนิ่มๆ21-19แล้วก็21-9
1: ก็เกมแรกหืดแต่เกม2ก็สบาย
0: ไอ้นะอะไรนะ8หนาว9สบาย
1: อ๋อครับแต่ว่าก
0: ็ไม่ช่างคิด
1: วิวก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ต้องปรับสไตล์การเล่นนะนะเจ้าตัวก็พูดไงเพราะเดี๋ยวต่อไปมันเหลือ15แต้มใช่ไหมว่าจะต้องปรับ
0: เครื่องร้อนช้าไม่ได้แล้วนะ
1: จะไม่ค่อยดีเออแต่ว่าถ้าพอมัน15แต้มก็ดีอย่างด้วยว่าแต้มก็ร้อยลงใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่อให้มันเป็น3เกมก็อาจจะแบบ
0: เซฟร่างกาย
1: เซฟร่างกายไปในตัว
0: เดี๋ยวรอบหน้านี่รอบ16นี่วิวจะเจอกับหวังหงหยางเหวินเหวิงหงหยางจากจีน
1: ครับ
0: นะครับแล้วถ้าผ่านไปได้ก็มีโทมัสโปป๊อปไปรออยู
1: ่
0: ในรอบควอเตอร์นะ
1: ครับ
0: โทมัสโปป๊อปหรือไม่ก็ยูชิทานากะ
1: ฮะ
0: อันนี้เป็นฝั่งของวิวนะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่โจเทนเฉินเจอยูไดโอกิโมโตะแล้วก็อีกคู่หนึ่งโคกิวาตานาเบะเจอกับแบรนด์หยาง
1: ครับ
0: ในสายเดียวกับวิวนะก็เดี๋ยวรอดูก็ดูแล้วสายวิวเบากว่าอีกสายนะ
1: อ
0: ีกสายนี่มีหลี่ชื่อเฟิงมีอันเดอร์ซันทอนเซ่นมีหลี่ชื่อเจียนี่แชมป์โลกใช่ไหมม
1: ี
0: คริสโตโปป๊อปอยู่อีกสายหนึ่งนู่นสายวิวดูจะเบาหน่อย
1: ครับ
0: ครับก็ลุ้นกันต่อนะจ๊ะแล้วก็มีของไทยนี่มีเดี๋ยวนะดูก่อนรอบแรกๆตีกันเยอะๆรูดลงไปเรื่อยๆนี่มีพิยชัยสุขพันธ์กับปักพลธีรรัตน์สกุลนะครับชายคู่ก็เอาชนะคู่มือ3ของเดนมาร์กไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ดาเนียลลินกระลุนกาดกับแมชเวสกาดนะครับชนะไปเกมตัดสินชนะ 21-17 เข้ารอบไปนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็ถือว่าพลิกล็อกนะโค่นมือวางแล้วก็มีหมดแล้ว
1: หมดแล้ว ผมตีวันแรกไปเยอะแล้ว
0: ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยววันนี้ก็จะมีตีหลายคนนะ
1: วันนี้ก็ลงหมดอ่ะ
0: อืมวิวตีเลย
1: ใช่ลงหมดอ่ะ
0: วิวนี่ตีกับวงหมงหยางนี่คอร์ด1คู่ที
1: ่คู่ที่6
0: ก็กะเวลาแล้วกัน
1: ครับ
0: คู่แรกเริ่ม10โมงที่นู่นก็บ่าย3บ้านเรา
1: ครับก็ไล่ๆเวลาไปเรื่อยน่าจะค่ำๆอ่ะ
0: ประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับ
1: ใช่แต่ไม่รู้ทรูเขาเริ่มถ่ายรอบไหน
0: ฮ
1: ะรายการระดับ500ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ันยังไม่ถ่ายเหรอไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ตามไม่ได้ดูเลย
1: ใช่
0: แล้วก็มีพักพลกับป่อป้อซับซิลีก็จะเจอคู่ไต้หวันนะครับเป็นคู่ที่3ของคอร์ด2อันนี้น่าจะไม่ได้ดูแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ยังไม่ได้อยู่คอร์ดไทยรัฐสดงี้มั้ยแล้วก็มีเมย์ด้วยนะเมย์รัชนกตีคู่4ต่อยคู่ป่อป้อเลยนะครับเจอกับทันวีชามาจากอินเดียอินเดีย2รอบเลยนี่รอบที่แล้วก็อินเดีย
1: รอบที่แล้วก็อินเดียเมย์นี่เป็นมือ1วิวก็เป็นมือ1แล้วก
0: ็ฉายคู่ก็เจอคู่ของสกอตแลนด์คริสโตเฟอร์กับแมทธิวกริมลี
1: ่ก็โอโม่ตี2รายการเลย
0: โ
1: อตีคู่ผสมกับจับกับปอป้อก่อนตีเป็นคู่ที่3แล้วจากนั้นก็ไปพักแล้วก็
0: ตี
1: คู่ที่10ลงชายคู่
0: ได้พักประมาณ 6-7 ชั่วโมง
1: ครับ
0: แล้วก็หมดอย่างเนี้ย
1: มีน้องหมิว
0: หมิว
1: หมิวก็เจอกับชูสจากเยนมาก็ไม่ค่อยชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะ
0: รายการ500ใช่ไหม
1: รายการ500
0: มือดังๆก็ส่วนใหญ่ก็พักไอ้เช่นเกมกันนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็ถอดกันไปหลายคนบางคนก็ไม่มาอยู่แล้ว
0: มันเป็นช่วงอยู่ยุโรปยาว3รายการน่ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไปต่อเอ้ยมันจะไปต่อที่ฝรั่งเศสไหม
1: มันรู้สึกมันจะ 3-4 รายการเลยมันจะมีเดนมาร์กด้วยมีเดนมาร์กมีฝรั่งเศสมีเยอรมัน
0: นี่ที่ฟินแลนด์รายการหน้าไปเดนมาร์กที่โอเดนเซ่เดนมาร์กโอเพนแล้วก็ต่อที่เฟนโอเพนนะครับที่ทรอมลีอองฟองส
1: ์ครับ
0: แล้วก็ปิดที่ไฮโลโอเพนแหมชอบเลยรายการนี
1: ้ใช่
0: ที่ซาบุเคน
1: ครับ
0: เยอรมันนี
1: ่ก็คือถ้าของที่เดนมาร์กกับฝรั่งเศสอ่ะ750แล้วก็เยอรมันก็กลับมาเป็น500เหมือนเดิม
0: ครับแล้วเดี๋ยว2รายการหน้าที่เดนมาร์กที่ฝรั่งเศสก็น่าจะมากันครบ
1: ๆครับ
0: นะแฟนแบดก็ติดตามกันก็แล้วกันนะครับ
1: แล้วมันก็อาจจะใกล้ถึงไอ้วอร์ทัวร์ไฟนอลแล้วด้วยบางคนก็อาจจะแบบเลือกจิ้มรายการหน่อย
0: ก
1: ็แต่เหมือนวิวกุลวุฒินี่แบบคล้ายๆลงไม่เยอะลงไปไม่เยอะเหมือนก็ที่ผ่านมารายการที่เราเล่นไปอ่ะไม่ได้เยอะ
0: ก็เลยต้องมาตามfollow buffalo ในช่วงท้าย
1: ก็อาจจะแบบก็เลยลงได้หลายรายการอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็อย่างไปยุโรปก็ไปทั้งทีก็เอาให้คุ้มไง อยู่ยาวๆใช่ไหมก็เล่นมัน4รายการเลย
0: ครับก็นั่นคือแบดมินตันนะ
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสนี่ก็เป็นรายการใหญ่นะช่วงนี้นะเทนนิสนี่ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝ่ายชายนี่ก็เป็น 1,000 นะโรเล็กเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับส่วนฝ่ายหญิงนี่เป็นที่ปักกิ่งไ
1: หม
0: อันนี้ก็ 1,000 เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รายการระดับเดียวกันเลยไปดูผู้ชายก่อนนะครับ ผู้ชายเมื่อวานนี้รอบ128เรียกว่าเป็นรอบแรกอ่ะโอ้โหตีกันอุตลุดไปหมดเลยเดี๋ยวเอาคู่ดังๆแล้วกันนะมาเดโอเบเรตตินี่นี่ก็ชนะไอ้เคสโควาเซวิชนี่หืดเลย3เซตนะครับโทมัสมาฮาชนี่ก็ชนะมือไวการ์จากจีนไว3เซตเหมือนกันเกือบตายเดี๋ยวนะมารินซิลิสโอ้ยังเล่นอยู่กันเนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับมารินซิลิสนี่แพ้ไอ้อาตูเฟมือดาวรุ่งจากสหราชอาณาจักรไป2เซตรวดเดี๋ยวนะเอาตัวดังๆไว้กันไม่ค่อยมีเลยว่ะรอบแรกๆอ่ะนะ
1: รอบแรก
0: ก็ประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่เป็นพวกมือไวการ์ดมือควอลิฟายเล่นกันนะมือวางยังไม่ได้ลงเลยนะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้รอบแรกเมื่อวานนี้นะส่วนที่ปักกิ่ง ในรายการ China Open กันนะ

0: ก็เมื่อวานนี้มีเอลิน่าสวิโตลิน่านะครับชนะแอนลีไปนี่ก็สองเซตรวดนะครับเข้ารอบไปมีเจิ้งฉินหลุนก็ชนะนักเทนนิสจากอาร์เมเนียไปนะสองสามเซตนะครับโคโก้กอล์ฟไปแล้วนะครับตกรอบในเป็นรอบ16แล้วนะโคโก้กอล์ฟนี่แพ้เอลิสเมอร์เทนนะครับ2เซตรวดตกรอบไปแล้วนะครับอ่ะทำไมมันน้อยอย่างวะ
1: ฮะ
0: ผมคลิกถูกอันไว้เนี่ยทำไมผลมันมาน้อยอย่างอ่ะนี่ต้องคลิกเข้าไปเต็มๆตรงนี้ลินดานอสโกวาก็ตกรอบไปแล้วนะครับแชมป์วิมเบิลดันแพ้อเล็กซานโดวาไป2เซตรวดส่วนน้องเมราอันดีเอวาขวัญใจพี่บอมก็ยังคงฟอร์มสดใสเข้ารอบ8คนไปชนะดานิเอลซานิกูจากยูเครนไปไอ้แกชื่อดานิเอลวะดาเรียไม่ใช่ดานิเอลดานิเอลผู้ชายอันดีเอวาชนะไป2เซตรวดนะครับเข้ารอบไปมีนามิโอซากะนี่แพ้คาโรลินามูโควาจากเช็กไปนะครับ1ต่อ2เซตไม่มาตีอย่างเกมใช่ไหมก็นี่ครับประมาณนี้นะหญิงเดี่ยวของที่ปักกิ่ง
1: ครับ
0: นะครับของวันนี้นี่เดี๋ยวไปดูได้ใครเจอใครบ้างวันที่8นะฮะก็รอบวันนี้ยังเป็นรอบ16อีกสายหนึ่งนะอิก้าสุเวนเทคเจออีวาโยวิชนี่ขวัญใจผมคนใหม่ผมอีวาโยวิชสวยใช่สวยใช่เอ๊ะนี่เหมือนวันไหนวันนี้
1: ก้าจอห์นเทมมันชนะไปแล้ว
0: ต้องปีไปแล้วนี่ว่ะใช่ไหม
1: ชนะไปแล้ว
0: ชนะไปแล้วนะจะมาคลิกเมื่อกี้มันไม่ขึ้นคู่นี้มาด้วยวะงงจ
1: อ
0: ห์นเทมชนะอีกครับอีวาโยวิชไปแล้ว2เซตรวดนะครับ
1: ครับ
0: นี่ผลเทนนิสนะครับรายการใหญ่ถึงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างกันเลยทั้งคุณภูนพัฒน์ทั้งทรงศักดิ์
1: คุณพัฒน์เขาเดี๋ยวนี้เป็นนักพากย์เทนนิสไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยประกบคุณสมชายศักดิ์กุลแล้ว
1: ครับคุณภูนพัฒน์คุณสิรินันเนี่ยคุณสิรินันก็เห็นมีคิวกอล์ฟทุกอาทิตย์เลย
0: คุณสิรินันนี่เขาจะประจำ
1: DP World Tour
0: โซนนู้นนี่ก็ต้องเป็นของเขาร
1: ับเหมาเลย
0: กับคุณประวินวัชรประทีปเนี่ย
1: จะมีคุณประวีณมาแล้วมีคุณเก่งกฤษดิน
0: จะประจำการกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนคุณพี่แป๊กภูนพัฒน์ของผมเนี่ยรู้จะเปลี่ยนนามสกุลแล้วมั้งเนี่ยเห็นรายชื่อแล้วแบบเอ๊ะชื่อพี่แป๊กแต่ไม่นามสกุลอื่นนี่ได้ข่าวว่าพี่สมชายศักดิ์กุลนี่เจาะจงเลยนะ
1: เหรอ
0: ในช่วงที่แบบคุณป๊อปจินะไม่อยู่เนี่ยขอเป็นพี่แป๊กเป็นไง
1: เหร
0: อสายข้อมูลเสริมข้อมูลโอ้เพราะว่าใครไปแย่งพี่สมเล็กภาคโอ้โหแกชั้นเซียนนะฮะมีอยู่คนเดียวแหละถ้าจะแย่งแกภาคอ่ะ
1: ใคร
0: อย่าไปเอ่ยชื่อสิ
1: เอา
0: พี่สมเล็กจะบอกเข้าไม่ทันอยู่คนเดียวแหละนะครับแต่ว่าก็นี่เดี๋ยวพี่แป๊กนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวฟังก็ได้เนี่ยรายการนี
1: ้ครับ
0: มีคิวเห็นรายชื่อแล้ว
1: ผ
0: มก็ไม่ยินนะจริง
1: เหรอ
0: มีรายการสัปดาห์หน้าแต่ว่าให้คิวมาเสาร์อาทิตย์ช่วงหัวค่ำเรียบร้อยติดไทยลีก
1: อ้าว
0: เซ็งแหละต้องคืนคิวไปโดยปริยาย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทำไมกูไม่เอาไอ้นี่อันนี้มันนานกว่านะ
0: เกาะไทยลีกดีกว่ายาว
1: ๆเหรอก็บอกให้ไทยลีกไปเปลี่ยนไปขอคู่วันศุกร์ลงคืนดิ
0: อุ้ยไม่ได้คู่วันศุกร์ก็ต้องรุ่นใหญ
1: ่
0: ควรสุกน้องพี่บับเบิ้ล
1: ครับ
0: ปีนี้ไม่มีรายการในสตูแล้วด้วยพี่เบิ้ลบอกลงมาภาคเต็มตัวคิวเหลือน้อยกว่าเดิมเลย
1: อ้าว
0: นักภาคเพิ่มนะพี่เบิ้ลบอกเอ๊ะขอพี่อยู่ด้วยไม่มีรายการในสตูแล้วปีนี
1: ้ครับ
0: นะฮะส่วนกีฬาอื่นมีอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะดูกันมีปิงปองไง
1: อ๋อนี่ไง
0: ข่าวใหญ่เหมือนกันนะ
1: น้องทิพย์ชนะสุริงชาใช่ไหม
0: โอ้ใช่มือหนึ่งของโลกอ่ะ
1: หนึ่งโลกอ่ะ
0: แชมป์โลกสองสมัยใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่ก็เรียกว่าล้มยักษ์เลยนะ
1: อือ
0: ฮึอันนี้เป็นปิงปองรายการ

0: ระดับเมเจอร์ด้วยนะเดี๋ยวเป็น UTT Grand Smash
1: ใช่
0: มั้ยไชน่าสแมช
1: ไชน่าสแมช
0: อ๋อนี่แสดงว่า WTT Grand Smash นี่เป็นชื่อทัวร์ล่ะรายการ China Smash 2026
1: เออ
0: น่าจะอย่างนั้นนะ
1: น่าจะอย่างนั้น
0: เพราะว่าก็ไม่ได้ตามปิงปองเหมือนกันไม่รู้เรื่องเลย
1: รู้เรื่องเหมือนกันฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่แข่งที่ปักกิ่งนะ
1: อืม
0: เงินรางวัลรวมนี่2ล้านดอลเหมือนกันนะ
1: อืม
0: เล่นไปไม่ใช่น้อยนะ
1: ครับ
0: เออ67ล้านนะเงินรางวัลรวมเนี่ย
1: โอ้โหนักปิงปองนี่ก็รวยเหมือนกันเว้ย
0: เอออ
1: ืม
0: นะครับก็เป็นรอบ32คนสุดท้ายนี่ในข่าวนี่ผมชอบมากเลยนะประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเกิดรายการล็อกทวินระดับโลกขึ้น
1: หือ
0: มีอะไรวะพี่ดูล็อกหญิงเนี่ย
1: ใครเขียนเนี่ย
0: เกิดรายการล็อกทวินระดับโลก
1: ล็อกถล่ม
0: เออผมว่าได้ละเขียนได้จะพูดว่าล็อกถล่มไหม
1: เออสงสัยพวกแบบใช้พูดแล้วก็ให้มันเขียนหรือเปล่าเนี่ย
0: ล็อกทวิน
1: เออ
0: เป็นไงวะ
1: เราบางทีมันแก้โดยที่เราก็ไม่รู้หรือเปล่า
0: เออจำไว้นะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าโอ้พลิกล็อกนี่เป็นเกิดการล็อกทวินขึ้น
1: ครับล็อกถล่มสิเฮ้ย
0: ชอบชอบชอบสับบัญญัติสับใหม่ไปเลย
1: อ่าฮะ
0: ทุกวันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ครับ
0: อืมโลกทุกไอ้นี่แล้วโลกาภิวัตน์แล้ว
1: เออเออ
0: เจนนันฟ้าแล้ว
1: มันไม่ได้ดิ
0: มันไม่ได้นะ
1: สื่อไม่ได้ดิ
0: คนละความหมายกันเลยนะ
1: เออ
0: ทวินนี่คือแบบว่าอุ๊ยคิดถึงคำนึงถึง
1: อือฮึ
0: นี่ล็อกทวินระดับโลกขึ้นแล้ว
1: เออ
0: นะครับน้องทิพย์อรวรรณพลานังนี่มือ101ของโลกนะมาจากรอบควอลิฟายด้วยปรากฏว่าเจอชูนิงชามือ1ของโลกแล้วก็แชมป์โลก2สมัยจากจีนปรากฏว่าเกมแรกเนี่ยเจ้าถิ่นชูนิงชาในชนะไปก่อน 11-8 คำ 1-0 เกม2นี่น้องทิพย์ตบ 11-4 ครับโอ้โหขาดลอยแล้วก็ชนะเกม3ไปอีก 12-10 นำ 2-1 นะครับเกม4เนี่ยน้องทิพย์ไปตาม 2-8 แล้วก็ไล่มาเหลือ 8-10 นะแต่ว่ารัว4แต้มรวดแซงมาชนะ 12-10
1: ครับ
0: เป็นไงเล่า
1: เออ
0: ชนะไป 3-1 เกมเข้ารอบ16คนไป
1: ครับ
0: นี่ในเพจปิงปองทั้งหลายแหล่นี่โอ้โหตื่นเต้นกันมากเลยนะ
1: อืม
0: ว่าปกติเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดพูดเองตรงๆ
1: อ่าใช่
0: ชนะเฉย
1: ก็เอาเป็นว่าก็คือน้องทิพน้องหญิงอะไรก็ไปแข่งรายการแบบนี้ประจำนะ
0: ครับ
1: ก็เราก็ไม่เคยเห็นข่าวแบบว่าชนะพวกมือจีนมืออะไรได้อ่ะใช่ไหมนะแต่ครั้งนี้ก็พลิกล็อกชนะมาได
0: ้คือทั้งสองคนนี่เป็นนักปิงปองอาชีพแล้วนะ
1: เป็นนักปิงปองอาชีพก็เดินทางไปแข่งอะไรพวกนี้
0: ใช่
1: เออแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ปิงปองนี่มันไม่มันบูมในเมืองอันหลังจากอีกชื่อเกมก็นอตันใช่ไหม
0: นอตัน
1: นอตัน
0: แล้วก็นี่หญิงกระทิปนี่ก็ได้ทองแดงเหรียญประวัติศาสตร์เมืองอัน
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าก็ของผู้หญิงนี่ก็แต่จะว่าไปเนี่ย2คนนี่น้องหญิงนี่ก็30แล้วนะนี่ก็จะเล่นกันแบบว่าเป็นยาวนานเหมือนเจ๊แป๋ว
1: กลัวอาจจะอย่างนั้นแหละ
0: เจ๊แป๋วนี่เล่นถึง40กว่าแล้ว
1: คือมันบ้านเรามันนักกีฬาถ้ามันไม่ใช่สมาคมใหญ่บางทีตัวนักกีฬามันก็ขึ้นมาน้อย
0: ครับ
1: มันมีให้เรื่องน้อยก็นี่ภาคภูมิทรงหนสินยังเล่นอยู่เลย
0: เพื่อนยันแชมป์เพื่อนยันแชมป
1: ์เออเหรอ
0: เออยันแชมป์บอกโอซีเลย
1: เออ
0: ภาคปิงปองภาคๆอยู่มีโทรไปถามด้วยเอ้ยลูกนี้มันเรียกไง
1: เอ้าย
0: ันแชมป
1: ์เออ
0: โอ้โหแล้วเห็นรูปไปจำเกือบไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เล่นเกมเนี่ย
1: อ
0: ือหือ
1: ก็ตอนนี้เท่าไหร่
0: ดูอาวุโสขึ้นเยอะ
1: ตอน4เกมน่าจะตอนนี้น่าจะ40แล้วมั้งใช่ไหม
0: ก็น่าจะรุ่นเดียวจันแจ๊บรุ่นเดียวกับผมนี่แหละ
1: เออ
0: 45
1: เออ
0: เดี๋ยวเช็คเลยก็ได้ภาคภูมิอ่ะ
1: ภาคภูมิสงวนศิลป์
0: อ่ะพิมพ์เป็นภาษาต่างดาวซะแล้ว
1: อ้าว
0: ภาคภูม
1: ิก็ตอน4เกมเขาที่แล้วเนี่ย25เนี่ยแก42
0: อืม
1: ปีนี้ก็อาจจะ43อ่ะ
0: ประมาณนั้นนะ
1: เออคิดว่านะ
0: เออรุ่นน้องผมมีกันเนี่ย
1: เ
0: พราะผมอาจารย์แชมป์เนี่ยปีเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ไงวะเนี่ยอ๋อแล้วเพื่อนกับคนละรุ่นอายุกันเนี่ย
1: อาจจะน่าหรือเปล่าไม่รู้เงิน
0: เออแต่อาจารย์แชมป์กับผมได้เกิดปีเดียวกัน
1: ก็นั่นแหละ
0: ก็เลยเหมือนพี่แป๋วเลยพี่แป๋วก็เล่นถึง40กว่านี่แหละ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนหน้านู้นก็มีอะไรล่ะรุ่นก่อนพี่แป๋วหน่อยนึงอ่ะอนิสราเมืองสุข
1: เออ
0: ตัวเล็กๆ
1: ใช่
0: นะ เล่นกันโอ้โหเล่นทีมชาติกันเป็น20ปีเหล่านี้นะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราดูว่าผู้หญิงนี่ก็จะมีมาเพิ่มหรือมีน้องสาวของหญิง
1: อ๋อน้องบัว
0: น้องบัวจินิพา
1: แต่ว่าก็ฝีมือ
0: ยังต้องปีนใช่
1: ไ
0: หมนะ
1: ยังไม่ได้
0: อ
1: ะยังสู้น้องหญิงไม่ได
0: ้ครับ
1: อืม
0: ก็ได้ลุ้นได้เชียร์กัน
1: ครับ
0: รอบต่อไปนี่น้องทิพย์จะเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะเดี๋ยวนี้เป็นมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นเล่นกันวันนี้แหละตามเวลาไทยก็6โมงกว่า
1: ๆครับ
0: 18นาฬิกา10นาที
1: อืม
0: นะครับก็เชื่อว่าถ้าชนะก็จะมีข่าวขึ้นพาดหัวอีกแต่ถ้าแพ้ก็จะเงียบหายไปกับสายลม
1: ครับ มันก็จริงมันมีพวกเพจปิงปองอะไรพวกนี้เพจปิงปองอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าอยากตามก็เข้าไปติดตามกันได
1: ้แต่ว่าคือคล้ายๆว่าถ้ามันก็จะเฉพาะกลุ่มใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะให้มันถ้าชนะปุ๊บมันก็จะมีเพจอื่นๆเขาก็รายงานด้วยมันจะแบบสร้างความฮือฮาหน่อย
0: นี่ท่านนายกรองตูนก็ยิ้มแฉ่งไปอีกทีครับหลังตอนนี้ที่เกมมียิ้มแฉ่งไปทีแล้วนะนี่ติดเรียกท่านนายกรองตูนอยู่เลย
1: ครับ
0: แกชื่ออะไรล่ะลืมไปแล
1: ้วอ๋อเดี๋ยวนะ
0: เรียกแต่รองตูนเดี๋ยวนะ
1: นึกชื่อไม่ออกแล้วเนี่ยนัทวุฒ
0: ิ
1: เออ
0: น
1: ั
0: ทว
1: ุ
0: ฒิเดืองเวทจริงๆก็ไ
1: ม
0: ่ได้เป็นรองแล้วต้องเป็นนายกตูนแล้ว
1: ครับ
0: ติดเรียกนายกรองตูน
1: ม
0: ันจะติดเรียกผู้ว่ารองตัวเนี่ยตกลงตำแหน่งอะไรแน่วะ
1: ครับ
0: ต้องเป็น
1: ตอนนี้ก็เป็นผู้ว่าแล้ว
0: เป็นบิ๊กตัวแล้วตอนนี
1: ้
0: บิ๊กตัว
1: ใช่
0: เป็นไงล่ะมาถึงก็เดี๋ยวจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำพาราไอเชียนพาราเกมไปเลยนี่มือประสาน10ทิศเป็นไงนักข่าวเลยบิ๊กตัวครับพี่โจเอผมนี่แม่เตรียมการที่จะเข้าพบแล้ว
1: ครับ
0: ตัวเต็งในตำแหน่งว่าที่ปรึกษาพิเศษ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าก็บอกว่าไปตอนเป็นข่าวคั่วๆอยู่นี่ที่มีข่าวว่าเป็นเต็งเนี่ยขอเข้าพบ4หนนี่ไม่เจอเลยนะ
1: เหรอ
0: ก็ไปก็ไม่นัดก่อนนะพี่ตั๋วไม่อย
1: ู
0: ่อ๋อเปลี่ยนได้อย่างนั้นนะครับมีไม่ค่อยมีกีฬาอะไรแข่งเลยนะวันนี้นะกลางสัปดาห์นะดูจะเงียบเงียบ
1: ครับ
0: มีเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมีวอลเล่ย์นี่ใช่ไหมไอ SV League อ่ะ
1: ก็กลับมาเปิดฉากแล้ว
0: แล้วก็จะมาแข่งที่ไทยด้วย
1: ใ
0: ช่ไหมรายการไอเหมือนที่เขาจะทำเหมือนเวลา NFL ไปแข่งนอกประเทศอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: นอกอเมริกา SV League นี่เป็นลีกวอลเล่ย์ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะเอามาแข่งนอกญี่ปุ่นเมื่อไงก็มาเปิดศักราชที่ไทยเลยสุดสัปดาห์นี้นะ10-11ตุลาคม
1: ครับ
0: ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับแต่ว่ามาแข่ง2แมตช์แต่ว่ามา2ทีมนี่แหละเจอกัน2แมตช์เลยก็คืออิซามิสึสปริงนะครับจะเจอกับอลิซาไอจินะครับซึ่งอิซามิสึสปริงนี่ก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุข
1: ครับ
0: นะอยู่ในทีมส่วนอลิซาไอจีนี่เพิ่งดึงตัวเจเจนุสลาไปร่วมทีม
1: ใช่
0: ไปเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์เลยนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ถือว่าน่าดูนะน่าดู มีวันเสาร
1: ์16:05
0: วันอาทิตย์ก็เวลาเดียวกัน
1: เวลาเดียวกันใช่
0: นะครับ
1: ก็ไม่รู้ตัวสเตเดียม
0: ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเต็มไหมนะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขามีขายบัตรที่ไอ้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
0: ์ลองเข้าไปดูไปลุ้นดู
1: ทิกเก็ตวีอะไรพวกนี้ลองเข้าไปดูได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: สองทีมนี้นี่มีแบบตัวดังๆไหมนอกจากตัวไทย
1: ก็มีอยู่นะ
0: ทีมชาติญี่ปุ่นอะไรมีไหม
1: ก็มีอยู่นะ
0: เดี๋ยวผมดูก่อนอิซามิสึสปริงเอาว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้ตามวอลเล่เนี่ยตัวทีมชาติญี่ปุ่นนี่มีใครบ้างวะ
1: โอ้โหก็จำไม่ค่อยได้ฮะ
0: รู้จักไอ้วาดากับซาโตะอยู่สองคน
1: ซาโตะตอนนี้ไปเล่นอยู่ในลีกอะไรแล้วนะ
0: เหรอ
1: ไอโยชิโนซาโตะเนี่ย
0: ครับ
1: เหมือนไปเล่นอยู่ในลีกอะไรอิตาลีหรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: มันจะไปเล่นต่างแดนแล้วมั้ง
0: แต่ที่มีซื้อสปริงนี่มีตัวต่างชาติอยู่3คนนะมีฮัตยามีตัวกรีซคนหนึ่งโอกาสตรานซาลีแล้วก็มีตัวอเมริกันก็

0: สเตฟานี
1: ครับ
0: สมิดี้นะครับก็เป็นตัวหัวเสาทั้งคู่เลย
1: อืม
0: นะฮะ
1: อ๋อสมิดี้ก็ตัวผิวสีอ่ะ
0: จ้ะเฮ้ยอุ๊ยทำไมคุณรู้จักดีจังเลย
1: อืมเคยเจออยู่บ้าง อันนี้อ่ะซาโตไปเล่นอยู่กับในอิตาลีนะเวโลวอลเล่มิลานโน
0: อุ๊ยเหรออยู่เมืองมิลานเนี่ย
1: อยู่ใช่อื
0: ม
1: ที่น้องซาโต
0: ฝากสวัสดีลูเบนโมลิมด้วย
1: หึผลงานเป็นไงช่วงนี้
0: อืมก็ดูอันดับดี
1: ครับ
0: แต่ดูรูปเกมแล้วเหมือนทีมชาติไทยเลย
1: เอา
0: ผลงานดีดูผลการกันนะโอเค
1: อืม
0: แต่ดูรูปเกมแล้วก็เออใส่หัวเล็กๆ
1: อ่า
0: แต่ว่าเออใส่ยังดีว่าได้ผลก็ยังดี
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: เออ
0: นะครับส่วนอลิซาไอจินี่ก็อย่างที่บอกมีนุสลานะแล้วก็มีตัวเยอรมันมารีสโคโซเหรอส่วนคนอื่นนี่ขึ้นในวิกินี่ขึ้นเป็นตัวแดงหมดเลยอนุมานว่าไม่ดังอะไรกันนะ
1: คือวิกิก็เข้าไปดูไม่ได้
0: เพราะไม่ได้ติดตามไงไม่รู้ใครเป็นทีมชมทีมชาติบ้าง
1: คือพอเข้าพอเป็นตัวแดงก็เรียบร้อย
0: เอออ
1: ืม
0: ไม่รู้เลย
1: ใช่
0: เน
1: ี่ย
0: นะครับแฟนๆวอลเล่เขาคงรู้จักกันแหละ
1: ก็เปิดฉากละเปิดฉากลองไปดูในเว็บเขาได้นะsvleague.japan .jp ไม่ใช่ Japan
0: อืม
1: อืม
0: ผมนี่ตอนเอเชียนเกมนี่หลงไปภาควอลเล่อยู่แมนนึง
1: อืม
0: ไปแบบไม่ได้เตรียมตัวเป็นฟีดฉุกเฉิน
1: ครับ
0: เวลาเตรียมตัวไปภาคบอลหญิงนัดชิงที่3
1: อืม
0: แล้วก็เขาก็บอกว่าช่วงท้ายอาจจะมีแถมปีนหน้าผามาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเตรียมข้อมูลมานิดนึง
1: ครับ
0: ผมว่าเตรียมข้อมูลไปปีนหน้าผามันเล่นกันยังไงวะปีนแบบลีดนะปีนแบบสูงเอาระยะตามรูทนู่นนี่นั่นเวลาเท่าไหร่เตรียมกติกาไปทำข้อมูลบอลหญิงนัดชิงที่3ไปไปถึงปั๊บเอ๊ะก๊อปมันเลื่อนเวลาทีออฟมา2ชั่วโมงเว้ยเลื่อนมาทับปอนพอดีเลย
1: อ้าว
0: แล้วก็ก๊อปจบเนี่ยบอลเหลืออีก15นาทีบอกอื้อไม่เข้าแล้วกันนะครับไปอย่างอื่นเลยมีอะไรมั้ยมีอะไรมั้ย
1: หือ
0: สควอตได้มั้ยพี่สควอตโอ้โหเรียบร้อยผมนี่หันหน้าไปมองกระดานไอ้จอฟีดเลยว่ามีอะไรกีฬาอะไรบ้างโชคดีหันไปเห็นวอลเล่รอบรองผู้ชายตีพอดีเลยเอาวอลเล่แล้วกันพี่วอลเล่
1: เออ
0: หลอด
1: แล้ววอลเล่เค้าไม่มี
0: รอบรองมันไอ้นี่ไงไม่มีคนภาค
1: เหรอ
0: ไม่ได้ภาคไทยคู่นั้นน่ะคู่อิหร่านกับปากี
1: อ๋อไม่มีภาคไทย
0: ไม่มีภาคไทย
1: ไม่
0: ได้ไม่ได้ลงคิวว่าจะเป็นภาคไทยไว้อ๋อแล้วภาคไทยคู่นึงพอดีตีอยู่พอดีเลยหันไปเอาแล้วนี่ได้เซต2กับเซต3ไป2คนพี่บอมนั่งโอ้โหอ่านชื่ออิหร่านแต่ละตัวกว่าจะเข้าปาก
1: โคตรนานน่ะ
0: โอ้โห
1: ไอ้ปากีที่มีไอ้เบอร์7เดี๋ยวผมจำได้
0: อะไร
1: สัตว์ที่คอด้วย
0: อุสมันอุสมันอะไรนะ
1: เอออ
0: าลีอุสมัน
1: อาลีอุสมัน
0: อ
1: ่ะมีสัตว์ที่คอด้วยเบอร์7สัตว์เบอร์7ที่คอใช่ป่ะ
0: ครับ
1: อ่าย
0: ังดีว่าพี่บอมเดี๋ยวนี้แกเชี่ยวชาญวอลเล่ย์ขึ้นมาบ้างนะแกดูอุ๊ยถ้าตีบอลโครงสร้างนี่สู้ไม่ได้นะครับน
1: ี่เฮ้ย
0: โอ้โหไปแก
1: ไอ้ที่ธรรมดาเว้ย
0: เดี๋ยวนี้แกเชี่ยวชาญวอลเล่เนี่ยแกตาม
1: อ้าวแล้วแกคือหมายถึงว่าไอ้บอมก็ไปภาคไอ้
0: ไม่ได้ภาค
1: อ๋อจะมารอภาคบอล
0: ใช่จะมารอภาคบอลกับผมนี่แหละ
1: อ๋อ
0: เป็นผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: คือผู้ประสบภัยฝีฉุกเฉินด้วยกันทั้งคู
1: ่เพราะเห็นนี่บอมเขาภาคบาสอยู่วันแรกๆใช่ไหม
0: เออ
1: ตอนนั้นคุยกับบอมอยู
0: ่นั่นแหละ
1: อืม
0: พี่บอมบอกอืมพี่เหมาบาสไปหลังๆมาภาคบอลภาคบอลหญิงอะไรอย่างนี
1: ้อ๋อ
0: เฮ้ยนะเดี๋ยวเอเชียนพาราเกมนี่ไม่รู้ยังไง
1: โคมีแล้ว
0: เฮ้ยแล้วคุณที่พีทีวีมีไหมเอเชียนพาราเกม
1: ไม่รู้เงินนะน่าจะมีนะ
0: เ
1: ออไม่เขาถ่ายแหละว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้เงินนะ
0: เอออ
1: ืม
0: ก็รอดูกันแล้วกันนะครับส่วนที่เอเอสนี่น่าจะมีแน่ๆ
1: โอ้มีโชว์อยู่แล้ว
0: แต่พวกเราจะได้ภาคหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะ
1: อ้าว
0: ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
1: เออ
0: เพราะว่ามันคงมีไม่เยอะ
1: ม
0: ีไม่เยอะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ไอ้อีเวนท์ที่จะภาคไทยมันคงมีไม่เยอะแล้วก็แหม
1: เฮ้ยตรงนั้นจำได้เคยไปภาคมันก็เยอะอยู่นะ
0: เหรอทั้งวันนะ
1: เออเยอะอยู่นะผมยังเคยภาคแบตกับพี่ป่ายาวเงี้ยมีบ็อกเซียยังเคยโดนเลย
0: เออไอ้บ็อกเซียเล่นเป็นแล้วตอนนี้ดูเป็นแล้วครับด้วยมาก่อนรู้ไปดูไว้เป็นเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: อืม
0: เฮ้ยเหลือ2นาที

0: เออดูในภาคแรกๆอ่ะ
1: บับเบิ้ลบีอ่ะเออ
0: นี่ทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยย้ายเลยมันหมดเลย
1: แต่ไมเคิลเบย์นี่เอกลักษณ์เขานี่พระเอกต้องหันหลังให้ระเบิดนะ
0: อืม
1: พอระเบิดตุ้มเนี่ยตัวละครต้องเดินหันหลังให้ระเบิด
0: ครับ
1: ไมเคิลเบย
0: ์ก็ทุนสร้าง100ล้านก็ค่าเอฟเฟกต์ก็ประมาณ50ระเบิดระเบ้อไปเรื่อย
1: เรียนแบบอลองอ่ะดูละ
0: เออ
1: ผมว่าโค้ชเฉพาะกิจบุรีรัมย์ไม่รอดครับหลังพาทีมได้แค่เสมอจากคุณเอกบวม
0: อ
1: ะไรเพิ่งมาคุมไม่กี่นัดจะไม่รอดอีกแล้วเหร
0: อ
1: ชื่ออะไรนะผมยังจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ย
0: นึกไม่ออกแล้ว
1: เ
0: พราะว่านโชว์ฟีฟ่าเดย์ไปสามอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ก็ไม่ออกแล้ว
1: จอมาริโอซินวา
0: เออก็ไม่ออกแล้ว
1: โอ้วันนี้ข้างสนามนี่เครียดเลยนะตะโกนโบกเวกเลยนะ
0: อ
1: ดีตลูกทีมโจเซ่มูรินโญ่นะเนี่ย
0: คือมันก็จะพูดไงรอดไม่รอดผมว่าโค้ชบุรีรัมย์อายุงานมันก็สั้นอยู่แล้วอ่ะ
1: นานสุดละ3ปีนะบ
0: ุ
1: รีรัมย์
0: ใช่
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปีนิด
0: ๆปีนิดๆก็ไปแล้ว
1: ครับอ่ะ 6:00 นละพักก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับรอบโลกกีฬาครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมนี่เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: เอ้ามาแล้วเหรอ
0: มาแล้วสิ
1: กำลังเมาเพลิน
0: เ
1: ออครับไม่มีอะไร
0: ครับ
1: ก็ไม่ค่อยมีกีฬาแข่งงงๆหาข่าวมีนี่เลือกตั้งนายกสมาคมบิลเลียดนะวันนี้นะ
0: เล
1: ือกแบบเงียบ
0: ๆ
1: โผล่มาเป็นข่าวขึ้นมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับ
1: นะครับก็คือสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะฮะก็มีจัดประชุมวิสามัญ นะประชุมวิสามัญประจำปีนะครับก็วาระหลักก็คือเลือกตั้งนายกสมาคมหลังจากหมดวาระของคุณสุนทรจารุมนนะนะครับก็เป็นมา2สมัยแหละสมัยที่แล้วถ้าจำกันได้เนี่ยโอ้โหมีคู่แข่งนะ
0: ม
1: ีคุณ S1 นะเป็นคู่แข่งแล้วก็โถก็เบียดเขาบอกเบียดกันหน้าดูนะตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายนี่เฮียฮงเข้าไปแต่มาคราวนี้เนี่ยสโมสรสมาชิก26สโมสรร่วมประชุมพร้อมเพรียงที่โฮคิเช่นพระราม3แล้วก็

0: มีการเสนอชื่อคุณสุนทรหรือเฮียฮงเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคู่แข่งนะฮะก็ได้รับการรับรองยกมือกันเป็นฝักถั่วทีเดียวจากทั้ง26สโมสรสมาชิก
1: ครับ
0: นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยต่อไปเป็นสมัยที่3ก็อีก4ปีนะฮะสำหรับเฮียฮงนะครับถึงปี73อ่ะ2573นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเฮียฮงก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้านี่มีทัวร์นาเมนต์เพิ่มไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันต่อเนื่องเหมือนเดิมทั้งไทยแลนด์แรงกิ้งรวมถึงทั้ง15แดง6แดงชายหญิงเยาวชนพูชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีเพราะปีนี้เพิ่งจัดไปเพิ่งจบไปเลยนะ
1: ครับ
0: สนุกดีเหมือนกันนะพูนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังมีไอเดียที่จะบอกว่ามีทัวร์นาเมนต์พิเศษเดี๋ยวหาสปอนเซอร์อยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็บอกว่าต้องเก็บตัวอะไรนะเอเชียมาชาร์ทด้วย
0: ด้วยด้วยทัวร์นาเมนต์พิเศษนี่ไม่รู้ว่าพูหรือสนุกนะจะเป็นสนุกนี่เชิญตัวเจ๋งๆมาสัก 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าดูนะเป็นอินวิเตชั่นแต่ต้องรอจบฤดูกาลก่อนแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ปีหน้าเนี่ยหลังรอหลังชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะหาสปอนเซอร์กระเป๋าหนักๆจ่ายมาลอนนี่มาเงี้ยนะโอ้โหคนดูตึมเลยไป
1: เอาจ่ายลอนนี่ไหวเหรอ
0: เอาไอ้นี่ได้เดี๋ยวอุ้ยเจอเจ้าทิ้นถงเนี่ยแต่พวกนี้คงมายากครับเพราะว่าในจีนพวกนี้ก็เรามีแต่คนลุมตอมอยู่แล้ว
1: ใช่
0: คิวอาจจะยาก
1: ตอนนี้ก็เป็นมือหนึ่งมือสองแล้วนะ
0: ถูก
1: อ
0: ืมโอ้ไม่น่าเชื่อนะ
1: เร็วนะ
0: จีนขึ้นเป็นมือหนึ่งก่อนนะเนี่ยคือมีติงยุนฮุยคนเดียวนะแล้วเป็นมือหนึ่งอยู่แป๊บเดียว
1: ใช
0: ่มาถึงเนี่ยช่วงเนี่ยสองสามเดือนหลังเนี่ยมาทีมขึ้นมาสองคนเลยเป็นมือหนึ่งมือสองโลกไปเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เขาบอกต่อไปอนาคตก็
0: มาเป็นแผง
1: มากันเป็นแผงอะจีนอะ
0: ของเรานี่ก็หายไปนะคือมันไม่มีแบบขึ้นมาแบบว่าชัดๆอะมันจะมาแบบคิวสกูผ่านได้ไปแข่งแล้วก็ล่วงกลับลงมาซะเป็นส่วนใหญ่นะว่าอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอย่าว่าแบบว่าไม่ดูแคลนอะไรอย่างนี้นะแต่อย่างควิดนี่ก็ควิดคิวเฮาส์นี่ก็กลับมาตกโปรมาแล้วปีหน้าก็คาดว่าตีมการก็ไม่น่ารอดผมว่าแมนเนี่ยแมนนครปฐมเนี่ยพอมีลุ้นเพราะว่าผลงานใช้ได้อยู่ไม่ได้ว่าตกรอบแรกมันทุกรายการตกรอบกันเลือกมันทุกรายการนะพอมีได้เข้าไปเล่นเมนดออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแมนก็มันก็อยู่ที่ทุนของพวกนี้
1: ใช
0: ่นะก็ต้องเคลียร์กันต่อนะครับแต่คนที่อื่นที่เหลือมันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ฝีมือประมาณนี้แล้วก็เงินทุนประมาณนี
1: ้ครับ
0: มันอยู่ยากยาก
1: เพราะว่ามันถ้าเทียบคนที่มันมีเงินสปอนเซอร์เยอะๆไอ้นะสตูลก็จีนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จะมาเขาเรื่องการเงินเขาไม่ต้องเป็นกังวลเนี่ย
0: หรืออย่างหมูอย่างเอฟเงี้ยมันไปแข่งเป็น10ปีจนมันพอจะอยู่ตัวแล้วพอจะขยับขยายพอจะมีบักมีโรงหลักปักฐานมีบ้านมีอะไรแล้วที่นู่นอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นะครับค่าใช้จ่ายมันอยู่ในการจัดการที่ลงเป็นระบบแล้ว
1: ลงตัวแล้ว
0: ล
1: งตัวแล้วแต่ว่าก็ยังต้องดิ้นรนนะ
0: ถูก
1: ก็ดิ้นรนอยู่
0: ผลงานก็ต้องให้ดีอ่ะไม่งั้นก็เหนื่อย
1: ใช
0: ่นะครับพออย่างเอฟนี่ลูกเลิกอะไรก็ไปเรียนที่นู่นนะหมูนี่ลูกอยู่นี่หมูนี่เป็นเท่าแก่เพิ่งเป็นเท่าแก่คนใหม่นะเพิ่งเปิดโต๊ะสนุกที่เชียงใหม่บ้านเมีย
1: ครับ
0: วันก่อนนี่เอฟยังไปแสดงความยินดียินดีอยู่นะมีคุณบอยพี่บอยท่าวัจันทร์ก็ไปนะตอนนั้นเดี๋ยวตอนนี้มึงอยู่เมืองไทยอยู่มั้งหมูเดี๋ยวจะบินไปแข่งน่าจะนอตเทิร์นไอแลนด์โอเพ่นไห
1: ม
0: รายการต่อไปนะนะครับส่วนแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนนี่รอพฤศจิกายน
1: ครับ
0: ในการที่ BG จะถ่าย
1: เ
0: นี่ยคุณเอาคุณคัมแบ็กไหมคัมแบ็กไหมรอบนี
1: ้ไม่รู้เงินนะ
0: ละมีอะไรอีกล่ะมีแล้วล่ะประมาณนี้แล้วนะข่าวบอลได้ข่าวกีฬาอื่นทั่วไปส่วนข่าวบอลนอกก็มีเรื่องของเมสซี่กับโรนัลโด
1: ้อ้าว ก็มีอาร์เตต้า
0: อ๋ออาร์เตต้าต่อสัญญาใช่ไหม
1: สัญญาไปเรียบร้อยอีก4ปีนะจนถึงปี2030นะ
0: ครับ
1: นะก็อาร์เตต้านี่คุมอาร์เซนอลตั้งแต่ธันวาคม2019อ่ะ
0: อืม
1: ถ้าอยู่จนครบก็คืออยู่เกิน10ปี
0: 2019ก็10ปี11ปี
1: ใช
0: ่
1: ถ้าอยู่ครบนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องก็เรียกว่าตามนั้นอ่ะเพราะว่าอาร์เตต้าก็ผลงานดีมาโดยตลอดแล้วก็ช่วงแรกๆถ้าจำกันได้แกตอนที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนี่ก็แฟนชนอตบางคนก็ไล่นะไล่เช้าไล่เย็นอยู่งั้น
0: โอ้ปีแล้วได้แชมป์บางคนยังไม่ชอบเลย
1: เอาเออแต่บางคนมันก็เหมือนกับปักใจไม่ชอบไปแล้ว
0: ไม่ต้องดูไหนไกลเลยเสียนสนผมนี่แหละ
1: อ้าว
0: ด่าเช้าด่าเย็น
1: เสียนสนนี่เออถามว่าเป็นอาร์เตต้าเป็นไงแกนิ่งๆนะนิ่งๆนะ
0: ดีดีปีแล้วได้แชมป์นะถ้าไม่ได้แชมป์นี่หนักนะเสียนสนได้โอ้โหไล่อุตลุด
1: ใช่
0: นะก็มันคนมันไม่ชอบนะ
1: อืม
0: แต่มันก็มีมุมที่บางอย่างที่แหมคนเล่นฟุตบอลแบบคืออาร์เซนอลมันไม่ใช่อาร์เซนอลยุคเวนเกอร์มัน DNA มันคนละแบบกัน
1: ใช่คือว่าเน้นผลน่ะ
0: คนที่คุ้นเคยกับฟุตบอลอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ที่สวยงามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอีกแบบนึง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อาร์เตต้าเนี่ยอายุน้อยกว่าผมอีกวะเนี่ย
1: อาร์เตต้าตอนนี้44
0: เราอยู่ในยุคที่เราแก่กว่าโค้ชพรีเมียร์ลีกกันแล้ว
1: ครับ
0: ผมยังอยู่ในยุคที่ผมอายุเท่าโค้ชทีมชาติอะไม่อยากเชื่อเพื่อนนะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนได้ดูแบบโอ้โค้ชได้ต้องแบบอายุเยอะแบบโอ้ยคนแก่พรรษาอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ายุเท่ากันแล้วตอนนี
1: ้โค้ชเขาก็ใช้หนุ่มๆกันแล้วไง
0: ตอนนี้ฮัตสันนี่45
1: ครับ
0: เท่ากันเลย
1: แล้วสรุปที่ขู่ฆ่าอะไรทำอะไร
0: ไม่รู้อะผมไม่เชียร์ให้แจ้งความนะ
1: เออควรจะจัดการนะ
0: แล้วมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เหลือบากว่าแรงปอทอหรอกเรื่องแค่นี
1: ้
0: ถ้าปอทอทำไม่ได้ก็ลาออกไป
1: เออครับ
0: ทำไมแรงอย่างนั้น
1: เออเออ
0: มันก็ดีพื้นฐาน
1: ใช่
0: ไห
1: มใช่
0: ตามไม่ยากอ่ะมันให้มันเป็นเยี่ยงเป็นอย่างหน่อยแฟนบอลไร้คุณภาพพวกนี
1: ้ครับ
0: ผมว่ามาดามแป้งต้องเป็นคนจัดการให้
1: ใช
0: ่เออต้องแบบมาไอ้นี่เลยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต้องไม่ยอมไม่ได
1: ้
0: มันไม่ใช่ว่าเฉพาะกับโค้ชทีมชาติเลยนะกับคนธรรมดาทั่วไปคุณก็ไปทำกับเขาอย่างนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่มีสิทธิ
1: ์กับทุกคนเนี่ยจริงจริงแม้กระทั่งตัวมาดามเองด้วยใช่ป่ะแม้กระทั่งตัวมาดามเองด้วยก็โดนเยอะงาน
0: แต่มาดามนี่อาจจะไม่ถึงกับขู่จะขับรถชนอะไรอย่าง
1: เงี้
0: ย
1: ในโซเชียลก็โดนแบบว่าเยอะอะไรเงี้ยบางเรื่องมันก็เกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงเรื่องพวกนี้มันทำได้ง่ายๆไงใช่ไหมแล้วครูก็ตามงานหน่อยก็เอาง่ายๆนะไอ้เรื่องแฟนบอลจุดพุเงี้ยตอนนั้นก็ไปแจ้งความไปเลยแล้วก็เงียบหายไปใช่ปะ
0: ก็มันคอยนั่งจ่ายอยู่เรื่อยๆเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็อยู่มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยครูก็ตามงานหน่อยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็เอามาโซเชียลสื่อสมาคมก็มีโซเชียลมาดามก็มีครูก็มาดิใช่ป่าวว่าแบบตอนนี้เรื่องมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลงานง่ายๆเลยนะผลงานแบบนิ่มๆเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนทำมันก็ไม่เข็ด
1: เ
0: ลยทำอะไรมันไม่ได้
1: ใช่ไหมถ้าเกิดคุณสามารถจับพวกนี้มาลงโทษได้เลยเนี่ยคนที่ขู่ฆ่าฮัตสันอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นผลงานแบบง่ายๆเลยถ้าคุณจับมาได้หรืออะไรเงี้ยชอบแฟนบอลโดยทั่วไปก็แฮปปี้
0: ใช่
1: เขาก็ยินดีที่แบบอย่างน้อยสมาคมคุณก็ปกป้องพนักงานของตัวเอง
0: คือในกรณีของมาดามแป้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการด่าหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของผลงานหรือว่าการบริหารอะไรเงี้ยนะไอ้ที่มันแบบว่าหนักๆอะไรเงี้ยผมว่ามาดามอาจจะยังไม่อยากแบบว่าให้มัน
1: ไม่อยากไม่นะ
0: แต่ว่ากรณีของฮัตสันเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันล้ำเส้น
1: ล้ำเส้นใช
0: ่มันไม่ควรปล่อยเอาไว้
1: ใช
0: ่นะครับก็ไม่รู้เขาจะขยับอะไรกันยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าทางโซเชียลของมาดามช่วงนี้ก็หนักไปทางโพสต์คำคม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องแฮชแท็กไว้ข้างล่างว่าทีมแอดมินมาดามแป้งไม่รู้แกโพสต์เองหรือเปล่า
1: ไม่น่ารู้เงินน่าจะเป็นทีมงานมั้ง
0: หนักไปทางโพสต์คำคมช่วงหลังเดี๋ยวเขาไปดูก็ได้ล่าสุดนี่รู้สึกจะอะไรล่ะโพสต์รูปตอนไปดูไอ้นี่อาเซียนฟีฟ่าอาเซียนนี่แหละแล้วก็หลักคำคมมึงกันไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวนะดูก่อนอันนี้ไงไปเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมด้วย
1: าน
0: ะครับนี่ไงเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างไม่สมบูรณ์แบบแต่มีไว้ให้เราเรียนรู้และมีความสุขกับสิ่งที่มีวงเล็บแต่ก็ยังไม่หยุดพัฒนาหรือลงมือทำนะคะเมื่อนั้นใจเราจะเบาลงและอยู่กับชีวิตได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
1: ครับ
0: ครับเออ
1: เออ
0: ช่วงหลังมาทางนี้มาทางนี
1: ้มาแนวนี้แล้ว
0: มาทางนี
1: ้อืม
0: นะครับก็อ่ะก็หวังว่าจะมีการขยับขยื่นในเรื่องนี้นะ
1: อืม
0: มันเกินขอบเขตไปเยอะอะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยสั้นไม่ควรถึงว่าจะผลงานไม่ดีก็ไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือมันไม่ใช่
0: พูดตรงๆไอ้พวกเนี้ยเสียบอลแหละถึงได้แค้นขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือเราก็วิพากษ์วิจารณ์เขาได้แต่ว่าไม่ใช่ไปขู่ฆ่าแบบนี
0: ้
1: เออ
0: ไม่มีสิทธิ
1: ์แกมันอยู่นี่สิแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพ่อ
0: น้ำตากำมะเทพ
1: นั่นแหละแต่มันก็เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนสมาคมก็แบบ
0: แต่ว่าคุณช
1: ายเรื่องที่ยังไม่ควรทำใช่ไหมไปต่อสัญญาเงี้ยก่อนการทำไปแล้ว
0: ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยอะต่อสัญญาสั้นไม่รู้ไม่มีเหตุผลรองรับเท่าไหร่เลยนึกเหตุผลไม่ออก
1: นั่นแหละใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยไอ้เรื่องเงี้ยควรจะทำก็คือไปแจ้งความให้เขาให้ฮัสซันน่ะ
0: ใช่
1: ปกป้องลูกน้องตัวเองหน่อย
0: ก็พาฮัสซันไปแจ้งก็ได
1: ้ก็ได
0: ้ไป
1: ดูเอาหน่อยใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยมันก็คุณพาไปแจ้งความมาไหนนะคุณก็ได้พื้นที่สื่อไปเลย
0: ครับ
1: ถูกไหมสื่อไม่ต้องไปทำข่าวแล้วคุณก็ได้พื้นที่สื่อไปแล้วมันก็เป็นภาพที่ดีด้วย
0: นั่นน่ะสิ
1: เพราะแบบอย่างน้อยก็เป็นผลงานนะอย่างที่บอกเป็นผลงานสมาคมแบบนิ่มๆเลยคุณก็พาฮัสซันไปแจ้งความเนี่ย
0: ครับ
1: ใครที่มันมาขู่ฆ่าอะไรขู่อะไรแบบนี้
0: เป็นกฎหมายชัดเจน
1: ใช่
0: ไม่รู้แคปไว้บ้างวะนะแต่ไม่ได้แคปนี่คือจบนะจบแคปไว้นะ
1: แต่วันนี้เขาก็แบบพี
0: ่โชว์ให้นักข่าว
1: โชว์ให้น้องคนข่าวดูก็น่าจะมีไว้บ้างแหละ
0: ครับก็แคปๆเก็บๆไว้นะ
1: ฮัสซันแบบมาถามไงนี่แปลว่าอะไร
0: เอาไอแอนฟิลแปลแล้ว
1: เอาละ
0: ตอนกลับมาจากที่นู่นอยู่หนำบินคุณเห็นไหมล่ะฮัสซันให้สัมภาษณ
1: ์
0: ฮัสซันใส่แหลกเลยแล้วหันไปขอโทษแอนฟิลโทษนะพูดยาวแอนฟิลบอก go on to the end เลยเดี๋ยวแปลทีเดียวเออจะพูดถึงสมาคมนี่ล่าสุดนี่เข้าไปเคลียร์น้ำท่วมนี่วันนี้เมื่อวานเนี่ยก็คือวันพุธเนี่ยก็บอกน้ำไฟกับเน็ตยังไม่เข้าเลยนะยังต้องเคลียร์เรื่องไฟกระแสไฟกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ยังใช้ไม่ได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ในที่ทำการสมาคมเนี่ยโดนน้ำท่วมไปเนี่ยหน้าสมาคมนี้รถตู้ครึ่งคันนะไม่ตรงนั้น
1: ครับ
0: สูงอยู่นะ
1: สูงสูง
0: แต่ว่าเข้าไปข้างในนี่ก็น่าจะประมาณครึ่งแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าก็ส่งผลกระทบกับพวกเรื่องระบบไฟฟ้ามีท่วมเราเตอร์ด้วยมั้งต้องมาเคลียร์ของกันไอ้ที่สำคัญคือห้อง VR เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างเพราะนั้นก็โดนเต็มๆงานทีนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันจะมีราบุรีเตะแล้ว
1: ใช่
0: มันต้องใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับวันพฤหัสเนี่ยก็ทั้งระบบไฟระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องกลับมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ต้อง
1: ก็วันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเทสไง
0: มาเทส
1: ดู
0: แล้วก็เกิดเทสมาใช้ไม่ได้ทำไงวะ
1: ก็อาจจะยกไปก่อน
0: ละ
1: เพราะว่าเอกก็บอกว่าเดี๋ยววันที่10จะมีฝนมาอีกนะ
0: อ้าวยาวอ่ะ
1: เออ
0: โอ้โห
1: จะมีฝนถล่มมาอีกก็ไม่รู้จะโดนอีกหรือเปล่าแต่เขาบอกเตรียมกระสอบทรายป้องกันไว้ละ
0: อาจจะไม่ต้องป้องกันก็ได้ฮะเพราะบอลอาจจะเลื่อนก็ได
1: ้เออ
0: โอ้โหคุณผู้บรรยายนี่ตุ้มๆต่อมๆอยู่ในนาทีนี้นะ
1: หือ
0: เลื่อนคือเมื่อก่อนนี่ฝนตกยังไงก็เตะถูกมั้ยเดี๋ยวนี้ตกฟ้าแลบแป๊บมานี่ครึ่งชั่วโมงนะผมเนี่ยไม่เท่าไหร่รุ่นใหญ่อย่างพี่โยธินนาฬิกาเลอร์เดโดมา2แมตช์แล้วนะ
1: ร
0: วมชั่วโมง
1: โอ้ไม่แล้วถ้ามันมีต่อมีอะไรเงี้ยบางคน
0: อ่
1: ะ
0: ใช
1: ่นะมีต่อมีงานต่อมีอะไรเงี้ยก็กะยากเหมือนกันนะ
0: ก็อย่าไปรับซ้อนเลยเป็นดีที่สุดวันอาทิตย์มีต่อด้วยนี่หว่า
1: ใช่ไหม
0: บันไล
1: บางทีมันเป็นแบบบางทีมันทิ้งช่วงไว้แล้วไงใช่ป่ะทิ้งช่วงไว้อย่างเงี้ยห่างกันสักชั่วโมงนึงพอไปทันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันจะไม่รับมันก็แหมเราก็ไม่ได้สุลต่านอะไรที่ไหน
0: จะไม่รับเดี๋ยวหาว่ายิงเดี๋ยวคราวหน้าไม่ได้คิวอีก
1: เลยใช่
0: ใ
1: ช่ป่ะแล้วมันแล้วงานเรามันก็มีแต่ส่วนมากก็เสาร์อาทิตย์แหละไอ้วันจันทร์ถึงศุกร์ก็นั่นแหละ
0: ก็นี่ไงอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยทีแรกว่าจะกลับบ้านนอกเนี่ย อาจารย์ชาวไลน์มาเนี่ยแหมจะไม่รับก็ไม่ได้ยิ่งมีได้น้อยอยู่

0: เอาไว้ก่อน
1: เออขวาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: อืม
0: อ้าวก็หวังใจว่าพรุ่งนี้จะทดสอบผ่านแต่ว่าก็ถ้ามันทดสอบแล้วมันไม่ได้เนี่ยก็ยกไปก่อนเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยแมตช์แรกของฤดูกาลเนี่ย VR ก็พังไป2สนามนะตอนนั้น
1: ใช
0: ่
1: ๆที่มีปัญหาด้วยใช่ไหม
0: มาคู่ผมพอดีเลยแล้วก็มีลูกปัญหาพอดีเลย
1: ครับ
0: ยิงหลายชลบุรีตอนนั้น
1: เออ
0: นะครับก็รอดูกันนะ
1: แต่เขาบอกว่าก็คาดว่าน่าจะใช้ได้
0: ครับ
1: แต่ปัญหาผมว่าก็คือไอ้เรื่องฝนนี่แหละเพราะว่าวันที่10เนี่ยมันจะตกมาอีก
0: นั่นแหละโชคดีวันที่10ผมไม่มีคิว
1: อ๋อคุณไปดูไอ้นี่ไหมเหรอ
0: ไปดูคอนเสิร์ต
1: คอนเสิร์ต
0: คืนคิวเข้าไปแล้วรอดไปส่วนบอลนอกก็อย่างที่บอกไปว่ามีแต่เรื่องของเมสซี่กับโรนัลโดวันนี
1: ้ครับ
0: เมสซี่นี่โพสต์อำลาหลังจบทีมชาติใช่ไห
1: ม
0: โรนัลโดเข้าไปคอมเมนต์นะ
1: ครับ
0: ประมาณว่าคุณเนี่ยทำทุกอย่างมาเป็นอะไรเอาผมมาโชว์ๆดีกว่าอ่านแวบๆเดี๋ยวลืมประมาณว่าเลโอหลายปีเหลือเกินที่ได้สู้เพื่อประเทศของนายและประวัติศาสตร์จะคงอยู่ตลอดไปด้วยความเคารพทั้งหมดของฉันต่อทุกสิ่งที่นายทำสำเร็จกับอาร์เจนตินานะบิ๊กฮักบิ๊กฮักกอดกอดคริสเตียโนโรนัลโดเข้าไปโพสต์สั้นๆแต่เมื่อวานนี้ออกแถลงการยาวๆโดยเฉพาะข้อที่บอกว่าให้จอร์จเฮซุสพูดว่า เป็นความผิดพลาดของผมที่สั่งนักเตะที่อยู่ในระดับข้อ6ระดับเดียวก็ไปเล่มาลาโรน่าไปวอร์มแล้วไม่ลง
1: ข้อ6
0: แล้วเป็นแถลงการของแกเองด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเฟกดิวด้วยโอ้โหดีเหมือนก
1: ัน ก็เอาตรงนะยิ่งแถลงยิ่งแย่โรนัลโดพูดจริงนะ
0: ครับ
1: คือคุณไอ้8ข้อนั้นน่ะดูแย่เลยมันเขาจริงก็คือคุณจะแถลงนะคุณก็บอกแค่ว่าเฮ้ยไอ้จอร์จเฮซุสมันผิดคำพูดครั้ง
0: พอแล้ว
1: พอแล้ว
0: ไปหกข้ออะไรทำไมก็ไม่รู
1: ้พอยิ่งพูดไปเนี่ยมันยิ่งแบบโอ้โหคนเขาก็มองคุณก็อีโก้เยอะ
0: เหมือนตอนในนี้เลยอ่ะเหมือนตอนที่ปลดอิชิอิแล้วออกแถลงการ7ข้อมานั่นแหละวันนี้ยังโดนมา
1: ไอ้นี่ก็จะไปโดนอัมไม่เละ
0: เท
1: ะ
0: ไ
1: ป
0: หมด
1: ใช่ไหมมันก็เหมือนคว้างงูไม่พ้นคอใช่ไหมอย่างเงี้ยโรนัลโดเนี่ยแต่โรนัลโดพูดถึงพูดตามจริงนะคือเขาก็เลิกเล่นทีมชาติช้าเกินไปถ้าเขาเลิกเล่นเร็วกว่านี้นะมันก็จะแบบยิ่งใหญ่อ่ะใช่ป่ะมันก็จะยิ่งใหญ่พอเขาเลิกเล่นช้าเนี่ยมันหลังๆอ่ะ
0: มันมีโอกาสมีเรื่อง
1: มันแล้วมันก็ภาพของเขาที่แบบตอนหลังๆมันกลายเป็นจากตัวแบกมันกลายเป็นตัวถ่วงอ่ะภาพของแฟนบอลที่มองโดยทั่วๆไปนี่ไม่ใช่แบบติ่งโน่นะ
0: และดันมีความมีสิทธิพิเศษบางอย่างอีก
1: ใช่ป่ะแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยที่แกต้องรีบออกมาแถลงไม่ใช่หรอกไอ้โปรตุเกสชนะ4นัดรวดเลยไงแล้วหลังๆไม่มีแกด้วย3นัดหลังก็ไม่มีแกลงเลยใช่ป่ะผลงานดีมากอ่ะเล่นกันเนียนคลิป
0: ครับ
1: แล้วแกก็มาแถลงเอาวันที่เมสซี่กำลังจะเลิกเนี่ย
0: เป็นได้อย่างนั้น
1: ก็ไม่รู้ยังไงของมันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนี่ยคือผมว่าแกเลิกเล่นทีมชาติช้าเกินไปอ่ะพอช่วงหลังมามันทำให้ภาพที่แกทำมาโดยตลอดมันหายหมดอ่ะใช่ไหมมันหายหมดเพราะคือโปรตุเกสเขาก็ไม่ได้ทำแบบเหมือนอาร์เจนติน่าทำให้เมสซี่ไงแบบว่าเมสซี่คุณเป็นแกนกลางนะแล้วก็คนอื่นก็มีหน้าที่รายล้อมใช่ไหมคนอื่นก็วิ่งกันไปคุณก็มีหน้าที่เล่นเกมลุกเสกอะไรต่างๆก็ว่าไปคือโปรตุเกสไม่เล่นแบบนั้นไง
0: หลังๆนี่เห็นนักบางคนนี่เริ่มทำหน้าเหม็นเบื่อ
1: ใช่ป่ะแล้วมันกลายเป็นพอหลังๆมันพอโดลงหรืออะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ภาพมันก็ออกมาคนก็เริ่มมองไม่ค่อยดีใช่ไห
0: ม
1: แล้วเนี่ยจริงๆที่แกพูดก็คือแกบอกแกตั้งใจจะเลิกอยู่แล้วหลังบอลโลกแล้วพอไปโดนกรอบหน่อยปุ๊บอ้าวเปลี่ยนคำอยู่ต่อ
0: ผมว่าแกไม่ได้อยากเลิก
1: แกก็คงไม่น่าแหละก็เข้าใจแหละจะมามันคือพอมันเลิกช้าเนี่ยมันก็ยิ่งทุกอย่างมันภาพจำของแกมันก็ยิ่งดูไม่ค่อยดีหลังๆอ่ะ
0: มันมีแต่ติดลบไปเรื่อยๆ
1: ติดลบไปเรื่อยๆติดลบไปเรื่อยๆมันก
0: ็
1: ลบไปในส่วนที่เขาเคยทำดีๆอ่ะ
0: ครับ
1: จะมาเคยยิ่งใหญ่เคยทำดีๆไปแล้วเนี่ยคนเขาก็มองดูการไปว่าเมสซี่อำลาทีมชาติแบบยิ่งใหญ่มาก
0: มีตัวเปรียบเทียบกับอีก
1: ขณะที่โรนัลโดซึ่งความจริงความยิ่งใหญ่มันไม่ได้น้อยไปกว่ากัน
0: อ
1: ่ะแบบอ้าวมีดราม่าทีมชาติดิ
0: ถ้าอย่างนั้นเผลอๆนี่จะได้กลับมาเล่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
1: ก็ไม่น่าแล้วมั้งผมว่านะ

0: เพราะว่าเมื่อวานนี่มีคนเอาไม้ไปจิ้มใส่ปากจอเทสุดจอเทสุดตอบมาคำเดียวนี่สะดุ้งทั้งแบงทั้งบางเลย
1: ว่า
0: บอกยังไม่ได้อ่านเลย
1: เออก็เอาตรง คือมันคิดง่ายๆนะไอ้7-8ข้อนั้นน่ะผมไปจอเทสุดผมก็ไม่พูดหรอก
0: เออ
1: ถ้าพูดแล้วคุณจะทำงานต่อยังไงอ่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: ถูกว่าม
0: ันทีมชาติมันไม่ได้มีโรนัลโดคนเดียวมันก็ต้องแบบบริหารจัดการทุกคนในทีมอ่ะ
1: ใช่ใช่ป่ะคือโรนัลโดคุณเสียเปรียบเพราะคุณคือที่คุณแสดงออกมาก็คือคุณมันชัดเจนว่าคุณไม่พอใจใช่ป่ะไอ้วันที่เจอนอร์เวย์แล้วคุณก็เดินเข้าห้องแต่งตัวไปเลยแล้วคุณก็ออกจากแคมป์ทีมชาติไปอย่างเงี้ยมันชัดเจนแต่ที่คุณไปคุยกับจอร์จเฮซุสตกลงรายการน่ะมันไม่มีใครรู้หรอก
0: มันไม่รู้
1: มันไม่มีใครรู
0: ้
1: เออใช่ป่ะ
0: แล้วถึงจริงมันก็คือในขอบข่ายการทำงานมันก็เป็นการตัดสินใจของโค้ชน่ะ
1: ค่ะโค้ชเขามีสิทธิ์เลือกของเขาอยู่แล้ว
0: เพียงแต่ว่าโรนัลโดมันมีความเป็นสิทธิพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นตำนานก็เท่านั้นแหละ
1: เพราะเขาระดับเดียวกับเปเร่มาราโดน่า
0: ครับผม ไม่รู้จบยังไงเลย
1: ผมว่าไปเจอไอ้ข้อนี้ข้อ6เนี่ยแบบเอ๊ะแปลกันผิดหรือเปล่า
0: แถลงการเขาเองใครอยากอ่านแบบจะทุกตัวอักษรที่ไปอ่านในเพจเจมวยได้นะในเพจเจมวยจะแปลไว้ให้ละเอียดยิบ
1: ใช่
0: นั่นแหละลองไปอ่านดู
1: ครับ
0: ส่วนทางข้อความนะครับนี่ SMS นี่ไม่มีมาเพิ่มแล้วนะมีแต่ส่งเข้ามาถามอาจารย์หมอปัญญาอะไรกันหน้าแล้วบ้างทางนะครับส่วนทาง Facebook มีคุณพี่สิทธิกับคุณปฏิภาณมาเหมือนเดิมนะครับพี่สิทธิบอกมอร์นิ่งนะครับอัปเดตข่าวหงด้วยเดี๋ยวเจอแมนซิตี้นะสุดสัปดาห์นี้นะ
1: อ
0: ีซักน่าจะเจ็บมั้งไม่รู้หายทันเปล่า
1: ใช่รู้สึกจะมีกักโปหรือ
0: ซักกักโป
1: กัปโปเห็นว่าต้องเช็คฟิตดู
0: ครับ
1: อืม
0: มีบอกว่าตอนแพ้น็อกให้แหลมโดน2นับมืนไหมเอาไม่ช้าไม่ได้แพ้น็อกครับถ่ายรูปด้วยกันเฉยๆ Facebook มันเตือนมาตอนพี่แหลมป้องกันที่อะไรนะ Impact อ่ะวันนี้ไม่จริงป่ะ
1: ครับ
0: ผมไปทำข่าวไอ้ตอนนั้น
1: อ
0: ขอประกบถ่ายรูปสักรูปหนึ่งคุณสนามชัยบักยองซ้อมหมิงฝากรายการนินทาด้วยนะซ้อจะไปเป็นผีน้อยที่ญี่ปุ่นเอากลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็มาแล้วฮะเต็มพรุ่งนี้วันนี้แล้ว
1: ครับ
0: มาแล้วปิงปองมีถ่ายสดทางสโปทีวีครับอ๋อเหรออ ๋
1: อเหรอ
0: ไม่ได้ตามเลยฮะ
1: มันเคยเห็นอยู่เหมือนกัน
0: พูดถึงสนุกเกอร์เสียดายหกแดงโลกนะครับไม่มีตังจัดเลยครับพูดตรง
1: ๆ
0: ลอนนี่มาไม่ได้เอาลอนนี่มากระโม่มาคนละลอนนี่กัน
1: เ
0: ลยหมูปักน้ำปานเนี่ยนอกจากสนุกเกอร์ร้องเพลงแล้วเนี่ยเจ้าสาวผีเสื้อที่กลัวฝนอะไรฮะเอเชียนเกมไม่มีสนุกเหรอครับไม่มีครับแต่เขาว่าแว่วๆว่าที่โดฮาจะกลับมานะนะครับจันโอ๊ตข้าศึกรอโจมตียัง
1: ยังจ้ะ
0: ผมว่าเล่นปิงปองอยู่เหมือนกันครับรู้จักหลายคนนะพี่สิทธิพี่แป๊กภูนพัฒน์พี่โอ๊กการแอนทองผสมเพื่อนรุ่นเดียวกันมองเทพ
1: ใช่
0: พี่แมวน้ำพี่เม่งพี่พัดเพื่อนมอเชียงใหม่ใครจะสู้พี่หยองรุ่นน้องผบตรโอ้โหไม่ทันแกด้วยฮะแกไม่รู้จักผมแล้วฮะ
1: ครับ
0: นะครับเอาหมดเวลาอีกแล้ว YouTube ไม่ได้อ่านไม่ทันดีนะอะขออภัยนะพี่ชูชาตินะคุณณัฐพลณัฐพงศ์พี่ปุ๊นะครับพี่บ๊อบนะทาง YouTube ขออภัยโลกที่ไม่มีเมสซี่คงไม่สนุกเหมือนเดิมก็จริงดูเมสซี่มันน่าเด็กแต่ตั้งแต่ออกนะครับอ่ะขออภัยนะไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าพอเต่ามารอแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สินพงษ์ผมสุภโชคลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นๆมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6:33 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้ต่อน้อยค่ะอัชราเชิดโชว์มาดำเนินรายการเป็นปกตินะคะแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นตื่นมาไม่มีเม็ดฝนคุณผู้ฟัง ตื่นมาไม่มีฝนตกนะคะก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะคะเมื่อเช้ามีโอกาสคุยกับพี่ๆรปภ.ก็บอกว่าฝนไม่มาแล้วค่ะคุณเต่าก็คงจะมาอีกทีคืออากาศมันน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังอ่ะจะเข้าสู่ฤดูไหนร่างกายของเราก็ต้องดูแลกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งไปอ่านเจอในบทความสุขภาพของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะนำเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ทวารหนักมาฝากคุณผู้ฟังคือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงอยากจะฟังเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
10: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
9: นำข้อมูลนี้มาฝากกันนะคะก็เป็นข้อมูลจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรุษโลศิริวัฒน์นะคะมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ3ของคนไทยนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งลำไส้ก็เมื่อมีอาการขับถ่ายผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังขับถ่ายผิดปกติเช่นอุจจาระเป็นเลือดถ่ายมีมูกมีเลือดท้องผูกปวดเบ่งถ่ายตลอดเวลาอุจจาระลำเล็กลงก็มักพบในโรคที่เป็นกันมากแล้วก็ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะคุณผู้ฟังหรือการมาพบแพทย์ทันทีตั้งแต่มีอาการผิดปกติระยะเริ่มแรกก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาเร็วแล้วก็ถูกวิธีก็จะมีโอกาสหายมากขึ้นคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงไปดูอาการกลุ่มเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะมักพบมากในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะอายุเฉลี่ยของคนไทยที่ตรวจพบมะเร็งชนิดนี้อยู่ในช่วงอายุ 60-65 ปีแล้วก็ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวเป็นญาติสายตรงลำดับแรกพ่อแม่พี่น้องและบุตรปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะคะของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีกากใยมากไขมันน้อยร่วมกับการออกกำลังกายนะคะจะช่วยป้องกันภาวะท้องผูกแล้วก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สำหรับการตรวจพบแต่เนิ่นๆนะต้องทำตั้งแต่ยังไม่มีอาการผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังเรียกการตรวจแบบนี้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งแนะนำให้เริ่มกันตั้งแต่ในคนอายุ50ปีขึ้นไปมีหลายวิธีค่ะเช่นตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุก 1-2 ปีการสวนทึบรังสีตรวจลำไส้ใหญ่หรือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทุก5ปีอาการล่ะเป็นอย่างไรอาการนะคะพบได้เนี่ยคือขับถ่ายผิดปกตินะคุณผู้ฟังถ่ายบ่อยหรือน้อยกว่าปกติท้องผูกปวดเบ่งในช่องทวารหนักถ่ายไม่สุดถ่ายอุจจาระเป็นมุกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดแดงสดคุณผู้ฟังอุจจาระลำบากหรืออุจจาระมีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็คลำพบก้อนในท้องซีดเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุผู้ป่วยบางรายที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจจะไม่พบอาการผิดปกติใดๆก็เป็นได้ส่วนคุณหมอนะคะก็จะมีการวินิจฉัยคุณผู้ฟังการรักษาต่างๆสำหรับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมะเร็งระยะของโรครวมถึงสภาพร่างกายและความพร้อมของผู้ป่วยในขณะนั้นนะคะว่าเหมาะสมกับวิธีใดมากที่สุดโดยทั่วไปเขาจะรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่วิธีที่ดีที่สุดได้แก่การผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ส่วนที่มีเนื้อร้ายเนี่ยตัดออกไปแล้วก็สำหรับการให้ยานะคะไปทำลายเซลล์มะเร็งหรือว่าเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีเนี่ยเป็นการรักษาเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อบ่งชี้นะคะอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายแม้เพียงเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังอาการเริ่มแรกมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหากมีความผิดปกตินะก็ไปพบคุณหมอรู้เร็วรู้ไวรักษาได้ทันท่วงทีมีโอกาสหายได้ไม่ต้องรอให้มีอาการนะคุณผู้ฟังอย่างที่อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกบอกเราประจำ50ปีเนี่ยคุณก็ไปส่องกล้องเถอะนะคะ50ปีขึ้นไป55ปีขึ้นไปไม่เป็นไรก็ดีแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะได้รักษาได้และนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
10: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
9: คุณผู้ฟังคะพูดคุยกันนะคะจัดรายการด้วยกัน SMS พูดคุยค่ะ4689899เมื่อวานนี้อาจารย์พูดคุยถึงเรื่องของโรคความดันเนาะความดันนะคะจะเป็นอย่างไรความดันบอกอะไรของเราบ้างและที่สำคัญนะคะคุณฟังเรื่องของความดันเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเงินเกือบทุกคนเลยนะถ้าใครไม่เป็นก็ดีไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครเป็นเราก็ต้องรักษาอยู่กับความดันให้ได้แต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นความดันเพราะไม่เคยตรวจสุขภาพเลยอันนี้ก็น่ากังวลอาจารย์สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านต่อครับเรามาถึงตอนที่3แล้วนะครับท่านผู้ฟังเป็นความดันโลหิตสูงภาคประชาชนนะครับซึ่งทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นโรคที่มากับคนไทยแยะมากนะครับ 40% ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับมีความดันชวัดกันจริงๆแล้วเป็นความดันสูงแต่ขณะนี้เราเชื่อให้คนมารับการรักษาโรคเนี้ยแต่เพียงแค่20% คนไทยที่เหลือนั้นไม่รู้ตัวเองเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่นะครับเพราะอาการมันไม่ชัดเจนเป็นตอนแรกๆถึงตอนปานกลางของโรคเนี่ยยังไม่ชัดเจนอาการไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นหรือเปล่าถึงขนาดว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานของกระทรวงสุขทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอรพสต.ต่างๆเนี่ยต้องวัดความดันคนไข้ทุกคนที่มาที่หน่วยงานเหล่านี้เพื่อมาตรวจรักษามารับยาแล้วก็ตามแต่นะครับก่อนเสมอถือเป็นการเตือนให้คนไข้รับรู้ว่าคุณพี่คุณป้าคุณป้ามีอาการเป็นความดันสูงแล้วนะคะอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเตือนเพื่อให้รับรู้ว่ามารับการรักษาเธอจะได้ผลดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ไหมต่อไหมปัจจุบันนี้ทุกคนไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะใหญ่กลางเล็กต้องถูกวัดความดันก่อนทั้งนั้นแหละ
9: เป็นพื้นฐานหมดเลยวัดชั่งน้ำหนักวัดความดันส่วนสูง
11: น้ำหนักก็เพื่อจะควบคุมอ้วนเพื่อให้คนไข้ได้รับรู้ว่าตัวเองนั้นหนักเท่าไหร่ละความดันเท่าไหร่ละตัวบนตัวล่างเป็นยังไงให้เราเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดกับคนไทยเราจึงบอกว่าความดันโลหิตสูงสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องนี้เพื่อฉบับประชาชนนะครับผู้ประสาททางบ้านชาวบ้านค่อยๆพูดค่อยๆจามีอันไหนที่สำคัญก็มีการตอกย้ำซ้ำเติมให้ท่านจะจำได้หวังว่าท่านจะนำไปใช้ในครอบครัวคนอื่นด้วยนะครับลูกๆพ่อแม่ในครอบครัวเองช่วยกันดูแลและยังเคลียร์ต่อว่าถ้าซื้อเครื่องวัดความดันสักเครื่องติดบ้านไว้นะมันก็น่าจะคลุ้มเพราะปัจจุบันนี้ราคาก็เป็นร้อยแค่มากกว่าพันต้นๆนะครับ
9: พันแต่ไม่คือพันแต่ไม่เกิน 5,000 น่ะเออแล้วแต
11: ่ครับต้นแล้วแต่เรื่องว่าเครื่องใหญ่แค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมว่าซื้อขนาดกลางๆครับท่านผู้ฟังนะแล้วก็ใช้ได้เป็นปกติขอเปลี่ยนฐานปัจจุบันมันใส่ฐานไฟฉายฐานแบตเตอรี่ครับใช้บางทีไม่ได้ใช้นานไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก็ถอดฐานออกซะบ้างฐานจะได้ไม่เสียง่ายไม่เสื่อมง่ายนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญวันนี้เราจะอธิบายว่าท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตสูงที่เป็นไปสักพักหนึ่ง5ปี8ปี9ปีแล้วมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้อย่างไร อธิบายแบบนี้วันนี้ให้เข้าใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราถ้าความดันมันสูงตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับไม่เคยคาดปกติจะเกิดอะไรขึ้นท่านฟังครับหัวใจและหลอดเลือดนะครับเป็นตัวที่นำพาเอาเลือดทั้งหมดของเราเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายตั้งหัวจดเท้าทุกเซลล์จะต้องได้รับอาหารอันประกอบที่เรากินเข้าไปทั้ง5หมู่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่ถูกย่อยเสร็จแล้วเป็นโมเลกุลที่เล็กสุดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันละลายไปในน้ำเลือดเราทุกกรณีที่วิ่งผ่านเซลล์ทั่วไปผ่านแผ่นออกซิเจนด้วยนะครับเลือดเหล่านี้ครับวิ่งผ่านไปโดยอาศัยแรงบีบแรงปั๊มจากหัวใจส่งไปทั่วร่างกายให้ถึงหัวสมองให้ได้ในท่าที่ยืนหัวสมองอยู่สูงที่สุด มันก็ส่งไปถึงหัวได้ แต่ถ้าเมื่อท่านนั่งหรือนอนเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนท่าทางความดันในร่างกายจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ปรับให้เหมาะสมกับท่านอนคุณนอนหลับความดันจะลดลงนิดหน่อยนะครับ ทำนองนี้นะครับเมื่อมันวิ่งไปหาทุกๆเซลล์ความดันที่พาไปนั้นจะวิ่งไปในกระแสที่เรียกว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายเป็นท่อคล้ายกับท่อนำไปนะไปยังที่ต่างๆเปรียบเสมือนท่อน้ำประปาในบ้านเราเนี่ยนะครับจากการประปาที่ถนนมาเข้ามิเตอร์แล้วก็ส่งเข้าบ้านเราจากบ้านเราก็จะต่อสายกันไปชั้น2ไปที่ห้องน้ำเพื่อให้ทุกคนในห้องในบ้านนั้นได้อาบน้ำท่าได้ตอนกลับจากงานแล้วแต่จะอยู่ที่ชั้น2

0: ออกได้เลยท่านหนึ่งก็ไปเอาน้ำด้วยนะทั้งหมดใช้ท่อประปาเป็นตัวนำเปรียบเสมือนหลอดเลือดที่ผมพูดถึงนี่แหละครับทั้งหัวใจคือปั๊มน้ำที่เข้ามาส่งน้ำผ่านไปทั้งหลอดทั้งท่อต่างๆแล้วส่งไปยังห้องน้ำต่างๆที่ต้องการใช้ห้องครัวของแม่บ้านก็มีท่อส่งไปถึงได้เป็นล้างจานได้และได้ตอนนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเสมือนในร่างกายเรานี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดความดันในการส่งไปหรือแรงปั๊มเลือดส่งไปเนี่ยมันแรงเกินไปไอ้ท่อทางต่างๆที่ส่งไปที่ต่างๆท่อน้ำต่างๆที่ส่งไปตามชั้นบนชั้นสองห้องน้ำต่างๆเหล่านี้ครับก็จะมีรับแรงกระแทกที่แรงตลอดเวลาแรงกว่าที่คุณสมบัติของท่อที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันจะทนได้ต่างๆพอเห็นภาพไหมคะ
1: เห็นภาพอาจารย
0: ์ไอ้แรงกระแทกแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวินาทีเพราะนาทีนึงทุกนาทีนะครับร่างกายหัวใจจะปั๊มเลือดออกไป72ครั้งนาทีหนึ่ง72ปั๊มพี่ไปเรื่อยๆไงครับท่านฟังแต่ถ้ามันแรงเกินไปล่ะไอ้ท่อเนี่ยมันก็จะโดนความดันที่แรงเกินไป72ครั้งต่อนาทีชั่วโมงนึงเท่าไหร่วันนึงเท่าไหร่แล้วมันจะโดนปั๊มมากี่ครั้งต่อวันนึกภาพดูสิครับท่านฟังท่อเนี่ยครับก็ใช้เป็นนานๆแถมใส่แรงปั๊มเข้ามาในท่อตัวที่ปั๊มน้ำเข้ามาหรือปั๊มเลือดเข้ามาแรงเกินไปมันก็เสื่อมเร็วนะท่านผู้ฟังเกิดปัญหาขึ้นที่เยื่อบุภายในของหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายที่เปรียบเสมือนท่อที่พูดเปรียบเทียบให้ฟังนี่แหละครับเมื่อมันถูกรับแรงแรกแยะเกินไปเกินกว่าที่ธรรมชาติสร้างมันมาก็จะมีการเสื่อมไปอักเสบแล้วก็สุดท้ายท่อหลอดเลือดนี้ก็จะอ่อนแอครับพออักเสบหนาตัวขึ้นบางคนก็เป็นมากๆขึ้นแล้วก็จะเกิดตีบตันซึ่งทำให้เกิดหัวใจมีปัญหาปั๊มแรงเกินไปหลอดเลือดทั่วร่างกายก็จะมีปัญหาเพราะว่ารับแรงกระทำที่เกิดขึ้นมาแรงเกินไปอยู่เรื่อยๆ72ครั้งต่อนาทีนะท่านฟังถ้าคนปกตินะแล้วหลอดเลือดอุดตันเหล่านี้ก็จะเสื่อมไปผ่านไป7ปี8ปีที่เมื่อกี้กล่าวนำไปแล้วหลอดเลือดตาก็จะเริ่มอ่อนแอและสุดท้ายเกิดอาการตีบตันขึ้นข้างในหลอดเลือดหรือบางที่บางแห่งถ้าแรงมากๆเป็นความดันสูงระดับสูงๆนะครับความดันเกิน180มิลลิเมตรต่อหลอดขึ้นไปมันก็จะแตกเป๊ะวิ่งถ้าเกิดไปแตกเป๊ะในสมองก็จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองติดแตกนะครับที่เรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าเป็นติดตีบตันในหลอดเลือดหัวใจก็จะเป็นปัญหาตามมาคือหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสกันที่หัวใจเห็นไหมครับว่าเล่าไปเล่ามามันเป็นคล้ายๆกับโรคซ้ายซ้อนของอีกโรคหนึ่งนะที่เคยพูดไปก่อนนู้นนะครับเบาหวานฝากจำได้ไหมโรคเบาหวานนี่ครับมันก็ไปทำให้เกิดอักเสบของหลอดเลือดเช่นเดียวกันนะแต่เหตุที่อักเสบคนละเหตุกันเบาหวานที่เคยเก่าไปแล้วนี่ครับมันเกิดจากน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปกว่าค่าปกติเลือดที่มีความหวานจัดขึ้นไปเกินไปเหมือนน้ำเชื่อมนี่ครับเปรียบเทียบนะครับก็จะวิ่งไปในหลอดเลือดในหลอดเลือดเดียวกันนี่แหละครับทั่วร่างกายที่พูดเมื่อกี้ที่ความดันนี่แหละครับถ้าเจอความหวานเยอะๆผิวด้านในก็จะอักเสบแล้วก็ตีบก็ตันนะครับสุดท้ายก็แตกเป๊ะง่ายกว่าธรรมดาอ่อนแอแต่นั่นเกิดจากความหวานสำหรับโรคเบาหวานครับคราวนี้หลอดเลือดเดิมนี่แหละครับที่รับเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ามันรับแรงความดันมาสูงเกินไปไม่ใช่น้ำตาลสูงเกินไปแต่เบาหวานแต่เป็นแรงดันสูงเกินไปก็เกิดหลอดปัญหาในหลอดเลือดเดิมเนี่ยครับตีบตันแตกเป๊ะได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าทั้งเบาหวานทั้งความดันนั้นมีอะไรที่บางอย่างที่มันเวอร์ไปหวานแยะไปในเบาหวานความดันที่มาเยอะไปในโรคความดันสูงตามมาสุดท้ายหลอดเลือดรับผลอย่างเดียวถือว่าหลอดเลือดเป็นตัวที่รับความทุกข์ซวยต่างๆเกิดขึ้นตัวเองทั้งมันนะครับผลธรรมสุดท้ายคือหลอดเลือดทั่วร่างกายเสียหายแถมบางทีมันเกิดไปเป็นโรคที่ใกล้เคียงกันด้วยบางคนนำทั้งสองโรคพร้อมกันเลยทั้งเต่าเคยเห็นเพื่อนๆหรือคุณแม่คุณยายคุณแก่ที่บ้านแถวบ้านมีโรคสองโรคที่พร้อมกันไหมเบาหวานความดัน
1: มีจ้าเพื่อนๆก็เป็นมันดูเหมือนจะเป็นแก๊งเดียวกันนะขึ้นอยู่กับใครมาก่อนมาหลังนะจ้า
0: ใช่ครับใช่แถมมาบุกที่ตำแหน่งเป้าหมายเดียวกันก็คือหลอดเลือดทั่วร่างกายด้วย

0: ฟังซ้ำนะครับฟังกระจายนะครับบุกที่เดียวกันคือหลอดเลือดเพราะเบาหวานเอาความหวานมาบุกที่หลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายส่วนคาร์บอนไดออกไซด์สูงเอาความดันที่แรงไปมาบุกที่หลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายด้วยรวมกันเป็น2เด้งครับท่านผู้ฟังถ้าคนไข้ที่เป็นโรค NCD ที่เราพูดถึงหัวขบวนคือเบาหวานถือธงนับขบวนไปเลยนะครับตามมาคนที่2ก็คือความดันโลหิตสูงซึ่งเราบอกแล้วว่ามันเจอพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ใครมาก่อนมาหลังได้ทั้งนั้นนะครับบางทีเบาหวานมาก่
1: อ
0: นแล้วก็ตามด้วยความดันบางทีความดันนำมาก่อนเลยนะครับต่อตามด้วยเบาหวานก็เลยมาเท่ากับทำร้ายหลอดเลือดเราทั่วร่างกาย2เด้งคนไข้ก็จะมักจะเสียชีวิตจากโรคของเบาหวานกับความดันด้วยการเกิดโรคแทรกซ้อน5โรคเดิมเดียวกันนะครับไตตาเท้านะครับแล้วก็หลอดเลือดที่สมองหลอดเลือดหัวใจ5โรคทำให้เกิดปัญหากับโรคคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันสูงนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราพูดแบบเข้าใจง่ายๆนำมาเทียบกันและแยกแยะชัดเจนว่าของคุณผิดปกติเพราะไปมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปโรคเบาหวานของคุณผิดปกติเพราะมีความดันในเลือดสูงเกินไปโรคความดันโลหิตสูงและแถมบางทีมันมาเกิดเรียงๆกันด้วยไอพี่เกิดก่อนน้องเกิดตามมาโรคไหนก็ได้ทั้งคู่นี่แหละครับสลับไปสลับมาสุดท้ายเราก็แย่มันบุกเราทีละสองเด้งเห็นภาพไหมครับฟังอยู่นะครับกรุณาพยักหน้านิดๆกับตัวเองเพื่อแสดงว่าท่านเข้าใจแล้วล่ะทั้งความดันความเบาหวานและความดันนี่ครับจำเป็นต้องมีการรักษาทั้งคู่มิฉะนั้นแล้วมันจะลุมเราสองเด้งเราก็จะเสียชีวิตเร็วกว่าค่าปกตินี่คือประเด็นสำคัญที่ผมชี้นะครับคำอธิบายแบบนี้ท่านจะเข้าใจได้ชัดเจนในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเราไม่ได้เรียนวิชาพวกนี้มาสุขภาพมาไม่ว่ากันแต่ขอให้ท่านเข้าใจโรคที่มันมักจะมากับท่านมาเล่นงานท่านเบาหวานความดันปัจจุบันนี้ฝรั่งเขาเรียกตัวย่อว่าเป็นโรคNCD ครับกลุ่มนี้ครับ30กว่าโรคแล้วตอนนี้บุกเข้ามาเพราะว่าองค์การอนามัยโลกไปบวกกลุ่มโรคหลายๆบุกกลุ่มเข้ามาเช่นกลุ่มมะเร็งอยู่ในโรคในกลุ่ม NCD ท่านผู้ฟังกลุ่มโรคปอดก็อยู่ในกลุ่ม NCD เพิ่มเข้ามากลุ่มโรคทางจิตจิตเวชก็รวมเข้ามาในกลุ่มนี้พอรับมาหลายกลุ่มเพิ่มขึ้นนอกจากโรคติดเชื้อเหล่านี้ครับก็จะรับให้มีคนไข้ที่เป็นโรค NCD เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีอยู่16โรคทีนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปี3ปี4ปี5ปีผ่านไปองค์การอนามัยโลกประกาศว่ารับโรคจิตเวชมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยองค์ก็เพิ่มโรคประเภทเข้ามาเยอะแยะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นแล้วแถมมีหัวกระบวนนำคือเบาหวานความดันแล้วสำหรับนึกสิครับ NCD ทำให้คนไทยตายจาก10ปีก่อน 300,000 กว่าคนต่อปีนึงปีนึงตาย 300,000 กว่าคนจากโรค NCDปัจจุบันนี้ผ่านมา10กว่าปีสำรวจใหม่พบว่าคนไทยตายปีละ 400,000 คนในขณะนี้ครับจากไอ้เบาหวานความดันนี่แหละครับท่านผู้ฟังตายแบบไม่ต้องผ่าศพครับตายที่บ้านญาติพี่น้องรับรู้ว่าเป็นโรคเหล่านี้และเสียชีวิตเพื่อเป็น 400,000 คนแล้วท่านผู้ฟังเรามาช่วยกันรณรงค์อย่างน้อยก็เอาหัวขบวนก่อนละว่ามันทำให้เกิดโรคในคนไทยเยอะเกินไปอันได้แก่เบาหวานและความดันให้ท่านเข้าใจรู้และป้องกันได้แถมร่วมกับคุณหมอในการรักษาคุณดูแลตัวเอง 50% คุณหมอช่วยคุณ 50% จากการใช้ยาช่วยก็ทำให้การรักษาได้ผลดีทั้งเบาหวานดีทั้งความดันคนไข้บางคนกินยาเป็นกำก็เพราะว่ายากลุ่มหนึ่ง 2-3 เม็ดรักษาเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่ง 2-3 เม็ดรักษาความดันไงท่านฟังพอคุณเป็น2โรคพร้อมกันคุณหมอก็ต้องรักษาทั้งเบาหวานทั้งความดันไปด้วยกันนะครับรวมๆแล้วก็มียาอย่างน้อยก็ 5-6 เม็ดกินทั้งวันนะครับแล้วบ่นว่ากินเป็นกำๆก็ตัวท่านเองนะครับที่คนจะไม่เกิดโรคเหล่านี้โดยที่ท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายนะต้องรวมกันอยู่ในร่างกายเราด้วยน็อตบุกเราทีเดียว2เด้งนะครับยาการรักษาก็ต้องสักหน่อยนะครับต้องหลายเม็ดหน่อยแต่คุณหมอไม่มีเจตนาจะให้คุณลำบากในการกินหรอกเพียงแต่ว่าทำไมงั้นมันจะครอบคลุมเบาหวานไม่ได้ครอบคลุมความดันไม่ได้ก็จะรักษาคุณไม่ได้แล้วคุณเองก็ปรับพฤติกรรมและแถมโชคดีที่ว่าพฤติกรรมของเบาหวานกับความดันเนี่ยมันคล้ายๆกันด้วย
1: ค
0: นไทยก็เลยสบายหน่อยเพราะว่า ลดตามพฤติกรรมการกินอาหารนะครับอาหารเพราะว่าเบาหวานสังเกตครับหวานแป้งเยอะๆอย่าไปกินเยอะส่วนความดันก็ความมันไงนะครับโซเดียมไงความเค็มเราจะมารวมกันรณรงค์เรื่องหวานมันเค็มท่านครับสสสรณรงค์มา10-20 กว่าปีแล้วเรื่องลดหวานลดมันลดเค็มเพราะเรามองไว้ที่เบาหวานและความดันนี่เองเป็นเหตุของการเกิดโรคเบาหวานคือหวานกับความดันที่สองอันก็คือมันกับเค็มลดกันนี่คืออธิบายฟังว่าที่มาที่ไปว่ามันทำไมต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะคนที่เขามีความรู้ก็จะสรุปออกมาแล้วว่าเอาละสำหรับคนไทยเราเชียร์ลดหวานลดมันลดเค็มลงนะครับไม่หวานไม่หวานไม่เค็มมากก็จะลดโรคเหล่านี้ได้คุณช่วยตรงนี้แล้วหมอช่วยให้ยารักษาร่วมกันเลย50 ฉัน 50ผลดีตามมาก็คือคนไข้คนนั้นรับประโยชน์ไปโดยเดียวเลยครับรับไป 100% ท
1: ั
0: ้งเบาหวานทั้งความดันนะครับ
1: รสหวานมันเค็มนะเติมเต็มผักผลไม้ของฝั่งนี้อาจารย์สง่าเคยพูดประจำอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นความดันไม่ยอมไปตรวจสุขภาพให้เหตุผลคำเดียวไม่ตรวจไม่เจออันนี้น่ากลัวจ้ะ
0: ใช่ครับถ้าเป็นได้จะเกิดการสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยครับให้หน่วยงานทุกหน่วยของตุกกระทรวงสุขทั้งระบาดกระใหญ่กลางเล็กต้องวัดความดันไข้ก่อนทุกครั้งที่มาที่โรงพยาบาลจะตรวจโรคอะไรก็ตามแต่ละเป็นข้อเข่าเสื่อมก็ตามวัดความดัน
1: เ
0: พราะฉะนั้นจะรู้ว่าคนนี้เป็นหรือเปล่าเพื่อจะบอกคนไข้ก่อนว่าเป็นหรือเปล่าชั้นหนักทุกคนเพื่อรู้ว่าคุณอ้วนหรือยังเลยเขตแดงเส้นแดงว่าอ้วนหรือยังเพราะอ้วนมันทำให้เกิดความดันครับท่านฟังเกิดเบาหวานแยะเห็นไหมครับว่าเราไปควบคุมกระบวนการเหล่านี้โดยท่านไม่รู้ตัวว่าท่านถูกวัดความดันวัดน้ำหนักอะไรเพราะอะไรนะครับน่ารำคาญจริงมาที่ไรก็วัดอยู่นั่นแหละคราวที่แล้วมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็วัดอยู่นะครับก็อย่างนี้ครับเตือนการเตือนท่านเตือนแบบสุภาพแบบคนไทยไงท่านไม่ได้ไปบังคับท่านบังคับขับสายมากนักให้ท่านรู้ได้เองถ้าใครบอกไปก็เตือนไปท่านก็จะเข้าใจได้เองอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า มันมาอธิบายวันกันวันนี้เลยครับว่าที่แท้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้สรุปรวมกันมาทำแบบไทยๆก็คือนุ่มนวลละเมียดละไมค่อยๆพูดค่อยๆจาทำแบบคุณป้าคุณพี่วัดก็ได้ให้หน่อยนะคะเป็นเห็นไหมครับว่าเป็นวิธีการที่เราใช้กันและผมคิดว่าได้ผลดีเพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยรักษาความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นเบาหวานรู้ตัวมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลดีในการรักษาพอสมควรแต่ว่ามันเกิดกาลยุคก็คือกินกันแบบสมัยใหม่นี่แหละครับ อยู่กับแบบสมัยใหม่คือไถแต่หน้ามือถือไม่ขยับตัวเลยมันสวนทางกันตลอดเวลาระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุที่พ่อค้าแม่ค้าคิดมาน้องๆที่เรียนวิชาพวกนี้ไปคิดเทคโนโลยีต่างขึ้นมามันบุกมาสู้กับโลกที่ไปขั้นเจ็ดที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเองต้องรับไปเพราะไหลตามกระแสวัตถุนิยมนั่นเองนะครับ
1: คุณผู้ฟังคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีมันสะเทือนใจเนาะอาจารย
0: ์
1: สะเทือนใจคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยบางคนถอดใจเป็นอะไรก็เป็นเกิดมาชาติเดียวช่างมันเถอะบางคนบอกไม่ได้ฉันต้องรักษาตัวเองยังไงก็ต้องรักษาตัวเองแต่บางคนบอกฉันเป็นได้ยังไงในเมื่อฉันดูแลตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับที่เราครับเหล่านี้ลดแล้วแต่มันไม่มีอาการชัดเจนนะไปฟังถ้าอาการมันชัดแต่แรกเลยนะมันก็ปวดปุ๊บปวดเข่าเลยเงี้ยมันชัดเจนนะครับไปฟังแต่จริงๆมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันแอบแฝงเหมือนเจ้าเล่ห์สองโลกแล้วครับทั้งเบาหวานทั้งความดันนี่แหละครับกว่าจะโชว์มาก็ตอนเป็นระยะเลยผ่านกลางขึ้นไปแล้วมันก็เป็นปัญหามากแล้วก็สนตามมาคือตายจากโรคแทรกซ้อนไตตาเท้าหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพาตหลอดหัวใจตีบตันต้องทำบัลลูนไบพาสเพิ่มตัวเลขการตายขึ้นเป็น400,000 คนต่อปีแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: สิ่งที่น่ากลัวนะอาจารย์พอตายที่บ้านปุ๊บไม่ต้องชันสูตรหรอกรู้เลยว่าคุณตายเพราะอะไรเนี่ยมันสะเทือนใจนะอาจารย
0: ์นี่คือประเด็นแล้วก็เชื่อไหมครับว่ามันมีกรรมพันธ์ทั้งคู่เลยสองโรคเนี่ยทั้งเบาหวานและความดันนี่ครับมันส่งต่อให้ลูกหลานในสายเลือดของคุณได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นลูกหลานที่อยู่ในบ้านตัวเองเราต้องรับรู้ว่าเราเป็นลูกหลานมีโอกาสเสี่ยงทั้งคู
1: ่
0: สองโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์เดี๋ยวพักกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ท่านฟังฟังเข้าใจไหมครับเนี่ยกรุณาฟังซ้ำนะครับผมพยายามจะ รวบรวมและพูดแบบที่ใช้ศิลปะในการพูดภาษาไทยท่านฟังเข้าใจนะผมไม่พูดศัพ